กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้จะสร้างความเพลิดเพลินนะครับสนุกสนานแล้วก็ให้กับผู้เรียนนะครับเพราะว่าในสื่อเหล่านั้นก็จะมีทั้งภาพและเสียงนะครับเกิดการรับรู้ที่สนุกสนานนะครับแล้วก็สื่อกลางเหล่านี้นะครับจะเป็นตัวช่วยนะครับในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนะครับและช่วยให้เด็กเรียนรู้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะครับบางครั้งเนี่ยมันต้องมีการเดินทางใช่ครับไปยังสถานที่แห่งนั้นมันก็อาจจะยากลำบากนะครับดังนั้นความสำคัญของนวัตกรรมนะครับก็จะมีในส่วนไหนนะครับเราได้สื่อเราได้เครื่องมือนะครับที่เหมาะสมกับการจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดการเรียนรู้นะครับแล้วก็ระหว่างจะเป็นการจัดกิจกรรมระหว่างครูกับนักเรียนนะครับหรืออาจจะเป็นการใช้สื่อเล็กเทคโนโลยีนะครับไปเป็นส่วนหนึ่งในนวัตกรรมนั้นๆนะครับหรือบางทีนะครับสื่อเหล่านี้นวัตกรรมเหล่านั้นนะครับจะช่วยให้เด็กเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญมากๆนะครับทีนี้เรามาดูรูปแบบนะครับของการพัฒนานวัตกรรมนะครับอาจารย์อยากให้ทุกท่านดูรูปแบบในโมเดลตัวนี้นะครับที่เขียนว่า Addy Model นะครับนะจะมีส่วนตรงกลางนะครับที่เขียนว่าการประเมินนะครับคอยเชื่อมโยงใช่ไหมครับระหว่างทุกๆขั้นตอนนะครับแรกนะครับให้เราดูนะครับที่ภาพที่เขียนว่าการวิเคราะห์นะครับเราดูที่การวิเคราะห์นะครับภาพนี้นะการวิเคราะห์เมื่อเราวิเคราะห์ตัววัตถุประสงค์ต่างๆในการออกแบบสื่อได้แล้วนะครับว่าใครจะเป็นคนใช้สื่อเสร็จแล้วเราก็เริ่มพัฒนาและออกแบบสื่อนะครับนะพอออกแบบเสร็จปุ๊บมีการปรับปรุงแล้วเราก็ไปพัฒนาสื่อต่อพอพัฒนาสื่อต่อเสร็จปุ๊บเราก็นำไปใช้พอนำไปใช้เสร็จปุ๊บเราก็นะครับถ้ามีการปรับปรุงใช่ไหมฮะเราก็ไปวิเคราะห์ใหม่ทีนึงนะครับนะในภาพนี้ที่ผู้เขียนได้เขียนตำราไว้ก็คือมันจะมีการประเมินเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงนะครับในการพัฒนานวัตกรรมนะครับสำหรับตอนที่ 7.2 นะครับแนวทางและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับเรามาดูกัน 7.2.1 นะครับก็คือแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมนะครับของเราเนี่ยจะใช้วิธีการที่เรียกว่าวิธีระบบนะครับซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับก็คือการวิเคราะห์นะครับในขั้นตอนแรกการออกแบบนะครับผมการสร้างนะครับแล้วก็การนำไปใช้นะครับแล้วก็การประเมินนะครับและปรับปรุงนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือการเผยแพร่นะครับเรามาดูในขั้นตอนที่1นะครับการวิเคราะห์เนี่ยเป็นการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการนะครับเกี่ยวกับการหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยนะครับตรวจสอบภารกิจต่างๆวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเรานะครับว่าเราผู้เรียนของเราเป็นกลุ่มแบบไหนนะครับอาจจะเป็นกลุ่มผู้เรียนที่ต้องการความสามารถต้องการการดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์เป็นพิเศษหรืออาจจะเป็นเด็กทั่วไปหรืออาจจะเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์บริบททั้งภายในและภายนอกนะครับต่อไปครับขั้นการออกแบบนะครับเป็นการใช้ผลลัพธ์จากขั้นตอนนี้นะครับเพื่อวิเคราะห์แล้ววางแผนในการพัฒนานวัตกรรมนะครับโดยประเด็นจะครอบคลุมเรื่องของวัตถุประสงค์การกำหนดเนื้อหาการกำหนดประเภทนะครับการกำหนดแนวทางการประเมินผลแล้วก็การกำหนดแนวทางการเผยแพร่นะครับต่อไปครับการสร้างนะครับขั้นนี้เป็นการลงมือสร้างนวัตกรรมนะครับสื่อและเทคโนโลยีของเราตามที่เราได้ออกแบบเอาไว้แล้วก็ที่แน่ๆก็ต้องครอบคลุมกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมนะครับจัดทำเอกสารประกอบหรือคู่มือการใช้งานแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อหรือวิธีการเหล่านั้นนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อ 1.4 ก็คือการนำไปใช้นะครับเป็นการนำนวัตกรรมของเราเนี่ยครับไปใช้ในการพัฒนานะครับแล้วก็ในการแก้ปัญหาต่างๆกับกลุ่มผู้เรียนหรือกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับต่อไปครับขั้นการประเมินนะครับนวัตกรรมนะครับหลังจากที่เรานำสื่อหรือนวัตกรรมไปใช้แล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องดูเรื่องของความครอบคลุมการประเมินคุณภาพนะครับว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดนะครับสิ่งใดที่เราจะต้องปรับปรุงบ้างนะครับเพราะว่าสื่อหรือนวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ใช่ไหมฮะเราก็เลยต้องมีการประเมินผลการใช้นวัตกรรมเหล่านี้นะครับ

นะแล้วก็ขั้นต่อไปครับคือการเผยแพร่นะครับก็แน่นอนครับเวลาเราสร้างนวัตกรรมขึ้นมาขั้นสุดท้ายก็คือเราจะต้องเผยแพร่นวัตกรรมของเรานะครับสื่อเนี่ยนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ว่ามันจะเป็นวิธีการหรือมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อที่จับต้องได้ของเล่นนะครับอะไรแล้วแต่ที่จะให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มผู้เรียนเราควรจะเผยแพร่ตักสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราต่อไปนะครับเราสามารถนำไปเผยแพร่กับคุณครูนะครับกับเด็กๆนะครับที่เรารู้จักนะครับเพื่อเป็นการขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับแนวเท่าแหนเสร็จเราก็ไปลงมือปฏิบัติหรือดูนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเช็คนะครับตรวจสอบนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการ S ก็คือดำเนินการให้เหมาะสมนะครับทีนี้เรามาอธิบายขยายความในแต่ละขั้นตอนกันนะครับขั้นแผนเนี่ยคือขั้นตอนการวางแผนนะครับในขั้นตอนนี้จะเป็นการวางแผนให้ครอบคลุมถึงการกำหนดกรอบหัวข้อที่เราต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือรวมทั้งการพัฒนาสื่อหรือสิ่งใหม่ๆนะครับเช่นการพัฒนานวัตกรรมนะครับให้เหมาะสมครูจะต้องพิจารณาถึงความจำเป็นนะครับว่าจะต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนะครับหรือพัฒนานวัตกรรมตัวนั้นนะครับครูจะไม่ต้องมีการศึกษาหลักสูตรใช่ไหมครับศึกษาวิธีการเรียนรู้นะครับศึกษานโยบายของโรงเรียนนะครับจุดเน้นของโรงเรียนนะครับตัวเด็กเองนะครับแล้วก็นวัตกรรมที่เคยมีอยู่หรือเคยสร้างมานะครับอันนี้ก็คือขั้นของการวางแผนนะครับหลังจากนั้นเราก็นำรายละเอียดต่างๆเนี่ยไปกำหนดแนวทางในการพัฒนานะครับหรือปรับปรุงนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับจะช่วยครูเนี่ยสามารถคาดการณ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับต่อมาครับคือขั้นดูนะครับคือขั้นตอนการปฏิบัติขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการวางแผนนะครับมีการลงมือทำสร้างนวัตกรรมแล้วก็สื่อและเทคโนโลยีนะครับหลังจากที่เราได้วางแผนเอาไว้คือแพลนเอาไว้ใช่ไหมครับว่าสิ่งต่างๆที่เราแพลนเอาไว้เนี่ยมันเป็นไปตามแผนหรือไม่นะครับหรือบางครั้งในขั้นตอนนี้เราก็จะเรียกว่าขั้นตอน try out นั่นเองนะครับแล้วก็มีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กดูซิว่าสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้หรือวางแผนเอาไว้เนี่ยเด็กไปเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้หรือเปล่านะครับต่อมาครับขั้นตอนการเช็คนะครับหรือเราเรียกว่าขั้นตอนการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจสอบนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะได้รับการประเมินนะครับที่จะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้ทราบว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานเหล่านั้นเนี่ยนะครับบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้หรือเปล่านะครับข้อมูลที่ได้มันนี้เนี่ยครับจะมาจากตัวชี้วัดที่เราทำไมครับมีการวัดความเหมาะสมหรือความคาดหวังของนวัตกรรมของเรานะครับอันนี้ก็ในส่วนของเช็คนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอน X นะครับขั้นตอนนี้เราจะต้องมีการควบคุมการทำงานให้เหมาะสมนะครับมีการดำเนินงานให้เหมาะสมพิจารณาจากผลที่เราตรวจสอบนะครับอยู่2กรณีก็คือ1ผลเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่2นะครับก็คือหรือไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้นะครับหากเป็นกรณีแรกนะครับก็มีการกำหนดแนวทางนะครับให้เกิดเป็นมาตรฐานต่อไปแล้วก็มีการหาวิธีการและปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับนะอันนี้ก็คือกรณีแรกนะครับแต่ถ้าหากเป็นกรณีที่2นะครับผลลัพธ์ต่างๆมันได้เป็นในเชิงลบนะครับเราก็ไม่เป็นไรครับคุณครูก็ต้องนำข้อมูลต่างๆที่เราทำผิดพลาดไปเนี่ยมารวบรวมนะครับแล้วมาวิเคราะห์ว่าเราจะควรจะแก้ไขหรือดำเนินการปรับปรุงอะไรยังไงนะครับมีการมองหาทางเลือกใหม่ๆในการปรับปรุงและพัฒนาสื่อเหล่านั้นนะครับอธิการมาทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของแนวทางในการพัฒนานะครับทีนี้มาดูอีกวิธีการนึงครับก็คือเราใช้แนวทางการพัฒนานวัตกรรมนะครับนะโดยใช้หลักการของวิธีวิจัยนะครับเราแบ่งออกเป็น2ระยะใหญ่ๆก็คือระยะวิจัยนะครับแล้วก็ระยะพัฒนานะครับระยะวิจัยนี้นะครับทางผู้เขียนได้เขียนไว้ว่าเป็นการดำเนินการนะครับเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนะครับเพื่อนำมากำหนดเป็นระยะนะครับรายละเอียดต่างๆของการทำพัฒนานวัตกรรมนะฮะส่วนระยะพัฒนาครับก็คือนำข้อมูลที่ได้จากระยะที่1 นะครับมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการพัฒนาเท่ากันในระยะที่2ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบร่างต้นแบบนะครับให้ตรงกับสภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนะครับการวิจัยในขั้นตอนนี้นะครับและพัฒนานี้นะครับทั้ง2กระบวนการนะครับจะเป็นกระบวนการที่ค้นหาสร้างแนวทางวิธีปฏิบัติใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงให้ตรงกับความต้องการของครูแล้วก็สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆนะครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของกระบวนการพัฒนานวัตกรรมนะครับสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับก็คือการระบุปัญหานะครับขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นจากการมองเห็นปัญหาในสิ่งที่

เราพบเจออยู่นะครับแล้วก็คิดว่าเอ้ยเราน่าจะพัฒนานวัตกรรมของเราอ่ะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือพัฒนาสื่อที่เราใช้สอนอยู่อ่ะให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เราเป็นอยู่นะครับเสร็จแล้วข้อที่2ครับเราก็มีการกําหนดจุดมุ่งหมายนะครับว่าเราจะพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทอะไรดีอาจจะเป็นสื่อการเรียนการสอนไหมหรืออาจจะเป็นเทคนิคหรือวิธีการนะครับซึ่งสื่อการเรียนการสอนก็จะแบ่งเป็น2แบบคือสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโสตทัศน์อุปกรณ์นะครับหรืออาจจะเป็นหลักสูตรหรือวิธีการสอนต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถกําหนดจุดมุ่งหมายได้นะครับต่อไปครับข้อที่3นะครับเรื่องของการประดิษฐ์นะครับการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมนะครับทีนี้เราก็นําสิ่งเหล่านี้ครับมาพัฒนานะครับสรรสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเราจะใช้บอร์ดเกมดีไหมกับเด็กประถมวัยนะครับเด็กเล็กๆนะครับให้เรียนรู้นะครับมีการจับวัตถุต่างๆของเล่นนะครับเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือหรือเพื่อพัฒนาการจำแนกสีนะครับหรือการเปรียบเทียบสิ่งของที่มีขนาดเล็กใหญ่นะครับหรืออาจจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นวิธีการสอนนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับข้อที่4ครับก็คือหลังจากที่เราพัฒนาเสร็จใช่ไหมครับเราก็ลองให้นะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับมาลองประเมินวิธีการนะครับหรืออาจจะเป็นนวัตกรรมต่างๆสื่อต่างๆของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เราเชิญมานะครับส่วนข้อที่5ครับก็คือเอาสื่อของเราเนี่ยครับได้รับคําแนะนําจากผู้ทรงคุณวุฒิเสร็จแล้วใช่ไหมครับลองนําไปหาประสิทธิภาพนะครับของนวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดลองนะครับกับกลุ่มคนแบบ1ต่อ1นะครับหรือเป็นกลุ่มจํานวนเล็กๆหรือเป็นกลุ่มที่มีขนาดของจริงนะครับอาจจะเป็นจํานวนนักเรียนทั้งห้องดูนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่6ก็คือมีการสรุปและรายงานนะครับนําเสนอผลการพัฒนานวัตกรรมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทั้งนี้ก็จะมีการปรับปรุงนะครับและพัฒนาเป็นในลักษณะ R&D ของเรานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในเนื้อหาตอนที่ 7.2 ครับผมครับเรามาต่อกันที่ตอน 7.3 นะครับก็คือเรื่องของการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยครับล่ะเมื่อเวลาเราพัฒนาสื่อขึ้นมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการเผยแพร่สื่อของเราซึ่งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนานวัตกรรมจำได้ไหมฮะตามโมเดลที่เราศึกษาไปนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับนักศึกษาก็คือการเผยแพร่เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยเพราะว่าเวลาเราทำการสอนใช่ไหมครับและพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาเสร็จนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการขยายองค์ความรู้ของเรานะครับเพื่อแบ่งปันนะครับไปให้กับผู้อื่นได้นำนวัตกรรมของเราไปใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามันเท่ากับว่าเราสามารถที่จะเขาเรียกอะไรแบ่งปันนะฮะสิ่งดีๆเหล่านี้ไปสู่การสร้างรากฐานที่ดีให้กับอนาคตของชาติต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของความหมายและความสำคัญของการเผยแพร่นะครับแล้วก็การยอมรับนวัตกรรมกันนะครับการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมนะครับเป็นกระบวนการที่นำเอานวัตกรรมที่ได้แล้วนะครับพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจากการจัดการศึกษานะครับหรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะครับกับเด็กๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเป็นที่ยอมรับนะครับมีการใช้งานอย่างแพร่หลายเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้ลองนำกรรมของเราไปใช้งานต่อไปนะครับอันนี้คือความสำคัญนะครับการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นจะช่วยให้นำนวัตกรรมใหม่ๆมาจัดใช้นะครับประสบการณ์นะครับให้กับเด็กๆนะครับทำให้เจ้าของนวัตกรรมนะครับได้ทราบว่าสิ่งที่ตนเองเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็นที่ยอมรับหรือไม่นะครับจำไว้นะครับว่าถ้าเราพัฒนางานออกมาแล้วคนอื่นนำไปใช้งานต่อได้จริงๆนะครับหรือไปประยุกต์ใช้ต่อได้แสดงว่างานของเราเริ่มเป็นที่ยอมรับนะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไปแล้วนะครับทีนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้านำไปใช้จนแค่ติดใจละหรือใช้ในชีวิตประจำวันตลอดไปละแรกๆอาจจะเป็นนวัตกรรมแต่ว่าถ้าใช้จนชินแล้วจะกลายเป็นสภาพที่เรียกว่าเทคโนโลยีหรือจะเป็นสื่อนะครับถ้าเป็นเทคโนโลยีก็คืออาจจะเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลที่กระทบไปสู่สังคมนะครับนวัตกรรมนั้นจะเป็นผสมผสานกลมกลืนกับชีวิตนะครับแล้วก็ช่วยให้คนที่อยู่ในสังคมเนี่ยมีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ครอบคลุมไปถึงเรื่องนวัตกรรมหลายๆอย่างนะครับ
ในเรื่องของกระบวนการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมนะครับเรามีรายละเอียดทั้งหมด3องค์ประกอบนะครับ1คือองค์ประกอบของการเผยแพร่นวัตกรรม

สองคือกระบวนการเผยแพร่นวัตกรรม3แล้วก็คือการยอมรับนวัตกรรมนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายนะครับในส่วนของ innovation นะครับมีช่องที่2ถัดมาคือช่องทางการสื่อสารนะครับมี communication on all channel ก็คือช่องทางนะครับว่าเราจะเผยแพร่ไปในช่องทางไหนนะครับ3คือเรื่องของเวลานะครับ4คือสภาพของสังคมณขณะนั้นนะครับ social system ส่วนอันสุดท้ายก็คือการ adoptนะครับใช้เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องใด2ครับสารสนเทศหรือข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการสื่อสารของเรื่องนั้นต้องเลือกวิธีการว่าจะใช้ช่องทางใดในการเผยแพร่นะครับถ้าเราเผยแพร่ผิดช่องทางนะครับสมมุติว่าเราทำสื่อออกมาดีมากเลยนะครับแต่ว่าเผยแพร่ไม่ถูกนะครับเช่นสื่อเนี้ยมันเหมาะกับคนที่คนที่อยู่ตามชายแดนนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ชายแดนเนี่ยเขาไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียนะครับเราไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเขาก็ไม่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือสื่อของเราต่อไปนี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นช่องทางก็เป็นสิ่งสำคัญที่เวลาเราเผยแพร่ไปจะต้องคำนึงถึงด้วย3ครับเงื่อนไขของเวลานะครับนวัตกรรมบางชิ้นนะครับจะมีช่วงเวลาของการยอมรับที่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นต้องมีการวางแผนและคาดการณ์ในระยะของการเผยแพร่ด้วยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าชิ้นงานเหล่านั้นไปใช้งานไม่ถูกช่วงเวลามันก็ไม่เป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่การแพร่กระจายนะครับประการที่4ครับธรรมชาติของระบบหรือสังคมที่จะนำไปเผยแพร่นั้นเนี่ยครับแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเราต้องดูเรื่องของสภาพสังคมของพื้นที่เหล่านั้นเป็นองค์ประกอบด้วยส่วนประการสุดท้ายก็คือเรื่องของการยอมรับนะครับอันนี้จะต้องมีการใช้หลักจิตวิทยาและสังคมวิทยาในการวิเคราะห์และมีการวางแผนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเวลาเราสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยนะครับนะเอาอย่างง่ายๆเลยคือในช่วงโควิดนะครับ19เนี่ยนะครับถ้าไม่มีโควิดมาบังคับหรือเป็นสถานการณ์ที่คับขันจริงๆใช่ไหมครับสภาพของสังคมในช่วงนั้นแล้วเวลาใช่ไหมครับมาในช่วงเวลาที่ถูกต้องมากๆใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาสร้างสื่อขึ้นมาใครๆก็ต้องใช้โปรแกรมในการสอนออนไลน์ใช่ไหมฮะนะแต่ว่าสอนออนไลน์สำหรับเด็กอาจจะไม่เวิร์กใช่ไหมฮะก็เลยไปบันทึกวิดีโอไว้ล่วงหน้าอะไรทำนองเนี้ยนะครับเราทุกคนก็เริ่มไปทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนที่1คือขั้นการสร้างความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับขั้นตอนที่2คือขั้นการจูงใจขั้นตอนที่3ขั้นการตัดสินใจขั้นตอนที่4ขั้นการยอมรับนะครับขั้นตอนที่5คือขั้นตอนการนำไปใช้นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่6คือขั้นการยืนยันนะครับเรามาดูกันว่าแต่ละขั้นเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรขั้นผู้ถ่ายทอดนะครับจะและผู้รับจะต้องพิจารณาความสอดคล้องระหว่างความต้องการของสังคมนะครับลักษณะเฉพาะของนวัตกรรมเหล่านั้นนะครับจำเป็นจะต้องในขั้นที่6ครับก็คือหลังจากที่กลุ่มที่ใช้นวัตกรรมเหล่านั้นนะมีการทำการประเมินวิเคราะห์ผลแล้วเนี่ยนะครับเรามาดูอีกทีว่านวัตกรรมเหล่านั้นเป็นประโยชน์จริงหรือไม่ก็คือขั้นการยืนยันนะดีหรือไม่ดีถ้าดีก็คือยอมรับนะครับยืนยันว่ารับนะครับแต่ถ้าไม่ดีปุ๊บก็จะเกิดการปฏิเสธนะครับทีนี้เรามาดูในขั้นตอนที่3นะครับในองค์ประกอบที่3นะครับตรงส่วนนี้คือการยอมรับนวัตกรรมนะครับก็จะมีขั้นในการยอมรับก็คือขั้นการรับรู้ขั้นสนใจขั้นการชั่งใจขั้นการทดลองใช้แล้วก็ขั้นตกลงใช้ในสถานการณ์จริงนะครับเห็นไหมฮะว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับกว่าที่นักศึกษานะครับหรือคุณครูนะครับจะสร้างนวัตกรรมออกมาเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการยอมรับขั้นตัดสินใจขั้นการพิจารณาเสร็จแล้วก็ยอมรับอีกทีกว่าจะเอานวัตกรรมนั้นมาใช้ในองค์กรนะครับบางครั้งเราต้องใช้แบบเดียวๆไว้ก่อนนะครับบางทีคนอื่นก็จะมองว่าอ้าวทำไมต้องใช้สิ่งเหล่านั้นกับเด็กอยู่แล้วในเมื่อนวัตกรรมเหล่านั้นหรือวิธีการสอนที่ฉันสอนอยู่มันก็ดีอยู่แล้วฉันก็จะไม่เปลี่ยนวิธีการสอนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นนักศึกษานะครับก็หวังอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาเนี่ยครับที่เรียนจบในรายวิชานี้จะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ

ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปด้วย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องกรรมภายในพฤติกรรมภายนอกก็คือสิ่งที่สามารถสังเกตดับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะหรือเครื่องมือเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการมองเห็นการสัมผัสจับต้องหรือว่าการวัดด้วยเครื่องมือเช่นอัตราการเต้นหัวใจหรือคลื่นสมองส่วนพฤติกรรมภายในก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่ภายในไม่สามารถที่จะสังเกตเห็นได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เช่นความคิดความรู้สึกนะคะหรือความนิยมชมชอบต่างๆทีนี้เรามาดูอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่าการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเน้นว่าต้องมาจากการได้รับประสบการณ์หรือการฝึกฝนนะคะถ้าเกิดว่ามาจากเรื่องของวุฒิภาวะการเจริญเติบโตหรือว่าทำได้โดยบังเอิญแค่แป๊บแป๊บประเดี๋ยวประดาวหรือเรื่องของการได้รับยาหรือว่ามีภาวะอื่นๆขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่นับว่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้เนี่ยจะมีทั้งประสบการณ์ตรงแล้วก็การเรียนรู้จากประสบการณ์ทางอ้อมประสบการณ์ตรงก็คืออย่างเช่นได้รับประสบการณ์หรือประสบเหตุนั้นๆโดยตรงเช่นเด็กพอเอามือไปแหย่เตาไฟก็จะเรียนรู้ว่าโอ้มันร้อนนะคราวหน้าก็จะไม่จับนะคะหรือถ้าเกิดว่าไปอยู่ใกล้ๆสุนัขแล้วโดนสุนัขกัดหรือเห่าก็เด็กจะเรียนรู้ว่าคราวหน้าเนี่ยก็จะไม่เข้าใกล้เช่นกันส่วนพฤติกรรมทางอ้อมก็คือเด็กไม่ได้ประสบเหตุโดยตรงแต่อาจจะเห็นจากคนอื่นหรือได้รับการบอกเล่าหรือว่าจากในหนังสือที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจจะถูกเห็นคนถูกหมากัดนะคะก็จะรู้ว่าอย่าไปเข้าใกล้หมานะคะหรือนอกจากนี้พฤติกรรมฟรอยด์กับอิกสันนะคะซึ่งฟรอยด์เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของแรงขับที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพของมนุษย์โดยที่กล่าวถึงแรงขับทางเพศแล้วก็แรงขับเรื่องของความก้าวร้าวซึ่งแรงขับทางเพศเนี่ยจะเป็นแรงขับที่ในลักษณะของการแสวงหาความสุขความพึงพอใจซึ่งก็สัมพันธ์กับลักษณะของบุคลิกภาพก็คือว่าเขามองว่าลักษณะของบุคลิกภาพเนี่ยจะเกิดขึ้นสัมพันธ์กับการแสวงหาความสุขทางด้านร่างกายของมนุษย์โดยเริ่มต้นจากปากซึ่งก็เด็กเล็กก็จะมักจะนิยมชอบเอาหยิบของเข้าปากชอบดูดกลืนชอบทำอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการควบคุมอวัยวะในการขับถ่ายแล้วก็เรื่องของความพึงพอใจที่อวัยวะเพศนะคะก็คือการจับต้องบางทีเราจะเห็นว่าเด็กอนุบาลบางคนเนี่ยชอบจับอวัยวะของตัวเองนะแล้วก็มันก็จะมีขั้นต่างๆจนกระทั่งถึงขั้นที่มีความพึงพอใจทางเพศจริงๆเมื่อถึงวัยผู้ใหญ่ซึ่งในแต่ละขั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่จะต้องได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมและพอดีในสมดุลจึงจะพัฒนาในขั้นต่อไปได้ซึ่งในขั้นที่เกี่ยวข้องกับปฐมวัยก็จะเป็นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมเมื่อหิวเมื่อขับถ่ายเมื่ออะไรต่างๆเนี่ยได้รับการตอบสนองดูแลอย่างเหมาะสมเด็กก็จะรู้สึกความเกิดความเชื่อมั่นในสิ่งแวดล้อมนะแต่ว่าถ้าไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมก็จะเป็นลักษณะของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อสิ่งแวดล้อมหรือคนต่างๆรอบตัวนะคะแล้วก็จะมีขั้นของความเป็นตัวของตัวเองอยากจะลองทำอะไรต่างๆนะคะแต่ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองก็จะเป็นลักษณะของความอายความสงสัยในอำนาจความสามารถของตัวเองนะแล้วก็มีการพัฒนาความคิดริเริ่มต่างๆในช่วงอนุบาล นะคะก็คือว่าในกลุ่มนี้จะมองว่าคนเราเนี่ยจะมีโครงสร้างทางสติปัญญาเรียนรู้สิ่งต่างๆซึ่งเพียเจเนี่ยก็จะมองว่าในการเรียนรู้สิ่งต่างๆเนี่ยในการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมเนี่ยมันจะดูว่ามันมีความสมดุลไหมถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสใหม่ๆสอดคล้องกับโครงสร้างของความรู้เดิมหรือประสบการณ์ก็มองว่าถ้าพฤติกรรมใดที่ทำแล้วได้รับการตอบสนองมีแนวโน้มที่จะทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแล้วก็การเสริมแรงเนี่ยถ้าให้อย่างไม่สม่ำเสมอคือมีการแปรเปลี่ยนเนี่ยก็จะทำให้เกิดการตอบสนองคงทนกว่าการเสริมแรงที่ตายตัวนะคะก็คือถ้าให้มั่งไม่ให้มั่งเป็นครั้งเป็นคราวหรือว่าเป็นระยะเวลาที่ไม่สมความต้องการขั้นต่ำซะก่อนนะคะแล้วก็ส่วนทฤษฎีผสมผสานของการเย็นเนี่ยก็มองว่าทุกทฤษฎีมีข้อดีข้อเสีย

เพราะฉะนั้นเนี่ยเอามารวมกันเพื่อจะได้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้การเย่ก็พูดถึงการเรียนรู้ที่มีกระบวนการ9ขั้นแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือขั้นการเตรียมความรู้ตั้งแต่ทำให้เด็กสนใจนะคะเกิดความคาดหวังแล้วก็เอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจากความจำระยะยาวมาใช้นะคะแล้วก็เป็นขั้นการเรียนรู้และการแสดงออกเด็กก็จะมีการเลือกเรียนรู้นะคะกำหนดรหัสอย่างมีความหมายนำความรู้จากหน่วยความจำมาใช้ในการตอบสนองแล้วก็มีการเสริมแรงแล้วก็ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการดึงความรู้เดิมที่มีอยู่เนี่ยเอามาใช้แล้วก็มีการขยายผลการเรียนรู้ด้วยค่ะก็จากที่กล่าวมานะคะเราจะได้รู้จักคำว่าการเรียนรู้พฤติกรรมและก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของลักษณะพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง3ปีกันนะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการเสริมสร้างพฤติกรรมและการเรียนรู้ด้วยก็เดี๋ยวเราจะเริ่มมาแต่ละด้านเลยนะคะด้านแรกก็คือลักษณะทางด้านร่างกายเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง3ปีเนี่ยจะมีการพัฒนาทางด้านร่างกายอย่างมากนะคะก็จะพัฒนาตั้งแต่ส่วนบนของร่างกายลงสู่ส่วนล่างนะคะแล้วก็แกนกลางของลำตัวเนี่ยไปสู่ปลายของลำตัวนะคะก็การใช้กล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยก็จะมีความมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการพัฒนาเราก็จะเห็นว่าเด็กก็ตั้งแต่ยกอกนะคะคว่ำนะคะนั่งคืบคานจนเดินอะไรต่างๆได้ก็จะมีการพัฒนาแล้วก็กล้ามเนื้อเล็กเนี่ยก็ในการหยิบจับสิ่งของต่างๆเนี่ยก็จะตอนแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของการขยุ้มตอนหลังก็เริ่มใช้มืออะไรต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังได้ในข้อในมีความจำกัดตามวัยของเด็กอยู่นอกจากนี้เนี่ยในการเรียนรู้ลักษณะทางกายของเด็กเนี่ยถ้าเด็กได้รับโอกาสในการที่ได้ฝึกได้ทำกิจวัตรประจำวันหรือว่าช่วยเหลือตัวเองบ้างอย่างเช่นถ้าได้ฝึกการจับช้อนตักอาหารนะคะก็จะสามารถทำได้แต่อาจจะยังไม่คล่องเท่าผู้ใหญ่นักแต่ว่าจะเห็นว่าถ้ามีการให้โอกาสเด็กทำแล้วก็ได้มีโอกาสที่ได้มีประสบการณ์ในการทำสิ่งต่างๆเนี่ยเด็กสามารถทำได้นะคะการเรียนรู้ทางกายของเด็กเนี่ยจะเป็นลักษณะของการลองถูกลองผิดนะคะเด็กจะชอบทำอะไรซ้ำๆนะจากแรกๆเนี่ยบางทีเวลาจะเอื้อมคว้าหยิบของเนี่ยบางทีคว้าไปคว้ามาเนี่ยสเปะสปะแต่พอเริ่มจับได้นะคะจับได้ถูกต้องจะเริ่มกะระยะได้ถูกต้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะชอบทำอะไรซ้ำๆเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการเรียนรู้สิ่งต่างๆทีนี้วิธีการสร้างเสริมพฤติกรรมให้กับเด็กนะคะเราก็ต้องส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์สมวัยนะคะแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีภาวะโภชนาการและสุขนิสัยที่ดีนะเราก็ต้องเริ่มต้นจากการจัดหาอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วนนะคะอาหารที่ดีต่อสุขภาพคอยระวังภาวะโภชนาการอันนี้ต้องระวังมากๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะมีค่านิยมว่าเด็กเนี่ยให้อ้วนน่ารักดีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการให้เด็กรับประทานอาหารอย่าให้ทานจนอ้วนแต่ว่าเราต้องดูสัดส่วนของอาหารที่เหมาะสมมีปริมาณของสารอาหารอย่างครบถ้วนและในปริมาณที่ต้องการอย่างเหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็ให้เด็กทำอะไรเพราะกลัวอันตรายทำให้เขาขาดโอกาสในการที่จะพัฒนาร่างกายเพราะฉะนั้นควรให้เด็กได้มีโอกาสได้ทำได้สำรวจได้เคลื่อนไหวสิ่งต่างๆแต่ต้องอยู่ในสายตาผู้ใหญ่คอยระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือส่งเสริมการใช้อวัยวะส่วนต่างๆนะคะอย่างที่บอกว่าเด็กเรียนรู้การใช้อวัยวะการเคลื่อนไหวจากการทำซ้ำๆเพราะฉะนั้นเราก็ควรให้เด็กทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองนะคะได้มีโอกาสได้ทำอะไรต่างๆได้เคลื่อนไหวนะคะซึ่งบางครั้งในการที่เด็กทำอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีอาจจะหกเลอะเทอะอาจจะแตกหักอะไรบ้างพูดนี้ตอนหลังก็จะเริ่มมีอารมณ์กลัวขึ้นนะคะหรือความชอบไม่ชอบหรืออารมณ์ล่าเริงตามมานะคะแล้วก็พอต่อมาเนี่ยอารมณ์ก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นลักษณะการแสดงอารมณ์ของเด็กในวัยนี้จะเป็นลักษณะของตรงไปตรงมาชอบก็ยิ้มก็หัวเราะล่าเริงนะคะ

น้อยขนาดไหนจะต่อรองว่าตัวเองมีความสำคัญกับครอบครัวมากน้อยขนาดไหนนะคะซึ่งในการส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมเนี่ยก็จะต้องส่งเสริมให้เด็กมีวินัยตั้งแต่เล็กนะคะฝึกให้เด็กช่วยเหลือตัวเองให้ทำอะไรต่างๆอย่างที่บอกว่าเด็กเริ่มท้าทายอำนาจจะทำไหมไม่ทำไหมเราจะต้องสอนและให้เขาเนี่ยมีวินัยในตัวเองพยายามที่จะพาเด็กทำอย่าไปบังคับให้เขาได้มีโอกาสได้เลือกนะคะไม่ควรเข้มงวดจนเกินไปแต่ต้องสอนให้เด็กรู้จักเก็บของเล่นนะคะรู้จักรอคอยรู้จักสวัสดีคนอื่นเลยแบบนี้ให้มีทักษะทางสังคมตรงนี้แล้วนอกจากนั้นการส่งเสริมการเล่นก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญตามพัฒนาการเนี่ยเด็กจะเล่นแบบไม่สนใจคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเล่นคนเดียวหรือบางทีเล่นข้างๆเพื่อนแต่ไม่พูดคุยกันเราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่สัมพันธ์กันแต่เขาต้องเรียนรู้ว่ามีคนอยู่รอบข้างมีคนอื่นไม่ใช่แค่ตัวเขาเท่านั้นเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นกับเพื่อนวัยเดียวกันเนี่ยจะช่วยให้เขาได้เรียนรู้ว่ามีสังคมหรือมีคนอื่นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะทีนี้มาดูลักษณะของพฤติกรรมและการเรียนรู้ทางด้านสติปัญญาของเด็กกันนะคะเด็กวัยนี้เนี่ยการเรียนรู้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่นะก็บางทีแตกต่างกันแต่เราก็ต้องดูให้ด้วยนะคะว่ามันมีอันตรายหรือเปล่าตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้มีประสบการณ์ต่างๆมากขึ้นนอกจากนี้เด็กควรได้มีโอกาสในการลงมือปฏิบัติและทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองนะคะก็อย่างเช่นเวลาให้เด็กทำอะไรเองเนี่ยเราไม่ต้องกลัวกังวลกับการเลอะเทอะบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นฝึกให้เด็กตักอาหารเข้าปากนะคะจริงๆได้พัฒนาการทุกด้านนะหลายด้านมากเลยเพราะว่า อย่างเรื่องของถ้าอันนี้พูดเฉพาะแค่สติปัญญาและการกินน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงสำคัญเลยที่จะได้เรียนรู้อารมณ์นะคะถ้าเกิดว่ามีการตอบสนองต่ออารมณ์ของเด็กที่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อไปทีนี้เรามาดูวิธีการในการสร้างเสริมกันนะคะก็หนึ่งก็คือว่าควรเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกปัญหาของเราคือบางทีเนี่ยเรายอมรับในอารมณ์ทางบวกแต่เราไม่ยอมรับอารมณ์ทางลบบางทีเด็กโกรธนะคะเราก็ไม่ยอมรับว่าเด็กจะโกรธเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรให้เด็กสามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้นะคะไม่ควรสกัดกั้นอารมณ์เพราะว่าถ้าเด็กรู้ว่าตัวเองโกรธเนี่ยก็จะรู้จักที่จะยอมรับและรับรู้อารมณ์ของตัวเองซึ่งหน้าที่ของเราคือหาทางบรรเทาอาการโกรธหรือการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมต่างหากนะคะถ้าเด็กโกรธเนี่ยเราอย่าไปหรือถ้าเขาอารวาสเราอย่าใช้ความรุนแรงแต่เราอาจจะหาวิธีการในการที่พาเขาไปสงบอารมณ์แล้วมาพูดคุยกับเขานะคะแล้วก็พอพูดคุยถึงผลของสิ่งที่เขาทำเนี่ยให้เขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะนอกจากนี้เราอาจจะใช้วิธีการสอนเทคนิคเช่นถ้าโกรธอยู่ให้พาตัวเองออกจากสถานการณ์ที่เราโกรธนะคะแล้วก็อาจจะต้องหาทางผ่อนคลายเช่นไปเล่นกีฬาหรือเล่นดนตรีหรือทำงานศิลปะต่างๆนะนอกจากนี้เนี่ยก็ต้องแสดงให้เขารู้ว่าพ่อแม่ยอมรับและเข้าใจอารมณ์ของเขาเราโกรธได้นะคะความโกรธเป็นเรื่องปกติแต่ต้องแสดงออกอย่างเหมาะสมทำร้ายคนอื่นไม่ได้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือต้องเอาใจเด็กทุกคนเอาใจใส่เด็กทุกคนอย่างทั่วถึงไม่มีใครอยากเป็นคนที่ไม่ถูกยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูเนี่ยก็ต้องเอาใจใส่เด็กทุกคนอย่างทั่วถึงด้วยเช่นกันทีนี้เรามาดูลักษณะทางด้านอารมณ์กันเมื่อกี้เราพูดว่าเด็กเนี่ยไม่สนใจคนอื่นแต่พออยู่ในช่วง 3-6 ปีเนี่ยเด็กจะเริ่มเล่นด้วยกันนะคะแล้วก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์มีการแบ่งปันกันเพราะฉะนั้นในการส่งเสริมตรงนี้เราก็จะส่งเสริมทักษะทางสังคมขึ้นเริ่มเรียนแบบคำพูดของผู้ใหญ่รู้คำศัพท์เยอะขึ้นชอบพูดชอบเล่าเพราะฉะนั้นต้องจัดเวลาให้เด็กได้มีโอกาสพูดนะคะก็อย่าไปแบบตัดบทไม่สนใจฟังแต่ต้องฝึกให้เด็กเนี่ยเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยก็คือว่าในการพูดไม่ได้พูดอย่างเดียวแต่ต้องรู้จักผัดกันพูดเวลาคนอื่นพูด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธครับเมื่อคราวที่แล้วเราได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายกันไปแล้วจริงๆยังมีเนื้อหาที่เรายังอยากจะเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยเพื่อให้เห็นว่าในรูปแบบของการพิจารณาเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยองคณะเท่าไหร่นะครับในรูปแบบของระบบการพิจารณาคดีมีความแตกต่างจากศาลยุติธรรมทั่วไปหรือไม่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของว่าในกรณีที่คู่ความในคดีล้มละลายเนี่ยมีภูมิภาคที่อยู่กันคนละที่อยู่กันคนละท้องที่เนี่ยจะมีการฟ้องคดีกันที่ศาลจะต้องเดินทางมาอย่างไรหรือว่าจะมีการดำเนินการในการสืบพยานกันอย่างไรนะครับวันนี้ก็คงจะได้มาพูดคุยกันและก็ยังจะมีเนื้อหาสาระว่าหลังจากที่มีผลของคำพิพากษาว่าเป็นบุคคลล้มละลายแล้วบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลายนั้นจะมีผลกระทบอะไรบ้างกับชีวิตประจำวันของเขาในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของหนี้สินที่ยังคงมีอยู่นะครับแล้ววันนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากทางท่านอาจารย์เอื้อนขุนแก้วนะครับที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมก็ต้องขอรบกวนทางท่านอาจารย์อีกสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับในตอนที่เราเคยคุยกันเมื่อคราวที่แล้วว่า เรื่องของกระบวนพิจารณาคดีในคดีล้มละลายนะครับบางทีบางคนเขาอาจจะยังไม่เคยเข้าไปอยู่ในกระบวนการนั้นเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพวันนี้เราก็เลยมาขอขยายต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับทราบว่าในกระบวนการเนี่ยครับอย่างเช่นตัวองค์คณะที่เป็นผู้พิพากษาอยู่ในคดีล้มละลายเนี่ยเขาใช้
1: คดีล้มละลายมีข้อกำหนดคดีล้มละลายนะครับแล้วก็มีพระบัญญัติล้มละลายนะฮะบัญญัติไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายเหล่านี้ก็นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งใช้กับคดีทั่วไปมาใช้เพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของคดีล้มละลายนะครับเราจะต้องพิจารณากฎหมายพิเศษก่อนนะครับเพื่อให้ศาลค้นหาความจริงนะครับนะเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเข้าไปคุ้มครองประโยชน์ของสังคม
0: ครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันอาจจะเกิดกรณีของการกลั่นแกล้งกันได้ใช่ไหมครับอาจารย์ถ้ามัวแต่ว่าศาลอาจจะดูแค่เพียงแต่คำฟ้องอย่างเดียวและพิจารณาไปตามคำฟ้องตามหลักฐานแต่ศาลก็สามารถที่จะใช้ระบบในการไต่สวนเพื่อที่จะค้นหาว่าจริงๆแล้วตัวผู้ที่ถูกฟ้องล้มละลายเนี่ยเขาสามารถที่จะมีศักยภาพอยู่บ้างหรือว่าอะไรต่างๆเพื่อให้พิจารณาได้ตามความเหมาะสม
1: ครับศาลก็สามารถใช้อำนาจต่างๆนะครับของตุลาการเนี่ยในการพิจารณาค้นหาความจริงนะครับนี่คือชั้นการฟ้องคดีล้มละลายนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อยากจะเรียนอีกนิดนึงครับว่าอำนาจในการค้นหาความจริงนั้นนะครับนอกจากชั้นฟ้องแล้วก็จังครับ
0: ครับ
1: ในชั้นขอราชหนี้นะชั้นขอราชหนี้วันนี้นะครับนะเมื่อศาลมีคำสั่งมีทรัพย์สินขาดให้เจ้าหนี้ทั้งหลายมายื่นคำขอราชหนี
0: ้แต่ว่าตัวเจ้าหนี้เนี่ยอยู่จังหวัดหนึ่งหรือแม้แต่การที่อยู่ในต่างประเทศก็ตามนะครับอยู่กันคนละประเทศกันอย่างเงี้ยครับวิธีการเริ่มในการฟ้องคดีล้มละลายต้องมาที่สถานที่ไหนก่อนครับเพราะเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเป็นชั้นต้นก็คือจะมีแค่ศาลล้มละลายกลางหรือเพียงที่เดียวใช่ไหมฮะ
1: โอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับปัญหานี้เป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจมากจริงๆครับนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับขั้นตอนตามที่ศาลล้มละลายกลางแล้วก็ศาลยุติธรรมได้กำหนดไว้ส่วนที่ท่านถามว่าถ้าเกิดว่าอยู่ต่างประเทศนะเจ้าหนี้อยู่ต่างประเทศนะเจ้าหนี้อยู่ต่างประเทศลูกหนี้อยู่ในประเทศไทยนะครับเจ้าหนี้จะยื่นฟ้องนะครับลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายต่อศาลในประเทศไทย
0: ด้วยเวลาที่เรามีอยู่เพียงเท่านี้นะครับก็เลยขอเอาไปถามในครั้งหน้านะครับเพราะอาจารย์ยังอยู่กับเราอยู่นะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์เอื้อนขุนแก้วเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับและอย่าลืมนะครับติดตามเนื้อหาสาระดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในช่วงของบัลลังก์คุณธรรมกันได้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะยังคงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอยู่เหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะจันแอล
1: ค่ะเป็นเรื่องของความรับผิดของผู้รับจ้างช่วงค่ะจัน
0: ผู้รับจ้างช่วง
1: ใช่ยัง
0: ไ
1: ง
0: ค่ะไปดูละครกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: เห็นไหมล่ะฉันบอกพี่แล้วว่าเวลาเขามาทำบ้านให้พี่เข้าไปดูบ้านบ้าง
3: นี่ก็เราทั้งสองคนนั่นแหละทำงานเนี่ยจนไม่มีวันหยุดเลยไม่เห็นเหรอ
2: ก็ใครจะไปรู้อ่ะมีแต่คนบอกว่าช่างอู๋ฝีมือดีเห็นทำไมทำบ้านเราเป็นแบบนี้อ่ะ
3: นั่นน่ะสิเขาก็ว่าช่างอู๋นี่นะทำงานบ้านให้เนี๊ยบมากมากเลยนะแต่พอมางานบ้านของเราเนี่ยทำไมไม่เห็นดีเหมือนกับที่เขาพูดกันเลยอ่ะ
2: นั่นน่ะสิคะมาพอดีเลย
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี่
6: สวัสดีครับ
3: นี่มาก็ดีแล้วนี
5: ่ว่าไงพี่
3: ผมไม่เข้าใจเลยนะว่าผมจ้างคุณทำงานบ้านใหม่เนี่ยในส่วนของบ้านใหม่เนี่ยที่เป็นเรื่องของพื้นบ้านเนี่ยทำไมมันออกมาไม่เหมือนกับเป็นฝีมือที่เป็นของคุณเลยอ่ะไม่ดีเลยอ่ะ
2: นั่นน่ะสิคะนอกจากพื้นและประตูเนี่ยเปิด 2-3 ครั้งก็เหมือนจะหลุดเลยพื้นบ้านน้ำก็รั่วก็ซึมแถมตอนนี้อยู่บ้านแทบไม่ได้เลยต้องไปหาเช่าคอนโดอยู่อ่ะ
3: ใช่แล้วพื้นบ้านกระเบื้องนะที่เป็นกระเบื้องนี่นะมันก็ไม่ใช่แบบที่พวกผมต้องการนะ
2: ถ้าคุณไม่เชื่อคุณสามารถเข้าไปดูบ้านได้นะทีหน้าว่ามันเสียหายมากขนาดไหนอ่ะ
5: ครับส่วนในพื้นและก็ประตูรั้วนะครับผมได้ให้ผู้รับเหมาอีกเจ้านึงเป็นคนทำครับ
2: อ้าวทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะพวกเราจ้างคุณนะคะ
5: คือผมติดงานของอีกเจ้าหนึ่งเอาไว้ครับยังไงต้องขอโทษพี่ๆทั้งสองคนด้วยนะครับ
2: ขอโทษขอโทษแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบอ่ะแล้วอีกอย่างนึงเราเซ็นรับบ้านแล้วด้วยอ่ะ
3: ใช่ไอ้

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: ติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊ง
1: เอา
0: น่ารักจริงๆ เสียงกระดิ่งนะคะอาจารย
1: ์เอาเลยอาจารย
0: ์อาจารย์คะสมัยนี้เนี่ยไปถึงไหนนะอาจารย์จะได้ยินแต่คำว่าโพสโพสโพสไม่รู้ว่าจะขยันโพสกันไปถึงไหนนะอาจารย
1: ์ผมว่าแต่บางทีโพสไปโพสมาเนี่ยก
0: ็
1: ติดคุกนะอาจารย
0: ์อ้าวเหรอคร
1: ับโพสไปแล้วไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะอาจารย์
0: นั่นสิคะอาจารย์วันนี้พอดีมีท่านผู้ชมทางบ้านท่านหนึ่งบอกเจอพิษโพสนี่แหละค่ะก็เลยเล่ามาบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยท่านผู้ชมจะสามารถฟ้องไอ้ผู้ชายคนที่ไปโพสทำให้ท่านผู้ชมเสียหายเนี่ยได้ไหมคะอาจารย์แล้วฟ้องฐานอะไรยังไงคะอาจารย์คะ
1: อาจารย์เอาเรามามองถึงเรื่องไม่จริงก่อนนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าปรากฏว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่จริงเลย
0: ไม่จริงค่ะ
1: มันปรากฏกระทบอะไรบ้างฟ้องร้องทางแพ่ง
0: ค่ะ
1: จัดการกับไอ้คนโพสต์ให้หมดเนื้อหมดตัวทำได้ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ถ้าไม่มีจ่ายก็ไปยึดทรัพย์สินยึดบ้านยึดช่องยึดรถยึดราของมันเลยให้มันสะสมกับที่มันโพสต์ส่งเดช
0: ค่ะ
1: นี่เรื่องหนึ่ง
0: ค่ะ
1: นะเท่านั้นพอไหมในทางแพ่งอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เราได้รับการดูถูกดูหมิ่นเกลียดชังเราเป็นเจ้าของร้านน่ะ
0: ค่ะ
1: คนเห็นว่าเฮ้ยไอ้ร้านนี่มันปล่อยสกปรกได้ไง
0: ค่ะ
1: เรานี่แย
0: ่ค่ะ
1: คนได้อ่านด้วยการโฆษณาลงทางโพสต์ทางเฟซทางไลน์อะไรต่อมีอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยอาจารย์ทางสื่อโซเชียลต่างๆเหล่านี
0: ้
1: ในทางกฎหมายเขาถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเพราะรำพังหมิ่นประมาทธรรมดาด้วยการพูดจาเนี่ยโทษมันจำคุกไม่เกิน1ปีแต่ถ้าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาในลักษณะทั้งโพสต์อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทดังนั้นในทางแพ่งเราก็จัดการกับไอ้มือโพสต์รายนี้ได้ในทางอาญาเราก็ดำเนินคดีอาญาได
0: ้
1: นะดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่เอามันโพสต์ไปเรื่อยเปื่อยหรือเห็นข้อความของคนอื่นที่ปรากฏซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแล้วเอาไปโพสต
0: ์
1: ต่อถ้าเรื่องที่เอาไปโพสต์ต่อนั้นไม่จริงนะอาจารย
0: ์
1: อย่าคิดนะว่าเฮ้ยเราไม่ใช่เป็นคนทำใครไม่รู้เป็นคนเขียนคนเอาไปโพสต์ต่อก็โดนด้วยดังนั้นเวลาจะโพสต์เรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยต้องตรวจสอบพินิจพิเคราะห์ให้ดี

0: ามันจริงหรือไม่จริงและมันจะมีผลกระทบใครไม่อย่างนั้นทั้งแพ่งและทางอาญาจะตามหาคุณและตื่นเช้ามาจะได้ยินเสียงไก่ขัน
1: สอนสิริรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมามีชื่อเรื่องว่าบันดาลโทสะไหมคือแฟนเก่ามาเจอภรรยาแล้วโอบกอดภรรยาต่อหน้าสามีใหม่สามีใหม่โมโหจัดไปเลยหนึ่งหมัดเขามีความ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: ครับ
2: ท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้ว

ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเขตอำนาจศาลนะครับในส่วนของเขตอำนาจศาลเนี่ยก็มีหลากหลายประเด็นที่นักศึกษาควรจะต้องศึกษานะครับตัวอย่างเช่นหลักทั่วไปเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลการเสนอคำฟ้องการเสนอคำร้องขอรวมถึงคำฟ้องหรือคำร้องขอที่อยู่ในเขตศาลหลายศาลนะครับแล้วก็การเสนอคำฟ้องคำร้องขอแล้วก็คำร้องที่เกี่ยวเนื่องกับคดีเดิมด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับในคลิปนี้นะก็จะขอเน้นในส่วนของการเสนอคำฟ้องแล้วก็การเสนอคำร้องขอครับในส่วนแรกนะครับเราจะมาพูดถึงการเสนอคำฟ้องก่อนนะครับในการเสนอคำฟ้องเนี่ยหากนักศึกษานะครับได้หมายก็กำหนดไว้2 ส่วนนะครับคือภูมิลำเนาของจำเลยศาลที่มูลคดีเกิดดังนั้นครับนักศึกษาจะต้องรู้ว่าไอ้คำว่าภูมิลำเนาเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรมีกรณีอะไรบ้างแล้วก็คำว่ามูลคดีเกิดเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะครับเริ่มต้นก่อนคำว่าไปอยู่ขอนแก่นเดือนต่อไปมาอยู่อุดรแบบนี้เนี่ยภูมิลำเนาที่เป็นแหล่งที่อยู่อันเป็นสำคัญของเขาคือที่ไหนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา38ก็บัญญัติว่าถ้าบุคคลธรรมดานะครับมีถิ่นที่อยู่หลายแห่งซึ่งอยู่สับเปลี่ยนกันไปหรือมีแหล่งที่ทำงานการเนี่ยเป็นปกติให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนาของบุคคลนั้นนั่นก็คือบทบัญญัติของกฎหมายนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับที่เป็นที่ทำงานหรือว่าในกรณีที่มีการสับเปลี่ยนกันหลายแห่งนะครับก็ให้ถือเอาภูมิลำเนานั้นเนี่ยเป็นภูมิลำเนาของบุคคลนั้นในกรณีภูมิลำเนาของส่วนสัญญาที่ทำขึ้นสัญญาซื้อขายเนี่ยอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารก็คือมูลคดีเกิดนั่นเองดังนั้นครับถ้านายเอจะฟ้องนะครับนายเอก็เลือกฟ้องได้2ศาลคือศาลจังหวัดเลยกับศาลจังหวัดมุกดาหารนั่นเองนะครับโจทย์ต่อมานายเอเนี่ยโจทย์มีอำนาจฟ้องในกรณีนี้นะครับเราก็ถ้าอ่านคำพิพากษานะครับขอไปแบบเร็วๆนิดนึงละกันเขาบอกว่าสัญญาเนี่ยทำขึ้นนะครับสัญญาเช่าระหว่างโจทจำเลยทำขึ้นที่โรงแรมเมดิสันซึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครดังนั้นเนี่ยเหตุแห่งการโต้แย้งสิทธิ์จึงอยู่ในเขตอำนาจของศาลแพ่งนะครับโจทจึงมีอำนาจเสนอคำฟ้องต่อศาลแพ่งได้เพราะถือว่าเป็นศาลที่มูลคดีเกิดในส่วนของสัญญาประกันชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นคดีอีกคดีนึงที่เกิดขึ้นนะครับในนักศึกษาลองนึกภาพถ้าเราอยู่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งที่ไม่ใช่กรุงเทพละกันทำสัญญาประกันชีวิตกับตัวแทนหรือว่าผู้แทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4อนุ1นั่นเองสำหรับกรณีการเช่าซื้อนะครับโดยหลักเนี่ยนักศึกษาอาจจะทราบอยู่แล้วนะว่าการทำสัญญาเช่าซื้อต้องมีการลงลายมือชื่อ

็นหนังสือแล้วก็ลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนะครับแต่อย่างไรก็ดีมีกรณีเกิดขึ้นครับว่าคนแรกเนี่ยลงลายมือชื่อที่จังหวัดหนึ่งคนที่สองคู่สัญญาเนี่ยไปลงลายมือชื่ออีกจังหวัดหนึ่งต่างสถานมอด้วยนะครับไปเที่ยวที่กระบี่นะครับปรากฏว่าเกิดสึนามิขึ้นนะครับแล้วก็แดงหายตัวไปจนครบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดดังนั้นเนี่ยหากในดำนะครับจะไปร้องขอต่อศาลให้นางแดงเนี่ยเป็นคนสาบสูญคำถามก็คือว่าดำจะต้องไปร้องขอต่อศาลจังหวัด

ังหวัดกรุงเทพดังนั้นนะครับถ้าดำจะไปยื่นคำร้องในกรณีให้เป็นคนสับสูญเนี่ยก็สามารถไปยื่นคำร้องได้ที่ศาลจังหวัดกระบี่หรือศาลแพ่งกรุงเทพนั่นเองนะครับคำร้องขอในลำดับต่อมานะครับก็เป็นคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกอันนี้นี่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับชีวิตคนประจำวันค่อนข้างเยอะทีเดียวในกรณีที่เจ้ามรดกเสียชีวิตนะครับทายาทจะไปยื่นคำร้องได้ที่ศาลใดบทบัญญัติก็เฉพาะเลยนะครับอยู่ที่มาตรา4จตวาเขาบอกว่าคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนะครับให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะที่ถึงแก่ความตายวรรคที่2บอกว่าในกรณีที่เจ้ามรดกเนี่ยไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกนั้นตั้งอยู่ในเขตศาลสำหรับมาตรานี้นะครับเวลานักศึกษาในทะเบียนบ้านจะอยู่ที่กรุงเทพก็ตามดังนั้นในการยื่นคำร้องนะครับก็สามารถยื่นได้ต่อศาลจังหวัดนครปฐมนั่นเองส่วนการยื่นคำร้องเกี่ยวกับนิติบุคคลนะครับกฎหมายก็กำหนดไว้นะครับว่าถ้าจะยื่นคำร้องไม่ว่าจะเป็นการเพิกถอนมติที่ประชุมของนิติบุคคลหรือขอแต่งตั้งถอดถอนผู้ชำระบัญชีก็ไปยื่นต่อศาลที่นิติบุคคลนั้นเนี่ยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเขตศาลก็ดูครับว่าเขามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ไหนไปยื่นที่นั่นนอกจากนั้นมาตรา12ยังบอกครับว่าเมื่อผู้พิพากษาเนี่ยแต่เพียงคนเดียวนะอาจถูกขัดขานได้โดยเหตุอื่นๆดังมาตราก่อนเนี่ยก็คือ7ประการหรือด้วยเหตุอื่นอันมีสภาพร้ายแรงคือตรงนี้กว้างมากเลยนะครับอาจจะไม่อยู่ใน1ใน7ประการตามมาตรา11ก็ได้ถ้ามีเหตุประการอื่นที่มีสภาพร้ายแรงเนี่ยก็สามารถที่จะคัดค้านผู้พิพากษาได้สำหรับวิธีการคัดค้านนะครับก็อยู่ในมาตรา10ขึ้นเป็นข้อคัดค้านนะครับให้ยื่นคำร้องคัดค้านไม่อยู่ที่กระบวนการนะครับว่ายื่นทราบเมื่อไหร่ถ้าทราบก่อนวันสืบพยานก็ให้ยื่นคำร้องคัดค้านก่อนวันสืบพยานนั้นถ้าทราบในระหว่างการพิจารณาก็ให้ยื่นคำร้องคัดค้านไม่ช้ากว่าวันนัดพิจารณากระบวนการในทางปฏิบัติอย่างไรบ้างครับผม

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันนะครับสมาร์ทซิตี้โกเนี่ยนะครับหรือว่าการปกครองการบริหารปกครองเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างจากคำหนึ่งนะครับที่มีความใกล้เคียงกันนะครับนั่นคือการบริหารภาครัฐอัจฉริยะนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า smart governance นะครับการบริหารปกครองเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับคือการปกครองนะครับสร้าง collaboration เนี่ยนะครับให้เกิดขึ้นเพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาเมืองนะครับดังนั้นถ้าจะกล่าวได้ถูกจุดเนี่ยนะครับการบริหารปกครองเมืองอัจฉริยะนะครับหรือว่า smart city governance เนี่ยก็จะเป็นการจัดการเครือข่ายนะครับที่ทำให้ดึงนำศักยภาพของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับทำครองเมืองอัจฉริยะนะครับถ้าจะมีการบริหารปกครองเมืองอัจฉริยะได้เนี่ยนะครับคาดว่าจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับประการที่หนึ่งเนื่องจากว่าเราต้องยอมรับในเรื่องของการมีส่วนร่วมด้วยนะครับประการที่หนึ่งเนี่ยองค์ประกอบหลักก็คือเรื่องของการมีเรื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับในเมืองนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับภาควิชาการหรือว่าภาคประชาชนก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่เป็นการปกครองเมืองอัจฉริยะนะครับประการที่2นะครับโครงสร้างและองค์กรเนี่ยนะครับโครงสร้างขององค์กรเนี่ยนะครับแน่นอนว่าถ้าเป็น Smart City Governance นะครับหรือว่าการบริหารปกครองเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับรูปแบบของโครงสร้างองค์กรเนี่ยจะไม่กระจุกอยู่ที่ภาครัฐเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่รูปแบบขององค์กรเนี่ยนะครับจะมีทั้งการครับที่เป็นองค์ประกอบนะครับที่ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับก็ท่านที่1เนี่ยจะเป็นของ Professor Gift Finger นะครับท่านที่2ของชูราบีนะครับ3

เนี่ยเป็นของบริษัท Schneider Electric นะครับ4เป็นของแนวคิดของ Professor Lee นะครับ5เป็นแนวคิดของ Nam and Pardo นะครับและ6เนี่ยจะเป็นแนวคิดของ Hadi Solisade นะครับและ Ayub Zarifi นะครับผมครับแนวคิดที่1เนี่ยนะครับเป็นแนวคิดของ Giftfinger นะครับProfessor Rudolf Giftfinger เนี่ยนะครับได้พัฒนาร่วมกันกับโครงการ The Center of Regional Science แห่งเวียนนานะครับมหาวิทยาลัยเวียนนาเนี่ยนะครับโดยพัฒนาเป็นองค์ประกอบของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับใน6ด้านนะครับด้านที่1คือเศรษฐกิจจัดทำแผนพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับถัดไปนะครับเป็นแนวคิดของชูราบี้นะครับชูราบี้มองว่าจะพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้นะครับจะต้องมีหลักสำคัญอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับประมาณ8องค์ประกอบนะครับใน8องค์ประกอบเนี่ยของชูราบี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นองค์ประกอบภายประกอบของชูราบี้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับมี2อันหลักๆนะครับคืออินเนอร์ก็คือองค์ประกอบภายในกับอีกอันนึงคือองค์ประกอบภายนอก outer factor นะครับผมสำหรับองค์ประกอบของเมืองอัจฉริยะถัดไปนะครับเป็นแนวคิดของ Schneider Electric นะครับมองว่าจะพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้เนี่ยนะครับจะต้องมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน6ข้อเนี่ยนะครับ6ประการเนี่ยนะครับประการที่1จะต้องมีพลังงานอัจฉริยะนะครับ Smart Energy นะครับประการที่2คือจะต้องมีระบบขนส่งอัจฉริยะนะครับ Smart Mobility นะครับถัดไปประการที่3จะต้องมีการจัดการน้ำแบบอัจฉริยะ Smart Water ที่หลากหลายนะครับก็จะทำให้เกิดข้อมูลใหม่ๆขึ้นมาในการพัฒนาเมืองนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแนวคิดต่างๆของคนในเมืองเนี่ยจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงบริการสาธารณะที่เกิดขึ้นที่ควรจะเกิดขึ้นนะครับในเมืองนั้นด้วยนะครับประการถัดไปครับผมบอกว่าจะต้องมีนวัตกรรมการบริการนะครับ service innovation นะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับนวัตกรรมการบริการเนี่ยจะต้องทำขึ้นมาเพื่อก่อให้เกิดความหลากหลายของคนที่เข้าใช้อะครับผมใช้ได้ทุกเพศทุกวัยการพัฒนาเมืองนะส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะจัดบริการสาธารณะได้อย่างตรงจุดตรงความต้องการของประชาชนในเมืองนั้นมากที่สุดนะครับทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาเมืองนั้นด้วยเช่นกันครับผมสำหรับแนวคิดที่6นะครับเป็นแนวคิดสุดท้ายนะครับเป็นแนวคิดขององค์ประกอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับตามแนวคิดของฮาดีที่สอดคล้องกับกระบวนการทางสังคมศาสตร์ด้วยเช่นกันนะครับฮาดีเนี่ยนะครับเขาก็จะเน้นว่าจะพัฒนาเมืองเนี่ยนะครับอัจฉริยะได้นะครับที่เป็นเมืองอัจฉริยะที่สอดคล้องทางสังคมเนี่ยจะต้องมีหลักอยู่ด้วยกัน6ประการนะครับประการที่1จะต้องมีความยั่งยืนทางสังคมนะครับโดยผนวกหรือว่าบูรณาการหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามาใช้นะครับหรือ SDG เนี่ยนะครับมาใช้ในการพัฒนาเมืองนั้นนะครับสองเนี่ยนะครับจะต้องดูที่คนก่อนนะครับส่งเสริมให้พลเมืองเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมให้คนเนี่ยนะครับรู้จักหน้าที่ของตนในเรื่องของสิทธิพลเมืองนะครับ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจ

0: กิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตร
1: ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ครับสวัสดีครับทั้งสาเราวันนี้เรามาพบกันในหน่วยที่5นะครับในเรื่องของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในชุดวิชา32208การบัญชีขั้นกลาง2รายงานการเงินและการวิเคราะห์ของผู้ถือหุ้นนะครับเรามาดูในส่วนของ 5.1 ก่อนนะครับว่าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทและก็ส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องของกฎหมายว่าด้วยบริษัทนะครับความหมายองค์ประกอบของส่วนผู้ถือหุ้นแล้วก็งบการเงินของบริษัทนะครับว่าถ้าเราทำงบการของบริษัทเนี่ยต้องทำงบการเงินประเภทใดนะส่วนงบอะไรบ้างส่งให้กับกรมนะพัฒนาธุรกิจการค้านะครับเรื่องลองไปศึกษาดูว่ามีประเด็นใดบ้างที่มีความแตกต่างกันนะครับเรามาดูในเรื่องที่ 5.1.2 นะครับความหมายองค์ประกอบของส่วนผู้ถือหุ้นนะครับหลังจากที่นักศึกษานะครับได้ศึกษาในส่วนของการบัญชีขั้นต้นแล้วนะครับในชุดวิชา32209เนาะก็จะทราบว่าสมการบัญชีนะครับจะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งเป็นสมการพื้นฐานเลยนะครับเป็นเนื้อหาเรื่องแรกเลยนะครับที่นักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในชุดวิชาการบัญชีขั้นต้นนะครับอันที่2คืองบกำไรขาดทุนนะครับอันที่3คืองบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับ1กับ3เนี่ยจะมีการตัดคำว่าแสดงออกนะครับแล้วก็อันที่4คือหมายเหตุประกอบงบการเงินก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของงบการเงินนะครับที่จะเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่างบการเงินเนี่ยนะครับส่วนในส่วนของเงินสดเงินฝากธนาคารเนี่ยกิจการมีนะครับนักศึกษาชอบเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อบัญชีให้อาจารย์หลายคนเลยนะครับก็อย่าพยายามเปลี่ยนชื่อบัญชีนะครับบางคนก็เป็นลูกหนี้การค้าหุ้นสามัญนะครับบางทีก็เครดิตทุนหุ้นสามัญเฉยๆนะครับอันนี้คือก็จะโดนหักคะแนนไปนะครับหรือว่าไม่ได้คะแนนเลยในส่วนนี้นะครับหาproportionหาสัดส่วนนะแบ่งตามสัดส่วนด้วย fair value ของหุ้นแต่ละชนิดนะครับวิธีการลงบันทึกบัญชี

เจ้าหนี้ผู้จองหุ้นที่ผิดนัดนะเราเรียกเก็บเขาถ้าเกิดกำไรแล้วก็คืนเขาไปนะครับถ้ามีดอกเบี้ยค้างชำระหรือค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดก็ให้เข้าบัญชีเจ้าหนี้ผู้จองหุ้นที่ผิดนัดที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นี้นะส่งเงินที่เหลือคืนให้กับเจ้าหนี้ผู้จองหุ้นที่ถูกลิฟนะ5กรณีเจ้าหนี้ผู้จดได้ตามตัวอย่างที่ 5.11 นะครับการซื้อคืนหุ้นทุนก็คือการซื้อโทษก็คือการได้รับหุ้นทุนของเรานะครับกลับคืนมานะครับแต่ไม่ได้ยกเลิกนะหุ้นทุนนั้นนะครับสามารถนำหุ้นที่รับคืนมานั้นออกมาจำหน่ายได้ต่อไปนะการบันทึกบัญชีก็มี2วิธีก็คือใช้วิธีราคาทุนก็จะไม่มีผลทำให้สินทรัพย์เปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องของกำไรขาดทุนสะสมกำไรขาดทุนไปเสร็จอื่นสะสมนะครับก็เป็นเรื่องของ OCI ก็คือรายการรายได้ค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งตัว TFRS ไม่อนุญาตให้รับรู้กำไรหรือขาดทุนก็จะไม่กระทบกับ RE แต่ให้แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็ที่อาจจะถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในงบกำไรขาดทุนในภายหลังก็อย่างเช่นพวกผลกำไรขาดทุนจากการตีราคามูลค่าสินทรัพย์ใหม่ผลกำไรขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้นะครับส่วนแบ่งกำไรขาดทุนองค์ประกอบอื่นของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะครับการบัญชีสำหรับ OCI นะครับก็จะเป็นเรื่องของระหว่างงวดบัญชีหรือว่าสิ้นงวดนะตอนเกิด OCI แล้วก็เดบิตนะหรือเครดิตตามที่ TFI กำหนดไว้นะครับ2สิ้นงวดบัญชีก็คำนวณหา AOCI นะครับ3การแสดงรายการนะครับ4 AOCI ปลายงวดก็ให้แสดงในส่วนผู้ถือหุ้นของงบฐานะการเงินนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้กันก็หวังว่านะครับคลิปนี้ก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับนักศึกษาบ้างเอาไว้ในการเตรียมตัวสอบนะในชุดวิชานี้จะมีการสอนเสริมออนไลน์นะก.2 นักศึกษาก็สามารถติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้แล้วก็ถ้านักศึกษาสมัครนะครับหรือว่าเข้ารับการเรียนสอนเสริมออนไลน์ก.2 ก็ทำให้นักศึกษามีโอกาสที่จะสอบผ่านมากขึ้นนะครับ

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากร
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา32446การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่2นะครับรายการในวันนี้ก็จะครอบคลุมเนื้อหาด้วยกันสำหรับรายการในวันนี้นะครับนักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ STOU Channel บนแพลตฟอร์มของ YouTube และก็ Facebook ครับจากนี้เชิญชมเนื้อหาในแต่ละหน่วยการสอนได้เลยครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยและการควบคุมนะครับในเบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับเราก็มารับทราบเรื่องของความหมายนะครับของคำสองคำนี้นะครับก็คือเรื่องของคำว่าการวางแผนกำไรนะครับกับคำว่าการควบคุมนะครับการวางแผนกำไรหรือคำว่า profit planning เ

ก็เป็นการออกแบบแนวทางในการดำเนินงานนะครับที่เป็นระบบกำไรที่จะเป็นในแต่ละทางเลือกเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเช่นสมมุติเราอาจจะวิเคราะห์เรื่องของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับภายใต้ทางเลือกนั้นๆ นะครับแล้วก็ผู้บริหารเองก็ต้องตรวจสอบความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะครับเพื่อที่จะได้ทราบว่ามันเป็นไปตามแผนหรือไม่รวมทั้งนำไปสู่การปรับมันก็ต้องควรที่เป็นแผนที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยรู้สึกว่ามันสามารถทำได้จริงนะครับการควบคุมก็จะใช้เป็นแนวทางนะครับในการที่จะติดตามว่าสิ่งที่ตั้งไว้เนี่ยนะครับเป็นไปตามแผนแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็มีความเหมาะสมนะครับส่วนในหลักข้อถัดไปนะครับก็คือการวางแผนก็คือเป็นเรื่องของผู้นำต้นทุนต่ำนะครับสมมตินี้เป็นตัวอย่างเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะให้บรรลุไอ้ตัวเป้าหมายนั้นเนี่ยนะครับเช่นเรื่องการควบคุมนะครับก็อาจจะต้องไปดูเรื่องของต้นทุนในเรื่องของการผลิตต้นทุนในการดำเนินงานนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการพูดถึงเรื่องของการลงทุนในเครื่องจักรที่จะทำให้ต้นทุนนั้นลดลงได้หรือไม่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของแผนกลยุทธ์ซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบของการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจนะครับส่วนในขั้นที่3ก็เป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณนะครับก็แน่นอนนะครับเมื่อเราได้แผนกลยุทธ์แล้วเนี่ยมันก็จะถูกถ่ายหรือถูกเอามากำหนดให้อยู่ในรูปของตัวเลขซึ่งเราเรียกว่างบประมาณนะครับซึ่งงบประมาณเนี่ยก็ถ้าเราจะแยกหลักๆเลยเนี่ยงบประมาณก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับที่เราเรียกว่างบประมาณการเงินและงบประมาณงานซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในตอนท้ายของหน่วยนี้นะครับว่าลักษณะของงบประมาณทั้ง2แบบที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี้ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนในขั้นตอนที่4ก็เป็นเรื่องของการประเมินผลนะครับกำหนดเป้าหมายแล้วนะครับมีแผนกลยุทธ์แล้วนะครับแล้วก็ถ่ายลงมาให้มีความจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็น5กระบวนการนะครับของการวางแผนกำไรและก็การควบคุมนะครับคราวนี้มาดูเทคนิคนะครับในการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับว่าในการวางแผนกำไรและการควบคุมเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องทราบนะครับในเรื่องแรกนะครับเทคนิคแรกก็คือการประเมินสภาพที่แท้จริงขององค์กรนะครับคราวนี้ประเด็นเรื่องของสภาพที่แท้จริงขององค์กรสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการควบคุมการจ่ายลงทุนถ้ามีความจำเป็นจะต้องลงทุนในพวกสินทรัพย์ที่จำเป็นอย่างอื่นนะครับโดยเฉพาะพวกสินทรัพย์ที่ไม่สินทรัพย์ที่มีลักษณะถาวรนะครับที่เรียกว่าการวางแผนและควบคุมการจ่ายลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่2นะครับของเรื่องของการใช้งบประมาณนะครับส่วนอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนกำไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปของการนำเอา financial ratio นะครับหรือเราเรียกว่าอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์นะครับซึ่งก็จะมีขั้นตอนนะครับในเรื่องการวิเคราะห์ก็คือ1เลยเนี่ยก็คือองค์กรเองก็ต้องคำนวณอัตราส่วนทางการเงินขององค์กรในอดีตนะครับอาจจะย้อนหลังไปเลยนะครับ 3-5 ปีนะครับเพื่อที่จะได้เห็นแนวโน้มนะครับโดยที่จุดเน้นก็คือเน้นอัตราส่วนเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่อยู่ในกลุ่มของแผนนะครับหรือว่างบประมาณประจำปีว่ามีอัตราส่วนทางการเงินเท่าไหร่นะครับเมื่อเราได้อันแรกแล้วนะครับซึ่งเป็นข้อมูลย้อนหลังกับข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่ได้จากการทำแผนหรืองบประมาณเนี่ยนะครับก็เอามาเปรียบเทียบกันนะครับก็เอาตัดเอานำงบประมาณที่จัดทำขึ้นเนี่ยนะครับมันมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับก็คือเรื่องของการวิเคราะห์นะครับคราวนี้กระจายอำนาจนะครับมีการแบ่งองค์กรออกเป็นแผนกหรือฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเองก็ต้องมีการติดตามนะครับว่ากำไรของแต่ละหน่วยธุรกิจเป็นอย่างไรนะครับนะคราวนี้เช่นเดียวกันครับการวิเคราะห์กำไรก็ขึ้นอยู่กับวิธีทางบัญชีซึ่งผมได้เรียนให้ทุกท่านทราบไปเมื่อสักครู่นะครับก็มี3วิธีนะครับรวมทั้งประเด็นที่อาจจะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่จะต้องพิจารณาว่าแต่ละหน่วยควรจะได้รับไปเท่าไหร่นะครับก็คือต้องมีการปันส่วนนะครับเพราะว่าทุกคนมีส่วนร่วมนะครับส่วนแบบที่3เป็นเรื่องของกลุ่มลูกค้านะครับลูกค้าอาจจะมีหลายแบบหลายลักษณะหลายกลุ่มนะครับเช่นลูกค้าปลีกลูกค้าส่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มีความจำเป็นว่าอาจจะต้องวิเคราะห์ว่ากับลูกค้ากลุ่มใดเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มที่ทำกำไรให้กับองค์กรนะครับรวมทั้งแน่นอนก็คือการวิเคราะห์กำไรตามกลุ่มลูกค้าก็ยังสามารถจำแนกได้3วิธีเช่นเดียวกับที่เราได้เรียนไว้เมื่อสักครู่ว่าตามประเภทของสินค้านะครับส่วนการวิเคราะห์กำไรในรูปแบบสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นตาม
พื้นที่การขายนะครับก็อาจจะยังไงนะครับ

ส่วนประเภทของงบประมาณอย่างที่เราเรียนไว้ตอนต้นก็คือตัวงบประมาณซึ่งเป็นชุดข้อมูลทางการเงินเนี่ยก็จะครอบคลุมการปฏิบัติงานหลายด้านขององค์กรซึ่งเราเรียกมันว่ามาสเตอร์บัดเจ็ตหรือว่างบประมาณหลักนะครับซึ่งงบประมาณหลักเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับที่เรียกว่างบประมาณดำเนินงานกับตัวงบประมาณการเงินซึ่งงบประมาณดำเนินงานก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกำไรที่กิจการจะได้กับอีกอันนึงเป็นงบประมาณการเงินซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับฐานะการเงินของกิจการตลอดจนการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับอันนี้เป็นประเภทย่อยนะครับนะเป็นประเภทย่อยของงบประมาณดำเนินงานนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวงบประมาณการขายนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ตัวประมาณกำไรขาดทุนนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณการเงินนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของ2บทบาทสุดท้ายนะครับก็คืองบประมาณเพื่อการเป็นสิ่งบอกเหตุแล้วก็ควบคุมนะครับเราได้ยินคำนี้ตลอดทั้งหน่วยนี้ก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานนะครับก็คือเอางบประมาณหรือแผนที่ตั้งไว้มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือว่าผลการแบ่งงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อจะให้ทราบว่าผลต่างนั้นเนี่ยมันเป็นในเชิงบวกหรือน่าพอใจหรือเป็นผลในเชิงลบนะครับก็คือไม่น่าพอใจเพื่อที่จะค้นหาสาเหตุแล้วก็หน่วยที่แล้วนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่4เนี่ยเราก็จะได้ยินคำสำคัญอยู่หลายคำโดยเฉพาะเรื่องการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานนะครับซึ่งก็คือการวิเคราะห์ผลต่างนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นที่มานะครับของการพูดถึงในหน่วยที่5นี้นะครับที่เราเรียกว่ากระบวนการในการวิเคราะห์ผลต่างนะครับในการวิเคราะห์ผลต่างนะครับก็จริงๆก็จะมีข้อมูลที่สำคัญอยู่ด้วยกัน2แหล่งนะครับแหล่งแรกก็คือเรื่องของการปฏิบัติงานหรือผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงนะครับกับอีกแหล่งนึงก็คือเป็นเรื่องของแผนงานหรืองบประมาณเนี่ยที่ตั้งไว้นะครับพอเราได้แหล่งข้อมูลหรือว่าข้อมูลทั้ง2ส่วนนี้มาประกอบกันแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถคำนวณผลต่างได้นะครับก็คือการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ตั้งไว้นะครับถ้าเราพูดกันแบบเพื่อให้เข้าใจได้โดยง่ายก็คือสิ่งที่เรากำหนดไว้นะครับซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของตัวงบประมาณหรือแผนงานกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือตัวผลการแบ่งงานนะครับมาเปรียบเทียบนะครับมันก็จะเข้าสู่กระบวนการในขั้นแรกนะครับก็คือการคำนวณผลต่างนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับก็คือการเลือกผลต่างที่ต้องการหาสาเหตุนะครับจริงๆแล้วเมื่อเราได้เปรียบเทียบผลต่างแล้วเนี่ยนะครับในหลายรายการหรือหลายไอเทมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหยิบเอาทุกผลต่างนะครับมาวิเคราะห์หรือมาหาสาเหตุนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของผลต่างที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะพูดถึงในสไลด์ถัดไปว่าลักษณะผลต่างที่ผู้บริหารควรจะให้ความสำคัญหรือหยิบมาใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุเนี่ยมันมีลักษณะใดบ้างนะครับแล้วเข้าสู่ขั้นตอนที่3นำไปใช้เป็นข้อมูลในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการสรุปผลแล้วก็การหาแนวทางแก้ไขต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับในการวิเคราะห์ผลต่างนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วในการวิเคราะห์ผลต่างเองไม่ได้มีขั้นตอนหรือกระบวนการอะไรซับซ้อนนะครับนะเพราะว่ามันก็คือหลักโดยง่ายก็คือสิ่งที่ตั้งไว้ที่เรียกว่าแผนหรืองบประมาณนะครับเอาไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราหน่วยงานหรือองค์กรผลต่างในเชิงลบนะครับแล้วก็ค้นหาสาเหตุเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับก่อนที่เราไปดูรายละเอียดว่ากรอบในการวิเคราะห์ผลต่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตฉายภาพแบบในขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนของการคำนวณผลต่างนะครับก็คือผลของการคำนวณเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในลักษณ์2ลักษณะนะครับก็คือเมื่อสักครู่มีข้อมูลอยู่2ชุดใช่ไหมครับก็คือข้อมูลที่เป็นแผนหรืองบประมาณที่ตั้งไว้กับข้อมูลอีกชุดหนึ่งก็คือผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยผลของผลต่างจะมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะที่เราเรียกว่าผลต่างที่น่าพอใจครับซึ่งเราก็จะใช้ตัวย่อเนี่ยนะครับว่าเป็นตัว F นะครับหรือผลต่างที่ไม่น่าพอใจซึ่งเราใช้ตัวย่อว่าตัว U นะครับก็คือมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกัน2ตัวก็คือ favorable variance นะกับ unfavorable variance นะครับซึ่งมีตัวย่อนะครับเราจะเรียกง่ายๆว่าเป็นผลต่าง F หรือผลต่าง U ก็คือพอใจหรือไม่น่าพอใจคราวนี้ในการวิเคราะห์ผลต่างเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ข้อมูลนะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวรายได้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเป็นการเปรียบเทียบหรือการวิเคราะห์ผลต่างในมิติของรายได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของจำนวนหน่วยขายหรืออาจจะหมายถึงรา

ค้าขายนะครับผลต่างที่น่าพอใจเนี่ยก็หมายถึงตัวยอดขายจริงเนี่ยนะครับมันมากกว่ายอดขายตามงบประมาณนะครับหรือพูดโดยง่ายก็คือขายได้เยอะกว่าแผนหรืองบประมาณที่ตั้งไว้แต่ในทางตรงกันข้ามก็คือผลต่างที่ไม่น่าพอใจก็คือขายไม่ได้ตามเป้านั่นเองหรือก็คือยอดขายจริงเนี่ยน้อยกว่ายอดขายที่กำหนดไว้นะครับอันนี้เป็นมิติเรื่องของรายได้นะครับอีกมิตินึงก็เป็นมิติที่พูดถึงเรื่องของต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับผลต่างที่น่าพอใจจะหมายถึงการประหยัดได้นะครับคำว่าประหยัดได้ก็หมายถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันน้อยกว่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่กำหนดไว้นะครับที่เราเรียกว่าประหยัดนะครับหรือในทางตรงข้ามก็คือผลต่างที่ไม่น่าพอใจอันนี้ก็คือใช้จ่ายไปมากกว่าที่แผนหรืองบประมาณกำหนดนะครับนะก็หมายถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนะครับมากกว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ผู้บริหารกำหนดไว้นะครับเมื่อสักครู่ในขั้นตอนหนึ่งนะครับที่ผมเรียนว่าเราจะหยิบเอาผลต่างเนี่ยมาพิจารณานะครับเราไม่จำเป็นจะต้องหยิบทุกผลต่างมาวิเคราะห์แล้วก็หาสาเหตุนะครับเพราะว่าผลต่างเนี่ยมันจะหรือบางครั้งเนี่ยการดูร้อยละมันอาจจะไม่ครอบคลุมก็อาจจะมีการกำหนดเรื่องของนัยยะสำคัญในรูปของจำนวนเงินประกอบด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะครับกับอีกลักษณะหนึ่งก็เป็นความบ่อยครั้งของการเกิดผลต่างนะครับมันมีผลต่างบางลักษณะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นถี่มากหรือเกิดขึ้นหลายครั้งแม้ว่าจำนวนของเงินหรือจำนวนของผลต่างเนี่ยมันจะมีจำนวนน้อยหรือว่าไม่มีนัยยะสำคัญแต่เมื่อพิจารณาความบ่อยหรือว่าความถี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นถี่มากนะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้บริหารเองก็อาจจะให้ความสนใจในประเด็นเรื่องของทำไมถึงเกิดขึ้นเป็นจำนวนบ่อยครั้งนะครับก็อาจจะต้องหยิบผลต่างนั้นเนี่ยมาพิจารณาด้วยรวมทั้งอาจจะต้องกลับไปดูเรื่องของแผนหรืองบประมาณที่กำหนดไว้ว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะสมหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่2นะครับส่วนลักษณะที่3นะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถในการควบคุมนะครับของรายงานที่เกิดผลต่างนะครับอันนี้ก็ตัวผลต่างบางตัวเนี่ยแม้ว่ามันจะประหยัดได้ในระยะสั้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะส่งผลต่อการดำเนินงานในระยะยาวนะครับผมยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพก็คืออย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าในปีนี้เราสามารถประหยัดเรื่องของการบำรุงรักษานะครับคือประหยัดได้เซ็นกำหนดภายใต้การผลิตที่มีประสิทธิภาพหรือระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพแต่ว่ามันก็มีปัจจัยอีกหลายปัจจัยที่มันถูกนำมาใช้ในการกำหนดงบประมาณหรือมาตรฐานนะครับอย่างเช่นเรื่องของอัตราค่าแรงหรือว่าค่าแรงงานขั้นต่ำนะครับหรือเรื่องของราคาของน้ำมันซึ่งพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกิจการนะครับซึ่งมันอาจจะต้องกลับมาดูกลับมาทบทวนว่าตัวแผนงานหรืองบประมาณหรือมาตรฐานที่กำหนดนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมแล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของผลต่างนะครับที่ฝ่ายบริหารก็ควรจะหยิบยกมาดูนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดเรื่องของการวิเคราะห์ว่าผลต่างนั้นวิเคราะห์ในเรื่องใดบ้างมีกรอบในการวิเคราะห์อะไรบ้างเนี่ยนะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลหนึ่งนะครับที่จำเป็นที่จะเอาไปใช้นะครับซึ่งจะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ผลต่างนะครับเราเรียกว่าตัวกำไรส่วนเกินนะครับหรือเราเรียกว่า contribution margin นะครับก็คือผลต่างระหว่างราคาขายนะครับหรือยอดขายกับต้นทุนผันแปรซึ่งการให้ข้อมูลของกำไรส่วนเกินเนี่ยก็อาจจะอยู่ในรูปของกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็ได้นะครับหรือกำไรส่วนเกินรวมหรือแม้กระทั่งไปพูดถึงเรื่องของอัตรากำไรส่วนเกินนะครับคราวนี้รูปแบบนะครับหรือว่าตัวงบประมาณที่เราจะต้องจัดเตรียมนะครับว่างบประมาณที่สามารถให้ข้อมูลในข้อนี้ได้นะครับก็คือให้ข้อมูลเรื่องของกำไรส่วนเกินได้เนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีความแตกต่างจากงบกำไรที่เราจัดทำเพื่อนำเสนอบุคคลภายนอกนะครับเพราะนั้นตัวงบกำไรขาดทุนที่เราจัดเตรียมเพื่อให้ได้ตัว contribution margin เนี่ยนะครับก็จะมีหน้าตานะหรือมีรูปแบบอย่างที่ปรากฏในสไลด์นี้นะครับก็คือเอายอดขายตั้งนะครับหักด้วยค่าใช้จ่ายส่วนที่ผันแปรนะครับแล้วก็จะได้ข้อมูลที่เราต้องการก็คือกำไรส่วนเกินนะครับหักต้นทุนคงที่ก็คือกำไรจากการดำเนินงานเพราะนั้นในสไลด์เนี้ยผมกำลังจะนำให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นความสำคัญของกำไรส่วนเกินเพราะนั้นกรอบที่จะใช้ในการวิเคราะห์ผลต่างที่เราจะพูดในหน่วยนี้นะครับก็คือเราต้องการมุ่งไปว่าในเมื่อองค์กรธุรกิจเนี่ยเราต้องการดำเนินงานเพื่อต้องการตัวกำไรเพราะนั้นกรอบในการวิเคราะห์ผลต่างก็คือมันกระทบกำไร

แผนที่เราตั้งไว้หรือไม่แล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะนั้นเราก็เลยเรียกประเภทหรือกรอบของการวิเคราะห์ผลต่างซึ่งจะพูดถึงในหน่วยนี้นะครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างแน่นอนก็คือเราเริ่มต้นด้วยความวิเคราะห์ว่ากำไรที่เรากำหนดไว้ตามแผนหรือตามงบประมาณเนี่ยนะครับกับกำไรที่เกิดขึ้นจริงมันมีความแตกต่างกันที่เราเรียกว่าผลต่างกำไรมันก็จะมีสาเหตุหลักจาก2ประการก็คือผลต่างที่เกิดจากกำไรต่างระหว่างตัวยอดขายกับตัวต้นทุนผันแปรใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็มาขยายว่าผลต่างในกำไรส่วนเกินเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดจากสาเหตุ2สาเหตุก็คือผลต่างที่เกิดจากรายได้หรือยอดขายกับผลต่างที่เป็นผลต่างที่เกี่ยวกับข้องกับต้นทุนผันแปรนะครับเพราะนั้นเมื่อสักครู่เนี้ยผมพยายามนำว่าเรากำลังพูดถึงกำไรที่เรียกว่ากำไรส่วนเกินซึ่งมันจะเป็นผลต่างระหว่างรายได้กับตัวต้นทุนผันแปรมันก็เลยนำในยอดขายหรือผลต่างในรายได้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการที่เราขายสินค้าชนิดเดียวหรือการขายสินค้ามากกว่า1ชนิดนะครับถ้าขายสินค้าชนิดเดียวนะครับก็จะวิเคราะห์ไปว่ามันเกิดผลต่างในจำนวนหน่วยที่กิจการขายได้ไหมแล้วก็ผลต่างของราคาขายนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีขายสินค้าในการแตกต่างไปจากแผนที่กำหนดเนี่ยเราก็เริ่มมาดูรายละเอียดนะครับโดยเฉพาะสูตรหรือวิธีการคำนวณนะครับว่าผลต่างในแต่ละตัวเนี้ยนะครับมันมีวิธีการในการคำนวณอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มในส่วนแรกก็คือผลต่างที่ว่าด้วยเรื่องของรายได้ก่อนใช่ไหมครับนะอีกผลต่างหนึ่งนะครับเราเรียกว่าผลต่างราคาขายนะครับก็คือเอาราคาขายที่เกิดขึ้นจริงนะครับไปเปรียบเทียบกับราคาขายที่เรากำหนดไว้ตอนที่เรากำหนดงบประมาณนะครับแล้วก็คูณด้วยจำนวนหน่วยขายที่ขายได้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทแรกที่พูดถึงเรื่องของรายได้ถูกไหมครับแต่เนื่องจากว่าเรากำลังพูดถึงผลต่างกำไรส่วนเกินและถ้าเป็นกรณีสินค้าชนิดเดียวเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดูว่ากำไรส่วนเกินมันมีความแตกต่างจากที่กำหนดไว้หรือไม่เนี่ยมันก็ต้องคำนึงหรือว่าวิเคราะห์จนไปถึงผลต่างที่เรียกว่าผลต่างต้นทุนผันแปรด้วยนะครับซึ่งการเปรียบเทียบผลต่างต้นทุนผันแปรเนี่ยก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนผันแปรจริงนะครับต่อหน่วยนะครับต้นทุนผันแปรเนี่ยจะเนื่องจากมันผันแปรตามจำนวนหน่วยที่ขายอยากทราบแค่นั้นนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของบทนี้หรือหน่วยนี้ก็คือต้องการให้เห็นถึงเหตุสาเหตุของการเกิดผลต่างว่ากำไรส่วนเกินทำไมถึงเกิดความต่างขึ้นนะครับเราก็มาขยายนะครับขยายว่าไอ้ตัวผลต่างกำไรส่วนเกินที่ผมวงไว้เนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะครับซึ่งสาเหตุก็คือเกิดจากการวิเคราะห์ผลต่างเมื่อสักครู่เนี้ยหนึ่งก็คือผลต่างจำนวนหน่วยขายนะครับผลต่างราคาขายนะครับรวมทั้งผลต่างที่มันเป็นส่วนที่เป็นผันแปรนะครับก็คือทั้งรวมถึงต้นทุนในการผลิตผันแปรแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขายบริหารผันแปรนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตัวอย่างรายงานนะครับก็จะทำให้ทราบว่ามันต่างกันด้วยจำนวนเท่าใดแล้วก็มีสาเหตุของความต่างในกำไรส่วนเกินนั้นเนี่ยมีเหตุผลจากอะไรเพื่อที่จะทำให้ผู้บริหารเนี่ยได้ทราบสาเหตุแล้วก็นำไปแก้ไขต่อไปนะครับเราขยายตัวการวิเคราะห์ผลต่างนะครับในกรณีที่กิจการเนี่ยขายสินค้าหลายชนิดนะครับคราวนี้การขายสินค้าหลายชนิดเนี่ยนะครับมันก็จะต้องวิเคราะห์ประมาณนะครับหลังจากนั้นนะครับเราลองเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะพูดถึงผลต่างที่เกิดขึ้นในฝั่งของรายได้นะครับที่กระทบตัวกำไรที่แตกต่างนะครับหรือเรียกว่าผลต่างกำไรแต่คราวนี้เราลองขยับมาอีกนิดนึงเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผลต่างที่พูดถึงเรื่องของการผลิตนะครับอันนี้จะเป็นเน้นเรื่องของการผลิตเพราะนั้นตัวองค์ประกอบในการผลิตเนี่ยก็จะประกอบด้วยวัตถุทางตรงค่าแรงทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากิจการใดก็ตามเนี่ยใช้ระบบต้นทุนมาตรฐานนะครับเพราะนั้นเนี่ยกิจการก็จะสามารถทำการวิเคราะห์ผลต่างที่เกี่ยวกับการผลิตได้โดยง่ายเลยเพราะว่าตัวต้นทุนมาตรฐานเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแผนงานที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเพราะนั้นในที่นี้ผมก็เลยจะแยกการวิเคราะห์ผลต่างที่เกี่ยวกับการผลิตเนี่ยเป็น3ส่วนหรือ3องค์ประกอบก็คือผลต่างที่ว่าด้วยเรื่องของวัตถุทางตรงนะครับก็จะแบ่งผลต่างเป็นผลต่างราคากับผลต่างปริมาณนะผลต่างราคาก็คือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างราคาที่เราซื้อวัตถุทางตรงนั้นมาจริงกับเปรียบเทียบกับราคาที่เป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้

ยนะครับแล้วก็คูณด้วยจำนวนของวัตถุดิบที่เราซื้อเข้ามาจริงๆนะครับกับอีกผลต่างหนึ่งเราเรียกว่าผลต่างปริมาณนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างตัวจำนวนที่กิจการใช้ไป

0: ระดับการผลิตที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็ไปคูณด้วยราคามาตรฐานนะครับส่วนอีกองค์ประกอบหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผลต่างค่าแรงนะครับค่าแรงทางตรงนะครับก็จะแบ่งการวิเคราะห์ผลต่างเป็น2 ส่วนก็คือผลต่างอัตรานะครับกับอีกอันหนึ่งเราเรียกว่าที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับก็เนื่องจากตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยจะถือว่าเป็นองค์แล้วก็วิเคราะห์ผลต่างในอันแรกที่เรียกว่าผลต่างการใช้จ่ายผันแปรเนี่ยนะครับเนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนที่ผันแปรเนี่ยมันจะมีอัตรานะครับที่ผันแปรไปตามจำนวนผันแปรไปตามชั่วโมงผันแปรไปตามกิจกรรมนะครับเพราะนั้นก็เอาอัตราที่เกิดขึ้นจริงไปเปรียบเทียบกับอัตราที่มาตรฐานกันนะครับจริงๆประสิทธิภาพในที่นี้ก็คือวัดว่าการทำงานที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเขาใช้ชั่วโมงในการทำงานไปเท่าไหร่นะครับแล้วไปเปรียบเทียบกับชั่วโมงที่เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็จะเกิดความต่างเรื่องของชั่วโมงในการทำงานนะครับแล้วก็เพื่อให้เป็นจำนวนเงินนะครับเราก็คูณด้วยอัตราที่เป็นอัตรามาตรฐานนะครับส่วนสุดท้ายนะครับที่เราเรียกว่าผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับที่มีลักษณะคงที่นะครับก็จะแบ่งเป็น2ผลต่างเช่นเดียวกันนะครับก็คือผลต่างการใช้จ่ายคงที่กับผลต่างกำลังการผลิตนะครับวิธีการคำนวณนะครับของผลต่างก็คือถ้ามีงบประมาณกำหนดไว้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าผลต่างกำลังการผลิตนะครับสูตรที่ใช้ก็คือเอาค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามงบประมาณที่ตั้งนะครับไปเปรียบเทียบกับอัตราที่เป็นมาตรฐานคูณด้วยชั่วโมงในการทำงานที่เป็นมาตรฐานนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วโดยสรุปของหน่วยนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่าในการวิเคราะห์ผลทราบเรื่องของวิธีการในการคำนวณก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ผลต่างในรายละเอียดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหน่วยที่5นี้นะครับเรื่องของการวิเคราะห์ผลต่างและการรายงานผลต่างเพื่อการจัดการครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สามทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุด
4: ถ้าหากมันมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทำให้ฉันมั่นใจว่าเขาคือคนที่ใช่นั่นก็คงจะดี

สำหรับเนื้อหาในหน่วยที่6นะครับเป็นเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์นะครับในลำดับแรกนะครับเราก็มาดูความหมายนะครับว่าคำว่าการบัญชีตามความรับผิดชอบเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกว่า responsibility accounting เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับก็จะหมายถึงกระบวนการในการรวบรวมนะครับจดการบัญชีตามความรับผิดชอบเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะครับที่ฝ่ายบริหารเนี่ยจะเอาไปใช้ในการควบคุมแล้วก็ประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับซึ่งศูนย์ความรับผิดชอบของกิจการนะครับคราวนี้เมื่อสักครู่เนี่ยนักศึกษาได้ฟังเรื่องของความหมายเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบไปแล้วมันจะมีศัพท์อยู่หนึ่งตัวนะครับก็คือคำว่าศูนย์ความรับผิดชอบนะครับที่เราเรียกว่า responsibility center อันนี้ก็เป็นศัพท์ที่เป็นศัพท์เฉพาะที่พูดถึงเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบนะครับซึ่งมันหมายถึงอะไรนะครับจริงๆมันก็คือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานขององค์กรที่มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบเนี่ยให้เขาอย่างชัดเจนนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไปดำเนินงานตามเป้าหมายหรือภารกิจของตัวเองนะครับโดยที่แน่นอนครับเมื่อหน่วยงานนั้นถูก

แบ่งแยกอำนาจออกไปก็จะต้องมีคนที่เขาดูแลนะครับซึ่งเราเรียกเขาว่าหัวหน้าหน่วยงานหรือเราจะเรียกเขาโดยย่อว่าคือผู้จัดการศูนย์นั่นเองนะครับเพื่อที่จะเขาจะดูแลว่ามีการใช้ทรัพยากรเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมุ่งสู่เป้าหมายโดยรวมขององค์กรเพราะนั้นคำว่าศูนย์คำรับผิดชอบก็อาจจะหมายถึงแผนกนะครับอาจจะหมายถึงไฟล์อาจจะหมายถึงสำนักนะครับหรืออาจจะหมายถึงงานนะครับอันนี้ก็จะมีชื่อเรียกในแต่ละองค์กรเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับแต่ที่สำคัญก็คือมันจะต้องถูกแบ่งแยกหรือมอบอำนาจให้กับหน่วยงานนั้นในการดำเนินงานตามภารกิจนะครับรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลซึ่งเราก็จะพูดถึงในหน่วยนี้ทั้งหมดนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่ามีการประเมินผลการปฏิบัติงานเขาอย่างไรนะครับเรามาดูความสำคัญก่อนว่าทำไมเราถึงต้องมารู้เรื่องการบัญชีตามความรับผิดชอบนะครับความสำคัญเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน4ข้อนะครับ1ก็คือแน่นอนก็คือต้องการให้ส่งเสริมให้เกิดการกระจายอำนาจในองค์กรนะครับเพราะว่าแน่นอนผู้บริหารเองก็ไม่สามารถที่จะดูแลทุกอย่างขององค์กรได้ทั้งหมดก็ต้องมีการกระจายอำนาจไปยังหน่วยงานที่อยู่ด้านล่างนะครับขององค์กรนะครับว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเพื่อจะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้บริหารระดับสูงนะครับเพื่อที่ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็จะได้เอาเวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปใช้ในการคิดเรื่องที่เป็นเรื่องในเชิงกลยุทธ์นะครับเรื่องก็เป็นการวางแผนในระยะยาวสำหรับองค์กรนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ส่งเสริมให้เกิดการกระจายอำนาจนะครับส่วนอันที่สองก็เป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรนะครับแน่นอนเมื่อเราได้ให้อำนาจกับหน่วยงานไปแล้วโดยมีหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้จัดการศูนย์เนี่ยเป็นคนดูแลแหละเพราะนั้นเนี่ยเพื่อให้การทำงานของเขาเนี่ยสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดมันก็ต้องมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับเขาเพื่อจะได้เขาจะได้นำทรัพยากรพวกนั้นเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็บรรลุเป้าหมายตามที่ถูกมอบอำนาจไปนะครับส่วนความสำคัญอันที่3ก็คือส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงานนะครับที่กำหนดนะครับเมื่อมอบอำนาจแล้วนะครับเมื่อจัดสรรทรัพยากรแล้วนะครับแน่นอนมันก็ต้องมีการกำหนดตัวเป้าหมายขององค์เป้าหมายของหน่วยงานนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรดำเนินการอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายนะครับหรือบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดเพราะนั้นก็คือส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงงานให้ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายแน่นอนครับมันก็ต้องไปจบลงด้วยเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับว่าจะประเมินเขาด้วยตัวชี้วัดอะไรบ้างนะครับมันมีเครื่องมืออะไรที่ใช้ในการประเมินประเมินเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวหรือไม่หรือจะต้องประเมินทั้งตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลขกับตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ตัวเลขนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะได้รับทราบในรายละเอียดต่อไปนะครับคราวนี้แนวทางนะครับในการที่จะนำเรื่องของคอนเซปต์เรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบเนี่ยไปใช้ในองค์กรนะครับแน่นอนเลยมันก็จะมีเรื่องแรกเลยก็คือมันจะต้องมีเรื่องของการจัดโครงสร้างองค์กรนะครับก็คือเนื่องจากมันมีพูดถึงเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับหรือการมอบอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโครงสร้างองค์กรเนี่ยก็จะต้องกำหนดให้ชัดว่ามันมีกี่หน่วยงานกี่ส่วนงานกระจายให้กับใครใครเป็นคนรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกเลยที่เป็นจุดเริ่มต้นของการนำเอาเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบไปใช้นะครับหลังจากนั้นก็จะพูดถึงเรื่องของการจัดระบบบัญชีนะครับเนื่องจากว่าประเด็นเรื่องของการนำเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบไปใช้เนี่ยก็คือมันจะต้องมีเรื่องของการประเมินผลเขาด้วยเพราะนั้นตัวระบบบัญชีของกิจการเองเนี่ยมันก็จะต้องสามารถที่จะรวบรวมเอาผลการปฏิบัติงานเนี่ยในแต่ละส่วนงานในแต่ละฝ่ายนะครับหรือแต่ละศูนย์เนี่ยนะครับเพื่อที่จะรายงานแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเพื่อเอาไปใช้ในการประเมินผลได้เพราะนั้นไอ้ตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของระบบบัญชีก็อาจจะรวมถึงเรื่องของระบบของเอกสารนะครับระบบของผังบัญชีนะครับก็อาจจะมีการกำหนดผังบัญชีซึ่งระบุว่ารายการเนี้ยนะครับมันเป็นของศูนย์ใดหรือหน่วยงานใดนะครับเพราะว่าเวลาที่เรารวบรวมข้อมูลตอนที่เราจะวัดผลเนี่ยมันจะได้ถูกเก็บแล้วก็รายงานไว้ในที่เดียวองค์กรอาจจะแบ่งหน่วยงานออกเป็นโรงแรมที่อยู่ในกลุ่มกรุงเทพหรือโรงแรมที่อยู่ในกลุ่มของภาคใต้เพราะนั้นสมมุติเราแบ่งเป็น2โซนหรือว่าเป็น2หน่วยงานแบบนี้ตัวผังบัญชีเองนะครับก็ต้องสามารถแยกให้ได้ว่าเมื่อเกิดรายการพวกนี้เนี่ย

มันเป็นของศูนย์ที่อยู่ที่กรุงเทพหรือศูนย์ที่อยู่ที่โซนภาคใต้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นองค์ประกอบเรื่องของการจัดระบบบัญชีนะครับส่วนอันที่3ก็เป็นเรื่องของการกำหนดมาตรฐานแล้วก็งบประมาณตามความรับผิดชอบนะครับอันนี้เราก็ได้พูดมาบ้างแล้วนะครับในหน่วยที่4หน่วยที่5นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการกำหนดตัวมาตรฐานโดยเฉพาะเรื่องของถ้าสมมุติพูดถึงระบบการผลิตนะครับก็อาจจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานไว้นะครับหรือพูดทั้งภาพรวมขององค์กรก็จะต้องไปพูดถึงงบประมาณที่ถูกกำหนดไว้นะครับหลังจากนั้นก็ไปพูดถึงการบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการประเมินผลนะครับตามความรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะเอาเรื่องนี้ไปใช้ในองค์กรนะครับเรามาทำความเข้าใจอีกนิดนึงนะครับว่าคำว่าศูนย์ความรับผิดชอบนะครับเมื่อสักครู่ผมเรียนไปในเบื้องต้นแล้วว่าตัว responsibility center เนี่ยหรือที่เราเรียกว่าศูนย์ความรับผิดชอบเนี่ยมันอาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่กับองค์กรที่ถูกกระจายอำนาจไม่ว่าจะเป็นส่วนฝ่ายงานแผนกนะครับอันนี้อาจจะมีชื่อเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเราจะเรียกจัดประเภทนะครับนะโดยเรียกเขาด้วยชื่อกลางที่เรียกว่าศูนย์นะครับหรือศูนย์ความรับผิดชอบเนี่ยนะครับเราจะแบ่งภารกิจนะครับหรือว่าความรับผิดชอบของเขาเนี่ยออกเป็น4ประเภทนะครับก็คือตัวอันที่1เราเรียกว่าศูนย์ต้นทุนนะครับหรือเรียกว่า cost center อันที่2เรียกว่าศูนย์รายได้หรือ revenue center อันที่3เรียกว่าศูนย์กำไรหรือ profit center และสุดท้ายก็คือศูนย์ลงทุนนะครับที่เรียกว่า investment center ทั้ง4ประเภทของศูนย์เนี่ยนะครับมันก็จะมีความรับผิดชอบนะครับที่แตกต่างกันรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับถ้าเราไปมุ่งที่ตัวรายงานทางการเงินว่าเขาจะต้องดูแลเรื่องอะไรนะครับเช่นตัวศูนย์ต้นทุนแน่นอนเขาก็ต้องดูแลควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายของหน่วยงานนั้นของแผนกนั้นของส่วนงานนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นศูนย์รายได้ก็ดูเรื่องเฉพาะรายได้ของแผนกหน่วยงานหรือศูนย์นั้นนะครับถ้าเป็นศูนย์กำไรก็คือดูทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าตัวกำไรเนี่ยจะเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบและรายได้และค่าใช้จ่ายเพราะนั้นแปลว่าศูนย์ประเภทนี้จะต้องดูทั้งรายได้และก็ดูทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในหน่วยงานและสุดท้ายก็ถือว่าเป็นศูนย์ที่มีความสมบูรณ์ก็คือมีอำนาจในการตัดสินใจลงทุนเพราะนั้นก็จะดูเรื่องรายได้ดูเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดจนเรื่องของความคุ้มค่าของการลงทุนนะครับคราวนี้ตัวชี้วัดอย่างที่ผมเรียนว่าในการประเมินผลเนี่ยมันก็ต้องไปผูกโยงนะครับกับตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นตัวชี้วัดที่เป็นตัวเงินหรือตัวชี้วัดทางการเงินกับตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงินนะครับถ้าเราจะแบ่งตัวชี้วัดทางการเงินเนี่ยตามประเภทของศูนย์นะครับตัวศูนย์ต้นทุนซึ่งดูแลเรื่องต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเนี่ยเวลาจะพูดถึงตัวชี้วัดก็คือการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงนะครับกับงบประมาณนะครับแล้วก็จะหาว่ามันเป็นผลต่างที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนะครับแต่ถ้าเป็นตัวชี้วัดของศูนย์รายได้เนื่องจากเขาดูเรื่องมิติเรื่องรายได้เท่านั้นนะครับก็คือดูว่ายอดขายเนี่ยเป็นไปตามเป้าที่กำหนดหรือไม่หรืออาจจะดูว่ามันมีค่าการเพิ่มขึ้นของยอดขายกี่เปอร์เซ็นต์หรือแม้กระทั่งยอดเฉลี่ยนะครับยอดขายเฉลี่ยต่อพนักงาน1คนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวชี้วัดของศูนย์กำไรนะอันนี้ก็อาจจะดูกำไรส่วนเกินกำไรของส่วนงานหรือแม้กระทั่งกำไรสุทธิเลยก็ได้โดยการเปรียบเทียบระหว่างกำไรที่เกิดขึ้นจริงกับค่าเป้าหมายหรือว่าตัวงบประมาณที่กำหนดนะครับส่วนอีกตัวชี้วัดหนึ่งนะครับชี้วัดที่เป็นตัวเงินของศูนย์ลงทุนนะครับก็จะเปรียบเทียบเรื่องของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับที่เรียกว่า return on investment หรืออาจจะดูตัวกำไรส่วนที่เหลือนะครับที่เรียกว่า residual income นะครับหรือแม้กระทั่งดูมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดที่เรียกว่าตัวชี้วัดทางการเงินนะครับนอกจากตัวชี้วัดทางการเงินแล้วก็อาจจะต้องไปดูตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ตัวเงินด้วยซึ่งอาจจะพูดถึงเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับเช่นในแผนกของการผลิตในฝ่ายงานผลิตหรือที่เรียกว่าศูนย์ต้นทุนเนี่ยนะครับก็อาจจะดูเรื่องของอัตราของเสียอัตราของชำรุดบกพร่องอันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งนะครับหรือว่าตัวชี้วัดหนึ่งของเรื่องของการควบคุมคุณภาพหรือจะเป็นตัวชี้วัดทางด้านเวลานะครับเช่นเรื่องของรอบเวลาในการผลิตนะครับหรือพูดถึงรอบเวลาหรือระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมิติเรื่องของเวลานะครับหรือตัวชี้วัดด้านผลิตภาพนะครับก็ดูว่าเอาท์พุตที่พนักงาน1คนทำได้เป็นเท่าไหร่นะครับตลอดจนตัวชี้วัดอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัด
ทั้งที่เป็นตัวเงินแล้วก็ไม่ใช่ตัวเงินนะครับคราวนี้ประเด็นที่อาจจะต้องฝากไว้นะครับว่าถ้าเมื่อเราเอาเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบไปใช้เนี่ยนะครับมันก็จะมีประเด็นที่อาจจะต้องดูนิดนึงนะครับนะก็คือเรื่องของราคาโอนที่เรียกว่า transfer price นะครับเนื่องจากว่าคำว่าราคาโอนเนี่ยมันคือราคาที่ซื้อขายสินค้าระหว่างหน่วยงานที่โดยเฉพาะที่เป็นหน่วยงานภายในนะครับเพราะนั้นหน่วยงานที่เป็นคนให้บริการหรือหน่วยงานที่เป็นคนขายเนี่ยมันก็จะเกิดรายได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับหน่วยงานที่เป็นคนซื้อหรือคนรับบริการก็จะเกิดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นแสดงว่ามันจะมีทั้งรายได้เกิดขึ้นสำหรับหน่วยงานหนึ่งแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นกับอีกหน่วยงานหนึ่งที่เป็นหน่วยงานผู้ใช้นะครับเพราะนั้นราคาที่เรียกว่าราคาโอนซึ่งหน่วยงานจะคิดระหว่างกันเนี่ยนะครับนะเพราะนั้นมันก็ต้องกำหนดราคาโอนที่เหมาะสมนะครับว่าควรที่จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยที่ต้องคำนึงถึงสุดท้ายแล้วก็คือต้องคำนึงว่าเป้าหมายร่วมขององค์กรเป็นยังไงนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วราคาโอนเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อทั้งฝั่งของผู้ให้บริการที่ฝั่งที่ก่อให้เกิดรายได้แล้วก็ฝั่งของผู้ใช้บริการหรือว่าผู้ซื้อสินค้านะครับก็คือค่าใช้จ่ายนะครับคราวนี้ถ้าเป็นราคาโอนเนี่ยถามว่าจะกำหนดกันด้วยวิธีการใดบ้างนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีนะครับ1ก็คือใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์เลยนะครับหรือใช้ราคาทุนนะครับและสุดท้ายก็คืออาจจะเกิดการเจรจาต่อรองระหว่างหน่วยงานผู้โอนกับหน่วยงานผู้รับโอนนะครับอันนี้ก็มีด้วยกัน3วิธีนะครับแต่หลักนะครับแต่หลักในการกำหนดราคาโอนโดยง่ายนะครับก็คือกำหนดแบบนี้ครับก็คือราคาโอนเท่ากับต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนะครับมีอะไรบ้างที่เป็นต้นทุนส่วนที่เป็นผันแปรต่อหน่วยนะครับแล้วก็บวกด้วยกับต้นทุนค่าเสียโอกาสนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกรอบที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่จะกำหนดราคาโอนนะครับคราวนี้ไอ้คำว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสหมายถึงอะไรนะครับต้นทุนค่าเสียโอกาสก็หมายถึงกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะครับที่หน่วยงานที่เป็นผู้ขายหรือผู้ให้บริการเนี่ยต้องสูญเสียไปนะครับจากการที่โอนให้กับหน่วยงานภายในด้วยกันเองนะครับเปรียบเทียบง่ายๆคือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานผู้ขายเนี่ยหรือหน่วยงานผู้ให้บริการเนี่ยจริงๆเขามีศักยภาพที่จะขายหรือให้บริการคนนอกนะครับแต่ถ้าเขายอมที่จะโอนหรือให้บริการหรือโอนสินค้าให้กับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภายในด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่ยอมที่จะสูญเสียกำไรที่เรียกว่ากำไรส่วนเกินเนี่ยไปเพราะนั้นเวลาที่กำหนดราคาโอนนะครับที่เป็นราคาโอนระหว่างหน่วยงานภายในด้วยกันเนี่ยก็เลยผู้โอนเลยต้องพิจารณาเรื่องของตัวต้นทุนค่าเสียโอกาสที่เขาจะได้รับด้วยนะครับอีก2ประเด็นถัดมานะครับเป็นข้อที่เราต้องคำนึงถึงเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการบัญชีตามรับผิดชอบก็คือตัวรายได้ร่วมนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์กำไรเนี่ยนะครับที่เขาต้องดูแลทั้งรายได้แล้วก็ดูแลเรื่องของต้นทุนเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าศูนย์กำไรเนี่ยเขาสามารถสร้างกำไรได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานนะครับนะมีหลายศูนย์ที่ร่วมกันสร้างรายได้เนี่ยแน่นอนครับมันก็จะเกิดความกังวลว่าแล้วจะแบ่งกันอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นก็คือแน่นอนมันก็ต้องกำหนดเกณฑ์ในการเกณฑ์หรือข้อตกลงกันให้ชัดแล้วก็ยุติธรรมว่าถ้ามันเกิดความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับที่ทำให้เกิดรายได้เนี่ยจะแบ่งกันอย่างไรนะครับเพื่อจะให้เกิดความยุติธรรมเหมาะสมแล้วก็เป็นที่ยอมรับได้ในแต่ละแผนกหรือแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละศูนย์ที่มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้นะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายร่วมหรือต้นทุนร่วมก็จะทำนองเดียวกันนะครับก็คือต้นทุนเนี่ยมันอาจจะกิจการจ่ายไปแล้วนะครับแต่ว่ามันสามมีผลประโยชน์นะครับหรือว่าสามารถมีหลายหน่วยงานหรือหลายศูนย์เนี่ยนะครับได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดการปันส่วนนะครับเพราะนั้นแนวคิดหนึ่งก็อาจจะเกิดการปันส่วนก็คือแบ่งกันเพราะว่าทุกคนมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะได้รับประโยชน์จากการที่จ่ายค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนจำนวนนั้นไปนะครับเพราะนั้นก็ต้องตกลงกันให้ชัดเจนนะครับว่าถ้ามีต้นทุนร่วมหรือค่าใช้จ่ายร่วมเนี่ยระหว่างศูนย์หรือระหว่างหน่วยงานเนี่ยจะแบ่งกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็น3ประเด็นที่ฝากไว้เมื่อเราจะเอาเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบไปใช้นะครับคราวนี้เราลองมาดูว่า
ตอนนี้เราถึงขั้นตอนของการวัดนะครับว่าเราจะวัดผลการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโดยเฉพาะศูนย์ต้นทุนเรากำลังจะพูดถึงแต่ละลักษณะของศูนย์และนะครับซึ่งศูนย์ต้นทุนก็คือดูแลเรื่องต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเนี่ยขั้นตอนก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนนะครับวิธีการวัดหรือขั้นตอนการวัดเนี่ยไม่

ก็จะเป็นศูนย์ประเภทใดก็ตามก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับ1ก็คือกําหนดเป้าหมายก่อนนะครับหรือขอบเขตความรับผิดชอบของศูนย์ต้นทุนนะครับศูนย์ต้นทุนคือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นศูนย์ต้นทุนเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบคือศูนย์ต้นทุนที่เป็นต้นทุนทางการผลิตอันนี้ก็สามารถกําหนดตัว standard cost หรือว่าต้นทุนมาตรฐานได้กับอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าศูนย์ต้นทุนทางการบริหารอันนี้มันกําหนดตัว standard cost ไม่ได้แต่อาจจะกำหนดในลักษณะของงบประมาณนะครับอันที่2หรือขั้นตอนที่2ก็คือกำหนดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของหน่วยงานวิเคราะห์ว่าต้นทุนนั้นเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่อยู่ในอำนาจการควบคุมของเขาไหมที่เรียกว่าต้นทุนที่ควบคุมได้กับต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้อันนี้เราจะต้องแยกลักษณะของต้นทุนของให้ชัดเพราะว่ามันมีผลต่อการประเมินผลเขานะครับส่วนอันสุดท้ายก็เป็นการอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการกำหนดงบประมาณและมาตรฐานการใช้จ่ายและสุดท้ายก็จบลงด้วยเรื่องของการรายงานผลนะครับคราวนี้วิธีการรายงานผลนะครับของศูนย์ต้นทุนนะครับการรายงานผลก็จะมีแนวทางอยู่ด้วยกัน4แนวทาง1ก็คือระบุต้นทุนทั้งหมดของหน่วยงานนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วต้นทุนนั้นเนี่ยต้นทุนตามงบประมาณเนี่ยมันมีเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ไปดูว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงนะครับใช้อะไรไปบ้างแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับตัวงบประมาณที่กำหนดหรือมาตรฐานที่กำหนดถูกไหมครับหลังจากนั้นก็ต้องแยกอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นส่วนที่อยู่ในอำนาจการควบคุมของหัวหน้าหน่วยงานกับอีกต้นทุนอีกกลุ่มนึงอาจจะเป็นต้นทุนที่เขาไม่สามารถตัดสินใจได้เองเพราะนั้นเราก็ต้องแยกต้นทุนนี้ออกเป็น2ส่วนนะครับกับอีกแนวทางนึงก็คือเรื่องของการใช้ตัวงบประมาณยืดหยุ่นนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของการจัดทำงบประมาณมีการกำหนดขึ้นโดยหลายระดับของการดำเนินงานหรือหลายระดับของกิจกรรมเพื่อสุดท้ายก็จะได้นำมาใช้ในการประเมินผลได้อย่างเหมาะสมนะครับเราขยับมาดูอีกศูนย์หนึ่งนะครับเรื่องเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์กำไรนะครับนะขั้นตอนก็ทำนองเดียวกันอย่างที่ผมเรียนให้ทุกท่านทราบเมื่อสักครู่ก็คือหนึ่งก็คือต้องกำหนดขอบเขตก่อนว่าขอบเขตของการดำเนินงานของศูนย์กำไรเนี่ยมันอาจจะอยู่ในรูปของกลุ่มผลิตภัณฑ์ในรูปของประเภทของสินค้าหรืออาจจะอยู่ในรูปของพื้นที่ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็มากำหนดตัวชี้วัดนะครับก็คือการกำหนดค่าเป้าหมายให้กับศูนย์นั่นเองนะครับและสุดท้ายก็มีการวัดผลก็คือเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไปเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดแล้วก็สุดท้ายก็รายงานว่าผลการเป็นงานนั้นเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่นะครับเนื่องจากตัวศูนย์กำไรเนี่ยถ้าเราย้อนไปเมื่อสักครู่ว่าตัวศูนย์กำไรเนี่ยเขาจะเกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินอยู่2ส่วนก็คือตัวที่พูดถึงรายได้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องดูแลทั้งรายได้แล้วก็ดูแลทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อสุดท้ายก็คือให้ได้กำไรตามที่กำหนดคราวนี้กำไรเนี่ยนะครับของศูนย์กำไรเนี่ยมันก็มีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะนะครับซึ่งในที่นี้ผมแบ่งกำไรของศูนย์กำไรเนี่ยเป็น4ลักษณะ1แล้วเรียกว่ากำไรส่วนเกินนะครับ2เรียกว่ากำไรที่ควบคุมได้โดยผู้จัดการ3เรียกว่ากำไรของศูนย์กำไรและสุดท้ายเรียกว่ากำไรจากการดำเนินงานคราวนี้ถ้าเราเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพว่ากำไรทั้ง4ลักษณะเนี่ยมันอยู่ในส่วนใดของงบกำไรขาดทุนนะครับผมก็ยกงบกำไรขาดทุนขึ้นมาในสไลด์นี้ว่าตัวถ้าเราจัดทำงบกำไรขาดทุนเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวกำไรส่วนเกินซึ่งเป็นตัวกำไรแรกเนี่ยนะครับก็เกิดจากเอายอดขายหักด้วยต้นทุนผันแปรเป็นกำไรส่วนเกินนะครับแล้วก็หักด้วยต้นทุนคงที่ทางตรงที่อยู่ในอำนาจหรือควบคุมได้ของผู้จัดการเราก็จะเรียกกำไรเนี้ยว่ากำไรที่ควบคุมได้โดยผู้จัดการนะถ้าเราไปหักออกจากต้นทุนคงที่ที่ควบคุมไม่ได้โดยผู้จัดการนะครับก็จะเป็นกำไรของศูนย์นะครับแล้วสุดท้ายก็คือมีต้นทุนไหมที่อาจจะมีศูนย์กำไรอยู่หลายศูนย์นะครับแล้วเป็นต้นทุนที่ใช้ร่วมกันแล้วแบ่งกันเนี่ยนะครับหากต้นทุนร่วมออกก็จะเรียกว่ากำไรจากการดำเนินงานเพราะนั้นเนี่ยในการประเมินผลของศูนย์กำไรก็ต้องดูว่าเราจะวัดนะครับการปฏิบัติงานของศูนย์กำไรเนี่ยด้วยกำไรประเภทใดหรือลักษณะใดซึ่งปรากฏในงบกำไรขาดทุนในสไลด์นี้นะครับมาถึงการประเมินผลการแบ่งงานของศูนย์ลงทุนนะครับซึ่งก็จะมีขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนก็คือแน่นอนต้องกำศูนย์ลงทุนต้องดูแลรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วก็ความคุ้มค่าของการลงทุนเพราะนั้นเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือต้องกำหนดนิยามว่าคำว่ากำไรเนี่ยเราจะใช้กำไรอะไรนะครับรวมทั้งเงินลงทุนเนี่ยเราจะให้นิยามของเงินลงทุนไว้ยังไงอันนี้มันเป็นข้อตกลงที่เราต้องคุยกันตอนที่เรากำหนดนะครับเพราะว่าไม่งั้นตอนวัดผลเรื่อง

ประเมินผลอาจจะมีข้ ถกเถียงกันนะครับก็ตกลงกันให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็กำหนดตัวชี้วัดนะครับก็ตัวชี้วัดของศูนย์ลงทุนเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับก็คือตัว Return on Investment หรือเรียกว่า ROI นะครับตัว Residual Income หรือเรียกว่า RI และสุดท้ายก็เรียกว่า EVA นะครับหรือว่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อันนี้ก็คือกำหนดตัวชี้วัดให้นะครับหลังจากนั้นก็ไปวัดผลจริงแล้วก็ไปวิเคราะห์ผลหรือรายงานผลนะครับคราวนี้เราลองมาดูสูตรเล็กน้อยนะครับสำหรับตัว Return on Investment นะครับนะถ้าถามว่าสูตรใหญ่เลยก็คือ ROI เท่ากับกำไรหารด้วยเงินลงทุนนะครับแล้วก็คูณได้100เพื่อทำให้เป็น100ละนะครับแต่ถ้าสมมุติเราอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับที่มานะครับว่ากำไรมันมาจากแหล่งใดเนี่ยเราสามารถขยายการวิเคราะห์ที่เรียกว่าดูปองอนาลิซิสนะครับก็คือว่ากำไรที่ได้เนี่ยมันจะเกิดจาก3ปัจจัย1ก็คือการเพิ่มยอดขายการลดค่าใช้จ่ายนะครับตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์นะครับเพราะนั้นเวลาที่เราวิเคราะห์ ROI แบบดูปองเนี่ยเราก็จะแยก ROI เป็น2องค์ประกอบก็คือ Return on Sale นะครับกับ Asset Turnover นะครับซึ่งก็จะมาจาก Return on Sale ก็มาจากกำไรหารด้วยยอดขายนะครับส่วน Asset Turnover ก็มาจากยอดขายหารด้วยสินทรัพย์เพราะนั้นถ้าตัวสุดท้ายตัวReturn on Investment ซึ่งเราต้องการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากปัจจัยทั้ง3ปัจจัยก็คือทำยังไงก็ได้ให้เพิ่มยอดขายทำไงก็ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสุดท้ายก็คือทำไงก็ได้ทรัพย์สินหรือเงินลงทุนที่เรามีเนี่ยต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถทำได้ทั้ง3องค์ประกอบเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยตัว Return on Investment ของศูนย์ลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้อีกตัวชี้วัดนึงก็คือตัว residual income นะครับหรือว่ากำไรส่วนที่เหลืออันนี้ผลลัพธ์จะออกมาเป็นจำนวนเงินนะครับสูตรที่ใช้ก็คือเอากำไรจากการดำเนินงานตั้งนะครับแล้วก็ไปลบออกจากเงินลงทุนนะครับหรือสินทรัพย์นะอันนี้ก็เรียนย้ำอีกครั้งว่าเราต้องพูดกันเรื่องนิยามให้ชัดเจนว่าคำว่าเงินลงทุนเนี่ยใช้อะไรนะครับแล้วก็คูณด้วยอัตราผลตอบแทนที่ต้องการนะครับส่วนสุดท้ายเราเรียกว่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์นะครับนะสูตรที่ใช้ก็คือกำไรจากการดำเนินงานนะครับหลังหักภาษีลบด้วยต้นทุนเงินทุนถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนที่ใช้นะครับคราวนี้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็อาจจะออกมาในรูป EVA นะครับเท่ากับ0ก็คือแปลว่าศูนย์ลงทุนนั้นสามารถบริหารงานแล้วก่อให้เกิดกำไรที่เพียงพอกับต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนเงินทุนพอดีนะครับก็คือEVA เท่ากับ0แต่ถ้าน้อยกว่า0อันนี้จะบ่งบอกความไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่ากำไรที่ได้เนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับต้นทุนหรือเงินทุนนะครับและสุดท้ายก็คือถ้ามากกว่าก็แปลว่ามีประสิทธิภาพนะครับวิธีการคำนวณ นะครับอันนี้ก็อาจจะดูไว้นะครับก็คือเอากำไรจากการดำเนินงานนะครับลบด้วยภาษีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ตัวปัจจัยตัวที่1ก็คือตัวกำไรจากการดำเนินงานหลังภาษีซึ่งเราเรียกย่อๆว่าNOPATนะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับเงินทุนนะครับโดยเฉพาะต้นทุนของเงินทุนซึ่งวิธีการคำนวณก็คือเงินทุนที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งในที่นี้สมมุติว่าเราวัดด้วยตัว total asset หรือว่าสินทรัพย์รวมนะครับเอาสินหนี้สินหมุนเวียนไปลบออกนะครับก็จะได้ตัวเงินทุนที่เราใช้นะครับหลังจากนั้นก็ไปคูณด้วยต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะครับก็จะทราบว่ามีต้นทุนของการใช้เงินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับตัว NOPAT ข้างบนนะครับก็จะได้ค่าสุดท้ายที่เรียกว่า EVA ซึ่งอาจจะเป็นบวกเป็นลบมากกว่า0น้อยกว่า0หรืออาจจะเท่ากับ0ก็ได้อย่างที่เราได้อธิบายไว้ในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับวิธีการคำนวณตัว EVA ก็สามารถทำได้2ลักษณะนะครับก็คืออาจจะคำนวณโดยใช้กำไรจากการดำเนินงานหลังภาษีหักด้วยต้นทุนนะครับหรือจะใช้วิธีหนึ่งที่เราเรียกว่าการใช้วิเคราะห์หรือว่าการคำนวณโดยใช้สเปรดนะครับหรือว่าส่วนต่างของตัว return นะครับกับตัวต้นทุนของเงินทุนนะครับอันนี้ก็จะมีวิธีการคำนวณอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับในพาร์ทสุดท้ายนะครับของหน่วยนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับอีกโดยใช้ตัวการวัดผลงานแบบดุลยภาพนะครับหรือที่เรียกว่า Balance Scorecard นะครับหรือเราเรียกตัวย่อว่าตัว BSC อันนี้ก็คือระบบในการบริหารงานแล้วก็การประเมินผลทั่วทั้งองค์กรนะครับนะรวมถึงการวัดผลตัวศูนย์ลงทุนด้วยเนี่ยนะครับนอกจากจะดูเรื่องตัวเลขก็อาจจะต้องดูเรื่องความเชื่อม

โยงของการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจแล้วก็แผนกลยุทธ์นะครับแล้วก็แปลงมาสู่เรื่องของความรับผิดชอบในศูนย์ลงทุนนะครับคราวนี้ตัวชี้วัดที่จะใช้วัดการปฏิบัติงานในตัวบาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4มิตินะครับก็คือมิติทางด้านการเงินมิติทางด้านลูกค้ามิติด้านกระบวนการภายในแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้และเจริญเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าบาลานซ์สกอร์การ์ดก็คือเป็นการพูดถึงให้ครอบคลุมนะครับทั้งมิติต่างๆของการดำเนินงานนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะจบในหน่วยนี้นะครับเราก็ลองมาดูตัวชี้วัดที่เราจำแนกตามมิติต่างๆของตัวบาลานซ์สกอร์การ์ดนะครับเช่นถ้าเป็นมิติเรื่องของ financial ก็คือการเงินก็อาจจะดูเรื่องของการเพิ่มของกำไรกระแสเงินสดราคาหุ้นหรือตัว dividend payout ratio นะครับหรือถ้าเป็นมุมมองทางด้านลูกค้านะครับก็อาจจะพูดถึงเรื่องของลูกค้าซื้อซ้ำเท่าไหร่มี market share เท่าไหร่นะครับหรือถ้าพูดถึงเรื่องของกระบวนการภายในก็พูดถึงเรื่องระยะเวลาในการผลิตนะครับพูดถึงจำนวนอุบัติเหตุในโรงงานลดน้อยลงไหมนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายเป็นเรื่องการเรียนรู้แล้วก็การเจริญเติบโตอันนี้ก็จะพูดถึงอาจจะมีตัวชี้วัดเรื่องของการฝึกอบรมนะครับพูดถึงเรื่องอัตราการเข้าออกของพนักงานนะครับมีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะนั้นในสไลด์เนี้ยนักศึกษาจะเห็นว่าตัวมิตินะครับที่เราแบ่งออกเป็น4มิติเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันก็คือนะครับมีลักษณะเป็นความเชื่อมโยงแบบเนี้ยครับนะครับก็คือถ้าบุคลากรมีการเรียนรู้นะครับได้รับการพัฒนานะครับมันก็จะนำมาซึ่งกระบวนการการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพถ้ากระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพนะครับมันก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจแล้วสุดท้ายก็นำมาสู่เรื่องของการบรรลุผลสำเร็จที่เรียกว่าตัวชี้วัดทางด้านการเงินนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาที่เราสรุปไว้นะครับในหน่วยที่6นี้ครับนะว่าด้วยเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ครับหลังจากที่นักศึกษานะครับได้รับฟังเนื้อหาทั้งหมดนะครับในหน่วยที่4 5และ6แล้วนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าถ้ามันมีประเด็นสำคัญอะไรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของข้อสอบนะครับที่จำเป็นที่นักศึกษาจะต้องไปกลับไปเตรียมตัวนะครับนะเราก็ลองมาดูว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างที่ผมพอที่จะ อธิบายหรือสรุปหลังจากที่นำเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ได้ฟังไปแล้วเนี่ยมาลองลำลองให้เป็นข้อสอบเพื่อที่จะนักศึกษาจะได้เตรียมตัวนะครับคราวนี้เรามาลองดูทบทวนของหน่วยที่4นะครับนะลองดูคำถามแรกนะครับก็คือตัวเขาถามว่างบประมาณหลักนะครับหรือที่เราเรียกว่า master budget แบ่งได้ตามข้อใดนะครับก็มีตัวเลือกอยู่ด้วยกัน5ตัวเลือกนะครับ1ก็คือแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือตัวงบประมาณรายได้แล้วก็งบประมาณรายจ่ายนะครับตัวเลือกที่2มี2ประเภทนะครับเรียกว่างบประมาณดำเนินงานแล้วก็งบประมาณการเงินตัวเลือกที่3นะครับมี3ประเภทนะครับก็คืองบประมาณการผลิตงบประมาณการขายแล้วก็งบประมาณกำไรขาดทุนตัวเลือกที่4นะครับมี3ประเภทก็คือตัวงบประมาณการขายงบประมาณเงินสดแล้วก็งบประมาณลงทุนนะครับส่วนตัวเลือกสุดท้ายตัวเลือกที่5นะครับมี4ประเภทก็คืองบประมาณดำเนินงานงบประมาณลงทุนงบประมาณเงินสดและสุดท้ายคืองบประมาณฐานะการเงินเพราะฉะนั้นตัว Master Budget นะครับจริงๆในเนื้อหาเนี่ยเราได้พูดกันไว้ในช่วงใช่ไหมครับว่าตัวงบประมาณเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญอยู่ด้วยกัน3ข้อ1ก็คืองบประมาณเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ถูกไหมครับงบประมาณเพื่อจะใช้เป็นสิ่งบอกเหตุนะครับและสุดท้ายก็คืองบประมาณเพื่อการจูงใจนะครับจริงๆคำถามข้อนี้จะเป็นเรื่องของบทบาทของงบประมาณในการวางแผนกลยุทธ์นะครับตัวเฉลยก็คือแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คืองบประมาณดำเนินงานกับงบประมาณการเงินนะครับจริงๆตัวงบประมาณดำเนินงานคืออะไรผลลัพธ์สุดท้ายของมันดำเนินงานก็คือต้องการทราบว่ากิจการเนี่ยมีกำไรหรือขาดทุนก็คือดูผลประกอบการนะครับก็จะมีตั้งแต่งบประมาณการขายถ้าเราพูดถึงงบประมาณที่เป็นงบประมาณย่อยลงไปอีกนะครับถ้าจะแบ่งตัว Master เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือเฉลยในตัวเลือกที่2แต่ถ้าเราจะนำเราจะอธิบายต่อนะครับว่าตัวงบประมาณดำเนินงานเนี่ยมันก็จะมีตัวงบประมาณย่อย
ั้งแต่งบ

ประมาณการขายงบประมาณการผลิตงบประมาณค่าใช้จ่ายอะไรไปเรื่อยเลยครับแล้วสุดท้ายก็ไปจบลงที่งบกำไรขาดทุนโดยประมาณอันนี้คืองบประมาณแรกที่เรียกว่างบประมาณดำเนินงานนะครับจำง่ายๆคืองบประมาณดำเนินงานสุดท้ายต้องการทราบผลประกอบการก็คือกำไรหรือขาดทุนกับอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่างบประมาณการเงินนะครับผลลัพธ์สุดท้ายเลยก็คือต้องการทราบฐานะการเงินโดยประมาณนะครับเพราะนั้นงบประมาณที่เป็นงบประมาณย่อยของตัว financial budget เนี่ยนะครับก็จะมีตัวงบประมาณรายจ่ายลงทุนนะครับงบประมาณเงินสดนะครับหรือแล้วก็อีกอันนึงเป็นงบกระแสเงินสดโดยประมาณนะครับแล้วสุดท้ายก็คืองบแสดงฐานะการเงินโดยประมาณนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการอธิบายเพื่อขยายต่อนะครับนะแต่โดยสรุปก็คือตัว master budget มีด้วยกัน2ประเภทก็คือตัว operation กับตัว financial นะครับแต่ว่านักศึกษาก็ขยายต่อว่าแล้วไอ้ตัว operation เนี่ยมันมีงบประมาณย่อยอะไรบ้างตัว financial มีงบประมาณย่อยอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นคำถามข้อแรกนะครับคราวนี้เราลองมาดูคำถามอีกข้อหนึ่งนะครับเราช่วยกันวิเคราะห์ว่าข้อใดไม่ใช่นะครับลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานนะครับที่เรียกว่า performance report เนี่ยเพื่อการควบคุมนะครับจริงๆในเนื้อหาเนี่ยเราก็ได้สรุปไว้แล้วว่าจริงๆแล้วสุดท้ายใช่ไหมครับว่าผู้บริหารเองเนี่ยก็ต้องการทราบตัวผลการปฏิบัติงานเวลาที่เรารายงานผลการปฏิบัติงานเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่ควรจะเป็นว่ามีลักษณะอะไรบ้างนะครับในคำถามข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่นะครับตัวเลือกที่1เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบตัวเลือกที่2ทันตามกำหนดเวลาตัวเลือกที่3มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยตัวเลือกที่4ครับคำนึงถึงข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตัวเลือกสุดท้ายนะครับคือการรายงานข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นข้อใดไม่ใช่นะครับคำตอบก็คือข้อตัวเลือกที่4นะครับจริงๆแล้วเราต้องจับประเด็นอย่างนี้ก่อนว่าไอ้ตัว performance report เนี่ยมันเป็นรายงานภายในนะครับก็คือใช้ภายในกิจการหรือภายในองค์กรเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องไปคำนึงถึงข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือมาตรฐานการบัญชีนะครับเพราะว่ามาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินเนี่ยมันเป็นข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นเพื่อให้กิจการเนี่ยจัดทำรายงานทางการเงินหรืองบการเงินเนี่ยเพื่อเสนอบุคคลภายนอกตามข้อกำหนดนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึง performance report ที่ใช้ภายในเพราะนั้นตัว4จึงไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับเพราะนั้นประเด็นก็คือต้องเข้าใจคำว่า performance report ก่อนว่าใช้ภายในนะครับเพราะนั้นตัวที่ไม่ต้องสนใจหรือไม่ใช่นะก็คือเราไม่ต้องไปคำนึงเลยว่าตัวมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือมาตรฐานการบัญชีว่าอย่างไรนะครับมาถึงคำถามอีกข้อนึงนะครับนะก็ยังอยู่ในกลุ่มของตัวงบประมาณนะครับคำถามถามว่าการจัดทำงบประมาณนะครับนะมีอยู่หลายแบบนะครับนะที่คำถามก็คือการจัดทำงบประมาณที่ใช้งบประมาณในปีปัจจุบันเป็นฐานนะครับก็คือใช้ข้อมูลของปีปัจจุบันเป็นฐานเพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณของปีถัดไปนะครับโดยอาจจะมีการปรับข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับถ้าสภาพหรือว่าลักษณะของการทำงบประมาณเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเขาถามว่าเรากำลังพูดถึงการจัดทำงบประมาณโดยใช้เกณฑ์ในข้อใดนะครับตัวเลือกที่หนึ่งเราเรียกว่าเกณฑ์ส่วนเพิ่มตัวเลือกที่2นะครับเกณฑ์ฐานศูนย์ตัวเลือกที่3เกณฑ์ฐานกิจกรรมและตัวเลือกที่4เราเรียกเกณฑ์ยืดหยุ่นนะครับตัวเลือกสุดท้ายนะครับตัวเลือกที่5เรียกว่าเกณฑ์แนวคิดเดิมนะคำตอบของข้อนี้นะครับคำสำคัญของคำถามก็คือใช้ปีปัจจุบันเป็นฐานเพื่อเอาไปทำงบปีหน้าแต่ต้องถูกปรับด้วยข้อมูลบางตัวนะครับซึ่งให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเกณฑ์แรกนะครับเราเรียกว่าเกณฑ์ส่วนเพิ่มนะครับก็คือมันอาจจะพูดถึงเช่นสมมติว่าเราต้องกำหนดตัวงบประมาณการขายนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพก็คือถ้าเราต้องการกำหนดงบประมาณการขายตัวงบประมาณการขายเนี่ยมันจะมีองค์ปัจจัยอยู่ด้วยกัน2ตัวก็คือจำนวนหน่วยขายและก็ราคาขายถูกไหมครับถ้าสมมุติเราพูดถึงราคาขายมันอาจจะต้องมีปัจจัย
ที่อาจจะต้องคำนึงถึงนะครับเช่นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่เพราะมันจะมีผลต่อเรื่องของราคาขายที่จะกำหนดเห็นไหมครับอันนี้เราเรียกว่าการจัดทำงบประมาณที่เราเรียกว่าเกณฑ์ส่วนเพิ่มครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของข้อสอบในหน่วยที่4หรือเป็นการทบทวนเนื้อหาในหน่วยที่4นะครับคราวนี้เราลองมาดูเนื้อหาทบทวนในหน่วยที่5นะครับหน่วยที่5เป็นเรื่องของการวิเคราะห์และการรายงานผลต่างนะครับครับมาดูอีกข้อนึงนะครับเป็นเรื่องของบริษัทแห่งหนึ่งจัดทำงบประมาณกำไรขาดทุนนะครับโดยกำหนดหน่วยขายไว้ที่จำนวน 5,000 หน่วยนะครับอันนี้ก็คือตอนที่เราทำงบประมาณนะครับก็กำหนดหน่วยขายไว้ที่ 5,000 หน่วยแล้วก็กำหนดราคาขายไว้ที่หน่วยละ12บาทนะครับโดย มีต้นทุนผันแปรนะครับตามงบประมาณที่กำหนดไว้ก็คือหน่วยละ8บาทนะครับเพราะนั้นตัวเลข3ตัวแรกนะครับก็คือ 5,000 หน่วย12บาทต่อหน่วยแล้วก็8บาทต่อหน่วยซึ่งเป็นต้นทุนผันแปรเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกกำหนดไว้ในงบประมาณนะครับเมื่อสิ้นงวดปรากฏว่าบริษัทขายสินค้าได้จริงนะอันนี้แสดงว่าตั้งแต่ข้อความเนี้ยนะครับก็แสดงว่าเป็นผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็คือขายสินค้าได้จริง 5,200 หน่วยนะครับแล้วก็ขายได้ในราคาหน่วยละ9บาทรวมทั้งเกิดต้นทุนผันแปรหน่วยละ7บาท50สตางค์นะครับคำถามก็คือผลต่างจำนวนหน่วยขายเท่ากับข้อใดนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมอ่านโจทย์ให้ทุกท่านฟังเนี่ยเพราะว่าเราจะได้แบ่งนะครับว่าเนื้อหาหรือว่าหรือข้อมูลที่ให้จากโจทย์เนี่ยนะครับมันจะมีข้อมูลสำคัญอยู่2ส่วนนะครับเพราะนั้นถ้าเรากลับไปที่เนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยเราผมพยายามเรียนย้ำว่าข้อมูลที่ก่อนที่เราจะวิเคราะห์ผลต่างเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก2แหล่งก็คือข้อมูลจากแหล่งที่เป็นตัวงบประมาณหรือตัวที่เป็นแผนงานหรือตัวที่เป็นต้นทุนมาตรฐานกับข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะนั้นจากโจทย์ข้อนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่ามันมีข้อมูล2ชุดอย่างที่ผมเรียนนะครับคราวนี้คำถามจากโจทย์นี้ก็คือผลต่างจำนวนหน่วยขายเท่ากับข้อใดนะครับมีตัวเลือกอยู่5ตัวเลือกนะครับข้อแรกก็คือ600บาทนะครับซึ่งเป็นผลต่างที่น่าพอใจนะครับในการวิเคราะห์ผลต่างนะครับในเนื้อหาก็จะบอกว่าการวิเคราะห์ผลต่างเนี่ยนะครับผลต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่างที่เป็นผลต่างในเชิงบวกสำหรับกิจการที่เราเรียกว่าผลต่างที่เป็นผลต่างที่น่าพอใจให้สัญลักษณ์ว่า F กับอีกผลต่างนึงก็คือเป็นผลต่างที่เป็นผลลบหรือเชิงลบต่อกิจการก็คือใช้ตัวย่อว่าตัว U นะครับเพราะนั้นตัวเลือกที่1คือ600 F นะครับก็แปลว่าเป็นผลต่างที่ดีนะครับอันนี้เรากำลังพูดถึงมุมหรือมิติทางด้านรายได้เพราะนั้นแปลว่า600ที่เป็น 600F เนี่ยก็แปลว่ารายได้สูงกว่างบประมาณที่กำหนดถูกไหมครับหรือถ้าเป็นตัวเลือกที่2ก็คือ700บาท U นะครับถ้า700บาท U ก็แปลว่ารายได้นะมิติของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยต่ำกว่าตัวงบประมาณที่กำหนดนะครับก็จะถือว่าเป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจคือ700 U ตัวเลือกที่3ก็คือ800บาท Fตัวเลือกที่4คือ 1,000 บาท F และตัวเลือกสุดท้ายคือ 1,200 U ข้อสอบในลักษณะแบบนี้นะครับนอกจากนักศึกษาจะต้องรู้ว่ามันมีข้อมูลอยู่2ชุดก็คือข้อมูลที่เป็นแผนข้อมูลที่เป็นงบประมาณหรือว่าข้อมูลที่เป็นมาตรฐานไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงอันนี้นักศึกษาต้องแยกละกับสิ่งที่จำเป็นเลยสำหรับการทำข้อสอบลักษณะนี้ก็คือเรื่องของสูตรที่ใช้ในการคำนวณ นะครับเพราะนั้นเราลองดูว่าข้อนี้นะครับจริงๆคำเฉลยเนี่ยก็คือตัว800บาทที่เป็น F นะครับคราวนี้วิธีการคำนวณเป็นยังไงนะครับสูตรที่ใช้ในการคำนวณผลต่างจำนวนหน่วยขายนะครับสูตรที่ใช้นะครับย้ำที่สูตรอีกครั้งหนึ่งก็คือเอาจำนวนหน่วยขายที่ขายได้จริงไปเปรียบเทียบกับจำนวนหน่วยขายตามงบประมาณนะครับคำว่าเอาไปเปรียบเทียบก็คือลบกันนั่นเองนะครับเอาของจริงลบด้วยตัวงบประมาณที่กำหนดนะครับแล้วเราก็ย้ำอีกครั้งว่าเรากำลังพูดถึงผลต่างที่มันมีผลกระทบต่อตัวกำไรส่วนเกินนะครับซึ่งสุดท้ายมันก็จะไปมีผลกระทบต่อกำไรที่เป็นกำไร
จากการดำเนินงานนะครับเพราะนั้นตัวคูณอีกตัวนึงก็คือกำไรส่วนเกินตามงบประมาณ

ต่อหน่วยนะอันนี้คือสูตรที่ใช้ในการคำนวณผลต่างจำนวนหน่วยขายนะเพราะนั้นเราแทนค่าตามสูตรนะครับจำนวนหน่วยขายที่ขายได้จริงก็คือขายได้ 5,200 หน่วยนะครับลบด้วยจำนวนหน่วยขายตามงบประมาณนะครับก็คือขายเซ็ตงบประมาณไว้ที่ 5,000 หน่วยหรือเป้าการขายก็คือ 5,000 เพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าในโพสต์แรกก็คือ5,000 ลบ 5,200 เนี่ยจริงๆมันก็บ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นผลต่างที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนักศึกษาจะเห็นว่ากำหนดเป้าขายไว้ 5,000 หน่วยแต่ขายได้จริง 5,200 หน่วยแสดงว่าในมุมหรือมิติของรายได้ก็แปลว่ามันสูงกว่างบประมาณก็แปลว่าเป็นผลต่างที่น่าพอใจอันนี้เป็นวิธีการ เหมือนสรุปว่ามันเป็นผลต่างที่ดีหรือไม่ดีสำหรับองค์กรนะครับย้ำอีกครั้งว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของรายได้เพราะนั้นถ้ารายได้สูงกว่าเป้านะครับแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงจำนวนหน่วยนะเพราะนั้นแสดงว่าจำนวนหน่วยเนี่ยมันสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้อยู่จำนวน200ก็แปลว่าเป็นผลต่างที่ดีนะครับก็คือขายได้มากกว่าเป้าหมายนะครับคูณด้วยกำไรส่วนเกินตามงบประมาณนะครับคราวนี้ตามงบประมาณเรากลับไปดูว่าตามงบประมาณเนี่ยเราตั้งไว้ว่าเราจะขายหน่วยละ12บาทนะครับแล้วก็มีตัวต้นทุนผันแปรเนี่ยหน่วยละ8บาทนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตามงบประมาณเนี่ยจะมีกำไรส่วนเกินนะครับหรือ contribution margin per unit เนี่ยหน่วยละ4บาทเพราะนั้นก็คือ200คูณ4นะครับก็เป็น800นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าเป็นผลต่างที่เป็นมุมบวกหรือว่าเป็นผลต่างที่ดีหรือเป็นผลต่างที่น่าพอใจสำหรับเรานะเพราะนั้นคำตอบก็คือ800 F นั่นเองนะครับลองดูอีกข้อนึงนะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับผมขยับมาที่เรื่องของการวิเคราะห์ผลต่างในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับเพราะนั้นในมุมของการผลิตเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวแผนนะครับที่เราเรียกว่าตัว standard cost หรือต้นทุนมาตรฐานนะครับเพราะนั้นในโจทย์ข้อนี้ก็จะประยุกต์เอาเรื่องต้นทุนมาตรฐานมาใช้ในการวิเคราะห์ผลต่างนะครับเราลองมาดูเนื้อของโจทย์ดูนะครับต้นทุนมาตรฐานวัตถุทางตรงสำหรับการผลิตเสื้อ1ตัวนะครับประกอบด้วยผ้านะครับจำนวน1เมตร50เซนติเมตรก็คือ 1.5 เมตรนะครับราคาเมตรละ30บาทนะครับอันนี้ก็คือตัว standard cost หรือมาตรฐานในการผลิตกำหนดไว้นะครับในเดือนปัจจุบันซื้อผ้า700เมตรนะครับในราคาเมตรละ32บาทนะครับอันนี้คือจำนวนผ้าหรือวัตถุดิบที่เราซื้อนะครับในราคาที่32ระหว่างเดือนผลิตเสื้อ300ตัวนะครับโดยเบิกผ้าเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับ500เมตรนะครับผลต่างปริมาณวัตถุทางตรงเท่ากับข้อใดนะครับผมก็เรียนอีกครั้งว่าเวลาที่เราพูดถึงการวิเคราะห์ผลต่างการคำนวณผลต่างเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีข้อมูล2ชุดนะครับก็คือข้อมูลที่เป็นสแตนดาร์ดข้อมูลที่เป็นค่าเป้าหมายนะครับในที่นี้เป็นเรื่องของการผลิตก็เลยพูดถึงเรื่องต้นทุนมาตรฐานนะครับและอีกข้อมูลหนึ่งข้อมูลที่ใช้จริงนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการต้องเข้าใจว่าสูตรนะครับในการคำนวณเป็นยังไงนะครับตัวเลือกมีอยู่ด้วยกัน5ตัวเลือกนะครับก็คือ800 F 1,000 U นะครับทำนองเดียวกันนะครับก็คือมีผลต่างที่เป็นมุมดีหรือเป็นทางบวกนะครับก็คือ F นะแต่ตอนนี้ในโจทย์ข้อนี้นักศึกษาจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของต้นทุนเพราะนั้นเวลาที่พูดถึงผลต่างที่เป็นมุมบวกหรือ F เนี่ยแปลว่ามันต้องต่ำกว่าก็คือใช้จ่ายไปจริงเนี่ยน้อยกว่าที่มาตรฐานกำหนดหรือน้อยกว่าที่งบประมาณกำหนดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องมือที่ใช้กำหนดค่าเป้าหมายอาจจะเป็นตัวบัดเจ็ตหรืออาจจะเป็นตัวสแตนดาร์ดคอสแต่ว่าโดยรวมก็คือว่าถ้าเป็นมุมของค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องสามารถประหยัดได้ถึงจะเป็น F แต่ถ้าใช้มากกว่าที่กำหนดก็จะเป็นผลต่างที่เรียกว่าไม่น่าพอใจคือ U เพราะนั้นตัวเลือกที่1คือ800 F ตัวเลือกที่2คือ 1,000 U นะครับตัวเลือกที่3 1,200 Uตัวเลือกที่4 1,400 F นะครับและตัวเลือกที่5คือ 1,500 U นะครับคราวนี้ข้อนี้ตอบข้อ5ก็คือ 1,500 U นะครับคำนวณได้อย่างไรนะครับลองมาดูวิธีการคำนวณในข้อนี้นะครับผลต่างปริมาณวัตถุทางตรงนะครับสูตรที่ใช้ก็คือเอาจำนวนนะจำนวนในที่นี้ผมเขียนย่อไว้ก็คือเนื่องจากเรากำลังพูดถึงตัวปริมาณของวัตถุทางตรงนะครับเราก็เลยพูดถึงจำนวนของวัตถุทางตรงที่ใช้ไปจริงในกระบวนการผลิต

ครับไปเปรียบเทียบกับจำนวนวัตถุดิบที่ตามมาตรฐานแล้วเนี่ยให้ใช้นะครับยอมให้ใช้เท่าไหร่นะครับคูณด้วยราคามาตรฐานต่อหน่วยของวัตถุดิบนะครับคราวนี้เรามาดูตัวแปรหรือว่าแทนนะครับไปในสูตรจำนวนที่ใช้จริงก็คือจำนวนของวัตถุดิบในโจทย์ข้อนี้ก็คือผ้านะครับว่ามีการเบิกผ้าเข้าสู่กระบวนการผลิตเนี่ยจำนวน500เมตรนะครับอันนี้ก็คือตัวโพสต์แรกนะครับก็คือจำนวนของผ้าที่เบิกเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับแต่ในโพสต์ต่อไปก็คือจำนวนของวัตถุดิบหรือจำนวนของวัตถุที่อนุญาตให้ใช้ตามมาตรฐานนะครับคราวนี้เราต้องไปอิงว่าในระดับของการผลิตหรือว่าจำนวนของเสื้อที่เราจะผลิตในเดือนนี้นะครับก็คือจำนวน300ตัวเราต้องกลับไปว่าในเสื้อ1ตัวเนี่ยถ้ากลับไปที่มาตรฐานกำหนดว่าเสื้อ1ตัวเนี่ยให้ใช้ผ้าเนี่ย1เมตร50เซนติเมตรหรือ 1.5 เมตรเพราะนั้นในวอลยุ่มหรือว่าในระดับของการผลิตในเดือนนี้ที่300ตัวเนี่ยนะครับตามมาตรฐานเนี่ยเราควรจะใช้ตัวผ้าเนี่ย450เมตรนะครับเปรียบเทียบเบิกผ้าเข้าสู่กระบวนการผลิต500เมตรแต่ถ้าอ้างอิงกับวอลยุ่มหรือว่าระดับการผลิตในเดือนนี้ที่300ตัว1ตัวตามมาตรฐานให้ใช้เมตร50แสดงว่าควรจะใช้ผ้าเนี่ย450เมตรเพราะนั้นแปลว่าตอนนี้เราใช้ผ้ามากกว่ามาตรฐานกำหนดเพราะนั้นในมิติของรายจ่ายหรือมิติของค่าใช้จ่ายถ้ามันใช้เกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดเราถือว่ามันเป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจนะครับคราวนี้เท่าไหร่นะครับเรารู้แล้วว่ามันไม่น่าพอใจนะครับคำถามคือเท่าไหร่นะครับก็คูณด้วยราคามาตรฐานว่าวัตถุดิบเนี่ยกำหนดว่าจะต้องใช้ผ้าเนี่ยที่มาตรฐานกำหนดไว้คือเมตรละ30บาทเพราะนั้นก็คือ550เมตรที่ใช้ไปมากกว่าที่มาตรฐานกำหนดคูณด้วยราคามาตรฐานที่30เพราะนั้นก็คือ 1,500 ยูที่ไม่น่าพอใจนะครับคำตอบก็คือตัวเลือกที่5นะครับ 1,500 ยูนะครับอีกข้อนึงนะครับสำหรับในหน่วยนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะถามทวนอีกครั้งนะครับว่าเราพอจำตัวผลต่างได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของผลต่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตนะครับเมื่อกี้ในหน่วยในเนื้อหาเนี่ยเราจะพูดถึงว่าถ้าเป็นผลต่างที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเนี่ยเราก็จะจำแนกเป็นผลต่างที่เกี่ยวกับวัตถุทางตรงผลต่างที่เป็นค่าแรงทางตรงถูกไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นผลต่างที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ผลต่างในตัวที่3นะครับก็คือผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตคำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่นะครับข้อใดไม่ใช่ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตหากวิเคราะห์แบบ4ผลต่างนะถ้านักศึกษาจำได้ก็คือตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยถ้าเราแบ่งตามพฤติกรรมของต้นทุนเนี่ยเราจะแบ่งเป็นต้นทุนผันแปรต้นทุนการผลิตผันแปรนะครับกับต้นทุนการผลิตคงที่ถูกไหมครับถ้าเราแบ่งตามพฤติกรรมจะมี2อันแล้วต้นทุนในแต่ละพฤติกรรมนะก็จะแบ่งผลต่างออกเป็นอีก2ผลต่างนะครับก็คือตัวผลต่างที่เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นผลต่างการใช้จ่ายผันแปรกับผลต่างประสิทธิภาพนะครับค่าใช้จ่ายผันแปรอันนี้คือส่วนแรกกับอีกส่วนนึงก็คือผลต่างที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่นะครับก็จะแบ่งเป็นอีก2ตัวที่เราเรียกว่าผลต่างการใช้จ่ายคงที่กับผลต่างกำลังการผลิตเพราะนั้นคำว่าการวิเคราะห์แบบ4ผลต่างนะครับก็คือวิเคราะห์ในแต่ละตัวแยกออกมานะครับก็คือผันแปร2ตัวแล้วก็คงที่2ตัวเราจะเรียกรวมกันว่าการวิเคราะห์แบบ4ผลต่างนะครับคำถามก็คืออันไหนที่ไม่อยู่ในการวิเคราะห์4ผลต่างของตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ3นะครับก็คือผลต่างการใช้จ่ายยืดหยุ่นนะครับเพราะว่าทั้ง4ตัวเลือกที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นผลต่างที่ผม อธิบายในเนื้อหาแล้วก็สรุปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือมีผลต่างการใช้จ่ายผันแปรนะครับแล้วก็ผลต่างประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายผันแปรนะครับตัวเลือกที่1กับ4เนี่ยเป็นผลต่างที่พูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรส่วนตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่5นะครับอันนี้เป็นวิกผลต่างที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่
นะครับ

ราวนี้มาถึงทบทวนนะครับของหน่วยที่6นะครับนะในข้อแรกนะครับคำถามถามว่าหน่วยงานตามข้อใดจัดเป็นศูนย์กำไรนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวเลือกนะครับเราลองมาทวนกันซิว่าคำว่า responsibility center หรือภาษาไทยที่เรียกว่าศูนย์ความรับผิดชอบเนี่ยคำว่าศูนย์ความรับผิดชอบก็คือหน่วยงานของเราหน่วยงานขององค์กรที่ถูกกระจายอำนาจหรือแบ่งอำนาจไปรวมทั้งจัดสรรทรัพยากรไปให้เขานะครับจะเรียกหน่วยงานนั้นว่าฝ่ายแผนกส่วนนะครับหรือจะเรียกศูนย์

รายได้ศูนย์กำไรแล้วก็ศูนย์ลงทุนซึ่งทั้ง4ประเภทของศูนย์เนี้ยก็จะมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันนะครับถ้าจะไปเชื่อมโยงกับรายงานทางการเงินก็คือถ้าเป็นศูนย์ต้นทุนก็ดูเรื่องต้นทุนศูนย์รายได้ก็ดูเรื่องรายได้ศูนย์กำไรก็ดูรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนศูนย์ลงทุนเนี่ยดูรายได้ค่าใช้จ่ายตลอดจนความคุ้มค่าในเรื่องของการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการทวนประเภทของศูนย์แล้วนะครับกลับมาที่คำถามข้อนี้ก็คือแล้วหน่วยงานในตัวเลือก5ตัวเลือกเนี้ยหน่วยงานใดจัดเป็นศูนย์กำไรนะเพราะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจอย่างที่ผมเรียนก็คือเราต้องเข้าใจกันว่าตัวศูนย์กำไรเนี่ยเขามีขอบเขตความรับผิดชอบอะไรนะครับเพราะนั้นขอบเขตความรับผิดชอบของศูนย์กำไรก็คือต้องดูแลรายได้และดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายก็คือทำไงให้ได้รายได้สูงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือควบคุมค่าใช้จ่ายให้น้อยลงเพื่อจะได้มีผลกำไรที่เพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะนั้นตัวเลือกที่หนึ่งเรียกแผนกขายผ่านระบบออนไลน์ตัวเลือกที่สองฝ่ายผลิตตัวเลือกที่3สาขาของร้านสะดวกซื้อตัวเลือกที่4นะครับเราเรียกว่าแผนกบัญชีและตัวเลือกที่5เราเรียกสาขาของธุรกิจต่างประเทศนะครับลองดูว่าตัวเลือกไหนนะครับจะเข้านิยามหรือว่าเป็นประเภทของศูนย์กำไรนะครับคำตอบก็คือตัวเลือกที่3นะครับทำไมไม่ใช่ตัวเลือกที่1นะตัวเลือกที่1เป็นแผนกขายผ่านระบบออนไลน์อันนี้อาจจะเป็นอันนี้จะเป็นศูนย์รายได้ก็คือดูแลเรื่องรายได้ทำยังไงก็ได้ให้ยอดขายผ่านระบบออนไลน์เวลาเขาวัดผลการดำเนินงานก็คือรายได้ที่เป็นยอดขายผ่านระบบออนไลน์เนี่ยขายได้เพิ่มขึ้นไหมมียอดขายเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับอันนี้จะเป็นศูนย์รายได้ส่วนข้อ2ทำไมไม่ใช่ข้อ2กับข้อ4นะครับฝ่ายผลิตกับแผนกบัญชีเนี่ยถือเป็นศูนย์ต้นทุนเพราะหน่วยงาน2หน่วยงานเนี้ยนะครับไม่ได้ทำรายได้ไม่ได้มีหน้าที่หลักในการที่จะหารายได้ให้กับองค์กรเพราะนั้น2หน่วยงานเนี้ยเป็นหน่วยงานที่ใช้ต้นทุนเท่านั้นคือดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเท่านั้นนะครับเพราะนั้น2กับ4จึงเรียกมันว่า cost center ส่วนตัวเลือกสุดท้ายนะครับเป็นตัวเลือกของสาขาธุรกิจต่างประเทศอันนี้เนี่ยคือปกติเวลาที่เขาเข้ามาดำเนินงานในประเทศไทยหรือหน่วยงานประเทศไทยไปทำธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาไปดำเนินงานในระหว่างประเทศเนี่ยคนที่ทำหน้าที่อย่างเช่นอาจจะเป็นผู้จัดการสาขาเนี่ยเขาจะได้รับการกระจายอำนาจในเรื่องของอำนาจในการตัดสินใจลงทุนในขอบเขตที่สำนักงานใหญ่กำหนดเพราะนั้นแสดงว่าในข้อ5เนี่ยนอกจากจะดูรายได้ดูค่าใช้จ่ายเพื่อทำกำไรแล้วเนี่ยเขาก็ต้องดูเรื่องของเงินลงทุนที่สำนักงานใหญ่ให้อำนาจในการตัดสินใจลงทุนประกอบด้วยเพราะนั้นตัวเลือกข้อที่5เราถือว่าเป็น investment center นะครับเพราะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อ3นะครับเป็นสาขาของร้านสะดวกซื้อนะครับก็ดูแลรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายของสาขานั้นนะครับมาดูอีกข้อนึงนะครับเขาบอกว่าเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ลงทุนเนี่ยเราต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้นี้เราเข้าใจลักษณะของศูนย์ไปแล้วนะครับคำถามข้อนี้เรากำลังพูดไปที่เรื่องของ investment center ที่เรียกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับหรือเรียกตัวย่อว่า ROI เนี่ยนะครับจริงๆตัว ROI เนี่ยคำนวณจากกำไรหารด้วยเงินลงทุนแล้วก็คูณด้วย100เพื่อผลลัพธ์ให้เป็นร้อยละถูกไหมครับแต่คำถามข้อนี้ขยายต่อไปว่าถ้าเราจะวิเคราะห์ ROI แบบดูปองตัว ROI นั้นเนี่ยจะแยกเป็นองค์ประกอบอะไรได้บ้างนะครับจริงๆมันจะแยกเป็น2องค์ประกอบนะครับจะแยกเป็น2องค์ประกอบนะครับคำตอบก็คือข้อ4นะครับก็คือ Return on Sale หรือเราเรียกว่า ROS นะครับคูณด้วยตัว Asset Turnover หรือว่า AT นะครับเพราะนั้น2ตัวเนี้ยเราเรียกว่าถ้าเราอยากรู้ว่า ROIมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือจะเพิ่มประสิทธิภาพยังไงจะทำไงให้ ROI เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถวิเคราะห์ในรายละเอียดของดูปองได้นะครับโดยแยกองค์ประกอบเป็น2 ส่วนนี้นะครับก็คืออัตราผลตอบแทนจากยอดขายอันนึงแล้วก็ตัวอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์อีกตัวนึงนะครับมาถึงข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณเช่นเดียวกันนะครับก็ยังอยู่ที่ศูนย์ลงทุนนะครับนะในข้อนี้จะถามเรื่องมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับข้อใดนะครับคำตอบก็คือข้อ4นะครับก็คือ800บาท
นะครับเราลอง

มาดูวิธีการคำนวณ นะครับเราทวนสูตรกันอีกครั้งนะครับก็คือตัว EVA เท่ากับ NOPAT ลบด้วย WACC คูณ IC นะครับเพราะฉะนั้นตัว NOPAT คืออะไร NOPAT ก็คือกำไรจากการดำเนินงานหลังภาษีนะครับเพราะนั้นกำไรจากการดำเนินงานหลังภาษีเนี่ยก็คือเอารายได้นะครับทั้งหมดตั้งและลบด้วยค่ายมีกำไรนะครับกำไรอยู่ที่3,000 มีรายได้ 3,500 นะครับและลบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้วก็ลบด้วยภาษีนะครับก็จะได้ NOPAT อยู่ที่ 1,200 นะครับมีต้นทุนของเงินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็คือเอาจำเงินทุนที่ใช้เนี่ยคูณด้วยต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยนะครับหรือตัว WACC เพราะนั้นมีต้นทุนของการใช้เงินอยู่ที่400บาทนะครับเพราะนั้นแสดงว่าในโจทย์ข้อนี้คำตอบก็คือ EVAมากกว่า0หรือว่า EVA เป็นบวกก็คืออยู่ที่800บาทแปลว่าการดำเนินงานของกิจการเนี้ยสามารถสร้างผลประกอบการเพื่อที่จะคุ้มค่านะครับแล้วก็ cover หรือว่ามากกว่าต้นทุนของเงินทุนด้วยนะครับคำตอบคื ตัวเลือกที่4 800บาทนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่นักศึกษาได้ผ่านการติวแล้วก็ได้ทดลองนะครับทบทวนเนื้อหาท้ายหน่วยการสอนทั้ง3หน่วยครับก็คือหน่วยที่4หน่วยที่5แล้วก็หน่วยที่6นะครับถ้าถามว่าผมมีประเด็นอะไรที่จะฝากนะครับหรือแนะนำให้นักศึกษานะครับเพื่อที่จะศึกษาในชุดวิชานี้ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยก็ต้องเรียนว่าในชุดวิชานี้มันคือการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงนะครับมันก็จะมีส่วน เนื้อหา2 ส่วนที่จำเป็นก็คือเรื่องของทฤษฎีแล้วก็หลักการนะครับนักศึกษาต้องเข้าใจหลักการแล้วก็ทฤษฎีว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงกับส่วนที่2ก็คือเนื่องจากในชุดวิชานี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของสูตรนะครับเรื่องของการคำนวณเพราะนั้นประเด็นก็คือนักศึกษาก็ต้องกลับไปทบทวนสูตรแล้วก็วิธีการคำนวณ นะครับและสุดท้ายเลยก็คือมันก็จะเกิดการประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในชุดวิชาซึ่งมันเป็นเรื่องของการประยุกต์ไปเพื่อเป็นการจัดการขั้นสูงนั่นเองนะครับพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา32446นะครับการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนวัตกรรมหน้ากากผ้าเปลี่ยนสีเมื่ออุณหภูมิสูงนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมหน้ากากผ้าที่สามารถเปลี่ยนสีเพื่อแสดงลักษณะอุณหภูมิร่างกายของผู้สวมใส่นะครับ

เมื่อผู้สวมใส่มีไข้หรือมีร่างกายที่สูงมากกว่าปกตินะครับด้วยสารที่เรียกว่าเทอร์โมโครมิกนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ

0: จุดเริ่มต้นของเรานะคะเนื่องจากสถานการณ์ปีที่แล้วที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้หน้ากากผ้าที่เป็น surgical mask ค่ะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งมีราคาค่อนข้างสูงทั้งดังนั้นเราก็เลยพัฒนาตัวของหน้ากากที่สามารถใช้ซ้ำได้เพื่อมาให้บุคคลใส่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดและการขาดแคลนของหน้ากากผ้าจากนั้นเราก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆได้มีทุนสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มอบโอกาสให้เราได้ทำนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้น้องๆ นักศึกษามีนวัตกรรมเกี่ยวกับหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันไวรัสโควิดเราก็เลยคิดค้นกันว่าเราจะทำยังไงให้หน้ากากผ้าเรามีประสิทธิภาพและมีฟังก์ชันการใช้งานที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานในขณะนี้ได้เราก็เลยเล็งเห็นถึงสารพิเศษตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเทอร์โมโครมิกที่เปลี่ยนสีได้ในอุณหภูมิที่เราสามารถเซตค่าเปลี่ยนสีเอาไว้โดยปกติในตลาดก็จะอยู่ในช่วงเล็งต่ำๆประมาณ 25-30 องศาเซลเซียสแต่เราเล็งเห็นว่าตัวนี้มีความพิเศษเราก็เลยเลือกอุณหภูมิที่ 37.5 องศาเพื่อมาช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนสีเมื่อคนที่สวมใส่แล้วมีอาการป่วยหรือมีอุณหภูมิสูงเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการคัดกรองผู้ป่วยแยกออกจากคนปกติแบบเรียลไทม์ค่ะ
1: ในส่วนของตรงส่วนกลางหน้ากากตรงนี้นะคะ เป็นผ้าที่มีการออกแบบ3คุณสมบัติร่วมก็คือการไฟฟ้าสถิตนะคะแอนตี้แบคทีเรียแล้วก็การสะท้อนน้ำซึ่งในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีแค่2คุณสมบัติก็คือการสะท้อนน้ำแล้วก็แอนตี้แบคทีเรียนะคะแล้วก็ในส่วนที่2จะเป็นส่วนตรงข้างแก้มที่บ่งบอกถึงอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะคะก็จะเป็น ส่วนนี้นะคะส่วนด้านในนะคะด้านในจะเป็นผ้ามัสลินซึ่งผ้ามัสลินเนี่ยก็จะเป็นผ้าที่มีคุณสมบัติของเขาเรียกว่าการระบายอากาศแล้วก็มีความนุ่มการสัมผัสกับหน้าเราเนี่ยก็จะไม่มีความระคายเคืองนะคะเมื่อผนวกกันเนี่ยในส่วนของด้านหน้าเลยด้านจมูกตรงเนี้ยเราก็จะเขาเรียกว่ามั่นใจได้ว่าปลอดภัยในส่วนของการสูดหายใจเข้าไปอะค่ะ
0: เทอร์โมโครมิกนี่มีมานานแล้วนะคะแล้วก็อยู่ที่เราใช้อยู่จะบรรจุในรูปของไมโครแคปซูลซึ่งเราเอาสารตัวนี้มาโค้ดกับทั่วกาวประสานเพื่อเอามาฟิกบนวัสดุสิ่งทอทำให้ตัวของสารเนี่ยไม่ได้หลุดลอกออกมาจากบนพื้นผ้าก็จะทำให้สามารถที่สารตัวนี้มันไม่เป็นอันตรายอยู่แล้วด้วยอะค่ะตอนนี้ที่เราเซตไว้เราทำโครงการนี้ประมาณเกือบ6เดือนแล้วสียังอยู่ในอุณหภูมิที่ปกติอยู่ยังเปลี่ยนในอุณหภูมิที่เราตั้งเซตเอาไว้แต่ตัวของลิฟเลสของใบของสารเนี่ยจะมีอายุประมาณ2ปีค่ะ
1: เมื่ออุณหภูมิคุณเปลี่ยนไปหรือว่าเมื่อคุณมีไข้อุณหภูมิคุณเริ่มสูงขึ้นสีมันจะเปลี่ยนเป็นสีผ้าคือสีแดงจุดขาวนี่คือคุณกำลังมีไข้แต่มีไข้สีก็จะเป็นสีนี้จุดมันจะเป็นสีฟ้าถ้าสังเกตดูจุดมันจะสีฟ้าเบสเนี่ยเราคุยกันว่าเราอยากให้เป็นเบสสีเขาเรียกโทนร้อนสีโทนร้อนจะอาจจะบ่งบอกให้รู้ว่าคือมันใกล้เคียงกับคนที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีไข้แต่ถ้าเราใช้สีเย็นหรือสมมุติใช้สีเขียวก็จะเฉยๆมาเราก็จะเฉยๆกับสีเราก็เลยพยายามมองเขาเรียกมองในเรื่องของการให้อารมณ์ของสีก็เลยใช้สีโทนร้อนเป็นเบสค่ะ
0: แล้วก็การใช้งานก็เหมือนกับหน้ากากผ้าทั่วไปแต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะก็ใช้สบู่ใช้แฟบแล้วก็ซักด้วยมือค่ะเพื่อถนอมเส้นใยผ้าแล้วก็ใช้ปกติค่ะแต่ว่าสารฟอกขาวควรหลีกเลี่ยงค่ะการพัฒนาต่อยอดตอนนี้เรากำลังศึกษา

0: ในเรื่องของอุณหภูมิที่เหมาะสมเพราะว่าตอนนี้ที่เราเซตไว้เราเซตที่สกินผิวหนังที่ 37.5 เราไม่ได้ศึกษาในเรื่องของ core temperature ของตัวผู้ป่วยจริงๆแล้วก็สกินที่ผิวหนังกับ core temperature อาจจะมีค่า error บ้างเพราะฉะนั้นเราอยากศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุณหภูมิที่แน่นอนแล้วก็เรื่องของการใช้สารเทอร์โมคูมิกที่มีค่าการเปลี่ยนสีที่ค่อนข้างแน่นอนมากขึ้นค่ะ
1: เราอยากให้งานของเราเนี่ยได้ถูกนำไปใช้จริงๆได้อยากให้ใครก็ตามที่สนใจงานนี้เราก็นำไปต่อยอดเรามองว่ามันเป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วๆไปใครก็ได้มาคือสามารถใส่ได้เหมือนกันหมดเราอยากให้หน้ากากเราเนี่ยเป็นหน้ากากที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เวลาที่เราใส่ไปเนี่ยมันเป็นเชิงแฟชั่นก็ได้เพราะสีพวกนี้มันเป็นสีที่ถูกนำไปใช้ในทางธุรกิจอยู่แล้วถ้าเราเอางานที่มันเป็นธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยมาประยุกต์กับหน้ากากที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเดินไปทางไหนทุกคนก็ใส่หน้ากากเหมือนกันหมดแต่ทำไมเราไม่เอาฟังก์ชันที่มันมีประโยชน์กับการแยกแยะว่าคนที่มีไข้คนที่เป็นบุคคลปกติเหมือนเวลาเราเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยหมอไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าคุณมีไข้หรือคุณไม่มีไข้แต่ถ้าหน้ากากเราสามารถที่จะช่วยหมอแยกแยะให้ได้ว่าคุณหมอต้องสังเกตเอ๊ะคนนี้ทำไมหน้ากากเขาเป็นแบบนี้ในขณะที่คนอื่นหน้ากากเป็นปกติคุณหมออาจจะต้องมีเขาเรียกว่า warning ตัวเองนิดนึงว่าเอ๊ะคนนี้ต้อง special case ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันใส่ได้ทั่วไปแล้วก็ราคาไม่ได้แพงกว่าหน้ากากปกติเลยนะคะเราอยากให้มันเขาเรียกว่ามันมีความแพร่หลายแล้วก็อยากให้เกิดเป็นธุรกิจจริงๆค่ะ
2: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจอย่างมากนะครับเป็นการยกระดับหน้ากากผ้าจากรูปแบบทั่วไปเป็นหน้ากากผ้ารูปแบบใหม่ที่สามารถบอกอุณหภูมิได้แบบเรียลไทม์นะครับสามารถบอกอุณหภูมิจากการสังเกตโดยไม่ต้องใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้นะครับสารเทอร์โมโครมิกที่สามารถทำให้หน้ากากผ้าสามารถเปลี่ยนสีได้ก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายแต่อย่างใดนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.บุรชัดฉัตรวีระนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในหัวข้อเรื่องคอนกรีตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติโดยเปลี่ยนเอาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกทิ้งเนี่ยนะครับให้กลายเป็นรูปแบบใหม่นะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้นะครับพบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมครับเพราะว่าเป็นนวัตกรรมแบบรีไซเคิลและก็รียูสนั่นเองครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับการนำขยะมาแปรรูปให้ใช้ให้เป็นประโยชน์นั่นเองครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.บุรชัดฉัตรวีระจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับที่จะมาพูดในหัวข้อคอนกรีตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองครับการที่เรานำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาแปรรูปเป็นคอนกรีตนี้ทำได้อย่างไรและนวัตกรรมนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นขอต้อนรับนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.บุรชัดเลยครับสวัสดีครับดร.ครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับก่อนอื่นขอให้ท่านอาจารย์แนะนำตัวให้กับคนดูทางบ้านก่อนครับ
4: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.บุรชัดฉัตรวีระนะครับเป็นรองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาฝ่ายวิชาการของภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับ
3: เอาล่ะครับเรามาที่นวัตกรรมเลยดีกว่านะครับเราได้ใช้พวกขยะอิเล็กทรอนิกส์มาแปรรูปรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ reuse นะครับให้กลายเป็นคอนกรีตที่เราใช้สำหรับการก่อสร้างใช่ไหมครับ
4: ครับ
3: ไอเดียนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
4: ครับก็เนื่องจากว่าเป็นการสังเกตแล้วก็ไปเจอพบข้อมูลที่น่าสนใจ
3: ครับ
4: ก็คือเป็นการทำขึ้นมาจากศูนย์วิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทำส่งให้กรมโรงงาน
3: ครับ
4: กระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับก็เลยเห็นตัวเลขว่าปริมาณของขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับในประเทศไทยนะ
3: ครับ
4: เมื่อปี2000พ.ศ. 2562นะครับ มีตัวเลขน่าสนใจก็คือประมาณ 400,000 ตันต่อปีนั้นในส่วนของแผงวงจรนั้นคืออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับส่วนของ

0: แมงวงจรนี่มีประมาณ 5% ก็คิดเป็นตัวเลขก็ประมาณ 20,000 ตันต่อปีนะครับในส่วนนั้นเนี่ยจะเห็นว่าจะมีส่วนที่เอาไปใช้งานได้ก็คือเอาไปสกัดเอาพวกโลหะที่มีมูลค่าเนี่ยออกไปเนี่ยประมาณ 30% ของตัวเลข 5% เมื่อกี้ก็คือประมาณจาก 20,000 นะครับ 5% จาก 400,000 คือ 20,000 ใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: 30% เป็นส่วนที่เขามูลค่าเพิ่มก็คือ 30% ของตัวที่เป็น 20,000 ส่วน 70% เป็นอโลหะหรือเป็นส่วนที่มีปัญหาก็คือไม่มีประโยชน
1: ์
0: ก็คือประมาณ 14,000
1: ครับ
0: จะมาจาก 20,000 นั้นอาจารย์ก็เลยมองว่าเราจะทำอะไรได้กับส่วนนี้ได้ไหม
1: ครับ
0: ทำให้รู้สึกว่าเป็นการจัดการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ e-waste ได้ 100%
1: ครับ
0: นะครับและอีกยังไม่พอสาเหตุหนึ่งที่เราเห็นว่าการเติบโตของขยะ e-waste เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจาก3สาเหตุใหญ่อันที่1ก็คือตอนนี้เราจะเห็นว่าพวกเรามีปัจจัย4ละก็คือเข้าของชีพเนี่ยเรามีเงินเดือนกันนะครับเราต้องการสิ่งที่อำนวยความสะดวกอย่างเช่นเราไปซื้อโทรศัพท์มือถือ
1: ครับ
0: หรือเครื่องไฟฟ้าในบ้าน
1: ครับ
0: ก็นี่คือปัจจัยเกื้อหนุนทำใหเกิดขยะขึ้นมาหลังจากเราใช้เสร็จเนี่ยข
1: ึ้
0: นมาในปริมาณที่จะเยอะขึ้นทุกปี
1: ครับ
0: อันที่2ก็คือเรื่องของอายุการใช้งานตอนนี้ในการออกแบบของอุปกรณ์ไฟฟ้าตอนนี้นะฮะเขาก็ออกแบบมีอายุการใช้งานสั้นลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามือถือเงี้ยง่ายสุดเลยตัวอย่างที่ง่ายสุดแป๊บเดียวก็เปลี่ยน
1: ครับ
0: งั้นมันก็คือกระบวนการในการที่เขาออกแบบก็คือใช้อายุขัยของอุปกรณ์เนี่ยให้สั้นลงนะครับเพื่อสำรวจในการเปลี่ยนรูปแบบที่มันมาไว
1: ครับ
0: ปัจจัยที่3เราเห็นไหมมือถือเราต้องซ่อมเนี่ยไม่ค่อยซ่อมพังแล้วไม่ค่อยซ่อมซื้อใหม่ดีกว่าคุ้มกว่านี่คือปัจจัยที่3คือการซ่อมแซมกลับมาใช้ใหม่เนี่ยน้อยลงงั้น3เหตุผลเนี่ยสนับสนุนถึงปริมาณขยะที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าน่ะมากขึ้นทุกปี
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้เป็นยุค AI ด้วยย
1: ุ
0: คการใช้ระบบของไอ้พวกของโรบอทหรือพวก AI เข้ามาเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์พวกนี้ที่มีแผงวงจรอยู่ข้างในในการสั่งการมันก็หลบเลี่ยงไม่พ้น
1: ดัง
0: นั้นกระบวนการมันเลยเอื้อให้เกิดแนวโน้มในการเกิดปริมาณเยอะขึ้น
1: ครับ
0: งั้นเราลองรีบคิดว่าจะจัดการในวันนี้อย่างไรเพราะงั้นมันจะเป็นปัญหาอนาคตที่เป็นภัยแฝงอยู่ตอนนี้อยู
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: งั้นขอพูดถึง process หน่อยครับในการที่เรานำอิเล็กทรอนิกส์มาแปรรูปให้เป็นคอนกรีตได้ครับมีขั้นตอนบ้างครับ
0: ครับเป็นการประมูลมารับซื้อมาก็คือเป็นแผงวงจรไฟฟ้าตัวนี้นะฮะซึ่งจะเป็นส่วนที่ไม่มีไดโอดหรือไม่มีสารโลหะหนัก
1: ครับ
0: คือตอนนี้เรามีการทำวิจัยและเช็คหมดแล้วว่าตัวเลขของโลหะหนักเนี่ยมันจะน้อยกว่าปูนซีเมนต
1: ์
0: นะครับก็เลยก็เป็นสิ่งที่เรามั่นใจว่าเราจะเดินต่อนะครับและ การแปรรูปเขาทำอยู่แล้วก็คือเขามีกระบวนการแปรรูปเพื่อจะสกัดเอาโลหะออกไป 30% ตรงนั้นก
1: ็
0: คือก็แปลงเป็นลักษณะออกมาเป็น3แบบนะครับ
1: ครับ
0: มันก็จะมีการแปรรูปโดยการย่อยแปรรูปจากแผ่นใหญ่เป็นแผ่นเล็กนะครับในส่วนสีเขียวเนี่ยออกมาลักษณะของเส้นใยเยอะหน่อยนะ
1: ครับ
0: จะเป็นพวกเส้นใยแก้วนะครับที่เราเห็นนะครับในขณะที่เป็นน้ำตาลเนี่ยถ้าเป็นแผ่นวงจรเป็นสีน้ำตาลก็จะเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆเม็ดทรายนะครับส่วนที่เป็นขาวๆเนี่ยคือมาจากการจัดเจีย
1: และ
0: ในการทำในโรงงานในการตัดเจียแผ่นเนี่ยไม่เกิดฝุ่นนะครับมันก็เลยเกิดการเป็นเวสขึ้นมาเป็นอีเวสอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก็คือเป็นสีขาวนี
1: ่
0: งั้นทั้งหมดเนี่ยมีการทำอยู่แล้วในกระบวนการหน้างานหรือในต้นน้ำที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม
1: ครับผม
0: งั้นอาจารย์เลยมองว่ามันมีโปรเซสตัวนี้แล้วมันง่ายที่เราจะทำวิจัยต่อยอด
1: ครับ
0: งั้นถ้าเกิดเราไปทำวิจัยแล้วเนี่ยต้นน้ำมันต้องมีการสั่งเครื่องม
1: ือ
0: หรือลงทุนในส่วนนี้มันก็มีโอกาสความเป็นจริงที่เกิดตอนสุดท้ายเอามาใช้งานได้จริงเนี่ยยากเพราะต้นทุนในภาพรวมจะสูง
1: ครับ
0: นี่ก็เลยเป็นสิ่งที่พวกวันนี้เขาทำแปรรูปอยู่แล้วเพียงแค่อาจจะมีคนคอลเลกชันหรือคนเก็บรวบรวมในโซนที่มีตัววัตถุดิบตัวนี้อยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็ป้อนเข้ามาในกระบวนการในการผสมขึ้นรูปเลย
1: งั้นขออนุญาตให้อาจารย์ยกตัวอย่างนะครับไหนๆเราก็นำนวัตกรรมมาแล้วนะครับที่เกิดขึ้นจากคอนกรีตที่ทำมาจากอิเล็กทรอนิกส์เวสต์หรือว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ครับนำมาแปรรูปเป็นคอนกรีตแล้วปั้นออกมาเป็นอะไรได้บ้างครับ
0: ครับคือตอนนี้เรามองเป็น2 ส่วนนะครับก็คือในผลิตภัณฑ์อาจารย์ทางด้านโยธาเนี่ยพอดีถนัดด้านนี้ก็เลยมองถึงวัสดุก่อสร้าง
1: ครับผม
0: ซึ่งในแวดวงวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันจะมี2 ส่วนก
1: ็
0: คือเป็นงานคอนกรีตที่รับน้ำหนักคือวัสดุผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับงานที่รับน้ำหนัก
1: ครับ
0: อีกส่วนนึงคือไม่รับน้ำหนักก็คือพวกงานตกแต่งที่เราเข้าใจง่ายหน่อยนั้นตอนที่อาจารย์มองเนี่ยจะเริ่มต้นที่งานตกแต่งก่อนหรือไม่รับน้ำหนักก่อนเพราะอะไรก็ว่าเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมในการที่จะมาบีบว่าจะปริมาณของเวสเนี่ยจะต้องใช้จำกัด
1: แ
0: ล้วเราสามารถจะมาจัดการของเสียได้ไวขึ้นก
1: ็
0: คือพยายามจะมาตรงวัสดุตกแต่งก่อนหรือไม่รับน้ำหนักก่อนซึ่งเราจะเห็นว่าในภาพที่เราเห็นก็จะเป็นพวกที่เป็นผนังที่เป็นรูปยักษ์เนี่ยนะฮะหรือเป็นลักษณะของโคมไฟหรือเป็นลักษณะของคล้ายๆเป็นบล็อกแก้วนะครับ
1: คล้ายๆอย่างนั้นเห็นหมดเลยนะคร
0: ับอันนี้คือพวกวัสดุตกแต่งไม่รับน้ำหนักนั้นเราก็จะได้ผลักดันตรงนี้ให้เกิดขึ้นก่อนแล้วใช้ได้จริงก่อนตอนนี้เราก็อยู่ในการทำวิจัยเพิ่มเติมในส่วนที่เราจะเก็บตกในส่วนที่รับน้ำหนักด้วยอย
1: ่
0: างที่เราเห็นก็คือเป็นการพรีเซนต์เรื่องของการทำคอนกรีตผสมเสร็จที่ทุกวันนี้ใช้กันอยู
1: ่
0: นั่นก็คือจะเห็นได้ว่าคอนกรีตปกติถ้าเป็นคอนกรีตปกติเนี่ยจะเทแล้วเนี่ยจะมีลักษณะผ่านเหล็กได้ยากหน่อย

0: แต่ตอนนี้ก็มีคอนกรีตพิเศษที่มีการซื้อขายกันอยู่เป็นคอนกรีตผสมเสร็จเนี่ยก็คือเทแล้วเนี่ยสามารถถ่ายผ่านเหล็กแต่ตอนนี้ผมพัฒนาตัวนี้โดยเฉพาะคอนกรีตที่เราเรียกว่าคอนกรีตไหลเนี่ยผ่านเหล็กได้เนี่ยให้มีลักษณะคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างเช่นน้ำหมักเบาจากดั้งเดิมตัวดั้งเดิมที่เขาใช้กันอยู่แล้วก็ในเรื่องของการนำความร้อนเป็นถนนกักความร้อนมันจะดีขึ้นกว่าเดิมตึงเป็นทิศทางที่กำลังทำวิจัยกันอยู่แล้วก็พยายามจะผลักดันให้เกิดการใช้จริงในรูปของโครงสร้างรับน้ำหนักด้วยก
1: ็
0: คือพวกที่เทเสาคานพื้นเราก็สามารถจะเอา e-waste เนี่ยหรือขยะทางเล็กทุนิกเนี่ยมาจัดการบริหารจัดการเนี่ยใช้ได้มากยิ่งขึ้นมันจะได้เบ็ดเสร็จจะได้ไม่มีปัญหาในวันข้างหน้าถ้าเราเริ่มต้นวันนี้มีการขยายผลปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนใช้เยอะเราก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงภัยเงียบตรงนี้ในสิ่งที่จะโผล่มาเมื่อเวลาเหมาะสมนะคร
1: ับ ครับผมโอ้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆเลยครับสามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาแปรรูปนะครับให้เป็นคอนกรีตได้ครับซึ่งอยากถามอาจารย์ครับว่ามันดีกว่าคอนกรีตแบบโบราณยังไงคร
0: ับคือบอลคอนกรีตดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นส่วนผสมของปูนน้ำหินทราย
1: ร
0: นะครับแล้วอาจจะมีตัวที่5ก็คือตัวที่เป็นสารผสมเพิ่ม
1: ครับ
0: คือณวันนี้เป็นอย่างนี้อยู
1: ่ครับผม
0: แต่ในที่อาจารย์มีความคิดว่าถ้าเกิดเรายังใช้วัสดุโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ
1: ครับ
0: คือตอนนี้ราคาแพงสุดคือปูนนะครับทั้งการผลิตปูนเนี่ยมาจากการเผาการระเบิดของหินปูนก่อนงั้นการระเบิดของหินปูนเนี่ยก็ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษเพราะเรื่องเสียงเรื่องละอองฝุ่นระบบนิเวศที่เสียไปนี่คือกระบวนการหน้างานจากนั้นเข้าสู่โปรเซสในการผลิตปูนซีเมนต์ต้องผ่านเตาเผาแน่นอนฮะการเผาปูนซีเมนต์จากทรัพยากรเนี่ยให้เป็นปูนซีเมนต์ที่เราใช้เนี่ยในกระบวนการการเผาเนี่ยจะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาแล้วเขามีการเก็บข้อมูลมาแล้วว่า1กิโลกรัมของปูนซีเมนต์ที่เราใช้เนี่ยทำให้เกิดการผลิตปูนซีเมนต์นะฮะกิโลกรัมเนี่ยทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยในบรรยากาศเนี่ยประมาณ 0.6 กิโลอันนี้เป็นตัวเลขในเมืองไทยนะครับแต่ก็เป็นบริษัทที่เขาสามารถควบคุมได้นะแต่ถือว่ายังตัวเลขจะต้องต่ำกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้เขาทำได้แค่ 0.6 ปลดปล่อยออกมาฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยออกมาเนี่ยก็คือทำให้ก่อให้เกิดก๊าซเป็นสาเหตุหนึ่งก่อให้เกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจกงั้นถ้าเกิดเรามีการลดการใช้ปูนซีเมนต์ลงก็คือใช้วัสดุพวกตัวนี้เป็นทางเลือกหนึ่งนะแต่อาจจะมีตัวเลือกอื่นอีกแต่อาจารย์มองว่าตัวนี้น่าจะมีความสนใจมากกว่าน่าจะมีการขับเคลื่อนได้แรงกว่าครับก็เลยเอา e-waste เนี่ยเป็นตัวที่จะมาทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์หรือพวกหินทรายด้วยเพราะว่าเมื่อเราลบปวนทรัพยากรธรรมชาติไปเกิดมลภาวะเป็นพิษเยอะ
1: จริงครับ
0: นะครับก็เลยมีแนวคิดว่าไอ้ตัวเนี้ย e-waste เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่แรงหน่อยในบรรดาที่มีของเสียอยู่ในวันนี้
1: ครับ
0: เพราะว่าเนื่องจากต้นน้ำที่พูดไปแล้วมีการเกิดขึ้นแล้ว
1: ใช่แล้วก็ปริมาณเยอะด้วยในการทิ้งนะครับ
0: เป็นหลายพันคนจะเยอะเพราะว่ายุค AI ยุคอิเล็กทรอนิกส์ยุคเครื่องจักรกลมันจะต้องใช้ตัวนี้ควบคุมเยอะ
1: ครับผมสุดท้ายนี้ครับอยากให้อาจารย์ฝากแรงบันดาลใจให้กับนักประดิษฐ์หรือนักวัตกรรมทั้งหลายนะครับให้หันมานำสิ่งที่เป็นขยะมาแปรรูปและใช้ใหม่ให้เป็นประโยชน์ได้ไหมครับว่ามันดีต่อสภาพแวดล้อมอย่างไรดีต่อประเทศอย่างไรนะครับและการที่คุณทำแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีต่อส่วนรวมอย่างไรครับ
0: ครับจริงๆแล้วที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นสาเหตุหนึ่งแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่จูงใจให้นักวิจัยคือหลายคนทำอยู่แล้วนะครับในการที่จะหาทรัพยากรอะไรก็ได้มาทดแทนการชดเชยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้สิ้นไปนะครับมีคนทำอยู่แล้วเห็นแค่ขาดอย่างนึงคือทำยังไงให้เกิดออกมาได้ใช้ได้จริง
1: ครับ
0: นะครับแน่นอนอาจจะที่อาจารย์ทำเนี่ยอาจจะในรูปของยกตัวอย่างนะฮะอาจจะมาจากผลของการที่เรามีสิทธิ์เก่า
1: ครับ
0: งั้นต้นน้ำกลางน้ำที่อาจารย์อยู่แล้วก็ปลายน้ำที่จะต้องมีบริษัทที่รับลูกไปเนี่ยก็ถือว่าถ้ามีองค์กรที่คือสิทธิ์เก่าเนี่ยมันจะเป็นไปได้ง่ายขึ้นที่จะจัดการครบวงจรนะครับให้เกิดได้จริง
1: ครับ
0: งั้นนักวิจัยทุกวันนี้เขาก็ทำกันอยู่แต่ว่าขาดในบางครั้งขาดในเรื่องของคอนเนคชันหรือการทำครบวงจรตรงนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ในเรื่องของการอาจจะต่อยอดในแง่ของสาขาอื่นด้วย
1: ครับสามารถต่อยอดอย่างไร
0: ครับในเบื้องต้นที่นำเสนอเนี่ยผมอาจจะต่อยอดในแง่ของสีสันนะครับอย่างที่เราเห็นลายเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมมองถึงเวสอีกตัวนึงคือเราไปคิดว่ายึดติดกับอีเวส
1: ครับ
0: อย่างนี้เราก็อาจจะมีพลาสติกอยู่สองแบบนะครับเราก็จะมีตัวขวดน้ำอันนี้ทำให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าพลาสติกเพชรอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกมีรีไซเคิลได้ตัวนี้มีปัญหาเนี่ยก็คือตัวฉลากต
1: ั
0: วนี้มีปัญหาเป็น PVC ฮะเราก็เลยมาพัฒนาในการจัดการของเสียที่มีปัญหาเนี่ยเอามาต่อยอดหรือเชื่อมโยงกับงานหลักเราเนี่ยอย่างเช่นทำให้เกิดลวดลายนะครับอันนี้ก็ส่วนที่เรานำเสนอวันนี
1: ้
0: แต่ในทิศทางในอนาคตเราก็ยังมองถึงในระบบของการที่จะเคลือบนะครับ ซึ่งตอนนี้อาจจะต้องอาศัยทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขาทางด้านที่สำคัญคือการเคลือบสารบางตัวที่คิดได้โดยคนไทย
1: ค
0: ือตอนนี้มีอาจารย์มีหลักการว่าพยายามจะนำเสนอตัวแอคเซสซอรี่หรือตัวเพิ่มเนี่ยมาจากความคิดค้นของคนไทยนะครับก็เลยต้องหาแนวร่วมนะครับว่ามีคณะไหนที่เป็นความเชี่ยวชาญด้านนี้แล้วคิดค้นเป็นของคนไทยแล้วมีการจดสิทธิบัตรเป็นของคนไทยเราจะได้ลดการนำเข้าอันนี้ก็เป็นทิศทางที่เราจะมองในอนาคตว่าจะทำให้ product ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมันมีฟังก์ชันมากขึ้น
1: ครับผม
0: เพราะตอนนี้เมื่อกี้เราบอกแล้วผนังก็มีไว้แค่กั้นใช่ไหมกั้นผนังกั้นห้องแต่เรามองว่าเป็นส่วนกักความร้อนก็เป็นตัวเสริมแล้ว
1: ครับผม
0: คือมองเป็น

0: มัลติเพอร์โพสหรือมัลติดิสซิพลีนเลยก็คือบูรณาการฟังก์ชันให้บูรณาการมากกว่า1อย่างนี่อาจารย์มองว่าให้เป็นสมาร์ทโปรดักต์ก็อาจจะมีเรื่องของสีสันด้วยอาศัย e-waste แล้วอันต่อไปก็อาจจะมีในเรื่องของการฟอกอากาศได้ด้วยซึ่งตอนนี้เป็นความฝันแต่ว่าไม่ไกลเกินเอื้อมละเพราะได้มีการคอนเนคชันบางส่วน
1: แล้วมีคนที่จะเป็นถึงขั้นที่แบบว่าสร้างอะไรใหญ่ๆไหมครับอาจารย์อย่างเช่นทางด่วนหรือว่าถนนอะไรเงี้ยสามารถเป็นไปได้ไหมครับ
0: ตอนนี้เราก็พยายามเนี่ยคอนเนคชันกับทางคนที่เกี่ยวข้องนะครับหรือหน่วยงานที่ตัวเองได้ทำงานอยู่ด้วยนะครับพยายามผลักดันให้หน่วยงานตัวเองเนี่ยได้เกิดขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้ก็มีการประสานงานกันแล้วนะครับเพราะเมื่อไหร่ตรงนั้นเสร็จเนี่ยเราก็จะกล้าพูดต่อว่าเมื่อหน่วยงานเราสนับสนุนแล้วเอามาใช้ได้จริงเนี่ยเราก็สามารถที่จะขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นละในการเอาไปใช้เป็นลักษณะชิ้นใหญ่มากขึ้นเพราะตอนนี้ที่มหาลัยหรือที่หน่วยงานเองก็พยายามจะเอามาใช้เป็นลักษณะชิ้นใหญ่ด้วยนอกจากเป็นชิ้นๆเล็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องฝากไว้ที่หน่วยงานเนาะส่วนหนึ่งด้วยที่ต้องช่วยในการสนับสนุนให้เกิดได้จริงงั้นเราคนเดียวคงไม่สามารถเกิดได้จริงนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างคอนเนคชันหรือการรู้จักคนให้มากขึ้นเพื่อจะทำให้งานวิจัยเราต่อยอดไปถึงการใช้งานได้จริงอันนี้ต้องฝากนักวิจัยรุ่นใหม่ๆด้วยในเรื่องของคอนเนคชันถ้าเรามองแต่วิจัยแล้วก็มองอยู่ในกลุ่มของคนเราแคบๆเนี่ยมันงานเราก็จะอยู่บนหิ้งนะครับซึ่งอาจารย์อยู่โยธาแต่เราต้องแมทชิ่งกับสาขาอื่นด้วยงั้นงานเราก็จะอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยนะครับแล้วไม่ไปไหน
1: คือต้องบอกอาจารย์เลยครับว่านี่เป็นรายการแรกที่ผมได้ทำในรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้ที่เราได้นำ e-waste ก็คือขยะอิเล็กทรอนิกส์มาแปรรูปนะครับแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างมากเลยและประโยชน์ที่ใช้นะครับก็สวยงามมากเลยผมไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่านี่เกิดขึ้นจาก e-waste ทั้งนั้นเลยคือขยะอิเล็กทรอนิกส์คือต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้นวัตกรรมไปไกลมากแล้วก็เกิดจากความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สุดยอดจริงๆเลยทุกวันนี้นะครับเราต้องใช้นวัตกรรมให้เป็นประโยชน์นะครับและก็ขยะที่หลายคนเห็นว่าเป็นขยะสามารถนำมาแปรรูปและใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เหมือนที่ทุกท่านได้เห็นตัวอย่างต่อหน้าต่อตาผมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.บุรุษชัดฉัตรวีระขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับคุณ
1: ขอบคุณมากครับครับผมแล้วก็ระหวังว่าท่านจะต่อยอดนะครับและทำให้ e-waste เนี่ยเป็นคอนกรีตที่สามารถทำได้มากกว่านี้อีกนะครับอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับ
0: ครับก็ยินดีครับแล้วก็พยายามจะทำให้ฝันของคุณทศธรรมเป็นจริงด้วยนะครับพยายามจะทำให้ได้เหมือนกันนะคร
1: ับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: เอาละครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับช่วงนี้นะครับเหมือนที่ทุกท่านเห็นนะครับโลกยุคนี้ไปไกลมากเลยนวัตกรรมนะครับก็สามารถใช้เป็นหลากหลายอย่างได้นะครับมีพอมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมมีความคิดสร้างสรรค์นะครับคุณก็สามารถแปรรูปจากขยะนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะอะไรก็ตามให้ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วสำหรับช่วงนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับนวัตกรรมคอนกรีตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเป็นการนำเอาขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลับมารีไซเคิลใช้งานในรูปแบบส่วนผสมของคอนกรีตนะครับซึ่งเป็นการลดสัดส่วนของปูนซีเมนต์ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของเราอีกด้วยนะครับจากการลดลงของฝุ่นละอองนั่นเองนะครับครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมรายการของเราตามช่องทางที่ปรากฏเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โรคนี้รักษาหาย
3: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
5: ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายในชุด41463นะครับองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งจริงๆกฎหมายในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีหลากหลายมากมายเลยนะครับถ้านักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ามีทั้งพรบคอมพิวเตอร์มีเรื่องพูดถึงละเมิดมีพูดถึงการกระทำความผิดทางอาญามีกฎหมายเยอะแยะไปหมดเลยครับซึ่งในส่วนของหัวข้อในวันนี้เราก็จะหยิบยกขึ้นมาเฉพาะบางประเด็นที่ใกล้เคียงที่อยู่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักศึกษาในทุกๆเรื่องนะครับเราพยายามสรุปย่อมานะครับโดยหัวข้อที่สำคัญนะครับเราจะแบ่งออกมาเป็น2หัวข้อคือตอนที่1นะครับเป็นความรู้ทั่วไปในกฎหมายแพ่งนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ถึงสภาพบุคคลการจำกัดความสามารถในการใช้สิทธิ์นะครับเราจะพูดถึงการซื้อขายเช่าทรัพย์กู้ยืมละเมิดมรดกไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเสนอคดีต่อศาลแพ่งว่าถ้าเกิดเรามีคดีความในทางแพ่งเนี่ยเราสามารถนำคดีความของเราเนี่ยไปฟ้องร้องได้ที่ศาลไหนนะครับส่วนที่2เนี่ยจะเป็นความรู้ทั่วไปในกฎหมายอาญานะครับอันแรกเลยก็คือเกณฑ์ความรับผิดทางอาญานะครับและส่วนที่2ก็คือประเภทความผิดทางอาญาการร้องทุกข์แล้วก็การกล่าวโทษนะครับต้องบอกนักศึกษาอย่างนี้ก่อนว่าถ้านักศึกษาสังเกตดีๆนะครับตอนที่1กับตอนที่2เนี่ยจะแบ่งเป็นในส่วนแพ่งและในส่วนอาญาจริงๆกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายพื้นฐานเลยนะครับนักศึกษาสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราเรียกว่ากฎหมาย4มุมเมืองหรือว่าเสาหลัก4ต้นเนี่ยที่นักศึกษาจะต้องทำการศึกษานะครับมีอยู่4ฉบับเท่านั้นเองในพื้นฐานนะครับที่ศึกษาพื้นฐานตรงนี้เนี่ยสามารถไปศึกษากฎหมายอื่นๆได้4ฉบับตัวนี้ได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเป็นพื้นฐานฉบับที่1เลยนะครับอันที่2คือประมวลกฎหมายอาญานะครับเราเรียก2กฎหมายตัวนี้ว่ากฎหมายสาระบัญญัตินะครับเป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลว่าบุคคลต่างๆมีหน้าที่จะต้องดำเนินการอะไรบ้างมีสิทธิ์อะไรตามกฎหมายบ้างนะครับเป็นพื้นฐานทางกฎหมายอีก2ฉบับคือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2ฉบับนี้ก็จะเป็นในเรื่องของวิธีการหรือเราเรียกว่าวิธีสบัญญัตินะครับเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินคดีในชั้นศาลพูดง่ายๆคือว่าจะไปฟ้องคดีที่ศาลไหนฟ้องแล้วคำฟ้องจะต้องเป็นยังไงก็อยู่ใน2ฉบับนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมาย4มุมเมืองหรือกฎหมายพื้นฐานเสาหลัก4ต้นของนักกฎหมายทั่วๆไปเนี่ยจะอยู่ที่4ฉบับนี้เท่านั้นนะครับในการศึกษาต่อยอดกฎหมายฉบับอื่นๆโอเคเรามาดูหัวข้อแรกครับเกี่ยวกับสภาพบุคคลก่อนนะครับ ในเรื่องของสภาพบุคคลและการจำกัดความสามารถในการใช้สิทธิ์เนี่ยขอพูดถึงสภาพบุคคลก่อนละกันสภาพบุคคลเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรทำไมเราต้องรู้ความหมายของคำว่าบุคคลด้วยถ้าพูดถึงคำว่าบุคคลเนี่ยโดยทั่วๆไปนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าอ้าวก็หมายถึงคนปกติทั่วๆไปแบบนั้นก็คือบุคคลแล้วนี่ถูกต้องครับไม่ผิดครับเพียงแต่ว่ายังไม่ครอบคลุมคำว่าบุคคลในทางกฎหมายเนี่ยแบ่งออกมาเป็น2ประเภทนะครับนักศึกษาคือบุคคลธรรมดาก็คือเราทั่วๆไปเนี่ยแหละอย่างที่2คือนิติบุคคลนิติบุคคลอย่างที่นักศึกษาทราบในเบื้องต้นนะก็เป็นพวกห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดอันนี้เราเรียกนิติบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแรกเลยนะครับคำว่าบุคคลคือ2ประเภทแบ่งได้เป็นนิติบุคคลแล้วก็บุคคลธรรมดาโอเคหลังจากเรารู้ว่าคำว่าบุคคลเนี่ยความหมายโดยทั่วๆไปแล้วหมายความว่าอย่างไรประเด็นต่อมาที่เราควรจะรู้ก็คือว่าคำว่าสภาพบุคคลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความเป็นบุคคลธรรมดาพูดเป็นภาษามนุษย์หน่อยละกันความเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับอันนี้เราก็มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา15นะครับซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยบัญญัติว่าสภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกสิ้นสุดลงเมื่อตายคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงจะต้องบัญญัติถึงสภาพบุคคลด้วยล่ะ
หตุผลความจำเป็นมันอยู่ตรงนี้ครับขอยกตัวอย่างคดีแล้วกันเช่นการฆ่าคนตายการฆ่าคนที่มีชีวิตอยู่แล้วกับการฆ่าคนที่จะเรียกว่าการฆ่าคนไม่ได้เช่นเขาเสียชีวิตอยู่แล้วแต่เข้าใจเองว่าเขายังมีชีวิตอยู่เลยเอามีดไปแทงเขาทั้งที่คนนั้นเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว2กรณีเนี้ยมีบทลงโทษในทางกฎหมายไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าคนคนนึงยังมีสภาพบุคคลอยู่อันเนี้ยเป็นความผิดฐานฆ่าคนตายแต่ถ้าบุคคลคนนั้นเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วอย่างเนี้ยเราจะไม่เรียกเขาว่าเขาได้กระทำความผิดฐานฆ่าคนตายอาจจะเป็นความผิดฐานอื่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ความผิดฐานฆ่าคนตายเนื่องจากคนคนนั้นเนี่ยไม่มีสภาพบุคคลแล้วโอเคเราย้อนกลับมาดูนิดนึงนะครับ

ที่บอกว่าสภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกหมายความว่าอย่างไรการที่จะมีสภาพบุคคลในกรณีบุคคลธรรมดาเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ครับว่าจะเริ่มแต่เมื่อคลอดคำว่าคลอดหมายความว่ายังไงคำว่าคลอดในที่นี้ในทางกฎหมายคือการคลอดออกมาจากครรภ์มารดาทั้งตัวนะครับ 100% เลยต้องออกมาทั้งตัวถ้าออกมาแค่ครึ่งนึงยังไม่ถือว่าเป็นการคลอดในทางกฎหมายนะครับคลอดออกมาแล้วยังไม่เพียงพอนะจะต้องประกอบด้วย2องค์ประกอบนะครับคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกคำว่าอยู่รอดเป็นทารกคือมีชีวิตมีการเต้นของหัวใจมีการเต้นของสายสะดือนะครับอันนี้เรียกว่าอยู่รอดเป็นทารกเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกจึงต้องประกอบด้วย2องค์ประกอบจึงจะมีสภาพบุคคลขึ้นมาถ้าเราลองยกตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับสภาพบุคคลนะครับวันนี้อาจจะเป็นคำพิพากษาฎีกาในทางอาญานิดนึงนะครับไม่ใช่ในทางแพ่งเขาบอกว่าเมื่อผู้ตายได้ตายไปแล้วแต่จำเลยคิดว่าผู้ตายสลบเห็นไหมครับฎีกาบอกชัดเจนนะว่าผู้ตายตายไปแล้วพอตายไปแล้วเนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตดูสภาพบุคคลจะสิ้นสุดลงเมื่อตายนะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ไม่มีสภาพบุคคลแล้วเมื่อจำเลยคิดว่าผู้ตายสลบจึงได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้ตายจำเลยจึงไม่ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้ตายเพราะผู้ตายได้ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้วไม่มีสภาพบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15อันนี้ก็ชัดเจนนะครับเป็นคำพิพากษาฎีกาที่บอกเราชัดเจนว่าเฮ้ยสภาพบุคคลมีความสำคัญนะนะครับแต่คำถามก็คือว่าแล้วจำเลยหรือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยจะมีความผิดฐานอื่นไหมก็อาจจะมีความผิดฐานอื่นนะครับเช่นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เพราะว่าตัวศพของผู้ตายเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นทรัพย์ของทายาทนะครับก็อาจจะเป็นความผิดฐานอื่นได้นั่นก็คือในส่วนของบุคคลธรรมดาอย่างที่เรียนนักศึกษาตั้งแต่ต้นนะครับคำว่าบุคคลในทางกฎหมายแบ่งเป็น2ประเภทคือบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลบุคคลธรรมดาจะมีสภาพบุคคลแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกในส่วนของนิติบุคคลครับอย่างที่บอกนักศึกษาไปนะครับในเบื้องต้นนิติบุคคลคือใครนิติบุคคลจริงๆคือบุคคลที่ถูกสมมุติขึ้นตามกฎหมายจริงๆไม่ได้มีบุคคลละแต่กฎหมายสมมุติขึ้นให้เขามีสภาพบุคคลสามารถที่จะดำเนินการค้าขายทำนิติกรรมต่างๆได้นั่นคือนิติบุคคลในทางกฎหมายซึ่งนิติบุคคลเนี่ยกฎหมายก็ได้กำหนดไว้นะครับว่านิติบุคคลจะมีขึ้นด้วยอำนาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นนักศึกษาก็จะสังเกตนะครับมาตรา83 112หรือ1015ก็ตามมันก็จะเป็นนิติบุคคลแต่ละประเภทว่าสมาคมมูลนิธิหรือว่าห้างหุ้นส่วนบริษัทเนี่ยเมื่อได้จดทะเบียนจึงจะเกิดสภาพนิติบุคคลขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนิติบุคคลส่วนใหญ่เลยนะครับจะเกิดสภาพความเป็นนิติบุคคลได้ก็ต่อเมื่อได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับโอเคถ้ายังไม่จดทะเบียนก็ยังไม่มีสภาพบุคคลนะตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่495/2519เนี่ยก็บอกเราไว้ว่าในกรณีนี้เป็นการฟ้องร้องคดีครับตัวโจทก์กับตัวจำเลยตัวจำเลยในคดีนี้เป็นสมาคมซึ่งเป็นคณะเดี๋ยวเป็นคณะบุคคลกรุงเทพกรีฑาซึ่งศาลท่านก็มองว่าคณะบุคคลเนี่ยนะมิใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเนื่องจากคณะบุคคลไม่ได้จดทะเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถฟ้องได้พูดง่ายๆก็คือว่าการที่จะเป็นคู่ความการที่เป็นโจทจำเลยในคดีได้เนี่ยจะต้องมีฐานะเป็นบุคคลด้วยถึงจะฟ้องร้องคดีได้เพราะฉะนั้นสภาพบุคคลมีความสำคัญมากๆเลยนะครับเมื่อเรารู้ถึงการเริ่มต้นของสภาพบุคคลแล้วสิ่งที่เราควรจะรู้ต่อมาก็คือว่าการสิ้นสุดของสภาพบุคคลมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ในกรณีบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลผมขออนุญาตเริ่มจากบุคคลธรรมดาก่อนนะครับในกรณีบุคคลธรรมดาเนี่ยสภาพบุคคลเนี่ยจะสิ้นสุดลงเมื่อตายแน่นอนแหละอันนี้โดยธรรมชาติคำว่าตายนะครับในทางกฎหมายก็คือการหมดลมหายใจในทางการแพทย์เนี่ยท่านอาจจะบอกว่าการที่ก้านสมองตายถือว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยได้ตายไปแล้วในทางการแพทย์แต่ในทางกฎหมายไม่ใช่นะในทางกฎหมายคือตายจริงๆไม่มีลมหายใจแล้วนั่นคือการคำว่าตายอันที่สองครับจะสิ้นสภาพบุคคลได้อาจจะเป็นกรณีสาบสูญก็ได้กฎหมายก็ได้กำหนดไว้นะครับว่ากรณีสาบสูญ

ก็ถือว่าสิ้นสภาพบุคคลได้แต่กรณีนี้ต้องไปร้องขอต่อศาลให้บุคคลคนนั้นเป็นคนสาบสูญก่อนพอบุคคลคนนั้นมีคำสั่งว่าบุคคลคนนั้นเป็นคนสาบสูญแล้วเขาก็จะสิ้นสภาพบุคคลเพราะฉะนั้นตัวทายาทก็สามารถมาจัดการมรดกต่างๆได้ในส่วนของนิติบุคคลครับนิติบุคคลเนี่ยจะสิ้นสภาพความเป็นนิติบุคคลได้หลากหลายกรณีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นได้มีการจดไว้ในตราสารจัดตั้งเลยตั้งแต่แรกว่าจะสิ้นสภาพนิติบุคคลภายใน10ปีหรือว่าตัวกรรมการบริษัทตกลงที่จะเลิกกันสิ้นสภาพโดยผลของกฎหมายก็ได้ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายความเป็นนิติบุคคลก็มาลายหายสิ้นไปนะครับโอเคพอเราทราบถึงความเป็นสภาพบุคคลแล้วเราก็จะเห็นว่าบุคคลบางบุคคลเนี่ยอาจจะถูกจำกัดความสามารถได้โดยปกติเนี่ยคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะซื้อของมีสิทธิ์ที่จะทำนิติกรรมต่างๆแต่บุคคลบางจำพวกก็ถูกจำกัดสิทธิ์ถูกจำกัดความสามารถในการใช้สิทธิ์นะครับเนื่องจากอายุเนื่องจากเหตุผลทางสุขภาพร่างกายเรื่องจากสติปัญญาซึ่งเราสามารถแบ่งบุคคลต่างๆเหล่านี้ได้4ประเภทนะครับเช่นผู้เยาว์คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถผู้เยาว์หมายถึงใครผู้เยาว์คือคนที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับว่าบุคคลย่อมบรรลุนิติภาวะบุคคลย่อมพ้นจากภาวะกันเป็นผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อ20ปีแปลว่าบุคคลเนี่ยจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์เมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์คือบรรลุนิติภาวะนอกจากนั้นเนี่ยการจะพ้นจากภาวะผู้เยาว์เนี่ยอาจจะพ้นได้โดยการสมรสตามมาตรา20นะครับ20ก็อ้างอิงถึงมาตรา1448ด้วยบอกว่าการสมรสจะทำได้ก็ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์ตรงนี้มีความสำคัญนิดนึงนะครับนักศึกษาคือการสมรสตอนอายุ17ปีเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมด้วยนะครับไม่ใช่ยินยอมกันเองเด็ก2คนยินยอมกันเองไม่ได้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมด้วยเพราะฉะนั้นการหลุดพ้นจากความเป็นผู้เยาว์เนี่ยหลุดพ้นได้2กรณีคือบรรลุนิติภาวะกับการสมรสตอนอายุ17ปีโดยที่ผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมนะครับโอเคทำไมผู้เยาว์ถึงถูกจำกัดความสามารถล่ะมาตรา21บอกว่าผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ใช่นั้นจะตกเป็นโมคียะตามกฎหมายขออนุญาตอธิบายแบบสรุปละกันว่าโดยผู้เยาว์เนี่ยถ้าเกิดคนอายุ15จะไปทำการซื้อคอนโดแบบนี้ซื้อไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับก็คือจะต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนอย่างไรก็ดีครับมันก็มีข้อยกเว้นหลากหลายมาตราเลยนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างแค่มาตราเดียวคือผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆเนี่ยถ้าได้หากเป็นเพียงเพื่อได้ไปซึ่งสิทธิ์อันใดอันหนึ่งหรือเพื่อหลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่งเนี่ยสามารถทำได้โดยไม่ต้องได้ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเช่นเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้แบบนี้เนี่ยสามารถที่จะกระทำได้นะครับในการนำเสนอคดีต่อศาลเนี่ยโดยหลักนะครับคดีที่จะเสนอต่อศาลมีอยู่สองประเภทคือคดีที่มีข้อพิพาทกับคดีที่ไม่มีข้อพิพาทคดีที่ไม่มีข้อพิพาทเนี่ยเราเรียกว่าคำร้องคดีที่มีข้อพิพาทเราเรียกว่าคำฟ้องนะครับซึ่งการเสนอคดีแต่ละประเภทต่อศาลเนี่ยก็จะมีหลักกฎหมายที่แตกต่างกันนะครับว่าจะเสนอคดีที่ไหนตัวอย่างเช่นในการที่จะเสนอคดีโดยอาศัยรูปแบบเป็นคำฟ้องคือเป็นคดีที่มีข้อพิพาทกันการกู้ยืมเงินการทะเลาะเบาะแว้งการละเมิดเนี่ยทำเป็นคำฟ้องนะครับเรามาดูศาลที่จะเสนอคดีในส่วนคำฟ้องเนี่ยเราแยกออกมาเป็น2อย่างนะครับคือหนี้เหนือบุคคลกับหนี้เกี่ยวด้วยอสังหาพูดง่ายๆคือถ้าเป็นคำฟ้องที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์นะครับให้ฟ้องตามมาตรา4ทวิแต่ถ้าเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับหนี้เหนือบุคคลเช่นกู้ยืมซื้อขายอันนี้เป็นหนี้เหนือบุคคลนะครับฟ้องตามมาตรา4อนุ1ซึ่งมาตรา4อนุ1บอกว่าเวลาจะเสนอคำฟ้องต่อศาลนะครับให้เสนอที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเลือกได้แค่2ศาลเท่านั้นคือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นศาลอื่นท่านไปฟ้องไม่ได้นะศาลจะไม่รับฟ้องเพราะว่าท่านเสนอผิดศาล

ตัวอย่างเช่นนายเอมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดปราจีนถูกทำละเมิดละเมิดเป็นเรื่องในทางแพ่งนะครับที่ลพบุรีโดยนายจรเนี่ยซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยกรณีดังกล่าวเนี่ยจะฟ้องร้องได้ที่ศาลจังหวัดใดกรณีนี้เราก็ต้องมาดูว่าโจทย์อยู่ที่จังหวัดปราจีนถูกทำละเมิดที่จังหวัดลพบุรีจรไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยกรณีนี้เป็นหนี้เหนือบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นฟ้องได้ที่มูลคดีเกิดหรือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาแต่ในกรณีคำถามเนี่ยนายจรไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นฟ้องได้ศาลเดียวเท่านั้นคือศาลที่มูลคดีเกิดคือศาลจังหวัดลพบุรีนะครับในส่วนของมาตรา4ทวินะครับเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างที่บอกไปคำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คือคำฟ้องที่บอกว่าฉันต้องการที่ดินผืนนี้ฉันต้องการบ้านหลังนี้ฟ้องเพื่อเอาบ้านฟ้องเพื่อเอาที่ดินโดยตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าถ้าฟ้องแบบนี้จะต้องไปเสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลหรือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันนะครับในการที่จะฟ้องเนี่ยนักศึกษาต้องดูดีๆว่าแล้วเราจะไปฟ้องที่ศาลใดให้ถูกต้องนะครับครับสำหรับกรณีคำร้องขอนะครับหรือว่าการเสนอคดีต่อศาลแบบคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับซึ่งคำร้องขอเนี่ยกฎหมายก็ได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะในมาตรา4อนุ2นะครับว่าคำร้องขอเนี่ยให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลตัวอย่างคำร้องขอประเภทนี้นะครับเช่นร้องขอให้เป็นคนสับสูญร้องขอให้แต่งตั้งเป็นผู้อนุบาลแบบนี้เนี่ยเราก็ใช้มาตรา4อนุ2แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราทั่วๆไปนะครับคือการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งกฎหมายก็กำหนดเฉพาะนะครับว่าในการยื่นคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยจะต้องให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายแล้วก็ในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกนั้นตั้งอยู่ในเขตศาลสิ่งสำคัญนะครับนักศึกษาคือนักศึกษาจะต้องดูวรรคแรกก่อนนะครับว่าในการเสนอคำร้องตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือเปล่าในขณะถึงแก่ความตายถ้ามีต้องใช้วรรคแรกก่อนนะครับถ้าเกิดไม่เข้าวรรคแรกแล้วถึงมาใช้กรณีในวรรคที่2ที่กรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรจึงให้เสนอคดีต่อศาลที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่ในเขตศาลในส่วนของกฎหมายอาญานะครับเราจะพูดถึงเกณฑ์ความรับผิดทางอาญากับประเภทความรับผิดทางอาญาซึ่งเกณฑ์ความรับผิดทางอาญาเนี่ยมีอยู่4อย่างนะครับคือกระทำครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนดไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษแล้วก็ไม่มีคดีไม่ขัดอายุความนะครับ4กรณีนี้จึงจะถือว่าเป็นกระทำจึงจะครบองค์ประกอบความผิดทางอาญาที่จะต้องรับผิดนะครับขอให้นักศึกษาดูมาตรา59ซึ่งเป็นหัวใจในทางอาญานิดนึงนะครับมาตรา59เนี่ยจากระยะเวลามีน้อยนะผมขออนุญาตพูดถึงเฉพาะประเด็นในเรื่องของการกระทำโดยเจตนาก่อนละกันการกระทำโดยเจตนาเนี่ยในทางอาญาหมายความว่าอย่างไรการกระทำโดยเจตนาคือการกระทำโดยรู้สำนึกในการกระทำในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นเพราะฉะนั้นเจตนาในทางอาญาเนี่ยแบ่งเป็น2 ส่วนนะคือเจตนาประสงค์ต่อผลกับเจตนาย่อมเล็งเห็นผลซึ่ง2 อย่างนี้มีความแตกต่างกันนะครับผมขอยกตัวอย่างเช่นการปาระเบิดเข้าไปในโบกี้รถไฟมีคนนั่งเต็มรถไฟเลยนายกไก่ต้องการฆ่านายขอไข่ที่อยู่ในโบกี้จึงปาระเบิดเข้าไปต้องการฆ่านายขอไข่คนเดียวประสงค์ต่อผลครับแต่ปรากฏว่าคนในโบกี้อีก10คนเนี่ยเสียชีวิตด้วยจะถือว่านายกอไก่เนี่ยเจตนาฆ่าคนอื่นๆอีก10คนหรือเปล่ากฎหมายบอกว่าถือว่าเจตนานะแต่เป็นเจตนาแบบย่อมเล็งเห็นผลคือเล็งเห็นได้เลยว่าระเบิดเนี่ยมันมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้บุคคลที่อยู่ในโบกี้รถไฟนั้นเนี่ยจะเสียชีวิต

หมายถึงเจตนาประสงค์ต่อผลและเจตนาย่อมเล็งเห็นผลส่วนการกระทำในทางอาญาเนี่ยมันคือการเคลื่อนไหวการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำด้วยการเคลื่อนไหวก็เช่นการหยิบมีดเสียบคนฆ่าคนการเอาปืนยิงคนอันเนี้ยคือการกระทำมีการเคลื่อนไหวส่วนการงดเว้นการกระทำคืออะไรเช่นแม่ไม่ยอมให้นมบุตรทำให้บุตรเนี่ยเสียชีวิตอันนี้เนี่ยคือการงดเว้นการกระทำคือฉันไม่ทำอ่ะฉันงดเว้นสิ่งที่ฉันมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำแล้วปล่อยให้บุตรฉันตายแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาเช่นเดียวกันครับโอเคครับวันนี้ในส่วนแรกนะครับเราก็ได้ศึกษากฎหมายไปทั้งกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญารวมถึงประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งด้วยนะครับเนื่องจากระยะเวลามีน้อยนะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยลองศึกษาเพิ่มเติมในชุดวิชานี้ดูนะครับมีสาระมากมายเลยที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้กฎหมายที่อยู่ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาครับในช่วงนี้ขอเบรกสักครู่เดียวครับขอบคุณครับกลับมาสู่ช่วงที่2นะครับเป็นช่วงของแนวคำถามและก็คำตอบนะครับในส่วนของกฎหมายในชีวิตประจำวันซึ่งตัวคำถามเนี่ยก็นักศึกษาอาจจะพบเจอได้ในข้อสอบด้วยแล้วก็อาจจะใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันของเราซึ่งอาจจะนำมาใช้ได้นะครับเรามาดูคำถามข้อแรกเลยครับคำถามข้อแรกเนี่ยถามว่าสภาพบุคคลเริ่มเมื่อใดก็ไก่ครับเมื่อคลอดขอไข่เมื่อคลอดแล้วมีอวัยวะครบ32ขอควายครับเมื่อคลอดออกมาทั้งตัวงองูครับเมื่อคลอดแล้วมีชีวิตจริงๆคำถามข้อนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าเราจำได้นะครับเมื่อสักครู่เราผ่านมาแล้วว่าสภาพบุคคลอันนี้เราเห็นได้เลยว่าถ้าดูจากตัวช้อยนะต้องเป็นบุคคลธรรมดาแน่นอนเพราะว่าช้อยไม่ได้พูดถึงนิติบุคคลเลยสภาพบุคคลในกรณีต้องเป็นบุคคลธรรมดาแล้วสภาพบุคคลธรรมดาเนี่ยกฎหมายก็ได้กำหนดไว้นะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าสภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อแล้วอยู่รอดเป็นทารกต้องครบ2องค์ประกอบครับเราก็มาดูกันว่าคำว่าเมื่อคลอดกไก่ไม่เพียงพอเพราะขาดคำว่าอยู่รอดเป็นทารกขอไข่ครับคลอดแล้วมีอวัยวะครบ32อันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าบางกรณีเนี่ยคลอดมาไม่ครบ32ขาดมือขาดขาไปแต่เขามีชีวิตอยู่เขาก็ถือว่าเขามีสภาพบุคคลนะคลอดออกมาทั้งตัวใช่ครับต้องออกมาทั้งตัว 100% ในทางกฎหมายถือว่าคลอดสมบูรณ์แต่ว่ายังไม่เพียงพอเพราะว่าต้องครบ2องค์ประกอบซึ่งอยู่ในข้ององูครับเมื่อคลอดแล้วมีชีวิตงองูตัวนี้เขาไม่ได้ใช้ว่าคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกแต่เขาบอกว่าคลอดแล้วมีชีวิตซึ่งก็มีความหมายเช่นเดียวกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้ององูนะครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15นะครับสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกสิ้นสุดลงเมื่อตายโอเคข้อที่2ครับผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะเมื่อได้สมรสตามเงื่อนไขในข้อใดอันนี้เป็นข้อสอบถามง่ายๆเลยว่าถ้าผู้เยาว์จะสมรสต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะสมรสได้15ปีหรือเปล่า17ปีหรือเปล่าถ้าจำได้นะครับการที่ผู้เยาว์จะสมรสได้จะต้องมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์และก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นไปในข้ององูอีกเช่นเดิมนะครับตามมาตรา20นะครับประกอบกับมาตรา1448โอเคอ่ะข้อต่อมาครับเขาบอกว่าโจทย์มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนครพนมทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทกับจำเลยซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดสมุทรสงครามโดยโจทย์วางเงินมัดจำและทำสัญญาจะซื้อจะขายที่จังหวัดสิงห์บุรีต่อมาจำเลยผิดสัญญาและโจทย์บอกเลิกสัญญาแล้วให้วินิจฉัยว่าโจทย์จะเสนอคำฟ้องเรียกเงินมัดจำตามสัญญาจะซื้อจะขายและเรียกค่าเสียหายจากจำเลยต่อศาลใดได้บ้างกรณีนี้พูดง่ายๆเขาก็ถามว่าจะเสนอคำฟ้องได้ที่ศาลใดการจะเสนอคำฟ้อง

ได้ที่ศาลใดเราต้องมาดูครับว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับหนี้เหนือบุคคลหรือเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ถ้าเราดูโจทย์ดีๆนะครับนักศึกษาเราจะพบว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยเขาต้องการเงินมัดจำแล้วก็เรียกค่าเสียหายเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ต้องการอสังหาริมทรัพย์นะเขาต้องการเงินเพราะฉะนั้นการที่จะเสนอคำฟ้องเพื่อเรียกเงินเนี่ยมันเป็นหนี้เหนือบุคคลครับนักศึกษาก็เป็นไปตามมาตรา4อนุ1ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยบอกว่าให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่เพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับคำฟ้องที่จะเสนอได้เราก็กลับไปดูว่าเอ๊ะมูลคดีเกิดที่ไหนหรือจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเพราะฉะนั้นก็ฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็มูลคดีเกิดที่จังหวัดชัยนาทเพราะฉะนั้นก็สามารถยื่นฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดชัยนาทนะครับข้อสอบก็จะออกมาลักษณะทำนองนี้ให้นักศึกษาวิเคราะห์เพราะฉะนั้นนักศึกษาประเด็นแรกคือต้องแยกให้ออกก่อนว่าเป็นคำฟ้องตามมาตรา4อนุ1หรือเป็นคำฟ้องตามมาตรา4ทวินะครับซึ่ง2มีความแตกต่างกันเราจะได้ไปยื่นฟ้องให้ถูกศาลนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับคำถามคือเจตนาประสงค์ต่อผลกับเจตนาย่อมเล็งเห็นผลเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับคำถามนี้ก็เวลาตอบนะครับนักศึกษาต้องไปดูคำตอบในประมวลกฎหมายอาญามาตรา59เขาบอกว่าการกระทำโดยเจตนาได้แก่การกระทำโดยรู้สำนึกในการกระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลสิ่งที่เหมือนกันครับคือไม่ว่าจะเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลหรือว่าเป็นเจตนาย่อมเล็งเห็นผลเหมือนกันคือในทางกฎหมายอาญาเนี่ยเราถือว่าเป็นการกระทำโดยเจตนานั่นคือสิ่งที่เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับคือเจตนาประสงค์ต่อผลเป็นรูปแบบหนึ่งเจตนาเล็งเห็นผลเป็นรูปแบบหนึ่งตัวอย่างเช่นการยิงปืนอาก้าขึ้นไปในเครื่องบินเพื่อฆ่าในหนึ่งคนเดียวผลปรากฏว่าเครื่องบินระเบิดทั้งลำเลยการฆ่าในหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเจตนาที่ประสงค์ต่อผลเพราะว่าประสงค์ให้ในหนึ่งที่อยู่บนเครื่องบินตายแต่การยิงปืนเข้าไปทำให้เครื่องบินตกทั้งลำทำให้ผู้โดยสารท่านอื่นเสียชีวิตด้วยเนี่ยเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นเจตนาในทางอาญาครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นในส่วนของกฎหมายในชีวิตประจำวันนะครับในชุดวิชาองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลนะครับสุดท้ายก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยกลับไปทบทวนนะครับเปิดตำรับตำราลองดูนะครับว่าเอ๊ะในชีวิตเราเนี่ยมีกฎหมายอะไรที่ใกล้เคียงบ้างไหมตรงกับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าเชื่อแน่ครับว่าชุดวิชานี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทุกท่านเป็นอย่างมากครับผมในวันนี้ก็ขออนุญาตลาเพียง

วัสดีครับนักศึกษาครับผมสำหรับในหน่วยนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับผมสำหรับในหน่วยนี้มีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้หลักการนะครับขั้นตอนต่างๆในการนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมของเรานะครับในหน่วยที่7นะครับผมเราพูดถึงการพัฒนาวัตกรรมนะครับและสื่อนะครับเราจะมีทั้งหมด3ตอนย่อยนะครับก็คือตอนที่ 7.1 ก็คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมนะครับตอนที่ 7.2 ก็คือแนวทางและกระบวนการการพัฒนานวัตกรรมส่วนตอนที่ 7.3 ก็คือการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมนะครับในแต่ละตอนก็จะมีความสำคัญดังต่อไปนี้นะครับสำหรับตอนที่ 7.1 นะครับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมนะครับอาจารย์ขอพูดถึงเรื่องของความหมายและความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีของเราก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่านวะนะครับนะคำว่านวะเนี่ยแปลว่าใหม่นะครับส่วนคำเนี่ยคือคำว่าการกระทำนะครับเพราะฉะนั้นเราเอา2คำนี้นะครับมารวมกันนะครับจึงแปลว่าการกระทำนะครับที่เป็นสิ่งใหม่นะครับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือมีสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยครับแล้วก็เราสามารถพัฒนาและดัดแปลงนะครับให้เป็นสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับถ้าไม่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นก็ไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับทีนี้ก็มีในแวดวงทางเทคโนโลยีทางการศึกษานะครับหรือคนที่ทำสื่อการเรียนการสอนก็มักจะพูดว่านวัตกรรมนะครับน่าจะมีความใหม่อยู่ที่หนึ่งแต่ว่าในอีกสถานที่แห่งหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เก่าแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันว่านวัตกรรมใหม่แห่งหนึ่งเก่าที่หนึ่งก็ได้นะครับแสดงว่าที่แห่งหนึ่งอาจจะเก่าแล้วนะครับแต่ว่าที่ใหม่เนี่ยของเราเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นตอนที่เวลาเราไปต่างประเทศนะครับเราอาจจะเห็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรืออาจจะเป็นเรื่องของหุ่นยนต์นะครับแต่ว่าถ้านำมาใช้ในประเทศไทยเนี่ยก็คือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเราก็สามารถเรียกว่านวัตกรรมก็ได้นะครับส่วนความหมายและความสำคัญนะครับว่าทำไมเราจะต้องพัฒนานะครับนวัตกรรมและสื่อนะครับของเรานะครับก็เพราะว่านวัตกรรมและสื่อเนี่ยนะครับมีความสำคัญนะครับต่อบุคคล2ประเภทนะครับก็คือความสำคัญต่อครูนะครับก็คือตัวของผู้สอนนั่นเองนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้ทำไมครับคุณครูนะครับได้พัฒนาสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียนนะครับช่วยให้ได้หนังสือหรือสื่อนะครับหรือภาพนิ่งหรือสื่อข้อความหรือกราฟิกใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นกราฟิกวัสดุภาพจากสิ่งพิมพ์นะครับทัศนวัตถุนะครับหรือสิ่งที่จะไปช่วยในการกระตุ้นนะครับความสนใจของเด็กนะครับที่ทำให้เกิดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือกิจกรรมต่างๆให้กับผู้เรียนนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือช่วยให้ได้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราสามารถนะครับหรือคุณครูเอามาใช้ประยุกต์ในการเรียนการสอนนะครับหรืออาจจะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดนะครับการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำสิ่งที่เป็นนามธรรมนะครับให้เป็นรูปธรรมแล้วก็มีความชัดเจนให้กับผู้เรียนนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือช่วยให้ได้สื่อใหม่ๆนะครับในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อกี้นี้นะครับหลายๆท่านอาจจะได้เรียนรู้นะครับจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วนะครับซึ่งอยู่ในหน่วยต่างๆของทางวิชานะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันทางด้านการศึกษานะครับหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ทำให้ผู้เรียนนะครับสามารถที่จะเอาปากกานะครับไปวางบนหนังสือแล้วก็สามารถทำให้หนังสือเนี่ยมีชีวิตนะครับก็คือสามารถส่งเสียงออกมาได้นะครับหรืออาจจะเอาโทรศัพท์นะครับหรือสมาร์ทโฟนนะครับไปสแกนที่ตัวหนังสือนะครับแล้วก็ทำให้เกิดรูปภาพนะครับหรือวิดีโอโผล่ขึ้นมาเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจให้กับผู้เรียนของเรานะครับแล้วก็ประเด็นถัดมาก็คือตัวกระบวนการเหล่านี้นะครับความสำคัญก็คือจะช่วยให้ครูนะครับจัดหาแล้วก็มีการส่งถ่ายข้อมูลสื่อต่างๆนะครับในรูปแบบการควบคุมของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันหรือสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับทีนี้ความสำคัญต่อเด็กซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเพื่อนำมาใช้กับ
ผู้เรียนของเราเนี่ยนะครับเราจะมุ่งหวังให้เด็กเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับเกิดการเรียนรู้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับหรือบางทีอาจจะมีนวัตกรรมที่เป็นรูปแบบหรือเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่คุณครูเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับเป็นลำดับเป็นขั้นตอนนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะส่งผลให้เด็กเนี่ยนะครับเกิดการเรียนรู้ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับความสำคัญต่อเด็กเนี่ยยังช่วยให้ทำไมครับกระตุ้นความสนใจนะครับโดยเฉพาะสื่อที่เขาเรียกอะไรอาจจะมีเสียงดนตรีเพาะๆนะครับหรืออาจจะมีภาพการ์ตูนสวยๆนะครับหรืออาจจะเป็นภาพเสมือนจริงนะครับที่ลอยขึ้นมาในสมาร์ทโฟนหรือในหน้าจอนะครับทำให้เด็กเนี่ยสามารถเรียนรู้จากภาพนะครับมีการสังเกตนะครับรับรู้แล้วก็เกิดการคิดตามนะครับตามสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านั้นหรืออาจจะเป็นโสตนะและสื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้จะสร้างความเพลิดเพลินนะครับสนุกสนานแล้วก็ให้กับผู้เรียนนะครับเพราะว่าในสื่อเหล่านั้นก็จะมีทั้งภาพและเสียงนะครับเกิดการรับรู้ที่สนุกสนานนะครับแล้วก็สื่อกลางเหล่านี้นะครับจะเป็นตัวช่วยนะครับในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนะครับและช่วยให้เด็กเรียนรู้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะครับบางครั้งเนี่ยมันต้องมีการเดินทางใช่ครับไปยังสถานที่แห่งนั้นมันก็อาจจะยากลำบากนะครับดังนั้นความสำคัญของนวัตกรรมนะครับก็จะมีในส่วนตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูจุดมุ่งหมายนะครับจุดมุ่งหมายของการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีก็คืออย่างที่บอกครับว่าหลังจากที่เราพัฒนาจุดนวัตกรรมออกมาแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือเราจะต้องมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ครับว่าเราอยากจะได้วิธีการสอนใหม่ๆนะครับเราได้สื่อเราได้เครื่องมือนะครับที่เหมาะสมกับการจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดการเรียนรู้นะครับแล้วก็ว่างจะเป็นการจัดกิจกรรมระหว่างครูกับนักเรียนนะครับหรืออาจจะเป็นการใช้สื่อและเทคโนโลยีนะครับไปเป็นส่วนหนึ่งในนวัตกรรมนั้นๆนะครับหรือบางทีนะครับสื่อเหล่านี้นวัตกรรมเหล่านั้นนะครับจะช่วยให้เด็กเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญมากๆนะครับทีนี้เรามาดูรูปแบบนะครับของการพัฒนานวัตกรรมนะครับอาจารย์อยากให้ทุกท่านดูรูปแบบในโมเดลตัวนี้นะครับที่เขียนว่า Addy Model นะครับนะจะมีส่วนตรงกลางนะครับที่เขียนว่าการประเมินนะครับคอยเชื่อมโยงใช่ไหมครับระหว่างทุกๆขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอะไรครับการพัฒนาการนำไปใช้การวิเคราะห์ใช่ไหมครับการออกแบบนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับให้เราดูนะครับที่ภาพที่เขียนว่าการวิเคราะห์นะครับเราดูที่การวิเคราะห์นะครับภาพนี้นะการวิเคราะห์เมื่อเราวิเคราะห์ตัววัตถุประสงค์ต่างๆในการออกแบบสื่อได้แล้วนะครับว่าใครจะเป็นคนใช้สื่อเสร็จแล้วเราก็เริ่มพัฒนาและออกแบบสื่อนะครับนะพอออกแบบเสร็จปุ๊บมีการปรับปรุงแล้วเราก็ไปพัฒนาสื่อต่อพอพัฒนาสื่อต่อเสร็จปุ๊บเราก็นำไปใช้พอนำไปใช้เสร็จปุ๊บเราก็นะครับถ้ามีการปรับปรุงใช่ไหมฮะเราก็ไปวิเคราะห์ใหม่ทีนึงนะครับนะในภาพนี้นะครับที่ผู้เขียนได้เขียนตำราไว้ก็คือมันจะมีการประเมินเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงนะครับในการพัฒนานวัตกรรมนะครับสำหรับตอนที่ 7.2 นะครับแนวทางและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับเรามาดูกัน 7.2.1 นะครับก็คือแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมนะครับของเราเนี่ยจะใช้วิธีการที่เรียกว่าวิธีระบบนะครับซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับก็คือการวิเคราะห์นะครับในขั้นตอนแรกการออกแบบนะครับผมการสร้างนะครับแล้วก็การนำไปใช้นะครับแล้วก็การประเมินนะครับและปรับปรุงนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือการเผยแพร่นะครับเรามาดูในขั้นตอนที่1 นะการวิเคราะห์เนี่ยเป็นการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการนะครับเกี่ยวกับการหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยนะครับตรวจสอบภารกิจต่างๆวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเรานะครับว่าเราผู้เรียนของเราเป็นกลุ่มแบบไหนนะครับอาจจะเป็นกลุ่มผู้เรียนที่ต้องการความสามารถต้องการการดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์เป็นพิเศษหรืออาจจะเป็นเด็กทั่วไปหรืออาจจะเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์บริบททั้งภายในและภายนอกนะครับต่อไปครับขั้นการออกแบบนะครับเป็นการใช้ผลลัพธ์จากขั้นตอนนี้นะครับ
เพื่อวิเคราะห์และวางแผนในการพัฒนานวัตกรรมนะครับโดยประเด็นจะครอบคลุมเรื่องของวัตถุประสงค์การกำหนดเนื้อหาการกำหนดประเภทนะครับการกำหนดแนวทางการประเมินผลแล้วก็การกำหนดแนวทางการเผยแพร่นะครับต่อไปครับการสร้างนะครับขั้นนี้เป็นการลงมือสร้างนวัตกรรมนะครับสื่อและเทคโนโลยีของเราตามที่เราได้ออกแบบเอาไว้แล้วก็ที่แน่ๆก็ต้องครอบคลุมกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมนะครับจัดทำเอกสารประกอบหรือคู่มือการใช้งานแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการตรวจสอบ

สิทธิภาพของสื่อหรือวิธีการเหล่านั้นนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อ 1.4 ก็คือการนำไปใช้นะครับเป็นการนำนวัตกรรมของเราเนี่ยครับไปใช้ในการพัฒนานะครับแล้วก็ในการแก้ปัญหาต่างๆกับกลุ่มผู้เรียนหรือกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับต่อไปครับขั้นการประเมินนะครับนวัตกรรมนะครับหลังจากที่เรานำสื่อหรือนวัตกรรมไปใช้แล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องดูเรื่องของความครอบคลุมการประเมินคุณภาพนะครับว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดนะครับสิ่งใดที่เราจะต้องปรับปรุงบ้างนะครับเพราะว่าสื่อหรือนวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ใช่ไหมฮะเราก็เลยต้องมีการประเมินผลการใช้นวัตกรรมเหล่านี้นะครับนะแล้วก็ขั้นต่อไปครับคือการเผยแพร่นะครับก็แน่นอนครับเวลาเราสร้างนวัตกรรมขึ้นมาขั้นสุดท้ายก็คือเราจะต้องเผยแพร่นวัตกรรมของเรานะครับสื่อเนี่ยนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ว่ามันจะเป็นวิธีการหรือมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อที่จับต้องได้ของเล่นนะครับอะไรแล้วแต่ที่จะให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มผู้เรียนเราควรจะเผยแพร่ตักสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราต่อไปนะครับเราสามารถนำไปเผยแพร่กับคุณครูนะครับกับเด็กๆนะครับที่เรารู้จักนะครับเพื่อเป็นการขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยครับนะสิ่งสำคัญเลยก็คือคุณครูจะต้องมีการลงมือทำนะครับมีการวางแผนนะครับแล้วก็มีการจัดทำนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ทำไปแล้วเนี่ยมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับทีนี้เราก็จะเอาวงจรนะครับหรือการบริหารงานแบบ PDCA นะครับมาจับกับขั้นตอนต่างๆดังนี้นะครับPDCA หลายๆท่านคงเคยได้ยินนะครับในแวดวงธุรกิจนะครับแพลนเนี่ยก็คือส่วนของการวางแผนนะครับนะวางแผนนะครับเมื่อวางแผนเสร็จเราก็ไปลงมือปฏิบัติหรือดูนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเช็คนะครับตรวจสอบนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการ S ก็คือดำเนินการให้เหมาะสมนะครับทีนี้เรามาอธิบายขยายความในแต่ละขั้นตอนกันนะครับขั้นแผนเนี่ยคือขั้นตอนการวางแผนนะครับในขั้นตอนนี้จะเป็นการวางแผนให้ครอบคลุมถึงการกำหนดกรอบหัวข้อที่เราต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือรวมทั้งการพัฒนาสื่อหรือสิ่งใหม่ๆนะครับเช่นการพัฒนานวัตกรรมนะครับให้เหมาะสมครูจะต้องพิจารณาถึงความจำเป็นนะครับว่าจะต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนะครับหรือพัฒนานวัตกรรมตัวนั้นนะครับครูจะไม่ต้องมีการศึกษาหลักสูตรใช่ไหมครับศึกษาวิธีการเรียนรู้นะครับศึกษานโยบายของโรงเรียนนะครับจุดเน้นของโรงเรียนนะครับตัวเด็กเองนะครับแล้วก็นวัตกรรมที่เคยมีอยู่หรือมานะครับอันนี้ก็คือขั้นของการวางแผนนะครับหลังจากนั้นเราก็นำรายละเอียดต่างๆเนี่ยไปกำหนดแนวทางในการพัฒนานะครับหรือปรับปรุงนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับจะช่วยครูเนี่ยสามารถคาดการสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับต่อมาครับคือขั้นดูนะครับคือขั้นตอนการปฏิบัติขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการวางแผนนะครับมีการลงมือทำสร้างนวัตกรรมแล้วก็สื่อและเทคโนโลยีนะครับหลังจากที่เราได้วางแผนเอาไว้คือแพลนเอาไว้ใช่ไหมครับว่าสิ่งต่างๆที่เราแพลนเอาไว้เนี่ยมันเป็นไปตามแผนหรือไม่นะครับหรือบางครั้งในขั้นตอนนี้เราก็จะเรียกว่าขั้นตอน try out นั่นเองนะครับแล้วก็มีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กดูซิว่าสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้หรือวางแผนเอาไว้เนี่ยเด็กไปเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้หรือเปล่านะครับต่อมาครับขั้นตอนการเช็คนะครับหรือเราเรียกว่าขั้นตอนการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจสอบนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะได้รับการประเมินนะครับที่จะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้ทราบว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานเหล่านั้นเนี่ยนะครับบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้หรือเปล่านะครับข้อมูลที่ได้มันนี้เนี่ยครับจะมาจากตัวชี้วัดที่เราทำไมครับมีการวัดความเหมาะสมหรือความคาดหวังของนวัตกรรมของเรานะครับอันนี้ก็ในส่วนของเช็คนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอน X นะครับขั้นตอนนี้เราจะต้องมีการควบคุมการทำงานให้เหมาะสมนะครับมีการดำเนินงานให้เหมาะสมพิจารณาจากผลที่เราตรวจสอบนะครับอยู่2กรณีก็คือ1ผลเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่2นะครับก็คือหรือไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้นะครับหากเป็นกรณีแรกนะครับก็มีการกำหนดแนวทางนะครับให้เกิดเป็นมาตรฐานต่อไปแล้วก็มีการหาวิธีการและปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับนะอันนี้ก็คือกรณีแรกนะครับแต่ถ้าหากเป็นกรณีที่2นะครับผลลัพธ์ต่างๆมันได้เป็นในเชิงลบนะครับเราก็ไม่เป็นไรครับคุณครูก็ต้องนำข้อมูลต่างๆที่เราทำผิดพลาดไปเนี่ยมารวบรวมนะครับแล้วมาวิเคราะห์ว่าเราจะควรจะแก้ไขหรือดำเนินการปรับปรุงอะไรยังไงนะครับมีการมองหาทางเลือกใหม่ๆในการปรับปรุงและพัฒนาสื่อเหล่านั้นนะครับอธิการมาทั้งหมดนี้ก็คือ

เรื่องของแนวทางในการพัฒนานะครับทีนี้มาดูอีกวิธีการหนึ่งครับก็คือเราใช้แนวทางการพัฒนานวัตกรรมนะครับนะโดยใช้หลักการของวิธีวิจัยนะครับเราแบ่งออกเป็น2ระยะใหญ่ๆก็คือระยะวิจัยนะครับแล้วก็ระยะพัฒนานะครับระยะวิจัยนี้นะครับทางผู้เขียนได้เขียนไว้ว่าเป็นการดําเนินการนะครับเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนะครับเพื่อนํามากําหนดเป็นระยะนะครับรายละเอียดต่างๆของการทําพัฒนานวัตกรรมนะฮะส่วนระยะพัฒนาครับก็คือนําข้อมูลที่ได้จากระยะที่1นะครับมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการพัฒนานวัตกรรมในระยะที่2ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบร่างต้นแบบนะครับให้ตรงกับสภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนะครับการวิจัยในขั้นตอนนี้นะครับและพัฒนานี้นะครับทั้ง2กระบวนการนะครับจะเป็นกระบวนการที่ค้นหาสร้างแนวทางวิธีปฏิบัติหรือสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงให้ตรงกับความต้องการของครูแล้วก็สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆนะครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของกระบวนการพัฒนานวัตกรรมนะครับสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับก็คือการระบุปัญหานะครับขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นจากการมองเห็นปัญหาในสิ่งที่เราพบเจออยู่นะครับแล้วก็คิดว่าเราน่าจะพัฒนานวัตกรรมของเราอ่ะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือพัฒนาสื่อที่เราใช้สอนอยู่อ่ะให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เราเป็นอยู่นะครับเสร็จแล้วข้อที่2ครับเราก็มีการกําหนดจุดมุ่งหมายนะครับว่าเราจะพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทอะไรดีอาจจะเป็นสื่อการเรียนการสอนไหมหรืออาจจะเป็นเทคนิคหรือวิธีการนะครับซึ่งสื่อการเรียนการสอนก็จะแบ่งเป็น2แบบคือสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโสตทัศน์อุปกรณ์นะครับหรืออาจจะเป็นหลักสูตรหรือวิธีการสอนต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถกําจุดมุ่งหมายได้นะครับต่อไปครับข้อที่3นะครับเรื่องของการประดิษฐ์นะครับการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมนะครับทีนี้เราก็นําสิ่งเหล่านี้ครับมาพัฒนานะครับสรรสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเราจะใช้บอร์ดเกมดีไหมกับเด็กปฐมวัยนะครับเด็กเล็กๆนะครับให้เรียนรู้นะครับมีการจับวัตถุต่างๆของเล่นนะครับเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือหรือเพื่อพัฒนาการจำแนกสีนะครับหรือการเปรียบเทียบสิ่งของที่มีขนาดเล็กใหญ่นะครับหรืออาจจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นวิธีการสอนนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับข้อที่4ครับก็คือหลังจากที่เราพัฒนาเสร็จใช่ไหมครับเราก็ลองให้นะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับมาลองประเมินวิธีการนะครับหรืออาจจะเป็นนวัตกรรมต่างๆสื่อต่างๆของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เราเชิญมานะครับส่วนข้อที่5ครับก็คือเอาสื่อของเราเนี่ยครับได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิเสร็จแล้วใช่ไหมครับลองนำไปหาประสิทธิภาพนะครับของนวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดลองนะครับกับกลุ่มคนแบบ1ต่อ1นะครับหรือเป็นกลุ่มจำนวนเล็กๆหรือเป็นกลุ่มที่มีขนาดของจริงนะครับอาจจะเป็นจำนวนนักเรียนทั้งห้องดูนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่6ก็คือมีการสรุปและรายงานนะครับนำเสนอผลการพัฒนานวัตกรรมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทั้งนี้ก็จะมีการปรับปรุงนะครับและพัฒนาเป็นในลักษณะ R&D ของเรานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในเนื้อหาตอนที่ 7.2 ครับผมครับเรามาต่อกันที่ตอน 7.3 นะครับก็คือเรื่องของการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยครับล่ะเมื่อเวลาเราพัฒนาสื่อขึ้นมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการเผยแพร่สื่อของเราซึ่งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนานวัตกรรมจำได้ไหมฮะตามโมเดลที่เราศึกษาไปนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับนักศึกษาคือการเผยแพร่เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยเพราะว่าเวลาเราทำการสอนใช่ไหมครับและพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาเสร็จนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการขยายองค์ความรู้ของเรานะครับเพื่อแบ่งเป็นการแบ่งปันนะครับไปให้กับผู้อื่นได้นำนวัตกรรมของเราไปใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามันเท่ากับว่าเราสามารถที่จะเขาเรียกอะไรแบ่งปันนะฮะสิ่งดีๆเหล่านี้ไปสู่การสร้างรากฐานที่ดีให้กับอนาคตของชาติต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของความหมายและความสำคัญของการเผยแพร่นะครับแล้วก็การยอมรับนวัตกรรมกันนะครับการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมนะครับเป็นกระบวนการที่นำเอานวัตกรรมที่ได้แล้วนะครับพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจากการจัดการศึกษานะครับหรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะครับกับเด็กๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเป็นที่ยอมรับนะครับมีการใช้งานอย่างแพร่หลายเนี่ย
ไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้ลองนำนวัตกรรมของเราไปใช้งานต่อไปนะครับอันนี้คือความสำคัญนะครับการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นจะช่วยให้นำนวัตกรรมใหม่ๆมาจัดใช้นะครับประสบการณ์นะครับให้กับเด็กๆนะครับทำให้เจ้าของนวัตกรรมนะครับได้ทราบว่าสิ่งที่ตนเองเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็นที่ยอมรับหรือไม่นะครับจำไว้นะครับว่าถ้าเราพัฒนางานออกมาแล้วคนอื่นนำไปใช้งานต่อได้จริงๆนะครับหรือไปประยุกต์ใช้ต่อได้แสดงว่างานของเราเริ่มเป็นที่ยอมรับนะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไปแล้วนะครับทีเนี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้านำไปใช้จนแค่ติดใจละหรือใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปละแรกๆอาจจะเป็นนวัตกรรมแต่ว่าถ้าใช้จนชินแล้วจะกลายเป็นสภาพที่เรียกว่าเทคโนโลยีหรือจะเป็นสื่อนะครับถ้าเป็นเทคโนโลยีก็คืออาจจะเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลที่กระทบสังคมนะครับนวัตกรรมนั้นจะเป็นผสมผสานกลมกลืนกับชีวิตนะครับแล้วก็ช่วยให้คนที่อยู่ในสังคมเนี่ยมีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ครอบคลุมไปถึงเรื่องนวัตกรรมหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของกระบวนการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมนะครับเรามีรายละเอียดทั้งหมด3องค์ประกอบนะครับ1คือองค์ประกอบของการเผยแพร่นวัตกรรม2คือกระบวนการเผยแพร่นวัตกรรม3แล้วก็คือการยอมรับนวัตกรรมนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายนะครับในส่วนของ3องค์ประกอบนี้ให้ทุกท่านฟังนะครับองค์ประกอบของการเผยแพร่นวัตกรรมนะครับจะประกอบไปด้วยนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีหรือเราเรียกว่า innovation นะครับมีช่องที่2ถัดมาคือช่องทางการสื่อสารนะครับมี communication on all channel ก็คือช่องทางนะครับว่าเราจะเผยแพร่ไปในช่องทางไหนนะครับ3คือเรื่องของเวลานะครับ4คือสภาพของสังคมณขณะนั้นนะครับ social system ส่วนอันสุดท้ายก็คือการ adoption นะครับคือการยอมรับนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราพิจารณาตามแผนภาพแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของลักษณะของการเผยแพร่อยู่ทั้งหมด5ประการประการแรกคือตัวนวัตกรรมเองจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงจุดมุ่งหมายของนวัตกรรมนั้นว่าเป็นเช่นไรนะครับใช้เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องใด2ครับสารสนเทศหรือข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการสื่อสารของเรื่องนั้นต้องเลือกวิธีการว่าจะใช้ช่องทางใดในการเผยแพร่นะครับถ้าเราเผยแพร่ผิดช่องทางนะครับสมมุติว่าเราทำสื่อออกมาดีมากเลยนะครับแต่ว่าเผยแพร่ไม่ถูกนะครับเช่นสื่อเนี้ยมันเหมาะกับคนที่อยู่ตามชายแดนนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ชายแดนเนี่ยเขาไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียนะครับเราไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเขาก็ไม่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือสื่อของเราต่อไปนี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นช่องทางก็เป็นสิ่งสำคัญที่เวลาเราเผยแพร่ไปจะต้องคำนึงถึงด้วย3ครับเงื่อนไขของเวลานะครับนวัตกรรมบางชิ้นนะครับจะมีช่วงเวลาของการยอมรับที่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นต้องมีการวางแผนและคาดการณ์ในระยะของการเผยแพร่ด้วยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าชิ้นงานเหล่านั้นไปใช้งานไม่ถูกช่วงเวลามันก็ไม่เป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่การแพร่กระจายนะครับประการที่4ครับธรรมชาติของระบบหรือสังคมที่จะนำไปเผยแพร่นั้นเนี่ยครับแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเราต้องดูเรื่องของสภาพสังคมของพื้นที่เหล่านั้นเป็นองค์ประกอบด้วยส่วนประการสุดท้ายก็คือเรื่องของการยอมรับนะครับอันนี้จะต้องมีการใช้หลักจิตวิทยาและสังคมวิทยาในการวิเคราะห์และมีการวางแผนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเวลาเราสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยนะครับนะเอาอย่างง่ายๆเลยคือในช่วงโควิดนะครับ19เนี่ยนะครับถ้าไม่มีโควิดมาบังคับหรือเป็นสถานการณ์ที่คับขันจริงๆใช่ไหมครับสภาพของสังคมในช่วงนั้นแล้วเวลาใช่ไหมครับมาในช่วงเวลาที่ถูกต้องมากๆใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาสร้างสื่อขึ้นมาใครๆก็ต้องใช้โปรแกรมในการสอนออนไลน์ใช่ไหมฮะนะแต่ว่าสอนออนไลน์สำหรับเด็กประถมวัยอาจจะไม่เวิร์กใช่ไหมฮะก็เลยไปบันทึกวิดีโอไว้ล่วงหน้าอะไรทำนองเนี้ยนะครับเราทุกคนก็เริ่มไปเรียนรู้วิธีการทำคลิปวิดีโอวิธีการพัฒนาสื่ออะไรต่างๆที่เป็นสื่อออนไลน์เพื่อหวังว่าจะให้เด็กเนี่ยของเราสามารถเรียนรู้ในช่วงที่เกิดสถานการณ์คับขันได้นะครับสองครับเรื่องของกระบวนการเผยแพร่นวัตกรรมนะครับโรเจอร์นะครับได้นำเสนอกระบวนการการเผยแพร่นวัตกรรมนะครับทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนที่1คือขั้นการสร้างความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับขั้นตอนที่2คือขั้นการจูงใจขั้นตอนที่3ขั้นการตัดสินใจขั้นตอนที่4ขั้นการยอมรับนะครับขั้นตอนที่5คือขั้นตอนการนำไปใช้นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่6คือขั้น
การยืนยันนะครับเรามาดูกันว่าแต่ละขั้นเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรขั้นสร้างความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับเป็นขั้นพื้นฐานในการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเช่นประโยชน์หรือผลการใช้นวัตกรรมนั้นถ้าใช้แล้วจะช่วยนะครับเป็นตัวกระตุ้นที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งระดับสูงสนใจและยอมรับและตัดสินใจนวัตกรรมเหล่านั้นต่อไปครับขั้นที่2ขั้นการจูงใจในขั้นนี้ผู้ถ่ายทอดนะครับจะและผู้รับจะต้องพิจารณาความสอดคล้องระหว่างความต้องการของสังคมนะครับลักษณะเฉพาะของนวัตกรรมเหล่านั้นนะครับจำเป็นจะต้องได้รับข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อตัดสินใจเลือกใช้นวัตกรรมเหล่านั้นนะครับต่อไปครับขั้นการตัดสินใจเมื่อมีการยอมรับนวัตกรรมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วองค์กรจะต้องดำเนินการให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมแล้วก็กลุ่มผู้ที่ต้องใช้นวัตกรรมเหล่านั้นด้วยนะครับ4ครับขั้นการยอมรับในขั้นตอนนี้นวัตกรรมจะถ่ายทอดจากแหล่งต้นต่อนะครับได้แก่ผู้ถ่ายทอดนวัตกรรมผู้มีอำนาจตัดสินใจกลุ่มนำร่องในการใช้นวัตกรรมโดยมีข้อมูลที่ถ่ายทอดนะครับได้แก่การตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมด้วยนะครับส่วนขั้นที่5นะครับคือขั้นนำไปใช้นะครับหลังจากที่เรายอมรับเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มที่ใช้นวัตกรรมเหล่านี้จะต้องดำเนินการใช้นวัตกรรมในองค์กรเป็นระยะเวลา1ก่อนเพื่อให้เกิดข้อมูลในการตัดสินใจนะครับมีการประเมินและวิเคราะห์ผลในขั้นถัดไปนะครับขั้นที่6ครับก็คือหลังจากที่กลุ่มที่ใช้นวัตกรรมเหล่านั้นนะมีการทำการประเมินวิเคราะห์ผลแล้วเนี่ยนะครับเรามาดูอีกทีว่านวัตกรรมเหล่านั้นเป็นประโยชน์จริงหรือไม่ก็คือขั้นการยืนยันนะครับดีหรือไม่ดีถ้าดีก็คือยอมรับนะครับยืนยันว่ารับนะครับแต่ถ้าไม่ดีปุ๊บก็จะเกิดการปฏิเสธนะครับทีนี้เรามาดูในขั้นตอนที่3นะครับในองค์ประกอบที่3นะครับตรงส่วนนี้คือการยอมรับนวัตกรรมนะครับก็จะมีขั้นในการยอมรับก็คือขั้นการรับรู้ขั้นสนใจขั้นการชั่งใจขั้นการทดลองใช้แล้วก็ขั้นตกลงใช้ในสถานการณ์จริงนะครับเห็นไหมฮะว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับกว่าที่นักศึกษานะครับหรือคุณครูนะครับจะสร้างนวัตกรรมออกมาเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการยอมรับขั้นตัดสินใจขั้นการพิจารณาเสร็จแล้วก็ยอมรับอีกทีกว่าจะเอานวัตกรรมนั้นมาใช้ในองค์กรนะครับบางครั้งเราต้องใช้แบบเดียวๆไว้ก่อนนะครับบางทีคนอื่นก็จะมองว่าอ้าวทำไมต้องใช้สิ่งเหล่านั้นกับเด็กอยู่แล้วในเมื่อนวัตกรรมเหล่านั้นหรือวิธีการสอนที่ฉันสอนอยู่มันก็ดีอยู่แล้วฉันก็จะไม่เปลี่ยนวิธีการสอนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นนักศึกษานะครับก็หวังอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาเนี่ยครับที่เรียนจบในรายวิชานี้จะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสท.ได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะซึ่งประกอบด้วย3หัวข้อใหญ่ๆก็คือว่าเรื่องแรกก็คือเป็นแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเรื่องที่2จะเป็นลักษณะพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึง3ปีแล้วก็วิธีการสร้างเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กนะคะแล้วก็ในส่วนที่3จะเป็นลักษณะพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กอายุ 3-6 ปีแล้วก็การสร้างเสริมพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กค่ะก่อนอื่นเรามาพูดกันถึงเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยกันก็จะมีคำสำคัญที่ท่านผู้ชมควรจะทำความรู้จักดังนี้นะคะคำแรกก็คือว่าพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยเนี่ยหมายถึงการกระทำหรือการแสดงออกนะคะทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์จิตใจสังคมของเด็กปฐมวัยเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมต่างซึ่งพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยหรือพฤติกรรมของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยก็จะมี2 อย่างก็คือพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในพฤติกรรมภายนอกก็คือสิ่งที่สามารถสังเกตรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะหรือเครื่องมือเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการมองเห็นการสัมผัสจับต้องหรือว่าการวัดด้วยเครื่องมือเช่นอัตราการเต้นหัวใจหรือคลื่นสมองส่วนพฤติกรรมภายในก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่ภายในไม่สามารถที่จะสังเกตเห็นได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เช่นความคิดความรู้สึกนะคะหรือความนิยมชมชอบต่างทีนี้เรามาดูอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่าการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรของเด็กปฐมวัยที่เป็นผลที่เกิดจากการได้รับประสบการณ์หรือว่าการฝึกฝนอันนี้จะเน้นว่าต้องมาจากการได้รับประสบการณ์หรือการฝึกฝนนะคะถ้าเกิดว่ามาจากเรื่องของวุฒิภาวะการเจริญเติบโตหรือว่าทำได้โดยบังเอิญแค่แป๊บๆประเดี๋ยวประดาวหรือเรื่องของการได้รับยาหรือว่ามีภาวะอื่นๆขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่นับว่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้เนี่ยจะมีทั้งประสบการณ์ตรงแล้วก็การเรียนรู้จากประสบการณ์ทางอ้อมประสบการณ์ตรงก็คืออย่างเช่นได้รับประสบการณ์หรือประสบเหตุนั้นๆโดยตรงเช่นเด็กพอเอามือไปแหย่เตาไฟก็จะเรียนรู้ว่าโอ้มันร้อนนะคราวหน้าก็จะไม่จับนะคะหรือถ้าเกิดว่าไปอยู่ใกล้ๆสุนัขแล้วโดนสุนัขกัดหรือเห่าก็เด็กจะเรียนรู้ว่าคราวหน้าเนี่ยก็จะไม่เข้าใกล้เช่นกันส่วนพฤติกรรมทางอ้อมก็คือเด็กไม่ได้ประสบเหตุโดยตรงแต่อาจจะเห็นจากคนอื่นหรือได้รับการบอกเล่าหรือว่าจากในหนังสือที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจจะถูกเห็นคนถูกหมากัดนะคะก็จะรู้ว่าอย่าไปเข้าใกล้หมานะคะหรือนอกจากนี้พฤติกรรมทางด้านดีก็เช่นกันอย่างเช่นถ้าเห็นว่าเด็กทำดีเราได้รับการยกย่องชมเชยเด็กก็จะเรียนแบบพฤติกรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้ตามไปด้วยเช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยกันนะคะก็จะเป็นทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพซึ่งก็จะเป็นฟรอยด์กับเอริกสันนะคะซึ่งฟรอยด์เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของแรงขับที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพของมนุษย์โดยที่กล่าวถึงแรงขับทางเพศแล้วก็แรงขับเรื่องของความก้าวร้าวซึ่งแรงขับทางเพศเนี่ยจะเป็นแรงขับที่ในลักษณะของการแสวงหาความสุขความพึงพอใจซึ่งก็สัมพันธ์กับลักษณะของบุคลิกภาพก็คือว่าเขามองว่าลักษณะของบุคลิกภาพเนี่ยจะเกิดขึ้นสัมพันธ์กับการแสวงหาความสุขทางด้านร่างกายของมนุษย์โดยเริ่มต้นจากปากซึ่งก็เด็กเล็กก็จะมักจะนิยมชอบเอาหยิบของเข้าปากชอบดูดกลืนชอบทำอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการควบคุมอวัยวะในการขับถ่ายแล้วก็เรื่องของความพึงพอใจที่อวัยวะเพศนะคะก็คือการจับต้องบางทีเราจะเห็นว่าเด็กอนุบาลบางคนเนี่ยชอบจับอวัยวะของตัวเองนะแล้วก็มันก็จะมีขั้นต่างๆจนกระทั่งถึงขั้นที่มีความพึงพอใจทางเพศจริงๆเมื่อถึงวัยผู้ใหญ่ซึ่งในแต่ละขั้นถ้าได้รับความพึงพอใจในการได้รับความตอบสนองอย่างเหมาะสมก็จะทำให้มีบุคลิกภาพอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมก็จะทำให้มีบุคลิกภาพที่ยึดติดอย่างเช่นถ้าเด็กเล็กๆไม่ได้รับการตอบสนองในขั้นปากนะคะก็จะมีบุคลิกภาพที่ชอบ
เอานิ้วเข้าปากหรือชอบคาบหรือบางทีก็ชอบหยิบของเข้าปากหรือชอบสูบบุหรี่หรือบางทีก็จะมีบุคลิกภาพที่ชอบจิกกัดชอบว่าคนนะคะก็ส่วนทฤษฎีจิตสังคมของอีริกสันก็จะเป็นลักษณะของพัฒนาการที่ตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยจะมีทั้งหมด8ขั้นซึ่งในแต่ละขั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่จะต้องได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมและพอดีในสมดุลจึงจะพัฒนาในขั้นต่อไปได้ซึ่งในขั้นที่เกี่ยวข้องกับปฐมวัยก็จะเป็นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมเมื่อหิวเมื่อขับถ่ายเมื่ออะไรต่างๆเนี่ยได้รับการตอบสนองดูแลอย่างเหมาะสมเด็กก็จะรู้สึกความเกิดความเชื่อมั่นในสิ่งแวดล้อมนะแต่ว่าถ้าไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมก็จะเป็นลักษณะของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อสิ่งแวดล้อมหรือคนต่างๆรอบตัวนะคะแล้วก็จะมีขั้นของความเป็นตัวของตัวเองอยากจะลองทำอะไรต่างๆนะคะแต่ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองก็จะเป็นลักษณะของความอายความสงสัยในอำนาจความสามารถของตัวเองนะแล้วก็มีการพัฒนาความคิดริเริ่มต่างๆในช่วงอัณวานนะคะก็จะมีความกระตือรือร้นในการจะเรียนรู้สิ่งต่างๆแต่ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองก็จะรู้สึกไม่สบายใจว่าตนไม่สามารถทำอะไรต่างๆได้นะคะแล้วก็ขั้นสุดท้ายในช่วงปฐมวัยเนี่ยก็คือขั้นความขยันขันแข็งกับความรู้สึกด้อยก็คือเด็กอยากจะพยายามทำอะไรต่างๆด้วยตนเองแต่ถ้าประสบความล้มเหลวก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีปมท้อถอยไม่อยากจะทำสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็ทฤษฎีสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมก็คือทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กที่จะแบ่งออกเป็น3ขั้นก็คือขั้นแรกเนี่ยก่อนกฎเกณฑ์สังคมก็จะมองว่าเด็กทำดีเพราะกลัวถูกลงโทษหรืออยากได้รับรางวัลส่วนระดับกฎเกณฑ์ทางสังคมก็คือว่ายึดกฎระเบียบของสังคมของกลุ่มเป็นหลักทำอะไรก็คือต้องการการยอมรับของกลุ่มหรือว่ามองว่าเป็นระเบียบของสังคมแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือเหนือกฎเกณฑ์สังคมกลุ่มนี้ก็จะเป็นลักษณะของมีกฎกติกาของตัวเองถือว่าเป็นจริยธรรมสากลถือว่าทำแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์สุขกับสังคมนะคะแล้วก็มาดูทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็กกันในกลุ่มของปัญญานิยมก็ที่ชัดเจนเลยก็คือเพียเจนะคะก็คือว่าในกลุ่มนี้จะมองว่าคนเราเนี่ยจะมีโครงสร้างทางสติปัญญาในการเรียนรู้สิ่งต่างๆซึ่งเพียเจเนี่ยก็จะมองว่าในการเรียนรู้สิ่งต่างๆเนี่ยในการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมเนี่ยมันจะดูว่ามันมีความสมดุลไหมถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสใหม่ๆสอดคล้องกับโครงสร้างของความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมก็จะมีการดูดซึมนะคะปรับดูดซึมเข้าสู่โครงสร้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่รู้อยู่เดิมมันจะเรียกว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคือเราจะสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นความรู้ในการที่มารองรับสิ่งที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมในตอนนั้นนะคะก็จะมีขั้นในพัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็กซึ่งในขั้นแรกเนี่ยในช่วง2ปีแรกเด็กจะเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสลองผิดลองถูกทำสิ่งต่างๆนะคะก็เด็กก็จะลองทำอะไรต่างๆซึ่งเด็กก็ยังมีการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางอยู่พอหลังจากนั้นเนี่ย2ปีขึ้นไปเนี่ยเด็กก็จะเริ่มเข้าใจสัญลักษณ์บ้างแต่ว่าการรับรู้ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัสที่ตัวเองเห็นลักษณะของการคิดเนี่ยยังไม่สามารถที่จะคิดได้อย่างลึกซึ้งจะมองอะไรแค่มิติเดียวนะคะส่วนในกลุ่มพฤติกรรมนิยมเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองซึ่งสกินเนอร์เนี่ยก็มองว่าถ้าพฤติกรรมใดที่ทำแล้วได้รับการตอบสนองมีแนวโน้มที่จะทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแล้วก็การเสริมแรงเนี่ยถ้าให้อย่างไม่สม่ำเสมอคือมีการแปรเปลี่ยนเนี่ยก็จะทำให้เกิดการตอบสนองคงทนกว่าการเสริมแรงที่ตายตัวนะคะก็คือถ้าให้มั่งไม่ให้มั่งเป็นครั้งเป็นคราวหรือว่าเป็นระยะเวลาที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ยจะคงทนมากกว่านั่นเองแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการลงโทษค่ะเพราะว่าการลงโทษเนี่ยถึงแม้จะทำให้เด็กเรียนรู้เร็วแต่เด็กก็ลืมเร็วเช่นกันแล้วก็เขาก็มองว่าการเสริมแรงเนี่ยช่วยปลูกฝังนิสัยได้ส่วนทฤษฎีของมนุษยนิยมจะมองถึงความเป็นปัจเจกบุคคลอิสระในการเลือกทำสิ่งต่างๆแล้วก็มนุษย์มีความเจริญงอกงามนะคะก็มัสโลก็จะพูดถึงเรื่องของความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ตั้งแต่ความต้องการทางด้านร่างกายความมั่นคงปลอดภัยความรักและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นพวกเดียวกันแล้วก็การรู้จักคุณค่าการได้รับยอมการยอมรับและยกย่องจากสังคมแล้วก็การบรรลุถึงศักยภาพของตนเองซึ่งมนุษย์จะบรรลุพื้นฐานขั้นสูงได้ต้องได้รับการบรรลุพื้นฐาน
ความต้องการขั้นต่ำซะก่อนนะคะแล้วก็ส่วนทฤษฎีผสมผสานของการเย่นเนี่ยก็มองว่าทุกทฤษฎีมีข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามารวมกันเพื่อจะได้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้การเย่ก็พูดถึงการเรียนรู้ที่มีกระบวนการ9ขั้นแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือขั้นการเตรียมความรู้ตั้งแต่ทำให้เด็กสนใจนะคะเกิดความคาดหวังแล้วก็เอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจากความจำระยะยาวมาใช้นะคะแล้วก็เป็นขั้นการเรียนรู้และการแสดงออกเด็กก็จะมีการเลือกเรียนรู้นะคะกำหนดรหัสอย่างมีความหมายนำความรู้จากหน่วยความจำมาใช้ในการตอบสนองแล้วก็มีการเสริมแรงแล้วก็ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการดึงความรู้เดิมที่มีอยู่เนี่ยเอามาใช้แล้วก็มีการขยายผลการเรียนรู้ด้วยค่ะก็จากที่กล่าวมานะคะเราจะได้รู้จักคำว่าการเรียนรู้พฤติกรรมและก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของลักษณะพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง3ปีกันนะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการเสริมสร้างพฤติกรรมและการเรียนรู้ด้วยก็เดี๋ยวเราจะเริ่มมาแต่ละด้านเลยนะคะด้านแรกก็คือลักษณะทางด้านร่างกาย

เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง3ปีเนี่ยจะมีการพัฒนาทางด้านร่างกายอย่างมากนะคะก็จะพัฒนาตั้งแต่ส่วนบนของร่างกายลงสู่ส่วนล่างนะคะแล้วก็แกนกลางของลำตัวเนี่ยไปสู่ปลายของลำตัวนะคะก็การใช้กล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยก็จะมีความมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการพัฒนาเราก็จะเห็นว่าเด็กก็ตั้งแต่ยกอกนะคะคว่ำนะคะนั่งคืบคานจนเดินอะไรต่างๆได้ก็จะมีการพัฒนาแล้วก็กล้ามเนื้อเล็กเนี่ยก็ในการหยิบจับสิ่งของต่างๆเนี่ยก็จะตอนแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของการขยุ้มตอนหลังก็เริ่มใช้มืออะไรต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังได้ในข้อในมีความจำกัดตามวัยของเด็กอยู่นอกจากนี้เนี่ยในการเรียนรู้ลักษณะทางกายของเด็กเนี่ยถ้าเด็กได้รับโอกาสในการที่ได้ฝึกได้ทำกิจวัตรประจำวันหรือว่าช่วยเหลือตัวเองบ้างอย่างเช่นถ้าได้ฝึกการจับช้อนตักอาหารนะคะก็จะสามารถทำได้แต่อาจจะยังไม่คล่องเท่าผู้ใหญ่นักแต่ว่าจะเห็นว่าถ้ามีการให้โอกาสเด็กทำแล้วก็ได้มีโอกาสที่ได้มีประสบการณ์ในการทำสิ่งต่างๆเนี่ยเด็กสามารถทำได้นะคะการเรียนรู้ทางกายของเด็กเนี่ยจะเป็นลักษณะของการลองถูกลองผิดนะคะเด็กจะชอบทำอะไรซ้ำๆนะจากแรกๆเนี่ยบางทีเวลาจะเอื้อมคว้าหยิบของเนี่ยบางทีคว้าไปคว้ามาเนี่ยสเปะสปะแต่พอเริ่มจับได้นะคะจับได้ถูกต้องจะเริ่มกะระยะได้ถูกต้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะชอบทำอะไรซ้ำๆเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการเรียนรู้สิ่งต่างๆทีนี้วิธีการสร้างเสริมพฤติกรรมให้กับเด็กนะคะเราก็ต้องส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์สมวัยนะคะแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีภาวะโภชนาการและสุขนิสัยที่ดีนะเราก็ต้องเริ่มต้นจากการจัดหาอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วนนะคะอาหารที่ดีต่อสุขภาพคอยระวังภาวะโภชนาการอันนี้ต้องระวังมากๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะมีค่านิยมว่าเด็กเนี่ยให้อ้วนน่ารักดีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการให้เด็กรับประทานอาหารอย่าให้ทานจนอ้วนแต่ว่าเราต้องดูสัดส่วนของอาหารที่เหมาะสมมีปริมาณของสารอาหารอย่างครบถ้วนและในปริมาณที่ต้องการอย่างเหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็เด็กควรได้ออกกำลังกายได้เคลื่อนไหวร่างกายบางคนเนี่ยกลัวว่าเด็กจะเป็นอันตรายให้อยู่แต่ในที่กั้นไม่ให้เดินไปไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยกลัวว่าเด็กจะเป็นอันตรายแต่ไปขัดขวางโอกาสในการที่จะพัฒนาทางกายของเด็กนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยควรได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนการดูแลพฤติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยเช่นเรื่องของการรับประทานอาหารเสร็จแล้วเด็กจะต้องแปรงฟันบางทีบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้ยเด็กจะมีฟันนิดเดียวยังไม่ต้องแปรงฟันไม่ใช่เราก็ต้องทำความสะอาดด้วยแล้วก็ฝึกให้เด็กรู้จักที่จะรักษาความสะอาดของตัวเองเป็นนิสัยด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราต้องส่งเสริมให้เด็กได้เล่นแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัยต่อเนื่องจากเมื่อกี้เราพูดว่าเด็กควรได้รับการเคลื่อนไหวแต่การที่ผู้ใหญ่ไม่ให้เด็กทำอะไรเพราะกลัวอันตรายทำให้เขาขาดโอกาสในการที่จะพัฒนาร่างกายเพราะฉะนั้นควรให้เด็กได้มีโอกาสได้ทำได้สำรวจได้เคลื่อนไหวสิ่งต่างๆแต่ต้องอยู่ในสายตาผู้ใหญ่คอยระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือส่งเสริมการใช้อวัยวะส่วนต่างๆนะคะอย่างที่บอกว่าเด็กเรียนรู้การใช้อวัยวะการเคลื่อนไหวจากการทำซ้ำๆเพราะฉะนั้นเราก็ควรให้เด็กทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองนะคะได้มีโอกาสได้ทำอะไรต่างๆได้เคลื่อนไหวนะคะซึ่งบางครั้งในการที่เด็กทำอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีอาจจะหกเลอะเทอะอาจจะแตกหักอะไรบ้างผู้ใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าบางทีมันอาจจะไม่สมบูรณ์นักนะคะอาจจะหกบ้างอะไรบ้างแต่มันเป็นโอกาสในการเรียนรู้ของเขาเราอาจจะจัดหาของที่มันไม่แตกหักง่ายมาวางให้เขาได้เล่นได้ทำหรือไม่เป็นอันตรายให้เขาได้เรียนรู้ในการใช้อวัยวะส่วนต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของลักษณะทางอารมณ์จิตใจกันเด็กในวัยนี้จะเริ่มจากอารมณ์ที่มี2แบบก็คือพอใจและไม่พึงพอใจนะคะแน่นอนชัดเจนว่าถ้าพึงพอใจก็ยิ้มมีความสุขนะคะแต่ถ้าไม่พึงพอใจสัญญาณที่บ่งออกมาเลยก็คือเรื่องของการร้องไห้นะในตอนแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ตอนหลังก็จะเริ่มมีอารมณ์กลัวขึ้นนะคะหรือความชอบไม่ชอบหรืออารมณ์ล่าเริงตามมานะคะแล้วก็พอต่อมาเนี่ยอารมณ์ก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นลักษณะการแสดงอารมณ์ของเด็กในวัยนี้จะเป็นลักษณะของตรงไปตรงมาชอบก็ยิ้มก็หัวเราะล่าเริงนะคะแต่ถ้าไม่พอใจขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็คือร้องไห้หรือกรีดร้องหรืออารวาสอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผู้เลี้ยงดูก็ต้องตอบสนองให้เหมาะสมส่วนการ

ร้างเสริมพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กทางด้านนี้นะคะก็ต้องให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็กเด็กในวัยนี้จริงๆไม่ใช่แค่เด็กวัยนี้ด้วยเด็กทุกวัยนะคะต้องการความรักความอบอุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ต้องให้ความรักความอบอุ่นให้ความไว้วางใจไปเชื่อมโยงกับเรื่องว่าเด็กจะร้อนจะหนาวจะร้องไห้ต้องการการดูแลเราต้องเข้าไปดูแต่ไม่ใช่รีบวิ่งเข้าไปอาจจะทิ้งระยะเวลาบ้างนิดหน่อยเพื่อให้เด็กได้รู้จักรอได้แต่ว่าไม่ใช่ทิ้งไว้นานเลยจนไม่สนใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เด็กได้รู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นที่รักแล้วก็เขาไว้วางใจกับคนรอบข้างเขาได้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือว่าการรักเด็กโดยปราศจากเงื่อนไขคืออย่ามาบอกว่าโอ๊ยถ้าทำอย่างนี้แม่ไม่รักนะทำอย่างนี้ครูไม่รักนะไม่ได้นะคะก็จะต้องรักโดยไม่กำหนดเงื่อนไขด้วยหรือว่าอย่าเอาของมาเป็นตัวล่อในการที่จะให้ความรักกับเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญในส่วนนี้ให้เขารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะได้รับการยอมรับเขาจะได้รับการให้อภัยไม่ถูกเกลียดชังให้เขารู้สึกมั่นคงปลอดภัยเวลาที่อยู่กับผู้ใหญ่นะคะทีนี้เรามาดูลักษณะทางสังคมลักษณะทางสังคมของเด็กเนี่ยเด็กจะเริ่มมีลักษณะทางสังคมตั้งแต่ประมาณตั้งแต่3เดือนนะคะอย่างเช่นการใครที่เรียกและหันศีรษะไปหาคนหรือยิ้มแสดงความพึงพอใจหรือเรื่องของการกลัวคนแปลกหน้าเมื่ออายุ6เดือนนะคะก็แสดงว่าเขาเนี่ยเริ่มแบบมีความสนใจกับสังคมรอบข้างแล้วนะคะหรือพอ 2-3 ขวบก็จะมีพฤติกรรมที่ท้าทายอำนาจนะคะที่บางทีเราเรียก terrible two เนี่ยก็คือลักษณะของการดูซิว่าฉันเนี่ยมีอำนาจมากน้อยขนาดไหนจะต่อรองว่าตัวเองมีความสำคัญกับครอบครัวมากน้อยขนาดไหนนะคะซึ่งในการส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมเนี่ยก็จะต้องส่งเสริมให้เด็กมีวินัยตั้งแต่เล็กนะคะฝึกให้เด็กช่วยเหลือตัวเองให้ทำอะไรต่างๆอย่างที่บอกว่าเด็กเริ่มท้าทายอำนาจจะทำไหมไม่ทำไหมเราจะต้องสอนและให้เขาเนี่ยมีวินัยในตัวเองพยายามที่จะพาเด็กทำอย่าไปบังคับให้เขาได้มีโอกาสได้เลือกนะคะไม่ควรเข้มงวดจนเกินไปแต่ต้องสอนให้เด็กรู้จักเก็บของเล่นนะคะรู้จักรอคอยรู้จักสวัสดีคนอื่นเลยแบบนี้ให้มีทักษะทางสังคมตรงนี้แล้วนอกจากนั้นการส่งเสริมการเล่นก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญตามพัฒนาการเนี่ยเด็กจะเล่นแบบไม่สนใจคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเล่นคนเดียวหรือบางทีเล่นข้างๆเพื่อนแต่ไม่พูดคุยกันเราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่สัมพันธ์กันแต่เขาต้องเรียนรู้ว่ามีคนอยู่รอบข้างมีคนอื่นไม่ใช่แค่ตัวเขาเท่านั้นเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นกับเพื่อนวัยเดียวกันเนี่ยจะช่วยให้เขาได้เรียนรู้ว่ามีสังคมหรือมีคนอื่นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะทีนี้มาดูลักษณะของพฤติกรรมและการเรียนรู้ทางด้านสติปัญญาของเด็กกันนะคะเด็กวัยนี้เนี่ยการเรียนรู้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่นะก็บางทีจะแก้ปัญหาจะทำอะไรต่างๆเนี่ยเด็กพูดไม่ได้เด็กไม่ได้บอกความคิดของตัวเองแต่เราจะเห็นว่าเด็กสามารถทำอะไรได้เนี่ยก็คือเมื่อเขาสามารถลงมือปฏิบัติหรือทำอะไรได้นะคะแต่ว่าความคิดของเด็กในวัยนี้หรือการแก้ปัญหาของเขาในวัยนี้จะอยู่ในลักษณะของยังมีความจำกัดนะคะยังไม่เข้าใจอะไรต่างๆเพราะว่าเขาจะเข้าใจจากการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเด็กอาจจะมีเรื่องของการเข้าใจสัญลักษณ์บ้างอยากรู้อยากเห็นบ้างแต่ยังยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางอยู่จึงไม่เข้าใจความคิดของคนอื่นเพราะฉะนั้นการสร้างเสริมก็จะต้องให้เขาได้มีโอกาสได้ใช้ประสาทสัมผัสทุกด้านเพื่อรับรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะคะชวนเด็กชวนคุยชวนพาไปนั่นไปนี่ให้ลองฟังเสียงสิ่งต่างๆลองชิมสิ่งต่างๆลองสัมผัสจับต้องสิ่งต่างๆนะคะพื้นผิวสัมผัสต่างๆที่มีลักษณะที่แตกต่างกันแต่เราก็ต้องดูให้ด้วยนะคะว่ามันมีอันตรายหรือเปล่าตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้มีประสบการณ์ต่างๆมากขึ้นนอกจากนี้เด็กควรได้มีโอกาสในการลงมือปฏิบัติและทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองนะคะก็อย่างเช่นเวลาให้เด็กทำอะไรเองเนี่ยเราไม่ต้องกลัวกังวลกับการเลอะเทอะบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นฝึกให้เด็กตักอาหารเขานะคะจริงๆได้พัฒนาการทุกด้านนะหลายด้านมากเลยเพราะว่าอย่างเรื่องของถ้าอันนี้พูดเฉพาะแค่สติปัญญาละกันก็คือว่าถ้าเป็นทางด้านสติปัญญาเนี่ยเด็กจะกะระยะได้นะคะแต่ถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการที่ยอมให้เลอะเทอะได้ลองทำอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของพัฒนาการทางสติปัญญาด้วยนะคะแล้วก็ควรให้เด็กได้มีโอกาสในการที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเองนะก็พอเด็กวัยนี้เขาจะลองผิดลองถูกนะคะพยายาม
ที่จะลองทําหาวิธีการจนสําเร็จเราต้องปล่อยให้เขาได้ลองแก้ปัญหาด้วยตนเองเวลามีปัญหาเนี่ยอย่าพึ่งวิ่งเข้าไปช่วยแต่เราต้องเปิดโอกาสให้เขาได้ลองผิดลองถูกลองแก้ลองหาวิธีนั้นวิธีนี้นะคะซึ่งเขาก็จะได้ฝึกคิดและหาวิธีการในการแก้ปัญหาพอลองทําบ่อยๆด้วยวิธีการที่หลากหลายในที่สุดเขาไม่ต้องลองผิดลองถูกละเขาจะเริ่มใช้ความคิดหรือเชื่อมโยงความคิดในการแก้ปัญหาได้นะคะจากที่ได้กล่าวมานะคะก็จะเป็นลักษณะของพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง3ปีทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็สติปัญญาตลอดทั้งการเสริมสร้างพฤติกรรมและการเรียนรู้ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองหรือ

เอกนะคะสามารถนำไปปรับใช้ได้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของลักษณะและพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็ก 3-6 ปีแล้วก็การสร้างเสริมพฤติกรรมและการเรียนรู้กันนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะทางด้านร่างกายของเด็ก 3-6 ปีกันนะคะก็คล้ายๆของเดิมก็คือว่าเด็กจะมีพัฒนาการที่มีความคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำในการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นนะคะเด็กจะชอบกระโดดรถเต้นชอบไม่ชอบอยู่นิ่งชอบเคลื่อนไหวร่างกายก็จะเป็นโอกาสในการที่เขาจะได้เคลื่อนไหวร่างกายทั้งเคลื่อนไหวพื้นฐานอย่างเช่นการเดินการวิ่งการทำอะไรต่างๆไปสู่การพัฒนาในการเล่นกีฬาอย่างเช่นการเตะบอลการเลี้ยงลูกบอลอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็จะมีความแม่นยำในการใช้กล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้นกล้ามเนื้อเล็กก็เช่นกันนะคะก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นจากที่เมื่อกี้เราบอกว่าเด็กใช้ฝ่ามือขยุ้มเนาะตอนหลังก็ใช้มือแล้วก็นิ้วได้ดีขึ้นแต่พอช่วง 3-6 ปีเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญในการใช้นิ้วที่ชำนาญมากยิ่งขึ้นเช่นกันนะคะเด็กก็ยังคงเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหวการทำกิจกรรมต่างๆเช่นเดิมนะคะในการส่งเสริมแน่นอนว่าจะมีร่างกายที่แข็งแรงก็ต้องได้รับสารอาหารที่เหมาะสมนะคะก็ต้องดูปริมาณสารอาหารแล้วก็ดูแลเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพในการรักษาความอนามัยของตัวเองแล้วก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยในการเล่นในการทำสิ่งต่างๆของเด็กเนาะเราก็ต้องดูจัดบริเวณในการเล่นให้เด็กได้เคลื่อนไหวนะคะได้อย่างเต็มที่แล้วก็คอยระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นดูว่าจะมีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่านะคะแล้วเราก็ให้เด็กได้เล่นได้เคลื่อนไหวใช้ส่วนต่างๆของร่างกายอย่างครบถ้วนหลากหลายรูปแบบเนาะเวลาให้เล่นเนี่ยเราอาจจะฝึกทั้งเด็กเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอยู่กับที่ได้ใช้กล้ามเนื้อที่หลากหลายนะคะกล้ามเนื้อเล็กเนี่ยก็ทั้งฉีกทั้งครึงทั้งขยำทั้งปั้นอะไรอย่างเงี้ยให้ใช้กล้ามเนื้อได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายส่วนนะคะทีนี้เรามาดูด้านอารมณ์จิตใจกันนะคะเด็กในวัยนี้เนี่ยอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวอะไรต่างๆความสามารถในการควบคุมอารมณ์ก็มีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงสำคัญเลยที่จะได้เรียนรู้อารมณ์นะคะถ้าเกิดว่ามีการตอบสนองต่ออารมณ์ของเด็กที่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อไปทีนี้เรามาดูวิธีการในการสร้างเสริมกันนะคะก็หนึ่งก็คือว่าควรเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกปัญหาของเราคือบางทีเนี่ยเรายอมรับในอารมณ์ทางบวกแต่เราไม่ยอมรับอารมณ์ทางลบบางทีเด็กโกรธนะคะเราก็ไม่ยอมรับว่าเด็กจะโกรธเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรให้เด็กสามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้นะคะไม่ควรสกัดกั้นเพราะว่าถ้าเด็กรู้ว่าตัวเองโกรธเนี่ยก็จะรู้จักที่จะยอมรับและรับรู้อารมณ์ของตัวเองซึ่งหน้าที่ของเราคือหาทางบรรเทาอาการโกรธหรือการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมต่างหากนะคะถ้าเด็กโกรธเนี่ยเราอย่าไปหรือถ้าเขาอารวาสเราอย่าใช้ความรุนแรงแต่เราอาจจะหาวิธีการในการที่พาเขาไปสงบอารมณ์แล้วมาพูดคุยกับเขานะคะแล้วก็พอพูดคุยถึงผลของสิ่งที่เขาทำเนี่ยให้เขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะนอกจากนี้เราอาจจะใช้วิธีการสอนเทคนิคเช่นถ้าโกรธอยู่ให้พาตัวเองออกจากสถานการณ์ที่เราโกรธนะคะแล้วก็อาจจะต้องหาทางผ่อนคลายเช่นไปเล่นกีฬาหรือเล่นดนตรีหรือทำงานศิลปะต่างๆนะนอกจากนี้เนี่ยก็ต้องแสดงให้เขารู้ว่าพ่อแม่ยอมรับและเข้าใจอารมณ์ของเขาเราโกรธได้นะคะความโกรธเป็นเรื่องปกติแต่ต้องแสดงออกอย่างเหมาะสมทำร้ายคนอื่นไม่ได้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือต้องเอาใจเด็กทุกคนเอาใจใส่เด็กทุกคนอย่างทั่วถึงไม่มีใครอยากเป็นคนที่ไม่ถูกยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูเนี่ยก็ต้องเอาใจใส่เด็กทุกคนอย่างทั่วถึงด้วยเช่นกันทีนี้เรามาดูลักษณะทางด้านอารมณ์กันเมื่อกี้เราพูดว่าเด็กเนี่ยไม่สนใจคนอื่นแต่พออยู่ในช่วง 3-6 ปีเนี่ยเด็กจะเริ่มเล่นด้วยกันนะคะแล้วก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์มีการแบ่งปันกันเพราะฉะนั้นในการส่งเสริมตรงนี้เราก็จะส่งเสริมทักษะทางสังคมผ่านการเล่นนี่แหละโดยฝึกให้เข้าสังคมเรียนรู้บทบาทหน้าที่ด้วยการผ่านการเล่นด้วยการรู้กฎเกณฑ์รู้การแบ่งปันการรอคอยการให้อภัยนะคะแล้วนอกจากนี้ในการทำกิจวัตรประจำวันเราต้องฝึกวินัยผ่านการที่ทำกิจวัตรประจำวันโดยเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะในการที่เก็บของหลังจากใช้งานเสร็จเด็กเก็บของเล่นเด็กก็ควรจะต้องเข้าที่เล่นเสร็จก็ต้องเก็บเข้าที่ด้วยนะคะผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีและพาเด็กทำโดยที่ไม่บังคับก็จะทำให้เขาเกิดวินัยต่อมานะคะแล้วก็สุดท้าย
ลักษณะด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้เนี่ยจะชอบซักถามนะ

คะอยากรู้เรื่องราวต่างๆมากมายนะคะแล้วก็มองเห็นมิติในสิ่งต่างๆเริ่มเห็นความเหมือนความต่างของสิ่งต่างๆมากขึ้นเด็กจะเริ่มเข้าใจสิ่งต่างๆเริ่มจำแนกจัดหมวดหมู่อะไรได้แต่ว่าก็ยังเข้าใจตามลักษณะของการรับรู้ของเด็กนะคะบางทีก็ตัดสินใจจากผลของการรับรู้เท่านั้นเองนะเด็กเข้าใจคำพูดของผู้ใหญ่มากขึ้นเริ่มเรียนแบบคำพูดของผู้ใหญ่รู้คำศัพท์เยอะขึ้นชอบพูดชอบเล่าเพราะฉะนั้นต้องจัดเวลาให้เด็กได้มีโอกาสพูดนะคะก็อย่าไปแบบตัดบทไม่สนใจฟังแต่ต้องฝึกให้เด็กเนี่ยเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยก็คือว่าในการพูดไม่ได้พูดอย่างเดียวแต่ต้องรู้จักผัดกันพูดเวลาคนอื่นพูดต้องฟังด้วยอย่าแทรกนะนะคะแล้วก็เสริมให้เด็กได้มีโอกาสพูดเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านอาจจะตัวละครนิทานเพลงอะไรต่างๆหรือภาพวาดเวลาเด็กวาดรูปเสร็จเนี่ยก็ให้เด็กพูดเด็กอธิบายเด็กเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถในสิ่งต่างๆนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยเกิดความมั่นใจในตนเองแล้วก็ให้เขาได้สำรวจได้ทำสิ่งต่างๆโดยครูหรือผู้ปกครองเนี่ยต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่มีความน่าสนใจและยั่วยุให้เขาอยากจะสำรวจอยากจะค้นหานะคะแล้วก็มีบรรยากาศที่เป็นกันเองก็จะช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญานะคะก็จากที่ได้กล่าวมานะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยเนี่ยมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูก็จะต้องส่งเสริมแล้วก็ส่งเสริมให้ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อให้เด็กเป็นเด็กที่ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลรอบด้านค่ะสวัสดีค่ะ

0: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

0: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่การสอนเสริมทางไกลครั้งที่2นะครับในชุดวิชา32326นะฮะการจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการสร้างสมรรถนะนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ชุดเดิมนะฮะก็คือท่านแรกนะครับก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาวินชินโชตินะครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ท่านจะมาบรรยายนะฮะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัตินะครับส่วนท่านที่2นะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรสุขแสนชนานันท์นะครับท่านจะมารับผิดชอบในเรื่องของหัวข้อการควบคุมกลยุทธ์นะครับแล้วก็วันนี้อาจารย์จะรับผิดชอบในเรื่องของการจัดการกลยุทธ์

0: ฉพาะเรื่องอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีดร.ภูริพัฒน์
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ภาวินครับ
1: ครับ
0: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติเนี่ยมันน่าจะสืบเนื่องจากเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมฮะที่เราพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์ไว้ทั้งหมด3ระดับด้วยกันวันนี้มีหัวข้ออะไรที่มันพิเศษหรือรายละเอียดเพิ่มเติมไหมฮะ
1: จริงๆก็เหมือนกับว่าในตัวของกลยุทธ์อ่ะพอเราคิดไปแล้วมันเหมือนเป็นการวางแผนเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ที่สำคัญคือพอเราวางแผนเสร็จปุ๊บคุณจะไปใช้ยังไง
0: เป็นถือว่าเป็นโจทย์ที่
1: สำคัญ
0: ด้วย
1: คือคุณคิดไปแต่คุณทำไม่ได้เนี่ยไม่รู้จะคิดไปยังไงอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเหมือนคิดดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ย
2: ไม่เกิดประโยชน
1: ์ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราคิดมาคือทำแล้วมันมีปัญหาอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบมีปัญหาจากไอ้ตัวการคิดของเราหรือเปล่าการตั้งกลยุทธ์เราหรือเปล่าหรือจะเป็นที่กระบวนการในการที่เราเอาไปใช้ว่าไอ้คนของเราหนึ่งกระบวนการที่เอาไปใช้เนี่ยมันไม่ตอบสนองอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายสาเหตุที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะนะดังนั้นไอ้สิ่งที่เรากลยุทธ์ไปใช้อ่ะครับมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่เราต้องคอยดูแลติดตามแล้วว่ามันเหมาะสมกับสภาพขององค์กรที่เราวางแผนไว้จริงหรือเปล่านะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแบบการนำกลยุทธ์ในปฏิบัตินะครับก็เหมือนที่บอกไปคือมันเป็นการแปลงวิสัยทัศน์ภารกิจหรือกลยุทธ์ที่เราสร้างไว้เนี่ยให้ทำให้มันเกิดขึ้นจริงนะก็อาจจะเป็นลักษณะที่เราเหมือนกับเราสารความคิดหรือความฝันของเราเนี่ยให้เป็นจริงให้ได้เราจะทำยังไงอะไรเงี้ยนะมันจะมีหลายอย่างเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะกระทบกับหลายๆส่วนในการทำงานอะไรเงี้ยทั้งโครงสร้างองค์กรอะไรเงี้ยก็ในสิ่งที่เราทำไปเนี่ยการนำกลยุทธ์ที่ไปปฏิบัตินะครับก็จะมองว่ารูปแบบเนี่ยที่เอามาใช้นะครับก็จะเป็นไปตามโครงสร้างองค์กรเนี่ยที่เราได้นำเสนอไปคราวที่แล้วเนาะ 7S ของ McKinsey ใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะว่ามันจะมีอะไรบ้างที่มันจะเป็นกระบวนการในการที่เราจะเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคุณค่าร่วมกันนะครับว่าการปลูกฝังค่านิยมรูปแบบการทำงานนะครับว่าคนเราเนี่ยจะเป็นไปตามทิศทางนั้นได้ไหมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับภาพที่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันจับต้องได้ใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งที่เป็นภาพที่มองว่าอ๋อนี่แหละเราควรจะเป็นแบบนั้นมันเหมือนเป็นภาพเสมือนจริงขึ้นมาเราจะทำยังไงให้ภาพเสมือนจริงตรงนั้นเนี่ยให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้ตัวนี้สำคัญมากนะครับก็เป็นการหล่อหลอมใช่ไหมว่าเราจะทำยังไงเช่นตอนนี้เราจะเป็นกลยุทธ์ที่แบบเราจะเป็นเชิงรุกไปเป็นข้างหน้าแล้วก็เราต้องทำงานเชิงรุกกับทำงานเชิงรับอย่างเงี้ยก็บอกว่าถ้าทำงานเชิงรุกกับเชิงรับเราทำกันยังไงอะไรอย่างงี้ถ้าทำงานเชิงรับก็เหมือนกับว่าเราก็ทำงานตามปกติทั่วไป
0: ตามออเดอร์ตามคำสั่งอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: ตามคำสั่งไม่คิดอะไรใหม่แล้วก็ทำตามที่เขาบอกมาแต่ทำงานเชิงรุกคือทุกคนเนี่ยเหมือนเขาแบบพัฒนาตัวเองทำงานให้เร็วทำงานให้ไวทำงานให้มีศักยภาพหรือรูปแบบการคิดก็ต้องมุ่งไปสู่กระบวนการที่เป็นเชิงรุกอย่างแท้จริงเช่นถ้าอยู่ในส่วนของทรัพยากรมนุษย์นะครับถ้าทำงานเชิงรุกอย่างสมมติว่ารูปแบบของการสรรหาเงี้ยแทนที่ว่าเราจะสรรหาคือการนั่งรอให้คนน่ะไปอ่านเพจในการที่เราไปเขาเรียกว่าไปประกาศไปโฆษณาไว้เนี่ยแล้วเห็นแล้วก็โทรมาอันนี้คือเชิงรับคือเราปล่อยไปแล้วอ่ะคนไหนที่เห็นแล้วรอมานะแต่ทำงานเชิงลุกคืออะไรคือเฮ้ยเราต้องไปหาวิธีการที่เราจะไปหาสู
2: ่ไปรับคน
1: กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการเลยไปเขาเรียกนะไปประชาสัมพันธ์ไปสร้างโฆษณาให้กับคนกลุ่มนั้นแบบอย่างตรงไปตรงมาเลยเช่นเราต้องการนักศึกษาที่ยังไม่มีประสบการณ์นะได้เป็นนักศึกษาภาครัฐเอกชนสมบูรณ์นะครับเราก็บอกว่าโอเคงั้นบริษัทเราก็มุ่งไปแล้วไปทำอะไรไปทำโครงการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ย
0: ที่ปัจจุบันเห็นมีหลายมหาลัยทำ MOU ร่วมกับภาคเอกชน
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะเพราะว่าเมื่อนักศึกษาระหว่างที่เรียนด้วยบางทีก็อาจจะได้ไปดูงานหรือได้ปฏิบัติจริงในสถานที่ทำงานด้วยอ
1: ัน
0: นี้ก็ถือลักษณะของการก็เรียกว่าเป็นการสรรหาเชิงรุก
1: ใช่ก็เป็นการเจอนักศึกษาด้วยดูว่าเขามีฝีมือด้วยให้เขามานำเสนอด้วยแล้วก็พอนำเสนอแล้วโอเคปุ๊บเนี่ยก็เชิญชวนให้เขามาสมัครกับเราโดยที่เราไม่ได้ผูกพันไม่ได้ผูกมัดไว้ถ้านักศึกษาโอเคปุ๊บก็มาสมัครกับเราก็เหมือนก็วินวินทั้ง3ฝ่ายทั้งเราฝ่ายทั้งมหาลัยและฝ่ายของนักศึกษาเองนะครับ3ฝ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราบอกว่าเนี่ยมันเป็นการทำงานเชิงรุกนะดังนั้นในรูปแบบการทำงานเชิงรุกเนี่ยไอ้ตัวของแชร์ value มันจะค่อนข้างมีความสำคัญมากว่าทุกคนเนี่ยจะมุ่งไปด้วยกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าทุกคนเนี่ยคนนึงทำแต่อีกคนนึงไม่ทำอีกหลายคนไม่ทำเนี่ยอีกคนนึงที่ทำอยู่มันก็จะค่อยๆถูกกลืนจากสภาพแวดล้อมไปใช่ไหมแต่ว่าถ้าทุกคนเนี่ยอย่างเราอ่ะ ไม่ค่อยจับแบบขยับเท่าไหร่แต่คนอื่นขยับมาก กลายเป็นตัวเราก็ต้องกระตุ้น
0: เราก็ต้องหมุนไปตามกระแสในสังคมในกลุ่มของเรานะครับ
1: ใช่อันนี้คือตัวของแชร์แต่ว่าในตัวของ strategy เนี่ยเป็นสิ่งที่เรากำหนดขึ้นมาว่าเราจะกำหนดแผนวิธีการในการที่จะดำเนินงานในการปฏิบัติงานอย่างที่เราได้พูดไปก่อนหน้านั้นนะว่าจะเป็นแผนทั้งระยะยาวระยะกลางจนมาถึงระยะปฏิบัติระยะสั้นอะไรเงี้ยว่าเราจะดำเนินงานยังไงให้มันสอดคล้องกันและทำได้จริงนะตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าก็อยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารหรือคนที่เกี่ยวข้องกับ strategy ที่บอกไปว่าอาจจะเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ทำงานร่วมกันแล้วมาแชร์ไอเดียร่วมกันมีเวทีนึงให้มานั่งคิดว่ากลยุทธ์ขององค์กรที่เป็นระดับกลางเนี่ยเราไปอย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่เอาแค่ระดับปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำให้รูปแบบการดำเนินกลยุทธ์เนี่ยก็โฟลว์มันก็จะดีขึ้นนะครับในตัวของกลยุทธ์ในการทำงานนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของโครงสร้างซึ่งเดี๋ยวบทนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของลักษณะของโครงสร้างด้วยเพราะว่าตัวโครงสร้างเนี่ยจะไปตอบสนองต่อรูปแบบการบริหารจัดการในการทำงานค่อนข้างมากนะครับคือเราจะเห็นว่าการทำงานณปัจจุบันเราต้องการความเร็วเราต้องการความสามารถที่ตอบสนองให้มันทันท่วงทีดังนั้นโครงสร้างที่แบบโอ้โหมีหลายลำดับชั้นเนี่ย มันจะเริ่มมีปัญหาแล้ว
0: เพราะอะไรจ๊ะ
1: นะเพราะว่าการตัดสินใจเนี่ยมันแทนที่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่แบบขึ้นไปตัดสินใจในไม่กี่ระดับเนี่ยทำให้เวลามันเร็วขึ้นแต่ทีนี้ถ้ามันมีหลายระดับก็กว่าจะไปผ่านที่หัวหน้าจากหัวหน้าต้องไปรองจากรองก็ขึ้นไปผู้บริหาร
0: ครับ
1: ทำงานผิดจนอันนึงปุ๊บตีกลับมา3ระดับแล้วก็ต้องตีกลับมาใหม่อีก3ระดับกลายเป็นว่ามันต้องรอการตัดสินใจเป็นเดือนซึ่งมันก็มีข้อผิดพลาดเยอะ
0: ครับตอนนี้มันก็เลยเปลี่ยนไปใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: เป็นโครงสร้างที่เรียกว่าอะไรเป็นแฟลตใช่ไหม
1: เป็นแฟลตด้วยแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะที่อย่างสมมุติว่าถ้าเป็นโครงสร้างที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้มันก็จะมีโครงสร้างเหมือนโครงสร้างที่ยืดหยุ่น
0: อ
1: ่ะเหมือนมีโครงสร้างหลักนะแต่ว่ามันจะมีเวทีนึงหรือจะมีรูปแบบนึงในการตกลงกันว่าคุณตัดสินใจไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไอตัวเอกสารเดี๋ยวมันจะไปตามขั้นตอนเองแต่คุณสามารถตัดสินใจไปได้เลย
0: อันนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นเทคนิควิธีในการทำให้ระบบมันยืดหยุ่นมากขึ้น
1: ถูกต้อง
2: หรือไม่อาจจะทำเป็นลักษณะของโครงการพิเศษก็จะมีหัวหน้าโครงการขึ้นมานะคะโดยที่โครงสร้างยังเป็นโครงสร้างเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มีคนตัดสินใจที่หัวหน้าโครงการคนเดียวตัดสินใจซึ่งมันก็จะทำให้เร็วขึ้น
1: ใช่แล้วอันนึงก็คือการกระจายอำนาจเพราะว่าจะมีรูปแบบของโครงสร้างที่เป็นรวมอำนาจกับกระจายอำนาจใช่ไห
2: ม
1: ถ้ารวมอำนาจก็คือทุกอย่างก็จะขึ้นตรงกับผู้บริหารตัดสินใจอยู่คนเดียวรับผิดชอบอยู่คนเดียวมันทำให้โอกาสหรือว่าความที่เขาอยากจะเป็นส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจครั้งนั้นเนี่ยมันไม่เกิดโอกาสมันไม่มีดังนั้นณปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างก็เป็นลักษณะกระจายอำนาจที่เพิ่มขึ้นไปกับอีกอันนึงเลยโครงสร้างที่เขากำลังนิยมอยู่เลยคือเป็นอัพไซด์ดาวพีระมิดจำได้ไห
0: ม
1: ก็คือพีระมิดที่กลับหั
2: ว
1: นะการกลับหัวของพีระมิดเนี่ยมันก็สะท้อนอย่างหนึ่งก็คือเราเริ่มฟังคนที่อยู่ในฐานราก
2: มากขึ้น
1: มากขึ้นใช่ไหมครับเป็นการกลับหัวใช่ไหม
0: ก็คือบรรดาพนักงานใช่ไหมอาจารย
1: ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของการทำงานเนี่ยคนที่จะที่เจอปัญหาหรือเจอความต้องการเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่อยู่ในอยู่ระดับล่างที่เป็นระดับปฏิบัติที่ไปเจอหน้างานจริงลูกค้าเจอแบบนี้นะมีปัญหาแบบนี้นะเอาข้อมูลมาให้แล้วเราก็จะได้ปรับตัวผู้บริหารก็เอาตรงนั้นน่ะมาย้อนกลับมาเป็นนโยบายนะย้อนกลับขึ้นมาพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของโครงสร้างที่กำลังเปลี่ยนไปในปัจจุบันอะไรเงี้ยคร
2: ับ ก็พูดง่ายๆก็คือผู้บริหารก็เริ่มที่จะกลับมารับฟังความคิดเห็นความต้องการจากลูกค้าแล้วก็พนักงานระดับปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
1: ใช่ถูกต้องยกตัวอย่างนะอย่างเช่นทำไมพิซซ่าไอ้นี่พวกตอนนั้นไอ้พิซซ่าที่เขาสั่งปุ๊บสั่งอาหารมาแล้วคุณต้องมาต้องพามาต้องถึงที
2: ่
1: ลูกค้าภายในกี่นาทีใช่ไหมสามสิบนาทีใช่ไห
2: ม
1: เมื่อคุณวางจากตรงนี้ไปเขาคอนเฟิร์มเวลามาปุ๊บ30นาทีถ้าสมมติว่าเขามาทันโอเคแต่ถ้ามาไม่ทันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแต่ก่อนนี่ก็คืออ่ะถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าลืมว่าตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นจิตวิทยาอย่างนึงคือคนที่หิวอ่ะแล้วโทรไปสั่งแสดงว่าเขาจะมีความคาดหวังในการที่จะร
0: อ
1: นะว่าอาหารนั้นต้องรีบมาถึงเขาแน่นอนเพราะว่าสั่งแล้วต้องได้เร็วนะแต่กับการเป็นว่าพอเราสั่งไปปุ๊บ20นาทีก็ไม่มา30นาทีก็ไม่มา40นาทีก็มาพอเขามาเสร็จปุ๊บทำไมมาช้าจังขอโทษครับคิวเยอะ นะแล้วเขารู้สึกไงโอ้ยอย่างนี้ไปสั่งที่อื่นดีกว่านะผู้บริหารก็เลยขอเลยป้างถ้าเกิดสมมติ

0: ว่าช่วงนั้นน่ะถ้า30นาทีไม่มาคุณกินฟรีไปเลย
1: ก็ถือว่าเป็นคอมมิตเมนต์กับลูกค้าด้วย
0: ลูกค้ารู้สึกไงมาช้า
1: ไม่เป็นไร
0: แต่ไม่เป็นไรถูกไหมก็รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่าคุณมาช้าเอง
1: ฉันก็ได้กินฟรี
0: เราก็ได้กินฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะของผมก็มีโอกาส
1: เคยด้วย
0: เคยสามครั้งเลย
2: เคยได้กินฟรีสามครั้ง
1: โอ้โหไม่ธรรมดานะ
0: เพราะว่ามันต้องมีคอนเซปต์ในการต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีสตาร์ทิจี้ในการเลือกการสั่ง
1: เวลา
0: เราโทรสั่งปุ๊บมันอยู่ในไลน์เขาเรียกว่าอะไรนะในเบอร์กลางใช่ไหมเราคอนเฟิร์มเวลาเลยผมตกลงผมส่งเนี่ยไอ้สั่งเนี่ยเวลาเท่าไหร่อ๋อตอนนี้บ่ายโมงตรงค่ะโอเคบ่ายโมงตรงนะครับครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับวางปึ้ง
1: จับเวลาเลย
0: จับเวลาเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอดครึ่งชั่วโมงปึ้ง
1: ผมจะกินฟรีแล้วแหละ
0: รอ1นาทีแล้วโทรไปใหม่ ขอโทษนะครับเบอร์เดิมนะไปที่ส่วนกลางนะอย่าไปโทรที่อื่นนะโทรเข้าส่วนกลางขอโทษนะครับพอดีว่าที่สั่งไปออเดอร์ยังไม่มาเลยช่วยตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมแค่นั้นเอง
1: พอมาถึงปุ๊บพนักงานบอกว่าคุณได้รับการกินฟร
0: ี
1: ไม่ต้องจ่ายสตางค์
0: ถูกต้องตอนนั้นโอ้โห
2: จริงจริง
0: ในการจับเวลาม
2: ีอาเจนดาแล้วครับบอกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าหมู่บ้านห้ามเปิดประตูเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ใช่ไหม
0: เขาบอกว่านี่มันหลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกเขามีข้อมือเวลาในการขับรถไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคือส่วนใหญ่เขาไม่รู้หรอกเพราะว่าคนที่รับก็คือคนที่เป็นร
1: ้
0: านสาขาย่อยที่เขาต้องดูแลเอออันนี้ก็ตอนนั้นก็ตอนหลังจากนั้นก็ผมว่าส่งตรงตามไปหมดเลย
1: เขาคงเข็ดแล้วจัง
0: นี่ไงก็เลยถึงบอกว่านี่นะเป็นลักษณะโครงสร้างที่พอพิมพ์ไปกับหัวเนี่ยมันทำให้ลดเรื่องของความไม่พึงพอใจลงแต่ลูกค้าก็ยังคิดในการทำคอนแทคกับการซื้อกับลูกค้าอยู่อะไรเงี้ยนะ
2: เยี่ยมมาก
0: นะในตัวถัดไปคือเรื่องของระบบจะเป็นการเรียงลำดับขั้นตอนกระบวนการในการทำงานนะครับทีนี้ระบบในการทำงานเนี่ยก็จะมีขั้นตอนที่ในปัจจุบันคือทำขั้นตอนให้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าในตัวของขั้นตอนเนี่ยถ้าเราไปทำให้เยอะหรือมีความยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้โหทำไมกระบวนการมันเยอะขนาดนั้นขนาดนี้เหมือนกับที่เราเมื่อวานคุยเรื่องไอ้ตัวแอปโมบายแบงกิ้งอ่ะทำไมขั้นตอนมันเยอะจังทำไมต้องไปทำอันนั้นทำไมต้องไปทำอันนี
2: ้ลูกค้าเลือกใช้เลย
0: เออไม่เอาละเบื่อละกับอีกแอปนึงคือยืนยันปุ๊
2: บ
0: จบใช้ได้เลยนะมันก็เลยระบบกระบวนการขั้นตอนมันต่างกันยิ่งง่ายยิ่งเร็วยิ่ง
1: สะดวก
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ชอบกัน
0: แต่ก็ยืนยันได้เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะสุดอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของบุคลากรนะครับก็ตัวนี้คือเราจะเป็นการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ที่เขาเข้ามาทำงานนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความเหมาะสมแล้วกันเพราะว่าในสายทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันจะมีคำว่า
1: put the right man
0: put the right man on the right job ใช่ไหมครับ at the right time คือตรงเวลานะครับก็เอาคนมาให้เหมาะกับงานให้ตรงตามเวลาที่ต้องการพอดีอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอย่าลืมว่าเมื่อเอาคนไปอาจจะแบบไม่ได้เหมาะกับงาน 100% น่ะมันกลายเป็นว่าเราก็เอางานน่ะต้องปรับเหมาะกับคนด้วยนะดังนั้นตัวบุคลากรณปัจจุบันเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรจะมีความสำคัญมากในการที่จะขยับเคลื่อนองค์กรเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมการสร้างความคิดสร้างสรรค์อะไรพวกนี้นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรเรามีความยั่งยืนที่ยาวนานได
1: ้
0: เพราะคนยอมคิดให้กับองค์กรไม่อยากจะคิดให้กับตัวเองเท่านั้นนะเพราะว่ากลายเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นในตัวของบุคลากรเนี่ยเราก็เลยบอกว่าคุณจะให้ความสำคัญมากน้อยขนาดไหนกับตัวสตาฟนะก็ใส่ลงไปนะครับถัดมานะครับก็เป็นรูปแบบการบริหารก็คือจะเป็นลักษณะของสไตล์ของผู้บริหารที่จะสะท้อนของลักษณะขององค์กรในการทำงานนั้นๆ นะครับซึ่งเดี๋ยวในตอนพาร์ทหลังในตัวนี้ก็จะมีว่าผู้นำเนี่ยจะเป็นลักษณะไหนควรจะมียังไงบ้างและตัวของทักษะความรู้ความสามารถที่โดดเด่นของสมาชิกในองค์กรนะครับว่าเราจะมีรูปแบบในการทำงานยังไงนะครับแล้วก็สร้างตัวแบบนะครับให้เกิดทักษะที่มันเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันยังไงเช่นเราต้องการตอนนี้โอ้ดิจิตอลมาสูงมากเลยนะโควิดมาทุกมหาลัยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นสอนผ่าน
2: ออนไลน
0: ์ออนไลน์หมดเลยนะเมื่อเช้าก็เพิ่งไปคุยมาอ๋อเป็นยังไงบ้างเนี่ยเขาให้ไปสอนไหมเขาบอกว่าอาจารย์สอนไม่ได้แล้วอาจารย์สะดวกสอนเป็นแบบออนไลน์ได้ไหมอ๋อปกติผมสอนออนไลน์อยู่แล้วครับ
2: โอเค
0: นะเพราะว่าเราเป็นมหาลัยทางไกลมันสอนออนไลน์มีอัดคงอัดคลิปอะไรสบายอยู่แล้ว
2: คร
0: ับโอ้อาจารย์สบายมากเลยอาจารย์โอ้โหอาจารย์คนอื่นลำบากพูดเยอะมากเลยเพราะว่าไม่ได้เกิดความถนัดในช่วงนั้นดังนั้นทักษะตรงนี้ก็ต้องเป็นการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นให้มันตอบสนองต่อลักษณะของกลยุทธ์องค์กรที่กำลังจะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพในเรื่องของการที่เอาไปใช้ว่าเราจะใช้กลยุทธ์ตัวแบบในการขั้นตอนในกระบวนการทำงาน

0: ังไงบ้างนะครับทีนี้ในการที่เราจะเอาแนวทางเนี่ยไปปฏิบัติตามกลยุทธ์นะครับก็มีการกำหนดแผนงานก่อนนะครับซึ่งจะเป็นการกำหนดวิธีการนะครับขั้นตอนนะครับรวมถึงวิธีการในการปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆเนี่ยในการทำนะครับว่าเอ๊ะขั้นตอนนี้เราจะเริ่มทำ1 2 3 4 5ต้องทำอะไรนะครับถัดมาก็จะเป็นการจัดงบประมาณนะครับว่าเราจะต้องใช้การตรวจสอบว่าเงินที่ใช้ในโครงการเนี่ยมันต้องใช้แบบนี้อยู่เท่าไหร
1: ่
0: มากไปไหมน้อยไปไหมนะครับ
1: เพราะว่าอะไรอย่างงี้เหมาะสมกับกลยุทธ์ที่เรา
2: วาง
0: เอาไว้หรือเปล่าอย่างสมมุติเราเป็นมองกลยุทธ์เชิงรุกเนี่ยแต่ว่างบประมาณในการเลือกของคนมีเท่าเดิมหรอกอ้าวแล้วเชิงรุกคุณต้องใช้คนเพิ่มอ่ะคุณจะทำยัง
1: ไงใช้คนเพิ่มก็บัดเจ็ตก็ต้องเพิ่มตามด้วยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่พ
0: องบบัดเจ็ตไม่มี
1: มันก็ขัดแย้งกันน่ะดิ
2: มันก็ต้องสอดคล้องกัน
0: ใช่ก็เลยหาคนไม่ได้ไงก็คือกลายเป็นว่าก็เป็นข้อจำกัดในการที่จะใช้คน
1: ครับผม
0: นะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะที่เราจะฟรีสตัวเองนะครับแล้วก็เราดันไปเพิ่มคน
1: ขัดแย้งอีกแล้ว
0: ทั้งที่ว่าตอนนี้สถานการณ์คือเราบอกว่าโอเคตอนนี้เราคงที่นะเราต้องรอเวลานะต่อหรือว่าตอนนี้เราแย่แล้วนะแต่เรายังไปเพิ่มคนอยู
1: ่
0: นะซึ่งกระบวนการตรงนี้มันก็เลยทำให้รูปแบบการบริหารจัดการเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหมดเลย
1: ครับผม
0: นะดังนั้นงบประมาณก็ต้องดูว่าเราต้องใช้ยังไงใช้เท่าไหร่คาดการณ์ในอนาคตที่แท้จริงด้วยจำนวนที่แท้จริงเนี่ยมันจะช่วยรักษาสภาพในการบริหารจัดการในการนำกลยุทธ์เนี่ยไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมนะครับ
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด
0: ใช่ถูกนะเพราะว่าต้องดูว่าอะไรที่มันเหมาะสมในการใช้อะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้อันที่3ก็คือการพัฒนามาตรฐานวิธีการในการทำงานก็จะเป็นการแจกแจงรายละเอียดกิจกรรมนะการดำเนินงานว่าจะทำยังไงให้ไปถึงเป้าหมายให้ได
2: ้
0: นะครับก็ดูซิว่าระบบการทำงานที่เราคิดมาเนี่ยรวมทั้งงบประมาณเนี่ยมันมีรูปแบบที่เหมาะสมไงเพราะว่าอาจจะมีวิธีกิจกรรมที่มันจะเกิดขึ้นอาจจะมีหลากหลายนะแต่ว่าอาจจะแบบมีอะไรที่มันดูแล้วมันน่าจะเหมาะส
2: ม
0: นะครับว่าเราควรจะมีกิจกรรมลักษณะไหนที่เกิดขึ้นบ้างที่จะตอบสนองต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับ
2: ค่ะอย่างมาตรฐานวิธีการทำงานเนี่ยในแต่ละขั้นตอนการทำงานก็อาจจะมีการกำหนดระยะเวลาแล้วก็ควบคุมให้มันเป็นไปตามเวลามาตรฐานที่เราได้วางเอาไว
0: ้
2: นะคะเพื่อให้มันเสร็จตามกำหนดเวลาเพราะว่าบางโครงการเนี่ยถ้าเราทำเลยเวลาเราก็อาจจะถูกปรับ
0: ใช่ถูกต้องครับดังนั้นตัวมาตรฐานเนี่ยค่อนข้างจะมีความสำคัญไม่งั้นมันจะมีผลตั้งแต่การประเมินเลยใช่ไหมคุณทำงานยังไงอ้าวทำงานคุณไม่ได้ตรงตามที่เราคุยกันไว้นะคุณทำงานแล้วมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะค่างานที่เรากำหนดไว้อะไรเงี้ยมาแล้วคุณกำหนดมาจากไหนอ๋อก็ปกติก็ทำไว้แบบนั้นมีเกณฑ์มาตรฐานไม่มีอ้าวขายเป็นว่าก็ทำงานสบายๆไป
2: ใช่
0: นะเพราะไม่มีตัวเกณฑ์มาตรฐานที่เกิดขึ้นว่าทำงานควรจะเป็นยังไงสิ้นสุดเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่ใช
2: ่ต้องมีสเปคให้เขา
0: ต้องมีสเปคให้มันถึงจะชัดเจนนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูนะครับเมื่อกี้ที่ปล่อยไว้ตอนแรกคือในตัวโครงสร้างองค์กรเนี่ยที่จริงมันมีลักษณะโครงสร้างองค์กรที่หลากหลายมากที่เราสามารถเอามาปรับใช้ให้มันเหมาะสมกับกลยุทธ์นะครับของเรานะครับดังนั้นจะมีลักษณะของประเภทโครงสร้างเนี่ยมันจะมีลักษณะอยู่หลายอันนะครับอันแรกเลยเป็นลักษณะโครงสร้างองค์กรตามหน้าที่นะเขาก็จะแบ่งตามหน้าที่ที่เกิดขึ้นในการทำงานนะก็จะเห็นตามชาร์ตที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตั้งแต่ประธานบริษัทจะแบ่งเป็นฝ่ายพัฒนาฝ่ายวิจัยฝ่ายขายฝ่ายสนับสนุนการขายฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะครับฝ่ายกฎหมายหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ที่องค์กรของเราได้ใช้หน้าที่นั้นจริงๆนะครับก็จะเป็นโครงสร้างที่เราจัดแบ่งตามหน้าที่ข้อดีมันคืออะไร
2: ข้อชำนาญ
0: มีความชำนาญเพราะทำอันนั้นซ้ำลงไปเรื่อยๆจะมีความชำนาญที่สูงนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าข้อเสียมันคืออะไรคือมันกลายเป็นว่างานนั้นเนี่ยมันถูกทำแล้วทำเฉพาะงานนั้นงานเดียวแล้วทีนี้พองานอื่นที่เข้ามาโหลดของภาระงานอื่นเนี่ยก็จะอยู่ในงานนั้นเหมือนกันนะมันก็กลายเป็นความเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเรื่องของงานที่มันเข้ามาซ้ำหรือว่ามาเติมลงไปทำให้ภาระงานมันเพิ่มขึ้นเป็นเวิร์กโหลดที่มันสูงนะถัดมาจะเป็นลักษณะโครงสร้างองค์กรตามผลิตภัณฑ์นะครับพวกนี้จะเป็นลักษณะที่เมื่อวานที่คุยไปว่าอ๋อเรามีโครงสร้างองค์กรที่แบบเฮ้ยเรามีลักษณะของproduct หลายตัวใช่ไหม
2: ใช
0: ่ค่ะพอมี product หลายตัวเนี่ยอย่างเช่น PNG เนี่ยที่เขาเอามาขายเราในตลาดเนี่ยแล้วเขาแบ่งแผนกออกไปเนี่ยเขาแบ่งตามลายของผลิตภัณฑ์นะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางจะเป็นแว่นตา

0: ใช่ไหม
1: เป็นแชมพู
0: แชมพูยีนอะไรเงี้ยนะเขาก็จะแบ่งออกมาเป็นลักษณะของรายการของผลิตภัณฑ์ที่เขาทำขึ้นมาโดยที่โครงสร้างภายในผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีลักษณะของงานตามตำแหน่งหน้าที่เนี่ยเข้าไปสนับสนุนด้วยนะครับดังนั้นในข้อดีของการที่เรามีผู้บริหารตามรายผลิตภัณฑ์คือมีความชำนาญในผลิตภัณฑ์นั้นๆเลยแน่นอน
1: น
0: ะครับแล้วก็เป็นการใช้คนที่มันเขาเรียกว่าอะไรครบลูปในงานนั้นนะครับแต่ข้อเสียคือมันเพิ่ม
1: สิ้นเปลืองเนาะ
0: มันเพิ่มเหมือนการตลาดมี3คนแทนที่จะมีคนเดียวอย่างภาพอ่ะนะมีผลิตภัณฑ์3ชิ้นก็ต้องมีนักการตลาด3คนอะไรอย่างเงี้ย
1: แทนที่จะมีโรงงานผลิตเพียงโรงงานเดียวก็กลายเป็นว่าต้องมีตั้ง3ที
0: ่3ที่อะไรอย่างงี้ใช่นะครับถัดมาจะเป็นอีกอันนึงที่ก็ค่อนข้างเห็นบ่อยเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะโครงสร้างแบบแมทริกซ์นะครับเป็นการจัดโครงสร้างที่มีเหมือนผู้รับผิดชอบเนี่ยในโครงสร้างตามหน้าที่แล้วก็จะมีโครงสร้างพิเศษเข้ามาแทรกนะครับที่ทำงานเหมือนทำงานเสริม อันนี้คือจะเจอเยอะนะโครงสร้างเราก็ยังทำงานอยู่แต่โครงสร้างใหม่ที่ทำมาก็ยังทำด้วยนะข้อดีคือมันทำให้คนเนี่ยใช้ประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่เลยนะการใช้คนอย่างเต็มที
1: ่
0: แต่ข้อเสียคือความเข้าใจหรือการให้ความน้ำหนักความสำคัญนี่ทำงานมันเริ่มมีปัญหาไง
1: ฉันทำอะไรกันแน
2: ่ก็จะอยู่หน้าสองสองคน
0: หนึ่งหน้าสองคนสองพนักงานสองงานตกลงฉันจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยนะคนนั้นก็บอกคนนี้ก็บอกอันนี้ก็สำคัญอันนี้ก็สำคัญทำยังไงนะดังนั้นที่จริงแล้วต้องเข้าใจในเรื่องของงานลายเป็นหลักใช่ไหมครับงานหลักของเราคืองานอะไรต้องทำงานนั้นก่อนแต่งานที่แบบเป็นงานที่ซ้อนลงมาเราก็ต้องคุยกันนะก็จะเป็นวิธีการแก้นะครับของการใช้โครงการแบบแมทริกนะครับทีนี้ในลักษณะของโครงสร้างองค์กรที่จริงมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะมันไม่ใช่มีแค่นี้นะมันจะมีตั้งแต่แบ่งตามภูมิประเทศภูมิศาสตร์นะครับหรือว่าจะแบ่งตามลักษณะนะของตัวเขาเรียกว่าอะไรนะจะเป็นลักษณะของรูปแบบของโครงสร้างต่างๆที่มันกระจายตัวออกไปนะครับทีนี้ในการกระจายตัวของลักษณะโครงสร้างองค์กรเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เหมาะสมกับองค์กรขนาดย่อมหรือขนาดเล็กนะซึ่งจะมีความแตกต่างกันอะไรเงี้ยเช่นมันจะมีของแบบเซลลูล่านะครับในระบบเซลลูล่าหรือบางที่อาจจะเป็นลักษณะของโมดูล่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นการกระจายการทำงานในแต่ละหน่วยงานย่อยๆนะครับแล้วก็ทางนี้ทำหน่วยงานนึงอันนั้นทำอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยนี่ทำอีกเรื่องนึงแล้วมาผสมกันหรือบางทีแล้วเนี่ยของเราเป็นแค่องค์กรเดียวเองแต่เราไปใช้ซับคอนแทค1 2 3มาทำงานร่วมกัน
2: เป็นโครงสร้างแบบเรียกว่าเน็ตเวิร์คอะไรอย
0: ่าง
2: เง
0: ี้ยแล้วก็จะมีลักษณะของเน็ตเวิร์ค
2: เป็นอะไรก็ว่า
0: ใช่ก็จะมีอยู่หลากหลายของโครงสร้างที่สำหรับบริษัทหรือโครงสร้างองค์กรขนาดย่อมอะไรเงี้ยหรือบางทีเราบอกว่าไม่มีโครงสร้างเลยก็ได
1: ้
0: นะณปัจจุบันคือไร้โครงสร้างก็
1: ม
0: ีนะเพราะว่าตอนนี้มันซับคอนแทคหรือการติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันง่ายดังนั้นการสื่อสารการทำงานเนี่ยอย่างสมมติว่าคุณไปทำงานซื้อของบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาส่งของมาคุณยังไม่รู้เลยใช้ของบริษัทอะไรเขาใช้อยู่ที่หนึ่งคนที่ดูแลเรื่องคนก็เขาดูแลคนเขาเองตลาดเขาอาจจะใช้อีกหน่วยงานหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งในการทำหรือคนรับเรื่องเขาก็ใช้อีกบริษัทหนึ่งในการทำเนี่ยนะการติดต่อสื่อสารมันก็ง่ายขึ้นบางคนมีเจ้าของหรือคนทำงานอยู่แค่3คนเอง
1: ก็ไม่ต้องมีโครงสร้าง
0: สตาร์ทอัพไงบริษัทสตาร์ทอัพ
1: ใช่
0: ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เลยอะไรเงี้ย
1: เพราะว่าใช้อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วย
0: ใช่ครับถัดมาจะเป็นขั้นตอนในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัตินะครับก็อันที่1เลยคือการจัดทำกลยุทธ์นะครับประจำปีนะก็ต้องดูว่าเฉพาะเจาะจงวัดได้นะกำหนดเวลาที่แน่นอนอันที่2กำหนดนโยบายการปฏิบัตินะครับอันที่3จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่นะครับแล้วก็4จัดโครงสร้างองค์กรนะครับอันที่5คือทบทวนปรับปรุงนะครับอันที่6ลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอันที่7การจัดผู้บริหารให้สอดคล้องกลยุทธ์นะครับ8คือพัฒนาวัฒนธรรมในการทำงาน9คือปรับปรุงกระบวนการในการผลิตแล้วก็10พัฒนาในการทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะเป็น10ขั้นตอนที่เราเอาไว้ใช้นะครับทีนี้ถ้าในการจัดทำแผนเราทำอะไรบ้างนะครับก็จะประกอบด้วย1เลยกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนก่อนเลยว่าวัตถุประสงค์เป็นยังไงกิจกรรมมีอะไรบ้างของแผนงานนั้นรายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติงานผลลัพธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในการทำงานนะครับงบประมาณต่างๆที่ต้องใช้นะครับระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดแล้วก็ผู้รับผิดชอบควรจะเป็นใครนะครับแล้วก็จะมีรูปแบบของแนวคิดการจัดการสมัยใหม่นะครับก็คือองค์ประกอบของลูกค้าที่เป็นแบบลักษณะของ TQM นะหรือ authority

0: Total
1: Total
0: Quality
1: Quality
0: Management
1: Management ครับผม
2: ค่ะ
0: นะครับก็จัดการคุณภาพโดยรวมอันนี้จันก็น่าจะคุ้นเคยกันก็จะเป็นที่เน้นเรื่องคุณภาพเลยโดยรวมเลยว่าจะมีอะไรบ้าง
2: ท
0: ุ
2: กคนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้คุณภาพในองค์กรดีขึ้น
0: แล้วทำให้เกิดกำไรมุ่งผลระยะยาวได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นในตัวขององค์ประกอบที่คิดเนี่ยก็คือจะให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลักนะครับแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้ความร่วมมือการมีส่วนร่วมของสมาชิกที่อยู่ในองค์กรทุกคนนะครับดังนั้นในตัวคำถามก็น่าจะออกมาลักษณะที่ว่าข้อใดไม่ใช่ข้อใดใช่องค์ประกอบของ TQM หรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ TQM ที่ถูกต้องมันคืออะไรอะไรเงี้ยถ
1: ้
0: ามันมีขั้นตอนก็จะถามเป็นลักษณะของขั้นตอนเลยกันอย่างนี
2: ้
0: นะครับอีกเรื่องนี้ที่สำคัญนะก็คือเป็นลักษณะของภาวะผู้นำนะครับในตัวผู้นำเองเนี่ยจะมีกลยุทธ์ในเรื่องของการมีอิทธิพลอยู่7ด้านนะครับก็คือความมีเหตุผลนะครับเช่นในเรื่องของการใช้ข้อเท็จจริงนะแต่เรื่องความหนักแน่นนะมีความเด็ดขาดความเป็นมิตรนะครับความร่วมมือนะครับในการที่จะทำให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกนะร่วมกันนะครับการเจรจาต่อรองการให้อำนาจหน้าที่ที่สูงขึ้นการคว่ำบาตรในการให้รางวัลอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของวัฒนธรรมองค์การที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่านิยมนะความเชื่อที่อยู่ในองค์กรที่ปฏิบัติก็จะแบ่งตั้งแต่ในกลุ่มขนาดเล็กขนาดองค์กรขนาดใหญ่นะครับการใช้เวลาที่ต้องสั่งสมขึ้นมาเป็นสิ่งที่สามารถเรียนแบบได้นะครับแล้วก็สมาชิกเนี่ยไม่ตระหนักถึงหรือการซึมซับการฝังแน่ในตนเองนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องทั้งหมดเลยที
1: ่
0: มันควรจะรู้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนเป็นประเด็นเป็นลักษณะของรายละเอียดของข้อมูลต่างๆนะครับในของหน่วยที่5
1: โอเคครับเมื่อสักครู่นี้เราคงจะได้รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยที่5เนาะเป็นเรื่องของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติใช่ไหมครับคราวนี้รายละเอียดต่อมาเนี่ยเป็นหน่วยที่6เนาะเป็นเรื่องของการควบคุมกลยุทธ์นะฮะซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรสุขแสนกนานันท์เนาะผมจะมีสาระสำคัญหลายเรื่องเลยเดี๋ยวลองติดตามกันครับ
2: โอเคค่ะก็มาเข้าสู่หน่วยที่6นะคะในเรื่องของการควบคุมกลยุทธ์หลังจากที่เราได้วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้เริ่มในเรื่องของการปฏิบัติงานเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาต้องมีการควบคุมกลยุทธ์กันเนาะซึ่งการควบคุมกลยุทธ์คืออะไรนะคะการควบคุมกลยุทธ์ก็จะหมายถึงการกำกับติดตามและประเมินการดำเนินงานตามกลยุทธ์ขององค์การว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่และควรที่จะปรับปรุงกลยุทธ์ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆอย่างไรเพื่อให้องค์การของเราเนี่ยประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้นะคะซึ่งประเภทของการควบคุมกลยุทธ์นั้นก็แบ่งได้ออกเป็น4ประเภทด้วยกันประเภทแรกจะเป็นในเรื่องของการควบคุมข้อมูลสมมติพื้นฐานของกลยุทธ์นะคะซึ่งก็จะเป็นการวางแผนซึ่งจะอยู่บนพื้นฐานของการคาดการณ์สภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างที่ทราบอยู่แล้วว่าสภาพแวดล้อมนั้นก็จะมีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าข้อสมมติฐานพื้นฐานเนี่ยก็จะเน้นไปที่ทางสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็ภายในนะคะซึ่งภายนอกก็จะเป็นพวกสภาพเศรษฐกิจการเมือง
1: เทคโนโลยีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมก็เป็นพวกคู่
0: แข่งข
2: ัน ซัพพลายเออร
0: ์ค้าอะไรอย่างเง
2: ี้ยค่ะพวกสินค้าทดแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็จะมีตัวอย่างข้อมูลข้อสมมติพื้นฐานไว้นะคะเช่นปัจจุบันเนี้ยเราก็ในเศรษฐกิจนะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีโควิดเกิดขึ้นพอมันมีโควิดเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะคะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาก็ปรับลดประมาณการของ GDP เลยว่าปี2563เนี่ยจะโตเหลือเพียงแค่ 0.5%
1: ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะอาจารย
0: ์
1: ป
0: ั
1: ญหา
0: 2นะ
1: 1 2 3
0: 2 3
1: จริงๆไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่โดนปัญหา GDP ที่ปรับลดลงนะจ๊
2: ะ
0: เกือบทุกประเทศเลย
1: เราได้ข่าวว่าหลายๆประเทศมีการปรับลดลงอย่างเช่นจีนใช้ก่อนเราโตของจีนเนี่ยประมาณสัก10 11อะไรอย่างเงี้ยยังเห็นอยู่ตอนนี้ล่าสุดเหลือประมาณสัก6มั้งลงมาถึงครึ่งนึงเลยนี่คือผลกระทบของมัน
2: ของเราธรรมดาก็แย่อยู่แล้วมาเจอตัวนี้เหลือ0.5
0: เลยก็สภาพเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ภาวะต่างๆด้วยที่เกิดขึ้นนะมันก็พอประมาณการเนี่ยตอนที่เราทำไปก็กลายเป็นว่าเหมือนประมาณการมันก็จะต่ำลงแต่มันก็ต้องสะท้อนจากความเป็นจริง
2: ใช่
0: น
2: ะ
0: เหมือนแต่ก่อนถ้าเกิดสมมติว่าเราเศรษฐกิจเราต่ำเราเห็นสภาพแล้วเราไม่มีตังค์ซื้อเลยอ่ะ

0: แต่บอกว่าโอ้ตอนนี้ GDP เราดีนะอะไรเงี้ยมันก็ดูขัดแย้งนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับ
1: คราวนี้พอเรามีสมมติสมมติพื้นฐานแล้วว่ามันเหลือโตแค่ 0.5% ทางบริษัทเขาก็จะได้วางกลยุทธ์ได้ถูกต้องนะคะว่าควรที่จะไปในทิศทางไหนกับ GDP ที่มันลดต่ำลงนะคะลักษณะนี้ต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องของด้านการเมืองและกฎหมายซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยใครๆก็รักสิ่งแวดล้
0: อม
1: นะคะจะเห็นว่า PM 2.5 ก็มาแรงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะบอกว่ากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มงวด
0: ขึ้น
1: มากขึ้นนะคะ
0: ก็อย่างเช่นมันจะมีที่ไปสัมภาษณ์กันมาผมไปทำงานวิจัยแล้วก็ไปคุยมาว่าเนี่ยคือมันมีเรื่องของมาตรการของต่างประเทศนะแต่ยังไม่ถึงประเทศไทยอ่ะเขาบอกว่าถ้าโรงงานผลิตเนี่ยใช้สัดส่วนตอนนี้คือ 50% คือต้องใช้ reuse เข้ามาใช้ก็คือมันจะเป็นเม็ดพลาสติกก็ตามหรือจะอะไรก็ตามมันต้องมีวัตถุดิบที่เป็น reuse เนี่ยหรือ recycle มาใช
2: ้
0: อย่างน้อยคือ 50% อันนี้คือต่างประเทศเขาบังคับนะของไทยถ้าบังคับด้วยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะถ้าก็แบบเคาะมาว่าอุตสาหกรรมตรงนี้เสื้อผ้าคุณต้องใช้ใยที่เป็นใยสังเคราะห์ที่เป็นร
2: ี
0: ไซเคิลอะไรเงี้ยมาใช้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมาใช้มันเป็นกฎหมายบังคับอะไรเงี้ย
2: ทีนี้ก็ผมเห็นอีกอย่างนึงนะอาจารย์ที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับพวกรถยนต
1: ์
2: การผลิตก็มีหลายๆประเทศเริ่มประกาศตัวเองแล้วว่าเฮ้ยไอ้เครื่องยนต์สันดาปต่างๆเนี่ยจะไม่ให้มีการใช้ไปในประเทศของตนในปีประมาณสัก2025อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มในการผลิตสินค้าอะไรต่างๆก็เปลี่ยนไปเยอะเลย
0: ใช่
2: นะครับ
0: รวมถึงการใช้ไฟฟ้าเนาะหลอดไฟอ่ะตอนนี้เขาก็เลยแบบเฮ้ยจะทำไงให้หลอดไฟเนี่ยมันใช้พลังงานได้น้อยที่สุดใช่ไหมตอนนี้เขาก็เลยเน้นเป็นอะไร LED ใช่ไหม
1: ก็ส่วนใหญ่เขาก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าให้ลดละเลิกหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ธรรมดาให้เปลี่ยนเป็น LED ทั้งหมดลักษณะนี้นะคะแล้วก็อย่างเมืองไทยเราอะค่ะเมื่อตอนประมาณต้นปีเปิดปีใหม่มาเลย2563ก็ในห้างก็รณรงค์ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติก
0: ใช่ก็ให้ใช้ถุงผ้าแทนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีปัญหาของสิ่งแวดล้อมเยอะอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของด้านการเมืองแล้วก็กฎหมายที่มันจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของเราแล้วก็การควบคุมการวางกลยุทธ์ของพวกเรานะคะต่อไปนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของสินค้าทดแทนนะคะจะเห็นว่าในปัจจุบันนะคะหน้ากากอนามัยแล้วก็เกิดความขาดแคลนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กลายเป็นว่าสินค้าทดแทนน่ะก็จะมีหน้ากากผ้ามาทดแทนมากยิ่งขึ้นในท้องตลาดอันนี้ก็เป็นการข้อสมมติพื้นฐานซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะคราวนี้อย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่ามันก็จะไปส่งผลต่ออุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมการ์เมนต์ที่พูดไปนะคะว่าจะมีการปรับในเรื่องของการที่จะมาผลิตหน้ากากผ้ามากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะเอามาทดแทนสินค้าหน้ากากอนามัยในท้องตลาดนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะจะเป็นประเภทของการควบคุมกลยุทธ์ประเภทที่2นะคะก็คือการควบคุมแบบเฝ้าระวังหรือการเฝ้าระวังเชิงกลยุทธ์ในกรณีนี้เนี่ยจะเป็นการกำกับติดตามสภาพแวดล้อมในภาพกว้างนะคะทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การที่อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ขององค์การโดยที่เราจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งอื่นๆยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะบริษัท P&G เขาก็ไปติดตามข่าวสารแล้วก็พบว่าไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอะเปลี่ยนไปนะคะหันคนในยุโรปเนี่ยหันกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นเขาก็วางกลยุทธ์ปรับกลยุทธ์เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายอันนี้นะคะก็เป็นบริษัท P&G ซึ่งในขณะเดียวกันพวก Nestle พวก Unilever ไม่ได้ติดตามข่าวสารก็ทำให้ยอดขายของเขาอะลดต่ำลงในขณะที่ P&G ยังทำได้ตามเป้าหมายอยู
0: ่
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของการควบคุมเฝ้าระวัง
0: ใช่อย่างนี้ก็เหมือนกับของที่ประเทศไทยอะที่แบบกระแสเรื่องของพฤติกรรมการใช้ของมันก็เปลี่ยนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่อยากจะมีสารเคมีก็ใช่ไหมคือการกินผักแบบคลีนอะไรเงี้ยนะก็ดูว่าการผลิตเป็นยังไงใช้ยังไงบ้างดังนั้นการขายผักเขาไม่ได้ดูว่าราคาถูกแล้วแต่ราคาถูกก็ยังใช้แต่ว่าคนกลางๆระดับกลางๆเนี่ยเขาจะเริ่มสนใจผักที่เป็นออร์แกนิกมากขึ้นแบบปลอดสารเคมีจริงมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ธุรกิจนี้ก็เติบโตค่อนข้างเร็วนะครับเวลาเราไปดูในตลาดไงซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยชอบเดินพอเดินไปเสร็จปุ๊บก็เฮ้ย
2: มีให้เลือก
0: คือมันมีให้เลือกเยอะขึ้นจากแค่แบบแถวเดียวเนี้ยตอนนี้แบบ เฮ้ยมีหลายเจ้ามากขึ้นเยอะแยะมากขึ้นเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากแค่ทำเป็นผักที่แบบใส่ถุงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นสลัดผักทำเป็นสลัดแล้วก็ซีลไว้แล้วเป็นสลัดผักออร์แกนิกอะไรเงี้ยก็มากขึ้นอะไรเงี้ยนะตลาดใหม่ก็ค่อยเกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคว
1: ันก่อนไปมันจะมีร้านไทยอะไรนะไทยเดนมาร์กที่เขาเดี๋ยวนี้เขาขายนมเขาขายนมแล้วก็ขายน้ำด้วยปรากฏว่าในตู้ของเขาอะค่ะมีนมแล้วก็เขียนว่าออร์แกนิกแล้วก็ถามว่าใช่มอไม่ใช่ออค่ะเป็นออร์แกนิกเพิ่งเห็นเมื่อวานนี้เลยนะคะก็ถามว่ามันคืออะไรนมออร์แกนิกเขาก็บอกอ๋ออาจารย์ก็เป็นนมออร์แกนิกนี่เอง
2: อ๋อแต่มอนี่มาจากมอ
1: ใช
2: ่
1: ใช่ยังไงน่าจะค่ะ
2: มันเป็นกลยุทธ์การตลาดนะอาจารย์
0: จะได้จับได้
2: น่าสนใจ
1: นะคะก็เห็นแล้วก็เราก็แบบชะงักเลยนะแล้วเขาก็ใช้ฝาสีทองซึ่งให้เห็นว่ามันเป็นแบบโกแบบพิเศษนะอะไรอย่างเงี้ยราคาก็มาร์คอัพขึ้นได้เป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็คือการดูความนิยมของคนหรือไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นประเภทที่3อันนี้ก็จะเป็นการควบคุมแบบตื่นตัวนะคะการควบคุมแบบตื่นตัวเนี่ยเป็นการติดตามเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะคะต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นทันทีเอาง่ายๆเลย
2: เข้าเหตุการณ์มากเลยสไลด์อาจารย
1: ์ใช่ค่ะ
2: โควิด19
1: ใช่ค่ะตอนนี้ไทยเราก็ขาดแคลนหน้ากากอนามัยนะคะออสเตรเลียก็ขาดแคลนกระดาษทิชชู่นะคะผู้คนก็ไม่เดินห้างนะคะแล้วก็งดการเดินทางสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะคะเราจะมีกลยุทธ์อะไรมาตอบสนองนะคะแบบตื่นตัว
0: ตอนนี้แบบโหมันมีธุรกิจหนึ่งที่แบบธุรกิจบริการหนึ่งที่แบบให้ความสนใจกับไอ้ตัวโรคระบาดคือไอ้ตัวเครื่องพ่นคือส่วนใหญ่มันไม่มีใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อย่างที่เมื่อวานบอกว่าไอ้ตัวเสื่อมแล้วก็ทำเครื่อง
1: ปล่อยละออง
2: ฆ่าเชื้อโรค
0: แต่ว่าอันนี้คือเป็นเครื่องพ่นที่แบบพ่นสเปรย์ออกไป
1: พ่นตามโต๊ะนั่งโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คือแทนที่ว่าจะแบบนี้ก็คือพ่นแล้วก็ฟืดอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีคนมาให้บริการแบบนี้ก็เห มือนขาดแคลนในเรื่องของคนที่มาให้บริการตรงนี้เยอะเลยนะครับ
1: ถ้าเราตื่นตัวแล้วก็ปรับทันเราก็จะคิดเทคโนโลยีออกมาตอบสนองได้ตามต้องการตรงนี้นะคะเนาะอย่างคนงดการเดินทางเนี่ยเราจะทำอย่างไรถ้าเราเป็นธุรกิจสายการบินเขาก็ต้องการปรับตัว
0: ใช่เพราะว่าจริงๆก็คืออย่างที่เมื่อวานบอกไปอะว่าในตัวของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ที่ต้องรองรับคนจำนวนมากๆที่ต้องเข้ามาใช้บริการเขาต้องสร้างความมั่นใจดังนั้นสิ่งที่สำคัญเนี่ยพอมีกลยุทธ์ที่แบบมันเป็นภาวะที่แบบมันไม่ปกติขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีมาตรการควบคุมก่อนเพื่อให้เห็นว่าอ๋อเรามีการป้องกันนะเช่นตามห้างเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าจะมีรปภ.ถือเครื่องโทมสแกนเนี่ยยิงปุ๊บก็ติดสัญลักษณ์อย่างน้อยคนที่เข้ามาก็มีการคัดกรองมีการให้เจลวางเจลเป็นบางจุดแล้วก็บอกกระบวนการในการที่เราอาจจะเพิ่มความสะอาดลงไปเช่นให้แม่บ้านรปภ.ทำความสะอาดเช็ด
1: ทุก
0: ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะเช่น1ชั่วโมงต้องเช็ดนะเฉพาะคนที่สัมผัสเยอะเช่นลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยคนที่แบบสัมผัสบ่อยๆเนี่ย1ชั่วโมงคุณต้องเข้าไปเช็ดแล้วนะนะมาตรการพวกนี้มันก็จะเกิดขึ้นนะครับจากสิ่งที่มันเป็น
2: ครับผม
1: อย่างข่าวอะค่ะที่บอกว่าออสเตรเลียขาดแคลนกระดาษทิชชู่นะคะทางห้างสรรพสินค้าก็เขาก็ตอบสนองทันทีเลยนะคะเอาสต็อกทั้งหมดของกระดาษทิชชู่ค่ะมาวางบนเชลฟ์ให้รู้เลยว่าแกซื้อเท่าไหร่ฉันก็มีแกซื้อเท่าไหร่ฉันก็มี
0: อันนี้นโยบายภาครัฐที่เขาสนับสนุนมาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพื่อที่จะเห็นว่าจะไม่คือ
2: ไม่ต้องไปกักตุน
1: เพราะยังไงเราก็มีลักษณะนี้นะคะก็จะได้คนก็จะได้เลิกกักตุนแล้วก็ไม่ขาดแคลนนะคะต่อไปค่ะเป็นประเภทที่4ประเภทสุดท้ายนะคะก็คือการควบคุมการปฏิบัติการค่ะก็เป็นการแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนงานหรือโครงการนะคะโดยจะต้องมีการควบคุมติดตามและตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่เข้ามารับผิดชอบงานนั้นๆหรือทรัพยากรที่จัดสรรแล้วก็ต้องควบคุมให้มันเป็นไปตามแผนที่วางไว้นะคะซึ่งทั้ง4ประเภทของการควบคุมนี้นะคะตามสไลด์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะมีช่วงเวลาของมันนะคะซึ่งจะเห็นว่าการควบคุมแบบเฝ้าระวังกับการควบคุม ที่ตั้งข้อสมมุติพื้นฐานของกลยุทธ์เนี่ยเราจะสามารถทำได้ตั้งแต่เวลาเริ่มต้นเลยจนกระทั่งสิ้นสุดเราทำได้ตลอดเวลานะคะในขณะที่การควบคุมแบบตื่นตัวกับการควบคุมการปฏิบัตินั้นเราจะเริ่มทำได้ก็ต่อเมื่อเรานำกลยุทธ์นั้นไปใช้นะคะมันก็มีช่วงระยะเวลาของการควบคุมดูแลของเขากันเนาะก็ต่อไปนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าการควบคุมกลยุทธ์เนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ประเภทต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนสำหรับการควบคุมและประเมินผลการใช้กลยุทธ์ค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกนะคะจะเป็นการกำหนดสิ่งที่จะวัดและควบคุมคำว่ากำหนดสิ่งที่จะวัดก็คือการกำหนดเป้าหมายนั่นเองนะคะแต่เป้าหมายในขั้นนี้น่าจะเป็นเป้าหมายอย่างกว้างๆเช่นเราต้องการเพิ่มยอดขายอันนี้คือขั้นที่1 นะคะต่อไปค่ะขั้นที่2ก็จะเป็นการกำหนดมาตรฐานในขั้นนี้เนี่ยเราจะเริ่มลงรายละเอียดของเป้าหมายที่เราวางไว้แล้วตอนแรกเราบอกว่าเราจะเพิ่มยอดขายนะในขั้นที่2เราก็จะบอกว่าเราต้องการเพิ่มยอดขาย 5% ในปีหน้าเริ่มระบุรายละเอียดลงไปเป็นตัวเลขนะคะพอเราได้รายละเอียดแล้วระบุเรียบร้อยขั้นที่3เราก็จะเริ่มวัดผลการดำเนินงานการวัดผลการดำเนินงานก็คือการที่เราไปเก็บข้อมูลแล้วเราก็บันทึกผลนะคะบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานนั้นต่อไปนะคะต่อไปค่ะเป็นขั้นที่4ค่ะพอเราบันทึกเรียบร้อยแล้วจะเอามาเปรียบเทียบได้ละค่ะว่าไอ้เป้าหมายที่เราวางไว้ในขั้นที่2นะคะกับไอ้ผลที่มันเกิดในขั้นที่3มันเป็นอย่างไรเอามาเปรียบเทียบหาค่าเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นพอเรารู้แล้วว่าค่าเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นนะมันแย่กว่ามาตรฐานหรือว่ามันดีกว่ามาตรฐานถ้ามันดีกว่าเราก็โอเคปล่อยมันไปนะคะเราก็ทำต่อไปแต่ถ้าเกิดว่ามันแย่เราต้องหาสาเหตุซึ่งก็จะเป็นขั้นที่5ว่าเหตุใดนะคะมันถึงต่ำกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้อาจจะต้องไปพิจารณาที่สภาพแวดล้อมภายในหรือสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามันมาส่งผลกระทบอะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องหาที่ภายในก่อนปรับปรุงที่ตัวเองก่อนแล้วค่อยไปดูที่ภายนอกนะคะต่อจากนั้นค่ะรู้สาเหตุแล้วเราก็จะปรับปรุงแก้ไขได้นะเอาสาเหตุนั้นนะมาปรับปรุงแก้ไขมาปรับเป็นปรับตัวกลยุทธ์ค่ะกลยุทธ์ที่วางไว้แต่เดิมเราอาจจะใช้กลยุทธ์ดึงนะคะแล้วก็เราก็อาจจะกลายมาเป็นกลยุทธ์การผลักแทนนะลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการควบคุมและประเมิน
0: ข้างในที่เป็นคืออะไรที่แบบเรามีปัญหาใช่ไหมคือถ้าเป็นภายในอย่างเงี้ยเราก็ปรับของเราได้ก่อนเช่นกระบวนการในการใช้หรือลักษณะการทำงานของคนที่เราทำไปแล้วอาจจะแบบทำไปยังไม่ถึงเป้าเพราะอะไรอาจจะมีความเข้าใจผิดเรื่องการทำงานอะไรจะได้มาปรับจูนกันนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเป็นภายนอกที่เราปรับไม่ได้เนี่ยแล้วอยู่ดีมันเกิดในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมาพลิกตัวกลยุทธ์เรานิดนึงเพื่อให้มันสอดรับกับสถานการณ์นี้ใช่ไหม
1: ซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับไอ้ประเภทการควบคุมกลยุทธ์ว่าเราจะต้องไปเลือกการควบคุมแบบไหนถ้าเป็นภายนอกเราก็ต้องไปเลือกแบบตื่นตัวลักษณะนี้นะคะหรือเฝ้าระวังเนาะต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องของกระบวนการควบคุมกลยุทธ์นะคะข้อมูลที่จะเข้ามาสนับสนุนกระบวนการควบคุมกลยุทธ์เนี่ยจะต้องมีลักษณะที่สำคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ประการนะคะประการแรกจะเป็นในเรื่องของข้อมูลนั้นจะต้องมีความตรงประเด็นสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารพอผู้บริหารเห็นข้อมูลนี้ปุ๊บสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้เลยนะคะไม่ต้องเอาไปคิดวิเคราะห์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือตรงประเด็นเนาะต่อไปค่ะข้อมูลนั้นนะคะจะต้องถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้นะคะไม่มีความคลาดเคลื่อนเพราะถ้าเมื่อไหร่มีความคลาดเคลื่อนปุ๊บการตัดสินใจก็จะพลาดเช่นเดียวกันนะคะอันที่3จะต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วนปริมาณเพียงพอต่อการนำไปใช้ในการตัดสินใจนะถ้าเกิดว่าข้อมูลมันไม่ครบเนี่ยการตัดสินใจมันก็จะยากนะคะอาจจะต้องไปหาข้อมูลมาเพิ่มนะคะสุดท้ายค่ะต้องรวดเร็วทันเวลาข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญถ้ามันมาไม่ทันเวลานะข้อมูลนั้นเชยละเอามาใช้ในการตัดสินใจไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นมันต้องมีข้อมูลที่นำเสนอได้ทันเวลาต่อการใช้งาน
0: ในตัวของข้อมูลเนี่ยสำคัญมากเลยนะในการที่เราจะวางแผนในการควบคุมเพราะว่าสถานการณ์มันเกิดตลอดเวลาทีนี้ไม่ว่าจะเป็นภายในเราเองที่แบบเรามีข้อมูลมาแล้วมันไม่ตรงมันก็เป็นประเด็นมากๆเลยคือในการทำงานมันกลับกลายเป็นว่ามันไม่ทำไมมันไม่ถึง เป้าในการที่เราทำงานสักทีหรือว่าทำไม

0: งบประมาณเรามันเกินโอเวอร์ตรงนั้นไปเพราะอะไรเงี้ยเพราะว่าข้อมูลภายในมันไม่สอดรับกันมันผิดตั้งแต่ตอนต้นเลยตั้งแต่ข้อมูลที่มันมี
1: แล้วมันทำให้เราเสียเวลานะในการที่เราเอาข้อมูลผิดๆมาวิเคราะห์คุณคิดดูสิ
0: เพราะว่าเคยเจอตอนที่แบบวิเคราะห์มาเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าอย่างสมมุติว่าข้อมูลอัตรากำลังเงี้ยบอกว่าเอ้ของเราอ่ะอัตรากำลังเราขาดแคลนนะแต่พอไปดูปุ๊บอัตรากำลังของถ้าเป็นอัตรากำลังปกติอ่ะมันขาดแคลนจริงแต่มันมีการเสริมในตากำลังอื่นๆที่มันมีอยู่ในระบบแต่เขาไม่แจ้งเราเช่นการจ้างแบบพิเศษการจ้างแบบรายวันหรืออะไรมันมีอีกหลายอันที่มันเข้ามาแล้วมันมีจำนวนมากอ
2: ่
0: ะซึ่งมันเกินความไม่พอไปแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ข้อมูลพวกนี้กับการเป็นว่าเราให้เราวิเคราะห์ในการทำงานมันขาด
2: นี่ก็น่าจะมองเป็นลักษณะของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลให้ครบทุกด้าน
0: ใช่
2: ใช่ไหมฮะ
0: หรืออาจจะเป็นเรื่องของการรีพอร์ตข้อมูลที่ไม่อยากรีพอร์ตก็มีนะอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของคนอะไรเงี้ยหรือระบบที่แบบอาจจะแบบซ่อนไว้บอกอาจจะบอกว่าเออเขาให้รีพอร์ตเฉพาะพนักงานจริงแต่พนักงานอื่นๆไม่เกี่ยวมันไม่ได้เรียกว่าพนักงาน
2: ก็เลยไม่ได้รีพอร์ตไป
0: ก็เลยไม่ได้รีพอร์ตไปอะไรแบบนี้มันก็มี
1: กลายเป็นว่าคนเกินอยู่แล้วก็มาให้หาคนเพ
0: ิ่มทั้งที่คนก็เกินอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมมติเรื่องของข้อมูลกับข้อมูลถ้าเป็นสถานการณ์ภายนอกอ่ะเราก็เจอข้อมูลที่มันวิ่งเข้ามาหาเรามากเลยจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโซเชียล
1: ใช
0: ่ไหมไม่ว่าจะเป็นผ่านไลน์ผ่านเฟซผ่านแอปอะไรก็ตามที่มันส่งมาจับกลายเป็นว่าข้อมูลที่เรารับมาเนี่ย
1: มันโอเวอร์เน
0: า
1: ะ
0: มันมีการสร้างเหมือนเขาเรียกว่ามันเฟก
2: เฟก
1: น
2: ิว
1: เฟกนิวใช่ไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จละ
0: เอาประกาศขึ้นมาแต่คุณไปแบบคนอยู่ในมันก็เก่งอ่ะไปได้คัดตัดออกมาแล้วก็ปรับคำบอกว่านี่ออกประกาศมาแล้วนะจากรัฐบาลมาแต่ความจริงไม่ใช่อะไรเงี้ย
1: คนก็ตื่นตุ้มกันไปนะ
0: แล้วก็อีกอย่างคือพอที่อยู่ข้างในโดยเฉพาะผู้บริหารที่แบบอาจจะแบบทั้งผู้บริหารทั้งเด็กเลยแล้วก็ตามเนี่ยเวลารับข้อมูลมาก็เหมือนเขาไม่ได้กรองนะไม่ได้ตรวจสอบว่ามันจริงไหมอะไรเงี้ยหรือมันจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะมัน make sense หรือเปล่าถึงที่มันจะเกิดขึ้นจริงเช่นเฮ้ยคุณตรวจโควิดได้ว่าคุณจะเป็นหรือเปล่าโดยคุณกั้นหายใจเข้าไป
2: มันไม่ใช่นะมันจะง่ายขนาดน
1: ั้
2: นเลย
1: นั่นน่ะสิเออใช่ใช่ใช่
0: แล้วบอกว่าคุณมีอะไรเจ็บ
1: เจ็บหน้าอกได้รับเหมือนกันเราก็สงสัยเอ๊ะเราก็ลองทำด้วยนะ
0: เอ๊ะเจ็บไหม
1: เจ็บไหมเอ๊ะไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นะเออจริง
0: แล้วเรารู้ได้ยังไง
1: เออจริง
0: ว่าเราเป็นอะไรนะความจริงมันไม่ใช่ใช่ไหม
1: เป็นข้อมูลที่แบบเฟ
2: คไม่ถูกต้อง
1: ไม่ถูกต้องเชื่อถือไม่ได้
2: ตามตะไ
1: ลแต่ทุกคนก็เชื่อนะลองทำกันเกือบทุกคน
0: ใช่มาถึงงั้นบอกงั้นเขียนกลับไปว่าโอ้สองนาทีไม่เอ้ยกินนาทีไม่พอแล้วเพิ่มไปสัก5 นาทีแล้วกัน
2: ตาย
1: ไปเลยนะคะกั้นลมหายใจไป5 นาทีนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวัดผลการดำเนินงานนะคะในระดับบริษัทเนี่ยเราก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7 เครื่องมือด้วยกันนะคะเครื่องมือแรกเขาจะเรียกว่าการวัดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือที่เรียกว่า Return on Investment นะคะเรียกสั้นๆว่า ROI เจ้า ROI เนี่ยนะคะก็จะหาได้จากเอากำไรก่อนภาษีเนี่ยหารด้วยสินทรัพย์รวมหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการที่เราลงทุนในสินทรัพย์รวมแล้วนะคะเราได้กำไรกลับมาเป็นกี่เท่านะคะคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการวัดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ROI เนาะต่อไปอีกเครื่องมือหนึ่งก็คือการวัดจากบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าใครมีส่วนได้เสียกับองค์การบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือลูกค้านะคะเวลาเราจะวัดผลเนี่ยเราก็อาจจะดูว่ามียอดขายจากลูกค้าใหม่เข้ามามากน้อยแค่ไหนนะคะหรือถ้าเราจะดูจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้ถือหุ้นเราก็ต้องดูว่าผู้ถือหุ้นน่ะมีความเชื่อมั่นในการลงทุนของเรามากน้อยแค่ไหนนะคะยิ่งช่วงนี้เป็นยังไงคะหุ้นตก
0: จนตกกระจุยตัวแดงเถือกคนเชื่อมั่นกันมากคือคนเชื่อมั่นที่อยากจะไปช้อนซื้อยังไม่กล้าช้อน
2: ยังไม่กล้า
1: ใช่เพราะมัน
0: กลัวพังเหมือนกันนะ
1: อย่างดาวโจนยังตกลงมาเยอะนะคะตกกว่า 1,300 จุดนี่ถือว่า
0: แบบค่อนข้างวิกฤตมากอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะคะอันนี้ก็เราก็วัดได้นะคะต่อไปค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นการวัดมูลค่าเพิ่มนะคะมูลค่าเพิ่มคืออะไรนะคะมูลค่าเพิ่มก็จะเป็นผลต่างระหว่างยอดขายนะคะยอดต้นทุนที่เกิดจากวัตถุดิบและชิ้นส่วนเราคราวนี้เราพอเรารู้มูลค่าเพิ่มแล้วเราจะวัดมูลค่าเพิ่มก็คือจะวัดจากอัตราผลตอบแทนของมูลค่าเพิ่มคำว่าอัตราผลตอบแทนของมูลค่าเพิ่มก็คือเอากำไรก่อนภาษีมาหารด้วยมูลค่าที่เพิ่ม

เพิ่มขึ้นนะคะก็จะเห็นว่ามันได้เพิ่มมาเป็นกี่เท่านะคะอันนี้ต่อไปค่ะอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะเขาก็จะเรียกว่าการวัดมูลค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับคราวนี้การวัดมูลค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเนี่ยเราจะวัดจากมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์นะคะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า economic value addedนะอันนี้เราจะเรียกสั้นๆว่า EVA ค่า EVA เนี่ยหาได้จากการที่เราเอากำไรสุทธิมาบวกกับดอกเบี้ยจ่ายและลบด้วยต้นทุนเงินทุนค่ะนะต่อไปค่ะเป็นการประเมินผู้บริหารระดับสูงการประ

0: การระดับสูงจะเป็นการวัดผลการดำเนินงานทั้งผลผลิตและพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูงพูดง่ายๆก็คือวัดทั้งเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพนะคะเชิงปริมาณก็ดูที่ผลผลิตเชิงคุณภาพก็ดูที่พฤติกรรมนะคะว่าผู้บริหารระดับสูงมีพฤติกรรมอย่างไรมีภาวะผู้นำเป็นอย่างไรสามารถที่จะจูงใจให้กับพนักงานสามารถที่จะปฏิบัติงานได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบการจัดการการตรวจสอบการจัดการนั้นดูง่ายๆเลยก็คือเราจะเน้นไปที่การประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะโดยดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถ้าเป็นฝ่ายผลิตนะคะผลิตได้ตรงตามเป้าหมายหรือเปล่ามีของเสียเยอะหรือเปล่าถ้าเป็นฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์สามารถหาคนมาได้ไหม อะไรลักษณะนี้นะคะต่อไปค่ะอันสุดท้ายก็เรียกว่าบาลานซ์สกอร์การ์ดตัวบาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยก็จะเป็นการวัดผลงานการดำเนินงาน4ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้านของลูกค้าด้านกระบวนการภายในแล้วก็การเรียนรู้และเติบโตซึ่งทั้ง2นั้นทั้ง4ด้านเนี่ยจะต้องบาลานซ์กัน
1: ที่จริงมันเป็น4ด้านเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกมันเป็นเรื่องการเงินใช่มั้ย
2: มุ่งการเงินตอนแรกผลกำไร
1: แต่ว่าแบบเอ้ยเขาบอกว่าในการเงินที่มันจะมาจากการเงินได้มันก็ต้องมาจากลูกค้าด้วย
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับสองส่วนนี้มันก็เลยแบบมันมีความสำคัญยังสำคัญอยู่เพราะว่าทำให้องค์กรเนี่ยอยู่รอดได
0: ้
1: ลูกค้าก็ต้องสำคัญก็จะวัดความพึงพอใจ
0: ใช่
1: ถัดมาก็จะเป็นข้อกระบวนการเพราะว่าถ้ากระบวนการไม่ดีลูกค้าก็ไม่โอเค
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมสุดท้ายก็คือถ้าไม่พัฒนาไม่เปลี่ยนแปลง
0: เราก็ตอบสนองความต้องการลูกค้าไม่ได้มันก็เลยเกี่ยวพันกัน
2: เนื่องกันไปหมด
0: ใช่นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นในเรื่องอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะอีกเครื่องมือนั้นเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวัดผลการดำเนินงานในระดับธุรกิจก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวตัวแรกเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ความรับผิดชอบเจ้าศูนย์ความรับผิดชอบเนี่ยจะใช้วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ถูกกำหนดให้ทำหน้าที่เฉพาะของตนเราจะเรียกมันว่า responsibility centers นะคะต่อไปค่ะอีกตัวหนึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบกับองค์การอื่นๆที่เรารู้จักกันดีในที่เรียกว่า benchmarking นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันหรือกิจการที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนั้นๆต่อไปค่ะเราจะมาดูในเรื่องของศูนย์ความรับผิดชอบและวิธีการควบคุมซึ่งจะแบ่งออกเป็น5ชนิดด้วยกันชนิดแรกจะเป็นศูนย์ต้นทุนมาตรฐานศูนย์ต้นทุนมาตรฐานนี้จะใช้กับฝ่ายผลิตโดยกำหนดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยไว้เป็นมาตรฐานเพื่อนำไปใช้วัดผลการดำเนินงานอันที่2นะคะจะเป็นศูนย์รายได้ศูนย์รายได้จะใช้วัดผลการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจหรือหน่วยงานระดับที่สร้างรายได้ให้กับองค์การหน่วยที่3จะเป็นศูนย์ค่าใช้จ่ายจะเน้นที่การควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินงานหน่วยที่4จะเป็นศูนย์กำไรศูนย์กำไรนี้จะวัดผลการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจที่ให้ความสำคัญทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานและศูนย์สุดท้ายจะเรียกว่าศูนย์ลงทุนเป็นการวัดผลโดยดูจากค่า ROI ที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะโดยการควบคุมระดับหน้าที่นั้นนะคะก็จะแบ่งได้ตามได้2ด้านนะคะได้4ด้านตามฝ่ายต่างๆก็จะมีทั้งฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดฝ่ายการบัญชีและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะวัดผลการดำเนินงานตามหน้าที่ของตัวเองไปนะคะสำหรับการควบคุมกลยุทธ์นี้นะคะก็มีรายละเอียดเพียงเท่านี้ไม่ทราบว่าอาจารย์คิดว่าอย่างไรคะ
2: โอ้เยี่ยมมากเลยครับอาจารย์ครบเครื่องเลยนะฮะนะแต่ว่ายังไงก็ต้องให้นักศึกษากลับไปทบทวนเพิ่มเติมสักนิดนึงนะครับก็วันนี้สำหรับหน่วยที่6นะฮะการควบคุมกลยุทธ์ก็มีสาระเพียงเท่านี
3: ้ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ

0: ัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
7: ครับยินดีต้อนรับกับสู่รายการสอนเสริมทางไกลนะครับในช่วงที่2นะครับตอนนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยที่7นะฮะเป็นเรื่องของการจัดการกลยุทธ์เฉพาะเรื่องนะครับสำหรับเรื่องของการจัดการกลยุทธ์เฉพาะเรื่องเนี่ยเราก็จะโฟกัสไปที่รายละเอียดหลักๆ3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องแรกครับอาจารย์ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเพราะว่าณวันนี้เนี่ยเราสังเกตเห็นว่ามันมีผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่พยายามพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่นะเพราะงั้นสาระสำคัญเนี่ยเราก็พยายามจะอธิบายบอกว่าเอ๊ะวันนี้ถ้าคุณเป็นสตาร์ทอัพคุณเป็นเจ้าของนวัตกรรมอะไรใหม่ๆคุณควรจะมีเทคนิควิธีในการกำหนดกลยุทธ์อย่างไรนะครับส่วนสาระสำคัญเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของ SME ก็คือการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งตอนนี้น่าจะได้รับผลกระทบอยู่พอสมควรจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ว่างั้นเรามานั่งคุยกันในช่วงรายการว่าจะมีเทคนิควิธีหรือมีข้อเสนอแนะอย่างไรที่จะปรับตัวให้มันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการจัดการสำหรับองค์การที่ไม่แสวงหากำไรนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีหลายๆหน่วยงานที่พยายามที่จะช่วยเหลือสังคมเขาก็จะมีกลยุทธ์ในการหารายได้เพื่อทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยดำรงอยู่ต่อไปนะครับอันนี้เรามาดูเรื่องแรกกันก่อนนะฮะก็คือเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับธุรกิจที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยเขาก็จะทำการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับทั้งสภาวะแวดล้อมภายในว่าเขาเก่งเรื่องอะไรมีนวัตกรรมอะไรบ้างนะครับแล้วก็มองดูสภาวะแวดล้อมภายนอกว่าณวันนี้เนี่ยคู่แข่งในตลาดเนี่ยเขามีเทคโนโลยีอะไรอยู่เราจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีอะไรที่อาจจะเป็นผู้นำในตลาดหรือบางครั้งนะอาจารย์เราเห็นเทคโนโลยีดีๆแต่เราไม่มีโน้ตฮาวไม่มีความรู้แต่เรามองว่าเฮ้ยเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถเอามาเสริมศักยภาพทางธุรกิจเราได้เราก็ไปเลือกเอาเทคโนโลยีดีๆมาไปซื้ออะไรตรงไลเส้นอะไรมาใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเรียกมันว่ากลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาเหมารวมไปเลยนะครับคราวนี้ครับถ้าเราเป็นผู้บริหารนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องสำคัญอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือเราต้องดูก่อนว่าเราต้องการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีหรือเปล่าวันนี้เราเห็นบริษัทชั้นนำระดับโลกหลายเจ้าที่พยายามผลักตัวเองเป็นผู้นำทางด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นอะไรบ้างอาจารย์
5: Huawei
7: ใช่ไหมฮะบริษัท Apple สมัยอดีตก็พยายามผลักดันตรงนี้ใช่ไหมฮะลงทุนเยอะแล้วก็ Google ซึ่งลงทุนงานวิจัยไม่รู้กี่ร้อยล้านพันล้านเพื่อต้องการที่จะเป็นผู้นำตลาดมันมีข้อดีอะไรอาจารย์แนะนำนิดนึง
8: ในประเทศไทยมันก็จะมีบริษัทที่แบบเป็นขนาดใหญ่

0: แล้วก็พยายามผลักดันก็จะเป็นพวก True อะไรเงี้ยที่เขาสร้างขึ้นมาก็จะเอาแบบระบบของการทำเป็นลักษณะของหุ่นยนต์เข้ามาการใช้ AI
1: ครับผม
0: ในการนำมาใช้อะไรเงี้ยทีนี้มันจะเสริมศักยภาพในด้านอื่นๆด้วยเพราะว่านี่มันเป็นบริษัทขนาดใหญ่และเกี่ยวกับโครงสร้างประเทศ
1: ครับ
0: ดังนั้นเขาเอามาใช้ในลักษณะการที่สนับสนุนให้ประเทศเนี่ยพัฒนาขึ้นไปเช่นระบบ 5G อะไรเงี้ย
1: อ
0: ันนั้นก็คือใช้ทั้งระบบแล้วใช้ทั้งอุปกรณ
1: ์
0: นะในการที่เราสนับสนุนในการทำงานเพราะว่าระบบดีแต่อุปกรณ์ไม่รองรับ
1: ก็ไปรองไม่ได้
0: มันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าระบบดีอุปกรณ์ดีแต่ไม่มีระบบอะไรเงี้ยระบบไปไม่ถึงมันก็ใช้ไม่ได้ไม่ถึงอยู่ดี
2: อย่างเรามีมือถือ 5G
1: ครับ
2: แต่ไม่ปล่อยสัญญาณระบบ
1: ไม่ปล่อยสัญญาณ 5G มา
2: เราก็ใช้ 5G
1: ไม่ได้เหมือนเดิม
0: นั่นแหละคือมันทำให้การที่เราสร้างนวัตกรรมหรือว่าเราสร้างพวกอุปกรณ์อะไรใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่มันขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจทั้งในองค์กรเองหรือในตัวของประเทศเองด้วยนะครับดังนั้นพอเขามีอย่าง True เขาผลิตในตัวหุ่นยนต์บางอย่างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยในคนที่เนี่ยก็มองว่าตรงนี้มันใช้กับองค์กรเขาได้ไหมประหยัดได้ไห
1: ม
0: ในการที่เขาจะลงทุนซื้อไปมันคุ้มค่าไหมอะไรเงี้ยซึ่งในตัวคนระบบกับเทคโนโลยีใหม่ถ้ามองในลักษณะของความเขาเรียกว่าระยะทางที่ไกลการใช้เทคโนโลยีมันจะค่อนข้างจะนิ่งกว่าใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเขามาใช้ดีกว่านะเหมือนกับที่เคยพานักศึกษาไปดูงานอย่างพวก CPF อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้แล้วเขาก็สร้างเป็นนโยบายเลยว่าเขาต้องการจะพัฒนาโดยที่เขาจะใช้การแพ็คกิ้งอาหารทั้งหมดเนี่ยโดยที่เขาเรียกว่าเป็น no human touch ก็คือไม่มีการสัมผัสโดยคนดังนั้นเขาใช้แล้วเขาใช้หุ่นยนต
2: ์
0: นะในการทำงานเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วก็ประหยัดเพราะว่าเราเดินไปในโรงงานอุตสาหกรรมตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าคนที่อยู่ในโรงงานเนี่ยน้อยมาก
2: แม้กระทั่งยาคูที่เราคุยกันไว้ว่าเขาไม่ได้ใช้กลยุทธ์อะไรเลยแล้วเขาขายได้นะคะข้างในโรงงานเขาก็แทบจะไม่มีคนนะคะก็คือเป็นสายการผลิตให้มันไหลไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องใช้คนทั้งสิ้นนะคะแล้วอย่างตัวอย่าง 5G ตะกี้นี้อย่างหัวเว่ยอะค่ะตอนนี้เขาก็พยายามที่จะพัฒนาเครือข่ายระบบอุปกรณ์ของเขาให้ซัพพอร์ตกับ 5G แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขา R&D เครื่องแล้วไม่พอเขายังต้อง R&D คนด้วยพัฒนาคนด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคนใช้ 5G ไม่ได้วางระบบ 5G ไม่ได้ก็เขาก็ให้บริการต่อไม่ได้นะคะเพราะว่ายังหัวเว่ยเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เครือข่าย Huawei ก็จะไปขายอุปกรณ์ 5G เนี่ยให้กับ AIS ขาย 5G ให้กับ DTAC ขาย 5G ให้กับ True เพราะฉะนั้นเวลาขายไปแล้วต้องไปวางระบบให้เขาด้วยเพราะฉะนั้นคนก็ต้องทำได้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังเขาเรียกว่ากำลังเรียนรู
1: ้
2: แล้วก็กำลังพัฒนาทั้งเทคโนโลยีแล้วก็คนเพื่อที่จะให้ตอบรับกับระบบเทคโนโลยี 5G ตัวนี
1: ้ครับ
0: ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้มันจะเป็นโครงสร้างใหญ่ทีนี้ก็จะมีพวกแอปพลิเคชันเล็กๆที่เขาพัฒนาเหมือนกันน่าสนใจอะไรเงี้ยคือเอาไว้ตอบสนองต่อการใช้งานของการทำงานของคนทั่วไปหรือการใช้ชีวิตของคนอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นแอปที่แบบโหเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าคุณรู้ไหมในการที่เราใช้แอปอยู่ในนั้นเนี่ยเขาได้รายได้มหาศาลจากคนที่พัฒนาในตัวของระบบการสร้างเครื่องมือพวกนี
2: ้
0: นะค่อนข้างมากคือไม่ใช่ค่อนข้างมากจนแบบแทบทะลุไปเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่จะโยนไปอีกอันอีกเรื่องนึงของอาจารย
2: ์
0: นะเพราะว่าอย่างเช่นเราบอกว่าเนี่ยสแกนเดี๋ยวเราใช้เครื่องสแกนอยู่ไหมเอาเครื่องมาปุ๊บมานั่งฟีดกระดาษฟีดไม่มี
2: แ
0: ล้ว
2: เราใช้แอป
0: น้อยมาก
1: แอปพลิเคชันนะจากกล้องมือถือเราใช่ไหมคร
2: ับใช่แล้วก็ถ่ายรูปแต่แทนที่จะเป็น JPEG แล้วก็เลือกเป็น PDF ได้
0: จะทำยังไงก็ได้จะเป็น PDF ก็ได้จะเป็น JPEG ยังไงจะ export เป็นยังไงก็ได้ได้หมด
2: คุณก็แชร์ได้ทันที
0: ใช่คุณอยากจะตัดออกมาบางส่วนจะเอาเป็นคำมาก็ได้เอามาเป็น Word ได้หมดเลย
2: แล้วพอได้เป็น Word ปุ๊บเอาไปเข้า Google Translate ด้วยภาพ
0: เป็นภาพ
2: แปลได้เลยนี่ค่ะคือเทคโนโลยีสมัยนี้
1: สมัยใหม่ล้ำสมัยมากจริงๆถ้าเรามองในมุมมองของธุรกิจเนาะการที่ธุรกิจสามารถเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีได้เนี่ยผมว่าเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่จะเข้าสู่บริษัทเนี่ยมีเยอะแน่นอนจนหลายหนังสือเนี่ยเขากล่าวไว้ว่านะถ้าคุณเป็นเจ้าของนวัตกรรมไปสักชิ้นหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่เริ่มต้นเนี่ยคุณสามารถจะหากำไรจากนวัตกรรมตัวนี้ได้ยาวมากระยะยาวมากเป็น10 ปี 20 ปีนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญแต่ถ้าเราคิดกลับกันนะครับอาจารย์

0: ถ้าสมมติเราเป็นผู้ตามเห็นคนอื่นเขาผลิตมาแล้วนี่เราอยากจะ follow เขาเราก็อาจจะได้ประโยชน์ได้เช่นกันเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็คือ copy
0: ป
1: ั
0: ดประยุกต์ใช่ไหม
2: แต่ดูอย่าง copy อ่ะคือบอกเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นแอปในการถ่ายสแกน
0: ครับ
2: แต่ว่าคนที่ถ่ายสแกนคนแรกเนี่ยเขาสร้างมาปุ๊บเขาออกไปขายก็จะมีคนที่เป็นบริษัทที่พัฒนาตัวแอปพลิเคชันในการทำสแกนนะที่มันตอบสนองที่สูงกว่าดีกว่าเมื่อกี้ที่บอกไปอันแรกเนี่ยอาจจะสแกนได้อย่างเดียวแต่อีกบริษัทหนึ่งคือสแกนได้ด้วยแล้วเอ็กซ์พอร์ตเป็นตัวอื่นได้หลายอย่าง
1: ใช่อ
2: ีกคนนึงมาทำสแกนด้วยเอ็กซ์พอร์ตได้หลายอย่างด้วยแล้วก็ข้อสามารถตัดออกมาเป็นภาพได้ด้วย
1: อ
2: ีกคนนึงออกมาสแกนมาเป็นภาพได้ด้วยสแกนมาเป็นคำได้ด้วยแล้วก็แปลงภาษาได้ด้วย
1: ใช่
0: มันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ
1: ใช่แล้วผู้ตามก็พัฒนาให้มันดีขึ้นวันก่อนนะคะฟังข่าวนะคะก็จะเขาก็จะพูดถึงว่าวิธีการที่ว่าเรามี PDF แล้วเราจะเอา PDF อะค่ะไปแปลงให้เป็น Word แล้วก็แก้โดยที่มันไม่บิดเบือนโดยที่มันไม่ผิดเพี้ยนไม่เกิดภาษาต่างดาวทำได้อย่างไรเขาก็มีขั้นตอนมาซึ่งจะเข้าไปใช้แอปตัวหนึ่งซึ่งก็ถือว่าโอเคมากเลยอะค่ะสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วแอปพวกนี้คือไม่ได้เราไม่ต้องผู้ใช้ไม่ต้องจ่ายตังค์แต่ว่าเขาไปได้กำไรจากการที่มีโฆษณา
1: เวลาเราเข้าไป
2: วางไว้เวลาเข้าไปคลิกเข้าไปใช้อะไรเงี้ยซึ่งเราแค่กดปิดมันก็จบ
1: ใช่
2: แล้วเขาก็ได้ตังค์ในการอาจจะคลิกหรืออาจจะกดปิดหรืออะไรก็ให้เห็นอะไรเงี้ยระยะเวลาอันนี้ก็คือว่าได้กำไรของเขาไปแล้วอะไรเงี้ย
1: ใช่ก็คือสร้างรายได้จากการโฆษณา
2: ดังนั้นนวัตกรรมที่ออกมาเป็นยุคสมัยใหม่คือมันจะสอดคล้องกับการใช้งานของไลฟ์สไตล์ของคนที่มากขึ้นยิ่งง่ายขึ้นยิ่งคนก็ยิ่งใช้มากขึ้นอย่างเช่นคนชอบถ่ายภาพแล้วคนอยากจะตัดภาพเฉพาะตัวเขาอะครอบภาพก็จะมีแอป eraser แต่แอป eraser มันก็จะยากตรงที่ว่าคุณต้องไปแดกภาพปึ๊บแล้วก็ค่อยๆแต่โอ้มันเสียเวลามาก
1: เคยทำยาก
2: แอปใหม่มาปึ้งบอกว่าถ่ายภาพปุ๊บลบพื้นหลังไหม
1: ปุ๊บหายเลย
2: ก็ eraser ตายไป
1: ใช่ๆอย่างอะไรนะโปรแกรมอะไรนะสมัยก่อนนะคะที่ใช้ในเรื่องของการตกแต่งภาพอะเป็นความรู้สึกใช้ยากมาก
0: โฟโต้ช็อป
1: ใช่ Photoshop ใช้ยากมากมีกี่เลเยอร์ก็ไม่รู้อะแล้วก็พื้นที่ก็เยอะมากเวลาเซฟเป็นไฟล์นะมันก็ทำให้เครื่องเราหนักในขณะที่ไอ้โปรแกรมใหม่นะตัดภาพหลังไปมันก็สะดวกขึ้นในการที่เราจะทำหน้าปกหนังสือจะทำหน้าปกรายงานหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เกิดความสะดวก
2: คือพวกนี้มันสามารถทำให้เกิดอาชีพได้ครับมันทำให้เกิดอาชีพเยอะเลยอย่างเช่นสมมติว่าเมื่อกี้ที่เป็นบอกโปรแกรมเกี่ยวกับแต่งภาพมันก็จะมีโปรแกรมในการทำวิดีโ
1: อ
2: ดังนั้นพอทำวิดีโอก็จะออกมาเป็นทั้งคลิปนะเป็นครูสอนนะหรือทำเป็นโคชชิ่งในแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยหรือเป็นแบบโรงเรียนสอนหรือบางคนที่เป็นมีความเชี่ยวชาญในแอปนั้นก็จะเป็นผู้ที่มาเป็นผู้
1: สอน
2: ก็คงก็จะเป็นคนก็เป็นผู้เรียนไปอะไรเงี้ยมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลย
0: นี่ได้ประเด็นเยอะเลยนักศึกษาที่ฟังอยู่เนี่ยที่เป็นผู้ประกอบการตอนนี้ก็คงเริ่มมีคำถามแล้วแหละอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าผมอยากจะลองใช้กลยุทธ์ที่มันเหมาะสมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยผมควรจะต้องพิจารณาเรื่องอะไรบ้างวันนี้อาจารย์ก็คัดมาให้นะนะฮะจากสไลด์เลยนะครับเขาบอกว่าเกณฑ์ในการเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมเนี่ยสิ่งแรกเลยคุณควรต้องดูก่อนว่าการแข่งขันนั้นเนี่ยเขาแข่งที่เรื่องอะไรกันเทคโนโลยีนะเขาแข่งที่ราคากันหรือเปล่านะอย่างเช่นแอปพลิเคชันบางอย่างที่เหมือนกัน
1: อ
0: ะบางอย่างก็ฟรีบางอย่างก็ถูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแข่งกันที่ราคาหรือเปล่าหรือเขาแข่งกันที่ความแตกต่างเช่นฟังก์ชันที่ดีกว่าลูกค้าบางคนยอมที่จะยอมจ่ายเพราะงั้นสิ่งแรกคุณต้องดูก่อนว่าในธุรกิจของคุณเนี่ยเทคโนโลยีที่คุณผลิตหรือสร้างขึ้นอยู่ตอนนี้เขาแข่งที่เรื่องอะไรนะครับตัวที่สองนะครับก็คือคุณจะแข่งกันอยู่ในตลาดที่มันใหญ่หรือจะเป็นตลาดเฉพาะกลุ่
2: ม
0: ใช่ไหมฮะเพราะงั้นถ้าเกิดตลาดใหญ่เนี่ยโอ้โหส่วนแบ่งตลาดมันก็เรียกว่า
1: ก้อน
0: เค้กก้อนนี้มันใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะได้ผลกำไรจากนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นนะครับนะคราวนี้ครับในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเนี่ยหลายคนก็มีคำถามอยู่ในใจว่าอาจารย์ครับไอ R&D เนี่ยเราควรจะเริ่มจากอะไรก่
1: อ
0: นไปพัฒนาสินค้าก่อนหรือจะไปพัฒนากระบวนการดำเนินงานก่
1: อ
0: นเพราะงั้นอาจารย์ก็เลยสรุปมาให้ง่ายๆนะฮะสิ่งแรกเลยนะครับถ้าสมมติคุณกำลังจะเริ่มต้นที่จะพัฒนางานวิจัยหรือพัฒนาสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งแรกคุณต้องทำก็คือเขาเรียกว่าการทำ product R&D ก็คือพูดง่ายๆฮะเน้นไปที่พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการลูกค้าก่อน
1: ต้องมี product ก่อน
0: ต้องมี product ก่อนคิดก่อนอันดับแรกเมื่อ product สำเร็จแล้วเอาไปลองเทสเอาไปลองขายแล้วตลาดต้องการตลาดให้รับเขาเรียกว่าต้อนรับ

0: ็มที่เลยอ่ะนะฮะต่อมาคุณควรจะต้องใช้เขาเรียกว่า process R&D process R&D เนี่ยก็คือเราเน้นไปที่การปรับปรุงกระบวนการผลิตของเราอยู่บนพื้นฐานผลิตภัณฑ์เดิมแหละเช่นแต่ก่อนต้นทุนมันสูงชิ้นหนึ่งหรือแอปพลิเคชันหนึ่งอาจจะมีต้นทุนอยู่ประมาณสัก 3-4 หมื่นถึง 50,000 บาทพอตอนหลังเฮ้ยเรามีกระบวนการมีโนว์ฮาวมีอะไรที่เพิ่มขึ้นราคาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์เดิมแต่มีฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มขึ้นก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่อมาที่ผู้ประกอบการไม่ควรลืมนะครับก็คือต้องมีการพัฒนากระบวนการผลิตหรือกระบวนการดำเนินงานให้รวดเร็วมากขึ้นตอบสนองตลาดได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับต่อมานะครับนะฮะเป็นเรื่องของการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับก็คือกลุ่ม SME ซึ่งในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีอยู่จำนวนไม่น้อยเลยในประเทศไทยนะครับนะเพราะว่ากลุ่ม SME กลุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะเริ่มธุรกิจได้ง่ายนะครับแต่คราวนี้ก็มีคำถามนะฮะอยู่ในใจหลายอย่างเลยก็คือว่าลักษณะของธุรกิจ SME ของเราเนี่ยมันเป็นลักษณะประเภทไหนนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยบางทีไม่ได้ดูกฎหมายเอาไว้นะครับบางคนนี่อาจจะทำธุรกิจที่มีจำนวนพนักงานมากจนเกินไปตามที่กฎหมายกำหนดก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของ SME เพราะงั้นคุณก็จะไม่ได้เบเนฟิตจากที่รัฐบาลเขาเขียนกฎหมายอะไรต่างๆเช่นการได้ภาษีที่พิเศษกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะงั้นอาจารย์ก็เลยสรุปมาเป็นตารางง่ายๆนะครับสิ่งแรกที่คุณต้องรู้นะก็คือคุณต้องถามดูก่อนถามตัวเองดูก่อนว่าลักษณะของธุรกิจคุณนั้นเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเภทไหนจริงๆแล้วก็จะแบ่งเป็น3ประเภทหลักๆนะครับอันแรกก็คือเป็นลักษณะของกิจการที่เน้นการผลิตสินค้านะครับเช่นอะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงหน้ากากอนามัยก็เป็นสินค้าใช่ไหมหน้ากากสำหรับป้องกันการฝุ่นกันอะไรต่างๆนะครับสองครับคุณอาจจะเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการจำพวกจำหน่ายนะฮะพวกค้าปลีกอะไรต่างๆพวกเนี้ยอย่างนี้ก็ได้
1: รับมาซื้อมาขายไป
0: ซื้อมาขายไปร้านโชว์หวยอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: 20บาท
0: อย่างนี้ก็ได้นะครับและ3ก็คือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทการให้บริการเช่น
2: ตัดผม
0: ร้านตัดผมร้านนวดใช่มั้ยฮะอุ๊ยมีหลายอย่างเลย
2: ใช
0: ่นะครับนะคราวนี้ครับเมื่อรู้แล้วล่ะว่าลักษณะของวิสาหกิจหรือธุรกิจของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเภทไหนเราลองมาเช็คดูซิว่าจำนวนพนักงานเราอยู่ในขอบเขตที่กำหนดหรือเปล่านะครับถ้าเรามีพนักงานไม่เกิน50คนและเราก็ผลิตสินค้าเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มสินค้าที่จับต้องได้เนี่ยนะฮะเราจะเรียกว่าเป็นธุรกิจขนาดย่อมเนาะ
1: ขนาดย
0: ่
1: อม
0: นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเกินกว่านั้นนะ51ถึง200คนเนี่ยเราจะเรียกว่าธุรกิจขนาดกลางนะครับแต่ถ้าคุณเป็นทำธุรกิจค้าปลีกเนาะนะฮะเราก็จะกำหนดไว้นะว่าขนาดย่อมเนี่ยต้องไม่เกินประมาณ15คนแต่ถ้าเป็นธุรกิจขนาดกลางก็อยู่ที่16ถึง30คนเท่านั้นเองตัวเลขก็ห่างพอสมควรนะนะครับส่วนธุรกิจการให้บริการนะครับตัวเลขก็จะคล้ายๆกับธุรกิจที่เน้นการผลิตสินค้านะครับก็คือขนาดย่อมไม่เกิน50คนและขนาดกลางอยู่ในช่วง51ถึง200คนสิ่งต่อมาฮะนอกจากจำนวนพนักงานแล้วก็คือคุณจะต้องดูว่าทรัพย์ถาวรของคุณเนี่ยนะโดยรวมแล้วเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่นะฮะอันบนสุดเลยนะครับถ้าเป็นกิจการที่เน้นการผลิตสินค้านะครับถ้ามูลค่าไม่เกิน50ล้านบาทก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มขนาดย่อม
1: นี่คือต่อปีใช่ไหม
0: ต่อปีนะครับโอ้ถ้า50ล้านบาทต่อเดือนนี่มัน
2: ร่ำรวยมหาเศรษฐี
0: ขนาดกลางอยู่ที่ประมาณ 51-200 ล้านบาทนะครับถ้าเป็นธุรกิจค้าปลีกนะฮะก็ขนาดย่อมก็ไม่เกิน30ล้านนะครับแล้วขนาดกลางก็อยู่ที่ประมาณ 31-60 ล้านบาทแล้วก็ธุรกิจให้บริการก็ขนาดย่อมไม่เกิน50ล้านบาทแล้วขนาดกลางอยู่ที่ประมาณ 51-200 ล้านบาทนะครับคราวนี้ครับขั้นตอนในการกำหนดกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ SME นะครับประกอบไปด้วย4ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนที่1นะครับก็คือเป็นการกำหนดโครงการนะและการศึกษาก่อนตัดสินใจทำลงทุนนะก็เรียกว่าจริงๆแล้วก็เป็นคำที่เราน่าจะคุ้นหูกันอยู่ก็เรียกว่า pre-feasibility study นะครับเป็นการดูก่อนนะว่าเอ๊ะช่องทางในการทำธุรกิจเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยธุรกิจบางอย่างเขาบอกว่าดีกันเนี่ยบางทีตลาดอาจจะอิ่มตัวแล้วก็ได้
1: ใช
0: ่ไหมเราเข้ามาทีหลังเนี่ยเราอาจจะได้ผลกำไรไม่ได้ดีเท่าที่ควรหรืออาจจะขาดทุนก็ได้นะครับขั้นที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการเตรียมและพัฒนาธุรกิจนะครับเป็นการวิเคราะห์โครงการนะรายละเอียดให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านการตลาดก็ดีนะฮะข้อมูลทางด้านการผลิตวิศวกรรมต่างๆที่จะเป็นต้องใช้นะครับปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจนะฮะการเงินด้านการจัดการต่างๆอันนี้ก็จะพยายามหาข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อที่ว่าเวลาดำเนินการก็จะได้ไม่มีปัญหาต่อ

0: ะครับขั้นที่3นะฮะขั้นที่3ก็เป็นเรื่องของการประเมินธุรกิจนะฮะที่ตัดสินใจลงทุนนะครับคราวนี้ขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะต้องมีการประเมินโครงการว่าโครงการที่เราจะดำเนินการลงไปนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่โดยข้อมูลต่างๆที่เราใช้ในการพิจารณานั้นก็อยู่บนพื้นฐานของสภาวะแวดล้อมแหละนะครับนะอย่างเช่นเนี่ยเอาง่ายๆนะจ๊ะอย่างเช่นเรามองว่าโอ้โหคอนโดป๊อปปูล่ามากเลยในช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมาแต่ถามว่าถ้ามาทำตัดสินใจทำตอนนี้มันเหมาะสมมากและกี่ปีจะคืนทุนเพราะว่าตอนนี้กระแสของธุรกิจคอนโดมิเนียมในประเทศไทยเนี่ยน่าจะถึงจุดที่เรียกว่าเริ่มอิ่มตัวมากละ
1: จริงๆต้องไปดูกลุ่มลูกค้านะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าจริงของคนที่มาซื้อพวกคอนโดอ่ะมันไม่ใช่คนไทย
0: ตอนนี้
1: ส่วนใหญ่อ่ะตอนแรกเขาซื้อมาก็จะเป็นพวกเกาหลีพวกไต้หวันอะไรสิงคโปร์ที่มาอย่างเงี้ยจีนอะไรเงี้ยเขามาซื้อคอนโดเพื่อมาคือเขาอยู่ทำธุรกิจมาปั๊บๆอะไรเงี้ยไม่นาน
2: เลยเขาแทนที่จะเช่าก็ซื้อคอนโดเป็นของตัวเองไป
1: กับการแบบว่ามันก็เลยเป็นปัญหาแล้วเขาสามารถเป็นเจ้าของได้1ห้องไงเพราะว่าคือสัดส่วนในการที่ตามกฎหมายก็คือคนไทยต้อง51
0: ครับ
1: ใช่มั้ยครับแล้วคนต่างชาติคือ49ได
0: ้
1: เขาเลยดูสัดส่วนของห้อง
2: ดังนั้น1ต่อ1
1: ดังนั้นเขาก็สามารถเป็นเจ้าของห้องได้แต่ที่เหลือก็จะเป็นคนไทยที่เป็น51ห้องสมมุตินะแต่ว่าถ้าไปซื้อพื้นที่เนี่ยคุณไม่สามารถซื้อได้
0: เจ้าของพื้นที่ได
1: ้เพราะว่าคุณต้องมีสัดส่วนในเป็นเจ้าของที่มันต้องเป็น 49%
0: ครับ
1: อะไรอย่างนั้นทีนี้ตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดี
2: คนก็ไม่มาก
0: ใช่เพราะงั้นก็ต้องคือบางท่านเนี่ยเป็นนักเก็งกำไรพยายามที่จะไปซื้อใบจองอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาปล่อยทีหลังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมาะกับเรื่องนี้เลยก็คือต้องประเมินก่อนว่าไอ้ที่เราจะทำเนี่ยมันได้ค่าตอบแทนคุ้มค่าหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโอเคคุณมีเงินเย็นอยู่สามารถถือครองได้ประมาณสัก2ปี3ปีเหตุการณ์อาจจะดีขึ้นก็ได้นะฮะนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือนักลงทุนชาวจีนชาวต่างชาติไต้หวันเนี่ยอาจจะเข้ามาซื้อกิจการหรืออยากจะมาเช่าห้องของคุณเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเงินน้อยตอนนี้อาจจะไม่เหมาะสมในการที่จะเริ่มดำเนินการหรือเปล่านะครับเพราะงั้นจากสไลด์เลยนะครับการดำเนินธุรกิจนะฮะในการตัดสินใจจะทำลงทุนอะไรสักอย่างนึงอย่าลืมว่าต้องดูว่าหลักการที่เราจะใช้ในการดำเนินโครงการนั้นเหมาะสมดีไหมเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้หรือเปล่านะครับผลตอบแทนคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไปไห
2: ม
0: เสี่ยงถ้าเสี่ยงเกินไปก็เก็บเงินเอาไว้ดีกว่าน
2: ะ
0: ฮะแล้วก็
2: เปล่า
0: เงินเปล่าเงินเปล่าเพราะว่าเป็นหนี้ก้อนโตอีกต่างหากนะครับนะแล้วก็พิจารณานิดนึงว่าปัจจัยอะไรบ้างที่จะนำให้ธุรกิจของเราหรือว่ากิจการที่เราทำอยู่เนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้และมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจจะทำให้เราประสบปัญหาในช่วงระหว่างที่เราดำเนินธุรกิจอยู่นะครับคราวนี้ขั้นต่อมาครับเป็นเรื่องของการบริหารธุรกิจนะฮะที่ตัดสินใจลงทุนไปแล้วอันนี้คือตัดสินใจไปแล้วนะทำไปแล้วนะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าเรามีขั้นตอนในการบริหารจัดการเพื่อให้ธุรกิจเราสามารถที่จะดำเนินได้ผลกำไรต่อไปในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมีการประสานงานจัดสรรทรัพยากรต่างๆให้เหมาะสมนะครับมีการแนะนำแผนปฏิบัติงานต่างๆให้หน่วยงานหรือว่าทีมงานเราได้รับทราบนะฮะรวมถึงนะฮะอันนี้สืบเนื่องจากหน่วยเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือการควบคุมติดตามนะไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์อะไรต่างๆว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม
1: ่
0: ในบางครั้งเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์แผนที่เราวางไว้บอกว่าเฮ้ยปีหน้าจะต้องมีการเพิ่มยอดขายเพิ่มห้องจองอะไรต่างๆบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนแผนหรือมีการชะลอตัวอะไรก็ว่าไปเพราะมันก็จะสืบเนื่องกับกลยุทธ์กับสภาวะแวดล้อมด้วยนะครับคราวนี้ครับสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเริ่มธุรกิจนะของผู้ประกอบการขนาดย่อมเนาะ อาจารย์มี2แนวทางให้เลือกนะครับนะแนวทางที่1เนี่ยก็คือคุณซื้อธุรกิจนะก็คือไปซื้อธุรกิจที่เขามีอยู่แล้วนะครับนะฮะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะฮะมาดูอันแรกเนาะก็คือการที่คุณไปซื้อธุรกิจที่มีการดำเนินธุรกิจมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้เลยก็คือฐานลูกค้าเดิ
1: ม
0: นะฮะเรามีฐานลูกค้าเดิมรออยู่แล้วล่ะนะครับสองเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆนะฮะหรือแม้กระทั่งสูตรบางคนจะไปซื้ออะไรนะร้านเบเกอรี่อะไรเงี้ยนะเขาไม่ได้ให้แค่เครื่องจักรเดียวก็ให้สูตรมาด้วย
1: สูตรให้ระบบ
0: นะให้ระบบให้วิธีการทำงานต่างๆบางคนให้พนักงานมาด้วยช่วยเอาพนักงานเราต่อไปด้วยนะครับนะสามนะครับก็คือมีความพร้อมในการดำเนินงานได้ทันทีจ่ายเงินสดทำสัญญาเสร็จปั๊บพรุ่งนี้เปิดร้านทำได้เลยนะครับนะและสุดท้ายก็คือเรื่องของประโยชน์ในการได้รับจากความนิยมของเจ้าของรายเดิ
2: ม
0: คือเจ้าของบางท่านเนี่ยก็เรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะ

0: มีชื่อเสียงที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราซื้อกิจการที่มีประวัติที่ดีย่อมเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันครับถ้าไม่สะดวกที่จะไปซื้อกิจการคุณก็สามารถที่จะตั้งธุรกิจขึ้นมาใหม่ได้เลยนะครับแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียนะอาจารย
1: ์
0: คือถ้าเกิดไปตั้งธุรกิจใหม่เนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือคุณต้องใช้ระยะเวลาในการจัดหาอุปกรณ
1: ์
0: วางระบบนะฮะ
2: ค่าที่เกิดขึ้นเราต้องทำใหม่อะไรเงี้ย
0: โอ้โหใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับ
1: ต้องไปหาลูกค้ากันยากอยู่เหมือนกันนะคะ
0: แล้วบางธุรกิจนะฮะจะต้องลงทุนเครื่องจักรใหม
2: ่ใช่
0: ซึ่งมูลค่าในบางธุรกิจเนี่ยอาจจะหลายล้านบาทนะครับนะสามนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยลูกค้าเนี่ยยังไม่รู้จักเราเพราะงั้นคุณต้องไปสร้างฐานลูกค้าของคุณใหม
1: ่
0: นะแต่ก็อาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าไปซื้อกิจการบางอย่างที่สำเร็จรูปแล้วเนี่ยแล้วประวัติไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ก็อาจจะ
0: แล้วอาจจะลูกค้าอาจจะจำภาพลักษณ์เดิมเอาไว้แต่ถ้าคุณสร้างแบรนด์ใหม่สร้างธุรกิจใหม่เลยคุณก็ได้ลูกค้าใหม
2: ่
0: นะครับนะแล้วก็อันที่สี่ก็คือมีอิสระในการดำเนินงานไม่อยู่ในกรอบของธุรกิจเดิ
2: ม
0: นะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานโยบายหรือการปฏิบัติต่างๆได้ตามใจเรานะครับคราวนี้อีกสำคัญนะฮะอีกเรื่องนึงก็คือการเลือกสถานที่ตั้งเขาเรียกว่าเหมือนกับถ้าทำเลดีจังหวะดีโอกาสได้กำไรมีสูงนะฮะคราวนี้ควรจะคำนึงถึงตัวแปรอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของพวกแหล่งอะไรต่างขาดแคลนหรือเปล่านะฮะบางคนหาพนักงานไม่ได้เลย
2: อ
0: ันนี้ก็แย่เลยนะครับเนี่ยก็ต้องดูนิดนึงว่าในทำเลที่ตั้งเหล่านั้นเนี่ยกลุ่มแรงงานเนี่ยสามารถที่เข้ามาทำงานกับเราได้หรือเปล่ามีเพียงพอไหมนะฮะแล้วก็ขนาดชุมชนขนาดตลาดใหญ่พอหรือเปล่านะครับการขนส่งสะดวกสบายไห
2: ม
0: นะฮะถ้าอยู่ริมถนนหรืออยู่ต้นซอยนี่ก็โอเคหน่อยแต่สิ่งสำคัญตอนนี้คืออะไรครับอาจารย์ต้องมีที่จะลด
1: จริง
0: ต้องมีที่จะลดนะอาจารย
2: ์
0: คือบางทีทำเลดีทุกอย่างดีหมด
1: ไม่มีที่
0: จะลดฮะนั่งตบยุงเลยครับอาจารย์ถูกไหมฮะนะฮะสิ่งต่อมาครับก็คือพวกราคาที่ดินโอ้โหเป็นไงฮะอาจารย
1: ์มันก็จริงๆมันไปทางเดียวกันนะคะทำเลดีราคาที่ดินมันก็จะสูงถ้าทำเลไม่ดีราคาที่ดินมันก็จะต่ำลง
0: ค
1: ุณก็ต้องมาเวทดูว่าจะเลือกอะไรใช่ไ
2: หมแต่เดี๋ยวนี้มันสร้างกระแสได้จากระบบเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาช่วยสนับสนุนใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช
2: ่ทำร้านอาหารเนี้ยค
0: ุ
2: ณทำแค่อาหารหนึ่งอย่างที่แบบทำให้ดูติดชื่อเงี้ยแล้วคุณก็เอาฝากเราไปในพวกแอปพลิเคชันพวก Grab Food พวก Foodpanda อะไรเงี้ยแล้วก็จะวิ่งมา
0: ถ้าบ้านอาจารย์มีบ้างไหม
2: มีเยอะเลย
0: เยอะเลย
2: โอ้โหที่จอดรถหาไม่ได้นะแต่ว่าคนที่มานั่งรอในGrab Food Foodpanda เพียบเลยทั้งนั้นเลย
0: แถวบ้านผมมีอยู่ก็คือเขาทำคือเขาใช้บ้านเขาอะนะฮะทำเกี่ยวกับพวกปิ้งย่างแต่ว่าเป็นซีฟู้ดนะอาจารย
2: ์
0: ก็ทำอยู่ในบ้านนะครับน้องๆผมเนี่ยเขาก็สั่งผ่านไอพวกแกร็บพวกอะไรพวกเนี้ยก็เป็นช่องทางอย่างหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยอาจจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม
1: ่
0: มาช่วยลดข้อจำกัดของสถานที่ตั้งได
1: ้
0: ก็ได้ประโยชน์ขึ้นอีก
2: แต่ว่าบางอย่างบางธุรกิจอาหารเหมือนกันแต่เขาไม่ได้จะต้องไปดั้งซื้ออาหารอะไรเงี้ยแต่เขาต้องการสร้างประสบการณ
1: ์
2: ไอ้ตัวเนี้ยถึงบอกว่าเป็นเรื่องของสถานที่มีความสำคัญเช่นกันนะแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีความโดดเด่นที่ชัดเจนอ่ะคนก็ดิ้นรนหานะอย่างที่อาจารย์ก้อยเคยพาพวกเราไปโอ้โหเข้าไปในท้องนาพอเข้าไปเสร็จปุ๊บโอ
0: ้
2: โหส
0: ุ
2: ดยอดอลังการมากคนมากินเพียบมากไม่น่าเชื
0: ่
2: อ
1: ตอนแรกไม่กล้าแนะนำนะคะกลัวค่ะกลัวเพื่อนว่า
2: ตอนที่เข้าไปก็กลัว
0: กลัวครับกลัวว่าอาจารย์พามาหลงแต่พอไปถึงปุ๊บประทับใจครับเพราะว่าสถานที่ดีอาหารดีทุกอย่างดีลูกค้าก็มากันเยอะ
2: มาเยอะมากโอ้โหน่ากลัวจริง
0: ได้ครับสำหรับเรื่องถัดไปนะครับเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการจัดการองค์การที่ไม่แสวงหากำไรนะครับสำหรับองค์การที่ไม่แสวงหากำไรเนี่ยพวกเราน่าจะคุ้นกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกโรงพยาบาลของรัฐนะครับสถานศึกษาของรัฐนะฮะหรือแม้กระทั่งหน่วยงานหรือว่าสมาคมต่างๆแหล่งที่มาของรายได้หลายคนสงสัยว่าพวกเขาอยู่กันได้ยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรายได้เนี่ยมาจากค่าสมาชิกนะฮะหรือแม้กระทั่งเงินบริจาคต่างๆเงินสมทบจากภาครัฐก็ดีหรือแม้กระทั่งรายได้จากการขายสินค้าของชำร่วยอะไรบางอย่างนี่ก็คือแหล่งรายได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่องค์การที่ไม่แสวงหากำไรเนี่ยนะครับพยายามที่จะดึงนะฮะนะรายได้เนี่ยเขาก็ส่วนมากเขาจะดึงจากผู้สนับสนุนเป็นหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการที่มีรายได้สูงนะฮะแต่ว่าวิธีการดึงเนี่ยก็มีหลายวิธีนะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ดึงโดยตรงเขาไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้สนับสนุนเพื่อจะไปดึงรายได้จากตัวลูกค้าที่ฐานลูกค้าของผู้สนับสนุนอีกทีหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยบางทีลูกค้าเนี่ยซื้อของเนี่ยไม่ได้ซื้อเพราะว่าอยากจะใช้จริงแต่ซื้อเพราะว่าอยากทำบุญกับ

0: งานกับองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไร
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ก็ได้เบเนฟิตทั้งคู
2: ่
0: นะทั้งผู้สนับสนุนแล้วก็องค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับคราวนี้ครับกลยุทธ์ที่เขามักจะเอามาแอพพลายใช้กันสำหรับองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไรเนี่ยก็จะมีอันแรกนะฮะนะก็คือกลยุทธ์การสะสมกิจการใหม
2: ่
0: นะเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนากิจกรรมใหม่ๆสำหรับองค์การนะฮะซึ่งจะใช้วิธีการระดมเงินทุนนะฮะเพื่อสร้างรายได้ให้มากกว่ารายจ่ายกิจกรรมใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยเขาอาจจะทำร่วมกับพันธมิตรหลักนะก็คือผู้สนับสนุนนั่นแหละนะฮะนะอาจจะเป็นสมาคมศิษย์เก่าก็ได้อย่างเช่นเรามักจะเห็นเนาะในโรงเรียนเนี่ยก็จะเชิญบรรดาพวกศิษย์เก่าต่าง
2: ๆ
0: มาร่วมทำกิจกรรมมาซื้อโต๊ะอะไรนะโต๊ะจองโต๊ะจีนอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งหรือตอนนี้ก็อะไรนะเทรนก็เป็นเรื่องของการทำกิจกรรมวิ่งใช่ไหม
1: วิ่ง
0: ตอนนี้ก็เป็นแนวทาง
2: มาก
0: นะ
2: จะมีวิ่งสองแบบก็คือวิ่งที่แบบอยู่ในสมาชิกใช่ไหมก
0: ็
2: คือถ้าสมมติว่าจัดอย่างว่าอยู่ในโรงเรียนเก่าเงี้ยเขาจัดสมาคมวิ่งเหมือนกันแล้วก
0: ็
2: ไปสมัครแล้วก็วิ่งอันนั้นก็จะได้กำไรกับอีกอันนึงคือทำกิจกรรมวิ่งทั่
1: วไป
2: แต่ทำให้มันเป็นเหมือนกับมันดูน่าสนใจเช่นเอาตีมอะไรมาใส่เนี่ยคนก็จะมา
1: สม
2: ัครแล้วก็อาจจะเลือกเช่นเป็นคิตตี้รันฮีโร่รันแฟนซีรันอะไรเงี้ยก็จะสร้างมาแล้วก็จะสร้างเป็นพวกสินค้าม
1: าขาย
2: พวกเหรียญแต่ไม่ใช่เหรียญแบบเดียวนะครั้งนี้เหรียญที่5แบบเลยนะ12แบบ12ราศีอะไรเงี้ยคนไหนที่ชอบวิ่งก็จะสะสมมาก็จะเป็นในรูปแบบของการสะสมไปมันจะได้แบบเรียกว่าได้รายได้ที่ต่อเนื่องนะคร
0: ับ
2: ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น
0: โอเคครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่นักศึกษาหลายคนรอคอยครับอาจารย
2: ์
0: เพราะมันเป็นช่วงของการวิเคราะห์คำถามแนวตอบอะไรต่างๆว่าตอบยังไงมันถึงจะถูกแล้วแนวทางในการอ่านหนังสือควรจะอ่านจับประเด็นเรื่องไหนในแต่ละหน่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะผสมผสานกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูคำถามที่ท่านอาจารย์ได้จัดเตรียมไว้ดีกว่านะครับอันแรกนะฮะลองดูสไลด์นึงนะครับนะฮะเขามีเซนเทนอันนึงนะกระหึ่มวงการน้ำดำเป๊ปซี่โคปรับยุทธศาสตร์ในเมืองไทยอีกแล้วรอเบรกการลงทุนใหม่ขายโรงงานผลิต2แห่งเป๊ปซี่โคใช้กลยุทธ์ทิศทางขององค์การแบบใดโอ้โหอันนี้ต้องทบทวนก่อนหน่วยไหน
2: หน่วยนะ
0: อันแรกอาจารย์ก็ถามหน่วยไหน
2: นี่มันหน่วยของไอ้กลยุทธ์องค์กรเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์ก็ไอ้นี
1: ่ค่ะเป็นกลยุทธ์ระดับองค์การซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จัดอยู่ในหน่วยที่3
0: ครับผม
1: นะคะก็จะแบ่งออกเป็นกลยุทธ์เป็นระดับเติบโตคงที่แล้วก็ตัดถอนนะคะซึ่งในเติบโตก็จะมีเติบโตแบบไหนล่ะคงที่แบบไหนนะคะแล้วตัดถอนแบบไหนซึ่งเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันจากประโยคที่บอกว่ากระหึ่มวงการน้ำดำ
0: กระหึ่มวงการน้ำดำ
1: นะคะเป๊ปซี่โคปรับยุทธศาสตร์ในเมืองไทยเบรกการลงทุน
0: อ๋อมีคำมีคีย์เวิร์ดนะเนี
2: ่
0: ยใช่การลงทุน
1: แถมยังมีคำว่าขายโรงงานผลิต
2: มันก็ชัดเจนเลยนะว่าผมไม่น่าจะขยายตัวแล้ว
0: ถ้าการขยายตัวปุ๊บนี
2: ่ขยายตัวคือการขายเนี่ย
0: ผิดหนักเลย
1: ค่าชีวิตตัวเองเวลาค่ะนะคะ
2: เออดังนั้นนักศึกษาก็ควรจะต้องจำก่อนเลยคือว่าลักษณะของในกลยุทธ์ในแต่ละอย่างมันควรจะเป็นยังไง
0: ใช่
2: ไหมแล้วก็เรามาดูว่าในตัวคำถามเนี่ยมันมีวอร์ดดิ้งอะไรบ้างที่มันสอดคล้องกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เพราะงั้นคุณควรใช้กลยุทธ์อะไรนะจ๊ะก็คือตัดทอนใช่ไหม
1: ตัดทอนก็เราขายอ่ะขายก็คือตัดถูกไหมขายก็คือตัดมันออกไปก็คือตัดทอนนะคะนั่นเอง
0: มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะเทสต์อีกหนึ่งนะฮะบริษัทรถยนต์ของจีนนะฮะประกาศเป็นทางการแล้วว่าการซื้อกิจการของ Volvo จาก Ford Motor เสร็จสิ้นแล้วซึ่งทางอะไรเนี่ย
1: จีลี่
0: จะต้องจ่ายเงินจำนวน 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 59,400 ล้านบาทสำหรับการซื้อขายกิจการเกลลี่โฮลดิ้งกรุ๊ปจะใช้กลยุทธ์ทิศทางขององค์การแบบใดนั่งคิดหน่อยดิ1 2 3หมดเวลา
1: เราก็ต้องดูก่อนว่าจีลี่อ่ะเขาทำอะไรใช่ไหมเขาขาย
2: เ
1: ขาขายแล้วเขาซื้อคะ
2: เขาขาย
1: เขาซื้อ
2: พอดีอ่านไม่ทัน
0: ได้
2: เนื้อสารีบต้องทำอะไร
0: อาจารย์นับ1 2 3ปุ๊บยังไม่รู้เลย
2: ยังไม่รู้เลย
1: นะคะจีลี่เขาซื้อ
2: เขาซื
0: ้
1: อพอเขาซื้อปุ๊บแสดงว่าตัวเขาต้องใหญ่ขึ้นตัวเขาจะใหญ่ขึ้นเขาจะคงที่เขาจะตัดทอนก็ไม่ได้เขาต้องโตถูกไหมเพราะเขาซื้อมาเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้กลยุทธ์แบบ
0: เติบโตเพราะว่ามีการซื้อใช่ไหม
1: ใช่เติบโต
2: คงที่แบบขยายตัวได้ไหม
0: ไม่ได้ไม่มีนะระวังอาจารย์ก็หลอกในข้อคำถาม

0: ใช่เพราะว่าค
1: ือ
0: เวลาเราสร้างคำถามหรือคำตอบเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเราจะสร้างคำตอบลวงไว
2: ้
0: ซึ่งคำตอบลวงมันจะไม่มีในตัวหัวข้อในประเด็นที่เราใส่ไว้ในหนังสือ เช่นมีกลยุทธ์ขยายตัว
1: กลยุท
0: ธ์เติบโตคงที่แล้วก็หดตัวใช่ไหมอาจจะมีกลยุทธ์แบบคงที่แบบขยายตัว
2: มันหลอก
1: แล้วมันหลอก
0: สับขาหลอกอะไรเงี้ยสับขาหลอกพวกนี้มันจะมีนะ
2: ใช่
0: คือยิ่งช่วงหลังๆน
2: ี่หลังๆก็จะเจอบ่อย
0: จะเจอบ่อยอะไรเงี้ย
2: คนก็พยายามเปิดที่ส
1: ือใหญ่ใ
0: ช่เพราะว่าคือถ้าเราออกตรงๆไปอย่างเงี้ยบางทีแล้วนักศึกษาถ้าไม่ได้ให้ความสนใจในตัวของคือมันมีเขาเรียกว่าเป็นคำที่เป็นคีย์เวิร์ด
1: เป็นคอของ
0: เรื่องของปัจจัยเงี้ยบางทีแล้วเราก็เอ๊ะทำไมถึงไม่เข้าใจบางทีไปใช้คำไม่ถูกอะไรเงี้ยดังนั้นคุณควรจะต้องจำแล้วก็ต้องอ่านให้เกิดความเข้าใจด้วยเพราะเคยเจอในชุดวิชาของผมอะทรัพยากรมนุษย์เนี้ยเขาบอกว่าเออกลุ่มสรรหามีอะไรบ้างสรรหาภายนอกสรรหาภายในสรรหาภายนอกกึ่งภายใน
1: อ้าวไม่มีแล้ว
0: กึ่งภายในด้านมีเรื่องศาสตร์ตอบมาเหมือนกันเพราะมีแค่2อย่างเองอะไรอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ก็มีคนหลุดไปได้เหมือนกันนะ
0: มันมีกึ่งมันมีกึ่งแล้วผีย้ายยังไงคือไม่ได้สนใจดังนั้นต้องสนใจในตัวของปัจจัยข้างในด้วย
2: ครับอ้าวคราวนี้ยังไม่หมดแต่คำถามมันเดิมก็มีคำถามต่อครับว่าวอนโว่ควรจะใช้กลยุทธ์ทิศทางขององค์การแบบใดครับ
1: ก็ต้องมาดูว่าวอนโว่เขาทำอะไรเขาขาย
2: ดิเขาเนี้ย
1: เขาขายตัวเขาก็เล็กลง
2: เพราะฉะนั้น
1: เขาก็ต้องตัดถอน
2: เนาะ
0: ก็คือคำถามเดียวเนี่ยมันสามารถ
2: ได้2ข
0: ้อได้2อันเลย
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่ามันจะได้มีความคือข้อสอบไล่กับข้อสอบซ่อมบางทีมันจะต้องมีความใกล้เคียงกัน
2: ใกล้เคียงกัน
0: นะมันจะเป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถใส่ได้
2: ใช่ครับมาดูข้อถัดไปครับ body shape เล็งผุดโรงงานผลิตสินค้าเองรองรับธุรกิจขยายตัวหลังประกาศแผน5ปีปรับธุรกิจเป็น one stop shopping นะนายภูพงศ์สืบวงลีกรรมการผู้จัดการบริษัท Body Shape Corporation Group ผู้บริหารธุรกิจศูนย์ดูแลน้ำหนักและรูปร่าง Body Shape เปิดเผยว่าบริษัทมีแผนลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตสินค้าเองจากเดิมที่ใช้วิธีการจ้างผู้ประกอบการรายอื่นผลิตสินค้าให้นะครับคำถามครับ Body Shape ใช้กลยุทธ์ทิศทางขององค์การแบบใด
1: เขาลงท
2: ุ
1: น
2: ให้เวลาคิด
1: ใช่ไหมเขาลงทุน
2: ครับผม
1: ลงทุนสร้างโรงงาน
2: ครับ
1: พอสร้างโรงงานตัวก็ใหญ่เหมือนเดิมก็ต้องเติบโตแต่คราวนี้เติบโตแบบไหน
2: เติบโตแบบไหนนั่นเอง
1: นั่นสิคะในเมื่อเขาเคยเราต้องรู้ก่อนว่า Body Shape อ่ะเขาคือเสริมสร้างความงามถูกไหมคะ
2: เป็นธุรกิจความงาม
1: เป็นธุรกิจความงามเรื่องเกี่ยวกับรูปร่างนะคะเขาจะเป็นพวกนวดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยผอม
2: ครับ
1: เพราะคราวนั้นคราวนี้เวลากัดนวดเนี่ยต้องมีครีมแต่เดิมไปจ้างคนอื่นผลิตครีมเหล่านี
2: ้
1: แต่ในเนื้อข่าวบอกว่าจะสร้างโรงงาน
2: ครับผม
1: ผลิตครีมขึ้นมาเองแสดงว่าเขากลับไปหาซัพพลายเออร
2: ์อ๋อนึกออกแล้วก็คือ เป็นการใช้กลยุทธ์แบบแนวตั้งที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่เป็นแนวตั้งแบบแบ็กเวิร์ด
2: ต้องเลือกให้ถูกนะแนวตั้งผมว่าต้องเลือกให้ถูกด้วยว่าเป็นแบ็กเวิร์ด
1: ใช่แบบย้อนหลัง
0: คือที่มันมีนะอย่างสมมติว่ามีคำถามคล้ายๆกันอย่างบอดี้เชฟเนี้ยแล้วเข้ามาผลิตเป็นกาแฟผง
1: นะเอามาขาย
0: แล้วมาขายเพราะว่าบอดี้เชฟก็คือเป็นบริษัทที่ดูอะไรเกี่ยวกับความงามคือเป็นร้านเป็นอะไรใช่ไหมแต่นี้มันกลับกลายเป็นว่าไปพลิกทำธุรกิจอีกอันหนึ่งนะเกี่ยวกับกาแฟซึ่งจะต้องรู้ว่ากิจการมันสอดคล้องกันไห
1: ม
0: ก็เป็นการขยายตัวแบบเป็นการผลิตภัณฑ์ที่แบบมันไม่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เดิม
1: ก็ขยายอุตสาหกรรมไปยังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเดิม
0: แต่นี้มันไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นกาแฟกาแฟผงอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่มันก็ต้องดูด้วยวิเคราะห์ด้วยนะคะอาจจะต้องลงลึกลงไปอย่างอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ได้ทั้งย้อนหลังแล้วก็ไปเดินหน้าด้วยนะคะเพราะเนื่องจากว่าเวลาเขาขายอะค่ะเวลาเขาผลิตนอกจากเขาจะใช้เองละเขายังขายให้กับผู้บริโภคสุดท้ายได้ด้วยนะคะก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ว่าขึ้นอยู่โจทย์กับอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็สามารถเล่นโจทย์ได้หนึ่งคำถามหนึ่งโจทย์นะคะสามารถถามได้เยอะมากเพียงแต่ว่าเราจะพลิกเป็นลักษณะไหน
0: แต่จริงเวลาเราถามส่วนใหญ่แล้วก็จะมีคำถามที่เป็นคำถามให้ลองพลิกแพลงเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้เยอะมากคงไม่ได้ทุกข้ออะไรเงี้ยนะเพียงแค่ว่าให้ดูว่าคุณเอามาประยุกต์ความคิดได้ไหมอะไรเงี้ยนะ

0: ก็จะได้รู้ว่าคุณมีกระบวนการยังไงบ้างแต่ว่าในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยหรือกระบวนการของในแต่ละกลยุทธ์เป็นยังไงเนี่ยก็จะมีก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำถามตรงๆนะส่วนใหญ่ของเราที่เจอนะ
1: ค่ะอาจจะแค่เติบโตคงที่หดตัวตัดทอนไม่ได้ลงลึกไปถึงขั้นย้อนหลังอะไรเงี้ย
0: อาจจะยงลึกก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบอาจจะเป็นคำถามตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยนักศึกษาจะได้ไม่ต้องกลัวเยอะอะไรเงี้ย
2: คือต้องบอกก่อนว่าคำถามเราจะมีทั้งคำถามที่เป็นคำถามที่ถามตรงๆเลยถามความจำโดยเฉพาะเลยซึ่งอันเนี้ยถ้าใครอ่านมาจำได้ตอบได้ความหมายคืออะไรอุปกรณ์มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยจำได้
0: กระบวนการยังไงอะไร
2: ใช่แต่กลุ่มนึงก็คือเหมือนสักครู่เนี่ยประยุกต์ใช้
1: ประ ยุกต์ใช้
2: เมื่อเจอโจทย์แบบนี้ก็จะมีช้อยส์ในภาษาเลือกจะตอบแบบไหนถึงจะถูกเพราะงั้นก็ต้องลองฝึกกันดูนะครับโอเคครับมาดูโจทย์ข้อต่อไปกันดีกว่าจากปัญหาเศรษฐกิจซบเซาที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปี2552นะ
1: อ
2: ัน
1: นี้เป็นเคสเก่า
2: เคสเก่าเนาะส่งผลให้ตลาดนาฬิกาที่เคยเติบโตต่อเนื่องมาโดยตลอดต้องประสบกับภาวะติดตันเลยเหมือนเป็นเลือดเลยก็คือมันไปต่อไปได้เออมันไปต่อไม่ได้ก็เรียกว่าอย่างนั้นอันตราย
0: เก่าจริงด้วยติดตัน
1: ไม่ใช่ตื่นตันนะคะติดตัน
2: การดำเนินธุรกิจของบริษัท Time Deco Corporation เพื่อพยุงยอดขายให้เติบโตหรืออย่างน้อยก็เท่ากับปีที่ผ่านมาคือการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอย่างหนักตลอดทั้งปีโดยเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ที่บริษัทไม่เคยทำมาก่อนเช่นการร่วมงานอะไรเนี่ย
1: ช
2: ็อปช่วยชาติเที่ยวทั่วไทยธงฟ้าราคาถูกนอกจากนี้บริษัทยังลดความเสี่ยงด้วยการตัดสินใจไม่ลงทุนในทุกด้านและตัดสินใจหยุดการขยายสาขาใหม่โดยสิ้นเชิงบริษัท Time Deco Corporation ใช้กลยุทธ์ทิศทางขององค์การแบบได้1 2 3หมดเวลา
0: เร็วเหมือนเดิมระวังเวลาไม่พอ
2: ไม่ได้หยุดนานไม่ได้
1: ใช่ไหมคะ
2: มีคีย์เวิร์ดหลายตัวเลยครับในโจทย์อันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นติดตันนี่ใช่ไหม
0: ติดตัน
2: แสดงว่าภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะ
2: มีอะไรครับคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจ
1: ไม่ลงทุน
2: เพิ่ม
1: นะคะไม่ลงทุนแถมยังไปทำกิจกรรมเสริ
0: ม
1: ทำกิจกรรมเสริมอีกนะคะแต่ไม่ลงทุนหยุดทุกอย่าง
2: ครับ
1: คำว่าไม่ลงทุนก็คือเรา
0: ก็คือทำยังไงก็
1: คงที่
2: นะหยุดคงที่คือไอ้คงที่นี่บางคนไปเข้าใจผิดว่าไม่ทำธุรกิจเลยนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะอย่าเข้าใจผิดขนาดนั้นนะ
0: และในโจทย์นี้มันสามารถตั้งคำถามได้อีกหลายอันเลยนะอย่างเช่นเศรษฐกิจเนี่ยที่ซบเซาเนี่ยมันเป็น
1: ปัจจัย
0: ภายนอกหรือปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกยังไงบางทีมันก็ต้องตอบลึกลงไปอีกเช่นปัจจัยภายนอกแบบทั่วไปใช่ไหมอะไรเงี้ยหรือเป็นแบบแข่งขันอันนี้อุตสาหกรรมอะไรเงี้ย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นโจทย์อันเนี้ยถ้าถามจริงๆอาจจะถามได้3ข้อ2ข้อ3ข้ออันแรกเลยก็คือถามว่าปัจจัยที่เกิดขึ้นข้อใดเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกิดจากโจทย์นี้ อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็เลือกได้
2: หรืออย่างสมมติในหน่วยที่อาจารย์เคยบรรยายไปนะครับก็คือเรื่องของสภาวะแวดล้อมภายนอกภายใน อย่างในเนี้ยก็จะเห็นสภาวะแวดล้อมภายนอกตัวหนึ่งก็คือสภาวะแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจคำถามคือมันอยู่ในกลุ่มไหนระหว่าง general environment หรือ task environment สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานทั่วไปในสังคมหรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานจำได้ไหมนักศึกษา
0: อาจารย์ก็จะออกคำตอบเป็นภาษาอังกฤษนะ
2: อ้าวบางทีมีนะครับมีอยู่ตัวช้อยเนี่ยเพราะเราสมัยนี้มันยุค 4.0 แล้วนะบางทีก็ต้องอ่านภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย
0: มันต้องเข้าใจอะไร
1: หลังจากที่อาจารย์หมดมุกภาษาไทย
0: ภาษาอังกฤษก็จะมาเจอว่าภาษาอังกฤษผุดมาเพียบเลย
2: เพราะงั้นไอ้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันก็คืออยู่ในกลุ่ม general environment เป็นสภาพแวดล้อมที่เราควบคุมไม่ได
0: ้
2: เปลี่ยนไปตามสถานการณ์โลกอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปทบทวนกันใหม่สักนิดหนึ่งนะครับนะครับ
1: โอเค
2: มาดูข้อต่อมานะครับอันนี้เป็นเรื่องของร้านกาแฟบ้าง
0: โอ้โหนี่ชอบมาก
2: จากตลาดร้านกาแฟหดตัว 30% ฮะส่งผลให้ Chester Coffee นำกลยุทธ์ด้านราคามากระตุ้นยอดขายโดยลด 50% ทุกวันพุธทำให้บริษัทต้องตัดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆลงและไม่มีแผนลงทุนขยายสาขาในรูปแบบ standalone เพิ่มเติม คำถามครับอาจารย์ เชสเตอร์คอฟฟี่ใช้กลยุทธ์ทิศ

0: ต่างขององค์การแบบใดครับค่อยๆนับ1 2 3ให้คิดหน่อยให้คิดหน่อยนะว่าเอ๊ะมัน
1: คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ด
0: มีคีย์เวิร์ดอะไร
1: ไม่ขยาย
0: การลงทุน
1: อันที่2ใช้โปรโมชั่น
0: ใช้โปรโมชั่น
1: แต่ว่าพอใช้โปรโมชั่นเสร็จปุ๊บลด 50% แสดงว่ากำไรลดลงแต่ต้องการยังให้ได้กำไรเท่าเดิ
0: ม
1: ก็เลยต้องลดค่าใช้จ่าย
0: อันนี้นี่ถ้าเป็นคนออกข้อสอบนะออกได้ตั้งแต่กลยุทธ์ระดับบริษัทกลยุทธ์ระดับธุรกิจลงมาถึงกลยุทธ์ระดับหน้าที่เลยเดี๋ยวลองมาตั้งคำถามกันดูนะครับถ้าเอากลยุทธ์ระดับองค์การกับระดับบริษัทก่อนเขาน่าจะใช้แบบใดครับอาจารย์
1: ถ้าไม่ขยายการลงทุน
2: ไม่ขยายอ่ะ
1: ก็ต้อง
2: คงที่
0: แต่แบบไหนอ
1: ่ะก็คือต้องเน้นรักษากำไร
0: เน้นรักษากำไร
1: เพราะว่าเขาตัดค่าใช้จ่ายลงเพื่อที่จะยังรักษากำไรของเขาอยู่ทั้งที่เขาขายราคาถูกลงแต่เพื่อให้ได้กำไรคงที
0: ่
1: เขาก็เลยต้องตัดค่าใช้จ่ายอันนี้ก็คือกลยุทธ์ระดับองค
0: ์การถ้าเป็นกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
2: ก็เน้นในเรื่องเลยนะเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรนะร
1: ัก
2: ษากำไรคือให้รักษาค่าใช้จ่ายไปก็เน้นต้นทุน
0: เนาะเพราะว่าเขาคงจะขายเมนูเดิมแหละแต่ว่าเขาต้องไปคิดแล้วทำอย่างไรเขาถึงจะทำให้ยอดขายเท่าเดิมแต่ว่าได้กำไรเพิ่มขึ้นก็คือต้องไปดูกระบวนการในการลดค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆพวกนี้เนาะทำได้ไหมใครทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านกาแฟบ้าง
2: ก็เยอะแยะเลยนะตอนนี้คนที่ผุดออกมาในยาจะทำร้านกาแฟกันเพียบเลยแต่ว่าเขาไม่ได้ดูเลยว่าร้านกาแฟที่เปิดมาอยู่ได้ไหมลักษณะมันเป็นยังไงนะสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นมาสถานที่ที่คุณมานั่งตั้งหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยมันสร้างความแปลกใหม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: อ
2: ันนี้ก็แบบหลายอย่างว่าคุณจับลูกค้ากลุ่มไหน
0: ครับคือถ้าวันนี้ถ้าผมเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟผมรู้แล้วว่าเฮ้ยตอนนี้ทุกร้านก็ขายเมนูคล้ายกันหมดละผมคงไม่สามารถไปสร้างความต่างๆอะไรได้มากนะผมก็จะพยายามที่จะลดต้นทุนของผ
2: ม
0: เพราะฉะนั้นถ้าผมมีหลายสาขาผมจะมอบแนวทางนี้ให้กับพนักงานในร้านผมในแต่ละแผนกถ้าเป็นกลยุทธ์ระดับหน้าที่ครับอาจารย์เขาควรจะทำอะไรได้บ้างครับในแต่ละแผนกถ้าสมมติว่าเป็นแผนกอะไรดีครับอาจารย
2: ์ตลาด
0: ตลาดได้ไหมฮะ
2: ไปขาย
0: ไปขาย
2: ก็จะเป็นแบบองค์กรขนาดเล็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคนที่ทำมาส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่แค่ไม่ตั้งราคาที่มันถ้าบอกว่าจะเน้นราคาต้นทุนต่ำเนี้ยก็ต้องตั้งราคาที่มันถูกลงไปอาจจะม
0: ี
2: โปรโมชั่นที่แบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบให้
0: เหมือนอย่างนี้เลยใช่ไหม
2: ใช่
0: ทำโปรโมชั่นทุกวันพุธลด 50%
2: ใช่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการตลาดที่เอามาใช้อะไรเงี้ยก็คุณจะใช้โปรโมชั่นลักษณะไหน
0: หรือแม้กระทั่งในพวกอะไรนะพวกจัดซื้อทีมจัดซื้อเนี่ยก็ต้องแต่ก่อนอาจจะใช้ซัพพลายเออร์เจ้าเดิม
2: อ
0: าจจะต้องดูซิว่ามันมีเจ้าไหนที
1: ่ราคามัน
0: ได้ราคาที่ดีกว่า
2: เมล็ดกาแฟที่เขาผลิตมาเวลาซื้อไปมันก็จะมีหลายโซนราคาก็จะมีหลายอย่างใช่ไหมเขาจะเป็นราคาของแบบกาแฟโลคอลที่แบบไปเอามาอะไรเงี้ยหรือว่าทำในกาแฟที่ผลิตในประเทศอะไรเงี้ยราคาก็จะต่ำลงไปนะครับเพราะว่าตอนแรกเวลาชิมเนี่ยเราจะรู้ว่าคนที่เป็นคอกาแฟเนี่ยรสชาติกาแฟเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนเดิม
2: รสชาติจะไม่เหมือนเดิม
1: บาง
2: ทีมันแหลม
1: เป๊ะบางอันเปรี้ยวบางอันมีกลิ่นเปรี้ยวถ้าเกิดว่าเป็นพวกโรบัสต้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูด้วยค่ะบางครั้งคั่วเข้มคั่วอ่อนคั่วกลางวิธีการคั่วก็ทำให้รสชาติของกาแฟมัน
0: แตกต่างกัน
1: แตกต่างกันไป
2: หรือว่าถ้าบอกเราจะสร้างความแตกต่างโดยที่ร้านกาแฟเนี่ยสร้างสูตรใหม
1: ่
2: สร้างสูตรเอง
1: ฟิวชั่นขึ้นมา
2: ฟิวชั่นใหม่คือผสมระหว่างเมล็ดกาแฟ 2-3 อันเพื่อให้มันเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรกลิ่นกาแฟรสชาติกาแฟที่เป็นตัวตนของเขาอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยตอนนี้ก็สามารถตั้งมาเป็นคำถามได้เช่นกันในตัวของร้านกาแฟหรือว่าร้านอะไรก็ตามพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาใช้ได
1: ้
2: หรือแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องของกระบวนการตามหน้าที่เช่นวิจัยพัฒนา
1: ใช่
2: ไหมบอกเขาใช้วิธีอะไรในการที่เขาเอาเมล็ดกาแฟหลายๆอย่างมา
1: บว
2: กก
1: ัน
2: เพื่อหาให้เจออะไรอย
1: ่
2: างเงี้ย
1: เขาก็ต้องวิจัยพัฒนายังมีร้านกาแฟร้านหนึ่งอะค่ะเขามีโรงครัวเองและเสร็จแล้วเขาก็จะเจอปัญหาที่ว่าเมล็ดกาแฟที่เขาซื้อมาเนี่ยมันมีความชื้นพอมันมีความชื้นปุ๊บทิ้งอย่างเดียวค่ะเขาจะทำอย่างไรนะคะเขาก็ต้องไปหาวิธีการเก็บแบบ dry อะไรเงี้ย dry เพื่อที่จะทำให้มันแห้งเขาก็วิจัยและพัฒนามันขึ้นมาแล้วสุดท้ายเขาก็คิดค้นสูตรกาแฟแล้วเอาไปประกวดระดับต่างประเทศระดับนานาชาติพอเขาได้รางวัลขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าร้านของเขาเนี่ย differentiate ละแตกต่างจากคนอื่นละแล้วถ้าเกิดยิ่งเขาจดสิทธิบัตรเป็นของเขาเองไอ้สูตรเนี้ย

0: เมกกาแฟแบบนี้เขาก็ยิ่งเกิดมูลค่าเพิ่ม
1: นี่ก็จะกลายเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งคือสร้างความต่างได้ด้วยจากการใช้โนว์ฮาววิเคราะห์สังเคราะห์อะไรต่างๆโอ้นี่ได้หลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นควบคุมการผลิตลงทุนในเรื่องของ R&D หานวัตกรรมอะไรใหม่ๆมาช่วยลดต้นทุนอะไรต่างๆอีกอันนึงแน่นอนถ้าสมมติผมมีหลายสาขาเรื่องคนครับอาจารย์
0: ใช่มูฟเวียนยังไง
1: มันจะต้องมูฟยังไง
2: มูฟยังไง
1: คนคงจะใช้จำนวนเท่าเดิมไม่ได้ล่ะเพราะว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่เขาเรียกว่าฟิกคอร์สเหมือนกันนะอาจารย
0: ์เป็นฟิกคอร์ส
2: เพราะว่าคุณไม่สามารถจะคือเขาเรียกว่าอะไรนะกระบวนการในการชงกาแฟคนน
1: ่
2: ะจะเป็นแกนหลักในการที่จะทำ
0: ใช่ค่ะฝีมือแต่ละคนรสชาติแตกต่างกันให้กดปั๊มเท่ากันก็เถอะ
2: อย่างสมมติว่าลองชิมอย่างสมมติว่าร้านกาแฟที่กระจายตัวมากสุดอเมซอนเงี้ยคุณลองไปชิมในแต่ละที
0: ่ไม่เท่ากัน
2: จะรู้ว่ามันไม่เหมือนกันเลยแบบคืออาจจะแบบมีปิดผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่าบางที่บอกเอ้ยทุกร้านอเมซอนอันนี้อร่อยฮะแต่พอไปอีกร้านนึงใกล้ๆบอกเอ้ยไม่อร่อยฮะอะไรเงี้ยทั้งที่มันตัวเดียวกัน
0: น้ำหนักมือการกดอัดนะคะแม้กระทั่งอุณหภูมินะคะหรือการปั๊มเนี่ยค่ะบางคนบอกว่า3ปั๊มแต่ปั๊มเบาๆกับอีกคนนึง3ปั๊มปั๊บปั๊บปั๊บมันก็แตกต่างกัน
2: แต่ค่อยชอบปั๊มเบา
1: ชอบชงกาแฟ
0: ไม่ชอบไปยืนดูเขาชงค่ะแต่เป็นคนไม่กินกาแฟ
1: เพราะฉะนั้นโอ้โหถ้าเอาแค่เฉพาะเรื่องคนเนี่ยบางคนไปนึกว่าจะต้องลดพนักงานเนี่ยไม่ใช่
2: ไม่ใช่ลดเพิ่มหรืออะไรนะ
1: คุณอาจจะไปปรับปรุงกระบวนการในการทำงานของพนักงานเขาก็ได้นะครับ
2: ของเซ็งคงวาที่สุดจะทำยังไงเครื่องมือทำยังไง
1: ใช่แล้วเป็นผลดีด้วยเพราะงั้นก็ฝากผู้ประกอบการหลายท่านว่าไม่ใช่ว่าจะลดพนักงานอย่างเดียวก็เดือดร้อนเหมือนกัน
0: ต้องพัฒนา
1: เราก็ต้องให้ความรู้เขาว่าให้ทำยังไงคุณควบคุมต้นทุนได้ไม่ใช่คุณปับปริมาณที่ออกมาเนี่ยบางทีแบบมันเกิน
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่ไหม
1: เกินความต้องการไป
0: หวานปกติแต่ละร้านรับรองไม่เท่ากันค่ะ
2: หรือเป็นลักษณะของกาแฟที่แบบไม่ใช่ร้านนะแต่ว่าเป็นกาแฟผงเนี่ยสมมติว่าเขาบอกว่ามันเป็นลักษณะของกาแฟที่เราทำแต่ว่าทำเป็นกาแฟผงที่มันไปเพิ่มทำให้เกิดคอลลาเจนก็คือไปใส่เติมอะไรเงี้ยลดหรือจะมีสูตรในการลดความน้ำหนักอะไรเงี้ย
1: ก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกันนะถ้ามีโอกาสอยากจะไปลองชิมเหมือนกัน
0: นี่จะกิฟต์เนี่ยค่ะที่เขาบอกว่ายิ่งกินแล้วยิ่งผอมแต่ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะ
2: แล้วพอเลยสร้างมาถ่ายปุ๊บโอ้กินไปปุ๊บโอ้ขนดูดีเพรียวเลยเยอะประมาณนี้เลยนะก็จะประมาณนี้เขาตอนสูตรใหม่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะดูความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าตอนนี้ต้องการอะไรชอบผอมใช่ไหมโอเคทำกาแฟสูตรผอมถ้าชอบผิวดีก็ไปเพิ่มคอลลาเจนอะไรเงี้ยไปเพิ่มแต่สำหรับผู้ชายก็ไปเติมซิงค์อะไรเงี้ยก็จะเป็นกระจายในการดูแลถ้าเกิดสมมติว่าคำถามว่ามันมีหลายตัวแบบนี้แปลว่าอะไรก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราสร้างความแตกต่างของหลายผลิตภัณฑ์อะไรอย่าง
1: โปรดักต์เดเวลลอปเมนต์เยี่ยมมากมาดูอีกข้อนึงเป็นไงโจทย์เมื่อสักครู่นี่โอ้โห
2: หลากหลาย
1: กลยุทธ์มากมาดูโจทย์ข้อนี้บ้างครับน่าจะเป็นโจทย์น่าจะเกือบสุดท้ายแล้วเนาะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ครับอาจยื่นเรื่องขอล้มละลายภายใต้แผนปรับโครงสร้างที่รัฐบาลสนับสนุนเช่นการลดตำแหน่งงาน 13,000 ตำแหน่งและจะยกเลิกเส้นทางการบินเกือบ50เส้นทางทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ครับหน่วยงานกำกับดูแลการฟื้นฟูกิจการของ J อะไรนะ
0: JAL
1: จะขอให้ธนาคารยกหนี้3.5 แสนล้านเยนหรือราวประมาณ 1.26 แสนล้านบาทเพื่อช่วยบรรเทาภาระหนี้สินของ JAL นะครับคำถามครับสายการบิน Japan Airlines ใช้กลยุทธ์ทิศทางขององค์การแบบใดครับ
2: คงเขามีคนตอบเนาะ นะคือคีย์เวิร์ดมันชัดเจนมาก
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าอาจจะมีคำถามหลอกนะใช้กลยุทธ์ทิศทางแบบใดแบบล้มละลาย
0: ซึ่งจริงๆไม่
1: ม
0: ี
1: ไม่
0: ม
1: ีนะ
0: มันก็จะมีแค่ตัดทอนนะถ้าตอบล้มละลายปุ๊บล้มละลายจริงๆค่ะคนตอบ
1: นี่คือการล้มละลายเลยตอนนี
2: ้ตัดทอนนะถ้าเกิดอาจารย์เขาเอาคีย์เวิร์ดล้มละลายมาใส่ด้วยเนี่ยโอ้มีล้มละลายด้วยกันกาเลยแป๊บๆ
0: ใช
1: ่คือบางทีคุณต้องดูรูปคำถามก่อนว่าเขาถามที
2: ่
1: เขาถามที่กลยุทธ์ขององค์การนะคุณต้องดูให้ดีนะครับ
0: โอเคค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไร
1: ไม่ได้ยากกันไปเน
0: า
1: ะ
0: นะคะโอเคค่ะ
1: ครับโกแก่ครับ
2: เปิดโกช็อป
1: จำหน่ายสินค้าของขวัญของฝาก นายกฤษดารวยเจริญทรัพย์ฮะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทโรงงานแม่รวยผู้ผลิตจำหน่ายถั่วลิวสงเคลือบกะทิโกแก่เปิดเผยว่าบริษัทจะเปิดร้านโกช็อปเพื่อให้เป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โกแก่ทุกชนิดรวมถึงของที่ระลึกของขวัญของฝากเพื่อเป็นจุดแสดงสินค้าของโกแก่ทั้งหมดทั้งนี้ฮะจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อบ่งบอกความเป็นโกแก่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Every Time Snack ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายและสะดวกสบายบริษัทโรงงานแม่รวยใช้กลยุทธ์ทิศทางขององค์การแบบใดครับกลยุทธ์องค์การแบบใดครับอ้าวตอบ
0: ก็มีช็อปขึ้นมา
1: ปึ๊บ
0: ก็ต้องเติบโต

0: แบบไหนฮะ
1: ก็ต้องแบบแนวตั้ง
0: แนวตั้งยังตั้งไม่พอฮะยังมีหลายแบบนะแนวตั้ง
2: แนวตั้งแบบไหนอีก
1: ไปหาลูกค้าก็ต้องเดินหน้าน
0: ะครับไปเปิดช็อปใกล้มือลูกค้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นแบบเดินหน้า
2: อ
0: ัน
2: นี้ได้3คำถามของผู้ชุดองค์กร
0: เนี่ยครบเลย
1: ค่ะนะฮะแล้วก็ยังสามารถถามลงไปถึงกลยุทธ์ระดับหน้าที่ในส่วนของการตลาดได้นะคะว่าเขาใช้กลยุทธ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะครับก็บางทีเราก็อาจจะเจอรูปแบบคำถามในข้อสอบนะว่าคำตอบข้อใดสมบูรณ์ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีมันก็มีบางข้อที่ถูกแหละแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะครับก็ต้องดูนิดนึงนะครับ
2: แต่จะมีเจ็บจี๊ดมากเลยนะถ้าเกิดไม่ตัดให้ดีข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์องค์กร
0: ได
2: ้เคยเจอไหม
1: เคย
2: ผมชอบออกแบบนั้นนะ
1: ใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าถ้ามันเป็นคีย์เวิร์ดหลักๆแล้วจำไม่เยอะมันก็ควรจะจำไม่ได้เนอะ
1: ใช่
2: เพราะมี 3-4 มีไว้3แบบอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่คนออกก็ต้องจินตนาการเก่งนะคะ
2: จ
1: ินตนาการช้อย
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือความยากลำบากของอาจารย์มสทรู้สึก
0: เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อสุดท้ายครับนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ฟาร์มโชคชัยจำกัดครับเขาดำเนินกิจการนะฮะฟาร์มโคนมขนาดใหญ่นะมีฝูงโคนมกว่า 3,000 ตัวนะเป็นธุรกิจฟาร์มโคนมแบบครบวงจรนะ
2: กินยาตายหมด
0: มีการบริหารจัดการฝูงโคนมอย่างมืออาชีพนะ นอกจากนี้บริษัทฟาร์มโชคชัยยังมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ซึ่งแต่เดิมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของฟาร์มโชคชัยเนี่ยเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อสนับสนุนธุรกิจการเลี้ยงโคนมของฟาร์มเท่านั้นแต่เมื่อกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอาหารที่มากเกินกว่าปริมาณการใช้งานภายในฟาร์มจึงถูกแบ่งเพื่อจำหน่ายให้เพื่อนเกษตรกรในละแวกใกล้เคียงครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนกระทั่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตอาหารสัตว์เพื่อจำหน่ายบริษัทฟาร์มโชคชัยใช้กลยุทธ์ทิศทางองค์การแบบได้1 2 3
1: ก็ต้อง
0: เติบโตอยู่แล้วละ
1: แนวตั้ง
0: แนวตั้งและ
1: คราวนี้มันก็ได้ทั้ง
0: เ
1: ดินหน้าแล้วก็ย้อนหลัง
0: โอ้
1: ต้องได้ทั้งสองอ
0: ย่างครับอาจารย์ขยายความนิดนึงว่ามันย้อนหลังมันแบ็คเวิร์ดยังไงมันเป็นแบ็คเรื่องอะไร
1: แบ็คเวิร์ดก็คือผลิตอาหารสัตว์แล้วไปเลี้ยงสัตว์ของตัวเอง
0: ครับผม
1: กับเดินหน้าผลิตอาหารสัตว์แล้วไปขายให้กับคนอื่นมันก็จะได้ทั้งย้อนหลังแล้วก็เดินหน้า
2: ซึ่งในคำตอบเราจะไม่มี2อันมาคู่กันให้นักศึกษา
0: ไม่จับสน
2: เอ้ยไม่แน่อาจจะมีนะ2อ
1: ันก็ข้อ1ข้อ2ถูก
2: ข้อ2ถูกข้อ2ข้อ3ถูก
1: อะไรอย่างเงี้ยสับขาหลอกอีกเป็นผีน้อยหลอกกันไปมาน
0: ะครับก็ต้องดูให้ดีนิดนึงเพราะว่าเรื่องของกลยุทธ์มันเป็นเรียกว่าอะไรมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่
1: อ
0: นนะครับและโจทย์ที่อาจารย์สรรหามาเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจจะหลอกแต่อยากจะทดสอบดูนักศึกษาเพราะว่าเรื่องของกลยุทธ์มันมีทั้งระดับองค์การระดับธุรกิจระดับหน้าที
1: ่
0: ซึ่งจุดมุ่งหมายของมันเนี่ยมีความต่างระดับองค์การเนี่ยเราต้องการที่จะรู้ว่าเฮ้ยธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางไหนจะขยายตัวไหมเติบโตไห
1: ม
0: หรือเฮ้ยจะอยู่เฉยๆนะครับหรือจะตัดทอนตัวเองลงลดบทบาทตัวเองลงนะครับนะหรือกลยุทธ์ด้านการแข่งขันด้านธุรกิจ
2: ด้านธุรกิจ
0: กลยุทธ์ระดับธุรกิจก็เน้นด้านการแข่งขันเป็นหลักถ้าเป็นกลยุทธ์ระดับหน้าที่ก็จะเป็น
2: ฟังก์ชันในการทำงาน
0: เป็นฟังก์ชันในการทำงานเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเราได้ทบทวนนะฮะรายละเอียดตั้งแต่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่7นะครับสำหรับวันนี้นะครับคณาจารย์ทุกคนก็ยินดีที่จะให้ความรู้กับนักศึกษาทุกท่านนะครับแล้วเราน่าจะพบกันใหม่ในการสอนเสริมทางไกลในครั้งถัดไปครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากร

0: นุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะกึ๋นการตลาดครับในที่นี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องอีบุ๊กกับการตลาดยุคดิจิตอลครับผมยังคงอยู่กับอาจารย์เนชเช่นเคยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษครับสวัสดีครับพี่เนช
1: สวัสดีค่ะวันนี้เรามีแขกพิเศษค่ะอย่างที่น้องการบอกนะคะว่าหัวข้อเรื่องคืออีบุ๊กนะคะแน่นอนเราต้องพูดถึงสื่อดิจิตอลค่ะเพราะนี่คือกระแสกับการตลาดค่ะดังนั้นแขกรับเชิญของเรานะคะคุณรวิวรมหาสิทธิ์ค่ะเป็น CEO ของบริษัท MEP Corporation ค่ะบริษัท MEP ไม่ใช่อะไรเลยค่ะ MEB MEP นะคะเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ mepmarket.com อันดับ1ของ e-book ในประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณรวิวร
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ ค่ะ
2: อีกรอบครับ
1: อยากรู้เลยอะตื่นเต้นอะนะคะในฐานะตัวเองเป็นนักเขียนเหมือนกันนะคะเป็นคนชอบงานเขียนชอบอ่านหนังสือนะคะตื่นเต้นมากอยากรู้จักคุณรวิวรค่ะให้น้องกันมาช่วยสัมภาษณ์ดีกว่าค่ะ
0: จริงๆอะผมว่าทุกคนต้องอยากรู้ว่ากว่าจะมาเป็นคนเจ้าของหรือว่าผลิตอีบุ๊กที่มีคนติดตามแอปพลิเคชันอีบุ๊กที่มีคนติดตามมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เลยก็ว่าได้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมาได้ยังไงครับมีความเป็นมายังไงอะครับ
3: คือผมเนี่ยโดยพื้นฐานผมจบวิศวะนะฮะ
0: ครับผม
3: ซึ่งแต่เป็นวิศวกรที่ชอบหนังสือนะ
1: ค่ะ
3: ซึ่งวิศวกรที่ชอบหนังสือวิศวกรเนี่ยเราเป็นอาชีพที่มีเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เราเจอแต่พอวิศวกรมาเห็นปัญหาในธุรกิจหนังสือเนี่ยเราก็เห็นว่าเออมันมีอะไรหลายอย่างนะที่ถ้าเราเอาเทคโนโลยีเอาเข้ามาใช้กับมันเนี่ยมันจะปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างได้โดยอีบุ๊กเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการแก้ปัญหาในธุรกิจหนังสือเพื่อมาลดช่องว่างระหว่างผู้สร้างสรรค์ผู้อ่านลดช่องว่างหรือว่าลดปัญหาของการที่มีพื้นที่จำกัดของทั้งผู้อ่านที่ในการเก็บหนังสือหรือผู้ขายที่จะใช้ในการแสดงผลดิสเพลย์หนังสือตามร้านเนี่ยอีบุ๊กคือคำตอบนั้น
0: ว้าวแล้วทำไมถึงรู้ว่าเป็นคำตอบนะจริงๆผมก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือนะที่บ้านไม่มีหนังสือเยอะเลยแต่ไปกับตอนน้ำท่วมเลยอะฮะ
3: คือคำถามคือทำไมเราถึงรู้ว่าอีบุ๊กคือคำตอบเพราะเราเคยเจอปัญหานั้นคือพวกผมเคยทำสำนักพิมพ์เล็กๆอันนึงเนี่ยแล้วเราก็ขายตามร้านที่เป็นเชนสโตร์ตามห้างตามอะไรพวกนี้

0: ามสายส่งต่างเรารู้เรายุ่งอยู่ในกระบวนการการทำหนังสือตั้งแต่การที่ทำต้นฉบับการไปติดต่อจัดจำหน่ายหรือว่าการเอาไปขายการรับยอดขายหรือการพาไปทางหนังสือกลับมาจากคลังกรณีที่มันขายไม่ได้นะเราเห็นความลำบากลำเค็ญของคนที่ทำหนังสือ
1: เนี่ยในมสท.เราก็ลำบากเนาะกว่าจะเสร็จมาเล่มหนึ่งค่ะกระบวนการเยอะมาก
0: ใช่แล้วพอเราทำกว่าจะทำเล่มหนึ่งมันก็ยากแล้วแต่ที่ยากกว่าคือทำให้มันขายได้และที่ทำให้ยากกว่าคือทำยังไงให้มันขายแล้วมันไม่กลับมาคืนมาหาเราอ
1: ่ะ
2: ครับ
1: แล้วก็ยากอีกเหมือนกันค่ะจะผลิตยังไงให้มันเท่ากับสิ่งที่คนอยากจะซื้อเราก็ไม่รู้อีกเขาจะซื้อกี่พันเล่ม
0: ยิ่งธุรกิจหนังสือที่เป็นเล่มๆเนี่ยเวลาเราขายวันนี้เนี่ยกว่าเราจะรู้ยอดขายเนี่ยมันก็อีกหลายๆเดือนนะเพราะว่ายอดขายมันต้องส่งมาจากทางร้านหนังสือไปหาสายส่งสายส่งถึงจะกลับมาทางสำนักพิมพ์
2: ครับ
0: เวลากว่าข้อมูลตัวนี้จะกลับมาหาเราต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน
1: ค่ะ
0: เราขายวันนี้แต่การที่เราจะรู้ฟีดแบ็กแรกจากการขายของเราประมาณ 3-4 เดือนแล้วเราทำการตลาดมันได้ยังไงกว่าเราจะรู้ว่าหนังสือมันดีไม่ดีมีข้อบกพร่องอะไรเราต้องรออีก 3-4 เดือนเหรอเราถึงจะรอปรับตัวได้ซึ่งกว่าถึงเวลานั้นเนี่ยบางครั้งมันก็สายเกินไปละ
2: ใช่ครับ
0: นี่มันเป็นสิ่งที่เป็นข้อจำกัดของธุรกิจหนังสือที่เป็นเล่มกระดาษเราเลยมาคิดว่าเอ๊ะถ้าคนขายกับคนซื้อเขาอยู่ใกล้ๆกันขึ้นฟีดแบ็กจากคนขายมาหาคนซื้อได้เร็วยอดขายแนวโน้มการขายได้ไม่ได้มาหาคนขายได้เร็วมันทำให้คนทำหนังสือเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะยุคนี้เรามีโซเชียลมีเดียนะทำให้เราสามารถสื่อสารกันได้ใกล้ขึ้นแต่ในวิธีการขายโซเชียลมีเดียมันเป็นการสื่อสารแบบที่มันฟรีๆนะสื่อสารในการรับฟีดแบ็กรับอะไรพวกนี้แต่มันไม่ใช่การขายเราต้องการช่องทางการขายหรืออีโคซิสเต็มสำหรับการคนขายหนังสือกับคนอ่านหนังสือมาเจอกันส
2: ิ่
0: งนั้นก็คือเม็บ
1: ดังนั้นเม็บก็คือเหมือนทลายในเรื่องของอุปสรรคต่าง
0: ๆ
1: นะคะจากเดิมที่เป็นออฟไลน์และอุปสรรคมันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตก็ยากกว่าจะขึ้นมาถึงเป็นเปเปอร์นะคะแล้วก็ไปดองอยู่ที่ช่องทางการจัดจำหน่ายอีกนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันกว่าจะรู้ฟีดแบ็กเราไม่สามารถรู้ฟีดแบ็กเรียลไทม์ได้แล้วก็สินค้าก็ไปดองอยู่ตรงนั้นนานพอใช้ช่องทางดิจิตอลปุ๊บทลายอุปสรรคทั้งหมดเลย
0: และที่สำคัญคือสิ่งที่ทำให้การทำหนังสือทำให้คนทำสื่อต้องคิดเยอะคือเรื่องการพิมพ์หนังสือเล่มนึงมันใช้เงินนะเงินมันกลายเป็นกระดาษใช่ไหม
2: ใช่
0: แล้วกระดาษก็หวังว่าจะกลับมาเป็นเงินประเด็นคือพอเรามองว่าอย่างนั้นมันเป็นการลงทุนไงแล้วมันทำให้หนังสือหลายๆอันเนี่ยมันถูกคัดเลือกด้วยกลุ่มคนหนังสือมันต้องขายได้เยอะๆใช่ไหมถึงจะถูกพิมพ์ออกมาม ันก็เป็นการบีบการในช่องทางของผู้ผลิตหรือผู้สร้างสรรค์ว่าคุณไม่สามารถสร้างสรรค์หนังสือแนวทางเลือกหรือว่าหนังสือแนวที่มีกลุ่มนักอ่านที่เหนียวแน่นแต่เป็นกลุ่มเล็กๆได้ทุกอย่างก็ต้องไปตามกระแสตามแมสหมดเพราะว่ามันต้องใช้ทุนตรงนี้ต่อพอเป็นอีบุ๊กนี่ไม่ต้องใช้ทุนนะ
1: ค่ะ
0: คือเรียกว่าใช้ทุนในการทำหนังสือใช้ทุนในการความคิดการสร้างสรรค์งานอาร์ตเวิร์
1: ค
0: แต่ในการพิมพ์มันไม่ต้องไงมันหมายความว่าคุณสามารถทดลองทำอะไรใหม่ๆคุณสามารถทำหนังสือแนวที่ถ้าคุณพิมพ์เป็นเล่มคุณต้องพิมพ์ 2,000 เล่มคุณคงขาดทุนแต่พอเป็นอีบุ๊กคุณขายได้สัก200คน200เล่ม
1: โอเคละ
0: คุณก็อาจจะพึงพอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาละเพื่อจะเป็นไอเดียในการต่อยอดไปงานทำเล่มอื่นๆต่อไป
1: ค่ะจำได้คุณรวิบอลเคยพูดให้ฟังประมาณว่าการมีอีบุ๊กทำให้หนังสือที่มีคุณค่ามีโอกาสได้วางแผงอยู่บนตลาดดิจิตอล
0: ใช่ครับ
1: ไม่ถูกมองข้ามแล้วทุกคนนักเขียนไม่จำเป็นต้องคิดถึงแบบว่าฉันจะทำตลาดให้มันเพียงพอที่ฉันจะพิมพ์ได้อีกต่อไปแล้ว
0: คือใช่ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเวลาโอเคแนวคิดการตลาดคือเราจะบอกว่าเราต้องดูว่ามวลชนเนี่ยเขาชอบอะไรสนใจอะไรมันคือจิตวิทยาการขายหามวลชนนะนี่คือการตลาดแต่พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้เวลาเราจะทำอะไรเนี่ยถ้าสิ่งที่มวลชนเขาต้องการมันไม่สอดคล้องกับความชอบหรือความถนัดของเราจะทำยังไงอ่ะก็มีกลายเป็นเราต้องปรับไปหามันแต่พอเป็นการที่เราเข้าถึงมวลชนได้โดยการที่ใช้ทรัพยากรใช้ทุนที่ไม่ต้องสูงเหมือนที่เคยเราสามารถทำเพื่อโฟกัสไปหากลุ่มลูกค้าของเราบนพื้นฐานความถนัดอย่างแท้จริงของเราได
1: ้
0: หรือว่าการที่เราจะทดลองตลาดใหม่ๆเราสามารถทดลองได้โดยที่ไม่เปลืองทรัพยากรและมีความเสี่ยงที่ต่ำนั่นคือสิ่งที่อีบุ๊กมันให้เรานะ
1: มันให้คุณค่ากับเราจริงๆค่ะ
0: ดังนั้นพอมันเป็นอย่างนี้หนังสือที่เป็นแนวที่เป็นอีบุ๊กเนี่ยก็จะมีทางเลือกได้เยอะนะไม่ต้องขายดีคุณก็เขียนได้คุณเป็นหน้าใหม่หน้าเก่าคุณก็เขียนได้มันเลยกลายเป็นพื้นที่เปิดสุดท้ายสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งนี้เวิร์กไม่เวิร์กก็คือผู้บริโภคอย่างแท้จริง แต่ไม่ใช่ช่องทางไม่ใช่ชั้น
1: คนเลือกขึ้นอยู่กับหน้าร้านอีกต่อไป
2: ผมสงสัยพี่เน่คุณวริวรเมฟนี่เปิดตัวมาเมื่อไหร่แล้วพอเปิดปุ๊บปังเลยเหรอครับ
0: ชีวิตจริงมันก็ไม่เหมือนอย่างฝันนะเรามักจะคิดว่าธุรกิจที่มันดีอย่างเมฟตอนนี้ถือว่าดีมากแต่ว่าทุกคนก็มักจะคิดว่าโอ้มันคงจะสำเร็จตั้งแต่วันแรกๆอ่ะนะ
2: ครับผม
0: แต่จะบอกว่าคนเราในฐานะเป็นแมปเนี่ยเราเห็นโอกาสว่าธุรกิจอีบุ๊กมันดีมันมีช่องทางมีโอกาสต่างๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ว่าผู้อื่นก็จะไม่เห็นเหมือนเราดังนั้นจังหวะที่เราเปิดตัวมาเนี่ยก็จะมีผู้เล่นในตลาดจำนวนมากหลายแห่ง
2: ครับผม
0: หลายๆแห่งเนี่ยเปิดตัวมาก็ใหญ่กว่าเรามีทุนรอนมีการสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างมากกว่าเราแต่ว่าสุดท้ายของพวกนี้จะตัดสินกันมันก็เป็นการชีวิตจริงธุรกิจมันคือการวิ่งมาราธอนนะ
2: ครับผม
0: เราวิ่งกันมา 5-6 ปีแล้วธุรกิจของเราโอเคเราก็วิ่งค่อยจากตอนแรกตามหลังค่อยๆเพ่งช้าๆจนแซงคนอื่นแล้วเราก็ยังต้องวิ่งต่อไปดังนั้นจุดที่เป็นถึงตอนนี้ก็เป็นจุดที่น่าพึงพอใจแต่ก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของเราเรายังต้องตั้งใจและลงรายละเอียดทำมันต่อไปเราเปิดตัวมาตอนปี2011เนี่ยเป็นช่วงที่จะบอกว่าธุรกิจหนังสือเล่มกระดาษเนี่ยผมถือว่าเติบโตเกือบถึงขีดสุดเหมือนกันนะ
2: ครับผม
0: ถ้าไปดูหุ้นของธุรกิจพวกร้านหนังสือในปีนั้นจะเป็นปีที่หุ้นแทบจะเป็นนิวไฮกันหมดอ่ะ
2: ครับผม
0: แล้วปีนั้นก็เป็นปีที่เราเปิดตัวปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีมหาอุทกภัยปี2011
1: ใหญ่ที่
0: ซึ่งเป็นปีที่มันก็ผิดหลักการเปิดตัว product ใหม่ๆนะ product ใหม่ๆเราจะเปิดตัวในช่วงเวลาที่คนชื่นมื่นล่าเริง
1: แต่เรา
0: product เรามันเสร็จตอนนั้นไงแล้วเราก็รู้ว่าผู้แข่งคนอื่นเขาลงตลาดไปก่อนหน้านั้นสักประมาณครึ่งปีบ้าง1ปีบ้างถ้าเราไม่ลงตอนนั้นมันจะช้าละน้ำท่วมเราก็ต้องลงตลาดซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงที่จะบอกว่าช่วงเวลาแห่งความลุ้นและยากลำบากแต่ก็อย่างที่ว่าครับมันไม่ใช่มาวัดกันตรงนั้นสุดท้ายเราก็อะไรที่เราทำได้ดีเราก็เจาะครับส่วนอะไรที่เรายังต้องเสริมก็เสริมเข้าไปนะครับก็เรียกว่ายอมรับจุดด้อยแล้วก็อัดที่จุดแข็งของตัวเองให้ได้มากที่สุด
1: คุณระวีวรเล่ามาอย่างนี้ยิ่งอยากรู้เลยค่ะเพราะการตลาดจะบอกว่าคนที่เข้าตลาดแรกจะมีโอกาสสำเร็จมากที่สุดแต่คุณระวีวรเข้าไปในตลาดที่มีคู่แข่งอยู่แล้วเรามีเคล็ดลับทางการตลาดยังไงคะที่ทำให้เมฟมาร์เก็ตกลับมายืนเป็นอันดับหนึ่งได
0: ้คือธุรกิจหนังสือเนี่ยโอเคเราอาจจะไม่ได้เข้าตลาดเป็นคนแรก
1: ค่ะ
0: แต่ต้องบอกว่าคนที่เข้ามาก่อนเราโอเคถ้าเขายึดในการยึดตลาดไปทุกๆส่วนภาคส่วนทุกเซกชันได้เนี่ยมันก็ทำให้ผู้ที่มาหลังเนี่ยค่อนข้างยากแต่จะบอกว่าธุรกิจหนังสือมันค่อนข้างใหญ่และมีหนังสือหลากหลายแนวเราต้องเลือกแนวที่เราคิดว่าเราจะเจาะไปและมีผู้อื่นยังไม่เจาะไป
1: ค่ะโอ้นั่นคือแสวงหาที่ยืนทางการตลาดนี่เอง
0: แล้วว่าเราจะบอกว่าโอเคสำนักพิมพ์ในเมืองไทยเนี่ยมีประมาณ 1,000 แห่ง
2: โอ้เยอะเหมือนกันนะครับ
0: ผมถือว่าน้อยนะ
2: ถ้าเทียบกับต่างประเทศ
0: แต่ว่าผู้สร้างสรรค์ผลงานเนี่ยจริงๆมีผมนะคนนักสำนักพิมพ์มีเป็นหลักพันนักเขียนมีเป็นหลักหมื่นและจะบอกว่ามีหนังสือจำนวนมากที่เขานักเขียนมีต้นฉบับแต่ว่าไม่ได้อยู่บนแผงแล้ว
2: ครับผม
1: หมายถึงมันออกจากแผงแล้วอ
0: าจจะออกไปจากแผงแล้ว
1: หรือว่าไม่ได้รับพิจารณาย
0: ังไม่ได้รับการพิจารณามีทั้งสองแบบ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นช่วงแรกเนี่ยเรานึกดูบริษัทที่โลโปรไฟล์อยู่ดีร้านอีบุ๊กที่ไม่ได้มีแบ็กอัพมาคุณติดต่อสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ก็อาจจะยังรู้สึกไม่มั่นใจไม่แน่ใจแต่ในฐานะที่เราเป็นคนทำหนังสือการที่เราได้มีโอกาสไปติดต่อกับนักเขียนซึ่งเป็นนักเขียนอิสระและนักเขียนอิสระนี่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีฝีมือเขาเป็นนักเขียนที่เก่งแต่ว่าเขาอาจจะมีต้นฉบับที่อยู่กับตัวที่ว่าไม่ติดลิขสิทธิ์กับที่ไหนซึ่งการที่เราคุยกับเขาเนี่ยเราคุยที่ระดับที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น
2: ครับผม
0: และทำให้เวลาคุยเนี่ยเขาเข้าใจไงว่าเรารู้ว่าเราเนี่ยทำอะไรอยู่ดังนั้นเวลาเราคุยกันมันเข้าใจง่ายดังนั้นตอนเริ่มแรกเนี่ยเราจะคุยกับทางส่วนที่เป็นนักเขียนอิสระซะเยอะเราเข้าใจเขาแล้วเข้าใจเราไว้วางใจกันได้ง่ายกว่าเพราะเรารู้เส้นทางความลำบากของเขา
1: แสดงว่าคุณระวีวรจับมองตลาดว่ามันมีนักเขียนที่อิสระที่ยังว่างอยู่แล้วเอาตลาดนี้เป็นตลาดแรกที่เราเข้าไปค่ะ
0: ซึ่งจะบอกว่านักเขียนอิสระเนี่ยนักเขียนคนหนึ่งโอเคอาจจะมีผลงาน1เล่ม2เล่มเนี่ยผลงาน1ถึง2เล่มเนี่ยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาไง
1: ครับ
2: ผม
0: ดังนั้นเวลาเราได้ร่วมงานกับเขาเวลาเขาเชียร์เนี่ยว่าโอเคเขาขายอีบุ๊กกับเมฟแล้วนะเขาเชียร์เต็มที่
1: เขาจะทุ่มพลังไปเลยว่า
0: เขาจะท
1: ุ่มเข้าใจจะอารมณ์นั้นได้อย
0: ู่แต่ว่าใช่ไหมสมมติของคุยกับ
1: ตอนออกหนังสือเล่มแรกอะ
0: เนี่ยเขียนเองเนี่ยฉันเชียร์ได้ฉันเชียร์หมดเออแต่ว่าเนี่ยดังนั้นเวลาตรงเนี้ยเวลาการตลาดค่าการตลาดมันจะไม่แพงใช่เพราะว่าเจ้าของผลงานเนี่ยเขามันคือทุกอย่างของเขา
1: ลุกขึ้นมาเชียร์ด้วย
0: ค่ะดังนั้นเราก็เชียร์เขาได้ง่ายแล้วเขาก็เชียร์ตัวเองได้ง่ายมันไม่เหมือนว่าสมมติถ้าคุณเป็นสำนักพิมพ์ที่มีหนังสือประมาณสัก500เล่ม 1,000 เล่มโอเคเป็นสำนักพิมพ์ใหญ
2: ่ครับผม
1: ค่ะ
0: คุณจะเชียร์มันเชียร์ไม่ถูกใช่ไหมมันเชียร์ยากดังนั้นเนี่ยตอนแรกเราเจาะถึงรากหญ้า
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็ค่อยๆคุยนักเขียนทีละคนทีละคนไปเรื่อยๆเราใช้เวลาเป็นปีๆนะกว่าเราจะเริ่มชื่อของเราเนี่ยจะเริ่มปรากฏอยู่ในทำเนียบวงการบ้างแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะบอกนักเขียนเหล่านี้ก็ไม่ใช่นักเขียนโนเนียมหลายท่านก็เป็นนักเขียนของสำนักพิมพ์นั่นแหละ
1: พอถึงจุดหนึ่ง
0: ชื่อเราก็จะเริ่มกระจายไป
1: เห็นคุณระวิวรเล่าเรื่องบริการด้วยค่ะคุณระวิวรแบบมีการบริการถึงแม้ว่าจะเป็นออนไลน์ channel แต่เรามีบริการเซอร์วิสที่ทำให้เมพมาร์เก็ตก้าวเข้ามาอยู่อันดับหนึ่ง
0: คือจะบอกว่าในจุดเริ่มต้นของอีบุ๊กเนี่ยอีบุ๊กมันเป็นของแปลกนะยิ่งเราไปเปิดตัวอีบุ๊กตอนยุคที่คนเขาอ่านแต่หนังสือเล่มอ่
1: ะ
0: ถ้าทำไมเขาต้องมาอ่านอีบุ๊กมันคือของแปลกสำหรับเขาด
1: ัง
0: นั้นการที่คนจะจ่ายเงินให้ของที่เขาไม่คุ้นเคยเนี่ยเพราะอะไรเราต้องทำให้เขารู้สึกคุ้นเคยกับมันรู้สึกสบายใจที่จะจ่ายเงินให้มัน
2: ครับผม
0: หนังสือเล่มคุณซื้อมาคุณอ่านไม่อ่านมันวางบนโต๊ะคุณอีบุ๊กเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ในมือถือมันอยู่ในแท็บเล็ตถ้ามือถือคุณสูญหายแท็บเล็ตคุณสูญหายหนังสือคุณหายไห
2: ม
0: คุณต้องให้ความมั่นใจผู้อ่านตรงนี้นะว่าอีบุ๊กคือสมบัติของคุณมันมีคุณค่าเทียบเท่าหนังสือนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเสริมด้วยบริการบริการที่ดีทำให้เขามั่นใจที่จะจ่ายให้เรามั่นใจที่จะเลือกร้านแมปเป็นร้านอีบุ๊กของเขามีร้านมากมายทำไมเขาต้องเลือกเราเขาต้องมั่นใจเรามากที่สุดดังนั้นบริการที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
2: ผมเห็นผมคุยเรื่องท็อปิกเรื่องนี้พี่เนจะอินมาก
1: อินค่ะ
2: กับการเป็นนักเขียนอิสระแล้วมีชื่อเสียงด้วยคราวนี้ผมอยากรู้ว่าแล้วหนังสือประเภทไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเมพทุกวันนี้ครับ
0: ครับต้องบอกว่าด้วยธรรมชาติของผู้ใช้ในยูสเซอร์นักอ่านในยุคดิจิทัลเนี่ยเราอ่านผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอุปกรณ์พวกนี้มันคืออุปกรณ์ให้ความบันเทิงนะเรามักจะบันเทิงกับมันเราฟังเพลงกับมันเราดูหนังกับมันเราอ่านหนังสือกับมันเราเล่นเกมกับมันทุกสิ่งที่ทำให้เราติดงานมันคือความบันเทิง
2: ครับผม
0: ดังนั้นอีบุ๊กที่จะได้รับความนิยมในอุปกรณ์เหล่านี้ก็คืออีบุ๊กที่ให้ความบันเทิงเขา
2: ครับผม
0: ซึ่งปัจจุบันอีบุ๊กที่ทำยอดขายได้ดีในหมวดของเมพเนี่ยก็จะเป็นแนววรรณกรรมนวนิยายหรือว่าสาระบันเทิง
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่ามันคือความบันเทิงที่พกพาติดตัวคุณได้ไปตลอด
1: แล้วอนาคตล่ะคะมองว่าเป็นยังไงคะตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคกับสื่อดิจิตอลแบบอีบุ๊กมันจะโตหรือมันจะแป๊กหรือมันจะแทนที่กระดาษเลยไหมคะ
0: ผมมองว่าอย่างนี้นะครับให้เห็นภาพรวมๆในธุรกิจอีบุ๊กก่อนคือสำหรับในที่อเมริกาที่ธุรกิจอีบุ๊กเนี่ยผมว่าเริ่มจะอิ่มตัวแล้วเนี่ยสัดส่วนการขายอีบุ๊กเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 20-30% ของหนังสือเล่มมันไม่ได้เป็น 100% ดังนั้นผมกล้าบอกได้เลยว่าการมีอยู่ของอีบุ๊กเนี่ยไม่ได้ทำให้หนังสือเล่มตายแต่กลับกันคือมันจะเป็นตัวค้ำทำให้หนังสือเล่มเนี่ยมันอยู่ต่อด้วยซ้ำเพราะระหว่างที่เนื้อหาสาระความบันเทิงมันติดกับอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์มือถือของเราเนี่ยแต่หนังสือถ้ามันยังอยู่เป็นกระดาษเนี่ยมันไม่ติดไปไง
2: ครับผม
0: คุณทุกวันนี้คุณไปไหนมาไหนคุณมีโทรศัพท์คุณอยู่ได้ทุกวันนี้ไม่พกกระเป๋าสตางค์คุณอยู่ได้แต่ว่าไม่มีมือถือคุณอยู่ไม่ได้
1: ไม่ได้แล้วค่ะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ย
0: การที่เราจะพาหนังสือติดไปกับเขาเนี่ยก็คือติดไปในรูปแบบอีบุ๊กเนี่ยแหละ
2: ครับผม
0: ดังนั้นเนี่ยจะบอกว่านั่นคือเทรนด์ของที่ผมบอกว่าหนังสือเล่มเนี่ยมันจะไม่หายไปหรอกแล้วมันจะอยู่คู่ๆกับอีบุ๊กโดยในตลาดของเมืองไทยเนี่ยตอนนี้สัดส่วนตลาดของเมืองไทยเนี่ยอีบุ๊กจะอยู่ประมาณสักผมเชื่อว่าประมาณ 5-10% ของหนังสือเล่มกระดาษซึ่งจะหมายความว่าก็ยังมีพื้นที่ให้มันเติบโตได้ดีและมัน 5-10% มันก็ไม่เท่ากับ100ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: และที่สำคัญพอมันมีการมีอยู่อีบุ๊กเนี่ยมันกลับเพิ่มโอกาสในการขายใหม่ๆอันอาจจะทำให้ตลาดมาโตอีกด้านนึงเช่นสมมติหนังสือที่เป็นหนังสือไม่ใช่แนวกระแสหลักก็จะมีที่ยืนของมันหนังสือในแนวที่หลุดเรียกว่า out of stock ไปแล้วหลุดออกจากแผงไปแล้วก็จะสามารถกลับมาฟื้นคืนชีพในอีบุ๊กเราสามารถเข้าถึงนักอ่านที่ปกติเขาไม่สามารถเข้าถึงหนังสือธรรมดาได้เช่นนักอ่านที่อยู่ต่างประเทศนักอ่านที่อ่านภาษาไทยคนไทยก็อ่านก็อยู่ทั่วโลกนะหร
2: ือ
0: ว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเช่นประเทศลาวเขาก็อ่านภาษาไทยอ่ะเขาอ่านดูละครไทยอ่านนิยายไทย ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อีบุ๊กไปขยายตลาดส่วนนี้ให
1: ้ดังนั้นมองว่าตลาดยังไปได้อีกแต่ขณะเดียวกันมันไม่ได้ทดแทนกันระหว่างอีบุ๊ก

0: Facebook หรือ Paperbook นะคะ
1: ผมคิดว่ามันไม่เสริมกันมันเป็นทางเลือก e-book คือทางเลือกของนักอ่าน
0: ค่ะ
1: และมันไม่จำเป็นว่าคนที่เลือกอย่างหนึ่งและคนต้องทิ้งอีกอย่างหนึ่งนักอ่านสามารถเลือกได้ทั้งสองแบบและหลายท่านก็สามารถซื้อหนังสือเล่มไว้เพราะว่าหนังสือเล่มมันก็ให้คุณค่าทางจิตใจมันดูมันจะให้คุณค่าทางจิตใจสะสมได้แล้วก็สัมผัสของการจับหนังสือกระดาษมันก็ยังรู้สึกดีนะมีเสน่ห์ของมันแต่อีบุ๊กมันก็ให้ความสะดวกไป
2: ครับผม
1: บางครั้งคุณอาจจะอ่านกระดาษไปแต่คุณจะขึ้นเครื่องบินหนังสือคุณสนุกมากเลยมี5เล่ม10เล่มคุณอ่านการ์ตูน
2: ครับผม
1: 20เล่มจบคุณอ่านเล่ม1สนุกมากคุณอยากจะขึ้นเครื่องบินคุณไม่สามารถอ่าน20เล่มนี้ติดไปได้หรอกมันเต็มกระเป๋า
2: ใช่ฮะ
1: เสียน้ำหนักโหลด
2: ใช่
1: คุณก็เอาขึ้นไปใส่ในแท็บเล็ตอ่านอีบุ๊กแล้วคุณไปอ่านต่อบนเครื่องบินสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เป็นทางเลือกที่จะเสริมกัน
0: ค่ะผมฟังดูคุณรวิบอลเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากเลยนะคะในการทำธุรกิจนะคะมีเคล็ดลับอะไรไหมคะคือสำหรับคนฟังที่อยากจะทำธุรกิจการตลาดสมัยใหม่ซึ่งแบบแม้แค่การมาทำอีบุ๊กนะคะต้องบอกเลย 1. มีคนประมาทว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อย 2. ตอนที่มาทำเนี่ยก็ยังมีสำนักพิมพ์แบบพิมพ์หนังสืออยู่นะคะซึ่งเขาอาจจะบอกว่าแบบเอ้ยแบบคนไทยไม่อ่านหรอกอีบุ๊กไม่ใช่อเมริกาแต่คุณรวิวรฝ่าฟันจนมาได้ถึงจุดนี้นะคะมีเคล็ดลับอะไรที่แบบจะให้เป็นกำลังใจกับคนที่ฟังรายการอยู่ไหมคะว่าอยากจะทำการตลาด
1: เคล็ดลับมันคงไม่มีอยู่จริงนักนะเพราะต่อให้จะบอกว่าบางอย่างมันก็อยู่ที่จังหวะเวลาแล้วก็อยู่ที่ดวงอยู่บ้างถึงแม้บางคนจะทำเหมือนผ
0: ม
1: มารีรันสิ่งที่ผมเคยทำมันก็อาจจะไม่ได้สำเร็จเหมือนผมแต่สิ่งที่เรียกว่าเป็นแง่คิดก็คือก่อนจะทำก็เราต้องรู้จริงในสิ่งนั้นหน่อยแล้วกัน
2: ครับ
1: รู้จริงแล้วก็ทำจริงจังบ้าคลั่งกับมัน
0: นะฮะบ้าคลั่งเลยเหรอคะ
1: ถึงแม้ว่ามันคือการที่เราจริงจังบ้าคลั่งลงรายละเอียดไปกับมันอ่ะ
2: ครับ
1: มันคือการลดความน่าจะล้มเหลวลงไปมันไม่ได้อาจจะไม่ได้ลดให้เหลือศูนย์แต่ว่ามันก็จะมีโอกาสล้มเหลวน้อยลงมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นและยิ่งคุณการที่คุณแข่งกับคู่แข่งที่เข้มแข็งกว่าคุณเนี่ยถ้าคนสองคนคุณแข่งกันแล้วคนสองคนทำเหมือนกันสุดท้ายมันก็วัดดวงถูกไหมฮะ
2: ครับผม
1: ยิ่งถ้าคุณแข่งกับคนที่เขาเริ่มก่อนคุณคนที่เขามีฐานลูกค้ามามากกว่าคุณตั้งแต่ตอนแรกคุณจะชนะเขาเพราะอะไรเพราะคุณทำสิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ทำอยู
0: ่
1: ทำสิ่งที่แตกต่างทำสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของเขาทำสิ่งที่คู่แข่งของคุณมองข้ามก็หาอันนั้นให้เจอเจาะเข้าไปซึ่งนั่นจะเพิ่มโอกาสสำเร็จของคุณซึ่งมันก็ไม่ได้การันตีแต่นั่นคือสิ่งที่ต้องทำเพราะถ้าคุณไม่ทำคุณจะเละและแพ้แน่ๆ
0: ดังนั้นเหมือนต้องทำด้วยความแบบมีใจรักด้วยแล้วก็ทำไม่หยุดแล้วก็ทำให้ต่างด้วยน้องค้าน้องกันเน
2: า
0: ะ
2: หนังสือวิจัยการตลาดพี่เนนี่ต้องตลกแล้วนะต่อไป
0: ต้องตลกเพื่อจะไปลงสื่อแล้วค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ไหม
0: นะคะได้ไอเดียเยอะมากๆเลยค่ะเนาะแบบสิ่งหนึ่งที่แบบชอบมากเลยคือคุณรวิวรเปิดโอกาสนะคะทางธุรกิจให้กับผู้ผลิตด้วยผู้เขียนด้วยแล้วไม่เพียงพอนะคะผู้บริโภคอย่างเรานะคะอย่างตอนนี้เราก็มีทางเลือกที่จะมีหนังสือที่หลากหลายมากขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ด้วยมีโปรเจกต์อย่างอื่นไหมคะที่แบบเราทำอยู่ตอนนี้ด้วยนอกเหนือจากเรื่องของ webmarket.com ค่ะ
1: คือ webmarket เนี่ยณจุดเริ่มแรกเนี่ยคนยังให้น้ำหนักของ e-book เนี่ยไม่เท่ากับหนังสือเล่ม
2: ครับผม
1: แต่พอผ่านมา 5-6 ปีเนี่ยคนเริ่มให้น้ำหนักมันใกล้ๆกันละ
0: ค่ะ
1: เหมือนว่าอีบุ๊กก็คือหนังสือเล่มที่ให้คุณค่าใกล้ๆกันแต่เป็นแค่เป็นอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเราก็ยังมีขยายไปทำเป็นคอมมูนิตี้สำหรับนักเขียนคืออีบุ๊กเนี่ยมันคือหนังสือที่เขียนจบแล้วแล้วก็เอามารวมเล่มขายเป็นอีบุ๊กแต่จะบอกว่าขั้นตอนการผลิตต้นฉบับเนี่ยจะดีไหมถ้าคนเขียนสามารถนำเสนอผลงานสู่นักอ่านสู่ผู้บริโภคได้ตั้งแต่ตอนที่ยังเขียนไม่จบหรือว่าขณะที่คุณยังเขียนไม่จบคุณก็สามารถเขียนไปขายไปได้เราเลยสร้างคอมมูนิตี้สำหรับนักเขียนที่ในบนระบบแอปพลิเคชันที่เรียกว่า readalright.com
2: ครับผม
1: ซึ่ง readalright.com เนี่ยเป็นคอมมูนิตี้นักเขียนซึ่งนักเขียนสามารถเอาผลงานมาลงได้ในแนวคิดแบบเดียวกับแมปคือลงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและก็สามารถลงขายเป็นรายตอนได้ขายไปอ่านไปขายไปนะครับน
0: ัก
1: อ่านก็อ่านไปมีฟีดแบคไปหานักเขียนนักเขียนก็ปรับปรุงแล้วก็ทำมีกำลังใจเอามาขายต่อแล้วพอเขียนจบก็สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเอาไปพิมพ์เป็นเล่มหรือว่าจะรวมเล่มมาขายเป็นอีบุ๊ก
0: เยี่ยมเลยค่ะนี่เชื่อว่าพลังอันนี้น่าจะเกิดจากความรักนะคะในธุรกิจของคุณรวิวรเองนะคะให้ไอเดียเรามากๆเลยค่ะกับสื่อดิจิตอลสมัยใหม่การตลาดสมัยใหม่เนาะน้องกันเนาะ
2: ใช่จริงๆแล้วอย่างผมเองเนี่ยก็ชอบอ่านบันเทิงนะแต่ด้วยความที่บางทีเราอยู่ใน ด้านการศึกษาตำราก็ต้องอ่านใช่ไหมครับอย่างบางทีผมก็อยากเห็นแบบเคสสตัดดี้อย่างหนังสืออย่างของพี่เนยเองเรื่องการตลาดเนี่ยก็จะเข้าไปอ่านใช่ไหมฮะแต่บางทีเราไม่สามารถเราก็อยากดูก่อนว่าบทแรกเป็นยังไงบทที่2จะโยนต่อบทที่3ยังไงเพราะว่าเทรนในยุคปัจจุบันเราบางทีไม่ได้อยากอ่านทีเดียวแบบเยอะๆใช่ไหมฮะคนจะชอบแบบรีวิวก่อนใช่ไหมฮะพอแล้วเราก็ถึงจะตัดสินใจซื้อเป็นเรื่องเป็นราวได้คราวนี้ผมอยากให้คุณรวิบอลฝากอะไรกับท่านผู้ชมในนาทีสุดท้ายก่อนรายการเราจะจบแล้ว
0: แฟนคลับเยอะเลยนะคะขอฝากนิดนึงค่ะอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดสมัยใหม่เรื่องของดิจิตอลสื่อดิจิตอลที่อยู่ในโลกปัจจุบันตอนนี้ค่ะ
1: คือทุกวันนี้เนี่ยจะบอกเราปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าสื่อดิจิตอลโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าการใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วนะ
2: ใช่ครับ
1: ทุกวันนี้เรามีอะไรให้เราเลือกสรรจำนวนมากเราเลือกที่จะเล่นเกมได้เราเลือกที่จะฟังเพลงได้เราเลือกที่จะดูหนังได้และเราเลือกที่จะอ่านได้การอ่านเนี่ยมันให้อะไรเรามากกว่าที่คิดนะการอ่านไม่ว่าจะอ่านแนวไหนอ่านแนวการศึกษาแนวการตลาดหรือว่าจะเป็นวรรณกรรมนวนิยายเนี่ยผมเชื่อว่าการอ่านมันเป็นการฝึกเราเองที่ทำให้เราทุกครั้งที่เราอ่านหนังสือจบหนึ่งเล่มเนี่ยมันเหมือนเราทำอะไรสำเร็จเล็กๆหนึ่งอย่างนะ
2: ครับผม
1: การอ่านเนี่ยมันไม่เหมือนหนังไม่เหมือนเพลงเพลงเราอยู่เฉยๆเราไม่ต้องคิดอะไรเราหูว่างๆมันก็เข้ามาในหัวเราเข้ามาในดวงตาเราแต่การอ่านเนี่ยมันเป็นการที่เราเลือกที่จะดำดิ่งไปกับมันเลือกที่จะค่อยๆพลิกมันค่อยๆตีความมันหนังสือเล่มเดียวกันคนอ่าน2คนบางครั้งก็ได้อะไรไม่เท่ากันดังนั้นมันยังเป็นสื่อที่มีเสน่ห์เป็นสื่อที่เราควรจะติดตามมันและปฏิเสธมันไม่ได้ซึ่งสิ่งที่เมฟทำเนี่ยเราพยายามนำเสนอสิ่งนี้มาให้มันมาอยู่ในชีวิตประจำวันของนักอ่านเป็นเรื่องปกติในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายจับต้องง่ายในราคาที่เหมาะสมและสิ่งนี้ทั้งหมดก็คือเมฟคุณครับ
2: ว้าวประทับใจมาก
0: ค่ะนะคะคนไทยอย่าทิ้งการอ่านนะคะ
2: จริงๆผมได้ข้อคิดที่ดีมากเลยครับต้องขอขอบคุณคุณรวิมลมหาสิทธิ์มากครับที่มาให้ความรู้และประสบการณ์ดีๆกับเราครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ครับ
2: สำหรับข้อคิดในการตลาดเจาะกลุ่มการตลาดในครั้งนี้นั้นผมจะรู้อย่างผมได้รู้อย่างหนึ่งพี่เนว่าคุณรวีนอกจากการอ่านหนังสือที่ดีแล้วครับคุณรวีวังเขาให้ข้อคิดว่าเราต้องอ่านความเป็นไปของโลกให้ออกด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการเจาะกึ่งการตลาดลากันไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
12: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเขตอำนาจศาลนะครับในส่วนของเขตอำนาจศาลเนี่ยก็มีหลากหลายประเด็นที่นักศึกษาควรจะต้องศึกษานะครับตัวอย่างเช่นหลักทั่วไปเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลการเสนอคำฟ้องการเสนอคำร้องขอรวมถึงคำฟ้องหรือคำร้องขอที่อยู่ในเขตศาลหลายศาลนะครับแล้วก็การเสนอคำฟ้องคำร้องขอแล้วก็คำร้องที่เกี่ยวเนื่องกับคดีเดิมด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับในคลิปนี้นะก็จะขอเน้นในส่วนของการเสนอคำฟ้องแล้วก็การเสนอคำร้องขอครับในส่วนแรกนะครับเราจะมาพูดถึงการเสนอคำฟ้องก่อนนะครับในการเสนอคำฟ้องเนี่ยหากนักศึกษานะครับได้ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับนักศึกษาจะพบว่าในการเสนอคำฟ้องเนี่ยมันมีเรื่องราวที่เราควรจะต้องรู้นะครับเช่นคำฟ้องที่เราเสนอต่อศาลเนี่ยเป็นหนี้เหนือบุคคลหรือไม่การกำหนดเขตศาลแพ่งแล้วก็ภูมิลำเนาพิเศษเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนอกจากนั้นคำฟ้องที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างไรนะครับคำฟ้องซึ่งจำเลยไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรและมูลคดีมิได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรจะฟ้องได้ที่ไหนนะครับในส่วนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับเริ่มจากเวลานักศึกษาจะดูซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้มีความสำคัญมากๆเลยนะครับดูก่อนว่าคำฟ้องที่เราจะฟ้องเนี่ยนะครับหรือว่าที่โจทย์ออกมาเนี่ยแยกออกก่อนว่าเป็นคำฟ้องที่เป็นหนี้เหนือบุคคลหรือคำฟ้องที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่1 นะครับเป็นคำฟ้องที่เกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลสำหรับคำฟ้องที่เกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลเนี่ยตามมาตรา4นะครับอนุ1ก็บัญญัติไว้ครับบอกว่าเว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่นคำฟ้องเนี่ยให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่จากบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยทำให้เห็นว่าถ้าเป็นคำฟ้องที่เกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลเนี่ยเวลายื่นเสนอต่อศาลนะครับกฎหมายก็กำหนดไว้2 ส่วนนะครับคือภูมิลำเนาของจำเลยกับศาลที่มูลคดีเกิดดังนั้นครับนักศึกษาจะต้องรู้ว่าไอ้คำว่าภูมิลำเนาเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรมีกรณีอะไรบ้างแล้วก็คำว่ามูลคดีเกิดเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะครับเริ่มต้นก่อนคำว่าภูมิลำเนา

เอาถ้าเราดูภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดานะครับตรงนี้นักศึกษาก็ต้องย้อนเอาความรู้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้นะครับซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกว่าภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาเนี่ยได้แก่ถิ่นที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา37ดังนั้นนะครับถิ่นที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญเนี่ยก็คือภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดานั่นเองเวลาที่จะยื่นฟ้องก็ยื่นฟ้องต่อภูมิลำเนาของบุคคลนั้นๆอย่างไรก็ตามมันก็มีกรณีที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยตัวอย่างเช่นบุคคลคนนั้นเนี่ยเป็นเซลส์นะครับแล้วก็ต้องเดินทางไปแต่ละจังหวัดเนี่ยตลอดเวลาเดือนนี้อยู่ที่พังงาเดือนต่อไปย้ายไปอยู่สมุยเดือนต่อไปไปอยู่ขอนแก่นเดือนต่อไปมาอยู่อุดรแบบนี้เนี่ยภูมิลำเนาที่เป็นแหล่งที่อยู่อันเป็นสำคัญของเขาคือที่ไหนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา38ก็บัญญัติว่าถ้าบุคคลธรรมดานะครับมีถิ่นที่อยู่หลายแห่งซึ่งอยู่สับเปลี่ยนกันไปหรือมีแหล่งที่ทำงานการเนี่ยเป็นปกติหลายแห่งให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนาของบุคคลนั้นนั่นก็คือบทบัญญัติของกฎหมายนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับที่เป็นที่ทำงานหรือว่าในกรณีที่มีการสับเปลี่ยนกันหลายแห่งนะครับก็ให้ถือเอาภูมิลำเนานั้นเนี่ยเป็นภูมิลำเนาของบุคคลนั้นในกรณีภูมิลำเนาของสามีภรรยานะครับอยู่ตามมาตรา43ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะโดยหลักก็ถือเอาสถานที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาเป็นหลักแต่ก็มีข้อยกเว้นเว้นแต่สามีหรือภรรยาเนี่ยแสดงเจตนาว่ามีภูมิลำเนาที่อยู่แยกต่างหากจากกันก็ยึดถือตามเจตนาที่สามีหรือภรรยานั้นแสดงออกนอกจากนั้นนะครับภูมิลำเนาของผู้ยาวในกรณีที่ผู้ยาวอาจจะไปทำละเมิดก็ได้เป็นคดีแพ่งเหมือนกันฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนภูมิลำเนาของผู้ยาวก็ยึดตามภูมิลำเนาของผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับในกรณีถ้าเป็นคนไร้ความสามารถภูมิลำเนาของคนไร้ความสามารถก็คือภูมิลำเนาของผู้อนุบาลนั่นเองและส่วนสุดท้ายนะครับภูมิลำเนาของผู้ถูกจำคุกนะครับบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา47นะครับก็ถือว่าเรือนจำที่ถูกจำคุกอยู่นั่นแหละเป็นภูมิลำเนาของผู้ถูกจำคุกคำฟ้องเกี่ยวกับหนี้เหนือบุคคลนะครับตัวอย่างเช่นนะครับใน A เนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดสมุทรปราการได้ทำสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์กับนาย B ซึ่งนาย B เนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเลยโดยทั้งคู่ได้ทำสัญญาซื้อขายกันที่จังหวัดมุกดาหารในกรณีนี้นะครับหากนาย B ผิดสัญญาถามว่า A จะฟ้องนาย B ได้ที่ศาลจังหวัดใดกรณีนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปดูครับว่าเอ๊ะกรณีนี้ใครเป็นโจทย์ถ้า B ผิดสัญญาและ A จะฟ้องเพราะฉะนั้น A เป็นโจทย์B ก็ต้องเป็นจำเลยกฎหมายครับบอกว่าถ้าเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลนะเวลาจะฟ้องเลือกได้2ศาลครับศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาก็ต้องบอกว่าในกรณีนี้ภูมิลำเนาของจำเลยหรือใน B เนี่ยอยู่ที่จังหวัดเลยส่วนสัญญาที่ทำขึ้นสัญญาซื้อขายเนี่ยอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารก็คือมูลคดีเกิดนั่นเองดังนั้นครับถ้านาย A จะฟ้องนะครับนาย A ก็เลือกฟ้องได้2ศาลคือศาลจังหวัดเลยกับศาลจังหวัดมุกดาหารนั่นเองนะครับโจทย์ต่อมานาย A เนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ปราจีนถูกทำละเมิดนะครับที่ลพบุรีอาจจะรถชนมีการชกต่อยหรืออะไรก็ไม่รู้แหละโดยนายจรชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นคนต่างประเทศซึ่งไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับในกรณีดังกล่าวเนี่ยสามารถฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดใดเช่นเดียวกันครับนักศึกษาก็ต้องย้อนดูว่าจริงๆกรณีละเมิดเนี่ยเป็นหนี้เหนือบุคคลถ้าจะฟ้องนะครับฟ้องได้ที่ไหนภูมิลำเนาของจำเลยหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในกรณีนี้นาย A เป็นโจทย์อยู่จังหวัดปราจีนบุรีแต่ไม่สามารถฟ้องภูมิลำเนาของโจทย์ได้ถูกทำละเมิดแปลว่ามูลคดีเกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีส่วนนายจรไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยนะครับในกรณีนี้ถ้านาย A ซึ่งเป็นโจทย์จะฟ้องก็เลือกได้ศาลเดียวเท่านั้นคือศาลจังหวัดลพบุรีนะครับไม่สามารถเลือกศาลอื่นได้นะครับต่อมาครับคำว่ามูลคดีเกิดมีความหมายว่าอย่างไรก็ต้องบอกว่าคำว่ามูลคดีเกิดเนี่ยไม่มีบทนิยามไว้ในกฎหมายนะครับแต่ว่าก็มีแนวคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยได้อธิบายไว้ว่ามูลคดีเกิดคือต้นเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิ

อันจะทำให้โจทก์เกิดอำนาจฟ้องตามสิทธินั้นตัวอย่างเช่นคำพิพากษาฎีกาในปี58นะครับท่านผู้พิพากษาท่านก็ได้อธิบายชี้แจงว่าคำว่ามูลคดีเกิดขึ้นคือเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธินะครับอันจะทำให้โจทก์มีอำนาจฟ้องในกรณีนี้นะครับเราก็ถ้าอ่านคำพิพากษานะครับขอไปแบบเร็วๆนิดนึงละกันเขาบอกว่าสัญญาเนี่ยทำขึ้นนะครับสัญญาเช่าระหว่างโจทก์จำเลยทำขึ้นที่โรงแรมเมดิสันซึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครดังนั้นเนี่ยเหตุแห่งการโต้แย้งสิทธิ์จึงอยู่ในเขตอำนาจของศาลแพ่งนะครับโจทก์จึงมีอำนาจเสนอคำฟ้องต่อศาลแพ่งได้เพราะถือว่าเป็นศาลที่มูลคดีเกิดในส่วนของสัญญาประกันชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นคดีอีกคดีนึงที่เกิดขึ้นนะครับในนักศึกษาลองนึกภาพถ้าเราอยู่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งที่ไม่ใช่กรุงเทพละกันทำสัญญาประกันชีวิตกับตัวแทนหรือว่าผู้แทนของบริษัทประกันชีวิตเนี่ยสมมติเราอยู่ที่จังหวัดเลยละกันทำสัญญากันเรียบร้อยแล้วแต่โดยหลักการเนี่ยเขาก็ต้องส่งตัวคำขอประกันชีวิตเนี่ยไปที่สำนักงานใหญ่เพื่อให้สำนักงานใหญ่เนี่ย approve ก่อนว่าใช้ได้นะกรณีแบบนี้จะถือว่าสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนหรือว่ามูลคดีเกิดขึ้นที่ไหนนะครับก็บอกว่าสัญญาประกันชีวิตนะครับสถานที่ที่ผู้ขอเอาประกันเนี่ยทำคำขอเพื่อเอาประกันชีวิตกับตัวแทนของบริษัทประกันภัยนะครับถือเป็นสถานที่เริ่มต้นทำสัญญาประกันชีวิตถือว่ามูลคดีเกิดอีกแห่งหนึ่งด้วยหมายความว่าเกิดได้สองแห่งเลยทั้งสำนักงานใหญ่แล้วก็สถานที่ทำตัวอย่างเช่นครับฎีกาปี49เขาบอกว่าจอจานเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับติดต่อผ่านวอแหวนนะครับในหน้าประกันชีวิตนะครับก็มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดตราดเหมือนกันโดยวอแหวนเนี่ยได้กรอกข้อความลงในคำขอนะครับลงลายให้จอจานแล้วก็ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ขอเอาประกันภัยส่งเอกสารไปที่สำนักงานที่อยู่กรุงเทพเพื่อพิจารณาคำขอเอาประกันชีวิตและออกกรมธรรม์ให้ดังนี้ที่สำคัญเลยนะครับการเริ่มต้นทำสัญญาประกันชีวิตจึงเกิดขึ้นที่จังหวัดตราดถือได้ว่ามูลคดีเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดตราดอีกแห่งหนึ่งด้วยนะครับจากนั้นในคดีนี้นะครับโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องต่อศาลจังหวัดตราดได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4อนุ1นั่นเองสำหรับกรณีการเช่าซื้อนะครับโดยหลักเนี่ยนักศึกษาอาจจะทราบอยู่แล้วนะว่าการทำสัญญาเช่าซื้อต้องมีการลงลายมือชื่อทำเป็นหนังสือแล้วก็ลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้ง2ฝ่ายนะครับแต่อย่างไรก็ดีมีกรณีขึ้นครับว่าคนแรกเนี่ยลงลายมือชื่อที่จังหวัดหนึ่งคนที่สองคู่สัญญาเนี่ยไปลงลายมือชื่ออีกจังหวัดหนึ่งต่างสถานที่กันแบบนี้เนี่ยจะถือว่าสัญญาเกิดขึ้นที่ไหนก็มีคำพิพากษาฎีกาครับท่านบอกว่าถือว่าสัญญาเช่าซื้อเนี่ยเกิดขึ้นทั้งสองแห่งครับคือสถานที่ที่ผู้เช่าซื้อและผู้ให้เช่าซื้อลงชื่อในสัญญาเช่าซื้อเรามาดูตัวอย่างคำพิพากษาฎีกากันนะครับในปี40เนาะเขาบอกว่าสัญญาเช่าซื้อต้องทำเป็นหนังสือซึ่งต้องลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมิฉะนั้นจะเป็นโมฆะอันนี้ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับอย่างไรก็ดีในกรณีนี้เนี่ยมีการลงลายมือชื่อกันต่างสถานที่กันนะครับศาลฎีกาท่านก็บอกว่าเช่นนี้ย่อมถือได้ว่าสำนักงานใหญ่ของโจทก์เนี่ยเป็นสถานที่ทำสัญญาอันเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นอีกแห่งหนึ่งด้วยนะครับครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับนาย A เนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดปราจีนนะครับถูกนาย B เนี่ยซึ่งเป็นคนไต้หวันเนี่ยกระทำละเมิดที่ประเทศจีนโดยนาย B มิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยหากนาย A ประสงค์ที่จะฟ้องนาย B คำถามถามว่านาย A สามารถที่จะฟ้องนาย B ได้หรือไม่ถ้าเราดูตามมาตรา4อนุ1นะครับภูมิลำเนาของนาย B ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมูลคดีเกิดที่ไหนมูลคดีเกิดที่ประเทศจีนดังนั้นถ้า4อนุ1เนี่ยไม่สามารถฟ้องได้แน่นอนดังนั้นนะครับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับจึงมีบทบัญญัติเพิ่มเติมมาในมาตรา4ตรีนะครับเขาบอกว่าคำฟ้องอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา4ทวิเนี่ยซึ่งจำเลยมิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรเชื่อมด้วยคำว่าและนะครับแล้วก็มูลคดีมิได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรถ้าโจทนะครับเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรเขาบอกว่าให้เสนอต่อศาลแพ่งหรือศาลที่โจทมีภู

ภูมิลำเนาอยู่ในเขตสารได้ดังนั้นในกรณีดังกล่าวเนี่ยก็สามารถเสนอต่อศาลแพ่งหรือศาลที่โจทมีภูมิลำเนาซึ่งในกรณีดังกล่าวอย่างที่บอกไปนะครับคือโจทมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีดังนั้นในการที่โจทจะเลือกฟ้องเนี่ยก็เลือกฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดปราจีนบุรีหรือศาลแพ่งได้นะครับต่อมาคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่มาตรา4ทวินะครับอย่างที่บอกนักศึกษาไปนะครับอย่างแรกเลยนักศึกษาควรจะต้องแยกให้ออกระหว่างหนี้เหนือบุคคลหรือหนี้ที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์แยกประเภทนี้ก่อนนะที่เหลือนักศึกษาก็ดูบทบัญญัติครับมาตรา4ทวิบอกว่าคำฟ้องที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเวลาที่จะเสนอต่อศาลนะครับให้เสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่เชื่อมด้วยคำว่าหรือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลเพราะฉะนั้นเวลาเลือกได้2ศาลศาลที่อสังหาตั้งอยู่หรือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลคดีไหนบ้างล่ะที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เช่นฟ้องบังคับจำนองหรือฟ้องเกี่ยวกับภาระจำยอมแบบนี้เนี่ยเป็นคดีที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ตัวอย่างเช่นแดงฟ้องขาวแย่งที่ดินเพื่อครอบครองปรปักษ์นะครับแดงมีภูมิลำเนาอยู่เลยขาวมีภูมิลำเนาอยู่ลำปางแย่งที่ดินที่จังหวัดน่านจากสถิตินะ4อนุ1 4ทวิเนี่ยออกค่อนข้างบ่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาต้องอ่านทั้งหมดนะอย่างกรณีดังกล่าวอย่างเงี้ยถ้าแดงจะฟ้องขาวฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดใดคำตอบง่ายๆครับฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดลำปางเพราะว่าขาวเนี่ยเป็นจำเลยภูมิลำเนาของจำเลยอยู่ที่ลำปางทรัพย์ที่จะแย่งกันอยู่ที่น่านเพราะฉะนั้นที่ดินอยู่ที่น่านฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดน่านนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการกำหนดเขตศาลแพ่งและก็ภูมิลำเนาเป็นพิเศษมาตรา3บอกไว้แบบนี้ครับว่าเพื่อประโยชน์ในการเสนอคำฟ้องนะครับในกรณีที่มูลคดีเกิดขึ้นในเรือไทยหรืออากาศยานไทยไฮไลท์ตรงนี้นิดนึงที่อยู่นอกราชอาณาจักรให้ศาลแพ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจหมายความว่าถ้าเรื่องราวสมมติละเมิดเกิดขึ้นในเรือหรือว่าอากาศยานเนี่ยแม้ว่าจะเกิดนอกราชอาณาจักรนะครับก็ใช้ศาลแพ่งเนี่ยเป็นศาลที่เสนอคดีได้แต่ว่าถ้าเรือหรือเครื่องบินเนี่ยอยู่ในราชอาณาจักรแล้วนะครับเป็นละเมิดก็ตามมาตรา4อนุ1นะตรงนี้ดูคำว่าที่อยู่นอกราชอาณาจักรดีๆส่วนอนุ2นะครับตามมาตรา3บอกว่าในกรณีที่จำเลยไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรเนี่ยก็ไก่บอกว่าถ้าจำเลยเคยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใดในราชอาณาจักรภายในกำหนด2ปีนะครับระยะเวลา2ปีก่อนที่จะเสนอคำฟ้องก็ให้ถือว่าที่นั้นเนี่ยเป็นภูมิลำเนาของจำเลยหรือถ้าจำเลยเคยประกอบหรือว่าประกอบกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในราชอาณาจักรแล้วก็ตามนะครับไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือตัวแทนก็ตามหรือว่าโดยมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ติดต่อในการประกอบกิจการนั้นนะครับก็สามารถเสนอคดีคำฟ้องภายในกำหนด2ปีแล้วก็ถือว่าสถานที่นั้นเนี่ยเป็นภูมิลำเนาของจำเลยได้นี่ก็คือหลักการเบื้องต้นนะครับในการเสนอคำฟ้องต่อศาลผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเสนอคำร้องนะครับหรือว่าคำร้องขอการเสนอคำร้องขอเนี่ยมันก็จะมีกรณีทั่วๆไปกับกรณีที่เป็นเรื่องเฉพาะเรื่องนะครับเรามาดูการยื่นคำร้องขอกรณีทั่วๆไปก่อนการยื่นคำร้องขอนะครับอย่างที่บอกว่าคือคดีไม่มีข้อพิพาทนะจะอยู่ที่มาตรา4อนุ2นะครับมาตรา4อนุ2บอกไว้ว่าคำร้องขอนะครับให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือต่อศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลคำร้องขอในกรณีทั่วๆไปเช่นอะไรเช่นร้องขอให้เขาเป็นคนสับสูนร้องขอในเรื่องของการเสนอให้นายกอไก่เป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์คนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของคำร้องกรณีทั่วๆไปตัวอย่างนะครับเช่นแดงกับดำเนี่ยเป็นสามีภรรยากันนะครับแล้วก็เป็นคนจังหวัดกทมด้วยนะครับไปเที่ยวที่กระบี่นะครับปรากฏว่าเกิดสึนามิขึ้นนะครับแล้วก็แดงหายตัวไปจนครบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดดังนั้นเนี่ย

นายดำนะครับจะไปร้องขอต่อศาลให้นางแดงเนี่ยเป็นคนสาบสูญคำถามก็คือว่าดำจะต้องไปร้องขอต่อศาลจังหวัดใดเราก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับคำร้องขอกรณีทั่วๆไปกฎหมายก็กำหนดไว้นะครับว่าให้ไปยื่นต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล กรณีดังกล่าวเนี่ยถามว่ามูลคดีเกิดขึ้นที่ไหนก็ตอบได้เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่และผู้ร้องเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนก็บอกว่าภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพดังนั้นนะครับถ้าดำจะไปยื่นคำร้องในกรณีให้เป็นคนสับสูญเนี่ยก็สามารถไปยื่นคำร้องได้ที่ศาลจังหวัดกระบี่หรือศาลแพ่งกรุงเทพนั่นเองนะครับคำร้องขอในลำดับต่อมานะครับก็เป็นคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกอันนี้นี่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับชีวิตคนประจำวันค่อนข้างเยอะทีเดียวในกรณีที่เจ้ามรดกเสียชีวิตนะครับทายาทจะไปยื่นคำร้องได้ที่ศาลใดบทบัญญัติก็เฉพาะเลยนะครับอยู่ที่มาตรา4จตวาเขาบอกว่าคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนะครับให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะที่ถึงแก่ความตายวรรคที่2บอกว่าในกรณีที่เจ้ามรดกเนี่ยไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกนั้นตั้งอยู่ในเขตศาลสำหรับมาตรานี้นะครับเวลานักศึกษาพิจารณานักศึกษาจะต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าเจ้ามรดกเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าเป็นลำดับแรกเลยถ้าไม่มีจึงจะเข้าวรรค2ได้นะครับถ้าเข้าวรรค1แล้วถ้ามีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลก็ให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนั่นเองแต่ถ้าไม่มีภูมิลำเนาแล้วก็ให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่ตัวอย่างเช่นแดงดำเนี่ยเป็นชาวนครสวรรค์นะครับมีที่ดินอยู่ที่สุราษฎร์ขณะทั้งคู่เดินทางไปเชียงใหม่แล้วก็เกิดเครื่องบินตกคำถามก็คือว่าทายาทของแดงและดำเนี่ยจะไปร้องขอต่อศาลเพื่อแต่งตั้งผู้จัดการมรดกได้ที่ศาลจังหวัดใดก็ต้องดูครับว่าในกรณีนี้เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศไทยหรือเปล่ามีภูมิลำเนาชัดเจนว่าอยู่นครสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปยื่นคำร้องก็ต้องยื่นต่อศาลจังหวัดนครสวรรค์แต่อย่างไรก็ดีในกรณีเปลี่ยนไปถ้าเกิดแดงดำเนี่ยย้ายไปอยู่เขมรแล้วแต่ว่ามีที่ดินอยู่ที่สุราษฎร์บางคนย้ายไปอยู่อเมริกาอังกฤษแต่ก็มีทรัพย์สินอยู่ที่ประเทศไทยแบบนี้เนี่ยจะยื่นคำร้องขอต่อศาลได้ที่ไหนในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนานะครับก็ยื่นต่อศาลที่ทรัพย์มรดกนั้นตั้งอยู่ในเขตศาลเพราะฉะนั้นในกรณีที่แดงดำย้ายไปอยู่เขมรนะครับเวลายื่นก็ต้องยื่นต่อศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะเป็นศาลที่ทรัพย์มรดกนั้นตั้งอยู่นั่นเองนะครับในกรณีต่อมาเออาศัยอยู่นครปฐมอยู่กับภรรยา20ปีมาแล้วอยู่ที่นครปฐมเลยแต่มีชื่อที่ทะเบียนบ้านที่กรุงเทพต่อมาเอเสียชีวิตครับถ้าทายาทจะยื่นคำร้องยื่นได้ที่ไหนนี่ก็คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับถ้าเราดูมาตรา37ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับบอกว่าภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาก็ได้แก่ถิ่นที่อยู่อันเป็นสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญในเอเนี่ยอยู่กับภรรยาที่นครปฐม20กว่าปีแล้วแม้ว่าชื่อในทะเบียนบ้านจะอยู่ที่กรุงเทพก็ตามดังนั้นในการยื่นคำร้องนะครับก็สามารถยื่นได้ต่อศาลจังหวัดนครปฐมนั่นเองส่วนการยื่นคำร้องเกี่ยวกับนิติบุคคลนะครับกฎหมายก็กำหนดไว้นะครับว่าถ้าจะยื่นคำร้องไม่ว่าจะเป็นการเพิกถอนมติที่ประชุมของนิติบุคคลหรือขอแต่งตั้งถอดถอนผู้ชำระบัญชีก็ไปยื่นต่อศาลที่นิติบุคคลนั้นเนี่ยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเขตศาลก็ดูครับว่าเขามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ไหนไปยื่นที่นั่นนะครับเมื่อเรายื่นคำฟ้องยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วนะครับเรารู้ว่าคดีมีกี่ประเภทเสนอได้ที่ศาลไหนแล้วศาลก็จะรับตัวคำฟ้องคำร้องของเรามานะครับแล้วก็หลักการของศาลก็คือศาลจะต้องตรวจคำคู่ความซึ่งการตรวจคำคู่ความอย่างที่บอกนักศึกษาไปแล้วนะครับก็จะมี3ทางเท่านั้นไม่มีเกินกว่านี้คือคืนคำคู่ความอยู่ในมาตรา18วรรค2ไม่รับคำคู่ความแล้วก็รับคำคู่ความในกรณีที่ศาลไม่รับคำคู่ความนะครับก็คือศาลไม่รับฟ้องนั่นเองศาลก็จะต้องคืนค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้กับตัวโจทก์หรือตัวผู้ร้อง

โดยสรุปนะครับสำหรับการเสนอคำร้องนะครับนักศึกษาก็ต้องดูนะครับว่าคำร้องที่เราจะเสนอเนี่ยเป็นกรณีทั่วๆไปหรือเป็นกรณีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกหรือเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนะครับเพราะศาลที่กฎหมายกำหนดเนี่ยแตกต่างกันนักศึกษาต้องแยกประเภทตรงนี้

สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการคัดค้านผู้พิพากษานะครับซึ่งแน่นอนในทางปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะคัดค้านผู้พิพากษาได้ถ้ามันมีเหตุตามที่กฎหมายกำหนดนะครับในส่วนของการคัดค้านผู้พิพากษาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูกันสองส่วนนะครับก็คือเหตุอะไรบ้างที่สามารถคัดค้านผู้พิพากษาได้นะครับแล้วก็วิธีปฏิบัติเมื่อมีเหตุคัดค้านผู้พิพากษานะครับอย่างแรกเลยครับเรามาดูว่าเหตุในการคัดค้านผู้พิพากษาเนี่ยอยู่ในมาตรา11ถึง12นะครับเหตุอะไรบ้างล่ะมาตรา11นะครับบัญญัติว่าเมื่อคดีถึงศาลผู้พิพากษาคนหนึ่งคนใดในศาลนั้นอาจถูกคัดค้านได้ในเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับอันแรกเลยคือถ้าผู้พิพากษาเนี่ยมีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องในคดีนั้นแน่นอนครับความยุติธรรมจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นสามารถที่จะคัดค้านได้หรือถ้าเป็นญาติที่เกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือว่าเป็นบุพการีเป็นผู้สืบสันดานเป็นพี่น้อง อยู่ภายใน3ชั้นนะครับหรือว่าเป็นญาติที่เกี่ยวคันจากการแต่งงานเนี่ยนับเพียง2ชั้นเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะขัดขานได้นะครับนอกจากนั้นเหตุประการที่3นะครับคือ เป็นผู้ที่อ้างตนเป็นพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้พิเศษเกี่ยวข้องกับคดีนั้นได้เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือว่าเป็นผู้แทนได้เป็นทนายความของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาแล้วนะครับได้เป็นผู้พิพากษาได้เป็นผู้พิพากษานั่งพิจารณาในคดีเดียวกันนั้นในศาลอื่นมาแล้วเป็นอนุญาโตตุลาการมาแล้วนะครับแล้วก็มีคดีอีกเรื่องนึงซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาซึ่งผู้พิพากษาคนนั้นหรือภรรยาคนนั้นเนี่ยของผู้พิพากษาฝ่ายหนึ่งนะครับพิพาทกับคู่ความนะครับแต่ในกรณีตามข้อ6เนี่ยนะครับคดีนั้นจะถ้าเสร็จสิ้นไปแล้วถ้าพิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้วก็ไม่เป็นเหตุในการคัดค้านได้นะครับต้องอยู่ในระหว่างการพิจารณานะผู้พิพากษาคนนั้นเนี่ยเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้นะครับอันนี้ก็คือเหตุที่สามารถคัดค้านได้นะครับนอกจากนั้นมาตรา12ยังบอกครับว่าเมื่อผู้พิพากษาเนี่ยแต่เพียงคนเดียวนะอาจถูกคัดค้านได้โดยเหตุอื่นๆดังมาตราก่อนเนี่ยก็คือ7ประการหรือด้วยเหตุอื่นอันมีสภาพร้ายแรงคือตรงนี้กว้างมากเลยนะครับอาจจะไม่อยู่ใน1ใน7ประการตามมาตรา11ก็ได้ถ้ามีเหตุประการอื่นที่มีสภาพร้ายแรงเนี่ยก็สามารถที่จะคัดค้านผู้พิพากษาได้สำหรับวิธีการคัดค้านนะครับก็อยู่ในมาตรา13นะครับถ้าบอกว่าถ้ามีเหตุที่จะคัดค้านเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นใน2มาตราก่อนคือมาตรา11กับ12นะครับเกิดกับผู้พิพากษาคนใดที่นั่งในศาลก็จะมีวิธีการปฏิบัติคือผู้พิพากษาคนนั้นเนี่ยจะยื่นคำบอกกล่าวต่อศาลแสดงเหตุว่าตนอาจจะถูกคัดค้านแล้วก็ขอถอนตัวออกจากการนั่งพิจารณาก็ได้หรือคู่ความที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะยกขึ้นเป็นข้อขัดขานนะครับให้ยื่นคำร้องขัดขานไม่อยู่ที่กระบวนการนะครับว่ายื่นทราบเมื่อไหร่ถ้าทราบก่อนวันสืบพยานก็ให้ยื่นคำร้องขัดขานก่อนวันสืบพยานถ้าทราบในระหว่างการพิจารณาก็ให้ยื่นคำร้องขัดขานไม่ช้ากว่าวันนัดพิจารณาพยานในครั้งต่อไปแต่ต้องก่อนเริ่มสืบพยานเช่นว่านั้นนะครับสำหรับในกรณีที่มีเหตุคัดค้านแล้วเนี่ยตัวผู้พิพากษาท่านไม่ได้ถอนตนออกนะครับก็ต้องให้ต้องงดกระบวนการพิจารณาไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะดำเนินกระบวนการพิจารณาไปได้ก็ต่อเมื่อมีศาลที่มีลำดับชั้นสูงกว่าเนี่ยเป็นคนอนุญาตนะครับนี้ก็คือกระบวนการคัดค้านของผู้พิพากษาในคดีนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัตินะครับก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยลองดูไม่กี่มาตราตรงนี้ดีๆแล้วกันว่ามีกระบวนการในทางปฏิบัติอย่างไรบ้างครับผม

0: เต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่การบรรยายนะครับในชุดวิชาที่33422การบริหารพัฒนาเมืองแล้วก็เมืองอัจฉริยะนะครับสำหรับการบรรยายในครั้งนี้นะครับจะเป็นการบรรยายในหน่วยที่10นะครับโดยใช้ชื่อว่าการบริหารปกครองเมืองอัจฉริยะและองค์ประกอบในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับก็เนื้อหาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับในส่วนที่1เนี่ยนะครับที่จะมีการบรรยายในครั้งนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการบริหารปกครองเมืองอัจฉริยะนะครับที่เรียกว่า Smart City Governance นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของความหมายองค์ประกอบแล้วก็เป้าหมายนะครับส่วนในตอนที่2นะครับ 10.2 เนี่ยจะเป็นการบรรยายในเรื่องของการองค์ประกอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับผมเรามาดูตอนที่1ก่อนนะครับการบริหารปกครองเมืองอัจฉริยะอาจารย์เข้าใจว่าในที่นี้เนี่ยนะครับน่าจะเคยได้ยินคำน่าจะเคยได้ยินคำว่าโกวานันมาบ้างแล้วนะครับหรือว่าการบริหารปกครองนะครับนี้ในทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยนะครับโกวานันเนี่ยหมายถึงว่าการจัดการปกครองโดยไม่ได้เน้นในเรื่องของการทำงานของภาครัฐแต่เพียงหน่วยเดียวนะครับแต่จะเป็นการทำงานนะครับการจัดการเมืองเนี่ยนะครับโดยเน้นในเรื่องของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันนะครับสมาร์ทซิตี้โกวานันเนี่ยนะครับหรือว่าการปกครองการบริหารปกครองเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างจากคำหนึ่งนะครับที่มีความใกล้เคียงกันนะครับนั่นคือการบริหารภาครัฐอัจฉริยะนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า smart governance นะครับการบริหารปกครองเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับคือการปกครองนะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบความสัมพันธ์ต่างๆนะครับที่มีหน่วยอื่นๆด้วยนะครับนอกเหนือจากหน่วยของรัฐเองนะครับอาจจะเป็นกลุ่มผลประโยชน์ด้วยก็ได้นะครับองค์กรภาคประชาสังคมภาคธุรกิจหรือว่ากลุ่มชุมชนด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าบอกว่าในความหมายของ Smart Governance เฉยๆเนี่ยนะครับการบริหารปกครองการบริหารภาครัฐอัจฉริยะเนี่ยนะครับก็จะเป็นมิติหนึ่งครับของการพัฒนาเมืองของ Kipfiger นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในมิติองค์ประกอบด้วยเช่นกันนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับการบริหารภาครัฐอัจฉริยะเนี่ยจะเป็นการมุ่งเน้นนะครับเกี่ยวกับระบบการพัฒนาให้ประชาชนเนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนนะครับผมเรามาดูความหมายของการบริหารปกครองเมืองอัจฉริยะกันบ้างนะครับนะครับมีนักวิชาการหลายท่านนะครับให้ความหมายดังต่อไปนี้นะครับเขาบอกว่าSmart City Governance นะครับหรือว่าการบริหารปกครองเมืองอัจฉริยะเนี่ยเป็นการส่งเสริมใช่ไหมครับการสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็รวมทั้งการบริหารงานให้ระบบงานเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเพื่อบริการพลเมืองในเมืองนั้นนะครับอีกอันนึงนะครับบอกว่า Smart City Governance เนี่ยนะครับก็คือการดำเนินการนะครับของโครงสร้างเชิงรุกนะครับที่สอดคล้องหรือว่าเกี่ยวข้องกับคนในหลากหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นNGO ประชาสังคมนะครับภาคธุรกิจนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อจะส่งเสริมให้เมืองเนี่ยนะครับมีระบบเศรษฐกิจและสังคมระบบนิเวศวิทยาที่ดีขึ้นนะครับ อีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับก็บอกว่าSmart City Governanceคือในเรื่องของการอะไรครับการส่งเสริมการสื่อสารการประสานงานนะครับการสร้างความร่วมมือสร้าง collaboration เนี่ยนะครับให้เกิดขึ้นเพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาเมืองนะครับดังนั้นถ้าจะกล่าวได้ถูกจุดเนี่ยนะครับการบริหารปกครองเมืองอัจฉริยะนะครับหรือว่า Smart City Governance เนี่ยก็จะเป็นการจัดการเครือข่ายนะครับที่ทำให้ดึงนำศักยภาพของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับทำให้การทำงานของภาครัฐเนี่ยนะครับมันเจริญขึ้นสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นนะครับถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของความสำคัญนะครับเกี่ยวกับการบริหารปกครองเมืองอัจฉริยะนะครับเมืองอัจฉริยะมีความสำคัญได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับหนึ่งคือความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับแน่นอนว่าถ้าบอกว่าเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยคุณจะต้องผสานเอาเทคโนโลยีไปช่วยทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยมันดีขึ้นนะครับดังนั้นความสำคัญประการที่หนึ่งคือจะต้องใช้เทคโนโลยีครับเข้ามาช่วยทำให้การบริหารเมืองมันดีขึ้นนะครับประการที่สองครับ Smart City Governance เนี่ยนะครับจะเน้นในเรื่องของการให้ความสำคัญนะครับกับการสร้างการมีส่วนร่วมนะครับหรือว่าความร่วมมือจากภายนอกนะครับภายนอกรัฐหรือว่านอกองค์กรด้วยนะครับประการที่3คือให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประสานงานภายในองค์กรนะครับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับต่างๆขึ้นในองค์กรนะครับประการที่4 Smart City Governance เนี่ยนะครับก็จะให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเพราะเนื่องจาก
ในเมืองเนี่ยครับที่มีการปกครองแบบอัจฉริยะเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะมีข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยทำให้ผู้บริหารเมืองเนี่ยตัดสินใจได้ถูกต้องนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการจัดบริการสาธารณะได้อย่างตรงจุดนะครับตรงจุดนี้หมายถึงตรงความต้องการของประชาชนในเมืองนั้นนะครับผมประการที่5ครับความสำคัญอีกประการนึงคือให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเดต้าเบสที่เกิดขึ้นมาในเมืองนะครับจะมีลักษณะเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดนะครับซึ่งสามารถจะดึงนำมาใช้ประโยชน์ได้ง่ายกว่าเดต้าเบสที่เป็นฮาร์ดคอปปี้นะครับเป็นเอกสารนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับความสำคัญของเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับในการปกครองเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของผลลัพธ์นะครับที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบของบริการสาธารณะให้กับประชาชนในเมืองนั้นนะครับที่มีความทั่วถึงและตรงต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะครับและในเรื่องถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบในการบริหารปกครองเมืองอัจฉริยะนะครับถ้าจะมีการบริหารปกครองเมืองอัจฉริยะได้เนี่ยนะครับคาดว่าจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับประการที่หนึ่งเนื่องจากว่าเราต้องยอมรับในเรื่องของการมีส่วนร่วมด้วยนะครับประการที่หนึ่งเนี่ยองค์ประกอบหลักก็คือเรื่องของการมีเรื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับในเมืองนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับภาควิชาการหรือว่าภาคประชาชนก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่เป็นการปกครองเมืองอัจฉริยะนะครับประการที่สองนะครับโครงสร้างและองค์กรเนี่ยนะครับโครงสร้างขององค์กรเนี่ยนะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นสมาร์ทซิตี้โกเวอร์แนนซ์นะครับหรือว่าการบริหารปกครองเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับรูปแบบของโครงสร้างองค์กรเนี่ยจะไม่กระจุกอยู่ที่ภาครัฐเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่รูปแบบขององค์กรเนี่ยนะครับจะมีทั้งการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานด้วยกันนะครับหรือระหว่างประเทศสู่ประเทศหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับก็จะเป็นรูปแบบองค์กรที่ซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างจะยุ่งยากมากยิ่งขึ้นนะครับสามในเรื่องของกระบวนการนะครับกระบวนการเนื่องจากว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยครับจะเป็นรีซอร์สฟูลนะครับจะเป็นแหล่งที่รวมในเนื้อหาข้อมูลข่าวสารอย่างมากมายนะครับกระบวนการเนี่ยจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะมีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะครับการสร้างความผูกพันของคนในองค์กรด้วยกันนะครับหรือว่ากระบวนการที่นำข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับกระบวนการต่างๆเนี่ยมาช่วยในการตัดสินใจของผู้ปกครองเมืองนะครับหรือกระบวนการที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติก็เช่นกันนะครับอันนี้คือในส่วนของประการที่3กระบวนการนะครับประการที่4องค์ประกอบอีกอันนึงคือเรื่องของบทบาทนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบนะครับในสเต็กโฮลเดอร์แต่ละส่วนนะครับอาจจะมีการกำหนดบทบาทที่ต่างกันนะครับแน่นอนว่าภาครัฐเนี่ยจะได้ไม่เป็นคนทำบริการสาธารณะเพียงอย่างเดียวแล้วนะครับบทบาทของภาครัฐอาจจะเป็นผู้อำนวยการก็ได้ครับผู้อำนวยความสะดวกให้นะครับเป็นฟาซิลิเตเตอร์นะครับ

บทบาทของภาควิชาการอาจจะเป็นอะไรครับอาจจะเป็น academic provider ครับจัดบริการวิชาการให้นะครับในขณะที่องค์กรเอกชนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นผู้ดำเนินการแทนด้วยซ้ำไปนะครับบทบาทของและความรับผิดชอบแต่ละเซกเมนต์เนี่ยนะครับของเมืองเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับแน่นอนประการที่5นะครับเมืองอัจฉริยะขาดไม่ได้เลยองค์ประกอบสำคัญคือเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ข้อมูลจะต้องมีมานะครับจะต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาช่วยในการพัฒนาเมืองนะครับประการที่6นะครับระบบทางนโยบายหรือว่าระบบทางนิติบัญญัตินะครับก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะฮะในการสร้างความชอบธรรมที่ทำให้นโยบายนะถูกยอมรับแล้วก็ถูกนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็แพร่หลายนะครับสุดท้ายนะครับเรามองว่าถ้าเป็นเมืองอัจฉริยะได้ต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ครับประการที่7ในเรื่องของการบริหารและแลกเปลี่ยนนะครับบริหารและแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือว่าแลกเปลี่ยนทรัพยากรก็ต้องเกิดขึ้นในลักษณะของการบริหารปกครองเมืองอัจฉริยะด้วยเช่นกันครับผมในเรื่องถัดไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของเป้าหมายนะครับการบริหารปกครองเมืองอัจฉริยะนะครับว่าSmart City Governanceเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายสำคัญอะไรบ้างนะครับเป้าหมายประการที่1 นะครับของการปกครองเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับหลัก1เลยก็คือเรื่องของความกินดีอยู่ดีของคนในเมืองนะครับเรื่องของผลทางเศรษฐกิจนะครับเราคาดหวังว่าการปกครองเมืองอัจฉริยะที่ดีเนี่ยนะครับที่ถูกต้องเนี่ยจะทำให้ระบบเศรษฐกิจมันเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับประการที่2นะครับ Smart City Governance นะครับจะมีผลต่ออะไรครับเรื่องของการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้อย่างตรงความต้องการมากยิ่งขึ้นนะครับโดยยึดคนหรือประชาชนในเมืองนั้นนะครับเป็นศูนย์กลางนะครับประการที่3นะครับการบริหารปกครองเมืองอัจฉริยะเนี่ยจะส่งเสริมในเรื่องของการสร้างความทั่วถึงนะครับให้เกิดขึ้นในสังคมทุกคนในสังคมจะได้รับบริการสาธารณะได้อย่างตรงความต้องการแล้วก็ทั่วถึงกันนะครับประการที่5ครับในเรื่องของช่องทางการสื่อสารนะการสื่อสารทางสาธารณะเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเรามองว่าความรู้หรือว่าการสื่อสารเนี่ยนะครับเป็นทรัพยากรในรูปแบบหนึ่งนะครับคนรู้เท่ากันเนี่ยนะครับก็จะทำให้โอกาสในการพัฒนาตนหรือว่าพัฒนาครอบครัวเนี่ยเท่าเทียมกันกับครอบครัวหรือคนอื่นนะครับประการที่5นะครับเป็น City Branding นะครับการสร้างภาพลักษณ์ให้กับเมืองนะครับแน่นอนว่าถ้าเมืองไหนก็ตามเนี่ยนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองอัจฉริยะแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะการประกันคุณภาพชีวิตนะครับของเมืองที่เป็น Smart City เนี่ยนะครับที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเมืองโดยทั่วไปด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองนั้นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมือง Smart City นะครับประการที่6ครับประสิทธิภาพทางการบริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรวดเร็วนะครับการประหยัดความคุ้มค่าจะเกิดขึ้นนะครับถ้ามีการใช้การบริหารการปกครองเมืองอัจฉริยะเกิดขึ้นในเมืองนั้นนะครับประการที่7ครับส่งเสริมความรู้นะครับให้กับพลเมืองที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโดยใช้เทคโนโลยีนะครับผ่านทำให้คนเนี่ยนะครับเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างทั่วถึงนะครับและก็มีความรู้ที่ถูกต้องด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายนะครับเราคาดหวังว่า Smart City Governance เนี่ยนะครับจะมีผลสำคัญต่อการรับมือหรือว่าความพร้อมสำหรับการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกันครับผมครับสำหรับตอนที่ 10.2 นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องขององค์ประกอบของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับสำหรับองค์ประกอบเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งแนวคิดของไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับในตอนแรกเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยนะครับอาจารย์จะขอนำเสนอในแนวคิดขององค์ประกอบนะครับของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในบริบทต่างประเทศก่อนนะครับโดยขออนุญาตยกมา6ท่านแล้วกันนะครับที่เป็นองค์ประกอบนะครับที่ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับก็ท่านที่1เนี่ยจะเป็นของ Professor Giffinger นะครับท่านที่2ของชูราบีนะครับ3เนี่ยเป็นของบริษัท Schneider Electric นะครับ4เป็นของแนวคิดของ Professor Lee นะครับ5เป็นแนวคิดของ Nam and Pardo นะครับและ6เนี่ยจะเป็นแนวคิดของ Hadi Solisadeh นะครับและ Ayub Zarifi นะครับผมครับแนวคิดที่1เนี่ยนะครับเป็นแนวคิดของ Giffinger นะครับProfessor Rudolf Giffinger เนี่ยนะครับได้พัฒนาร่วมกันกับโครงการ The Center of Regional Science แห่งเวียนนานะครับ

มหาวิทยาลัยเวียนนาเนี่ยนะครับโดยพัฒนาเป็นองค์ประกอบของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับใน6ด้านนะครับด้านที่1คือเศรษฐกิจอัจฉริยะนะครับ Smart Economy ด้านที่2คือการขนส่งอัจฉริยะ Smart Mobility ด้านที่3คือสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ Smart Environment นะครับด้านที่4คือพลเมืองอัจฉริยะนะครับ Smart People นะครับด้านที่5คือการดำรงชีวิตอัจฉริยะนะครับ smart living นะครับสุดท้ายคือด้านที่6คือการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ smart governance นะครับก็เป็นแนวคิด6ด้านนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ปรับใน6ด้านเนี่ยนะครับมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับถัดไปนะครับเป็นแนวคิดของชูราบี้นะครับชูราบี้มองว่าจะพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้นะครับจะต้องมีหลักสำคัญอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับประมาณ8องค์ประกอบนะครับใน8องค์ประกอบเนี่ยของชูราบี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นองค์ประกอบภายในกับภายนอกนะครับองค์ประกอบภายในนะครับก็จะประกอบด้วยการมีเทคโนโลยีนะครับการที่มีองค์กรที่ขับเคลื่อนนะครับสุดท้ายจะต้องมีการจัดทำเชิงนโยบายด้วยครับเพื่อขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะนะครับก็เป็นอันนี้เป็นองค์ประกอบภายในนะครับ inner factor นะครับอีกอันนึงนะครับ outer factor เนี่ยนะครับองค์ประกอบภายนอกครับในแนวคิดของชูราบี้เนี่ยครับมองว่าองค์ประกอบภายนอกเนี่ยครับ outer factor เนี่ยมีความสำคัญมากกว่าองค์ประกอบภายในนะครับในหลายๆด้านนะครับยกตัวอย่างเช่นการบริหารนะครับลักษณะของ smart city จะต้องเป็นการบริหารที่สร้าง collaboration นะครับสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนหรือว่าประชาสังคมด้วยนะครับ อีกอันนึงคือยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของชุมชนและพลเมืองนะเขาบอกว่าเมืองอัจฉริยะนะครับเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องของอะไรครับเทคโนโลยีแล้วข้อมูลต่างๆนะครับพลเมืองเองก็ต้องปรับตัวนะครับก็ต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งครับที่สามารถจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้นะครับดังนั้นระดับการศึกษาของคนในเมืองครับที่เป็นพลเมืองเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเช่นกันนะครับ อีกอันนึงเรื่องของอะไรครับสาธารณูปโภคนะครับเขาบอกว่าสาธารณูปโภคเนี่ยนะครับไม่ได้สัตว์แต่ว่าจะมีอย่างเดียวแต่ระบบต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองนะครับไฟฟ้าน้ำประปาถนนเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงสาธารณูปโภคร่วมกันนะครับทำให้ทุกอย่างมันลิงก์กันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของอะไรครับแนวคิดองค์ประกอบของชูราบี้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับมี2อันหลักๆนะครับคืออินเนอร์ก็คือองค์ประกอบภายในกับอีกอันนึงคือองค์ประกอบภายนอก outer factor นะครับผมสำหรับองค์ประกอบของเมืองอัจฉริยะถัดไปนะครับเป็นแนวคิดของ Schneider Electric นะครับมองว่าจะพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้เนี่ยนะครับจะต้องมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน6ข้อเนี่ยนะครับ6ประการเนี่ยนะครับประการที่1จะต้องมีพลังงานอัจฉริยะนะครับ Smart Energy นะครับประการที่2คือจะต้องมีระบบขนส่งอัจฉริยะนะครับ Smart Mobility นะครับถัดไปประการที่3จะต้องมีการจัดการน้ำแบบอัจฉริยะ Smart Water นะครับประการที่4จะต้องมีบริการสาธารณะอัจฉริยะนะครับ smart public services นะครับประการที่5จะต้องมีบ้านและอาคารอัจฉริยะ smart building and homes นะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับมองว่าแต่ละเมืองจะต้องมีศูนย์ควบคุมหลักนะครับเราเรียกว่าศูนย์ควบคุมข้อมูลอัจฉริยะ smart data center นะครับที่จะคอยควบคุมกำกับการทำงานของเมืองนั้นนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ประการนี้นะครับตามแนวคิดของ Schneider Electric ครับผมสำหรับแนวคิดที่4นะครับในเรื่องขององค์ประกอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับจะเป็นแนวคิดของ Professor Lee นะครับ Professor Lee เนี่ยครับเขาบอกว่าจะพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้นะครับจะต้องมีองค์ประกอบ6ข้อเนี่ยนะครับข้อที่1เมืองนั้นจะต้องเป็นเมืองที่เปิดกว้างนะครับการเปิดกว้างของเมืองนะครับ Urban Openness นะครับเปิดกว้างในที่นี้เนี่ยไม่ได้เปิดกว้างคือรับทุกอย่างนะครับแต่เป็นการเปิดกว้างในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นของคนในเมืองครับยอมรับการมีส่วนร่วมของคนในเมืองที่หลากหลายนะครับก็จะทำให้เกิดข้อมูลใหม่ๆขึ้นมาในการพัฒนาเมืองนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแนวคิดต่างๆของคนในเมืองเนี่ยจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงบริการสาธารณะที่เกิดขึ้นที่ควรจะเกิดขึ้นนะครับในเมืองนั้นด้วยนะครับประการถัดไปครับผมบอกว่าจะต้องมีนวัตกรรมการบริการนะครับ service innovation นะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับนวัตกรรมการบริการเนี่ยจะต้องทำขึ้นมาเพื่อก่อให้เกิดความหลากหลายของคนที่เข้าใช้อ่ะครับผมใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับทุกคนในสังคมนะครับมีการบูรณาการของบริการสาธารณะที่ถูกต้องด้วยนะครับหมายถึงว่าระบบต่างๆเนี่ยนะครับเชื่อมโยงกันนะครับไม่เป็นระบบที่แยกออกจากกันนะครับถัดไปนะครับประการที่3จะต้องเป็นลักษณะของการสร้างพันธมิตรร่วมกันนะ

Partnership Formation นะครับก็ณปัจจุบันเราก็เห็นรูปแบบนี้แล้วนะนั่นคือรูปแบบของการพันธมิตรร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนะครับที่เรียกว่า Public Private Partnership นะครับหรือว่าเรียกย่อว่า PPP เนี่ยนะครับซึ่งเกิดขึ้นแล้วนะครับก็จะเป็นการดึงเอาภาคเอกชนมาร่วมกับภาครัฐบาลด้วยนะครับประการที่4ครับเมืองอัจฉริยะจะต้องมีลักษณะเป็นการบริหารเมืองเชิงรุกนะครับ Urban Proactiveness เนี่ยนะครับจะต้องเป็นการคาดการณ์ว่าใน10ปีหรือ20ปีข้างหน้านะครับเมืองจะต้องเกิดอะไรขึ้นและจะต้องเตรียมการณปัจจุบันเนี่ยนะครับที่จะพร้อมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นใน10ปีข้างหน้าจะมีอัตราของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นนะครับเมืองก็ต้องวางแผนณปัจจุบันแล้วครับว่าจะทำยังไงให้เราจะอยู่ในสังคมที่มีผู้สูงอายุมากขนาดนี้นะครับก็ต้องมีการรับมือเป็นการคาดการณ์ไว้ข้างหน้านะครับประการที่5ครับมีการเชื่อมโยงระบบสาธารณูปโภคต่างๆนะครับ infrastructure integration นะครับแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะช่วยดึงให้สาธารณูปโภคเนี่ยนะครับสามารถจะบริหารจากจุดเดียวได้เช่นกันนะครับก็เป็นลักษณะหนึ่งของsmart city นะครับสุดท้าย smart city จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีครับมี smart city governance นะครับมีการปกครองแบบเมืองอัจฉริยะที่เกิดขึ้นนะครับที่เชื่อมโยงระบบต่างๆสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในสังคมแล้วก็ดึงเอาศักยภาพของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐภาควิชาการหรือว่าภาคประชาชนด้วยก็ตามนะครับผมสำหรับแนวคิดที่5นะครับเป็นแนวคิดขององค์ประกอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับตามแนวคิดของนัมแอนด์พาโดนะครับนัมแอนด์พาโดเนี่ยนะครับก็จะเป็นแนวคิดในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่สะท้อนถึงกระบวนการทางสังคมศาสตร์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจะพัฒนาให้เกิดเมืองอัจฉริยะได้ถูกได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะครับจะต้องมีมิติสำคัญอยู่ด้วยกัน3มิติเนี่ยนะครับมิติที่1คือมิติทางเทคโนโลยีครับก็คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเข้าไปใช้ในพื้นที่เมืองครับเพื่อทำให้คุณภาพของชีวิตของคนในเมืองเนี่ยนะครับดีขึ้นเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างง่ายขึ้นและเกิดความทั่วถึงในสังคมนะครับก็จะกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะบอกได้ว่าเมืองนี้อัจฉริยะมากน้อยแค่ไหนนะครับประการถัดไปมิติเรื่องของมนุษย์นะครับ human dimension เนี่ยนะครับเมื่อมีเทคโนโลยีแล้วเนี่ยนะครับก็อยู่อีกส่วนนึงก็คือส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของคนนะครับในเมืองนั้นนะครับว่าจะมีศักยภาพใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องมากน้อยแค่ไหนดังนั้นคนในเมืองเนี่ยครับที่จะพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะได้เนี่ยนะครับก็จะต้องมีการศึกษาระดับหนึ่งที่สามารถจะควบคุมหรือว่าใช้เทคโนโลยีได้ด้วยเช่นกันนะประการถัดไปนะครับมองในเรื่องของมิติทางสถาบันนะครับ institutional dimension เนี่ยนะครับสถาบันก็จะต้องเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชนก็ได้นะครับจะต้องส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือหรือว่าเกิดการสร้างพันธมิตรในการพัฒนาเมืองนะส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะจัดบริการสาธารณะได้อย่างตรงจุดตรงความต้องการของประชาชนในเมืองนั้นมากที่สุดนะครับทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาเมืองนั้นด้วยเช่นกันครับผมสำหรับแนวคิดที่6นะครับเป็นแนวคิดสุดท้ายนะครับเป็นแนวคิดขององค์ประกอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับตามแนวคิดของฮาดีอาลีซาเดนะครับและอายุบซาลิฟีนะครับก็เป็นแนวคิดของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทางสังคมศาสตร์นะครับก็จะยึดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่สอดคล้องกับกระบวนการทางสังคมศาสตร์ด้วยเช่นกันนะครับฮาดีเนี่ยนะครับเขาก็จะเน้นว่าจะพัฒนาเมืองเนี่ยนะครับอัจฉริยะได้นะครับที่เป็นเมืองอัจฉริยะที่สอดคล้องทางสังคมเนี่ยจะต้องมีหลักอยู่ด้วยกัน6ประการนะครับประการที่1จะต้องมีความยั่งยืนทางสังคมนะครับโดยผนวกหรือว่าบูรณาการหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามาใช้นะครับหรือ SDG เนี่ยนะครับมาใช้ในการพัฒนาเมืองนั้นนะครับสองเนี่ยนะครับจะต้องดูที่คนก่อนนะครับส่งเสริมให้พลเมืองเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมให้คนเนี่ยนะครับรู้จักหน้าที่ของตนในเรื่องของสิทธิพลเมืองนะครับสร้างการรับรู้นะครับให้กับประชาชนในการรับบริการสาธารณะนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับบริการสาธารณะนะครับที่ต้องเชื่อมกับระบบเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับประการที่3นะครับจะต้องมีการปกครองแบบมีส่วนร่วมนะครับparticipatory governance เนี่ยนะครับจะต้องส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นหรือว่าการพัฒนาไปสู่แผนท้องถิ่นหรือแผนระดับชาติด้วยเช่นกันนะครับถัดไปประการที่4ครับเขามองในเรื่องของระบบประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่
จะสะท้อนให้เห็นความต้องการของคนในพื้นที่นะครับความต้องการแล้วก็ในการสร้างกระบวนการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐที่โปร่งใสนะครับข้อ5ครับในเรื่องของการสร้างความยืดหยุ่นทางวัฒนธรรมนะครับในเมืองนึงเนี่ยนะครับอาจจะมีคนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยนะครับอยู่ในเมืองนั้นดังนั้นลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับของแนวคิดของฮาดีเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการไม่ทอดทิ้งนะครับวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยนั้นไปนะครับแต่ยังให้คุณค่ากับวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับประการสุดท้ายครับเรื่องของความยุติธรรมในสังคมนะครับก็มองว่าความแตกต่างของคนในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันอาจจะทำให้บริการสาธารณะที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นจะต้องทำให้ระบบเทคโนโลยีเนี่ยครับช่วยทำให้ความแตกต่างนั้นเนี่ยมันลดน้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพื่อจะทำให้คนเนี่ยนะครับเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมครับผม

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยชัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: อาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ครับสวัสดีครับนักศึกษาเราวันนี้เรามาพบกันในหน่วยที่5นะครับในเรื่องของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในชุดวิชา32208การบัญชีขั้นกลาง2รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินนะครับหลังจากที่นักศึกษาเนี่ยได้ศึกษาในส่วนของในชุดวิชาของ32209นะครับการบัญชีขั้นต้นนะแล้วก็การบัญชีขั้นกลาง1นะในชุดวิชา32207ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาศึกษาในส่วนของส่วนผู้ถือหุ้นนะครับของบริษัทซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่ 5.1 ก็เรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทบริษัทจัดตั้งอย่างไรนะมีผู้ประกอบมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดกี่คนนะครับแล้วก็ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทนะครับ 5.2 ก็จะเป็นเรื่องของทุนเรือนหุ้นนะส่วนเกินส่วนต่ำกว่าทุนนะครับถ้ากรณีที่บริษัทนะมีการออกขายหุ้นนะครับในราคาที่สูงฝ่าราคาพาหรือว่าต่ำฝ่าราคาพานะครับจะต้องเป็นยังไงบันทึกบัญชีอย่างไรนะครับ 5.3 ก็จะเกี่ยวกับองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นนะครับเรามาดูในส่วนของ 5.1 ก่อนนะครับว่าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทและก็ส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องของกฎหมายว่าด้วยบริษัทนะครับความหมายองค์ประกอบของส่วนผู้ถือหุ้นแล้วก็งบการเงินของบริษัทนะครับว่าถ้าเราทำงบการของบริษัทเนี่ยต้องทำงบการเงินประเภทใดนะส่วนงบอะไรบ้างส่งให้กับกรมนะครับพัฒนาธุรกิจการค้านะครับเรื่องแรกนะครับกฎหมายว่าด้วยบริษัทนะครับก็1บริษัทนะครับเป็นกิจการธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลนะครับบริษัทก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับเป็นบริษัทจำกัดนะครับซึ่งอันนี้จะตั้งขึ้นตามกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับถ้าเป็นบริษัทมหาชนนะครับเป็นบมจ.ก็จะจัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.ของบริษัทมหาชนปี2535นะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่ากฎหมายจัดตั้งขึ้นแตกต่างกันนะครับ3บริษัทมหาชนนะครับสามารถเสนอขายหุ้นนะครับต่อประชาชนเป็นการทั่วไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และก็ตลาดทรัพย์ปี2562นะครับซึ่งมีการปรับปรุงใหม่นะครับ4บริษัททั้ง2ประเภทนะครับแตกต่างกันหลายเรื่องนะครับที่สำคัญก็อาจารย์ก็ขอยกตัวอย่างมาประมาณ3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนนะครับอันที่2การดอกหุ้นกู้นะครับอันที่3การซื้อหุ้นการซื้อคืนหุ้นทุนซึ่งรายละเอียดนะครับก็นักศึกษาสามารถศึกษาได้นะครับในตำราของชุดวิชานี้นะในหน่วยที่5นะครับซึ่งทั้ง2บริษัทนะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่หลายประเด็นเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับก็บางครั้งก็จะนำไปถูกออกในข้อสอบนะครับลองไปศึกษาดูว่ามีประเด็นใดบ้างที่มีความแตกต่างกันนะครับเรามาดูในเรื่องที่ 5.1.2 นะครับความหมายองค์ประกอบของ

ส่วนผู้ถือหุ้นนะครับหลังจากที่นักศึกษานะครับได้ศึกษาในส่วนของการต้นแล้วนะครับในชุดวิชา32209เนาะก็จะทราบว่าสมการบัญชีนะครับจะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งเป็นสมการพื้นฐานเลยนะครับเป็นเนื้อหาเรื่องแรกเลยนะครับที่นักศึกษาได้เรียนรู้มาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของในชุดวิชานี้ต่ออีกรอบนึงว่าเอ๊ะแล้วสินทรัพย์นะทางด้านซ้ายมือเนี่ยเราก็จะไปศึกษากันในส่วนของการบัญชีขั้นกลาง1นะ32207ส่วนด้านขวามือใช่ครับหนี้สินและส่วนของเจ้าของเนี่ยก็ศึกษากันในส่วนของในชุดวิชาของ32208นะครับซึ่งหนี้สินเนี่ยก็ศึกษาไปในส่วนของในหน่วยของหน่วย1หน่วย2หน่วย3หน่วย4มาบ้างแล้วนะสำหรับส่วนของเจ้าของหรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็มาศึกษากันในหน่วยที่5นะครับสำหรับกรณีบริษัทนะครับสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็หรืออีกส่วนหนึ่งก็คือเอาสินทรัพย์นะครับที่กิจการมีอยู่หักด้วยหนี้สินนะครับก็จะเป็นสินทรัพย์สุทธินะครับ2ความหมายของส่วนผู้ถือหุ้นก็คือส่วนได้เสียนะครับคงเหลือนะของผู้ถือหุ้นที่ในสินทรัพย์จำที่เราหักจากหนี้สินนะครับสินทรัพย์ของกิจการนะครับสมมุติว่ามีทั้งเงินสดนะมีทั้งตัว PPE นะครับหลังจากที่มีสินทรัพย์อยู่100นะแล้วก็หักกับหนี้สินถ้าหนี้สินเรามีอยู่80ก็เท่ากับว่าเราจะมีส่วนผู้ถือหุ้นอยู่เท่ากับ20นะครับอันที่3นะองค์ประกอบของส่วนผู้ถือหุ้นก็จะประกอบไปด้วยบริษัทจำกัดนะครับก็จะใช้รายการย่อของงบการเงินแบบที่2นะครับถ้าเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนะก็จะใช้รายการย่อของงบการเงินแบบที่3นะถ้าเกิดว่าเป็นงบการเงินของห้างหุ้นส่วนนะก็จะใช้รายการย่อแบบที่1นะส่วนรายการแบบที่4แบบที่5นักศึกษาก็สามารถศึกษาได้ในเอกสารประกอบการสอนนะครับว่าแต่ละประเภทของกิจการร่วมค้านะใช้รายการย่อแบบที่เท่าไหร่นะครับหลักการทั่วไปนะครับก็จะมี3ส่วนนะครับทุนเรือนหุ้นนะครับกับส่วนเกินหรือว่าส่วนต่ำผัดทุนเราก็จะศึกษากันในตอนที่ 5.2 นะครับถ้าเป็นองค์ประกอบอื่นๆก็จะเป็นตอนที่ 5.3 นะครับซึ่งในหน่วยที่5ก็จะมีทั้งหมด3ตอนนะครับเรามาดูในส่วนของงบการเงินของบริษัทนะครับซึ่งนักศึกษาก็สามารถนะครับศึกษาว่างบการเงินนะองค์ประกอบงบการเงินมีอะไรบ้างนะครับแล้ววิธีการจะทำงบการเงินต้องทำยังไงในการบัญชีขั้นต้นแล้วก็ขั้นกลางหนึ่งนะครับสำหรับงบการเงินของบริษัทนะครับหลักๆ ก็คือจะมีตัวมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้จัดทำงบการเงินของบริษัทนะครับซึ่งบางท่านก็ทราบแล้วนะครับว่าทางประเทศไทยเนี่ยจะมีการแบ่งกลุ่มเอาไว้เป็น2กลุ่มนะครับ 1.1 ก็คือจะเป็น TFIS นะครับ for NPE ก็สำหรับบริษัทจำกัดนะครับแล้วก็ 1.2 ก็เป็น TFRS สำหรับบริษัทมหาชนนะครับตัว TFRS นะครับก็อาจจะย่อมาจากในเรื่องของ Thai Financial Reporting Standard นะครับสำหรับ for NPE หรือว่าบางท่านก็อาจจะเรียกว่าเป็น for NPAE นะครับเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียนะครับถ้าเป็น PAE ก็จะเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียนะครับถัดไปเรามาดูในเรื่องของงบการเงินนะครับที่บริษัทจะต้องจัดทำนะครับถ้าเราท่านนักศึกษานะครับทำงานอยู่ในบริษัทจำกัดทั่วๆไปเนี่ยเอ๊ะแล้วเราต้องทำงบการเงินนะครับส่งให้กับกรมพัฒน์ให้กับกรมสรรพากรเนี่ยต้องทำงบอะไรบ้างนะครับซึ่งหลักๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับบริษัทจำกัดต้องมีทั้งหมด4ส่วนประกอบนะครับ1ทำงบฐานะการเงินนะครับผมต้องขออาจจะต้องขอเล่าที่มาก่อนนะครับจะได้บางคนก็คืออาจจะได้รู้สตอรี่นะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกว่างบฐานะการเงินนะครับตอนแรกเลยนะครับเราตอนที่อาจารย์เรียนอยู่นะก็จะใช้คำว่างบดุลนะครับแล้วต่อมาก็จะมีเปลี่ยนงบดุลเป็นงบแสดงฐานะการเงินปัจจุบันนี้นะครับทางสภาวิชาชีพบัญชีก็มีการปรับปรุงชื่อใหม่นะครับเพื่อให้มันสะท้อนข้อมูลมากขึ้นก็คือจะใช้ชื่อว่าเป็นงบฐานะการเงินก็คือตัดคำว่าแสดงออกนะครับถ้าเกิดว่าใครดูตำราเล่มเก่านะครับเราก็อาจจะอัปเดตข้อมูลใหม่นะว่าปัจจุบันนี้ทางสภาวิชาชีพบัญชีก็มีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนชื่อใหม่นะเป็นงบฐานะการเงินนะครับก็เป็นงบที่ต้องจัดทำขึ้นมานะครับตามที่กรมพัฒน์กำหนดนะว่าจะต้องมีในส่วนของสินทรัพย์แล้วก็หนี้สินแล้วก็ส่วนผู้ถือหุ้นนะครับปรากฏอยู่ในงบนี้นะครับส่วนวิธีการจัดทำก็นักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในชุดวิชาการบัญชีขั้นต้นนะครับอันที่2คืองบกำไรขาดทุนนะครับอันที่3คืองบการเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถือหุ้นนะครับ

ช่นเดียวกันนะครับ1กับ3เนี่ยจะมีการตัดคำว่าแสดงออกนะครับแล้วก็อันที่4คือหมายเหตุประกอบงบการเงินก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของงบการเงินนะที่จะเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่างบการเงินเนี่ยนะครับส่วนในส่วนของเงินสดเงินฝากธนาคารเนี่ยกิจการมีเงินฝากอะไรบ้างก็จะไปปรากฏอยู่ที่หมายเหตุประกอบงบการเงินนะหรือว่าลูกหนี้การค้านะครับที่เราโชว์อยู่ในงบการเงินนะครับในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยนะครับเราโชว์ด้วยยอดที่หักจากค่าเผื่อหนี้สมมุติว่า0ใช่มั้ยครับแต่เวลาที่ลูกหนี้นะประกอบไปด้วยลูกหนี้อะไรบ้างลูกหนี้การค้ามีทั้งหมดกี่ประเภทนะครับเรามีการวิเคราะห์เอจิ้งเราก็จะไปโชว์เอาไว้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับเพื่อไม่ให้งบฐานะการเงินมันดูยาวมันดูเยอะไปนะครับเขาจะไปโชว์ไว้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงินถ้าสำหรับบริษัทมหาชนนะก็จะมี5ส่วนประกอบนะครับก็คือจะมี1นะครับงบฐานะการเงินก็คือจะเหมือนกับบริษัทจำกัดนะครับ2คืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับ3คืองบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับ4ตัวที่4นะครับนักศึกษาก็คือจะเพิ่มเข้ามานะ บริษัทมหาชนจะต้องทำงบกระแสเงินสดหรือว่า cash flow ด้วยนะครับอันที่5ก็หมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับสังเกตว่า 2.1 แล้วก็ 2.2 นะครับจะมีส่วนแตกต่างกันก็คือในส่วนของ cash flow นะครับซึ่งจะเป็นข้อบังคับว่าบริษัทมหาชนจะต้องจัดทำงบ cash flow ขึ้นมาด้วยก็คือข้อที่4นะครับงบ cash flow ก็คือต้องการจะดูว่ามี cash flow in cash flow out ของบริษัทมหาชนเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นจุดแตกต่างนะครับถ้านักศึกษาทำงานอยู่บริษัทมหาชนก็จะต้องทำงบ cash flow ส่งด้วยนะครับถ้าเป็นบริษัทจำกัดก็ทำแค่1 2 3แล้วก็5นะครับถัดไปเรามาดูในส่วนของงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งแสดงในรูปแบบของคอลัมน์หรือว่าแมทริกซ์ก็จะมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีคอลัมน์อะไรบ้างนะครับ 3.1 นะครับคอลัมน์แต่ละช่องประกอบด้วยนะครับชื่อรายการนะครับหมายเหตุองค์ประกอบแต่ละอย่างแล้วก็รวมส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับสำหรับบรรทัดแต่ละบรรทัดก็จะประกอบไปด้วยคอลัมน์นะยอดยกมาต้นงวดรายการเพิ่มขึ้นรายการลดลงแล้วก็ยอดคงเหลือไปงวดนะครับตัวอย่างนะครับอาจารย์ไม่ได้แคปหน้าจอมาให้ดูนะครับนักศึกษาที่ศึกษาออนไลน์แล้วก็ดูคลิปดูสื่อไปด้วยนะครับนักศึกษาก็สามารถเปิดตำราแล้วก็ฟังอาจารย์บรรยายคู่กันไปด้วยก็จะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับถัดไปเรามาดูในส่วนที่4นะครับการเปิดเผยข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่1นะครับกำหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลนะครับเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยเนาะอย่างที่บอกว่าเราจะมีการปรับปรุงทุกๆ5ปีนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับทางสภาวิชาชีพบัญชีก็จะมีในเรื่องของตัว TAS ฉบับที่1แล้วก็มีวงเล็บนะวงเล็บฉบับปรับปรุง2560ปัจจุบันนี้นะวิชาชีพบัญชีก็ตัดวงเล็บออกไปแล้วนะครับถ้านักศึกษากลับไปดูของเก่ากับของใหม่ก็จะได้เห็นความแตกต่างนะปัจจุบันนี้เราก็ปรับปรุงชุดวิชาปรับปรุงคลิปสื่อการสอนเพื่อให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับเรามาดูนะครับว่าบริษัทต้องเปิดเผยอะไรบ้างนะครับ1ก็คือเปิดเผยเรื่องงบฐานะการเงินนะครับ2คืองบการเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถือหุ้นแล้วก็3เปิดเผยในเรื่องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับข้อมูลที่เปิดเผยก็มีหลายอย่างนะครับเช่นจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนหุ้นที่ออกจำหน่ายนะราคาที่ตาไว้นะครับ2สิทธิ์นะหุ้นบริมสิทธิ์นะข้อจำกัดของหุ้นทุนลักษณะวัตถุประสงค์ของสำรองนะจำนวนปันผลจ่ายถัดมาเรามาดูตอนที่ 5.2 นะครับในเรื่องของทุนเรือนหุ้นแล้วก็ส่วนเกินส่วนต่ำว่าทุนนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4เรื่องนะครับ 5.2 นี่สำคัญนะครับนักศึกษาถ้านักศึกษามีเวลาก็ลองฝึกนะครับฝึกทำแบบฝึกหัดฝึกลงรายการเดบิตเครดิตนะครับตั้งแต่เรื่องที่ 5.2.1 ไปจนถึง 5.2.4 เลยนะครับว่าการจดทะเบียนและการออกจำหน่ายหุ้นทุนเนี่ยลงบัญชีอย่างไรนะครับการผิดนัดชำระค่าหุ้นทุนและการลิฟหุ้นทำอย่างไรบ้างถ้าเรานะครับเป็นบริษัทนะครับเราต้องการจะขายหุ้นนะแล้วมีลูกหนี้มาจองหุ้นแล้วชำระค่าหุ้นไม่ครบและเกิดการผิดนัดชำระหนี้นะครับเราในฐานะที่เป็นบริษัทที่ชำระเราในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีการขายหุ้นนะถ้าลูกหนี้ผิดนัดชำระค่าหุ้นเราทำยังไงได้บ้างนะเราลิฟหุ้นแล้วเราเอาไปขายทอดตลาดได้ไหมนะครับรวมไปถึงตอนที่ 5.3 โทษเรื่องที่ 5.3 ก็คือการเพิ่ม

การลดทุนการไถ่คืนการซื้อคืนหุ้นทุนนะการแปลงสภาพการแยกหุ้นแล้วการรวมหุ้นนะครับเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะเรื่องแรกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับท่านนักศึกษามีเวลาก็ลองศึกษานะครับลงรายการเดบิตเครดิตให้ดีๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็น่าจะมีสอบเป็นข้อเขียนนะครับการจดทะเบียนและการออกจำหน่ายหุ้นทุนนะครับหนึ่งเลยแล้วก็ไปจดทะเบียนหุ้นทุนกับกระทรวงพาณิชย์นะครับบริษัทก็บันทึกช่วยจำนะเมมโมเอาไว้ในสมุดบัญชีนะสองการออกจำหน่ายหุ้นทุนนะมี3ขั้นตอนนะครับเราก็เปิดตำราเปิดเอกสารประกอบการสอนไปด้วยนะครับหนึ่งก็คือการเปิดให้จองซื้อหุ้นนะครับเปิดให้จองซื้อหุ้นลูกหนี้ก็จะมาจองซื้อหุ้นจ้ะแล้วก็เดบิตลูกหนี้หุ้นสามัญสั่งจองนะเครดิตทุนหุ้นสามัญให้จองนะครับชื่อบัญชีก็สำคัญนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่อาจารย์ให้ไว้จากการที่ตรวจข้อสอบอัตนัยนะครับนักศึกษาชอบเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อบัญชีให้อาจารย์หลายคนเลยนะครับก็อย่าพยายามเปลี่ยนชื่อบัญชีนะครับบางคนก็เป็นลูกหนี้การค้าหุ้นสามัญนะครับบางทีก็เครดิตทุนหุ้นสามัญเฉยๆนะครับอันนี้คือก็จะโดนหักคะแนนไปนะครับหรือว่าไม่ได้คะแนนเลยในส่วนนี้นะครับชื่อบัญชีสำคัญนะครับอย่าเปลี่ยนชื่อบัญชีให้อาจารย์นะครับถัดมาการเรียกชำระค่าหุ้นนะครับหลังจากที่ลูกหนี้นะครับได้มีการจองหุ้นแล้วนะครับเราก็เรียกชำระค่าหุ้นก็จะมี3ราคานะครับ1ราคาตามมูลค่าหรือว่าตามราคาพาเลยนะครับเราขาย100แล้วก็เรียกชำระ100เลยนะครับ2นะครับราคาสูงกว่ามูลค่านะครับก็ถ้าเราขายเราราคาพาคือ100ใช่มั้ยครับเราขายสูงกว่าเราก็ขาย100 110 120 130นะถ้าเราขายต่ำกว่าราคามูลค่าเราก็ขายต่ำกว่าราคา100นะเช่นขาย85ขาย90นะก็จะเกิดส่วนต่ำกว่ามูลค่านะครับวิธีการเรียกชำระค่าหุ้นก็มี2วิธีนะครับ1 2.1 ก็คือชำระครั้งเดียวเต็มจำนวนเลยนะครับถ้าเป็นบริษัทมหาชนหรือว่าบริษัทจำกัดนะหรือว่าจะเป็นงวดๆก็ได้นะครับอันนี้สำหรับบริษัทเท่านั้นนะครับวิธีการชำระโทษวิธีการบันทึกบัญชีก็เดบิตเงินสดนะครับหรือว่าจะเป็นเดบิตส่วนเกินโทษเดบิตส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทุนนะครับถ้าเกิดว่าเราขายต่ำกว่าราคาพาแล้วก็เครดิตลูกหนี้หุ้นสามัญให้จองนะครับเราตั้งลูกหนี้เอาไว้เวลาที่เราชำระเงินแล้วก็ล้างลูกหนี้ออกนะครับหรือเราจะลงเป็นเครดิตส่วนเกินมูลค่าหุ้นถ้าเราขายนะมากกว่าราคาพานะครับการออกใบหุ้นนะครับแล้วก็ล้างบัญชีทุนหุ้นสามัญให้จองนะครับออกไปแล้วเราก็เครดิตทุนหุ้นสามัญกรณีที่ลูกหนี้ชำระค่าหุ้นครบแล้วนะครับรายละเอียดนักศึกษาก็สามารถศึกษาได้จากตัวอย่างที่ 5.2 นะขีดนะ 5.2 ถึง 5.6 นะครับถ้านักศึกษาแล้วสงสัยมีประเด็นอะไรก็สามารถโทรมาสอบถามที่อาจารย์ในสาขาที่สาขาวิชาได้นะครับที่เบอร์025048181นะครับหรือว่าทักมาในเฟซใน Facebook ของสาขาก็ได้นะครับประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับการออกจำหน่ายหุ้นทุนก็จะมี3เรื่องนะครับเรื่องของการรับชำระค่าหุ้นนะด้วยเงินสดนะโทษด้วยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดนะครับเราก็ใช้ราคามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มานะครับเช่นเราได้รับชำระค่าหุ้นเป็นสินค้าคงเหลือนะครับ2การจำหน่าย2ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นทุนนะครับเราก็นำไปหักออกจากเงินสดรับ3การจำหน่ายหุ้นเป็นหน่วยรวมนะครับเราก็แบ่งปันตามสัดส่วนด้วยมูลค่ายุติธรรมของหุ้นแต่ละชนิดนะครับบางครั้งบริษัทก็อาจจะจำหน่ายทั้งหุ้นบริมสิทธิ์แล้วก็หุ้นสามัญ นะเป็นก้อนรวมกันไปเลยแล้วก็หา proportion หาสัดส่วนนะแบ่งตามสัดส่วนด้วย fair value ของหุ้นแต่ละชนิดนะวิธีการลงบันทึกบัญชีเดบิตเครดิตนักศึกษาก็สามารถศึกษาได้ตามตัวอย่างที่ 5.7 ถึง 5.8 นะครับถัดไปเรื่องที่ 5.2.2 การผิดนัดชำระค่าหุ้นแล้วก็การลิฟหุ้นทุนนะครับอย่างที่บอกนะในบางครั้งลูกหนี้ใช่ไหมเวลาที่เขาสนใจเขาก็จะมาจองซื้อหุ้นนะครับจองไปเสร็จปุ๊บงวดแรกมีเงินมาชำระพองวดที่2อาจจะผิดนัดชำระค่าหุ้นไม่มีเงินมาชำระนะครับการที่ผิดนัดชำระค่าหุ้นทุนเมื่อลูกหนี้นะผู้จองซื้อหุ้นไม่ชำระเงินค่าหุ้นที่จองไว้ตามกำหนดแล้วก็แบ่งเป็น2กรณีนะคือ1ไม่ชำระเงินเลยบริษัทก็กลับรายการบัญชีแล้วก็ปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับ2ชำระบางส่วนบริษัทก็ลิฟหุ้นทุนแล้วก็นำขายทอดตลาดนะครับวิธีที่1ก็คือคืนเงินให้กับผู้จองหุ้นที่ผิดนัดชำระด้วยจำนวนที่ได้ชำระแล้วแล้วก็หักผลขาดทุนหลังจากที่ไปขายทอดตลาดมามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็หักบัญชีนั้นไปจากเงินที่เราเก็บได้ใช่ไหมแล้วเงินที่เหลือเราก็คืนให้กับ
จ้าหนี้เขาไปนะครับถ้าเกิดว่ามีเงินเหลือถ้าไม่มีเงินเหลือแล้วก็ตั้งเขาเป็นลูกเป็นลูกหนี้นะครับแล้วก็นำหุ้นที่ริบมาไปขายใหม่นะครับการริบหุ้นทุนก็มีขั้นตอนหนึ่งคือยกเลิกการจองหุ้นที่ผิดนัดปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องนะเปิดบัญชีเจ้าหนี้ผู้จองหุ้นที่ผิดนัดนะตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระไปแล้วในบางส่วนนะแล้วก็นำหุ้นที่ริบนั้นออกขายทอดตลาดนะเกิดผลกำไรหรือขาดทุนก็ให้เข้าบัญชีเจ้าหนี้ผู้จองหุ้นที่ผิดนัดนะครับคือในบางครั้งลูกหนี้เขาอาจจะไม่มีเงินมาชำระงวดที่2แต่งวดแรกเขาชำระแล้วนะนะเราก็ริบหุ้นมาแล้วเราก็เอาหุ้นไปขายทอดตลาดถ้าเกิดว่ามีคนสนใจนะครับเขาก็จะมาซื้อต่อแล้วเราก็หาว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นไหมนะเกิดผลขาดทุนหรือว่าผลกำไรนะครับถ้ามีผลขาดทุนนะเราก็เก็บเจ้าหนี้ผู้จองหุ้นที่ผิดนัดนะเราเรียกเก็บเขาถ้าเกิดกำไรแล้วก็คืนเขาไปนะครับถ้ามีดอกเบี้ยค้างชำระหรือค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดก็ให้เข้าบัญชีเจ้าหนี้ผู้จองหุ้นที่ผิดนัดที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นี้นะส่งเงินที่เหลือคืนให้กับเจ้าหนี้ผู้จองหุ้นที่ถูกริบนะ5กรณีเจ้าหนี้ผู้จองหุ้นผิดนัดนะมียอดคงเหลือด้านเดบิตนะก็เรียกให้เจ้าหนี้ชำระหนี้บางส่วนนะก็ศึกษาได้ตามตัวอย่างที่ 5.9 นะครับถัดไปเรื่องที่ 5.2.3 การเพิ่มและการลดทุนนะการไถ่คืนการซื้อคืนหุ้นทุนนะการเพิ่มทุนก็คือการเพิ่มจำนวนหุ้นที่บริษัทบันทึกบัญชีเหมือนเรื่องที่ 5.2.1 นะครับการลดทุนก็คือการลดจำนวนหุ้นการลดมูลค่าหุ้นก็มี3สาเหตุนะคือนะการปรับปรุงทุนใหม่นะการไถ่คืนหุ้นทุนแล้วก็การยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืนมานะการปรับปรุงทุนใหม่นะบริษัทมหาชนก็อาจจะลดทุนนะเพื่อล้างขาดทุนสะสมนะเรียกว่าการปรับปรุงทุนใหม่ก็จะมี3ขั้นตอนนะครับอันดับแรกเลยต้องขอมตินะลดทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3หรือ4นะ2ปรับปรุงสินทรัพย์แล้วหนี้สินให้แสดงมูลค่ายุติธรรมนะ3ก็ลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมนะครับบางครั้งเราเปิดบริษัทมาเป็นเวลานานก็จะมีขาดทุนสะสมนะครับก็ต้องมีการปรับปรุงทุนใหม่นะครับตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีนะครับเรื่องการบันทึกบัญชีเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทมหาชนจำกัดนะก็สามารถศึกษาได้ตามตัวอย่างที่ 5.10 นะการไถ่คืนหุ้นทุนก็คือการรับหุ้นทุนของตนกลับคืนมาการยกเลิกหุ้นทุนนั้นนะเช่นหุ้นบริมสิทธิ์ชนิดเรียกไถ่คืนได้นะและหุ้นบริมสิทธิ์ชนิดขอไถ่คืนได้วิธีปฏิบัติทางบัญชีก็มี3ขั้นตอนก็คือถ้ามีเงินปันผลค้างจ่ายก็ต้องจ่ายเงินปันผลค้างจ่ายก่อนนะปิดบัญชีหุ้นบริมสิทธิ์แล้วก็บัญชีที่เกี่ยวข้องนะผลต่างระหว่างมูลค่าบัญชีของข้อ2กับเงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนก็บันทึกบัญชีโดยเดบิตกำไรสะสมเครดิตนะครับบัญชีส่วนเกินทุนจากการไถ่คืนหุ้นบริมสิทธิ์ก็ศึกษาได้ตามตัวอย่างที่ 5.11 นะครับการซื้อคืนหุ้นทุนก็คือการซื้อโทษก็คือการได้รับหุ้นทุนของเรานะครับกลับคืนมานะครับแต่ไม่ได้ยกเลิกนะหุ้นทุนนั้นนะสามารถนำหุ้นที่รับคืนมานั้นออกมาจำหน่ายได้ต่อไปนะการบันทึกบัญชีก็มี2วิธีก็คือใช้วิธีราคาทุนกับวิธีราคาตามมูลค่านะครับตัวอย่างก็สามารถศึกษาได้ตามที่ 5.12 นะครับถัดไปเรื่องของการแปลงสภาพการแยกแล้วก็การรวมหุ้นทุนนะการแปลงสภาพในหุ้นก็มี2กรณีคือ1การแปลงสภาพหุ้นทุน2การแยกหุ้นการรวมหุ้นทุนการแปลงสภาพหุ้นทุนก็มี2ประเภทนะครับหุ้นกู้แปลงสภาพก็ศึกษาไปแล้วในหน่วยที่2นะครับหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพก็มีหลักการบัญชีดังนี้คือ1โอนปิดบัญชีหุ้นทุนบริมสิทธิ์และบัญชีที่เกี่ยวข้องนะไปยังบัญชีหุ้นสามัญผลต่างก็ให้เข้าบัญชีเดบิตกำไรสะสมเครดิตบัญชีส่วนเกินทุนจากการแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิ์นะครับการแยกหุ้นทุนและการรวมหุ้นทุนนะครับการแยกหุ้นทุนก็ทำให้หุ้นจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับราคาตามมูลค่าต่อหุ้นลดลงนะครับแต่ทุนเรือนหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับการรวมหุ้นทุนก็ทำให้จำนวนหุ้นลดลงราคาตามมูลค่าต่อหุ้นก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ทุนเรือนหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับการบันทึกบัญชีก็ทำได้2วิธีคือ1ทำเมโมบันทึกช่วยจำนะครับ2บันทึกรายการบัญชีก็ศึกษาได้ตามตัวอย่างที่ 5.17 แล้วก็ 5.19มาดูในส่วนของตอน
สุดท้ายก็คือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก็แบ่งเป็นทั้งหมด4เรื่องนะครับมาดูเรื่องแรกก็คือใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะครับที่จะซื้อหุ้นก็จะมีเหตุผลของการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นเช่นการเพิ่มทุนการตอบแทนบุคคลบางกลุ่มการจูงใจให้ซื้อตราสารทางการเงินอื่นนะครับการบันทึกบัญชีก็จะมี4วันนะครับดังนี้คือ1วันที่ประกาศสิทธิ์นะแล้วก็เมมโมไว้วันที่ออกใบแสดงสิทธิ์ก็แบ่งเป็นสิทธิ์ไม่มีราคานะครับมูลค่าทั้งหมดเป็นของตราสารอื่นกับสิทธิ์มีราคาแล้วก็แยกมูลค่าออกเป็นแต่ละประเภท

สดนะเดบิตใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้นเครดิตทุนหุ้นสามัญแล้วก็เครดิตส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญวันที่4คือวันที่สิทธิ์หมดอายุนะแล้วก็เดบิตใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้นเครดิตส่วนเกินทุนจากการไม่ใช้สิทธิ์นะครับเรื่องที่2ประเภทของกำไรสะสมก็มี2อย่างคือ1กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรกับจัดสรรแล้วนะครับส่วนประกอบหรือรายการของกำไรสะสมก็จะมีดังนี้คือ1กำไรสุทธิสำหรับงวดเงินปันผลจ่ายการจัดสรรกำไรสะสมผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดบัญชีก่อนนะการจัดสรรกำไรสะสมก็จะมีดังนี้ก็คือ1ตามข้อกำหนดตามกฎหมายนะครับทุนสำรองตามกฎหมายข้อจำกัดตามสัญญาหรือข้อตกลงนะครับ3ผลเสียหายที่เกิดขึ้นการป้องกันฐานะเงินทุนหมุนเวียนการบันทึกบัญชีนะครับก็มีเรื่องของการตั้งกองทุนการดำเนินการการใช้กองทุนแล้วก็การปิดบัญชีกำไรสะสมนะมาดูเรื่องของเงินปันผลจ่ายนะก็จะมี4วันที่เกี่ยวข้องคือ1วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผลนะครับ2วันที่ผู้ถือหุ้นมีชื่อประกาศอยู่ในทะเบียนนะ3วันที่ปิดพักรับจดทะเบียนโอนหุ้น4วันที่จ่ายเงินปันผลนะชนิดของเงินปันผลก็มีทั้งหมด5ชนิดนะ1เงินสดปันผลจ่าย2เงินปันผลจ่ายเป็นสินทรัพย์อื่น3เงินปันผลจ่ายเป็นตั๋วเงิน4เงินปันผลจ่ายเป็นการคืนทุน5หุ้นปันผลจ่ายนะถ้าเป็น1ถึง4จะมีผลทำให้สินทรัพย์และส่วนผู้ถือหุ้นลดลงแต่5จะไม่มีผลทำให้สินทรัพย์เปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องของกำไรขาดทุนสะสมกำไรขาดทุนไปเสร็จอื่นสะสมนะครับก็เป็นเรื่องของ OCI ก็คือรายการรายได้ค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งตัว TFRS ไม่อนุญาตให้รับรู้กำไรหรือขาดทุนก็จะไม่กระทบกับRE แต่ให้แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็ TCI ก็คือกำไรขาดทุนสำหรับงวดนะครับประเภทของ OCI ก็มี2อย่างก็คือรายการที่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลังเช่นผลต่างของอัตราการจากการเปลี่ยนแปลงค่างบการเงินนะครับนะส่วนแบ่งกำไรขาดทุนอื่นนะครับในบริษัทย่อยบริษัทร่วมนะแล้วก็กิจการร่วมค้านะครับภาษีเงินได้ของรายการที่1ถึง5นะครับรายการที่ไม่อาจจะถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในงบกำไรขาดทุนในภายหลังก็อย่างเช่นพวกผลกำไรขาดทุนจากการตีราคามูลค่าสินทรัพย์ใหม่ผลกำไรขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้นะครับส่วนแบ่งกำไรขาดทุนองค์ประกอบอื่นของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะครับการบัญชีสำหรับ OCI นะครับก็จะเป็นเรื่องของระหว่างงวดบัญชีหรือว่าสิ้นงวดนะตอนเกิด OCI แล้วก็เดบิตนะหรือเครดิตตามทั่วตามที่ TFI กำหนดไว้นะ2สิ้นงวดบัญชีก็คำนวณหา AOCI นะครับ3การแสดงรายการนะครับ4 AOCI ปลายงวดก็ให้แสดงในส่วนผู้ถือหุ้นของงบฐานะการเงินนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้กันก็หวังว่านะครับคลิปนี่ก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับนักศึกษาบ้างเอาไว้ในการเตรียมตัวสอบนะในชุดวิชานี้จะมีการสอนเสริมออนไลน์นะก.2 นักศึกษาก็สามารถติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้แล้วก็ถ้านักศึกษาสมัครนะครับหรือว่าเข้ารับการเรียนสอนเสริมออนไลน์ก.2 ก็ทำให้นักศึกษามีโอกาสที่จะสอบผ่านมากขึ้นนะครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มเขาพ่อ
6: แล้วผู้บริหารที่ดี

0: อ่ะชอบมองใกล
1: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
2: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
0: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนวัตกรรมหน้ากากผ้าเปลี่ยนสีเมื่ออุณหภูมิสูงซึ่งเป็นนวัตกรรมหน้ากากผ้าที่สามารถเปลี่ยนสีเพื่อแสดงลักษณะอุณหภูมิร่างกายของผู้สวมใส่นะครับเมื่อผู้สวมใส่มีไข้หรือมีอุณหภูมิร่างกายที่สูงมากกว่าปกตินะครับด้วยสารที่เรียกว่าเทอร์โมโครมิกนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ

0: จุดเริ่มต้นของเรานะคะเนื่องจากสถานการณ์ปีที่แล้วที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้หน้ากากผ้าที่เป็น surgical mask ค่ะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งมีราคาค่อนข้างสูงทางดังนั้นเราก็เลยพัฒนาตัวของหน้ากากที่สามารถใช้ซ้ำได้เพื่อมาให้บุคคลใส่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดและการขาดแคลนของหน้ากากผ้าจากนั้นเราก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆได้มีทุนสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มอบโอกาสให้เราได้ทำนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้น้องๆนักศึกษามีนวัตกรรมเกี่ยวกับหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันไวรัสโควิดเราก็เลยคิดค้นกันว่าเราจะทำยังไงให้หน้ากากผ้าเรามีประสิทธิภาพและมีฟังก์ชันการใช้งานที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานในขณะนี้ได้เราก็เลยเล็งเห็นถึงสารพิเศษตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเทอร์โมโครมิกที่เปลี่ยนสีได้ในอุณหภูมิที่เราสามารถเซตค่าเปลี่ยนสีเอาไว้โดยปกติในตลาดก็จะอยู่ในช่วงเล็งต่ำๆประมาณ 25-30 องศาเซลเซียสแต่เราเล็งเห็นว่าตัวนี้มีความพิเศษเราก็เลยเลือก อุณหภูมิที่ 37.5 องศาเพื่อมาช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนสีเมื่อคนที่สวมใส่แล้วมีอาการป่วยหรือมีอุณหภูมิสูงเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการคัดกรองผู้ป่วยแยกออกจากคนปกติแบบเรียลไทม์ค่ะ
1: ในส่วนของตรงส่วนกลางหน้ากากตรงนี้นะคะ

0: เป็นผ้าที่มีการออกแบบ3คุณสมบัติร่วมก็คือการไฟฟ้าสถิตนะคะแอนตี้แบคทีเรียแล้วก็การสะท้อนน้ำซึ่งในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีแค่2คุณสมบัติก็คือการสะท้อนน้ำแล้วก็แอนตี้แบคทีเรียนะคะแล้วก็ในส่วนที่2จะเป็นส่วนตรงข้างแก้มที่บ่งบอกถึงอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะคะก็จะเป็น ส่วนนี้นะคะส่วนด้านในนะคะด้านในจะเป็นผ้ามัสลินซึ่งผ้ามัสลินเนี่ยก็จะเป็นผ้าที่มีคุณสมบัติของเขาเรียกว่าการระบายอากาศแล้วก็มีความนุ่มการสัมผัสกับหน้าเราเนี่ยก็จะไม่มีความระคายเคืองนะคะเมื่อผนวกกันเนี่ยในส่วนของด้านหน้าเลยด้านจมูกตรงเนี้ยเราก็จะเขาเรียกว่ามั่นใจได้ว่าปลอดภัยในส่วนของการสูดหายใจเข้าไปอะค่ะ
1: สารเทอร์โมโคมิกนี่มีมานานแล้วนะคะแล้วก็อยู่ที่เราใช้อยู่จะบรรจุในรูปของไมโครแคปซูลซึ่งเราเอาสารตัวนี้มาโค้ดกับทั่วกาวประสานเพื่อเอามาฟิกซ์บนวัสดุสิ่งทอทำให้ตัวของสารเนี่ยไม่ได้หลุดลอกออกมาจากบนพื้นผ้าก็จะทำให้สามารถที่สารตัวนี้มันไม่เป็นอันตรายอยู่แล้วด้วยอะค่ะตอนนี้ที่เราเซตไว้เราทำโครงการนี้ประมาณเกือบ6เดือนแล้วสียังอยู่ในอุณหภูมิที่ปกติอยู่ยังเปลี่ยนในอุณหภูมิที่เราตั้งเซตเอาไว้แต่ตัวของลิฟเลสของใบของสารเนี่ยจะมีอายุประมาณ2ปีค่ะ
0: เมื่ออุณหภูมิคุณเปลี่ยนไปหรือว่าเมื่อคุณมีไข้คุณเริ่มสูงขึ้นสีมันจะเปลี่ยนเป็นสีผ้าคือสีแดงจุดขาวนี่คือคุณกำลังมีไข้แต่ถ้าคุณไม่มีไข้สีก็จะเป็นสีนี้จุดมันจะเป็นสีฟ้าถ้าสังเกตดูจุดมันจะสีฟ้าเบสเนี่ยเราคุยกันว่าเราอยากให้เป็นเบสสีเขาเรียกโทนร้อนสีโทนร้อนจะอาจจะบ่งบอกให้รู้ว่าคือมันใกล้เคียงกับคนที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีไข้แต่ถ้าเราใช้สีเย็นหรือสมมุติใช้สีเขียวก็จะเฉยๆมั้ยเราก็จะเฉยๆกับสีเราก็เลยพยายามมองเขาเรียกมองในเรื่องของการให้อารมณ์ของสีก็เลยใช้สีโทนร้อนเป็นเบสค่ะ
1: แล้วก็การใช้งานก็เหมือนกับหน้ากากผ้าทั่วไปแต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะก็ใช้สบู่ใช้แฟบแล้วก็ซักด้วยมือค่ะเพื่อถนอมเส้นใยผ้าแล้วก็ใช้ปกติค่ะแต่ว่าสารฟอกขาวควรหลีกเลี่ยงค่ะการพัฒนาต่อยอดตอนนี้เรากำลังศึกษาในเรื่องของ อุณหภูมิที่เหมาะสมเพราะว่าตอนนี้ที่เราเซตไว้เราเซตที่สกินผิวหนังที่ 37.5 เราไม่ได้ศึกษาในเรื่องของ core temperature ของตัวผู้ป่วยจริงๆแล้วก็สกินที่ผิวหนังกับ core temperature อาจจะมีค่า error บ้างเพราะฉะนั้นเราอยากศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุณหภูมิที่แน่นอนแล้วก็เรื่องของการใช้สารเทอร์โมโคมิกที่มีค่าการเปลี่ยนสีที่ค่อนข้างแน่นอนมากขึ้นค่ะ
0: เราอยากให้งานของเราเนี่ยได้ถูกนำไปใช้จริงๆได้อยากให้ใครก็ตามที่สนใจงานนี้แล้วก็นำไปต่อยอดเรามองว่ามันเป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วๆไปใครก็ได้มาคือสามารถใส่ได้เหมือนกันหมดเราอยากให้หน้ากากเราเนี่ยเป็นหน้ากากที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เวลาที่เราใส่ไปเนี่ยมันเป็นเชิงแฟชั่นก็ได้เพราะสีพวกนี้มันเป็นสีที่ถูกนำไปใช้ในทางธุรกิจอยู่แล้วถ้าเราเอางานที่มันเป็นธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยมาประยุกต์กับหน้ากากที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเดินไปทางไหนทุกคนก็ใส่หน้ากากเหมือนกันหมดแต่ทำไมเราไม่เอาฟังก์ชันที่มันมีประโยชน์กับการแยกแยะว่าคนที่มีไข้คนที่เป็นบุคคลปกติเหมือนเวลาเราเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยหมอไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าคุณมีไข้หรือคุณไม่มีไข้แต่ถ้าหน้ากากเราสามารถที่จะช่วยหมอแยกแยะให้ได้ว่าคุณหมอต้องสังเกตเอ๊ะคนนี้ทำไมหน้ากากเขาเป็นแบบนี้ในขณะที่คนอื่นหน้ากากเป็นปกติคุณหมออาจจะต้องมีเขาเรียกว่าวอร์นิ่งตัวเองนิดนึงว่าเอ๊ะคนนี้ต้องสเปเชียลเคสไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันใส่ได้ทั่วไปแล้วก็ราคาไม่ได้แพงกว่าหน้ากากปกติเลยนะคะเราอยากให้มันเขาเรียกว่ามันมีความแพร่หลายแล้วก็อยากให้เกิดเป็นธุรกิจจริงๆ
2: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจอย่างมากนะครับเป็นการยกระดับ หน้ากากผ้าจากรูปแบบทั่วไปเป็นหน้ากากผ้ารูปแบบใหม่ที่สามารถบอกอุณหภูมิได้แบบเรียลไทม์นะครับสามารถบอกอุณหภูมิจากการสังเกตโดยไม่ต้องใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้นะครับสารเทอร์โมโครมิกที่สามารถทำให้หน้ากากผ้าสามารถเปลี่ยนสีได้ก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายแต่อย่างใดนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.บุรชัดฉัตรวีระนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในหัวข้อเรื่องคอนกรีตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติโดยเปลี่ยนเอาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกทิ้งเนี่ยนะครับให้กลายเป็นรูปแบบใหม่นะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้นะครับพบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมครับเพราะว่าเป็นนวัตกรรมแบบรีไซเคิลและก็รียูสนั่นเองครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับการนำขยะมาแปรรูปให้ใช้ให้เป็นประโยชน์นั่นเองครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.บุรชัดฉัตรวีระจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับที่จะมาพูดในหัวข้อคอนกรีตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองครับการที่เรานำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาแปรรูปเป็นคอนกรีตนี้ทำได้อย่างไรและนวัตกรรมนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นขอต้อนรับนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.บุรชัดเลยครับสวัสดีครับดร.ครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับก่อนอื่นขอให้ท่านอาจารย์แนะนำตัวให้กับคนดูทางบ้านก่อนครับ
4: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.บุรชัดฉัตรวีระนะครับเป็นรองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาฝ่ายวิชาการของภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับ
3: เอาละครับเรามาที่นวัตกรรมเลยดีกว่านะครับเราได้ใช้พวกขยะอิเล็กทรอนิกส์มาแปรรูปรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ reuse นะครับให้กลายเป็นคอนกรีตที่เราใช้สำหรับการก่อสร้างใช่ไหมครับ
4: ครับ
3: ไอเดียนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
4: ครับก็เนื่องจากว่าเป็นการสังเกตแล้วก็ไปเจอพบข้อมูลที่น่าสนใจ
3: ครับ
4: ก็คือเป็นการทำขึ้นมาจากศูนย์วิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาลัยที่ทำส่งให้กรมโรงงาน
3: ครับ
4: กระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับก็เลยเห็นตัวเลขว่าปริมาณของพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับในประเทศไทยนะ
3: ครับ
4: เมื่อปี2562นะครับมีตัวเลขน่าสนใจก็คือประมาณ 400,000 ตันต่อปีนั้นในส่วนของแผงวงจรนั้นคืออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับส่วนของแผงวงจรนี่มีประมาณ 5% ก็คิดเป็นตัวเลขก็ประมาณ 20,000 ตันต่อปีนะครับในส่วนนั้นเนี่ยจะเห็นว่าจะมีส่วนที่เอาไปใช้งานได้ก็คือเอาไปสกัดเอาพวกโลหะที่มีมูลค่าเนี่ยออกไปเนี่ยประมาณ 30% ของตัวเลข 5% เมื่อกี้ก็คือประมาณจาก 20,000นะครับ 5% จาก 400,000 คือ 20,000 ใช่ไหมฮะ
3: ครับผม
4: 30% เป็นส่วนที่เขามูลค่าเพิ่มก็คือ 30% ของตัวที่เป็น 20,000 ส่วน 70% เป็นอโลหะหรือเป็นส่วนที่มีปัญหาก็คือไม่มีประโยชน
3: ์
4: ก็คือประมาณ 14,000
3: ครับ
4: จะมาจาก 20,000
3: ครับ
4: นั้นอาจารย์ก็เลยมองว่าเราจะทำอะไรได้กับส่วนนี้ได้ไหม
3: ครับ
4: ทำให้รู้สึกว่าเป็นการจัดการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ e-waste ได้ 100%
3: ครับ
4: นะครับและอีกยังไม่พอสาเหตุหนึ่งที่เราเห็นว่าการเติบโตของขยะ e-waste เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจาก3สาเหตุใหญ่อันที่หนึ่งก็คือตอนนี้เราจะเห็นว่าพวกเรามีปัจจัย4ละก็คือเข้าของชีพเนี่ยเรามีเงินเดือนกันนะครับเราต้องการสิ่งที่อำนวยความสะดวกอย่างเช่นเราไปซื้อโทรศัพท์มือถือ
3: ครับ
4: หรือเครื่องไฟฟ้าในบ้าน
3: ครับ
4: ก็นี่คือปัจจัยเกื้อหนุนทำให้เกิดขยะขึ้นมาหลังจากเราใช้เสร็จเนี่ยข
3: ึ้
4: นมาในปริมาณที่จะเยอะขึ้นทุกปี
3: ครับ
4: อันที่สองก็คือเรื่องของอายุการใช้งานตอนนี้ในการออกแบบของอุปกรณ์ไฟฟ้าตอนนี้นะฮะเขาก็ออกแบบมีอายุการใช้งานสั้นลง
3: ครับ
4: นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามือถือเงี้ยง่ายสุดเลยตัวอย่างที่ง่ายสุดแป๊บเดียวก็เปลี่ยน
3: ครับ
4: งั้นมันก็คือกระบวนการในการที่เขาออกแบบก็คือใช้อายุไขของอุปกรณ์เนี่ยให้สั้นลงนะครับเพื่อสนับสนุนในการเปลี่ยนรูปแบบที่มันมาไว
3: ครับ
4: ปัจจัยที่3เราเห็นไหมมือถือเราต้องซ่อมเนี่ยไม่ค่อยซ่อมพังแล้วไม่ค่อยซ่อมซื้อใหม่ดีกว่าคุ้มกว่านี่คือปัจจัยที่3คือการซ่อมแซมกลับมาใช้ใหม่เนี่ยน้อยลงงั้น3เหตุผลเนี่ยสนับสนุนถึงปริมาณขยะที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมากขึ้นทุกปี
3: ครับ
4: แล้วตอนนี้เป็นยุค AI ด้วยยุคการใช้ระบบของไอพวกของโรบอทหรือพวก AI เข้ามาเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์พวกนี้ที่มีแผงวงจรอยู่ข้างในในการสั่งการมันก็หลบเลี่ยงไม่พ้นนั้นกระบวนการมันเลยเอื้อให้เกิดแนวโน้มในการเกิดปริมาณเยอะขึ้น
3: ครับ
4: งั้นเราลองรีบคิดว่าจะในวันนี้อย่างไรเพราะงั้นมันจะเป็นปัญหาอนาคตที่เป็นภัยแฝงอยู่ตอนนี้อยู
3: ่
4: นะครับ

0: งั้นขอพูดถึง process หน่อยครับในการที่เรานำอิเล็กทรอนิกส์มาแปรรูปให้เป็นคอนกรีตได้ครับมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ
1: ครับเป็นการประมูลมารับซื้อมาก็คือเป็นแผงวงจรไฟฟ้าตัวนี้นะฮะซึ่งจะเป็นส่วนที่ไม่มีไดโอดหรือไม่มีสารโลหะหนัก
0: ครับ
1: คือตอนนี้เรามีการทำวิจัยและเช็คหมดแล้วว่าตัวเลขของโลหะหนักเนี่ยมันจะน้อยกว่าปูนซีเมนต
0: ์
1: นะครับก็เลยก็เป็นสิ่งที่เรามั่นใจว่าเราจะเดินต่อนะครับและการแปรรูปเขาทำอยู่แล้วก็คือเขามีกระบวนการแปรรูปเพื่อจะสกัดเอาโลหะออกไป 30% ตรงนั้นก
0: ็
1: คือก็แปลงเป็นลักษณะออกมาเป็น3แบบนะครับ
0: ครับ
1: มันก็จะมีการแปรรูปโดยการย่อยแปรรูปจากแผ่นใหญ่เป็นแผ่นเล็กนะครับในส่วนสีเขียวเนี่ยออกมาลักษณะของเส้นใยเยอะหน่อยนะ
0: ครับ
1: จะเป็นพวกเส้นใยแก้วนะครับที่เราเห็นนะครับส่วนขณะที่เป็นน้ำตาลเนี่ยถ้าเป็นแผ่นวงจรเป็นสีน้ำตาลก็จะเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆเม็ดทรายนะครับส่วนที่เป็นขาวๆเนี่ยคือมาจากการจัดเจีย
0: และ
1: ในการทำในโรงงานในการตัดเจียแผ่นเนี่ยไม่เกิดฝุ่นนะครับมันก็เลยเกิดการเป็นเวสขึ้นมาเป็นอีเวสอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก็คือเป็นสีขาวนี
0: ่
1: งั้นทั้งหมดเนี่ยมีการทำอยู่แล้วในกระบวนการหน้างานหรือในต้นน้ำที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม
0: ครับ
1: งั้นอาจารย์เลยมองว่ามันมีโปรเซสตัวนี้แล้วมันง่ายที่เราจะนำวิจัยต่อยอดงั้นถ้าเกิดเราทำวิจัยแล้วเนี่ยต้นน้ำมันต้องมีการสั่งเครื่องมือ หรือลงทุนในส่วนนี้มันก็มีโอกาสความเป็นจริงที่เกิดตอนสุดท้ายเอามาใช้งานได้จริงเนี่ยยากเพราะต้นทุนในภาพรวมจะสูง
0: ครับ
1: นี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ผู้วันนี้เขาทำแปลรูปอยู่แล้วเพียงแค่อาจจะมีคนคอลเลกชันหรือคนเก็บรวบรวมในโซนที่มีตัววัตถุดิบตัวนี้อยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็ป้อนเข้ามาในกระบวนการในการผสมขึ้นรูปเลย
0: งั้นขออนุญาตให้อาจารย์ยกตัวอย่างนะครับไหนๆเราก็นำนวัตกรรมมาแล้วนะครับที่เกิดขึ้นจากคอนกรีตที่ทำมาจากอิเล็กทรอนิกส์เวสต์หรือว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ครับนำมาแปรรูปเป็นคอนกรีตแล้วปั้นออกมาเป็นอะไรได้บ้างครับ
1: ครับคือตอนนี้เรามองเป็น2 ส่วนนะครับก็คือในผลิตภัณฑ์อาจารย์ทางด้านโยธาเนี่ยพอดีถนัดด้านนี้ก็เลยมองถึงวัสดุก่อสร้าง
0: ครับผม
1: ซึ่งในแวดวงวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันจะมี2 ส่วนก
0: ็
1: คือเป็นงานคอนกรีตที่รับน้ำหนักคือวัสดุผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับงานที่รับน้ำหนักอีกส่วนหนึ่งคือไม่รับน้ำหนักก็คือพวกงานตกแต่งที่เราเข้าใจง่ายหน่อยนั้นตอนที่อาจารย์มองเนี่ยจะเริ่มต้นที่งานตกแต่งก่อนหรือไม่รับน้ำหนักก่อนเพราะอะไรก็ว่าเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมในการที่จะมาบีบว่าจะปริมาณของเวสเนี่ยจะต้องใช้จำกัดถ้าเราสามารถจะมาจัดการของเสียได้ไวขึ้นก
0: ็
1: คือพยายามจะมาตรงวัสดุตกแต่งก่อนหรือไม่รับน้ำหนักก่อนซึ่งเราจะเห็นว่าในภาพที่เราเห็นก็จะเป็นพวกที่เป็นผนังที่เป็นรูปยักษ์เนี่ยนะฮะหรือเป็นลักษณะของโคมไฟหรือเป็นลักษณะของคล้ายๆเป็นบล็อกแก้วนะครับคล้ายๆอย่างนั้น
0: เห็นหมดเลยนะครับ
1: นะครับอันนี้คือวัสดุตกแต่งไม่รับน้ำหนักนั้นเราก็จะได้ผลักดันตรงนี้ให้เกิดขึ้นก่อนแล้วใช้ได้จริงก่อนตอนนี้เราก็อยู่ในการทำวิจัยเพิ่มเติมในส่วนที่เราจะเก็บตกในส่วนที่รับน้ำหนักด้วยอย่างที่เราเห็นก็คือเป็นการพรีเซนต์เรื่องของการทำคอนกรีตผสมเสร็จที่ทุกวันนี้ใช้กันอยู
0: ่
1: นั่นก็คือจะเห็นได้ว่าคอนกรีตปกติถ้าเป็นคอนกรีตปกติเนี่ยจะเทแล้วเนี่ยจะมีลักษณะผ่านเหล็กได้ยากหน่อยแต่ตอนนี้ก็มีคอนกรีตพิเศษที่มีการซื้อขายกันอยู่เป็นคอนกรีตผสมเสร็จเนี่ยก็คือเทแล้วเนี่ยสามารถถ่ายผ่านเหล็กแต่ตอนนี้ผมพัฒนาตัวนี้โดยเฉพาะคอนกรีตที่เราเรียกว่าคอนกรีตไหลเนี่ยผ่านเหล็กได้เนี่ยให้มีลักษณะคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างเช่นน้ำหมักเบาจากดั้งเดิมตัวดั้งเดิมที่เขาใช้กันอยู่แล้วก็ในเรื่องของการนำความร้อนเป็นถนนการความร้อนมันจะดีขึ้นกว่าเดิมตึงเป็นทิศทางที่กำลังทำวิจัยกันอยู่แล้วก็พยายามจะผลักดันให้เกิดการใช้จริงในรูปของโครงสร้างรับน้ำหนักด้วยก
0: ็
1: คือพวกที่เทเสาคานพื้นเราก็สามารถจะเอา e-waste เนี่ยหรือขยะทางเลขที่หนึ่งเนี่ยมาจัดการบริหารจัดการเนี่ยใช้ได้มากยิ่งขึ้นมันจะได้เบ็ดเสร็จจะได้ไม่มีปัญหาในวันข้างหน้าถ้าเราเริ่มต้นวันนี้มีการขยายผลปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนใช้เยอะเราก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงภัยเงียบตรงนี
0: ้
1: ในสิ่งที่จะโผล่มาเมื่อเวลาเหมาะสมนะครับ
0: ครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆเลยครับสามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาแปรรูปนะครับให้เป็นคอนกรีตได้ครับซึ่งอยากถามอาจารย์ครับว่ามันดีกว่าคอนกรีตแบบโบราณยังไงครับ
1: ครับคือบอลคอนกรีตดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นส่วนผสมของปูนน้ำหินทรายนะครับแล้วอาจจะมีตัวที่5ก็คือตัวที่เป็นเพิ่ม
0: ครับ
1: คือณวันนี้เป็นอย่างนี้อยู
0: ่ครับผม
1: แต่ในที่อาจารย์มีความคิดว่าถ้าเกิดเรายังใช้วัสดุโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ
0: ครับ
1: คือตอนนี้ราคาแพงสุดคือปูนนะครับงั้นการผลิตปูนเนี่ยมาจากการเผาการระเบิดของหินปูนก่อนงั้นการระเบิดของหินปูนเนี่ยก็ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษเพราะเรื่องเสียงเรื่องละอองฝุ่นระบบนิเวศที่เสียไปนี่คือกระบวนการหน้างานจากนั้นเข้าสู่โปรเซสในการผลิตปูนซีเมนต์ต้องผ่านเตาเผาแน่นอนฮะการเผาปูนซีเมนต์จากทรัพยากรเนี่ยให้เป็นปูนซีเมนต์ที่เราใช้เนี่ยในกระบวนการการเผาเนี่ยจะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมานั่นเขามีการเก็บข้อมูลมาแล้วว่า1กิโลกรัมของปูนซีเมนต์ที่เราใช้เนี่ยทำให้เกิดการผลิตปูนซีเมนต์นะฮะกิโลกรัมเนี่ยทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยในบรรยากาศเนี่ยประมาณ 0.6 กิโลอันนี้เป็นตัวเลขในเมืองไทยนะครับแต่ก็เป็นบริษัทที่เขาสามารถควบคุมได้นะแต
0: ่
1: ถือว่ายังตัวเลขจะต้องต่ำกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้เขาทำได้แค่ 0.6 ปลดปล่อยออกมางั้นคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยออกมาเนี่ยก็คือทำให้ก่อให้เกิดก๊าซเป็นสาเหตุหนึ่งก่อให้เกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจกงั้นถ้าเกิดเรามีการ

0: ลดการใช้ปูนซีเมนต์ลงก็คือใช้วัสดุพวกตัวนี้เป็นทางเลือกหนึ่งนะแต่อาจจะมีตัวเลือกอื่นอีกแต่อาจารย์มองว่าตัวนี้น่าจะมีความสนใจมากกว่าน่าจะมีการขับเคลื่อนได้แรงกว่าครับก็เลยเอา e-waste เนี่ยเป็นตัวที่จะมาทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์หรือพวกหินทรายด้วยเพราะว่าเมื่อเราลบปวนทรัพยากรธรรมชาติไปเกิดมลภาวะเป็นพิษเยอะนะครับก็เลยมีแนวคิดว่าไอ้ตัวเนี้ย e-waste เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่แรงหน่อยในบรรดาที่มีของเสียอยู่ในวันนี
1: ้
0: เพราะว่าเนื่องจากต้นน้ำที่พูดไปแล้วมีการเกิดขึ้นแล้ว
1: ใช่แล้วก็ปริมาณเยอะด้วยในการทิ้ง
0: นั้นแนวโน้มด้วยอนาคตจะเยอะเพราะว่ายุค AI ย
1: ุคอิเล็
0: กทรอนิกส์ยุคเครื่องจักรกลมันจะต้องใช้ตัวนี้ควบคุมเยอะ
1: ครับผมสุดท้ายนี้ครับอยากให้อาจารย์ฝากแรงบันดาลใจให้กับนักประดิษฐ์หรือนักวัตกรรมทั้งหลายนะครับให้หันมานำสิ่งที่เป็นขยะมาแปรรูปและใช้ใหม่ให้เป็นประโยชน์ได้ไหมครับว่ามันดีต่อสภาพแวดล้อมอย่างไรดีต่อประเทศอย่างไรนะครับและการที่คุณทำแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีต่อส่วนรวมอย่างไรครับ
0: ครับจริงๆแล้วที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นสาเหตุหนึ่งแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่จูงใจให้นักวิจัยคือหลายคนทำอยู่แล้วนะครับในการที่จะหาทรัพยากรอะไรก็ได้มาทดแทนการชดเชยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้สิ้นไปนะครับมีคนทำอยู่แล้วเห็นแค่ขาดอย่างนึงคือทำยังไงให้เกิดออกมาได้ใช้ได้จริง
1: ครับ
0: นะครับแน่นอนอาจจะที่อาจารย์ทำเนี่ยอาจจะในรูปของยกตัวอย่างนะฮะอาจจะมาจากผลของการที่เรามีสิทธิ์เก่า
1: ครับ
0: นั้นต้นน้ำกลางน้ำที่อาจารย์อยู่แล้วก็ปลายน้ำที่จะต้องมีบริษัทที่รับลูกไปเนี่ยก็ถือว่าถ้ามีองค์กรที่คือสิทธิ์เก่าเนี่ยมันจะเป็นไปได้ง่ายขึ้นที่จะจัดการครบวงจรนะครับให้เกิดได้จริง
1: ครับ
0: งั้นนักวิจัยที่วันนี้เขาก็ทำกันอยู่แต่ว่าขาดในบางครั้งขาดในเรื่องของคอนเนคชันหรือการทำครบวงจรตรงนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ในเรื่องของการอาจจะต่อยอดในแง่ของสาขาอื่นด้วย
1: ครับสามารถต่อยอดอย่างไรได้ครับ
0: ในเบื้องต้นที่นำเสนอเนี่ยผมอาจจะต่อยอดในแง่ของสีสันนะครับอย่างที่เราเห็นลายเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมมองถึงเวสอีกตัวหนึ่งคือเราไปคิดว่ายึดติดกับ e-waste
1: ครับ
0: อย่างเนี้ยเราก็อาจจะมีพลาสติกอยู่2แบบนะครับเราก็จะมีตัวขวดน้ำอันนี้ทำให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าพลาสติกเพชรอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกมีรีไซเคิลได้ตัวนี้ปัญหาเนี่ยก็คือตัวฉลากต
1: ั
0: วนี้มีปัญหาเป็น PVC ฮะ
1: ครับ
0: เราก็เลยมาพัฒนาในการจัดการของเสียที่มีปัญหาเนี่ยเอามาต่อยอดหรือเชื่อมโยงกับงานหลักเราเนี่ยอย่างเช่นทำให้เกิดลวดลายนะครับอันนี้ก็ส่วนที่เรานำเสนอในวันนี
1: ้
0: แต่ในทิศทางในอนาคตเราก็ยังมองถึงในระบบของการที่จะเคลือบนะครับ ซึ่งตอนนี้อาจจะต้องอาศัยทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขาทางด้านที่สำคัญคือการเคลือบสารบางตัวที่คิดได้โดยคนไทย
1: ค
0: ือตอนนี้มีอาจารย์มีหลักการว่าพยายามจะนำเสนอตัวแอคเซสซอรีหรือตัวเพิ่มเนี่ยมาจากความคิดค้นของคนไทยนะครับก็เลยต้องหาแนวร่วมนะครับว่ามีคณะไหนที่เป็นความเชี่ยวชาญด้านนี
1: ้
0: แล้วคิดค้นเป็นของคนไทยแล้วมีการจดสิทธิบัตรเป็นของคนไทยเราจะได้ลดการนำเข้าอันนี้ก็เป็นที่ทางที่เราจะมองในอนาคตว่าจะทำให้ product ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมันมีฟังก์ชันมากขึ้น
1: ครับผม
0: เพราะตอนนี้เมื่อกี้เราบอกแล้วผนังก็มีไว้แค่กั้นใช่ไหมกั้นผนังกั้นห้องแต่เรามองว่าเป็นส่วนการกำลังก็เป็นตัวเสริมแล้ว
1: ค
0: ือมองเป็นมัลติเพอร์โพสหรือมัลติพิซซิพินเลยก็คือบูรณาการฟังก์ชันให้บูรณาการมากกว่าหนึ่งอย่างนี่อาจารย์มองว่าให้เป็นสมาร์ทโปรดักต
1: ์
0: ก็อาจจะมีเรื่องของสีใส e-waste แล้วอันต่อไปก็อาจจะมีในเรื่องของการฟอกอากาศได้ด้วยซึ่งตอนนี้เป็นความฝันแต่ว่าไม่ไกลเกินเอื้อมละเพราะได้มีการคอนเนคชันบางส่วน
1: และมีคอนกรีตที่จะเป็นถึงขั้นที่แบบว่าสร้างอะไรใหญ่ๆไหมครับอาจารย์อย่างเช่นทางด่วนหรือว่าถนนอะไรเงี้ยสามารถเป็นไปได้ไหมครับ
0: ครับตอนนี้เราก็พยายามเนี่ยคอนเนคชันกับทางคนที่เกี่ยวข้องนะครับหรือหน่วยงานที่ตัวเองได้ทำงานอยู่ด้วยนะครับพยายามผลักดันให้หน่วยงานตัวเองเนี่ยได้เกิดขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้ก็มีการประสานงานกันละนะครับเพราะเมื่อไหร่ตรงนั้นเสร็จเนี่ยเราก็จะกล้าพูดต่อว่าเมื่อหน่วยงานเราสนับสนุนแล้วเอามาใช้ได้จริงเนี่ยเราก็สามารถที่จะขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นละในการเอาไปใช้เป็นลักษณะชิ้นใหญ่มากขึ้นเพราะตอนนี้ที่มหาลัยหรือที่หน่วยงานเองก็พยายามจะเอามาใช้เป็นลักษณะชิ้นใหญ่ด้วยนอกจากเป็นชิ้นๆเล็กๆนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องฝากไว้ที่หน่วยงานเนาะส่วนหนึ่งด้วยที่ต้องช่วยในการสนับสนุนให้เกิดได้จริงงั้นเราคนเดียวคงไม่สามารถเกิดได้จริงนะคร
1: ับ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างคอนเนคชันหรือการรู้จักคนให้มากขึ้นเพื่อจะทำให้งานวิจัยเราต่อยอดไปถึงการใช้งานได้จริงอันนี้ต้องฝากนักวิจัยรุ่นใหม่ๆด้วยในเรื่องของคอนเนคชันถ้าเรามองแต่วิจัยแล้วก็มองอยู่ในกลุ่มของคนเราแคบๆเนี่ยมันงานเราก็จะอยู่บนหิ้งนะครับซึ่งอาจารย์อยู่โยธาแต่เราต้องแมทชิ่งกับสาขาอื่นด้วยงั้นงานเราก็จะอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยนะครับแล้วไม่ไปไหน
1: คือต้องบอกอาจารย์เลยครับว่านี่เป็นรายการแรกที่ผมได้ทำในรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้ที่เราได้นำ e-waste ก็คือขยะอิเล็กทรอนิกส์มาแปรรูปนะครับและใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างมากเลยและประโยชน์ที่ใช้นะครับก็สวยงามมากเลยผมไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่านี่เกิดขึ้นจาก e-waste ทั้งนั้นเลยคือขยะอิเล็กทรอนิกส์คือต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้นวัตกรรมไปไกลมากแล้วก็เกิดจากความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สุดยอดจริงๆเลยทุกวันนี้นะครับเราต้องใช้นวัตกรรมให้เป็นประโยชน์นะครับและก็ขยะที่หลายคนเห็นว่าเป็นขยะสามารถนำมาแปรรูปและใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เหมือนที่ทุกท่านได้เห็นตัวอย่างต่อหน้าต่อตาผมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับ

0: รองศาสตราจารย์ดร.บุรุษฉัตรฉัตรวีระขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณ
0: ขอบคุณมากครับครับผมแล้วก็เราหวังว่าท่านจะต่อยอดนะครับและทำให้ e-waste เนี่ยเป็นคอนกรีตที่สามารถทำได้มากกว่านี้อีกนะครับอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยครับ
1: ครับก็ยินดีครับแล้วก็พยายามจะทำให้ฝันของคุณทศธรรมเป็นจริงด้วยนะครับพยายามจะทำให้ได้เหมือนกันนะครับ
0: โอเคครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับเอาละครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับช่วงนี้นะครับเหมือนที่ทุกท่านเห็นนะครับโลกยุคนี้ไปไกลมากเลยนวัตกรรมนะครับก็สามารถใช้เป็นหลากหลายอย่างได้นะครับมีพอมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมมีความคิดสร้างสรรค์นะครับคุณก็สามารถแปรรูปจากขยะนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะอะไรก็ตามให้ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วสำหรับช่วงนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับนวัตกรรมคอนกรีตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเป็นการนำเอาขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลับมารีไซเคิลใช้งานในรูปแบบส่วนผสมของคอนกรีตนะครับซึ่งเป็นการลดสัดส่วนของปูนซีเมนต์ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของเราอีกด้วยนะครับจากการลดลงของฝุ่นละอองนั่นเองนะครับครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมรายการของเราตามช่องทางที่ปรากฏเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์

ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายในชุด41463นะครับองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งจริงๆกฎหมายในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีหลากหลายมากมายเลยนะครับถ้านักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ามีทั้งพรบคอมพิวเตอร์มีเรื่องพูดถึงละเมิดมีพูดถึงการกระทำความผิดทางอาญามีกฎหมายเยอะแยะไปหมดเลยครับซึ่งในส่วนของหัวข้อในวันนี้เราก็จะหยิบยกขึ้นมาเฉพาะบางประเด็นที่ใกล้เคียงที่อยู่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักศึกษาในทุกๆเรื่องนะครับเราพยายามสรุปย่อมานะครับโดยหัวข้อที่สำคัญนะครับเราจะแบ่งออกมาเป็น2หัวข้อคือตอนที่1นะครับเป็นความรู้ทั่วไปในกฎหมายแพ่งนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ถึงสภาพบุคคลการจำกัดความสามารถในการใช้สิทธิ์นะครับเราจะพูดถึงการซื้อขายเช่าทรัพย์กู้ยืมละเมิดมรดกไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเสนอคดีต่อศาลแพ่งว่าถ้าเกิดเรามีคดีความในทางแพ่งเนี่ยเราสามารถนำคดีความของเราเนี่ยไปฟ้องร้องได้ที่ศาลไหนนะครับส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นความรู้ทั่วไปในกฎหมายอาญานะครับอันแรกเลยก็คือเกณฑ์ความรับผิดทางอาญานะครับและส่วนที่สองก็คือประเภทความผิดทางอาญาการร้องทุกข์และก็การกล่าวโทษนะครับต้องบอกนักศึกษาอย่างนี้ก่อนว่าถ้านักศึกษาสังเกตดีๆนะครับตอนที่1กับตอนที่2เนี่ยจะแบ่งเป็นในส่วนแพ่งและในส่วนอาญาจริงๆกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายพื้นฐานเลยนะครับนักศึกษาสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราเรียกว่ากฎหมาย4มุมเมืองหรือว่าเสาหลัก4ต้นเนี่ยที่นักศึกษาจะต้องทำการศึกษานะครับมีอยู่4ฉบับเท่านั้นเองในพื้นฐานนะครับที่ศึกษาพื้นฐานตรงนี้เนี่ยสามารถไปศึกษากฎหมายอื่นๆได้4ฉบับตัวนี้ได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเป็นพื้นฐานฉบับที่1เลยนะครับอันที่2คือประมวลกฎหมายอาญานะครับเราเรียก2กฎหมายตัวนี้ว่ากฎหมายสาระบัญญัตินะครับเป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลว่าบุคคลต่างๆมีหน้าที่จะต้องดำเนินการอะไรบ้างมีสิทธิ์อะไรตามกฎหมายบ้างนะครับเป็นพื้นฐานทางกฎหมายอีก2ฉบับคือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2ฉบับนี้ก็จะเป็นในเรื่องของวิธีการหรือเราเรียกว่าวิธีสบัญญัตินะครับเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินคดีในชั้นศาลพูดง่ายๆคือว่าจะไปฟ้องคดีที่ศาลไหนฟ้องแล้วคำฟ้องจะต้องเป็นยังไงก็อยู่ใน2ฉบับนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมาย4มุมเมืองหรือกฎหมายพื้นฐานเสาหลัก4ต้นของนักกฎหมายทั่วๆไปเนี่ยจะอยู่ที่4ฉบับนี้เท่านั้นนะครับในการศึกษาต่อยอดกฎหมายฉบับอื่นๆโอเคเรามาดูหัวข้อแรกครับเกี่ยวกับสภาพบุคคลก่อนนะครับ ในเรื่องของสภาพบุคคลและการจำกัดความสามารถในการใช้สิทธิ์เนี่ยขอพูดถึงสภาพบุคคลก่อนละกันสภาพบุคคลเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรทำไมเราต้องรู้ความหมายของคำว่าบุคคลด้วยถ้าพูดถึงคำว่าบุคคลเนี่ยโดยทั่วๆไปนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าอ้าวก็หมายถึงคนปกติทั่วๆไปแบบนั้นก็คือบุคคลแล้วนี่ถูกต้องครับไม่ผิดครับเพียงแต่ว่ายังไม่ครอบคลุมคำว่าบุคคลในทางกฎหมายเนี่ยแบ่งออกมาเป็น2ประเภทนะครับนักศึกษาคือบุคคลธรรมดาก็คือเราทั่วๆไปเนี่ยแหละอย่างที่2คือนิติบุคคลนิติบุคคลอย่างที่นักศึกษาทราบในเบื้องต้นนะก็เป็นพวกห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดอันนี้เราเรียกนิติบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแรกเลยนะครับคำว่าบุคคลคือ2ประเภทแบ่งได้เป็นนิติแล้วก็บุคคลธรรมดาโอเคหลังจากเรารู้ว่าคำว่าบุคคลเนี่ยความหมายโดยทั่วไปแล้วหมายความว่าอย่างไรประเด็นต่อมาที่เราควรจะรู้ก็คือว่าคำว่าสภาพบุคคลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความเป็นบุคคลธรรมดาพูดเป็นภาษามนุษย์หน่อยละกันความเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับอันนี้เราก็มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา15นะครับซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยบัญญัติว่าสภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกสิ้นสุดลงเมื่อตายคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงจะต้องบัญญัติถึงสภาพบุคคลด้วยล่ะ
เหตุผลความจำเป็นมันอยู่ตรงนี้ครับขอยกตัวอย่างคดีแล้วกันเช่นการฆ่าคนตายการฆ่าคนที่มีชีวิตอยู่แล้วกับการฆ่าคนที่จะเรียกว่าการฆ่าคนไม่ได้เช่นเขาเสียชีวิตอยู่แล้วแต่เข้าใจเองว่าเขายังมีชีวิตอยู่เลยเอามีดไปแทงเขาทั้งที่คนนั้นเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วสองกรณีนี้มีบทลงโทษในทางกฎหมายไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าคนคนหนึ่งยังมีสภาพบุคคลอยู่อันนี้เป็นความผิดฐานฆ่าคนตายแต่ถ้าบุคคลคนนั้นเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วอย่างเนี้ยเราจะไม่เรียกเขาว่าเขาได้กระทำความผิดฐานฆ่าคนตายอาจจะเป็นความผิดฐานอื่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ความผิดฐานฆ่าคนตายเนื่องจากคนคนนั้นเนี่ยไม่มีสภาพบุคคลแล้วโอเคเราย้อนกลับมาดูนิดนึงนะครับที่บอกว่าสภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกหมายความว่าอย่างไรการที่จะมีสภาพบุคคลในกรณีบุคคลธรรมดาเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ครับว่าจะเริ่มแต่เมื่อคลอดคำว่าคลอดหมายความว่ายังไงคำว่าคลอดในที่นี้ในทางกฎหมายคือการคลอดออกมาจากครรภ์มารดาทั้งตัวนะครับ 100% เลยต้องออกมาทั้งตัวถ้าออกมาแค่ครึ่งนึงยังไม่ถือว่าเป็นการคลอดในทางกฎหมายนะครับคลอดออกมาแล้วยังไม่เพียงพอนะจะต้องประกอบด้วย2องค์ประกอบนะครับคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกคำว่าอยู่รอดเป็นทารกคือมีชีวิตมีการเต้นของหัวใจมีการเต้นของสายสะดือนะครับอันนี้เรียกว่าอยู่รอดเป็นทารกเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกจึงต้องประกอบด้วย2องค์ประกอบจึงจะมีสภาพบุคคลขึ้นมาถ้าเราลองยกตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับสภาพบุคคลนะครับวันนี้อาจจะเป็นคำพิพากษาฎีกาในทางอาญานิดนึงนะครับไม่ใช่ในทางแพ่งเขาบอกว่าเมื่อผู้ตายได้ตายไปแล้วแต่จำเลยคิดว่าผู้ตายสลบเห็นไหมครับฎีกาบอกชัดเจนนะว่าผู้ตายตายไปแล้วพอตายไปแล้วเนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตดูสภาพบุคคลจะสิ้นสุดลงเมื่อตายนะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ไม่มีสภาพบุคคลแล้วเมื่อจำเลยคิดว่าผู้ตายสลบจึงได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้ตายจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้ตายเพราะผู้ตายได้ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้วไม่มีสภาพบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15อันนี้ก็ชัดเจนนะครับเป็นคำพิพากษาฎีกาที่บอกเราชัดเจนว่าเฮ้ยสภาพบุคคลมีความสำคัญนะครับแต่คำถามก็คือว่าแล้วจำเลยหรือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยจะมีความผิดฐานอื่นไหมก็อาจจะมีความผิดฐานอื่นนะครับเช่นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เพราะว่าตัวศพของผู้ตายเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นทรัพย์ของทายาทนะครับก็อาจจะเป็นความผิดฐานอื่นได้นั่นก็คือในส่วนของบุคคลธรรมดาอย่างที่เรียนนักศึกษาตั้งแต่ต้นนะครับคำว่าบุคคลในทางกฎหมายแบ่งเป็น2ประเภทคือบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลบุคคลธรรมดาจะมีสภาพบุคคลแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกในส่วนของนิติบุคคลครับอย่างที่บอกนักศึกษาไปในเบื้องต้นนิติบุคคลคือใครนิติบุคคลจริงๆคือบุคคลที่ถูกสมมุติขึ้นตามกฎหมายจริงๆไม่ได้มีบุคคลละแต่กฎหมายสมมุติขึ้นให้เขามีสภาพบุคคลสามารถที่จะดำเนินการค้าขายทำนิติกรรมต่างๆได้นั่นคือนิติบุคคลในทางกฎหมายซึ่งนิติบุคคลเนี่ยกฎหมายก็ได้กำหนดไว้นะครับว่านิติบุคคลจะมีขึ้นด้วยอำนาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นนักศึกษาก็จะสังเกตนะครับมาตรา83 112หรือ1015ก็ตามมันก็จะเป็นนิติบุคคลแต่ละประเภทว่าสมาคมมูลนิธิหรือว่าห้างหุ้นส่วนบริษัทเนี่ยเมื่อได้จดทะเบียนจึงจะเกิดสภาพ

นิติบุคคลขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนิติบุคคลส่วนใหญ่เลยนะครับจะเกิดสภาพความเป็นนิติบุคคลได้ก็ต่อเมื่อได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับโอเคถ้ายังไม่จดทะเบียนก็ยังไม่มีสภาพบุคคลนะตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่495/2519เนี่ยก็บอกเราไว้ว่าในกรณีนี้เป็นการฟ้องร้องคดีครับตัวโจทก์กับตัวจำเลยตัวจำเลยในคดีนี้เป็นสมาคมซึ่งเป็นคณะเดี๋ยวเป็นคณะบุคคลกรุงเทพกรีฑาซึ่งศาลท่านก็มองว่าคณะบุคคลเนี่ยนะมิใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเนื่องจากคณะบุคคลไม่ได้จดทะเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถฟ้องได้พูดง่ายๆก็คือว่าการที่จะเป็นคู่ความการที่เป็นโจทก์จำเลยในคดีได้เนี่ยจะต้องมีฐานะเป็นบุคคลด้วยถึงจะฟ้องร้องคดีได้เพราะฉะนั้นสภาพบุคคลมีความสำคัญมากๆเลยนะครับเมื่อเรารู้ถึงการเริ่มต้นของสภาพบุคคลแล้วสิ่งที่เราควรจะรู้ต่อมาก็คือว่าการสิ้นสุดของสภาพบุคคลมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ในกรณีบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลผมขออนุญาตเริ่มจากบุคคลธรรมดาก่อนนะครับในกรณีบุคคลธรรมดาเนี่ยสภาพบุคคลเนี่ยจะสิ้นสุดลงเมื่อตายแน่นอนแหละอันนี้โดยธรรมชาติคำว่าตายนะครับในทางกฎหมายก็คือการหมดลมหายใจในทางการแพทย์เนี่ยท่านอาจจะบอกว่าการที่ก้านสมองตายถือว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยได้ตายไปแล้วในทางการแพทย์แต่ในทางกฎหมายไม่ใช่นะในทางกฎหมายคือตายจริงๆไม่มีลมหายใจแล้วนั่นคือการคำว่าตายอันที่สองครับจะสิ้นสภาพบุคคลได้อาจจะเป็นกรณีสาบสูญก็ได้กฎหมายก็ได้กำหนดไว้นะครับว่ากรณีสาบสูญก็ถือว่าสิ้นสภาพบุคคลได้แต่กรณีนี้ต้องไปร้องขอต่อศาลให้บุคคลคนนั้นเป็นคนสาบสูญก่อนพอบุคคลคนนั้นมีคำสั่งว่าบุคคลคนนั้นเป็นคนสาบสูญแล้วเขาก็จะสิ้นสภาพบุคคลเพราะฉะนั้นตัวทายาทก็สามารถมาจัดการมรดกต่างๆได้ในส่วนของนิติบุคคลครับนิติบุคคลเนี่ยจะสิ้นสภาพความเป็นนิติบุคคลได้หลากหลายกรณีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นได้มีการจดไว้ในตราสารจัดตั้งเลยตั้งแต่แรกว่าจะสิ้นสภาพนิติบุคคลภายใน10ปีหรือว่าตัวกรรมการบริษัทตกลงที่จะเลิกกันสิ้นสภาพโดยผลของกฎหมายก็ได้เช่นถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายความเป็นนิติบุคคลก็มลายหายสิ้นไปนะครับโอเคพอเราทราบถึงความเป็นสภาพบุคคลแล้วเราก็จะเห็นว่าบุคคลบางบุคคลเนี่ยอาจจะถูกจำกัดความสามารถได้โดยปกติเนี่ยคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะซื้อของมีสิทธิ์ที่จะทำนิติกรรมต่างๆแต่บุคคลบางจำพวกก็ถูกจำกัดสิทธิ์ถูกจำกัดความสามารถในการใช้สิทธิ์นะครับเนื่องจากอายุเนื่องจากเหตุผลทางสุขภาพร่างกายเนื่องจากสติปัญญาซึ่งเราสามารถแบ่งบุคคลต่างๆเหล่านี้ได้4ประเภทนะครับเช่นผู้เยาว์คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถผู้เยาว์หมายถึงใครผู้เยาว์คือคนที่กฎกำหนดไว้นะครับว่าบุคคลย่อมบรรลุนิติภาวะบุคคลย่อมพ้นจากภาวะการเป็นผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อ20ปีแปลว่าบุคคลเนี่ยจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์เมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์คือบรรลุนิติภาวะนอกจากนั้นเนี่ยการจะพ้นจากภาวะผู้เยาว์เนี่ยอาจจะพ้นได้โดยการสมรสตามมาตรา20นะครับ20ก็อ้างอิงถึงมาตรา1448ด้วยบอกว่าการสมรสจะทำได้ก็ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์ตรงนี้มีความสำคัญนิดนึงนะครับนักศึกษาคือการสมรสตอนอายุ17ปีเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมด้วยนะครับไม่ใช่ยินยอมกันเองเด็ก2คนยินยอมกันเองไม่ได้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมด้วยเพราะฉะนั้นการหลุดพ้นจากความเป็นผู้เยาว์เนี่ยหลุดพ้นได้2กรณีคือบรรลุนิติภาวะกับการสมรสตอนอายุ17ปีโดยที่ผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมนะครับโอเคทำไมผู้เยาว์ถึงถูกจำกัดความสามารถล่ะมาตรา21บอกว่าผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ใช่นั้นจะตกเป็นโมคียะตามกฎหมายขออนุญาตอธิบายแบบสรุปละกันว่าโดยผู้เยาว์เนี่ยถ้าเกิดคนอายุ15จะไปทำการซื้อคอนโดแบบนี้ซื้อไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับก็คือจะต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนอย่างไรก็ดีครับมันก็มีข้อยกเว้นหลากหลายมาตราเลยนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างแค่มาตราเดียวคือผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆเนี่ยถ้าได้หากเป็นเพียงเพื่อ

ได้ไปซึ่งสิทธิ์อันใดอันหนึ่งหรือเพื่อหลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่งเนี่ยสามารถทำได้โดยไม่ต้องได้ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเช่นเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้แบบนี้เนี่ยสามารถที่จะกระทำได้นะครับในการนำเสนอคดีต่อศาลเนี่ยโดยหลักนะครับคดีที่จะเสนอต่อศาลมีอยู่2ประเภทคือคดีที่มีข้อพิพาทกับคดีที่ไม่มีข้อพิพาทคดีที่ไม่มีข้อพิพาทเนี่ยเราเรียกว่าคำร้องคดีที่มีข้อพิพาทเราเรียกว่าคำฟ้องนะครับซึ่งการเสนอคดีแต่ละประเภทต่อศาลเนี่ยก็จะมีหลักกฎหมายที่แตกต่างกันนะครับว่าจะเสนอคดีที่ไหนตัวอย่างเช่นในการที่จะเสนอคดีโดยอาศัยรูปแบบเป็นคำฟ้องคือเป็นคดีที่มีข้อพิพาทกันการกู้ยืมเงินการทะเลาะเบาะแว้งการละเมิดเนี่ยทำเป็นคำฟ้องนะครับเรามาดูศาลที่จะเสนอคดีในส่วนคำฟ้องเนี่ยเราแยกออกมาเป็น2 อย่างนะครับคือหนี้เหนือบุคคลกับหนี้เกี่ยวด้วยอสังหาพูดง่ายๆคือถ้าเป็นคำฟ้องที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์นะครับให้ฟ้องตามมาตรา4ทวิแต่ถ้าเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับหนี้เหนือบุคคลเช่นกู้ยืมซื้อขายอันนี้เป็นหนี้เหนือบุคคลนะครับฟ้องตามมาตรา4อนุ1ซึ่งมาตรา4อนุ1เนี่ยบอกว่าเวลาจะเสนอคำฟ้องต่อศาลนะครับให้เสนอที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเลือกได้แค่2ศาลเท่านั้นคือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นศาลอื่นท่านไปฟ้องไม่ได้นะศาลจะไม่รับฟ้องเพราะว่าท่านเสนอผิดศาลตัวอย่างเช่นนายเอมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดปราจีนถูกทำละเมิดเป็นเรื่องในทางแพ่งนะครับที่ลพบุรีโดยนายจรเนี่ยซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยกรณีดังกล่าวเนี่ยจะฟ้องร้องได้ที่ศาลจังหวัดใดกรณีเราก็ต้องมาดูว่าโจทก์อยู่ที่จังหวัดปราจีนถูกทำละเมิดที่จังหวัดลพบุรีจรไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยกรณีนี้เป็นหนี้เหนือบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นฟ้องได้ที่มูลคดีเกิดหรือศาลที่จำเลยมีมิลำเนาแต่ในกรณีคำถามเนี่ยนายจรไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นฟ้องได้ศาลเดียวเท่านั้นคือศาลที่มูลคดีเกิดคือศาลจังหวัดลพบุรีนะครับในส่วนของมาตรา4ทวินะครับเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างที่บอกไปคำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คือคำฟ้องที่บอกว่าฉันต้องการที่ดินผืนนี้ฉันต้องการบ้านหลังนี้ฟ้องเพื่อเอาบ้านฟ้องเพื่อเอาที่ดินโดยตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าถ้าฟ้องแบบนี้จะต้องไปเสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลหรือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันนะครับในการที่จะฟ้องเนี่ยนักศึกษาต้องดูดีๆว่าแล้วเราจะไปฟ้องที่ศาลใดให้ถูกต้องนะครับครับสำหรับกรณีคำร้องขอนะครับหรือว่าการเสนอคดีต่อศาลแบบคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับซึ่งคำร้องขอเนี่ยกฎหมายก็ได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะในมาตรา4อนุ2นะครับว่าคำร้องขอเนี่ยให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลตัวอย่างคำร้องขอประเภทนี้นะครับเช่นร้องขอให้เป็นคนสับสูญร้องขอให้แต่งตั้งเป็นผู้อนุบาลแบบนี้เนี่ยเราก็ใช้มาตรา4อนุ2แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราทั่วๆไปนะครับคือการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งกฎหมายก็กำหนดเฉพาะนะครับว่าในการยื่นคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยจะต้องให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายแล้วก็ในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกนั้นตั้งอยู่ในเขตศาลสิ่งสำคัญนะครับนักศึกษาคือนักศึกษาจะต้องดูวรรคแรกก่อนนะครับว่าในการเสนอคำร้องตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือเปล่าในขณะถึงแก่ความตายถ้ามีต้องใช้วรรคแรกก่อนนะครับถ้าเกิดไม่เข้าวรรคแรกแล้วถึงมาใช้กรณีในวรรคที่2ที่กรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรจึงให้เสนอคดีต่อศาลที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่ในเขตศาลในส่วนของกฎหมายอาญานะครับเราจะพูดถึงเกณฑ์ความรับผิดทางอาญากับประเภทความรับผิดทางอาญาซึ่งเกณฑ์ความรับ

ทางอาญาเนี่ยมีอยู่4อย่างนะครับคือกระทำครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนดไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษแล้วก็ไม่มีคดีไม่ขัดอายุความนะครับ4กรณีนี้จึงจะถือว่าเป็นกระทำจึงจะครบองค์ประกอบความผิดทางอาญาที่จะต้องรับผิดนะครับขอให้นักศึกษาดูมาตรา59ซึ่งเป็นหัวใจในทางอาญานิดนึงนะครับมาตรา59เนี่ยเนื่องจากระยะเวลามีน้อยนะผมขออนุญาตพูดถึงเฉพาะประเด็นในเรื่องของการกระทำโดยเจตนาก่อนละกันการกระทำโดยเจตนาเนี่ยในทางอาญาหมายความว่าอย่างไรการกระทำโดยเจตนาคือการกระทำโดยรู้สำนึกในการกระทำในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นเพราะฉะนั้นเจตนาในทางอาญาเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนนะคือเจตนาประสงค์ต่อผลกับเจตนาย่อมเล็งเห็นผลซึ่งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันนะครับผมขอยกตัวอย่างเช่นการปาระเบิดเข้าไปในโบกี้รถไฟมีคนนั่งเต็มรถไฟเลยนายกอไก่ต้องการฆ่านายขอไข่ที่อยู่ในโบกี้จึงปาระเบิดเข้าไปต้องการฆ่านายขอไข่คนเดียวประสงค์ต่อผลครับแต่ปรากฏว่าคนในโบกี้อีก10คนเนี่ยเสียชีวิตด้วยว่านายกอไก่เนี่ยเจตนาฆ่าคนอื่นๆอีก10คนหรือเปล่ากฎหมายบอกว่าถือว่าเจตนานะแต่เป็นเจตนาแบบย่อมเล็งเห็นผลคือเล็งเห็นได้เลยว่าระเบิดเนี่ยมันมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้บุคคลที่อยู่ในโบกี้รถไฟนั้นเนี่ยจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นจะอ้างว่าไม่มีเจตนากระทำให้บุคคลอื่นๆเสียชีวิตไม่ได้ในทางกฎหมายอาญาไม่ยอมนะครับเพราะฉะนั้นเจตนาหมายถึงเจตนาประสงค์ต่อผลและเจตนาย่อมเล็งเห็นผลส่วนการกระทำในทางอาญาเนี่ยมันคือการเคลื่อนไหวการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำด้วยการเคลื่อนไหวก็เช่นการหยิบมีดเสียบคนฆ่าคนการเอาปืนยิงคนอันนี้คือการกระทำมีการเคลื่อนไหวส่วนการงดเว้นการกระทำคืออะไรเช่นแม่ไม่ยอมให้นมบุตรทำให้บุตรเนี่ยเสียชีวิตอันนี้เนี่ยคือการงดเว้นการกระทำคือฉันไม่ทำอ่ะฉันงดเว้นสิ่งที่ฉันมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำแล้วปล่อยให้บุตรฉันตายแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาเช่นเดียวกันครับโอเคครับวันนี้ในส่วนแรกนะครับเราก็ได้ศึกษากฎหมายไปทั้งกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญารวมถึงประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งด้วยนะครับเนื่องจากระยะเวลามีน้อยนะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยลองศึกษาเพิ่มเติมในชุดวิชานี้ดูนะครับมีสาระมากมายเลยที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้กฎหมายที่อยู่ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาครับในช่วงนี้ขอเบรกสักครู่เดียวครับขอบคุณครับกลับมาสู่ช่วงที่2นะครับเป็นช่วงของแนวคำถามและก็คำตอบนะครับในส่วนของกฎหมายในชีวิตประจำวันซึ่งตัวคำถามเนี่ยก็นักศึกษาอาจจะพบเจอได้ในข้อสอบด้วยแล้วก็อาจจะใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันของเราซึ่งอาจจะนำมาใช้ได้นะครับเรามาดูคำถามข้อแรกเลยครับคำถามข้อแรกเนี่ยถามว่าสภาพบุคคลเริ่มเมื่อใดก็ไก่ครับเมื่อคลอดขอไข่เมื่อคลอดแล้วมีอวัยวะครบ32ขอควายครับเมื่อคลอดออกมาทั้งตัวงองูครับเมื่อคลอดแล้วมีชีวิตจริงๆคำถามข้อนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าเราจำได้นะครับเมื่อสักครู่เราผ่านมาแล้วว่าสภาพบุคคลอันนี้เราเห็นได้เลยว่าถ้าดูจากตัวช้อยนะต้องเป็นบุคคลธรรมดาแน่นอนเพราะว่าช้อยไม่ได้พูดถึงนิติบุคคลเลยสภาพบุคคลในกรณีต้องเป็นบุคคลธรรมดาแล้วสภาพบุคคลธรรมดาเนี่ยกฎหมายก็ได้กำหนดไว้นะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าสภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกต้องครบ2องค์ประกอบครับเราก็มาดูกันว่าคำว่าเมื่อคลอดกอไก่ไม่เพียงพอเพราะขาดคำว่าอยู่รอดเป็นทารกขอไข่ครับคลอดแล้วมีอวัยวะครบ32อันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าบางกรณีเนี่ยคลอดมาไม่ครบ32ขาดมือขาดขาไปแต่เขามีชีวิตอยู่เขาก็ถือว่าเขามีสภาพบุคคลนะคลอดออกมาทั้งตัวใช่ครับ

ออกมาทั้งตัว 100% ในทางกฎหมายถือว่าคลอดสมบูรณ์แต่ว่ายังไม่เพียงพอเพราะว่าต้องครบ2องค์ประกอบซึ่งอยู่ในข้ององงูครับเมื่อคลอดแล้วมีชีวิตงองูตัวนี้เขาไม่ได้ใช้ว่าคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกแต่เขาบอกว่าคลอดแล้วมีชีวิตซึ่งก็มีความหมายเช่นเดียวกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้ององูนะครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง

เราจะสมรสต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะสมรสได้15ปีหรือเปล่า17ปีหรือเปล่าถ้าจำได้นะครับการที่ผู้เยาว์จะสมรสได้จะต้องมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์และก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นไปในข้องงูอีกเช่นเดิมนะครับตามมาตรา20นะครับประกอบกับมาตรา1448โอเคอ่ะข้อต่อมาครับเขาบอกว่าโจทย์มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนครพนมทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทกับจำเลยซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดสมุทรสงครามโดยโจทย์วางเงินมัดจำและทำสัญญาจะซื้อจะขายที่จังหวัดสิงห์บุรีต่อมาจำเลยผิดสัญญาและโจทย์บอกเลิกสัญญาแล้วให้วินิจฉัยว่าโจทย์จะเสนอคำฟ้องเรียกเงินมัดจำตามสัญญาจะซื้อจะขายและเรียกค่าเสียหายจากจำเลยต่อศาลใดได้บ้างกรณีนี้พูดง่ายๆเขาก็ถามว่าจะเสนอคำฟ้องได้ที่ศาลใดการจะเสนอคำฟ้องได้ที่ศาลใดเราต้องมาดูครับว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับหนี้เหนือบุคคลหรือเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ถ้าเราดูโจทย์ดีๆนะครับนักศึกษาเราจะพบว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยเขาต้องการเงินมัดจำและก็เรียกค่าเสียหายเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ต้องการอสังหาริมทรัพย์นะเขาต้องการเงินเพราะฉะนั้นการที่จะเสนอคำฟ้องเพื่อเรียกเงินเนี่ยมันเป็นหนี้เหนือบุคคลครับนักศึกษาก็เป็นไปตามมาตรา4อนุ1ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยบอกว่าให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่เพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับคำฟ้องที่จะเสนอได้เราก็กลับไปดูว่าเอ๊ะมูลคดีเกิดที่ไหนหรือจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเพราะฉะนั้นก็ฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็มูลคดีเกิดที่จังหวัดชัยนาทเพราะฉะนั้นก็สามารถยื่นฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดชัยนาทนะครับข้อสอบก็จะออกมาลักษณะทำนองนี้ให้นักศึกษาวิเคราะห์เพราะฉะนั้นนักศึกษาประเด็นแรกคือต้องแยกให้ออกก่อนว่าเป็นคำฟ้องตามมาตรา4อนุ1หรือเป็นคำฟ้องตามมาตรา4ทวินะครับซึ่ง2 อย่างนี้มันมีความแตกต่างกันเราจะได้ไปยื่นฟ้องให้ถูกศาลนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับคำถามคือเจตนาประสงค์ต่อผลกับเจตนาย่อมเล็งเห็นผลเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับคำถามนี้ก็เวลาตอบนะครับนักศึกษาต้องไปดูคำตอบในประมวลกฎหมายอาญามาตรา59เขาบอกว่าการกระทำโดยเจตนาได้แก่การกระทำโดยรู้สำนึกในการกระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลสิ่งที่เหมือนกันครับคือไม่ว่าจะเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลหรือว่าเป็นเจตนาย่อมเล็งเห็นผลเหมือนกันคือในทางกฎหมายอาญาเนี่ยเราถือว่าเป็นการกระทำโดยเจตนานั่นคือสิ่งที่เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับคือเจตนาประสงค์ต่อผลเป็นรูปเจตนาเล็งเห็นผลเป็นรูปแบบหนึ่งตัวอย่างเช่นการยิงปืนอาก้าขึ้นไปในเครื่องบินเพื่อฆ่าในหนึ่งคนเดียวผลปรากฏว่าเครื่องบินระเบิดทั้งลำเลยการฆ่าในหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเจตนาที่ประสงค์ต่อผลเพราะว่าประสงค์ให้ในหนึ่งที่อยู่บนเครื่องบินตายแต่การยิงปืนเข้าไปทำให้เครื่องบินตกทั้งลำทำให้ผู้โดยสารท่านอื่นเสียชีวิตด้วยเนี่ยเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นเจตนาในทางอาญาครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นในส่วนของกฎหมายในชีวิตประจำวันนะครับในชุดวิชาองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาล นะครับสุดท้ายก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยกลับไปทบทวนนะครับเปิดตำรับตำราลองดูนะครับว่าเอ๊ะในชีวิตเราเนี่ยมีกฎหมายอะไรที่ใกล้เคียงบ้างไหมตรงกับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าเชื่อแน่ครับว่าชุดวิชานี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทุกท่านเป็นอย่างมากครับผมในวันนี้ก็ขออนุญาตลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

ดีครับนักศึกษาครับผมสำหรับในหน่วยนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับผมสำหรับในหน่วยนี้มีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้หลักการนะครับขั้นตอนต่างๆในการนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมของเรานะครับในหน่วยที่1หน่วยที่7นะครับผมเราพูดถึงการพัฒนานวัตกรรมนะครับและสื่อนะครับเราจะมีทั้งหมด3ตอนย่อยนะครับก็คือตอนที่ 7.1 ก็คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมนะครับตอนที่ 7.2 ก็คือแนวทางและกระบวนการการพัฒนานวัตกรรมส่วนตอนที่ 7.3 ก็คือการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมนะครับในแต่ละตอนก็จะมีความสำคัญดังต่อไปนี้นะครับสำหรับตอนที่ 7.1 นะครับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมนะครับอาจารย์ขอพูดถึงเรื่องของความหมายและความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีของเราก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่านวะนะครับนะคำว่านวะเนี่ยแปลว่าใหม่นะครับส่วนคำว่ากรรมเนี่ยคือคำว่าการกระทำนะครับเพราะฉะนั้นเราเอา2คำนี้นะครับมารวมกันนะครับจึงแปลว่าการกระทำนะครับที่เป็นสิ่งใหม่นะครับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือมีสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยครับแล้วก็เราสามารถพัฒนาและดัดแปลงนะครับให้เป็นสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับถ้าไม่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นก็ไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับทีนี้ก็มีในแวดวงทางเทคโนโลยีทางการศึกษานะครับหรือคนที่ทำสื่อการเรียนการสอนก็มักจะพูดว่านวัตกรรมนะครับน่าจะมีความใหม่อยู่ที่หนึ่งแต่ว่าในอีกสถานที่แห่งหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เก่าแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันว่านวัตกรรมใหม่แห่งหนึ่งเก่าที่หนึ่งก็ได้นะครับแสดงว่าที่แห่งหนึ่งอาจจะเก่าแล้วนะครับแต่ว่าที่ใหม่เนี่ยของเราเนี่ยเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นตอนที่เวลาเราไปต่างประเทศนะครับเราอาจจะเห็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรืออาจจะเป็นเรื่องของหุ่นยนต์นะครับแต่ว่าถ้านำมาใช้ในประเทศไทยเนี่ยก็คือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเราก็สามารถเรียกว่านวัตกรรมก็ได้นะครับส่วนความหมายและความสำคัญนะครับว่าทำไมเราจะต้องพัฒนานะครับนวัตกรรมและสื่อนะครับของเรานะครับก็เพราะว่านวัตกรรมและสื่อเนี่ยนะครับมีความสำคัญนะครับต่อบุคคล2ประเภทนะครับก็คือความสำคัญต่อครูนะครับก็คือตัวของผู้สอนนั่นเองนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้ทำไมครับคุณครูนะครับได้พัฒนาสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียนนะครับช่วยให้ได้หนังสือหรือสื่อนะครับหรือภาพนิ่งหรือสื่อข้อความหรือกราฟิกใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นกราฟิกวัสดุภาพจากสิ่งพิมพ์นะครับทัศนวัตถุนะครับหรือสิ่งที่จะไปช่วยในการกระตุ้นนะครับความสนใจของเด็กนะครับที่ทำให้เกิดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือกิจกรรมต่างๆให้กับผู้เรียนนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือช่วยให้ได้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราสามารถนะครับหรือคุณครูเอามาใช้ประยุกต์ในการเรียนการสอนนะครับหรืออาจจะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดนะครับการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำสิ่งที่เป็นนามธรรมนะครับให้เป็นรูปธรรมแล้วก็มีความชัดเจนให้กับผู้เรียนนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือช่วยให้ได้สื่อใหม่ๆนะครับในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อกี้นี้นะครับหลายๆท่านอาจจะได้เรียนรู้นะครับจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วนะครับซึ่งอยู่ในหน่วยต่างๆของทางวิชานะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันทางด้านการศึกษานะครับหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ทำให้ผู้เรียนนะครับสามารถที่จะเอาปากกานะครับไปวางบนหนังสือแล้วก็สามารถทำให้หนังสือเนี่ยมีชีวิตนะครับก็คือสามารถส่งเสียงออกมาได้นะครับหรืออาจจะเอาโทร

โทรศัพท์นะครับหรือสมาร์ทโฟนนะครับไปสแกนที่ตัวหนังสือนะครับแล้วก็ทำให้เกิดรูปภาพนะครับหรือวิดีโอโผล่ขึ้นมาเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจให้กับผู้เรียนของเรานะครับแล้วก็ประเด็นถัดมาก็คือตัวกระบวนการเหล่านี้นะครับความสำคัญก็คือจะช่วยให้ครูนะครับจัดหาแล้วก็มีการส่งถ่ายข้อมูลสื่อต่างๆนะครับในรูปแบบการควบคุมของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันหรือสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับทีนี้ความสำคัญต่อเด็กซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเพื่อนำมาใช้กับผู้เรียนของเราเนี่ยนะครับเราจะมุ่งหวังให้เด็กเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับเกิดการเรียนรู้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับหรือบางทีอาจจะมีนวัตกรรมที่เป็นรูปแบบหรือเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่คุณครูเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับเป็นลำดับเป็นขั้นตอนนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะส่งผลให้เด็กเนี่ยนะครับเกิดการเรียนรู้ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับความสำคัญต่อเด็กเนี่ยยังช่วยให้ทำไมครับกระตุ้นความสนใจนะครับโดยเฉพาะสื่อที่เขาเรียกอะไรอาจจะมีเสียงดนตรีเพาะๆนะครับหรืออาจจะมีภาพการ์ตูนสวยๆนะครับหรืออาจจะเป็นภาพเสมือนจริงนะครับที่ลอยขึ้นมาในสมาร์ทโฟนหรือในหน้าจอนะครับทำให้เด็กเนี่ยสามารถเรียนรู้จากภาพนะครับมีการสังเกตนะครับรับรู้แล้วก็เกิดการคิดตามนะครับตามสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านั้นหรืออาจจะเป็นโสตนะและสื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้จะสร้างความเพลิดเพลินนะครับสนุกสนานแล้วก็ให้กับผู้เรียนนะครับเพราะว่าในสื่อเหล่านั้นก็จะมีทั้งภาพและเสียงนะครับเกิดการรับรู้ที่สนุกสนานครับแล้วก็สื่อกลางเหล่านี้นะครับจะเป็นตัวช่วยนะครับในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนะครับและช่วยให้เด็กเรียนรู้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะครับบางครั้งเนี่ยมันต้องมีการเดินทางใช่ครับไปยังสถานที่แห่งนั้นมันก็อาจจะยากลำบากนะครับดังนั้นความสำคัญของนวัตกรรมนะครับก็จะมีในส่วนตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูจุดมุ่งหมายนะครับจุดมุ่งหมายของการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีก็คืออย่างที่บอกครับว่าหลังจากที่เราพัฒนาจุดนวัตกรรมออกมาแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือเราจะต้องมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ครับว่าเราอยากจะได้วิธีการสอนใหม่ๆนะครับเราได้สื่อเราได้เครื่องมือนะครับที่เหมาะสมกับการจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดการเรียนรู้นะครับระหว่างจะเป็นการจัดกิจกรรมระหว่างครูกับนักเรียนนะครับหรืออาจจะเป็นการใช้สื่อเล็กเทคโนโลยีนะครับไปเป็นส่วนหนึ่งในนวัตกรรมนั้นๆนะครับหรือบางทีนะครับสื่อเหล่านี้นวัตกรรมเหล่านั้นนะครับจะช่วยให้เด็กเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญมากๆนะครับทีนี้เรามาดูรูปแบบนะครับของการพัฒนานวัตกรรมนะครับอาจารย์อยากให้ทุกท่านดูรูปแบบในโมเดลตัวนี้นะครับที่เขียนว่า Addy Model นะครับนะจะมีส่วนตรงกลางนะครับที่เขียนว่าการประเมินนะครับคอยเชื่อมโยงใช่ไหมครับระหว่างทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอะไรครับการพัฒนาการนำไปใช้การวิเคราะห์ใช่ไหมครับการออกแบบนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับให้เราดูนะครับที่ภาพที่เขียนว่าการวิเคราะห์นะครับเราดูที่การวิเคราะห์นะครับภาพนี้นะครับการวิเคราะห์เมื่อเราวิเคราะห์ตัววัตถุประสงค์ต่างๆในการออกแบบสื่อได้แล้วนะครับว่าใครจะเป็นคนใช้สื่อเสร็จแล้วเราก็เริ่มพัฒนาและออกแบบสื่อนะครับนะพอออกแบบเสร็จปุ๊บมีการปรับปรุงแล้วเราก็ไปพัฒนาสื่อต่อพอพัฒนาสื่อต่อเสร็จปุ๊บเราก็นำไปใช้พอนำไปใช้เสร็จปุ๊บเราก็นะครับถ้ามีการปรับปรุงใช่ไหมฮะเราก็ไปวิเคราะห์ใหม่ทีนึงนะครับนะในภาพนี้นะครับที่ผู้เขียนได้เขียนตำราไว้ก็คือมันจะมีการประเมินเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงนะครับในการพัฒนานวัตกรรมนะครับสำหรับตอนที่ 7.2 นะครับแนวทางและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับเรามาดูกัน 7.2.1 นะครับก็คือแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมนะครับของเราเนี่ยจะใช้วิธีการที่เรียกว่าวิธีระบบนะครับซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับก็คือการวิเคราะห์นะครับในขั้นตอนแรกการออกแบบนะครับผมการสร้างนะครับแล้วก็การนำไปใช้นะครับแล้วก็การประเมินนะครับและปรับปรุงนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือการเผยแพร่นะครับเรามาดูในขั้นตอนที่1 นะครับก
การวิเคราะห์เนี่ยเป็นการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการนะครับเกี่ยวกับการหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยนะครับตรวจสอบภารกิจต่างๆวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเรานะครับว่าเราผู้เรียนของเราเป็นกลุ่มแบบไหนนะครับอาจจะเป็นกลุ่มผู้เรียนที่ต้องการความสามารถต้องการการดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์เป็นพิเศษหรืออาจจะเป็นเด็กทั่วไปหรืออาจจะเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์บริบททั้งภายในและภายนอกนะครับต่อไปครับขั้นการออกแบบนะครับเป็นการใช้ผลลัพธ์จากขั้นตอนนี้นะครับเพื่อวิเคราะห์และวางแผนในการพัฒนานวัตกรรมนะครับโดยประเด็นจะครอบคลุมเรื่องของวัตถุประสงค์การกำหนดเนื้อหาการกำหนดประเภทนะครับการกำหนดแนวทางการประเมินผลแล้วก็การกำหนดแนวทางการเผยแพร่นะครับไปครับการสร้างนะครับขั้นนี้เป็นการลงมือสร้างนวัตกรรมนะครับสื่อและเทคโนโลยีของเราตามที่เราได้ออกแบบเอาไว้แล้วก็ที่แน่ๆก็ต้องครอบคลุมกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมนะครับจัดทำเอกสารประกอบหรือคู่มือการใช้งานแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อหรือวิธีการเหล่านั้นนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อ 1.4 ก็คือการนำไปใช้นะครับเป็นการนำนวัตกรรมของเราเนี่ยครับไปใช้ในการพัฒนานะครับแล้วก็ในการแก้ปัญหาต่างๆกับกลุ่มผู้เรียนหรือกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับต่อไปครับขั้นการประเมินนะครับนวัตกรรมนะครับหลังจากที่เรานำสื่อหรือนวัตกรรมไปใช้แล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องดูเรื่องของความครอบคลุมการประเมินคุณภาพนะครับว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดนะครับสิ่งใดที่เราจะต้องปรับปรุงบ้างนะครับเพราะว่าสื่อหรือนวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ใช่ไหมฮะเราก็เลยต้องมีการประเมินผลการใช้นวัตกรรมเหล่านี้นะครับนะแล้วก็ขั้นต่อไปครับคือการเผยแพร่นะครับก็แน่นอนครับเวลาเราสร้างนวัตกรรมขึ้นมาขั้นสุดท้ายก็คือเราจะต้องเผยแพร่นวัตกรรมของเรานะครับสื่อเนี่ยนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ว่ามันจะเป็นวิธีการหรือมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อที่จับต้องได้ของเล่นนะครับอะไรแล้วแต่ที่จะให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มผู้เรียนเราควรจะเผยแพร่ตักสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราต่อไปนะครับเราสามารถนำไปเผยแพร่กับคุณครูนะครับกับเด็กๆนะครับที่เรารู้จักนะครับเพื่อเป็นการขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยครับนะสิ่งสำคัญเลยก็คือคุณครูจะต้องมีการลงมือทำนะครับมีการวางแผนนะครับแล้วก็มีการจัดทำนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ทำไปแล้วเนี่ยมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับทีนี้เราก็จะเอาวงจรนะครับหรือการบริหารงานแบบ PDCA นะครับมาจับกับขั้นตอนต่างๆดังนี้นะครับPDCA หลายๆท่านคงเคยได้ยินนะครับในแวดวงธุรกิจนะครับแพลนเนี่ยก็คือส่วนของการวางแผนนะครับนะวางแผนนะครับเมื่อวางแผนเสร็จเราก็ไปลงมือปฏิบัติหรือดูนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเช็คนะครับตรวจสอบนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการ S ก็คือดำเนินการให้เหมาะสมนะครับทีนี้เรามาอธิบายขยายความในแต่ละขั้นตอนกันนะครับขั้นแผนเนี่ยคือขั้นตอนการวางแผนนะครับในขั้นตอนนี้จะเป็นการวางแผนให้ครอบคลุมถึงการกำหนดกรอบหัวข้อที่เราต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือรวมทั้งการพัฒนาสื่อหรือสิ่งใหม่ๆนะครับเช่นการพัฒนานวัตกรรมนะครับให้เหมาะสมครูจะต้องพิจารณาถึงความจำเป็นนะครับว่าจะต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนะครับหรือพัฒนานวัตกรรมตัวนั้นนะครับครูจะไม่ต้องมีการศึกษาหลักสูตรใช่ไหมครับศึกษาวิธีการเรียนรู้นะครับศึกษานโยบายของโรงเรียนนะครับจุดเน้นของโรงเรียนนะครับตัวเด็กเองนะครับแล้วก็นวัตกรรมที่เคยมีอยู่หรือเคยสร้างมานะครับอันนี้ก็คือขั้นของการวางแผนนะครับหลังจากนั้นเราก็นำรายละเอียดต่างๆเนี่ยไปกำหนดแนวทางในการพัฒนานะครับหรือปรับปรุงนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับจะช่วยครูเนี่ยสามารถคาดการสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับต่อมาครับคือขั้นดูนะครับคือขั้นตอนการปฏิบัติขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการวางแผนนะครับมีการลงมือทำสร้างนวัตกรรมแล้วก็สื่อและเทคโนโลยีนะครับหลังจากที่เราได้วางแผนเอาไว้คือแพลนเอาไว้ใช่ไหมครับว่าสิ่งต่างๆที่เราแพลนเอาไว้เนี่ยมันเป็นไปตามแผนหรือไม่นะครับหรือบางครั้งในขั้นตอนนี้เราก็จะเรียกว่าขั้นตอน try out นั่นเองนะครับแล้วก็มีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กดูซิว่าสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้หรือวางแผนเอาไว้เนี่ยเด็กไปเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้หรือเปล่านะครับต่อมาครับขั้นตอน
การเช็คนะครับหรือเราเรียกว่าขั้นตอนการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจสอบนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะได้รับการประเมินนะครับที่จะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้ทราบว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานเหล่านั้นเนี่ยนะครับบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้หรือเปล่านะครับข้อมูลที่ได้มันนี้เนี่ยครับจะมาจากตัวชี้วัดที่เราทำไมครับมีการวัดความเหมาะสมหรือความคาดหวังของนวัตกรรมของเรานะครับอันนี้ก็ในส่วนของเช็คนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอน X นะครับขั้นตอนนี้เราจะต้องมีการควบคุมการทำงานให้เหมาะสมนะครับมีการดำเนินงานให้เหมาะสมพิจารณาจากผลที่เราตรวจสอบนะครับอยู่2กรณีก็คือ 1. ผลเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่ 2. นะครับก็คือหรือไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้นะครับหากเป็นกรณีแรกนะครับก็มีการกำหนดแนวทางนะครับให้เกิดเป็นมาตรฐานต่อไปแล้วก็มีการหาวิธีการและปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับนะอันนี้ก็คือกรณีแรกนะครับแต่ถ้าหากเป็นกรณีที่2นะครับผลลัพธ์ต่างๆมันได้เป็นในเชิงลบนะครับเราก็ไม่เป็นไรครับคุณครูก็ต้องนำข้อมูลต่างๆที่เราทำผิดพลาดไปเนี่ยมารวบรวมนะครับแล้วมาวิเคราะห์ว่าเราจะควรจะแก้ไขหรือดำเนินการปรับปรุงอะไรยังไงนะครับมีการมองหาทางเลือกใหม่ๆในการปรับปรุงและพัฒนาสื่อเหล่านั้นนะครับอธิกรรมมาทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของแนวทางในการพัฒนานะครับทีนี้มาดูอีกวิธีการนึงครับก็คือเราใช้แนวทางการพัฒนานวัตกรรมนะครับนะโดยใช้หลักการของวิธีวิจัยนะครับเราแบ่งออกเป็น2ระยะใหญ่ๆก็คือระยะวิจัยนะครับแล้วก็ระยะพัฒนานะครับระยะวิจัยนี้นะครับทางผู้เขียนได้เขียนไว้ว่าเป็นการดำเนินการนะครับเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนะครับเพื่อนำมากำหนดเป็นระยะนะครับรายละเอียดต่างๆของการทำพัฒนานวัตกรรมนะฮะส่วนระยะพัฒนาครับก็คือนำข้อมูลที่ได้จากระยะที่1 นะครับมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการพัฒนาเท่ากันในระยะที่2ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบร่างต้นแบบนะครับให้ตรงกับสภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนะครับการวิจัยในขั้นตอนนี้นะครับและพัฒนานี้เนี่ยครับทั้ง2กระบวนการนะครับจะเป็นกระบวนการที่ค้นหาสร้างแนวทางวิธีปฏิบัติหรือสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงให้ตรงกับความต้องการของครูแล้วก็สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆนะครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของกระบวนการพัฒนานวัตกรรมนะครับสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับก็คือการระบุปัญหานะครับขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นจากการมองเห็นปัญหาในสิ่งที่เราพบเจออยู่นะครับแล้วก็คิดว่าเราน่าจะพัฒนานวัตกรรมของเราอ่ะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือพัฒนาสื่อที่เราใช้สอนอยู่อ่ะให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เราเป็นอยู่นะครับเสร็จแล้วข้อที่2ครับเราก็มีการกำหนดจุดมุ่งหมายนะครับว่าเราจะพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทอะไรดีอาจจะเป็นสื่อการเรียนการสอนไหมหรืออาจจะเป็นเทคนิคหรือวิธีการนะครับซึ่งสื่อการเรียนการสอนก็จะแบ่งเป็น2แบบคือสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโสตนะอุปกรณ์นะครับหรืออาจจะเป็นหลักสูตรหรือวิธีการสอนต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถกำหนดจุดมุ่งหมายได้นะครับต่อไปครับข้อที่3นะครับเรื่องของการประดิษฐ์นะครับการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมนะครับทีนี้เราก็นำสิ่งเหล่านี้ครับมาพัฒนานะครับสรรสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเราจะใช้บอร์ดเกมดีไหมกับเด็กปฐมวัยนะครับเด็กเล็กๆนะครับให้เรียนรู้นะครับมีการจับวัตถุต่างๆของเล่นนะครับเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือหรือเพื่อพัฒนาการจำแนกสีนะครับหรือการเปรียบเทียบสิ่งของที่มีขนาดเล็กใหญ่นะครับหรืออาจจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นวิธีการสอนนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับข้อที่4ครับก็คือหลังจากที่เราพัฒนาเสร็จใช่ไหมครับเราก็ลองให้นะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับมาลองประเมินวิธีการนะครับหรืออาจจะเป็นนวัตกรรมต่างๆสื่อต่างๆของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เราเชิญมานะครับส่วนข้อที่5ครับก็คือเอาสื่อของเราเนี่ยครับได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิเสร็จแล้วใช่ไหมครับลองนำไปหาประสิทธิภาพนะครับของนวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดลองนะครับกับกลุ่มคนแบบ1ต่อ1นะครับหรือเป็นกลุ่มจำนวนเล็กๆหรือเป็นกลุ่มที่มีขนาดของจริงนะครับอาจจะเป็นจำนวนนักเรียนทั้งห้องดูนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่6ก็คือมีการสรุปและรายงานนะครับนำเสนอผลการพัฒนานวัตกรรมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทั้งนี้ก็จะมีการปรับปรุงนะครับและพัฒนาเป็นในลักษณะ R&D ของเรานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในเนื้อหาตอนที่ 7.2 ครับผมครั
ับเรามาต่อกันที่ตอน 7.3 นะครับก็คือเรื่องของการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยครับเมื่อเวลาเราพัฒนาสื่อขึ้นมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการเผยแพร่สื่อของเราซึ่งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนานวัตกรรมจำได้ไหมฮะตาม

โมเดลที่เราศึกษาไปนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับนักศึกษาคือการเผยแพร่เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยเพราะว่าเวลาเราทำการสอนใช่ไหมครับและพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาเสร็จนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการขยายองค์ความรู้ของเรานะครับเพื่อแบ่งเป็นการแบ่งปันนะครับไปให้กับผู้อื่นได้นำนวัตกรรมของเราไปใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามันเท่ากับว่าเราสามารถที่จะเขาเรียกอะไรแบ่งปันนะฮะสิ่งดีๆเหล่านี้ไปสู่การสร้างรากฐานที่ดีให้กับอนาคตของชาติต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของความหมายและความสำคัญของการเผยแพร่นะครับแล้วก็การยอมรับนวัตกรรมกันนะครับการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมนะครับเป็นกระบวนการที่นำเอานวัตกรรมที่ได้แล้วนะครับพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจากการจัดการศึกษานะครับหรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะครับกับเด็กๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเป็นที่ยอมรับนะครับมีการใช้งานอย่างแพร่หลายเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้ลองนำนวัตกรรมของเราไปใช้งานต่อไปนะครับอันนี้คือความสำคัญนะครับการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นจะช่วยให้นำนวัตกรรมใหม่ๆมาจัดใช้นะครับประสบการณ์นะครับให้กับเด็กๆนะครับทำให้เจ้าของนวัตกรรมนะครับได้ทราบว่าสิ่งที่ตนเองเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็นที่ยอมรับหรือไม่นะครับจำไว้นะครับว่าถ้าเราพัฒนางานออกมาแล้วคนอื่นนำไปใช้งานต่อได้จริงๆนะครับแล้วไปประยุกต์ใช้ต่อได้แสดงว่างานของเราเริ่มเป็นที่ยอมรับนะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไปแล้วนะครับทีนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้านำไปใช้จนแค่ติดใจละหรือใช้ในชีวิตประจำวันตลอดไปละแรกๆอาจจะเป็นนวัตกรรมแต่ว่าถ้าใช้จนชินแล้วจะกลายเป็นสภาพที่เรียกว่าเทคโนโลยีหรือจะเป็นสื่อนะครับถ้าเป็นเทคโนโลยีก็คืออาจจะเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลที่กระทบไปสู่สังคมนะครับนวัตกรรมนั้นจะเป็นผสมผสานกลมกลืนกับชีวิตนะครับแล้วก็ช่วยให้คนที่อยู่ในสังคมเนี่ยมีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ครอบคลุมไปถึงเรื่องนวัตกรรมหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของกระบวนการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมนะครับเรามีรายละเอียดทั้งหมด3องค์ประกอบนะครับ1คือองค์ประกอบของการเผยแพร่นวัตกรรม2คือกระบวนการเผยแพร่นวัตกรรม3แล้วก็คือการยอมรับนวัตกรรมนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายนะครับในส่วนของ3องค์ประกอบนี้ให้ทุกท่านฟังนะครับองค์ประกอบของการเผยแพร่นวัตกรรมนะครับจะประกอบไปด้วยนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีหรือเราเรียกว่า innovation นะครับมีช่องที่2ถัดมาคือช่องทางการสื่อสารนะครับมี communication on all channel ก็คือช่องทางนะครับว่าเราจะเผยแพร่ไปในช่องทางไหนนะครับ3คือเรื่องของเวลานะครับอีกคือสภาพของสังคมณขณะนั้นนะครับ social system ส่วนอันสุดท้ายก็คือการ adoption นะครับคือการยอมรับนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราพิจารณาตามแผนภาพแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของลักษณะของการเผยแพร่อยู่ทั้งหมด5ประการประการแรกคือตัวนวัตกรรมเองจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงจุดมุ่งหมายของนวัตกรรมนั้นว่าเป็นเช่นไรนะครับใช้เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องใด2ครับสารสนเทศหรือข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการสื่อสารของเรื่องนั้นต้องเลือกวิธีการว่าจะใช้ช่องทางใดในการเผยแพร่นะครับถ้าเราเผยแพร่ผิดช่องทางนะครับสมมุติว่าเราทําสื่อออกมาดีมากเลยนะครับแต่ว่าเผยแพร่ไม่ถูกนะครับเช่นสื่อเนี้ยมันเหมาะกับคนที่อยู่ตามชายแดนนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ชายแดนเนี่ยเขาไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียนะครับเราไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเขาก็ไม่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือสื่อของเราต่อไปนี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นช่องทางก็เป็นสิ่งสำคัญที่เวลาเราเผยแพร่ไปจะต้องคำนึงถึงด้วย3ครับเงื่อนไขของเวลานะครับนวัตกรรมบางชิ้นนะครับจะมีช่วงเวลาของการยอมรับที่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นต้องมีการวางแผนและคาดการณ์ในระยะของการเผยแพร่ด้วยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าชิ้นงานเหล่านั้นไปใช้งานไม่ถูกช่วงเวลามันก็ไม่เป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่การแพร่กระจายนะครับประการที่4ครับธรรมชาติของระบบหรือสังคมที่จะนำไปเผยแพร่นั้นเนี่ยครับแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเราต้องดูเรื่องของสภาพสังคมของพื้นที่เหล่านั้นเป็นองค์ประกอบด้วยส่วนประการสุดท้ายก็คือเรื่องของการยอมรับนะครับอันนี้จะต้องมีการใช้หลักจิตวิทยาและสังคมวิทยาในการวิเคราะห์และมีการวางแผนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเวลาเราสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยนะครับนะเอาอย่างง่ายๆเลยคือในช่วงโควิดนะครับ19เนี่ยนะครับถ้าไม่มีโควิดมาบังคับหรือเป็นสถานการณ์ที่คับขันจริง

ใช่ไหมครับสภาพของสังคมในช่วงนั้นแล้วเวลาใช่ไหมครับมาในช่วงเวลาที่ถูกต้องมากๆใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาสร้างสื่อขึ้นมาใครๆก็ต้องใช้โปรแกรมในการสอนออนไลน์ใช่ไหมฮะนะแต่ว่าสอนออนไลน์สำหรับเด็กปฐมวัยอาจจะไม่เวิร์กใช่ไหมฮะก็เลยไปบันทึกวิดีโอไว้ล่วงหน้าอะไรทำนองเนี้ยนะครับเราทุกคนก็เริ่มไปเรียนรู้วิธีการทำคลิปวิดีโอวิธีการพัฒนาสื่ออะไรต่างๆที่เป็นสื่อออนไลน์เพื่อหวังว่าจะให้เด็กเนี่ยของเราสามารถเรียนรู้ในช่วงที่เกิดสถานการณ์คับขันได้นะครับสองครับเรื่องของกระบวนการเผยแพร่นวัตกรรมนะครับโรเจอร์นะครับได้นำเสนอกระบวนการการเผยแพร่นวัตกรรมนะครับทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนที่1คือขั้นการสร้างความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับขั้นตอนที่2คือขั้นการจูงใจขั้นตอนที่3ขั้นการตัดสินใจขั้นตอนที่4ขั้นการยอมรับนะครับขั้นตอนที่5คือขั้นตอนการนำไปใช้นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่6คือขั้นการยืนยันนะครับเรามาดูกันว่าแต่ละขั้นเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรขั้นสร้างความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับเป็นขั้นพื้นฐานในการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเช่นประโยชน์หรือผลการใช้นวัตกรรมนั้นถ้าใช้แล้วจะช่วยอย่างไรนะครับเป็นตัวกระตุ้นที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งระดับสูงสนใจและยอมรับและตัดสินใจนวัตกรรมเหล่านั้นต่อไปครับขั้นที่2ขั้นการจูงใจในขั้นนี้ผู้ถ่ายทอดนะครับจะและผู้รับจะต้องพิจารณาความสอดคล้องระหว่างความต้องการของสังคมนะครับลักษณะเฉพาะของนวัตกรรมเหล่านั้นนะครับจำเป็นจะต้องได้รับข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อตัดสินใจเลือกใช้นวัตกรรมเหล่านั้นนะครับต่อไปครับขั้นการตัดสินใจเมื่อมีการยอมรับนวัตกรรมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วองค์กรจะต้องดำเนินการให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมแล้วก็กลุ่มผู้ที่ต้องใช้นวัตกรรมเหล่านั้นด้วยนะครับ4ครับขั้นการยอมรับในขั้นตอนนี้นวัตกรรมจะถ่ายทอดจากแหล่งต้นต่อนะครับได้แก่ผู้ถ่ายทอดนวัตกรรมผู้มีอำนาจตัดสินใจกลุ่มนำร่องในการใช้นวัตกรรมโดยมีข้อมูลที่ถ่ายทอดนะครับได้แก่การตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมด้วยนะครับส่วนขั้นที่5นะครับคือขั้นนำไปใช้นะครับหลังจากที่เรายอมรับเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มที่ใช้นวัตกรรมเหล่านี้จะต้องดำเนินการใช้นวัตกรรมในองค์กรเป็นระยะเวลา1ก่อนเพื่อให้เกิดข้อมูลในการตัดสินใจนะครับมีการประเมินและวิเคราะห์ผลในขั้นถัดไปนะครับขั้นที่6ครับก็คือหลังจากที่กลุ่มที่ใช้นวัตกรรมเหล่านั้นนะมีการทำการประเมินวิเคราะห์ผลแล้วเนี่ยนะครับเรามาดูอีกทีว่านวัตกรรมเหล่านั้นเป็นประโยชน์จริงหรือไม่ก็คือขั้นการยืนยันนะดีหรือไม่ดีถ้าดีก็คือยอมรับนะครับยืนยันว่ารับนะครับแต่ถ้าไม่ดีปุ๊บก็จะเกิดการปฏิเสธนะครับทีนี้เรามาดูในขั้นตอนที่3นะครับในองค์ประกอบที่3นะครับตรงส่วนนี้คือการยอมรับนวัตกรรมนะครับก็จะมีขั้นในการยอมรับก็คือขั้นการรับรู้ขั้นสนใจขั้นการชั่งใจขั้นการทดลองใช้และก็ขั้นตกลงใช้ในสถานการณ์จริงนะครับเห็นไหมฮะว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับกว่าที่นักศึกษานะครับหรือคุณครูนะครับจะสร้างนวัตกรรมออกมาเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการยอมรับขั้นตัดสินใจขั้นการพิจารณาเสร็จแล้วก็ยอมรับอีกทีกว่าจะเอานวัตกรรมนั้นมาใช้ในองค์กรนะครับบางครั้งเราต้องใช้แบบเดียวๆไว้ก่อนนะครับบางทีคนอื่นก็จะมองว่าอ้าวทำไมต้องใช้สิ่งเหล่านั้นกับเด็กอยู่แล้วในเมื่อนวัตกรรมเหล่านั้นหรือวิธีการสอนที่ฉันสอนอยู่มันก็ดีอยู่แล้วฉันก็จะไม่เปลี่ยนวิธีการสอนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นนักศึกษานะครับก็หวังอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาเนี่ยครับที่เรียนจบในรายวิชานี้จะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะซึ่งประกอบด้วย3หัวข้อใหญ่ๆก็คือว่าเรื่องแรกก็คือเป็นแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเรื่องที่2จะเป็นลักษณะพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึง3ปีแล้วก็วิธีการสร้างเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กนะคะแล้วก็ในส่วนที่3จะเป็นลักษณะพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กอายุ 3-6 ปีแล้วก็การสร้างเสริมพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กค่ะก่อนอื่นเรามาพูดกันถึงเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยกันก็จะมีคำสำคัญที่ท่านผู้ชมควรจะทำความรู้จักดังนี้นะคะคำแรกว่าพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยเนี่ยหมายถึงการกระทำหรือการแสดงออกนะคะทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์จิตใจสังคมของเด็กปฐมวัยเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมต่างซึ่งพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยหรือพฤติกรรมของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยก็จะมี2 อย่างก็คือพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในพฤติกรรมภายนอกก็คือสิ่งที่สามารถสังเกตดับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะหรือเครื่องมือเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการมองเห็นการสัมผัสจับต้องหรือว่าการวัดด้วยเครื่องมือเช่นอัตราการเต้นหัวใจหรือคลื่นสมองส่วนพฤติกรรมภายในก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่ภายในไม่สามารถที่จะสังเกตเห็นได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เช่นความคิดความรู้สึกนะคะหรือความนิยมชมชอบต่างทีนี้เรามาดูอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่าการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรของเด็กปฐมวัยที่เป็นผลที่เกิดจากการได้รับประสบการณ์หรือว่าการฝึกฝนอันนี้จะเน้นว่าต้องมาจากการได้รับประสบการณ์หรือการฝึกฝนนะคะถ้าเกิดว่ามาจากเรื่องของวุฒิภาวะการเจริญเติบโตหรือว่าทำได้โดยบังเอิญแค่แป๊บแป๊บประเดี๋ยวประดาวหรือเรื่องของการได้รับยาหรือว่ามีภาวะอื่นๆขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่นับว่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้เนี่ยจะมีทั้งประสบการณ์ตรงแล้วก็การเรียนรู้จากประสบการณ์ทางอ้อมประสบการณ์ตรงก็คืออย่างเช่นได้รับประสบการณ์หรือประสบเหตุนั้นๆโดยตรงเช่นเด็กพอเอามือไปแหย่เตาไฟก็จะเรียนรู้ว่าโอ้มันร้อนนะคราวหน้าก็จะไม่จับนะคะหรือถ้าเกิดว่าไปอยู่ใกล้ๆสุนัขแล้วโดนสุนัขกัดหรือเห่าก็เด็กจะเรียนรู้ว่าคราวหน้าเนี่ยก็จะไม่เข้าใกล้เช่นกันส่วนพฤติกรรมทางอ้อมก็คือเด็กไม่ได้ประสบเหตุโดยตรงแต่อาจจะเห็นจากคนอื่นหรือได้รับการบอกเล่าหรือว่าจากในหนังสือที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจจะถูกเห็นคนถูกหมากัดนะคะก็จะรู้ว่าอย่าไปเข้าใกล้หมานะคะหรือนอกจากนี้พฤติกรรมทางด้านดีก็เช่นกันอย่างเช่นถ้าเห็นว่าเด็กทำดีเราได้รับการยกย่องชมเชยเด็กก็จะเรียนแบบพฤติกรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้ตามไปด้วยเช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยกันนะคะก็จะเป็นทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพซึ่งก็จะเป็นฟรอยด์กับเอริกสันนะคะซึ่งฟรอยด์เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของแรงขับที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพของมนุษย์โดยที่กล่าวถึงแรงขับทางเพศแล้วก็แรงขับเรื่องของความก้าวร้าวซึ่งแรงขับทางเพศเนี่ยจะเป็นแรงขับที่ในลักษณะของการแสวงหาความสุขความพึงพอใจซึ่งก็สัมพันธ์กับลักษณะของบุคลิกภาพก็คือว่าเขามองว่าลักษณะของบุคลิกภาพเนี่ยจะเกิดขึ้นสัมพันธ์กับการแสวงหาความสุขทางด้านร่างกายของมนุษย์โดยเริ่มต้นจากปากซึ่งก็เด็กก็จะมักจะนิยมชอบเอาหยิบของเข้าปากชอบดูดกลืนชอบทำอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการควบคุมอวัยวะในการขับถ่ายแล้วก็เรื่องของความพึงพอใจที่อวัยวะเพศนะคะก็คือการจับต้องบางทีเราจะเห็นว่าเด็กอนุบาลบางคนเนี่ยชอบจับอวัยวะของตัวเองนะแล้วก็มันก็จะมีขั้นต่างๆจนกระทั่งถึงขั้นที่มีความพึงพอใจทางเพศจริงๆเมื่อถึงวัยผู้ใหญ่ซึ่งในแต่ละขั้นถ้าได้รับความพึงพอใจในการได้รับความตอบสนองอย่างเหมาะสมก็จะทำให้มีบุคลิกภาพอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมก็จะทำให้มีบุคลิกภาพที่ยึดติดอย่างเช่นถ้าเด็กเล็กๆไม่ได้รับการตอบสนองในขั้นปากนะคะก็จะมีบุคลิกภาพที่ชอบ
เอานิ้วเข้าปากหรือชอบคาบหรือบางทีก็ชอบหยิบของเข้าปากหรือชอบสูบบุหรี่หรือบางทีก็จะมีบุคลิกภาพที่ชอบจิกกัดชอบว่าคนนะคะก็ส่วนทฤษฎีจิตสังคมของอีริกสันก็จะเป็นลักษณะของพัฒนาการที่ตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยจะมีทั้งหมด8ขั้นซึ่งในแต่ละขั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่จะต้องได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมและพอดีในสมดุลจึงจะพัฒนาในขั้นต่อไปได้ซึ่งในขั้นที่เกี่ยวข้องกับปฐมวัยก็จะเป็นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมเมื่อหิวเมื่อขับถ่ายเมื่ออะไรต่างๆเนี่ยได้รับการตอบสนองดูแลอย่างเหมาะสมเด็กก็จะรู้สึกความเกิดความเชื่อมั่นในสิ่งแวดล้อมนะแต่ว่าถ้าไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมก็จะเป็นลักษณะของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อสิ่งแวดล้อมหรือคนต่างๆรอบตัวนะคะแล้วก็จะมีขั้นของความเป็นตัวของตัวเองอยากจะลองทำอะไรต่างๆนะคะแต่ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองก็จะเป็นลักษณะของความอายความสงสัยในอำนาจความสามารถของตัวเองนะแล้วก็มีการพัฒนาความคิดริเริ่มต่างๆในช่วงอนุบาล นะคะก็จะมีความกระตือรือร้นในการจะเรียนรู้สิ่งต่างๆแต่ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองก็จะรู้สึกไม่สบายใจว่าตนไม่สามารถทำอะไรต่างๆได้นะคะแล้วก็ขั้นสุดท้ายในช่วงปฐมวัยเนี่ยก็คือขั้นความขยันขันแข็งกับความรู้สึกด้อยก็คือเด็กอยากจะพยายามทำอะไรต่างๆด้วยตนเองแต่ถ้าประสบความล้มเหลวก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีปมท้อถอยไม่อยากจะทำสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็ทฤษฎีสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมก็คือทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กที่จะแบ่งออกเป็น3ขั้นก็คือขั้นแรกเนี่ยก่อนกฎเกณฑ์สังคมก็จะมองว่าเด็กทำดีเพราะกลัวถูกลงโทษหรืออยากได้รับรางวัลส่วนระดับกฎเกณฑ์ทางสังคมก็คือว่ายึดกฎระเบียบของสังคมของกลุ่มเป็นหลักทำอะไรก็คือต้องการการยอมรับของกลุ่มหรือว่ามองว่าเป็นระเบียบของสังคมแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือเหนือกฎเกณฑ์สังคมกลุ่มนี้ก็จะเป็นลักษณะของมีกฎกติกาของตัวเองถือว่าเป็นจริยธรรมสากลถือว่าทำแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์สุขกับสังคมนะคะแล้วก็มาดูทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็กกันในกลุ่มของปัญญานิยมก็ที่ชัดเจนเลยก็คือ Piaget นะคะก็คือว่าในกลุ่มนี้จะมองว่าคนเราเนี่ยจะมีโครงสร้างทางสติปัญญาในการเรียนรู้สิ่งต่างๆซึ่ง Piaget เนี่ยก็จะมองว่าในการเรียนรู้สิ่งต่างๆเนี่ยในการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมเนี่ยมันจะดูว่ามันมีความสมดุลไหมถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสใหม่ๆสอดคล้องกับโครงสร้างของความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมก็จะมีการดูดซึมนะคะปรับดูดซึมเข้าสู่โครงสร้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่รู้อยู่เดิมมันจะเรียกว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคือเราจะสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นความรู้ในการที่มารองรับสิ่งที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมในตอนนั้นนะคะก็จะมีขั้นในพัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็กซึ่งในขั้นแรกเนี่ยในช่วง2ปีแรกเด็กจะเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสลองผิดลองถูกทำสิ่งต่างๆนะคะก็เด็กก็จะลองทำอะไรต่างๆซึ่งเด็กก็ยังมีการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางอยู่พอหลังจากนั้นเนี่ย2ปีขึ้นไปเนี่ยเด็กก็จะเริ่มเข้าใจสัญลักษณ์บ้างนะคะแต่ว่าการรับรู้ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัสที่ตัวเองเห็นลักษณะของการคิดเนี่ยยังไม่สามารถที่จะคิดได้อย่างลึกซึ้งจะมองอะไรแค่มิติเดียวนะคะส่วนในกลุ่มพฤติกรรมนิยมเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองซึ่งสกินเนอร์เนี่ยก็มองว่าถ้าพฤติกรรมใดที่ทำแล้วได้รับการตอบสนองมีแนวโน้มที่จะทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแล้วก็การเสริมแรงเนี่ยถ้าให้อย่างไม่สม่ำเสมอคือมีการแปรเปลี่ยนเนี่ยก็จะทำให้เกิดการตอบสนองคงทนกว่าการเสริมแรงที่ตายตัวนะคะก็คือถ้าให้มั่งไม่ให้มั่งเป็นครั้งเป็นคราวหรือว่าเป็นระยะเวลาที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ยจะคงทนมากกว่านั่นเองแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการลงโทษค่ะเพราะว่าการลงโทษเนี่ยถึงแม้จะทำให้เด็กเรียนรู้เร็วแต่เด็กก็ลืมเร็วเช่นกันแล้วก็เขาก็มองว่าการเสริมแรงเนี่ยช่วยปลูกฝังนิสัยได้ส่วนทฤษฎีของมนุษยนิยมจะมองถึงความเป็นบุคคลอิสระในการเลือกทำสิ่งต่างๆแล้วก็มนุษย์มีความเจริญงอกงามนะคะก็มาสโลก็จะพูดถึงเรื่องของความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ตั้งแต่ความต้องการทางด้านร่างกายความมั่นคงปลอดภัยความรักและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นพวกเดียวกันแล้วก็การรู้จักคุณค่าการได้รับยอมการยอมรับและยกย่องจากสังคมแล้วก็การบรรลุถึงศักยภาพของตนเองซึ่งมนุษย์จะบรรลุพื้นฐานขั้นสูงได้ต้องได้รับการบรรลุพื้นฐาน
ความต้องการขั้นต่ำซะก่อนนะคะแล้วก็ส่วนทฤษฎีผสมผสานของการเย่นเนี่ยก็มองว่าทุกทฤษฎีมีข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามารวมกันเพื่อจะได้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้การเย่ก็พูดถึงการเรียนรู้ที่มีกระบวนการ9ขั้นแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือขั้นการเตรียมความรู้ตั้งแต่ทำให้เด็กสนใจนะคะเกิดความคาดหวังแล้วก็เอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจากความจำระยะยาวมาใช้นะคะแล้วก็เป็นขั้นการเรียนรู้และการแสดงออกเด็กก็จะมีการเลือกเรียนรู้นะคะกำหนดรหัสอย่างมีความหมายนำความรู้จากหน่วยความจำมาใช้ในการตอบสนองแล้วก็มีการเสริมแรงแล้วก็ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการดึงความรู้เดิมที่มีอยู่เนี่ยเอามาใช้แล้วก็มีการขยายผลการเรียนรู้ด้วยค่ะก็จากที่กล่าวมานะคะเราจะได้รู้จักคำว่าการเรียนรู้พฤติกรรมและก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของลักษณะพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง3ปีกันนะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการเสริมสร้างพฤติกรรมและการเรียนรู้ด้วยก็เดี๋ยวเราจะเริ่มมาแต่ละด้านเลยนะคะด้านแรกก็คือลักษณะทางด้านร่างกายเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง3ปีเนี่ยจะมีการพัฒนาทางด้านร่างกายอย่างมากนะคะก็จะพัฒนาตั้งแต่ส่วนบนของร่างกายลงสู่ส่วนล่างนะคะแล้วก็แกนกลางของลำตัวเนี่ยไปสู่ปลายของลำตัวนะคะก็การใช้กล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยก็จะมีความมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการพัฒนาเราก็จะเห็นว่าเด็กก็ตั้งแต่ยกอกนะคะคว่ำนะคะนั่งคืบคานจนเดินอะไรต่างๆได้ก็จะมีการพัฒนาแล้วก็กล้ามเนื้อเล็กเนี่ยก็ในการหยิบจับสิ่งของต่างๆเนี่ยก็จะตอนแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของการขยุ้มตอนหลังก็เริ่มใช้มืออะไรต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังได้ในข้อในมีความจำกัดตามวัยของเด็กอยู่นอกจากนี้เนี่ยในการเรียนรู้ลักษณะทางกายของเด็กเนี่ยถ้าเด็กได้รับโอกาสในการที่ได้ฝึกได้ทำกิจวัตรประจำวันหรือว่าช่วยเหลือตัวเองบ้างอย่างเช่นถ้าได้ฝึกการจับช้อนตักอาหารนะคะก็จะสามารถทำได้แต่อาจจะยังไม่คล่องเท่าผู้ใหญ่นักแต่ว่าจะเห็นว่าถ้ามีการให้โอกาสเด็กทำแล้วก็ได้มีโอกาสที่ได้มีประสบการณ์ในการทำสิ่งต่างๆเนี่ยเด็กสามารถทำได้นะคะการเรียนรู้ทางกายของเด็กเนี่ยจะเป็นลักษณะของการลองถูกลองผิดนะคะเด็กจะชอบทำอะไรซ้ำๆนะจากแรกๆเนี่ยบางทีเวลาจะเอื้อมคว้าหยิบของเนี่ยบางทีคว้าไปคว้ามาเนี่ยสเปะสปะแต่พอเริ่มจับได้นะคะจับได้ถูกต้องจะเริ่มกะระยะได้ถูกต้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะชอบทำอะไรซ้ำๆเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการเรียนรู้สิ่งต่างๆทีนี้วิธีการสร้างเสริมพฤติกรรมให้กับเด็กนะคะเราก็ต้องส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์สมวัยนะคะแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีภาวะโภชนาการและสุขนิสัยที่ดีนะเราก็ต้องเริ่มต้นจากการจัดหาอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วนนะคะอาหารที่ดีต่อสุขภาพคอยระวังภาวะโภชนาการอันนี้ต้องระวังมากๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะมีค่านิยมว่าเด็กเนี่ยให้อ้วนน่ารักดีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการให้เด็กรับประทานอาหารอย่าทานจนอ้วนแต่ว่าเราต้องดูสัดส่วนของอาหารที่เหมาะสมมีปริมาณของสารอาหารอย่างครบถ้วนและในปริมาณที่ต้องการอย่างเหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็เด็กควรได้ออกกำลังกายได้เคลื่อนไหวร่างกายบางคนเนี่ยกลัวว่าเด็กจะเป็นอันตรายให้อยู่แต่ในที่กั้นไม่ให้เดินไปไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยกลัวว่าเด็กจะเป็นอันตรายแต่ไปขัดขวางโอกาสในการที่จะพัฒนาทางกายของเด็กนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยควรได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนการดูแลพฤติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยเช่นเรื่องของการรับประทานอาหารเสร็จแล้วเด็กจะต้องแปรงฟันบางทีบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้ยเด็กจะมีฟันนิดเดียวยังไม่ต้องแปรงฟันไม่ใช่เราก็ต้องทำความสะอาดด้วยแล้วก็ฝึกให้เด็กรู้จักที่จะรักษาความสะอาดของตัวเองเป็นนิสัยด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราต้องส่งเสริมให้เด็กได้เล่นแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัยต่อเนื่องจากเมื่อกี้เราพูดว่าเด็กควรได้รับการเคลื่อนไหวแต่การที่ผู้ใหญ่ไม่ให้เด็กทำอะไรเพราะกลัวอันตรายทำให้เขาขาดโอกาสในการที่จะพัฒนาร่างกายเพราะฉะนั้นควรให้เด็กได้มีโอกาสได้ทำได้สำรวจได้เคลื่อนไหวสิ่งต่างๆแต่ต้องอยู่ในสายตาผู้ใหญ่คอยระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็
อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือส่งเสริมการใช้อวัยวะส่วนต่างๆนะคะอย่างที่บอกว่าเด็กเรียนรู้การใช้อวัยวะการเคลื่อนไหวจากการทำซ้ำๆเพราะฉะนั้นเราก็ควรให้เด็กทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองนะคะได้มีโอกาสได้ทำอะไรต่างๆได้เคลื่อนไหวนะคะซึ่งบางครั้งในการที่เด็กทำอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีอาจจะหกเลอะเทอะอาจจะแตกหักอะไรบ้างผู้ใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าบางทีมันอาจจะไม่สมบูรณ์นักนะคะอาจจะหกบ้างอะไรบ้างแต่มันเป็นโอกาสในการเรียนรู้ของเขาเราอาจจะจัดหาของที่มันไม่แตกหักง่ายมาวางให้เขาได้เล่นได้ทำหรือไม่เป็นอันตรายให้เขาได้เรียนรู้ในการใช้อวัยวะส่วนต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของลักษณะทางอารมณ์จิตใจกันเด็กในวัยนี้จะเริ่มจากอารมณ์ที่มี2แบบก็คือพอใจและไม่พึงพอใจนะคะแน่นอนชัดเจนว่าถ้าพึงพอใจก็ยิ้มมีความสุขนะคะแต่ถ้าไม่พึงพอใจสัญญาณที่บ่งออกมาเลยก็คือเรื่องของการร้องไห้นะในตอนแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ตอนหลังก็จะเริ่มมีอารมณ์กลัวขึ้นนะคะหรือความชอบไม่ชอบหรืออารมณ์ล่าเริงตามมานะคะแล้วก็พอต่อมาเนี่ยอารมณ์ก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นลักษณะการแสดงอารมณ์ของเด็กในวัยนี้จะเป็นลักษณะของตรงไปตรงมาชอบก็ยิ้มก็หัวเราะล่าเริงนะคะแต่ถ้าไม่พอใจขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็คือร้องไห้หรือกรีดร้องหรืออารวาสอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผู้เลี้ยงดูก็ต้องตอบสนองให้เหมาะสมส่วนการสร้างเสริมพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กทางด้านนี้นะคะก็ต้องให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็กเด็กในวัยนี้จริงๆไม่ใช่แค่เด็กวัยนี้ด้วยเด็กทุกวัยนะคะต้องการความรักความอบอุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ต้องให้ความรักความอบอุ่นให้ความไว้วางใจเนาะก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องว่าเด็กจะร้อนจะหนาวจะร้องไห้ต้องการการดูแลเราต้องเข้าไปดูแต่ไม่ใช่รีบวิ่งเข้าไปอาจจะทิ้งระยะเวลาบ้างนิดหน่อยเพื่อให้เด็กได้รู้จักรอได้แต่ว่าไม่ใช่ทิ้งไว้นานเลยจนไม่สนใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เด็กได้รู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นที่รักแล้วก็เขาไว้วางใจกับคนรอบข้างเขาได้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือว่าการรักเด็กโดยปราศจากเงื่อนไขคืออย่ามาบอกว่าโอ๊ยถ้าทำอย่างนี้แม่ไม่รักนะทำอย่างนี้ครูไม่รักนะไม่ได้นะคะก็จะต้องรักโดยไม่กำหนดเงื่อนไขด้วยหรือว่าอย่าเอาของมาเป็นตัวล่อในการที่จะให้ความรักกับเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญในส่วนนี้ให้เขารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะได้รับการยอมรับเขาจะได้รับการให้อภัยไม่ถูกเกลียดรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเวลาที่อยู่กับผู้ใหญ่นะคะทีนี้เรามาดูลักษณะทางสังคมลักษณะทางสังคมของเด็กเนี่ยเด็กจะเริ่มมีลักษณะทางสังคมตั้งแต่ประมาณตั้งแต่3เดือนนะคะอย่างเช่นการใครที่เรียกและหันศีรษะไปหาคนหรือยิ้มแสดงความพึงพอใจหรือเรื่องของการกลัวคนแปลกหน้าเมื่ออายุ6เดือนนะคะก็แสดงว่าเขาเนี่ยเริ่มแบบมีความสนใจกับสังคมรอบข้างแล้วนะคะหรือพอ 2-3 ขวบก็จะมีพฤติกรรมที่ท้าทายอำนาจนะคะที่บางทีเราเรียก terrible two เนี่ยก็คือลักษณะของการดูซิว่าฉันเนี่ยมีอำนาจมากน้อยขนาดไหนจะต่อรองว่าตัวเองมีความสำคัญกับครอบครัวมากน้อยขนาดไหนนะคะซึ่งในการส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมเนี่ยก็จะต้องส่งเสริมให้เด็กมีวินัยตั้งแต่เล็กนะคะฝึกให้เด็กช่วยเหลือตัวเองให้ทำอะไรต่างๆอย่างที่บอกว่าเด็กเริ่มท้าทายอำนาจจะทำไหมไม่ทำไหมเราจะต้องสอนและให้เขาเนี่ยมีวินัยในตัวเองพยายามที่จะพาเด็กทำอย่าไปบังคับให้เขาได้มีโอกาสได้เลือกนะคะไม่ควรเข้มงวดจนเกินไปแต่ต้องสอนให้เด็กรู้จักเก็บของเล่นนะคะรู้จักรอคอยรู้จักสวัสดีคนอื่นเลยแบบนี้ให้มีทักษะทางสังคมตรงนี้แล้วนอกจากนั้นการส่งเสริมการเล่นก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญตามพัฒนาการเนี่ยเด็กจะเล่นแบบไม่สนใจคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเล่นคนเดียวหรือบางทีเล่นข้างๆเพื่อนแต่ไม่พูดคุยกันเราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่สัมพันธ์กันแต่เขาต้องเรียนรู้ว่ามีคนอยู่รอบข้างมีคนอื่นไม่ใช่แค่ตัวเขาเท่านั้นเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นกับเพื่อนวัยเดียวกันเนี่ยจะช่วยให้เขาได้เรียนรู้ว่ามีสังคมหรือมีคนอื่นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะทีนี้มาดูลักษณะของพฤติกรรมและการเรียนรู้ทางด้านสติปัญญาของเด็กกันนะคะเด็กวัยนี้เนี่ยการเรียนรู้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่นะก็
บางทีจะแก้ปัญหาจะทำอะไรต่างๆเนี่ยเด็กพูดไม่ได้เด็กไม่ได้บอกความคิดของตัวเองแต่เราจะเห็นว่าเด็กสามารถทำอะไรได้เนี่ยก็คือเมื่อเขาสามารถลงมือปฏิบัติหรือทำอะไรได้นะคะแต่ว่าความคิดของเด็กในวัยนี้หรือการแก้ปัญหาของเขาในวัยนี้จะอยู่ในลักษณะของยังมีความจำกัดนะคะยังไม่เข้าใจอะไรต่างๆเพราะว่าเขาจะเข้าใจจากการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเด็กอาจจะมีเรื่องของการเข้าใจสัญลักษณ์บ้างอยากรู้อยากเห็นบ้างแต่ยังยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางอยู่จึงไม่เข้าใจความคิดของคนอื่นเพราะฉะนั้นการสร้างเสริมก็จะต้องให้เขาได้มีโอกาสได้ใช้ประสาทสัมผัสทุกด้านเพื่อรับรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะคะชวนเด็กชวนคุยชวน

พาไปนั่นไปนี่ให้ลองฟังเสียงสิ่งต่างๆลองชิมสิ่งต่างๆลองสัมผัสจับต้องสิ่งต่างๆนะคะพื้นผิวสัมผัสต่างๆที่มีลักษณะที่แตกต่างกันแต่เราก็ต้องดูให้ด้วยนะคะว่ามันมีอันตรายหรือเปล่าตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้มีประสบการณ์ต่างๆมากขึ้นนอกจากนี้เด็กควรได้มีโอกาสในการลงมือปฏิบัติและทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองนะคะก็อย่างเช่นเวลาให้เด็กทำอะไรเองเนี่ยเราไม่ต้องกลัวกังวลกับการเลอะเทอะบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นฝึกให้เด็กตักอาหารเข้าปากนะคะจริงๆได้พัฒนาการทุกด้านนะหลายด้านมากเลยเพราะว่า อย่างเรื่องของถ้าอันนี้พูดเฉพาะแค่สติปัญญาแล้วกันก็คือว่าถ้าเป็นทางด้านสติปัญญาเนี่ยเด็กจะกะระยะได้นะคะแต่ถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการที่ยอมให้เลอะเทอะได้ลองทำอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของพัฒนาการทางสติปัญญาด้วยนะคะแล้วก็ควรให้เด็กได้มีโอกาสในการที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเองนะก็พอเด็กวัยนี้เขาจะลองผิดลองถูกนะคะพยายามที่จะลองทำหาวิธีการจนสำเร็จเราต้องปล่อยให้เขาได้ลองแก้ปัญหาด้วยตนเองเวลามีปัญหาเนี่ยอย่าพึ่งวิ่งเข้าไปช่วยแต่เราต้องเปิดโอกาสให้เขาได้ลองผิดลองถูกลองแก้ลองหาวิธีนั้นวิธีนี้นะคะซึ่งเขาก็จะได้ฝึกคิดและหาวิธีการในการแก้ปัญหาพอลองทำบ่อยๆด้วยวิธีการที่หลากหลายในที่สุดเขาไม่ต้องลองผิดลองถูกละเขาจะเริ่มใช้ความคิดหรือเชื่อมโยงความคิดในการแก้ปัญหาได้นะคะจากที่ได้กล่าวมานะคะก็จะเป็นลักษณะพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง3ปีทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็สติปัญญาตลอดทั้งการเสริมสร้างพฤติกรรมและการเรียนรู้ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะคะสามารถนำไปปรับใช้ได้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของลักษณะและพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็ก 3-6 ปีแล้วก็การสร้างเสริมพฤติกรรมและการเรียนรู้กันนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะทางด้านร่างกายของเด็ก 3-6 ปีกันนะคะก็คล้ายๆของเดิมก็คือว่าเด็กจะมีพัฒนาการที่มีความคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำในการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นนะคะเด็กจะชอบกระโดดโลดเต้นไม่ชอบอยู่นิ่งชอบเคลื่อนไหวร่างกายก็จะเป็นโอกาสในการที่เขาจะได้เคลื่อนไหวร่างกายทั้งเคลื่อนไหวพื้นฐานอย่างเช่นการเดินการวิ่งการทำอะไรต่างๆไปสู่การพัฒนาในการเล่นกีฬาอย่างเช่นการเตะบอลการเลี้ยงลูกบอลอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็จะมีความแม่นยำในการใช้กล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้นกล้ามเนื้อเล็กก็เช่นกันนะคะก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นจากที่เมื่อกี้เราบอกว่าเด็กใช้ฝ่ามือขยุ้มเนาะตอนหลังก็ใช้มือแล้วก็นิ้วได้ดีขึ้นแต่พอช่วง 3-6 ปีเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญในการใช้นิ้วที่ชำนาญมากยิ่งขึ้นเช่นกันนะคะเด็กก็ยังคงเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหวการทำกิจกรรมต่างๆเช่นเดิมนะคะในการส่งเสริมแน่นอนว่าจะมีร่างกายที่แข็งแรงก็ต้องได้รับสารอาหารที่เหมาะสมนะคะก็ต้องดูปริมาณสารอาหารแล้วก็ดูแลเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพในการรักษาความอนามัยของตัวเองแล้วก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยในการเล่นในการทำสิ่งต่างๆของเด็กเนาะเราก็ต้องดูจัดบริเวณในการเล่นให้เด็กได้เคลื่อนไหวนะคะได้อย่างเต็มที่แล้วก็คอยระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นดูว่าจะมีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่านะคะแล้วเราก็ให้เด็กได้เล่นได้เคลื่อนไหวใช้ส่วนต่างๆของร่างกายอย่างครบถ้วนหลากหลายรูปแบบเนาะเวลาให้เล่นเนี่ยเราอาจจะฝึกทั้งเด็กเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอยู่กับที่ได้ใช้กล้ามเนื้อที่หลากหลายนะคะกล้ามเนื้อเล็กเนี่ยก็ทั้งฉีกทั้งครึ่งทั้งขยำทั้งปั้นอะไรอย่างเงี้ยให้ใช้กล้ามเนื้อได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายส่วนนะคะทีนี้เรามาดูด้านอารมณ์จิตใจกันนะคะเด็กในวัยนี้เนี่ยอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวอะไรต่างๆความสามารถในการควบคุมอารมณ์ก็มีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงสำคัญเลยที่จะได้เรียนรู้อารมณ์นะคะถ้าเกิดว่ามีการตอบสนองต่ออารมณ์ของเด็กที่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อไปทีนี้เรามาดูวิธีการในการสร้างเสริมกันนะคะก็หนึ่งก็คือว่าควรเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกปัญหาของเราคือบางทีเนี่ยเรายอมรับในอารมณ์ทางบวกแต่เราไม่ยอมรับอารมณ์ทางลบบางทีเด็กโกรธนะคะเราก็ไม่ยอมรับว่าเด็กจะโกรธเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรให้เด็กสามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้นะคะไม่ควรสกัดกั้นอารมณ์เพราะว่าถ้าเด็กรู้ว่าตัวเองโกรธเนี่ยก็จะรู้จักที่จะยอมรับและรับรู้อารมณ์ของตัวเองซึ่ง
หน้าที่ของเราคือหาทางบรรเทาอาการโกรธหรือการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมต่างหากนะคะถ้าเด็กโกรธเนี่ยเราอย่าไปหรือถ้าเขาอารวาสเราอย่าใช้ความรุนแรงแต่เราอาจจะหาวิธีการในการที่พาเขาไปสงบอารมณ์แล้วมาพูดคุยกับเขานะคะแล้วก็พอพูดคุยถึงผลของสิ่งที่เขาทำเนี่ยให้เขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะนอกจากนี้เราอาจจะใช้วิธีการสอนเทคนิคเช่นถ้าโกรธอยู่ให้พาตัวเองออกจากสถานการณ์ที่เราโกรธนะคะแล้วก็อาจจะต้องหาทางผ่อนคลายเช่นไปเล่นกีฬาหรือเล่นดนตรีหรือทำงานศิลปะต่างๆนะนอกจากนี้เนี่ยก็ต้องแสดง

คัญก็คือต้องเอาใจทุกคนเอาใจใส่เด็กทุกคนอย่างทั่วถึงไม่มีใครอยากเป็นคนที่ไม่ถูกยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูเนี่ยก็ต้องเอาใจใส่เด็กทุกคนอย่างทั่วถึงด้วยเช่นกันทีนี้เรามาดูลักษณะทางด้านอารมณ์กันเมื่อกี้เราพูดว่าเด็กเนี่ยไม่สนใจคนอื่นแต่พออยู่ในช่วง 3-6 ปีเนี่ยเด็กจะเริ่มเล่นด้วยกันนะคะแล้วก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์มีการแบ่งปันกันเพราะฉะนั้นในการส่งเสริมตรงนี้เราก็จะส่งเสริมทักษะทางสังคมผ่านการเล่นนี่แหละโดยฝึกให้เข้าสังคมเรียนรู้บทบาทหน้าที่ด้วยการผ่านการเล่นด้วยการรู้กฎเกณฑ์รู้การแบ่งปันการรอคอยการให้อภัยนะคะแล้วนอกจากนี้ในการทำกิจวัตรประจำวันเราต้องฝึกวินัยผ่านการที่ทำกิจวัตรประจำวันโดยเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะในการที่เก็บของหลังจากใช้งานเสร็จเด็กเก็บของเล่นเด็กก็ควรจะต้องเข้าที่เล่นเสร็จก็ต้องเก็บเข้าที่ด้วยนะคะผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีและพาเด็กทำโดยที่ไม่บังคับก็จะทำให้เขาเกิดวินัยต่อมานะคะแล้วก็สุดท้ายลักษณะด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้เนี่ยจะชอบซักถามนะคะอยากรู้เรื่องราวต่างๆมากมายนะคะแล้วก็มองเห็นมิติในสิ่งต่างๆเริ่มเห็นความเหมือนความต่างของสิ่งต่างๆมากขึ้นเด็กจะเริ่มเข้าใจสิ่งต่างๆเริ่มจำแนกจัดหมวดหมู่อะไรได้แต่ว่าก็ยังเข้าใจตามลักษณะของการรับรู้ของเด็กนะคะบางทีก็ตัดสินใจจากผลของการรับรู้เท่านั้นเองนะเด็กเข้าใจคำพูดของผู้ใหญ่มากขึ้นเริ่มเรียนแบบคำพูดของผู้ใหญ่รู้คำศัพท์เยอะขึ้นชอบพูดชอบเล่าเพราะฉะนั้นต้องจัดเวลาให้เด็กได้มีโอกาสพูดนะคะก็อย่าไปแบบตัดบทไม่สนใจฟังแต่ต้องฝึกให้เด็กเนี่ยเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยก็คือว่าในการพูดไม่ได้พูดอย่างเดียวแต่ต้องรู้จักผัดกันพูดเวลาคนอื่นพูดต้องฟังด้วยอย่าแทรกนะคะแล้วก็เสริมให้เด็กได้มีโอกาสพูดเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านอาจจะตัวละครนิทานเพลงอะไรต่างๆหรือภาพวาดเวลาเด็กวาดรูปเสร็จเนี่ยก็ให้เด็กพูดเด็กอธิบายเด็กเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถในสิ่งต่างๆนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยเกิดความมั่นใจในตนเองแล้วก็ให้เขาได้สำรวจได้ทำสิ่งต่างๆโดยครูหรือผู้ปกครองเนี่ยต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่มีความน่าสนใจและยั่วยุให้เขาอยากจะสำรวจอยากจะค้นหานะคะแล้วก็มีบรรยากาศที่เป็นกันเองก็จะช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญานะคะก็จากที่ได้กล่าวมานะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยเนี่ยมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูก็จะต้องส่งเสริมแล้วก็ส่งเสริมให้ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระ

พระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรมคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเซนและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนครุฑนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องรัชกาลระทองลงยาราชาบดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพระประดนมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับทรงธรรมที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระพรหมวชิรรังสีเจ้าอาวาสวัดประบอดนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์อีก16ไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม2475และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถคุณพระราชฤทัยในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเกิดเป็นโครงการต่างๆที่ยังประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบมาจนทุกวันนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอนสายใยไหมสายใยแผ่นดินเป็นตอนที่2

0: แห่งความประทับใจที่ปวงชนชาวไทยไม่เคยลืมเลือนยังคงแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำคือภาพของแม่แห่งแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปทุกหนแห่งแม้ในถิ่นทุรกันดารเพื่อส่งเยี่ยมเยือนและส่งรับฟังทุกสุขของราษฎรด้วยพระเมตตาและความห่วงใยพระองค์ทรงประทับท่ามกลางราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงงานโดยไม่ถือพระองค์ทรงทักทายทรงไต่ถามสารทุกข์สุขดิบและทรงรับฟังเรื่องราวของราษฎรด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทุกภาพจึงไม่ใช่เพียงภาพแห่งวันวานแต่นี่คือภาพของความรักที่ยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยและในภาพเหล่านั้นยังมีภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประทับเคียงข้างพระวรกายถวายงานอย่างใกล้ชิดภาพของแม่และลูกที่งดงามเรียบง่ายและปริ่มด้วยความผูกพันและก่อนที่ถ้อยคำสั้นๆจากหัวใจผู้ทรงเป็นแม่จะกลายเป็นถ้อยคำที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนไทยฝากลูกชายของฉันด้วยนะจ๊ะลูกชายของฉันเป็นคนพูดไม่เก่งเพียงไม่กี่ถ้อยคำแต่กลับเต็มเปี่ยมด้วยความรักความห่วงใยและความไว้วางใจของผู้เป็นแม่พร้อมด้วยสายตาของเหล่าราษฎรอันสะท้อนถึงความรักเทิดทูนจากหัวใจพระราชดำรัสนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำที่กล่าวขึ้นในวันหนึ่งหากแต่เป็นถ้อยคำที่สะท้อนสายใยแห่งความรักความผูกพันอันงดงามระหว่างพระบรมราชวงศ์กับราษฎรร่วมย้อนวันวานแห่งความปิติอันสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจอันยาวนานกว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าและงานหัตถกรรมไทยจากปฐมบทสายใยไหมสายใยแผ่นดินเริ่มต้นเมื่อครั้งที่ได้ตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2498พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนุ่งผ้าสิ้นที่สวยงามจึงได้มีพระราชดำริว่าควรนำภูมิปัญญาของราษฎรที่ได้ทอผ้าไว้ใช้กันในครัวเรือนมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เสริมจุนเจือครอบครัวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519เพื่อฝึกอาชีพเสริมให้กับราษฎรอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ศิลปะหัตถกรรมไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมแห่งแรกของประเทศไทยของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นที่บ้านนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมในเวลาต่อมาเนื้อสิ่งอื่นใดได้เป็นบันทึกเรื่องราวสายใยไหมสายใยแผ่นดินแห่งพระราชกรณียกิจเพื่อราษฎรและแผ่นดินซึ่งดำเนินมาตลอดพระชนชีพของพระองค์บนเส้นไหมที่ร้อยเรียงอย่างประณีตคือเรื่องราวของแผ่นดินคือมรดกของความเป็นไทยที่งดงามไม่เพียงด้วยฝีมือหากแต่งดงามด้วยหัวใจของแม่แห่งแผ่นดินจากนั้นเส้นทางของการเสด็จพระราชดำเนินได้ขยายออกไปจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลฟื้นคืนผืนผ้าแห่งผืนแผ่นดินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ด้วยพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นทรงสนับสนุนให้ราษฎรทอผ้าในยามว่างเว้นจากการทำนาทำไร่พร้อมพระราชทานโอกาสให้นักออกแบบนำผ้าทอของชาวบ้านไปตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์เพื่อเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกซึ่งไม่ใช่แค่ความงามแต่นี่คือเกียรติภูมิแห่งพื้นแผ่นดินไทยทรงงานของพระองค์ไม่เคยว่างเปล่าทุกผืนไหมทุกข้อมูลล้วนผ่านสายพระเนตรและพระราชดำริแม่ของแผ่นดินพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านต่างๆทรงถามสารทุกข์สุขดิบทอดพระเนตรงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมอย่างใกล้ชิดด้วยพระราชหฤทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขในแววตาอันบ่งบอกถึงความหวังและความตั้งใจของเหล่าราษฎร
1: หาเงินให้มือได้มือละของหาท้องให้มือเดินหลานเด้อลูกหลานทุกตนทุกคน
2: ขอบใจนะจ๊ะ
0: ซึ่งอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจทางด้านการส่งเสริมศิลปาชีพที่ได้สร้างคุณูปการแก่วงการศิลปหัตถกรรมของประเทศไทยนั่นคือภาพแห่งความประทับใจนั้นลานคำหอมพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครสถานที่แห่งความสำคัญที่น้อมสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านงานประกวดผ้าไหมประจำปีซึ่งเปรียบเสมือนเวทีแห่งความภาคภูมิใจของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นี่จึงไม่ใช่เพียงเวทีแห่งการประกวดแต่คือพื้นที่แห่งการรวมพลังของหัวใจที่เหล่าสมาชิกศิลปาชีพได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้และทักษะการทอผ้าไหมมาร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานให้ประณีตงดงามและส่งคุณค่าและในทุกครั้งที่สมาชิกได้รับรางวัลพระราชทานจากพระหัตถ์พระมหากรุณาธิคุณแห่งแม่ของแผ่นดินไม่ได้เป็นเพียงเกียรติยศแห่งความสำเร็จของผืนผ้าไหมหนึ่งผืนแต่นี่คือขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ผู้ทอเจ้าของผลงานทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของผลงานที่เกิดจากสองมือและหัวใจอีกทั้งพระองค์ได้พระราชทานชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบให้กับสุภาพสตรีไทยได้สวมใส่อย่างภาคภูมิใจทรงสร้างสรรค์ให้ชุดไทยงดงามสง่างามและร่วมสมัยกลายเป็นต้นแบบให้วงการออกแบบไทยได้มีการต่อยอดสู่ชุดไทยประยุกต์ในเวทีโลกใช้ผ้าไทยอย่างภาคภูมิและสะท้อนจิตวิญญาณของความเป็นไทยอย่างแท้จริงณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอราชดากรพิพัฒน์พระบรมมหาราชวังในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้านับเป็นอีกหนึ่งภาพที่สร้างความปลื้มปิติสู่หัวใจไทยทั้งแผ่นดินเพราะนั่นคือความต่อเนื่องของพระราชปณิธานที่ได้รับการสืบสานด้วยความห่วงใยและพระราชดำริอย่างมั่นคงและด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสนองพระมหากรุณาธิคุณในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยพระปิชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะประกอบกับพระราชหฤทัยที่ทรงสนพระทัยในงานศิลปะและการออกแบบแฟชั่นพระองค์ทรงนำมุมมองร่วมสมัยมาประสานกับคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทยเพื่อให้ศิลปะหัตถกรรมไทยสามารถก้าวเดินต่อไปอย่างสง่างามโดยยังคงอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยไว้อย่างมั่นคงทรงมุ่งมั่นในพระปณิธานเพื่อเดินตามรอยสมเด็จย่าได้อย่างสมบูรณ์และงดงามจากสายใยใหม่

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอไว้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดพระชนชีพวันนี้สายใยแห่งพระราชปณิธานยังคงได้รับการสืบสานต่อผ่านพระราชกรณียกิจพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างมั่นคงทุกเส้นไหมจึงไม่ได้เป็นเพียงเส้นใหญ่ที่ถักทอเป็นผืนผ้าแต่นี่คือเส้นใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานเพื่อสนองพระเดชพระคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างมั่นคงเพื่อทรงสืบสานรักษาต่อยอดร้อยเรียงอดีตปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้สายใยไหมยังคงเป็นสายใยแผ่นดินและเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยสืบไปดังนั้นทุกฉลองพระองค์คือประกาศแห่งความภาคภูมิใจในศิลปะไทยทุกผืนผ้าคือความหวังของชาวบ้านทุกลวดลายคือบทบันทึกวัฒนธรรมและทุกพระราชกรณียกิจคือบทพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่แม่ของแผ่นดินทรงมอบให้กับลูกไทยอย่างไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งแม้การเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเท่าใดแต่ร่มพระบารมีแม่แห่งแผ่นดินผ้าไหมไทยก็ยังคงงดงามมีชีวิตและเปี่ยมด้วยความหวังร้อยรัดความเป็นไทยทั้งแผ่นดินด้วยสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่จะสถิตอยู่ในหัวใจไทยเสียงพระราชดำรัสฝากลูกชายของฉันด้วยนะจ๊ะก็ยังคงก้องอยู่ในหัวใจคนไทยเป็นคำฝากจากหัวใจของแม่ที่ฝากความรักความห่วงใยและความหวังให้กับลูกชายของพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระราชาของคนไทยทรงพร้อมที่จะทรงดูแลปกป้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงประทับเคียงข้างพระวรกายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกหนแห่งจะยังคงเป็นภาพความทรงจำอันงดงามที่ปวงชนชาวไทยจะร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมรำลึกผ่านสายใยไหมแห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินที่จะยังคงสถิตอยู่ในหัวใจคนไทยตราบ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2569

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เวลา 9:28 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังเอ็กซิบิชันฮอลล์6ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัวปลูกฝังความ

ตัญญูกตเวทีและสืบสานบทบาทอันทรงคุณค่าของแม่ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนปีนี้จัดเป็นปีที่51และได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมาโดยตลอดในการนี้ทรงถวายเกียรติบัตรลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569แด่พระสงฆ์จำนวน7รูปพระราชทานเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน384รายพระราชทานเกียรติบัตรลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569จำนวน194รายพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่จำนวน9รายและพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดงานจำนวน184รายโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้เป็นแม่นั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในการอบรมเลี้ยงดูลูกและในการทำรงรักษาครอบครัวบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างสูงด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขและความสำเร็จผู้เป็นแม่ก็จะชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกมากที่สุดผู้เป็นลูกจึงยกย่องเทิดทูนแม่ไว้ในฐานะมีผู้มีพระคุณอย่างสูงและให้ความเคารพรักใคร่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของท่านตลอดจนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วยังช่วยสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความผาสุกมั่นคงอีกด้วยข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมวันแม่แห่งชาติในปีนี้และได้เห็นความตั้งใจที่ดีของทุกคนทุกฝ่ายในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และผู้ชนะการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกท่านและหวังว่าท่านจะเป็นแบบอย่างอันดีในการสร้างสรรค์จันโลงครอบครัวและสังคมไทยสืบไปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติเพื่อให้ชาวไทยทั้งปวงได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาโดยปีนี้นับเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569หลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568เพื่อเชิดชูพระคุณของแม่และส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญูกตเวทีอันเป็นรากฐานสำคัญของครอบครัวและสังคมไทยความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญ

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป

ั้นนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 15:30 นาทีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19 นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพรหมวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีร่วมเสวนาเรื่องหัตถศิลป์แห่งความรักเรื่องราวจากแม่สู่ลูกใต้ร่มพระบารมีในงานโครงการหลวง57วันนี้ที่เซ็นทรัลคอร์ทชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครผู้เอกกำลังติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมการเสวนาเรื่องหัตถศิลป์แห่งความรักเรื่องราวจากแม่สู่ลูกใต้ร่มพระบารมีซึ่งจัดขึ้นภายในงานโครงการหลวง57ซึ่งโครงการหลวงดำเนินงานส่งเสริมหัตถกรรมชนเผ่าแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงมาตั้งแต่ปี2535โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชนเผ่าทำให้หัตถกรรมชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวงเกิดความหลากหลายและช่วยสร้างรายได้เสริมให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงเพิ่มยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนางานหัตถกรรมให้เป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคยุคใหม่โดยนำอัตลักษณ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมมาต่อยอดออกแบบให้เกิดความร่วมสมัยช่วยเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้สนับสนุนอาชีพช่างฝีมือและนักออกแบบของชุมชนดำเนินการวิจัยและพัฒนาเส้นใยกัญชงเพื่อเศรษฐกิจในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างรายได้แก่เกษตรกรดำเนินการขยายองค์ความรู้สู่ทัณฑสถานหญิงโดยสนับสนุนวัตถุดิบจากโครงการหลวงไปใช้ในงานหัตถกรรมต่างๆอาทิงานปักเย็บงานทอผ้าไหมเพื่อสร้างทักษะในการประกอบอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงภายหลังพ้นโทษตลอดจนเข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคเหนือของไทยหรือโคโยริโปรเจกต์2026รวบรวมงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงมาจัดแสดงณหอศิลปะหัตถกรรมบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสืบสานรักษาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักสืบไปหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2569

วันนี้ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีและภริยาเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรองปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมประชาสัมพันธ์นำโดยนายสุภพงษ์ชาววแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าร่วมในพิธีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีผู้แทนภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปอาทิกลุ่ม BJC Big C บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัท King Power บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัท TOA เพนท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน19รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและได้รับสิทธิในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้น้อมนำแนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์มาสร้างเสริมสุขภาพชุมชนให้บริการประชาชนในการรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนอันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนที่แข็งแรงปัจจุบันได้ขยายพื้นที่การให้บริการด้านจักษุทันตกรรมหูคอจมูกอายุรกรรมห้องผ่าตัดกระดูกและข้อรวมทั้งเปิดศูนย์ทันตกรรมวุฒากาศออกไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ทั้งนี้คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้จัดสถานที่เพื่อให้ผู้บริหารแพทย์ทันตแพทย์เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายความอาลัยแสดงความจงรักภักดีตลอดเดือนสิงหาคม2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นางสาวทองอุษาไกรเลิกและธุรกิจExco Thailand พร้อมคณะบริษัท World Innovation จำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รุ่น4และบริษัท IndexInternational Group จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดยานนาวาวัดสาครสุนประชาสรรค์กรุงเทพมหานครวัดสว่างสันติธรรมจังหวัดอุดรธานีวัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นและวัดดอนเรืองจังหวัดพะเยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับตะกอนและอนุโมทนาเวลา 13:30 น.บริษัท BRG กรุ๊ปจำกัดบริษัทในเครือวงพิทักษ์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลจังหวัดนครสวรรค์บริษัทอุตสาหกรรมทวีวงจำกัดและบริษัททวีวงการเกษตรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดโพชัยจังหวัดหนองคายวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดเบญจมบพิตรสิทธิ์วนารามกรุงเทพมหานครวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดบ้านแก่นชัยจังหวัดลำปางวัดบ้านโนนเปื่อยวัดบ้านเพชรจังหวัดศรีสะเกษและวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:30 น.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถจังหวัดสงขลาสำนักการฝึกและฝึกอบรมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลคณะศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น21และคณะผู้รับการอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารสถาบันพระปกเกล้ารุ่น18ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชนัดดารามวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดประทุมทยาวัดประทุมทายการามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดภูดินจังหวัดอุดรธานีวัดนางนวลจังหวัดกาฬสินธุ์วัดมหาธาตุวัดบันไดอิฐจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ร้านประกายแก้วและบริษัทสีทนประเทศไทยจำกัดบริษัทยูเรนัสทูเดอะยูนิเวิร์สจำกัดคณะศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่62บริษัทโชคชัยเอนจิเนียริ่งจำกัดครอบครัวรัศมีและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าของวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านบ่อผุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยวันนี้12 สิงหาคม 2569เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
รมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติที่อุโมงค์หน้าพระลานหน้าพระบรมมหาราชวังคุณหญิงสุมนทาพรหมบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาและนักเรียนได้นำเข้ากล่องจำนวน700กล่องไปมอบให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาส่งเสริมจิตสำนึกด้านการทำความดีการมีจิตอาสาและการร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระราชปณิธานและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยโรงเรียนบ้านบ่อผุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักศึกษาหลักสูตรสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รุ่นที่4ศิษย์กับคณะพฤกษศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น21ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่26บริษัทโชคชัยเอนจิเนียริ่งจำกัดและชาวมอญที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

อนุหนึ่งเนี่ยไม่สามารถฟ้องได้แน่นอนดังนั้นนะครับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับจึงมีบทบัญญัติเพิ่มเติมมาในมาตรา4ตรีนะครับเขาบอกว่าคำฟ้องอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา4ทวิเนี่ยซึ่งจำเลยมิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรเชื่อมด้วยคำว่าและนะครับแล้วก็มูลคดีมิได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรถ้าโจทย์นะครับเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรเขาบอกว่าให้เสนอต่อศาลแพ่งหรือศาลที่โจทย์มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลได้ดังนั้นในกรณีดังกล่าวเนี่ยก็สามารถเสนอต่อศาลแพ่งหรือศาลที่โจทย์มีภูมิลำเนาซึ่งในกรณีดังกล่าวอย่างที่บอกไปนะครับคือโจทย์มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีดังนั้นในการที่โจทย์จะเลือกฟ้องเนี่ยก็เลือกฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดปราจีนบุรีหรือศาลแพ่งได้นะครับต่อมาคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่มาตรา4ทวินะครับอย่างที่บอกนักศึกษาไปนะครับอย่างแรกเลยนักศึกษาควรจะต้องแยกให้ออกระหว่างหนี้เหนือบุคคลหรือหนี้ที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์แยกประเภทนี้ก่อนนะที่เหลือนักศึกษาก็ดูบทบัญญัติครับมาตรา4ทวิบอกว่าคำฟ้องที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเวลาที่จะเสนอต่อศาลนะครับให้เสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่เชื่อมด้วยคำว่าหรือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลเพราะฉะนั้นเวลาเลือกได้2ศาลศาลที่อสังหาตั้งอยู่หรือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลคดีไหนบ้างล่ะที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เช่นฟ้องบังคับจำนองหรือฟ้องเกี่ยวกับภาระจำยอมแบบนี้เนี่ยเป็นคดีที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ตัวอย่างเช่นแดงฟ้องขาวแย่งที่ดินเพื่อครอบครองปรปักษ์นะครับแดงมีภูมิลำเนาอยู่เลยขาวมีภูมิลำเนาอยู่ลำปางแย่งที่ดินที่จังหวัดน่านจากสถิตินะ4อนุ1 4ทวิเนี่ยออกค่อนข้างบ่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาต้องอ่านทั้งหมดนะอย่างกรณีดังกล่าวอย่างเงี้ยถ้าแดงจะฟ้องขาวฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดใดคำตอบง่ายๆครับฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดลำปางเพราะว่าขาวเนี่ยเป็นจำเลยภูมิลำเนาของจำเลยอยู่ที่ลำปางทรัพย์ที่จะแย่งกันอยู่ที่น่านเพราะฉะนั้นที่ดินอยู่ที่น่านฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดน่านนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการกำหนดเขตศาลแพ่งแล้วก็ภูมิลำเนาเป็นพิเศษมาตรา3บอกไว้แบบนี้ครับว่าเพื่อประโยชน์ในการเสนอคำฟ้องนะครับในกรณีที่มูลคดีเกิดขึ้นในเรือไทยหรืออากาศยานไทยไฮไลท์ตรงนี้นิดนึงที่อยู่นอกราชอาณาจักรให้ศาลแพ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจหมายความว่าถ้าเรื่องราวสมมติละเมิดเกิดขึ้นในเรือหรือว่าอากาศยานเนี่ยแม้ว่าจะ

นอกราชอาณาจักรนะครับก็ใช้ศาลแพ่งเนี่ยเป็นศาลที่เสนอคดีได้แต่ว่าถ้าเรือหรือเครื่องบินเนี่ยอยู่ในราชอาณาจักรแล้วนะครับเป็นละเมิดก็ตามมาตรา4อนุ1นะตรงนี้ดูคำว่าที่อยู่นอกราชอาณาจักรดีๆส่วนอนุ2นะครับตามมาตรา3บอกว่าในกรณีที่จำเลยไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรเนี่ยก็ไก่บอกว่าถ้าจำเลยเคยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใดในราชอาณาจักรภายในกำหนด2ปีนะครับระยะเวลา2ปีก่อนที่จะเสนอคำฟ้องก็ให้ถือว่าที่นั้นเนี่ยเป็นภูมิลำเนาของจำเลยหรือถ้าจำเลยเคยประกอบหรือว่าประกอบกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในราชอาณาจักรแล้วก็ตามนะครับไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือตัวแทนก็ตามหรือว่าโดยมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ติดต่อในการประกอบกิจการนั้นนะครับก็สามารถเสนอคดีคำฟ้องภายในกำหนด2ปีแล้วก็ถือว่าสถานที่นั้นเนี่ยเป็นภูมิลำเนาของจำเลยได้นี่ก็คือหลักการเบื้องต้นนะครับในการเสนอคำฟ้องต่อศาลสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเสนอคำร้องนะครับหรือว่าคำร้องขอการเสนอคำร้องขอเนี่ยมันก็จะมีกรณีทั่วๆไปกับกรณีที่เป็นเรื่องเฉพาะเรื่องนะครับเรามาดูการยื่นคำร้องขอกรณีทั่วๆไปก่อนการยื่นคำร้องขอนะครับอย่างที่บอกว่าคือคดีไม่มีข้อพิพาทนะจะอยู่ที่มาตรา4อนุ2นะครับมาตรา4อนุ2บอกไว้ว่าคำร้องขอนะครับให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือต่อศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลคำร้องขอในกรณีทั่วๆไปเช่นอะไรเช่นร้องขอให้เขาเป็นคนสับสนร้องขอในเรื่องของการเสนอให้นายกอไก่เป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์คนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของคำร้องกรณีทั่วๆไปตัวอย่างนะครับเช่นแดงกับดำเนี่ยเป็นสามีภรรยากันนะครับแล้วก็เป็นคนจังหวัดกทม.ด้วยนะครับไปเที่ยวที่กระบี่นะครับปรากฏว่าเกิดสึนามิขึ้นนะครับแล้วก็แดงหายตัวไปจนครบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดดังนั้นเนี่ยหากในดำนะครับจะไปร้องขอต่อศาลให้นางแดงเนี่ยเป็นคนสาบสูญคำถามก็คือว่าดำจะต้องไปร้องขอต่อศาลจังหวัดใดเราก็ต้องย้อนกลับไปดูคำร้องขอกรณีทั่วๆไปกฎหมายก็กำหนดไว้นะครับว่าให้ไปยื่นต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล กรณีดังกล่าวเนี่ยถามว่ามูลคดีเกิดขึ้นที่ไหนก็ตอบได้เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่และผู้ร้องเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนก็บอกว่าภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพดังนั้นนะครับถ้าดำจะไปยื่นคำร้องในกรณีให้เป็นคนสับสูญเนี่ยก็สามารถไปยื่นคำร้องได้ที่ศาลจังหวัดกระบี่หรือศาลแพ่งกรุงเทพนั่นเองนะครับคำร้องขอในลำดับต่อมานะครับก็เป็นคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกอันนี้นี่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับชีวิตคนประจำวันค่อนข้างเยอะทีเดียวในกรณีที่เจ้ามรดกเสียชีวิตนะครับทายาทจะไปยื่นคำร้องได้ที่ศาลใดบทบัญญัติก็เฉพาะเลยนะครับอยู่ที่มาตรา4จัตวาเขาบอกว่าคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนะครับให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะที่ถึงแก่ความตายวรรคที่2บอกว่าในกรณีที่เจ้ามรดกเนี่ยไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกนั้นตั้งอยู่ในเขตศาลสำหรับมาตรานี้นะครับเวลานักศึกษาพิจารณานักศึกษาจะต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าเจ้ามรดกเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าเป็นลำดับแรกเลยถ้าไม่มีจึงจะเข้าวรรค2ได้นะครับถ้าเข้าวรรค1แล้วถ้ามีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลก็ให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนั่นเองแต่ถ้าไม่มีภูมิลำเนาแล้วก็ให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่ตัวอย่างเช่นแดงดำเนี่ยเป็นชาวนครสวรรค์นะครับมีที่ดินอยู่ที่สุราษฎร์ขณะทั้งคู่เดินทางไปเชียงใหม่แล้วก็เกิดเครื่องบินตกคำถามก็คือว่าทายาทของแดงและดำเนี่ยจะไปร้องขอต่อศาลเพื่อแต่งตั้งผู้จัดการมรดกได้ที่ศาลจังหวัดใดก็ต้องดูครับว่าในกรณีนี้เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศไทยหรือเปล่า
มีภูมิลำเนาชัดเจนว่าอยู่นครสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปยื่นคำร้องก็ต้องยื่นต่อศาลจังหวัดนครสวรรค์แต่อย่างไรก็ดีในกรณีเปลี่ยนไปถ้าเกิดแดงดำเนี่ยย้ายไปอยู่เขมรแล้วแต่ว่ามีที่ดินอยู่ที่สุราษฎร์บางคนย้ายไปอยู่อเมริกาอังกฤษแต่ก็มีทรัพย์สินอยู่ที่ประเทศไทยแบบนี้เนี่ยจะยื่นคำร้องขอต่อศาลได้ที่ไหนในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนานะครับก็ยื่นต่อศาลที่ทรัพย์มรดกนั้นตั้งอยู่ในเขตศาลเพราะฉะนั้นในกรณีที่แดงดำย้ายไปอยู่เขมรนะครับเวลายื่นก็ต้องยื่นต่อศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะเป็นศาลที่ทรัพย์มรดกนั้นตั้งอยู่นั่นเองนะครับในกรณีต่อมาเออาศัยอยู่นครปฐมอยู่กับภรรยา20ปีมาแล้วอยู่ที่นครปฐมเลยแต่มีชื่อที่ทะเบียนบ้านที่กรุงเทพต่อมาเอเสียชีวิตครับถ้าทายาทจะยื่นคำร้องยื่นได้ที่ไหนนี่ก็คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับถ้าเราดูมาตรา37ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับบอกว่าภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาก็ได้แก่ถิ่นที่อยู่อันเป็นสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญในเอเนี่ยอยู่กับภรรยาที่นครปฐม20กว่าปีแล้วแม้ว่าชื่อในทะเบียนบ้านจะอยู่ที่กรุงเทพก็ตามดังนั้นในการยื่นคำร้องนะครับก็สามารถยื่นได้ต่อศาลจังหวัดนครปฐมนั่นเองส่วนการยื่นคำร้องเกี่ยวกับนิติบุคคลนะครับกฎหมายก็กำหนดไว้นะครับว่าถ้าจะยื่นคำร้องไม่ว่าจะเป็นการเพิกถอนมติที่ประชุมของนิติบุคคลหรือขอแต่งตั้งถอดถอนผู้ชำระบัญชีก็ไปยื่นต่อศาลที่นิติบุคคลนั้นเนี่ยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเขตศาลก็ดูครับว่าเขามีสำนักอยู่ที่ไหนไปยื่นที่นั่นนะครับเมื่อเรายื่นคำฟ้องยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วนะครับเรารู้ว่าคดีมีกี่ประเภทเสนอได้ที่ศาลไหนแล้วศาลก็จะรับตัวคำฟ้องคำร้องของเรามานะครับแล้วก็หลักการของศาลก็คือศาลจะต้องตรวจคำคู่ความซึ่งการตรวจคำคู่ความอย่างที่บอกนักศึกษาไปแล้วนะครับก็จะมี3ทางเท่านั้นไม่มีเกินกว่านี้คือคืนคำคู่ความอยู่ในมาตรา18วรรค2ไม่รับคำคู่ความแล้วก็รับคำคู่ความในกรณีที่ศาลไม่รับคำคู่ความนะครับก็คือศาลไม่รับฟ้องนั่นเองศาลก็จะต้องคืนค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้กับตัวโจทก์หรือตัวผู้ร้องนะครับโดยสรุปนะครับสำหรับการเสนอคำร้องนะครับนักศึกษาก็ต้องดูนะครับว่าคำร้องที่เราจะเสนอเนี่ยเป็นกรณีทั่วๆไปหรือเป็นกรณีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกหรือเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนะครับเพราะศาลที่กฎหมายกำหนดเนี่ยแตกต่างกันนักศึกษาต้องแยกประเภทตรงนี้ให้ได้นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการคัดค้านผู้พิพากษานะครับซึ่งแน่นอนในทางปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะคัดค้านผู้พิพากษาได้ถ้ามันมีเหตุตามที่กฎหมายกำหนดนะครับในส่วนของการคัดค้านผู้พิพากษาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูกัน2 ส่วนนะครับก็คือเหตุอะไรบ้างที่สามารถคัดค้านผู้พิพากษาได้นะครับแล้วก็วิธีปฏิบัติเมื่อมีเหตุคัดค้านผู้พิพากษานะครับอย่างแรกเลยครับเรามาดูว่าเหตุในการคัดค้านผู้พิพากษาเนี่ยอยู่ในมาตรา11ถึง12นะครับเหตุอะไรบ้างล่ะมาตรา11นะครับบัญญัติว่าเมื่อคดีถึงศาลผู้พิพากษาคนหนึ่งคนใดในศาลนั้นอาจถูกคัดค้านได้ในเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับอันแรกเลยคือถ้าผู้พิพากษาเนี่ยมีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องในคดีนั้นแน่นอนครับความยุติธรรมจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นสามารถที่จะคัดค้านได้หรือถ้าเป็นญาติที่เกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือว่าเป็นบุพการีเป็นผู้สืบสันดานเป็นพี่น้องอยู่ภายใน3ชั้นนะครับหรือว่าเป็นญาติที่เกี่ยวพันจากการแต่งงานเนี่ยนับเพียง2ชั้นเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะคัดค้านได้นะครับนอกจากนั้นเหตุประการที่3นะครับคือ เป็นผู้ที่อ้างตนเป็นพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้พิเศษเกี่ยวข้องกับคดีนั้นได้เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือว่าเป็นผู้แทนได้เป็นทนายความของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาแล้วนะครับได้เป็นผู้พิพากษาได้เป็นผู้พิพากษานั่งพิจารณาในคดีเดียวกันนั้นในศาลอื่นมาแล้วเป็นอนุญาโตตุลาการมาแล้วนะครับแล้วก็มีคดีอีกเรื่องนึงซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาซึ่งผู้พิพากษาคนนั้นหรือภรรยาคนนั้นเนี่ยของผู้พิพากษาฝ่ายหนึ่งนะครับพิพาทกับคู่ความนะครับแต่ในกรณีตาม
ข้อ6เนี่ยนะครับคดีนั้นจะถ้าเสร็จสิ้นไปแล้วถ้าพิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้วก็ไม่เป็นเหตุในการคัดค้านได้นะครับต้องอยู่ในระหว่างการพิจารณานะผู้พิพากษาคนนั้นเนี่ยเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้นะครับอันนี้ก็คือ7เหตุที่สามารถคัดค้านได้นะครับนอกจากนั้นมาตรา12ยังบอกครับว่าเมื่อผู้พิพากษาเนี่ยแต่เพียงคนเดียวนะอาจถูกคัดค้านได้โดยเหตุอื่นๆดังมาตราก่อนเนี่ยก็คือ7ประการ

ื่นที่มีสภาพร้ายแรงเนี่ยก็สามารถที่จะคัดค้านผู้พิพากษาได้สำหรับวิธีการคัดค้านนะครับก็อยู่ในมาตรา13นะครับถ้าบอกว่ามีเหตุที่จะคัดค้านเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นใน2มาตราก่อนคือมาตรา11กับ12นะครับเกิดกับผู้พิพากษาคนใดที่นั่งในศาลก็จะมีวิธีการปฏิบัติคือผู้พิพากษาคนนั้นเนี่ยจะยื่นคำบอกกล่าวต่อศาลแสดงเหตุว่าตนอาจจะถูกคัดค้านแล้วก็ขอถอนตัวออกจากการนั่งพิจารณาก็ได้หรือคู่ความที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะยกขึ้นเป็นข้อคัดค้านนะครับให้ยื่นคำร้องคัดค้านไม่อยู่ที่กระบวนการนะครับว่ายื่นทราบเมื่อไหร่ถ้าทราบก่อนวันสืบพยานก็ให้ยื่นคำร้องคัดค้านก่อนวันสืบพยานนั้นถ้าทราบในระหว่างการพิจารณาก็ให้ยื่นคำร้องคัดค้านไม่ช้ากว่าวันนัดพิจารณาพยานในครั้งต่อไปแต่ต้องก่อนเริ่มสืบพยานเช่นว่านั้นนะครับสำหรับในกรณีที่มีเหตุคัดค้านแล้วเนี่ยตัวผู้พิพากษาท่านไม่ได้ถอนตนออกนะครับก็ต้องงดกระบวนการพิจารณาไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะดำเนินกระบวนการพิจารณาไปได้ก็ต่อเมื่อมีศาลที่มีลำดับชั้นสูงกว่าเนี่ยเป็นคนอนุญาตนะครับนี้ก็คือกระบวนการคัดค้านของผู้พิพากษาในคดีนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัตินะครับก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยลองดูไม่กี่มาตราตรงนี้ดีๆแล้วกันว่ามีกระบวนการในทางปฏิบัติอย่างไรบ้างครับผม

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: มีเนื้อหาที่เรายังอยากจะเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยเพื่อให้เห็นว่าในรูปแบบของการพิจารณาเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยองค์คณะเท่าไหร่นะครับในรูปแบบของระบบการพิจารณาคดีมีความแตกต่างจากศาลยุติธรรมทั่วไปหรือไม่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของว่าในกรณีที่คู่ความในคดีล้มละลายเนี่ยมีภูมิภาคที่อยู่กันคนละที่อยู่กันคนละท้องที่เนี่ยจะมีการฟ้องคดีกันที่ศาลเนี่ยจะต้องเดินทางมาอย่างไรหรือว่าจะมีการดำเนินการในการสืบพยานกันอย่างไรนะครับวันนี้ก็คงจะได้มาพูดคุยกันและก็ยังจะมีเนื้อหาสาระว่าหลังจากที่มีผลของคำพิพากษาว่าเป็นบุคคลล้มละลายแล้วบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลายนั้นจะมีผลกระทบอะไรบ้างกับชีวิตประจำวันของเขาในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของหนี้สินที่ยังคงมีอยู่นะครับแล้ววันนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากทางท่านอาจารย์เอื้อนขุนแก้วนะครับที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมก็ต้องขอรบกวนทางท่านอาจารย์อีกสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับในตอนที่เราเคยคุยกันเมื่อคราวที่แล้วว่า เรื่องของกระบวนพิจารณาคดีในคดีล้มละลายนะครับบางทีบางคนเขาอาจจะยังไม่เคยเข้าไปอยู่ในกระบวนการนั้นเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพวันนี้เราก็เลยมาขอขยายต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ คุณผู้ชมได้รับทราบว่าในกระบวนการเนี่ยครับอย่างเช่นตัวองค์คณะที่เป็นผู้พิพากษาอยู่ในคดีล้มละลายเนี่ยเขาใช้กันกี่คนครับท่าน
1: อ๋อครับในของศาลล้มละลายนะครับเราก็ใช้องค์คณะของพวกศาลนะครับสองท่านนะครับ
0: เป็นสองท่าน
1: นะครับที่จะนั่งร่วมกันพิจารณาร่วมกันปรึกษาคดีนะครับซึ่งพวกศาลในศาลล้มละลายนั้นนะครับเป็นผู้ศาลคัดเลือกมาแล้วนะครับชำนาญกฎหมายล้มละลายเชี่ยวชาญนะครับ
0: ก็คือเป็นผู้พิพากษาที่ได้สอบเข้ามาอยู่ในระบบและเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ผู้พิพากษาสมทบใช่ไหม
1: ครับเป็นผู้พิพากษาอาชีพนะคร
0: ับ อาชีพ
1: เป็นผู้พิพากษาอาชีพซึ่งก็มีประสบการณ์ในการพิจารณาคดีต่างๆมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วขณะเดียวกันนะครับก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับในกฎหมายล้มละลายนะครับซึ่งเราพิจารณาจากหลายหลายด้านเช่นท่านอาจจะจบปริญญาโททางด้านล้มละลายมาเป็นอาจารย์สอนกฎหมายล้มละลายในมหาวิทยาลัยต่าง
0: ๆเ
1: คยเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือเคยไปอบรมกฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับทางศาลแล้วก็คณะกรรมการตุลาการก็จะคัดเลือกผู้สารเหล่านั้นนะครับมาอยู่ที่ศาลล้มละลายครับ
0: ก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นแพทย์เฉพาะทาง
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมฮะที่เกี่ยวกับเรื่องเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของคดีล้มละลายอย่างมากเลยนะครับแล้วขอเรียนถามทางท่านอาจารย์นะครับว่ารูปแบบวิธีการพิจารณาคดีในคดีล้มละลายครับเป็นมันแตกต่างจากศาลยุติธรรมยังไงบ้าง
1: ครับท่านผู้ชมคงจะทราบจากตอนที่แล้วนะครับว่าในวิธีพิจารณาคดีล้มละลายนั้นนะครับนะหลักก็จะมีพระบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายมีข้อกําหนดคดีล้มละลายนะครับแล้วก็มีพระบัญญัติล้มละลายนะฮะบัญญัติไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายเหล่านี้ก็นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งใช้กับคดีทั่วไปมาใช้เพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของคดีล้มละลายนะครับเราจะต้องพิจารณากฎหมายพิเศษก่อนนะครับก็เรียนอย่างนี้ครับว่า
0: ตามวิธีพิจารณาการจัดตั้งศาล
1: ครับถูกต้องครับก็เราจะต้องพิจารณาว่าในกฎหมายพิเศษเหล่านี้นะครับบัญญัติไว้อย่างไรซึ่งก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมโดยสรุปว่าในขั้นตอนของการฟ้องคดีล้มละลายนั้นนะครับ
0: ครับ
1: นะกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ไว้นะครับว่าฟ้องคดีล้มละลายนั้นมีหลักเกณฑ์อยู่3ประการตามมาตรา9นะครับกรณีที่เป็นเจ้าหนี้ธรรมดานะครับหรือว่าบวกอีก2ประการในมาตรา10กรณีที่เป็นเจ้าหนี้มีประกันแต่ยังไงก็ตามครับในการพิจารณาคดีล้มละลายนั้นนะครับกฎหมายให้ศาลไต่สวนหาความจริงว่าลูกหนี้นั้นควรเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือไม
0: ่ครับ
1: แล้วเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจทางตุลาการนะครับในการที่พิจารณาควบคุมกำกับการใช้กฎหมายล้มละลายนะครับเช่นก็คือว่าให้ศาลไปดูว่าลูกหนี้นั้นอาจชำระหนี้ได้ทั้งหมดไห
0: ม
1: หรือมีเหตุอื่นที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือไม่นะครับ
0: เ
1: พราะฉะนั้นนะครับในสิ่งที่ให้ศาลไปใช้ดุลพินิจกรณีที่มีเหตุอื่นที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลายนั้นแม้ว่าจะไม่มีในคำฟ้อง

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธครับเมื่อคราวที่แล้วเราได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายกันไปแล้วจริงๆยัง

0: ้องไม่มีในคำให้การนะครับแต่ศาลก็ได้ข้อเท็จจริงจากการพิจารณาศาลก็จะสามารถหยิบยกเหตุเหล่านี้นะครับมาพิพากษายกฟ้องได้ก็พูดง่ายๆว่ากระบวนพิจารณาคดีล้มละลายนะครับเป็นกระบวนพิจารณาที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษนะครับเพื่อให้ศาลค้นหาความจริงนะครับนะเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเข้าไปคุ้มครองประโยชน์ของสังคม
1: ครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันอาจจะเกิดกรณีของการกลั่นแกล้งกันได้ใช่ไหมอาจารย์ถ้ามัวแต่ว่าศาลอาจจะดูแค่เพียงแต่คำฟ้องอย่างเดียวและพิจารณาไปตามคำฟ้องตามหลักฐานแต่ศาลก็สามารถที่จะใช้ระบบในการไต่สวนเพื่อที่จะค้นหาว่าจริงๆแล้วตัวผู้ที่ถูกฟ้องล้มละลายเนี่ยเขาสามารถที่จะมีศักยภาพอยู่บ้างหรือว่าอะไรต่างๆเพื่อให้พิจารณาได้ตามความเหมาะสม
0: ครับศาลก็สามารถใช้อำนาจต่างๆนะครับของตุลาการเนี่ยในการพิจารณาค้นหาความจริงนะครับนี่คือชั้นการฟ้องคดีล้มละลายนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อยากจะเรียนอีกนิดนึงครับว่าอำนาจในการค้นหาความจริงนั้นนะครับนอกจากชั้นฟ้องแล้วก็จันครับ
1: ครับ
0: ในชั้นขอราชนีนะชั้นขอราชนีวันนี้นะครับนะเมื่อศาลมีคำสั่งมีทรัพย์สินขาดให้เจ้าหนี้ทั้งหลายมายื่นคำขอราชนีนะให้เจ้าหนี้ทั้งหลายมายื่นคำขอราชนีเพราะนั้นครับอำนาจของเจ้าพนักงานวิกทรัพย์นะซึ่งเป็นเจ้าพนักงานในคดีล้มละลายที่ทำคำสั่งเบื้องต้นหรืออำนาจของศาลก
1: ็
0: คือมีอำนาจในการค้นหาความจริงว่าเจ้าหนี้ที่มายื่นคำขอราชนีนั้นเป็นเจ้าหนี้จริงๆไห
1: ม
0: เพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นเจ้าหนี้จริงๆแล้วเข้ามายื่นคำขอราชนีก็ทำให้ส่วนเฉลี่ยของเจ้าหนี
1: ้รายอื่นน้อยไป
0: น้อยลงครับอาจารย์นะเพราะนั้นนะครับนี่คือบทบาทของศาลนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าหนี้เท็จมายื่นคำขอราชนีนะฮะเอาหนี้เท็จมายื่นคำขอราชนีนะครับท่านจะไม่ได้รับไม่ได้รับชำระหนี้ขณะเดียวกันเป็นความผิดอาญาเกี่ยวกับล้มละลายนะครับ
1: ซึ่งเราได้คุยกันในคราวที่แล้ว
0: ครับใช่ครับซึ่งศาลก็มีอำนาจพิจารณาตรงนี้ครับ
1: ครับผมแล้วคราวนี้ครับเรื่องของกรณีของคู่ความนะฮะ
0: ครับ
1: ที่บางทีเนี่ยเขาอาจจะมีภูมิลำเนาที่อยู่แตกต่างกันอย่างเช่นตัวบุคคลที่ถูกฟ้องล้มละลายเนี่ยอาจจะอยู่จังหวัดนึงแต่ว่าตัวเจ้าหนี้เนี่ยอยู่จังหวัดนึงหรือการที่อยู่ในต่างประเทศก็ตามนะครับอยู่กันคนละประเทศกันอย่างเงี้ยครับวิธีการเริ่มในการฟ้องคดีล้มละลายจะต้องมาที่สถานที่ไหนก่อนครับเพราะเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเป็นชั้นต้นก็คือจะมีแค่ศาลล้มละลายกลางเพียงที่เดียวใช่ไหมฮะ
0: โอ้ขอบคุณมากครับปัญหานี้เป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจมากจริงๆครับนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับวันนี้นักเรียนท่านว่าแม้ว่าพระราชบัญญัติจะตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายพุทธศักราช2542กำหนดให้มีศาลล้มละลายกลางนะครับแล้วก็มีศาลล้มละลายภาคนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับยังไม่มีการเปิดทำการศาลล้มละลายภาคเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็เราจะมีเฉพาะศาลล้มละลายกลางซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพียงที่เดียวก็มีปัญหาครับว่ากรณีที่เอาตัวเจ้าหนี้ก่อนนะเจ้าหนี้ที่จะฟ้องคดีล้มละลายนั้นอยู่ทั่วประเทศก่อนนะเอาทั่วประเทศก่อนนะเอาทั่วประเทศก่อนนะว่าเจ้าหนี้อยู่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งก็ได้นะครับเป็นปัญหาว่าถ้าเกิดจะฟ้องคดีล้มละลายแล้วนะครับเจ้าหนี้วันนี้มีทางเลือกฮะหนึ่งท่านเข้ามาที่ศาลล้มละลายมายื่นฟ้องนะมายื่นฟ้องนะแต่ท่านอาจจะไม่สะดวกนะ
1: ครับ
0: ถ้าท่านสะดวกท่านก็มายื่นฟ้องได้อีกกรณีหนึ่งนะครับท่านก็สามารถที่จะไปยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดเพื่อให้ศาลจังหวัดนั้นส่งคำฟ้องเข้ามายังศาลล้มละลายแล้วให้ศาลพิจารณาศาลล้มละลายพิจารณาสั่งนะครับนี่คือตามกฎหมายนะครับท่านสามารถที่จะเลือกได้นะท่านมีสิทธิ์นะฮะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งที่เปิดแล้วตอนนี้นะครับแต่ระบบอาจจะต้องการพัฒนานิดหนึ่งคือระบบ e-filing ท่านก็สามารถยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์นะ
1: ครับ
0: อิเล็กทรอนิกส์มาได้นะครับไม่ว่าท่านอยู่จุดใดของประเทศนะครับแต่ก็ดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนตามที่ศาลล้มละลายกลางแล้วก็ศาลยุติธรรมได้กำหนดไว้ส่วนที่ท่านถามว่าถ้าเกิดว่าอยู่ต่างประเทศนะเจ้าหนี้อยู่ต่างประเทศนะเจ้าหนี้อยู่ต่างประเทศลูกหนี้อยู่ในประเทศไทยนะครับเจ้าหนี้จะยื่นฟ้องนะครับลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายต่อศาลในประเทศไทยนะต่อศาลล้มละลายไทยนะครับ
1: ครับ
0: จะยื่นฟ้องอย่างไรนะครับวันนี้คงต้องรบกวนมายื่นฟ้องที่ศาลล้มละลายก่อนนะครับหรือว่าศาลจังหวัดก่อนนะฮะนะครับเรายังไม่กฎหมายเรายังไม่มีในตัวล้มละลายคำชาตินะครับนะที่จะมีการยอมรับบังคับตาม คำพิพากษาก็คือว่าวันนี้นะครับเรียนท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิพากษาเด็ดขาดนั้นนะครับคำสั่งศาลล้มละลายนั้นก็มีผลบังคับเฉพาะในประเทศไทยมีผลบังคับเฉพาะทรัพย์สินของลูกหนี้ในประเทศไทยนะครับที่ท่านถามที่อาจารย์ถามมาอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือว่าในกรณีที่ลูกหนี้อยู่ต่างจังหวัดนะพยานอยู่ต่างจังหวัดแต่เรามีศาลล้มละลายกลางอยู่ที่เดียว
1: อยู่ที่แจ้งวัฒนะ
0: แจ้งวัฒนะที่เดียวนะครับเวลาสืบพยานเนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไรนะครับก็เรียนว่าเวลาที่จะมีการสืบพยานนั้นนะครับวันนี้นะครับก็สามารถใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่จะสืบนะโดยที่ว่าให้ลูกหนี้นะครับหรือพยานต่างๆที่จะเบิกความนั้นไปเบิกความยังศาลจังหวัดที่มีภูมิโนไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพนะครับศาลยุติธรรมศาลล้มละลายก็จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนครับนะเราก็พยายามที่จะพัฒนาระบบต่างๆ
1: แล้วตรงนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมครับท่าน
0: ค่าใช้จ่ายไม่มีครับนะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีครับเพียงแต่แจ้งความประสงค์ว่าจะไปเบิกความที่ไหนนะครับนะ
1: ครับผม
0: ระบบราชการระบบศาลนะครับอำนวยความยุติธรรมอำนวยความสะดวกให้นะครับ
1: ครับผมครับแล้วก็จริงๆยังมีเนื้อหาที่เราอยากจะพูดคุยกันอีกเยอะเลยครับแต่ด้วยเวลาที่เรามีอยู่เพียงเท่านี้นะครับก็เลยขอเอาไปถามในครั้งหน้านะครับยังอยู่กับเราอยู่นะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์เอื้อนขุนแก้วเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับและอย่าลืมนะครับติดตามรับชมเนื้อหาสาระดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในช่วงของบัลลังก์คุณธรรมกันได้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เรา2คนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะยังคงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอยู่เหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะจันแอล
3: ค่ะเป็นเรื่องของความรับผิดของผู้รับจ้างช่วงค่ะจัน
2: ผู้รับจ้างช่วงใช่ยังไง
3: ค่ะ
2: ไปดูละครกันเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: เห็นไหมล่ะฉันบอกพี่แล้วว่าเวลาเขามาทำบ้านให้พี่เข้าไปดูบ้านบ้าง
5: นี่ก็เราทั้งสองคนนั่นแหละทำงานเนี่ยจนไม่มีวันหยุดเลยไม่เห็นเหรอ
4: ก็ใครจะไปรู้อ่ะมีแต่คนบอกว่าช่างอู่ฝีมือดีเห็นทำไมทำบ้านเราเป็นแบบนี้อ่ะ
5: นั่นน่ะสิเขาก็ว่าช่างอู่นี่นะทำงานบ้านให้เนี๊ยบมากมากเลยนะแต่พอมางานบ้านของเราเนี่ยทำไมไม่เห็นดีเหมือนกับที่เขาพูดกันเลยอ่ะ
4: นั่นน่ะสิคะมาพอดีเลย
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับพี่
8: สวัสดีครับ
5: นี่มาก็ดีแล้วนี
7: ่ว่าไงพี่
5: ผมไม่เข้าใจเลยนะว่าผมจ้างคุณทำงานบ้านใหม่เนี่ยในส่วนของบ้านใหม่เนี่ยที่เป็นเรื่องของพื้นบ้านเนี่ยทำไมมันออกมาไม่เหมือนกับเป็นฝีมือที่เป็นของคุณเลยอ่ะไม่ดีเลยอ่ะ
4: นั่นน่ะสิคะนอกจากพื้นและประตูเนี่ยเปิด 2-3 ครั้งก็เหมือนจะหลุดเลยพื้นบ้านน้ำก็รั่วก็ซึมแถมตอนนี้อยู่บ้านแทบไม่ได้เลยต้องไปหาเช่าคอนโดอยู่อ่ะ
5: ใช่แล้วพื้นบ้านกระเบื้องนะที่เป็นกระเบื้องนี่นะมันก็ไม่ใช่แบบที่พวกผมต้องการนะ
4: ถ้าคุณไม่เชื่อคุณสามารถเข้าไปดูบ้านได้นะทีหน้าว่ามันเสียหายมากขนาดไหนอ่ะ
7: ส่วนในพื้นและก็ประตูรั้วนะครับผมได้ให้ผู้รับเหมาอีกเจ้าหนึ่งเป็นคนทำครับ
4: อ้าวทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะพวกเราจ้างคุณนะคะ
7: คือผมติดงานของอีกเจ้าหนึ่งเอาไว้ครับยังไงต้องขอโทษพี่ๆทั้งสองคนด้วยนะครับ
4: ขอโทษขอโทษแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบอ่ะแล้วอีกอย่างนึงเราเซ็นรับบ้านแล้วด้วยอ่ะ
5: ใช่ไอ้ส่วนที่ผมเสียหายเนี่ยผมจะเรียกร้องได้จากใครล่ะครับแบบนี้จากคุณเหรอ
6: ฉันบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าให้ทำเองอ่ะไม่เชื่อกันเลยทีนี้จะทำยังไงล่ะ
7: ไม่ต้องพูด
2: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของการรับเหมาซ่อมบ้านเนาะในทางกฎหมายเนี่ยเราก็เรียกสัญญาแบบนี้ว่าเป็นสัญญาจ้างทำของ
3: ค่ะสัญญาจ้างทำของนะคะถามว่าสัญญาจ้างทำของคืออะไรนะคะสัญญาจ้างทำของเนี่ยตามชื่อบอกเลยค่ะนะคะก็คือผู้จ้างเนี่ยนะคะทำสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างนะคะในการที่จะทำงานใดงานหนึ่งให้
2: เสร็จ
3: ให้เสร็จตามที่ผู้ว่าจ้างเนี่ยประสงค์เอาไว้นะคะซึ่งตามข้อเท็จจริงเนี่ยก็เป็นเรื่องของการซ่อมแซมบ้าน
2: ส่วนใหญ่ไอ้เรื่องรับเหมาก่อสร้างเนี่ยทางกฎหมายมันคือจ้างทำของทั้งหมดแหละก็คือแปลว่าคือไม่สนแหละว่าจะเรียกว่าไม่สนเลยได้ไหมก็คืออาจจะผู้ว่าจ้างเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะบังคับบัญชากับตัวผู้รับเหมาเราเน้นที่ผลงานว่าทำไงก็ได้ว่าให้บ้านเนี่ยมันออกมาให้มันดีให้มันเนี้ยตามแบบนี้นะอย่างเงี้ยอันนี้คือความหมายของคำว่าจ้างทำของซึ่งในเรื่องก็คือช่างอู
3: ่ค่ะ
2: เป็นคนรับเหมา
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ปรากฏว่าช่างอู่เอาไป
3: ให้ ผู้อื่นนะคะเขาจะเรียกว่า

0: จ้างช่วงอีกทีนึงนะคะค
1: ือ
0: ผ
1: ู
0: ้ช่างอู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยว่างเนาะคือด้วยเขาไม่ว่างด้วยนะคะเขาเลยจะต้องไปจ้างช่วงอีกทีนึงนะคะอาจจะเป็นผู้ที่นะคะทำประตูเป็นช่างหนึ่งนะคะก็คือรับจ้างช่วง
1: พื้นอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะกฎหมายก็บอกว่าไอ้การแบ่งเป็นส่วนๆอย่างเงี้ยมันก็ทำได้นะ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ห้ามว่าจะต้องเวลาจะต้องเหมาไปคนเดียวตามชื่อ
0: ใช่
1: ช่างอู่ก็ไปแบ่งแยกย่อยอ่ะคนนี้ประตูเก่งอ่ะคนนี้พื้นเก่งอะไรอย่างเงี้ยทำได้นะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งนะคะมาตรา607นะคะก็ได้บอกไว้เหมือนกันว่ากรณีแบบเนี้ยช่างอู่อ่ะทำได้นะ
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อมันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมันก็เริ่มมีปัญหานิดนึงเนาะพอดีว่าช่างคนที่เป็นจ้างช่วงเนี่ย
0: ทำไม่ดี
1: มีปัญหาน
0: ะคะคราวนี้จะทำยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าอันนี้นะคะต้องดูตามสัญญานะคะเนื่องจากว่ามันเป็นสัญญาจ้างทำของเนาะนะคะเป็นนิติกรรมนะคะระหว่างผู้จ้างกับผู้รับจ้างนะคะเพราะฉะนั้นช่างอู่เนี่ยก็มีหน้าที่นะคะจะต้องส่งมอบผลงานนะคะที่ได้ระบุไว้ในตามสัญญานะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าประตูนะคะเปิด 2-3 ทีก็จะพังแล้ว
1: อ
0: ันนี้ถือว่าไม่ได้ค่ะตามสัญญาจ้างทำของช่างอู่ก็ต้องทำตามสัญญานะคะก็คือจะต้องทำให้ประตูนั้นเนี่ยใช้ได้สมบูรณ์ดี
1: เพราะถ้ามีแต่ประตูแต่ใช้ไม่ได้เราก็ไม่เรียกว่าประตูนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็คงไม่จ้างแม้อะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: เราคงไม่ให้ทำนะคะเพราะ
0: ฉ
1: ะนั้นกรณีนี้เนี่ยก็คือเรียกร้องจากช่างอู่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ช่างอู่ต้องทำ
0: สัญญาจ้างทำของ
1: ช่างอู่ก็ต้องไปคุยกับช่างที่จ้างช่วงอีกคนนึงแหละว่าทำไงก็ได้ให้ประตูให้พื้นมันเป็นตามที่ตกลงกันไว้
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะไม่งั้นช่างอู่จะเดือดร้อน
0: นะคะจะถือว่าเรื่องนี้นะคะไม่ตรงตามสัญญาจ้างทำของฉบับแรกที่ได้ทำเอาไว
1: ้
0: นะคะค่ะวันนี้นะคะก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะสำหรับความรู้ดีๆแบบนี้นะคะในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: ติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊ง
1: เอา
0: น่ารักจริงๆ เสียงกระดิ่งนะคะอาจารย
1: ์เอาเลยอาจารย์
0: อาจารย์คะสมัยนี้เนี่ยไปถึงไหนเนี่ยอาจารย์จะได้ยินแต่คำว่าโพสโพสโพสไม่รู้ว่าจะขยันโพสกันไปถึงไหนเลยอาจารย
1: ์ผมว่าแต่บางทีโพสไปโพสมาเนี่ยก
0: ็
1: ติดคุกนะอาจารย
0: ์อ้าวเหรอคะ
1: ก็โพสไปแล้วไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะอาจารย์
0: นั่นสิคะอาจารย์วันนี้พอดีมีท่านผู้ชมทางบ้านท่านหนึ่งบอกเจอพิษโพสนี่แหละค่ะก็เลยเล่ามาบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยเดิมมีร้านอาหารนะคะก็ร้านของท่านผู้ชมอุ้ยขายดิบขายดีลูกค้าแน่นเต็มร้านทุกวันนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยก็มีคนคนหนึ่งนะคะเอาชื่อร้านของท่านผู้ชมไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กค่ะอาจารย์แทนที่จะไปโพสต์ว่าเอ้ยร้านนี้อาหารอร่อยนะตั้งอยู่ตรงนั้นตรงนี้บริการดีอะไรดีกลับไปโพสต์ว่าร้านนี้อาหารสกปรกรสชาติไม่ได้เรื่องกินไปเจอแมงสาบหนูวิ่งเกลื่อนร้านหลังจากนั้นก็ไม่มีลูกค้าเข้าร้านท่านผู้ชมอีกเลยค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็บอกตอนนี้แย่มากเลยได้รับความเดือดร้อนรายได้ก็ไม่มีนะคะลูกค้าก็ไม่กล้าเข้าร้านก็เลยอยากจะถามอาจารย์มาว่ากรณีอย่างเนี้ยท่านผู้ชมจะสามารถฟ้องไอ้ผู้ชายคนที่ไปโพสต์ทำให้ท่านผู้ชมเสียหายเนี่ยได้ไหมคะอาจารย์แล้วฟ้องฐานอะไรยังไงคะอาจารย์คะ
1: อาจารย์เอาเรามามองถึงเรื่องไม่จริงก่อนนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าปรากฏว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่จริงเลย
0: ไม่จริงค่ะ
1: แล้วไปใส่ร้ายป้ายสีเขาแบบนี
0: ้ค่ะ
1: ปกติร้านเราจะต้องค้าขายได้วันหนึ่งเป็นหมื่น
0: ค่ะ
1: หรือหลายๆหมื่น
0: ค่ะ
1: จบ
0: ค่ะ
1: เลิกกันเลยอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ทั้งหมดเหล่านี้ความเสียหายที่เราค้าขายไม่ได้แต่ละวันแต่ละวันเนี่ย
0: ค่ะ
1: ในทางกฎหมายเนี่ยเราสามารถฟ้องร้องได้นะแต่เราจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าจากข้อความที่โพสต์เนี่ยทำให้การทำมาค้าขายซึ่งเดิมเนี่ยเรามีหลักฐานชัดว่าค้าขายได้วันละ 10,000 20,000 30,000 50,000 แฉและแสดงหลักฐานเหล่านี้ให้ศาลเห็น
0: ค่ะ
1: และนับแต่โพสต์ไปแล้วเนี่ยจบขายไม่ได้เลยเป็นความเสียหายกี่วันกี่เดือนปรากฏกระทบอะไรบ้างฟ้องร้องทางแพ่งจัดการกับไอ้คนโพสต์ให้หมดเนื้อหมดตัวทำได้ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ถ้าไม่มีจ่ายก็ไปยึด

0: ทรัพย์สินยึดบ้านยึดช่องยึดรถยึดราของมันเลยให้มันสะสมกับที่มันโพสต์ส่งเดช
1: ค่ะ
0: นี่เรื่องหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เท่านั้นพอไหมในทางแพ่งอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เราได้รับการดูถูกดูหมิ่นเกลียดชังเราเป็นเจ้าของร้านน่ะ
1: ค่ะ
0: คนเห็นว่าเฮ้ยไอ้ร้านนี่มันปล่อยสกปรกได้ไง
1: ค่ะ
0: เรานี่แย
1: ่ค่ะ
0: คนได้อ่านด้วยการโฆษณาลงทางโพสต์ทางเฟซทางไลน์อะไรต่อมีอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยอาจารย์ทางสื่อโซเชียลต่างๆเหล่านี
1: ้ค่ะ
0: ในทางกฎหมายเขาถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเพราะรำพังหมิ่นประมาทธรรมดาธรรมดาด้วยการพูดจาเนี่ยโทษมันจำคุกไม่เกิน1ปี
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาในลักษณะทั้งโพสต์อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ย
1: ค่ะ
0: โทษจำคุกไม่เกิน2ปี
1: ค่ะ
0: ปรับไม่เกิน 200,000 บาทดังนั้นในทางแพ่ง
1: ค่ะ
0: เราก็จัดการกับไอ้มือโพสต์รายนี้ได
1: ้ค่ะ
0: ในทางอาญาเราก็ดำเนินคดีอาญาได้นะดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่เอามันโพสต์ไอ้เลื่อยเปื่อยหรือเห็นข้อความของคนอื่นที่ปรากฏซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแล้วเอาไปโพสต
1: ์
0: ต่อถ้าเรื่องที่เอาไปโพสต์ต่อนั้นไม่จริงนะอาจารย
1: ์
0: อย่าคิดนะว่าเฮ้ยเราไม่ใช่เป็นคนทำใครไม่รู้เป็นคนเขียนคนเอาไปโพสต์ต่อก็โดนด้วยดังนั้นเวลาจะโพสต์เรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยต
1: ้
0: องตรวจสอบพินิจพิเคราะห์ให้ดีว่ามันจริงหรือไม่จริงและมันจะมีผลกระทบใครไม่อย่างนั้นทั้งแพ่งและทางอาญาจะตามหาคุณและตื่นเช้ามาจะได้ยินเสียงไก่ขันคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุก
1: อ๋อค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะก็คือท่านผู้ชมสามารถไปดำเนินคดีกับคนที่เอาร้านของท่านผู้ชมเนี่ยไปโพสต์ทำให้ท่านผู้ชมเสียหายได้ทั้งทางแพ่งก็เรียกค่าเสียหายได้ทั้งทางอาญาก็ฟ้องให้เขาติดคุกติดตารางได้เลยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าจ้างทำของคือสัญญาที่ผู้รับจ้างตกลงทำการงานสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้กับผู้ว่าจ้างโดยผู้ว่าจ้างตกลงให้ค่าจ้างตอบแทนผลสำเร็จของงานนั้นผู้รับจ้างมีอิสระในการทำงานให้สำเร็จตามที่ตกลงและไม่ได้อยู่ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ว่าจ้างแต่อย่างใดเพราะสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำของคือผลสำเร็จของงานที่จ้างไม่ใช่การทำตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราวิทย์วงทิพย์และอาจารย์เอื้อนขุนแก้วท่านเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาชื่อเรื่องว่าศาลล้มละลายตอนกระบวนการฟื้นฟูกิจการมีรายละเอียดอย่างไรบ้างหาคำตอบได้ในช่วงบัลลังก์คุณธรรมช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีพบกับพี่ออยและพี่แอลค่ะซึ่งทั้งสองท่านนะคะจะมาไขข้อปัญหาด้านกฎหมายในเรื่องคืนแค่ไหนจากกรณีที่มีคนโอนเงินผิดเข้ามาในบัญชีแล้วกดเงินไปใช้จะต้องใช้เงินคืนให้เจ้าของแค่ไหนเขาจะมีความผิดหรือไม่อย่างไรพี่ออยพี่แอลมีคำตอบค่ะและช่วงสุดท้ายช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับทนายบัญชัยสอนสิริรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมามีชื่อเรื่องว่าบันดาลโทสะไหมคือแฟนเก่ามาเจอภรรยาแล้วโอบกอดภรรยาต่อหน้าสามีใหม่สามีใหม่โมโหจัดไปเลยหนึ่งหมัดเขามีความ

0: ้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
5: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
6: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
7: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
8: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
9: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
10: ้เธอเรียนมสท.ได้หรอ
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับสวัสดีครับนักศึกษาเราวันนี้เรามาพบกันในหน่วยที่5นะครับในเรื่องของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในชุดวิชา32208การบัญชีขั้นกลาง2รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินนะครับหลังจากที่นักศึกษาเนี่ยได้ศึกษาในส่วนของในชุดวิชาของ32209นะครับการบัญชีขั้นต้นนะแล้วก็การบัญชีขั้นกลาง1นะในชุดวิชา32207ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาศึกษาในส่วนของส่วนผู้ถือหุ้นนะครับของบริษัทซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่ 5.1 ก็เรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทบริษัทจัดตั้งอย่างไรนะมีผู้ประกอบมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดกี่คนนะครับแล้วก็ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทนะครับ 5.2

ก็จะเป็นเรื่องของทุนเรือนหุ้นนะส่วนเกินส่วนต่ำกว่าทุนนะครับถ้ากรณีที่บริษัทนะมีการออกขายหุ้นนะครับในราคาที่สูงกว่าราคาพาหรือว่าต่ำกว่าราคาพานะครับจะต้องเป็นยังไงบันทึกบัญชีอย่างไรนะครับ 5.3 ก็จะเกี่ยวกับองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นนะครับเรามาดูในส่วนของ 5.1 ก่อนนะครับว่าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทแล้วก็ส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องของกฎหมายว่าด้วยบริษัทนะครับความหมายองค์ประกอบของส่วนผู้ถือหุ้นแล้วก็งบการเงินของบริษัทนะครับว่าถ้าเราทํางบการของบริษัทเนี่ยต้องทํางบการเงินประเภทใดนะส่วนงบอะไรบ้างส่งให้กับกรมนะครับพัฒนาธุรกิจการค้านะครับเรื่องแรกนะครับกฎหมายว่าด้วยบริษัทนะครับก็1บริษัทนะครับเป็นกิจการธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลนะครับบริษัทก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับเป็นบริษัทจำกัดนะครับซึ่งอันนี้จะตั้งขึ้นตามกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับถ้าเป็นบริษัทมหาชนนะครับเป็นบมจ.ก็จะจัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.ของบริษัทมหาชนปี2535นะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่ากฎหมายจัดตั้งขึ้นแตกต่างกันนะครับ3บริษัทมหาชนนะครับสามารถเสนอขายหุ้นนะครับต่อประชาชนเป็นการทั่วไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และก็ตลาดทรัพย์ปี2562นะครับซึ่งมีการปรับปรุงใหม่นะครับ4บริษัททั้ง2ประเภทนะครับแตกต่างกันหลายเรื่องนะครับที่สำคัญก็ขอยกตัวอย่างมาประมาณ3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนนะครับอันที่2การดอกหุ้นกู้นะครับอันที่3การซื้อหุ้นการซื้อคืนหุ้นทุนซึ่งรายละเอียดนะครับก็นักศึกษาสามารถศึกษาได้นะครับในตำราของชุดวิชานี้นะในหน่วยที่5นะครับซึ่งทั้ง2บริษัทนะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่หลายประเด็นเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็บางครั้งก็จะนำไปถูกออกในข้อสอบนะครับลองไปศึกษาดูว่ามีประเด็นใดบ้างที่มีความแตกต่างกันนะครับเรามาดูในเรื่องที่ 5.1.2 นะครับความหมายองค์ประกอบของส่วนผู้ถือหุ้นนะครับหลังจากที่นักศึกษานะครับได้ศึกษาในส่วนของการบัญชีขั้นต้นแล้วนะครับในชุดวิชา32209เนาะก็จะทราบว่าสมการบัญชีนะครับจะเท่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งเป็นสมการพื้นฐานเลยนะครับเป็นเนื้อหาเรื่องแรกเลยนะครับที่นักศึกษาได้เรียนรู้มาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของในชุดวิชานี้ต่ออีกรอบหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วสินทรัพย์นะทางด้านซ้ายมือเนี่ยเราก็จะไปศึกษากันในส่วนของการบัญชีขั้นกลาง1นะ32207ส่วนด้านขวามือใช่ครับหนี้สินและส่วนของเจ้าของเนี่ยก็ศึกษากันในส่วนของในชุดวิชาของ32208นะครับซึ่งหนี้สินเนี่ยก็ศึกษาไปในส่วนของในหน่วยของหน่วย1หน่วย2หน่วย3หน่วย4มาบ้างแล้วนะสำหรับส่วนของเจ้าของหรือว่าส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยก็มาศึกษากันในหน่วยที่5นะครับสำหรับกรณีบริษัทนะครับสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็หรืออีกส่วนหนึ่งก็คือเอาสินทรัพย์นะครับที่กิจการมีอยู่หักด้วยหนี้สินนะครับก็จะเป็นสินทรัพย์สุทธินะครับ2ความหมายของส่วนผู้ถือหุ้นก็คือส่วนได้เสียนะครับคงเหลือนะของผู้ถือหุ้นที่ในสินทรัพย์จำที่เราหักจากหนี้สินนะครับสินทรัพย์ของกิจการนะครับสมมุติว่ามีทั้งเงินสดนะมีทั้งตัว PPE นะครับหลังจากที่มีสินทรัพย์อยู่100นะแล้วก็หักกับหนี้สินถ้าหนี้สินเรามีอยู่80ก็เท่ากับว่าเราจะมีส่วนผู้ถือหุ้นอยู่เท่ากับ20นะครับอันที่3นะองค์ประกอบของส่วนผู้ถือหุ้นก็จะประกอบไปด้วยบริษัทจำกัดนะครับก็จะใช้รายการย่อของงบการเงินแบบที่2นะครับถ้าเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนะก็จะใช้รายการย่อของงบการเงินแบบที่3นะถ้าเกิดว่าเป็นงบการเงินของห้างหุ้นส่วนนะก็จะใช้รายการย่อแบบที่1นะส่วนรายการแบบที่4แบบที่5นักศึกษาก็สามารถศึกษาได้ในเอกสารประกอบการสอนนะครับว่าแต่ละประเภทของกิจการร่วมค้านะใช้รายการย่อแบบที่เท่าไหร่นะครับหลักการทั่วไปนะครับก็จะมี3ส่วนนะครับทุนเรือนหุ้นนะครับกับส่วนเกินหรือว่าส่วนต่ำทุนเราก็จะศึกษากันในตอนที่ 5.2 นะครับถ้าเป็นองค์ประกอบอื่นๆก็จะเป็นตอนที่ 5.3 นะครับซึ่งในหน่วยที่5ก็จะมีทั้งหมด3ตอนนะครับเรามาดูในส่วนของงบการเงินของบริษัทนะครับซึ่งนักศึกษาก็
สามารถนะครับศึกษาว่างบการเงินนะองค์ประกอบงบการเงินมีอะไรบ้างนะครับแล้ววิธีการจะทำงบการเงินต้องทำยังไงในการบัญชีขั้นต้นแล้วก็ขั้นกลางหนึ่งนะครับสำหรับงบการเงินของบริษัทนะครับหลักๆ ก็คือจะมีตัวมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้จัดทำงบการเงินของบริษัทนะครับซึ่งบางท่านก็ทราบแล้วนะว่าทางประเทศไทยเนี่ยจะมีการแบ่งกลุ่มเอาไว้เป็น2กลุ่มนะครับ 1.1 ก็คือจะเป็น TFRS นะครับ For NPE ก็สำหรับบริษัทจำกัดนะครับแล้วก็ 1.2 ก็คือเป็น TFRS สำหรับบริษัทมหาชนนะครับตัว TFRS นะครับก็อาจจะย่อมาจากในเรื่องของ Thai Financial Reporting Standard นะครับสำหรับ ForNPE หรือว่าบางท่านก็อาจจะเรียกว่าเป็น for NPAE นะครับเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียนะครับถ้าเป็น PAE ก็จะเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียนะครับถัดไปเรามาดูเรื่องของงบการเงินนะครับที่บริษัทจะต้องจัดทำนะครับถ้าเราท่านนักศึกษานะครับทำงานอยู่ในบริษัทจำกัดทั่วๆไปเนี่ยเอ๊ะแล้วเราต้องทำงบการเงินนะครับส่งให้กับกรมพัฒน์ให้กับกรมสรรพากรเนี่ยต้องทำงบอะไรบ้างนะครับซึ่งหลักๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับบริษัทจำกัดต้องมี4ทั้งหมดมีทั้งหมด4ส่วนประกอบนะครับ1ทำงบฐานะการเงินนะครับผมต้องขออาจจะต้องขอเล่าที่มาก่อนนะจะได้บางคนก็คืออาจจะได้รู้สตอรี่นะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกว่างบฐานะการเงินนะครับตอนแรกเลยนะครับเราตอนที่อาจารย์เรียนอยู่นะก็จะใช้คำว่างบดุลนะครับแล้วต่อมาก็จะมีเปลี่ยนจากงบดุลเป็นงบแสดงฐานะการเงินปัจจุบันนี้นะครับทางสภาวิชาชีพบัญชีก็มีการปรับปรุงชื่อใหม่นะครับเพื่อให้มันสะท้อนข้อมูลมากขึ้นก็คือจะใช้ชื่อว่าเป็นงบฐานะการเงินก็คือตัดคำว่าแสดงออกนะครับถ้าเกิดว่าใครดูตำราเล่มเก่านะครับเราก็อาจจะอัปเดตข้อมูลใหม่นะว่าปัจจุบันนี้ทางสภาวิชาชีพบัญชีก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนชื่อใหม่นะเป็นงบฐานะการเงินนะครับก็เป็นงบที่ต้องจะทำขึ้นมานะครับที่ตามที่กรมพัฒน์กำหนดนะว่าจะต้องมีในส่วนของสินทรัพย์แล้วก็หนี้สินแล้วก็ส่วนผู้ถือหุ้นนะครับปรากฏอยู่ในงบนี้นะครับส่วนวิธีการจัดทำก็นักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในชุดวิชาการบัญชีขั้นต้นนะครับอันที่2คืองบกำไรขาดทุนนะครับอันที่3คืองบการเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถือหุ้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับ1กับ3เนี่ยจะมีการตัดคำว่าแสดงออกนะครับแล้วก็อันที่4คือหมายเหตุประกอบงบการเงินก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของงบการเงินนะที่จะเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่างบการเงินเนี่ยนะครับส่วนในส่วนของเงินสดเงินฝากธนาคารเนี่ยกิจการมีเงินฝากอะไรบ้างก็จะไปปรากฏอยู่ที่หมายเหตุประกอบงบการเงินนะหรือว่าลูกหนี้การค้านะครับที่เราโชว์อยู่ในงบการเงินนะครับในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยนะครับเราโชว์ด้วยยอดที่หักจากค่าเผื่อหนี้สมมติว่า0ใช่มั้ยแต่เวลาที่ลูกหนี้นะประกอบไปด้วยลูกหนี้อะไรบ้างลูกหนี้การค้ามีทั้งหมดกี่ประเภทนะครับเรามีการวิเคราะห์เอจิ้งเราก็จะไปโชว์เอาไว้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับเพื่อไม่ให้งบฐานะการเงินมันดูยาวมันดูเยอะไปนะครับเขาจะไปโชว์ไว้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงินถ้าสำหรับบริษัทมหาชนนะก็จะมี5ส่วนประกอบนะครับก็คือจะมี1นะครับงบฐานะการเงินก็คือจะเหมือนกับบริษัทจำกัดนะครับ2คืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับ3คืองบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับ4ตัวที่4นะครับนักศึกษาก็คือจะเพิ่มเข้ามานะครับบริษัทมหาชนจะต้องทำงบกระแสเงินสดหรือว่า cash flow ด้วยนะครับอันที่5ก็หมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับสังเกตว่า 2.1 แล้วก็ 2.2 นะครับจะมีส่วนแตกต่างกันก็คือในส่วนของ cash flow นะครับซึ่งจะเป็นข้อบังคับว่าบริษัทมหาชนจะต้องจัดทำงบ cash flow ขึ้นมาด้วยก็คือข้อที่4นะครับงบ cash flow ก็คือต้องการจะดูว่ามี cash flow in cash flow out ของบริษัทมหาชนเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นจุดแตกต่างนะครับถ้านักศึกษาทำงานอยู่บริษัทมหาชนก็จะต้องทำงบ cash flow ส่งด้วยนะครับถ้าเป็นบริษัทจำกัดก็ทำแค่1 2 3แล้วก็5นะครับถัดไปเรามาดูในส่วนของงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งแสดงในรูปแบบของคอลัมน์หรือว่าแมทริกซ์ก็จะมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีคอลัมน์อะไรบ้างนะครับ 3.1 นะครับคอลัมน์แต่ละช่องประกอบด้วยนะครับชื่อรายการนะครับหมายเหตุองค์ประกอบแต่ละอย่างแล้วก็รวมส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับสำหรับบรรทัดแต่ละบรรทัดก็จะประกอบไปด้วยคอลัมน์นะยอดยกมาต้นงวดรายการเพิ่มขึ้นรายการลดลงแล้วก็ยอดคงเหลือไปงวดนะตัวอย่างนะครับอาจารย์ไม่ได้แคปหน้าจอมาให้ดูนะครับนักศึกษาที่ศึกษา
ออนไลน์แล้วก็ดูคลิปดูสื่อไปด้วยนะครับนักศึกษาก็สามารถเปิดตำราแล้วก็ฟังอาจารย์บรรยายคู่กันไปด้วยก็จะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับถัดไปเรามาดูในส่วน

ผลที่4นะครับการเปิดเผยข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่1นะครับกำหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลนะครับเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยเนาะอย่างที่บอกว่าเราจะมีการปรับปรุงทุกๆ5ปีนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับทางสภาวิชาชีพบัญชีก็จะมีในเรื่องของตัว TAS ฉบับที่1แล้วก็มีวงเล็บวงเล็บฉบับปรับปรุง2560ปัจจุบันนี้สภาวิชาชีพบัญชีก็ตัดวงเล็บออกไปแล้วนะครับถ้านักศึกษากลับไปดูก็จะกลับไปดูของเก่ากับของใหม่ก็จะได้เห็นความแตกต่างนะปัจจุบันนี้เราก็ปรับปรุงชุดวิชาปรับปรุงคลิปสื่อการสอนเพื่อให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับเรามาดูนะครับว่าบริษัทต้องเปิดเผยอะไรบ้างนะครับ1ก็คือเปิดเผยเรื่องงบฐานะการเงินนะครับ2คืองบการเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถือหุ้นแล้วก็3เปิดเผยในเรื่องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับข้อมูลที่เปิดเผยก็มีหลายอย่างนะครับเช่นจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนหุ้นที่ออกจำหน่ายนะครับราคาที่ตาไว้นะครับ2สิทธิ์นะครับหุ้นบริมสิทธิ์นะข้อจำกัดของหุ้นทุนลักษณะวัตถุประสงค์ของสำรองนะครับจำนวนปันผลจ่ายมาเรามาดูตอนที่ 5.2 นะครับในเรื่องของทุนเรือนหุ้นแล้วก็ส่วนเกินส่วนต่ำกว่าทุนนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4เรื่องนะครับ 5.2 นี่สำคัญนะครับนักศึกษาถ้านักศึกษามีเวลาก็ลองฝึกนะครับฝึกทำแบบฝึกหัดฝึกลงรายการเดบิตเครดิตนะครับตั้งแต่เรื่องที่ 5.2.1 ไปจนถึง 5.2.4 เลยนะว่าการจดทะเบียนและการออกจำหน่ายหุ้นทุนเนี่ยลงบัญชีอย่างไรนะครับการผิดนัดชำระค่าหุ้นทุนและการลิฟหุ้นทำอย่างไรบ้างถ้าเรานะครับเป็นบริษัทนะครับเราต้องการจะขายหุ้นนะแล้วมีลูกหนี้มาจองหุ้นแล้วชำระค่าหุ้นไม่ครบและเกิดการผิดนัดชำระหนี้นะครับเราในฐานะที่เป็นบริษัทที่ชำระเราในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีการขายหุ้นนะถ้าลูกหนี้ผิดนัดชำระค่าหุ้นเราทำยังไงได้บ้างนะเราลิฟหุ้นแล้วเราเอาไปขายทอดตลาดได้ไหมนะครับรวมไปถึงตอนที่ 5.3 โทษเรื่องที่ 5.3 ก็คือการเพิ่มการลดทุนการไถ่คืนการซื้อคืนหุ้นทุนนะการแปลงสภาพการแยกหุ้นแล้วการรวมหุ้นนะครับเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะเรื่องแรกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับถ้านักศึกษามีเวลาก็ลองศึกษานะครับลงรายการเดบิตเครดิตให้ดีๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็น่าจะมีสอบเป็นข้อเขียนนะครับการจดทะเบียนและการออกจำหน่ายหุ้นทุนนะครับหนึ่งเลยแล้วก็ไปจดทะเบียนหุ้นทุนกับกระทรวงพาณิชย์นะครับบริษัทก็บันทึกช่วยจำนะเมโมเอาไว้ในสมุดบัญชีนะครับสองการออกจำหน่ายหุ้นทุนนะมี3ขั้นตอนนะครับแล้วก็เปิดตำราเปิดเอกสารประกอบการสอนไปด้วยนะครับหนึ่งก็คือการเปิดให้จองซื้อหุ้นนะครับเปิดให้จองซื้อหุ้นลูกหนี้ก็จะมาจองซื้อหุ้นจ้ะแล้วก็เดบิตลูกหนี้หุ้นสามัญสั่งจองนะครับเครดิตทุนหุ้นสามัญให้จองนะครับชื่อบัญชีก็สำคัญนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่อาจารย์ให้ไว้จากการที่ตรวจข้อสอบอัตนัยนะครับนักศึกษาชอบเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อบัญชีให้อาจารย์หลายคนเลยนะครับก็อย่าพยายามเปลี่ยนชื่อบัญชีนะครับบางคนก็เป็นลูกหนี้การค้าหุ้นสามัญนะครับบางทีก็เครดิตทุนหุ้นสามัญเฉยๆนะครับอันนี้คือก็จะโดนหักคะแนนไปนะครับหรือว่าไม่ได้คะแนนเลยในส่วนนี้นะครับชื่อบัญชีสำคัญนะครับอย่าเปลี่ยนชื่อบัญชีให้อาจารย์นะครับถัดมาการเรียกชำระค่าหุ้นนะครับหลังจากที่ลูกหนี้นะครับได้มีการจองหุ้นแล้วนะครับเราก็เรียกชำระค่าหุ้นมี3ราคานะครับ1ราคาตามมูลค่าหรือว่าตามราคาพาเลยนะครับเราขาย100แล้วก็เรียกชำระ100เลยนะครับ2นะครับราคาสูงกว่ามูลค่านะครับก็ถ้าเราขายเราราคาพาคือ100ใช่ไหมครับเราขายสูงฝ่าเราก็ขาย110 120 130นะครับถ้าเราขายต่ำฝ่าราคามูลค่าเราก็ขายต่ำฝ่าราคา100นะครับเช่นขาย85ขาย90นะครับก็จะเกิดส่วนต่ำฝ่ามูลค่านะครับวิธีการเรียกชำระค่าหุ้นก็มี2วิธีนะครับ1 2.1 ก็คือชำระครั้งเดียวเต็มจำนวนเลยนะครับถ้าเป็นบริษัทมหาชนหรือว่าบริษัทจำกัดนะหรือว่าจะชำระเป็นงวดๆก็ได้นะครับอันนี้สำหรับบริษัทเท่านั้นนะครับวิธีการชำระโทษวิธีการบันทึกบัญชีก็เดบิตเงินสดนะครับหรือว่าจะเป็นเดบิตส่วนเกินโทษเดบิตส่วนต่ำฝ่ามูลค่าหุ้นทุนนะครับถ้าเกิดว่าเราขายต่ำฝ่าราคาพาแล้วก็เครดิตลูกหนี้หุ้นสามัญให้จองนะครับเราตั้งลูกหนี้เอาไว้เวลาที่เราชำระเงินแล้วก็ล้างลูกหนี้ออกนะครับหรือเราจะลงเป็นเครดิตส่วนเกินมูลค่าหุ้นถ้าเราขายนะมากกว่าราคาพานะครับการออก

ใบหุ้นนะครับแล้วก็ร้างบัญชีถูดหุ้นสามัญให้จองนะครับออกไปแล้วเราก็เครดิตถูดหุ้นสามัญกรณีที่ลูกหนี้ชำระค่าหุ้นครบแล้วนะครับรายละเอียดนักศึกษาก็สามารถศึกษาได้จากตัวอย่างที่ 5.2 นะขีดนะ 5.2 ถึง 5.6 นะครับถ้านักศึกษาแล้วสงสัยมีประเด็นอะไรก็สามารถโทรมาสอบถามที่อาจารย์ในสาขาที่สาขาวิชาได้นะครับที่เบอร์025048181นะครับหรือว่าทักมาในใน Facebook ของสาขาก็ได้นะครับประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับการออกจำหน่ายหุ้นทุนก็จะมี3เรื่องนะครับเรื่องของการรับชำระค่าหุ้นนะด้วยเงินสดนะด้วยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดนะครับเราก็ใช้ราคามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มานะครับเช่นเราได้รับชำระค่าหุ้นเป็นสินค้าคงเหลือนะครับ2การจำหน่าย2ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นทุนนะครับเราก็นำไปหักออกจากเงินสดรับ3การจำหน่ายหุ้นเป็นหน่วยรวมนะครับแล้วก็แบ่งปันตามสัดส่วนด้วยมูลค่ายุติธรรมของหุ้นแต่ละชนิดนะครับบางครั้งบริษัทก็อาจจะจำหน่ายทั้งหุ้นบริมสิทธิ์แล้วก็หุ้นสามัญ นะเป็นก้อนรวมกันไปเลยแล้วก็หาพอร์ชชั่นหาสัดส่วนนะแบ่งตามสัดส่วนด้วย Fair Value ของหุ้นแต่ละชนิดนะวิธีการลงบันทึกบัญชีเดบิตเครดิตนะครับก็สามารถศึกษาได้ตามตัวอย่างที่ 5.7 ถึง 5.8 นะครับถัดไปเรื่องที่ 5.2.2 การผิดนัดชำระค่าหุ้นแล้วก็การลิฟหุ้นทุนนะครับอย่างที่บอกนะในบางครั้งลูกหนี้ใช่ไหมเวลาที่เขาสนใจเขาก็จะมาจองซื้อหุ้นนะครับจองไปเสร็จปุ๊บงวดแรกมีเงินมาชำระพองวดที่2อาจจะผิดนัดชำระค่าหุ้นไม่มีเงินมาชำระนะครับการที่ผิดนัดชำระค่าหุ้นทุนเมื่อลูกหนี้นะผู้จองซื้อหุ้นไม่ชำระเงินค่าหุ้นที่จองไว้ตามกำหนดแล้วก็แบ่งเป็น2กรณีนะคือ1ไม่ชำระเงินเลยบริษัทก็กลับรายการบัญชีแล้วก็ปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับ2ชำระบางส่วนบริษัทก็ลิฟหุ้นทุนแล้วก็นำขายทอดตลาดนะครับวิธีที่1ก็คือคืนเงินให้กับผู้จองหุ้นที่ผิดนัดชำระด้วยจำนวนที่ได้ชำระแล้วแล้วก็หักผลขาดทุนหลังจากที่ไปขายทอดตลาดมามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็หักบัญชีนั้นไปจากเงินที่เราเก็บได้ใช่ไหมแล้วเงินที่เหลือเราก็คืนให้กับเจ้าหนี้เขาไปนะถ้าเกิดว่ามีเงินเหลือถ้าไม่มีเงินเหลือแล้วก็ตั้งเขาเป็นลูกหนี้นะครับแล้วก็นำหุ้นที่ลิฟมาไปขายใหม่นะครับการลิฟหุ้นทุนก็มีขั้นตอนหนึ่งคือยกเลิกการจองหุ้นที่ผิดนัดปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องนะเปิดบัญชีเจ้าหนี้ผู้จองหุ้นที่ผิดนัดนะตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระไปแล้วในบางส่วนนะแล้วก็นำหุ้นที่ลิฟนั้นออกขายทอดตลาดนะเกิดผลกำไรหรือขาดทุนก็ให้เข้าบัญชีเจ้าหนี้ผู้จองหุ้นที่ผิดนัดนะครับคือในบางครั้งลูกหนี้เขาอาจจะไม่มีเงินมาชำระงวดที่2แต่งวดแรกเขาชำระนะเราก็ลิฟหุ้นมาแล้วเราก็เอาหุ้นไปขายทอดตลาดถ้าเกิดว่ามีคนสนใจนะครับเขาก็จะมาซื้อต่อแล้วเราก็หาว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นไหมนะเกิดผลขาดทุนหรือว่าผลกำไรนะครับถ้ามีผลขาดทุนนะเราก็เก็บเจ้าหนี้ผู้จองหุ้นที่ผิดนัดนะเราเรียกเก็บเขาถ้าเกิดกำไรแล้วก็คืนเขาไปนะครับถ้ามีดอกเบี้ยค้างชำระหรือค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดก็ให้เข้าบัญชีเจ้าหนี้ผู้จองหุ้นที่ผิดนัดที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นี้นะส่งเงินที่เหลือคืนให้กับเจ้าหนี้ผู้จองหุ้นที่ถูกลิฟนะ5กรณีเจ้าหนี้ผู้จองหุ้นผิดนัดนะมียอดคงเหลือด้านเดบิตนะก็เรียกให้เจ้าหนี้ชำระหนี้บางส่วนได้นะก็ศึกษาได้ตามตัวอย่างที่ 5.9 นะครับถัดไปเรื่องที่ 5.2.3 การเพิ่มและการลดทุนนะการถ่ายคืนการซื้อคืนหุ้นทุนนะการเพิ่มทุนก็คือการเพิ่มจำนวนหุ้นที่บริษัทบันทึกบัญชีเหมือนเรื่องที่ 5.2.1 นะครับการลดทุนก็คือการลดจำนวนหุ้นการลดมูลค่าหุ้นก็มี3สาเหตุนะคือนะการปรับปรุงทุนใหม่นะการถ่ายคืนหุ้นทุนแล้วก็การยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืนมานะการปรับปรุงทุนใหม่นะบริษัทมหาชนก็อาจจะลดทุนนะเพื่อล้างขาดทุนสะสมนะเรียกว่าการปรับปรุงทุนใหม่ก็จะมี3ขั้นตอนนะครับอันดับแรกเลยต้องขอมตินะลดทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4นะ2ปรับปรุงสินทรัพย์แล้วหนี้สินให้แสดงมูลค่ายุติธรรมนะ3ก็ลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมนะครับบางครั้งเราเปิดบริษัทมาเป็นเวลานานก็จะมีขาดทุนสะสมนะครับก็ต้องมีการปรับปรุงทุนใหม่นะครับตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีนะครับเรื่องการบันทึกบัญชีเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทมหาชนจำกัดนะครับก็สามารถศึกษาได้ตามตัวอย่างที่ 5.5
5.10 นะครับการถ่ายคืนหุ้นทุนก็คือการรับหุ้นทุนของตนกลับคืนมาการยกเลิกหุ้นทุนนั้นนะครับเช่นหุ้นบริษัทชนิดเรียก

ถ่ายคืนได้นะและหุ้นบริมสิทธิ์ชนิดขอถ่ายคืนได้วิธีปฏิบัติทางบัญชีก็มี3ขั้นตอนก็คือถ้ามีเงินปันผลค้างจ่ายก็ต้องจ่ายเงินปันผลค้างจ่ายก่อนนะปิดบัญชีหุ้นบริมสิทธิ์แล้วก็บัญชีที่เกี่ยวข้องนะผลต่างระหว่างมูลค่าบัญชีของข้อ2กับเงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนก็บันทึกบัญชีโดยเดบิตกำไรสะสมเครดิตนะครับบัญชีส่วนเกินทุนจากการถ่ายคืนหุ้นบริมสิทธิ์ก็ศึกษาได้ตามตัวอย่างที่ 5.11 นะครับการซื้อคืนหุ้นทุนก็คือการซื้อโทษก็คือการได้รับหุ้นทุนของเรานะครับกลับคืนมานะครับแต่ไม่ได้ยกเลิกนะหุ้นทุนนั้นนะครับสามารถนำหุ้นที่รับคืนมานั้นออกมาจำหน่ายได้ต่อไปนะการบันทึกบัญชีก็มี2วิธีก็คือใช้วิธีราคาทุนกับวิธีราคาตามมูลค่านะครับตัวอย่างก็สามารถศึกษาได้ตามที่ 5.12 นะครับถัดไปเรื่องของการแปลงสภาพการแยกแล้วก็การรวมหุ้นทุนนะครับการแปลงสภาพในหุ้นก็มี2กรณีคือ1การแปลงสภาพหุ้นทุน2การแยกหุ้นการรวมหุ้นทุนการแปลงสภาพหุ้นทุนก็มี2ประเภทนะครับหุ้นกู้แปลงสภาพก็ศึกษาไปแล้วในหน่วยที่2นะครับหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพก็มีหลักการบัญชีดังนี้คือ1โอนปิดบัญชีหุ้นทุนบริมสิทธิ์และบัญชีที่เกี่ยวข้องนะไปยังบัญชีหุ้นสามัญผลต่างก็ให้เข้าบัญชีเดบิตกำไรสะสมเครดิตบัญชีส่วนเกินทุนจากการแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิ์นะครับการแยกหุ้นทุนและการรวมหุ้นทุนนะครับการแยกหุ้นทุนก็ทำให้หุ้นจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับราคาตามมูลค่าต่อหุ้นลดลงนะครับแต่ทุนเรือนหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับการรวมหุ้นทุนก็ทำให้จำนวนหุ้นลดลงราคาตามมูลค่าต่อหุ้นก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ทุนเรือนหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับการบันทึกบัญชีก็ทำได้2วิธีคือ1ทำบันทึกช่วยจำนะครับ2บันทึกรายการบัญชีก็ศึกษาได้ตามตัวอย่างที่ 5.17 แล้วก็ 5.19มาดูในส่วนของตอนสุดท้ายก็คือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นก็แบ่งเป็นทั้งหมด4เรื่องนะครับมาดูเรื่องแรกก็คือใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะครับที่จะซื้อหุ้นก็จะมีเหตุผลของการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นเช่นการเพิ่มทุนการตอบแทนบุคคลบางกลุ่มการจูงใจให้ซื้อตราสารทางการเงินอื่นนะครับการบันทึกบัญชีก็จะมี4วันนะครับดังนี้คือ1วันที่ประกาศสิทธิ์นะแล้วก็เมมโมไว้วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ก็แบ่งเป็นสิทธิ์ไม่มีราคานะครับมูลค่าทั้งหมดเป็นของตราสารอื่นกับสิทธิ์มีราคาแล้วก็แยกมูลค่าออกเป็นแต่ละประเภทตราสารดังนี้ก็คือเดบิตเงินสดเครด้วยหุ้นกู้แล้วก็เครดิตด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้นนะครับวันที่ผู้ถือหุ้นนำสิทธิ์มาใช้แล้วก็เดบิตเงินสดนะเดบิตใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้นเครดิตทุนหุ้นสามัญแล้วก็เครดิตส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญวันที่4คือวันที่สิทธิ์หมดอายุนะแล้วก็เดบิตใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้นเครดิตส่วนเกินทุนจากการไม่ใช้สิทธิ์นะครับเรื่องที่2ประเภทของกำไรสะสมก็มี2อย่างคือ1กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรกับจัดสรรแล้วนะครับส่วนประกอบหรือรายการของกำไรสะสมก็จะมีดังนี้คือ1กำไรสุทธิสำหรับงวดเงินปันผลจ่ายการจัดสรรกำไรสะสมผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดบัญชีก่อนนะการจัดสรรกำไรสะสมก็จะมีดังนี้ก็คือ1ตามข้อกำหนดตามกฎหมายนะครับทุนสำรองตามกฎหมายข้อจำกัดตามสัญญาหรือข้อตกลงนะครับ3ผลเสียหายที่เกิดขึ้นการป้องกันฐานะเงินทุนหมุนเวียนการบันทึกบัญชีนะครับก็มีเรื่องของการตั้งกองทุนการดำเนินการการใช้กองทุนแล้วก็การปิดบัญชีกำไรสะสมนะมาดูเรื่องของเงินปันผลจ่ายนะก็จะมี4วันที่เกี่ยวข้องคือ1วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผลนะครับ2วันที่ผู้ถือหุ้นมีชื่อประกาศอยู่ในทะเบียนนะ3วันที่ปิดพักรับจดทะเบียนโอนหุ้น4วันที่จ่ายเงินปันผลนะชนิดของเงินปันผลก็มีทั้งหมด5ชนิดนะ1เงินสดปันผลจ่าย2เงินปันผลจ่ายเป็นสินทรัพย์อื่น3เงินปันผลจ่ายเป็นตั๋วเงิน4เงินปันผลจ่ายเป็นการคืนทุน5หุ้นปันผลจ่ายนะถ้าเป็น1ถึง4จะมีผลทำให้สินทรัพย์และส่วนผู้ถือหุ้นลดลงแต่5จะไม่มีผลทำให้สินทรัพย์เปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องของกำไรขาดทุนสะสมกำไรขาดทุนใบเสร็จอื่นสะสมนะครับก็เป็นเรื่องของ OCI ก็คือรายการรายได้ค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งตัว TFRS ไม่อนุญาตให้รับรู้กำไรหรือขาดทุนก็จะไม่กระทบกับ RE แต่ให้แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็ TCI

ก็คือกำไรขาดทุนสำหรับงวดนะครับประเภทของ OCI ก็มี2อย่างก็คือรายการที่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลังเช่นผลต่างของอัตราการจากการเปลี่ยนแปลงค่างบการเงินนะครับนะส่วนแบ่งกำไรขาดทุนอื่นนะครับในบริษัทย่อยบริษัทร่วมนะแล้วก็กิจการร่วมค้านะครับภาษีเงินได้ของรายการที่ 1-5 นะครับรายการที่ไม่

ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้นะครับส่วนแบ่งกำไรขาดทุนองค์ประกอบอื่นของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะครับการบัญชีสำหรับ OCI นะครับก็จะเป็นเรื่องของระหว่างงวดบัญชีหรือว่าสิ้นงวดนะตอนเกิด OCI แล้วก็เดบิตนะหรือเครดิตตามชั่วตามที่ TFI กำหนดไว้นะครับ2สิ้นงวดบัญชีก็คำนวณหา OCI นะ3การแสดงรายการนะครับ4 AOCI ปลายงวดก็ให้แสดงในส่วนผู้ถือหุ้นของงบฐานะการเงินนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้กันก็หวังว่านะครับคลิปนี้ก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับนักศึกษาบ้างเอาไว้ในการเตรียมตัวสอบนะในชุดวิชานี้จะมีการสอนเสริมออนไลน์นะก.2 นักศึกษาก็สามารถติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้แล้วก็ถ้านักศึกษาสมัครนะครับหรือว่าเข้ารับการเรียนสอนเสริมออนไลน์ก.2 ก็ทำให้นักศึกษามีโอกาสที่จะสอบผ่านมากขึ้นนะครับ

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
4: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่การสอนเสริมทางไกลครั้งที่2นะครับในชุดวิชา32326นะฮะการจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการสร้างสวัสดิ์ฐานะนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ชุดเดิมก็คือท่านแรกนะครับก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาวินชินโชตินะครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ท่านจะมาบรรยายนะฮะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัตินะครับส่วนท่านที่2นะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรสุขแสนชนานันท์นะครับท่านจะมารับผิดชอบในเรื่องของหัวข้อการควบคุมกลยุทธ์นะครับแล้วก็วันนี้อาจารย์จะรับผิดชอบในเรื่องของการจัดการกลยุทธ์เฉพาะเรื่องอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีดร.ภูริพัฒน์สวัสดีครับอาจารย์ภาวินครับ
1: ครับ
0: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติเนี่ยมันน่าจะสืบเนื่องจากเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมฮะที
1: ่
0: เรา

0: พูดถึงเรื่องของกลยุทธ์ไว้ทั้งหมด3ระดับด้วยกันวันนี้มีหัวข้ออะไรที่มันพิเศษหรือรายละเอียดเพิ่มเติมไหมฮะ
1: จริงๆก็เหมือนกับว่าในตัวของกลยุทธ์อ่ะพอเราคิดไปแล้วมันเหมือนเป็นการวางแผนเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ที่สำคัญคือพอเราวางแผนเสร็จปุ๊บคุณจะไปใช้ยังไง
0: เป็นถือว่าเป็นโจทย์ที่สำคัญด้วย
1: คือคุณคิดไปแต่คุณทำไม่ได้เนี่ยไม่รู้จะคิดไปยังไงอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเหมือนคิดดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ย
2: ไม่เกิดประโยชน
1: ์ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราคิดมาคือทำแล้วมันมีปัญหาอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบมีปัญหาจากไอ้ตัวการคิดของเราหรือเปล่าการตั้งกลยุทธ์เราหรือเปล่าหรือจะเป็นที่กระบวนการในการที่เราเอาไปใช้ว่าไอ้คนของเราหนึ่งกระบวนการที่เอาไปใช้เนี่ยมันไม่ตอบสนองอะไรเงี้ยมันก็มีหลายสาเหตุที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะนะดังนั้นไอ้สิ่งที่เราเอากลยุทธ์ไปใช้อ่ะครับมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่เราต้องคอยดูแลติดตามนะว่ามันเหมาะสมกับสภาพขององค์กรที่เราวางแผนไว้จริงหรือเปล่านะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแบบการนำกลยุทธ์ในปฏิบัตินะครับก็เหมือนที่บอกไปคือมันเป็นการแปลงวิสัยทัศน์ภารกิจหรือกลยุทธ์ที่เราสร้างไว้เนี่ยให้ทำให้มันเกิดขึ้นจริงนะก็อาจจะเป็นลักษณะที่เราเหมือนกับเราสารความคิดหรือความฝันของเราเนี่ยให้เป็นจริงให้ได้เราจะทำยังไงอะไรเงี้ยนะมันจะมีหลายอย่างเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะกระทบกับหลายๆส่วนในการทำงานอะไรเงี้ยทั้งโครงสร้างองค์กรอะไรเงี้ยก็ในสิ่งที่เราทำไปเนี่ยการนำกลยุทธ์ที่ไปปฏิบัตินะครับก็จะมองว่ารูปแบบเนี่ยที่เอามาใช้นะครับก็จะเป็นไปตามโครงสร้างองค์กรเนี่ยที่เราได้นำเสนอไปคราวที่แล้วเนาะ 7S ของ McKinsey ใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะมันจะมีอะไรบ้างที่มันจะเป็นกระบวนการในการที่เราจะเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคุณค่าร่วมกันนะครับว่าการปลูกฝังค่านิยมรูปแบบการทำงานนะครับว่าคนเราเนี่ยจะเป็นไปตามทิศทางนั้นได้ไหมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับภาพที่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันจับต้องได้ใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งที่เป็นภาพที่มองว่าอ๋อนี่แหละเราควรจะเป็นแบบนั้นมันเหมือนเป็นภาพเสมือนจริงขึ้นมาเราจะทำยังไงให้ภาพเสมือนจริงตรงนั้นเนี่ยให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้ตัวนี้สำคัญมากนะครับก็เป็นการหล่อหลอมใช่ไหมว่าเราจะทำยังไงเช่นตอนนี้เราจะเป็นกลุ่มที่แบบเราจะเป็นเชิงรุกไปข้างหน้าแล้วก็เราต้องทำงานเชิงรุกกับทำงานเชิงรับอย่างเงี้ยก็บอกว่าเอ๊ะทำงานเชิงรุกกับเชิงรับเราทำกันยังไงอะไรอย่างงี้ถ้าทำงานเชิงรับก็เหมือนกับว่าเราก็ทำงานตามปกติทั่วไป
0: ตามออเดอร์ตามคำสั่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ตามคำสั่งไม่คิดอะไรใหม่แล้วก็ทำตามที่เขาบอกมาแต่ทำงานเชิงรุกคือทุกคนเนี่ยเหมือนเขาแบบพัฒนาตัวเองทำงานให้เร็วทำงานให้ไวทำงานให้มีศักยภาพหรือรูปแบบการคิดก็ต้องมุ่งไปสู่กระบวนการที่เป็นเชิงรุกอย่างแท้จริงเช่นถ้าอยู่ในส่วนของทรัพยากรมนุษย์นะครับถ้าทำงานเชิงรุกอย่างสมมติว่ารูปแบบของการสรรหาเงี้ยแทนที่ว่าเราจะสรรหาคือการนั่งรอให้คนน่ะไปอ่านเพจในการที่เราไปเขาเรียกว่าไปประกาศไปโฆษณาไว้เนี่ยแล้วเห็นแล้วก็โทรมาอันนี้คือเชิงรับคือเราปล่อยไปแล้วอ่ะคนไหนที่เห็นแล้วรอมานะแต่ทำงานเชิงรุกคืออะไรคือเฮ้ยเราต้องไปหาวิธีการที่เราจะไปหาสู
2: ่ไปรับคน
1: กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการเลยไปเขาเรียกนะไปประชาสัมพันธ์โฆษณาให้กับคนกลุ่มนั้นแบบอย่างตรงไปตรงมาเลยเช่นเราต้องการนักศึกษาที่ยังไม่มีประสบการณ์นะได้เป็นนักศึกษาภาครัฐเอกชนสมมตินะครับเราก็บอกว่าโอเคงั้นบริษัทเราก็มุ่งไปแล้วไปทำอะไรไปทำโครงการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ย
0: ที่ปัจจุบันเห็นมีหลายมหาลัยทำ MOU ร่วมกับภาคเอกชน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อนักศึกษาระหว่างที่เรียนด้วยบางทีก็อาจจะได้ไปดูงานหรือได้ปฏิบัติจริงในสถานที่ทำงานด้วยอ
1: ัน
0: นี้ก็ถือลักษณะของการก็เรียกว่าเป็นการสรรหาเชิงรุก
1: ใช่ก็เป็นการเจอนักศึกษาด้วยดูว่าเขามีฝีมือด้วยให้เขามานำเสนอด้วยแล้วก็พอนำเสนอแล้วโอเคปุ๊บเนี่ยก็เชิญชวนให้เขามาสมัครกับเราโดยที่เราไม่ได้ผูกพันไม่ได้ผูกมัดไว้ถ้านักศึกษาโอเคปุ๊บก็มาสมัครกับเราก็เหมือนก็วินวินทั้ง3ฝ่ายทั้งเราฝ่ายทั้งมหาลัยและฝ่ายของนักศึกษาเองนะครับ3ฝ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราบอกว่าเนี่ยมันเป็นการทำงานเชิงรุกนะดังนั้นในรูปแบบการทำงานเชิงรุกเนี่ยไอ้ตัวของแชร์แวลูมันจะค่อนข้างมีความสำคัญมากว่าทุกคนเนี่ยจะมุ่งไปด้วยกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าทุกคนเนี่ยคนนึงทำแต่อีกคนนึงไม่ทำอีกหลายคนไม่ทำเนี่ยอีกคนนึงที่ทำอยู่มันก็จะค่อยๆถูกกลืน
2: จากสภาพ
1: แ
2: วด
1: ล
2: ้
1: อมไปใช่ไหมแต่ว่าถ้าทุกคนเนี่ยอย่างเราอ่ะ ไม่ค่อยจับแบบขยับเท่าไหร่แต่คนอื่นขยับมากกลายเป็นตัวเราก็ต้องกระตุ้นไป
0: เราก็ต้องหมุนไปตามกระแสในสังคมในกลุ่มของเรานะครับ
1: ใช่อันนี้คือตัวของ share value แต่ว่าในตัวของ strategy เนี่ยเป็นสิ่งที่เรากำหนดขึ้นมาว่าเราจะกำหนดแผน

0: ผนวิธีการในการที่จะดำเนินงานในการปฏิบัติงานอย่างที่เราได้พูดไปก่อนหน้านั้นนะว่าจะเป็นแผนทั้งระยะยาวระยะกลางจนมาถึงระยะปฏิบัติระยะสั้นอะไรเงี้ยว่าเราจะดำเนินงานยังไงให้มันสอดคล้องกันและทำได้จริงนะตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าก็อยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารหรือคนที่เกี่ยวข้องกับ strategy ที่บอกไปว่าอาจจะเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ทำงานร่วมกันแล้วมาแชร์ไอเดียร่วมกันมีเวทีนึงให้มานั่งคิดว่ากลยุทธ์ขององค์กรที่เป็นระดับกลางเนี่ยเราไปอย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่เอาแค่ระดับปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำให้รูปแบบการดำเนินกลยุทธ์เนี่ยก็โฟลว์มันก็จะดีขึ้นนะครับในตัวของกลยุทธ์ในการทำงานนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของโครงสร้างซึ่งเดี๋ยวบทนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของลักษณะของโครงสร้างด้วยเพราะว่าตัวโครงสร้างเนี่ยจะไปตอบสนองต่อรูปแบบการบริหารจัดการในการทำงานค่อนข้างมากนะครับคือเราจะเห็นว่าการทำงานณปัจจุบันเราต้องการความเร็วเราต้องการความสามารถที่ตอบสนองให้มันทันท่วงทีดังนั้นโครงสร้างที่แบบการตัดสินใจที่แบบขึ้นไปตัดสินใจในไม่กี่ระดับเนี่ยทำให้เวลามันเร็วขึ้นแต่ทีนี้ถ้ามันมีหลายระดับก็กว่าจะไปผ่านที่หัวหน้าจากหัวหน้าต้องไปรองจากรองก็ขึ้นไปผู้บริหารทำงานผิดจนอันนึงปุ๊บตีกลับมา3ระดับแล้วก็ต้องตีกลับมาใหม่3ระดับกลายเป็นว่ามันต้องรอการตัดสินใจเป็นเดือนซึ่งมันก็มีข้อผิดพลาดเยอะ
1: ครับตอนนี้มันก็เลยเปลี่ยนไปใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่
1: เป็นโครงสร้างที่เรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นแฟลตใช่ไหม
0: เป็นแฟลตด้วยแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะที่อย่างสมมุติว่าถ้าเป็นโครงสร้างที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้มันก็จะมีโครงสร้างเหมือนโครงสร้างที่ยืดหยุ่น
1: อ
0: ่ะเหมือนมีโครงสร้างหลักนะแต่ว่ามันจะมีเวทีนึงหรือจะมีรูปแบบนึงในการตกลงกันว่าคุณตัดสินใจไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไอ้ตัวเอกสารเดี๋ยวมันจะไปตามขั้นตอนเองแต่คุณสามารถตัดสินใจไปได้เลย
1: อันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีในการทำให้ระบบมันยืดหยุ่นมากขึ้น
0: ถูกต้อง
2: หรือไม่อาจจะทำเป็นลักษณะของโครงการพิเศษ
1: ครับ
2: ก็จะมีหัวหน้าโครงการขึ้นมานะคะโดยที่โครงสร้างยังเป็นโครงสร้างเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มีคนตัดสินใจที่หัวหน้าโครงการคนเดียวตัดสินใจซึ่งมันก็จะทำให้เร็วขึ้น
0: ใช่หนึ่งก็คือการกระจายอำนาจเพราะว่าจะมีรูปแบบของโครงสร้างที่เป็นรวมอำนาจกับกระจายอำนาจใช่ไห
2: ม
0: ถ้ารวมอำนาจก็คือทุกอย่างก็จะขึ้นตรงกับผู้บริหารตัดสินใจอยู่คนเดียวรับผิดชอบอยู่คนเดียวมันทำให้โอกาสหรือว่าความที่เขาอยากจะเป็นส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจครั้งนั้นเนี่ยมันไม่เกิดโอกาสมันไม่มีดังนั้นณปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างก็เป็นลักษณะกระจายอำนาจที่เพิ่มขึ้นไปกับอีกอันนึงเลยโครงสร้างที่เขากำลังนิยมอยู่เลยคือเป็นอัพไซด์ดาวพีระมิดจำได้ไห
2: ม
0: ก็คือพีระมิดที่กลับหัว
2: กลับหัว
0: นะการกลับหัวของพีระมิดเนี่ยมันก็สะท้อนอย่างหนึ่งก็คือเราเริ่มฟังคนที่อยู่ในฐานราก
2: มากขึ้น
0: มากขึ้นใช่ไหมครับเป็นการกลับหัวใช่ไหม
1: ก็คือบรรดาพนักงานใช่ไหมอาจารย
0: ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของการทำงานเนี่ยคนที่จะกระที่เจอปัญหาหรือเจอความต้องการเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่อยู่ในอยู่ระดับล่างที่เป็นระดับปฏิบัติที่ไปเจอหน้างานจริงลูกค้าเจอแบบนี้นะมีปัญหาแบบนี้นะเอาข้อมูลมาให้แล้วเราก็จะได้ปรับตัวผู้บริหารก็เอาตรงนั้นนะมาย้อนกลับมาเป็นนโยบายนะย้อนกลับขึ้นมาพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของโครงสร้างที่กำลังเปลี่ยนไปในปัจจุบันอะไรเงี้ยคร
2: ับ ก็พูดง่ายๆก็คือผู้บริหารก็เริ่มที่จะกลับมารับฟังความคิดเห็นความต้องการจากลูกค้าแล้วก็พนักงานระดับปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ถูกต้องยกตัวอย่างนะอย่างเช่นทำไมพิซซ่าไอ้นี่พวกตอนนั้นไอ้พิซซ่าที่เขาสั่งปุ๊บสั่งอาหารมาแล้วคุณต้องมาต้องพามาต้องถึงที
2: ่
0: ลูกค้าภายในกี่นาทีใช่ไหม30นาทีใช่ไห
2: ม
0: เมื่อคุณวางจากตรงนี้ไปเขาคอนเฟิร์มเวลามาปุ๊บ30นาทีถ้าสมมติว่าเข้ามาทันโอเคแต่ถ้ามาไม่ทันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแต่ก่อนนี่คืออ่ะถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าลืมว่าตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นจิตวิทยาอย่างนึงคือคนที่หิวอ่ะแล้วโทรไปสั่งแสดงว่าเขาจะมีความคาดหวังในการที่จะร
1: อ
0: นะว่าอาหารนั้นต้องรีบมาถึงเขาแน่นอนเพราะว่าสั่งแล้วต้องได้เร็วนะแต่กับการเป็นว่าพอเราสั่งไปปุ๊บ20นาทีก็ไม่มา30นาทีก็ไม่มา40นาทีก็มาพอเขามาเสร็จปุ๊บทำไมมาช้าจังขอโทษครับคิวเยอะนะแล้วเขารู้สึกไงโอ้ยงี้ไปสั่งที่อื่นดีกว่านะผู้บริหารก็เลยขอเลยป้างถ้าเกิดสมมติว่าช่วงนั้นน่ะถ้า30นาทีไม่มาคุณกินฟรีไปเลย
2: ก็ถือว่าเป็นคอมมิตเมนต์กับลูกค้าด้วย
0: ลูกค้ารู้สึกไงมาช้า
2: ไม่เป็นไร

0: แต่ไม่เป็นไรถูกไหมก็รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่าคุณมาช้าเอง
1: ฉันก็ได้กินฟรี
0: เราก็ได้กินฟรีอะไรเงี้ยนะของผมก็มีโอกาส
1: เคยด้วย
0: เคยสามครั้งเลย
2: เคยได้กินฟรีสามครั้ง
1: โอ้โหไม่ธรรมดานะ
0: เพราะว่ามันต้องมีคอนเซปต์ในการต้องมีเขาเรียกว่าต้องมี strategy ในการเลือกการสั่ง
1: เวลา
0: เราโทรสั่งปุ๊บมันอยู่ในไลน์เขาเรียกว่าอะไรนะในเบอร์กลางใช่ไหมเราคอนเฟิร์มเวลาเลยผมตกลงผมส่งเนี่ยไอ้สั่งเนี่ยเวลาเท่าไหร่อ๋อตอนนี้บ่ายโมงตรงค่ะโอเคบ่ายโมงตรงนะครับครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับวางปึ้ง
1: จับเวลาเลย
0: จับเวลาเลยตึ๊ดพอครึ่งชั่วโมงปึ้ง
1: ผมจะกินฟรีแล้วแหละ
0: รอ1นาทีแล้วโทรไปใหม่ขอโทษนะครับเบอร์เดิมนะไปที่ส่วนกลางนะอย่าไปโทรที่อื่นนะโทรเข้าส่วนกลางขอโทษนะครับพอดีว่าที่สั่งไปออเดอร์ยังไม่มาเลยช่วยตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมแค่นั้นเอง
1: พอมาถึงปุ๊บพนักงานบอกว่าคุณได้รับการกินฟร
0: ี
1: ไม่ต้องจ่ายสตางค์
0: ถูกต้องตอนนั้นโอ้โหสนุกสนานในการจับเวลามาก
2: มีอเจนดาอะไรมาครับบอกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าหมู่บ้านห้ามเปิดประตูเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ใช่ไหม
0: เขาบอกว่าเนี่ยมันหลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกเขามีข้อมือเวลาในการขับรถไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคือส่วนใหญ่เขาไม่รู้หรอกเพราะว่าคนที่รับก็คือคนที่เป็น
1: สาขาย่อย
0: ร้านสาขาย่อยที่เขาต้องดูแลเอออันนี้ก็ตอนนั้นก็ตอนหลังกันนะก็คงว่าส่งตรงตามไปทำหมดเลย
1: คงเข็ดอาจารย
0: ์นี่ไงก็เลยถึงบอกว่านี่นะเป็นลักษณะของโครงสร้างที่พอพิมพ์ไปกับหัวเนี่ยมันทำให้ลดเรื่องของความไม่พึงพอใจลงแต่ลูกคลิปในการทำคอนแทคกับการซื้อกับลูกค้าอยู่อะไรเงี้ยนะในตัวถัดไปคือเรื่องของระบบจะเป็นการเรียงลำดับขั้นตอนกระบวนการในการทำงานนะครับทีนี้ระบบในการทำงานเนี่ยก็จะมีขั้นตอนที่ในปัจจุบันคือทำขั้นตอนให้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าในตัวของขั้นตอนเนี่ยถ้าเราไปทำให้เยอะหรือมีความยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้โหทำไมกระบวนการมันเยอะขนาดนั้นขนาดนี้เหมือนกับที่เราเมื่อวานคุยเรื่องไอ้ตัวแอปโมบายแบงกิ้งอ่ะทำไมขั้นตอนมันเยอะจังทำไมต้องไปทำอันนั้นทำไมต้องไปทำอันนี้
2: ลูกค้าเลือกใช้เลย
0: เออไม่เอาละเบื่อละกับอีกแอปนึงคือยืนยันปุ๊
2: บ
0: จบใช้ได้เลยนะมันก็เลยระบบกระบวนการขั้นตอนมันต่างกันยิ่งง่ายยิ่งเร็วยิ่งสะดวกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็ชอบกัน
0: แต่ก็ยืนยันได้เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะสุดอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของบุคลากรนะครับก็ตัวนี้คือเราจะเป็นการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ที่เขาเข้ามาทำงานนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความเหมาะสมแล้วกันเพราะว่าในสายทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันจะมีคำว่า
1: put the right man
0: put the right man on the right job ใช่ไหมครับ at the right time คือตรงเวลานะครับก็เอาคนมาให้เหมาะกับงานให้ตรงตามเวลาที่ต้องการพอดีอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอย่าลืมว่าเมื่อเอาคนไปอาจจะแบบไม่ได้เหมาะกับงาน 100% น่ะมันกลายเป็นว่าเราก็เอางานน่ะต้องปรับงานให้มาเหมาะกับคนด้วยนะดังนั้นตัวบุคลากรณปัจจุบันเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรจะมีความสำคัญมากในการที่จะขยับขยื่นองค์กรเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมการสร้างความคิดสร้างสรรค์อะไรพวกนี้นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรเรามีความยั่งยืนที่ยาวนานได
1: ้
0: เพราะคนยอมคิดให้กับองค์กรไม่อยากจะคิดให้กับตัวเองเท่านั้นนะเพราะว่ากลายเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นในตัวของบุคลากรเนี่ยเราก็เลยบอกว่าคุณจะให้ความสำคัญมากน้อยขนาดไหนกับตัวสตาฟนะก็ใส่ลงไปนะครับถัดมานะครับก็เป็นรูปแบบการบริหารก็คือจะเป็นลักษณะของสไตล์ของผู้บริหารที่จะสะท้อนของลักษณะขององค์กรในการทำงานนั้นๆนะครับซึ่งเดี๋ยวในตอนพาร์ทหลังในตัวนี้ก็จะมีว่าผู้นำเนี่ยจะเป็นลักษณะไหนควรจะมียังไงบ้างและตัวของทักษะความรู้ความสามารถที่โดดเด่นของสมาชิกในองค์กรนะครับว่าเราจะมีรูปแบบในการทำงานยังไงนะครับแล้วก็สร้างตัวแบบนะครับให้เกิดทักษะที่มันเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันยังไงเช่นเราต้องการตอนนี้โอ้ดิจิตอลมาสูงมากเลยนะโควิดมาทุกมหาลัยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นสอนผ่าน
1: ออนไลน์
0: หมดเลยนะเมื่อเช้าก็เพิ่งไปคุยมาอ๋อเป็นยังไงบ้างเนี่ยเขาให้ไปสอนไหมเขาบอกว่าอาจารย์สอนไม่ได้แล้วอาจารย์สะดวกสอนเป็นแบบออนไลน์ได้ไหมอ๋อปกติผมสอนออนไลน์อยู่แล้วครับ
2: โอเค
0: นะเพราะว่าเราเป็นมหาลัยทางไกลมันสอนออนไลน์มีอัดคลิปอะไรสบายอยู่แล้ว
2: คร
0: ับ โอ้อาจารย์สบายมากเลยอาจารย์โอ้โหอาจารย์คนอื่นลำบากพูดเยอะมากเลยเพราะว่าไม่ได้เกิดความถนัดในช่วงนั้นดังนั้นทักษะตรงนี้ก็ต้องเป็นการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นให้มันตอบสนองต่อลักษณะของกลยุทธ์องค์กรที่กำลังจะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพในเรื่องของการที่เอาไปใช้ว่าเราจะใช้กลยุทธ์ตัวแบบในการขั้นตอนในกระบวนการทำงานยังไงบ้างนะครับทีนี้ในการที่เราจะเอาแนวทางเนี่ยไป ปฏิบัติตามกลยุทธ์นะครับก็มีการกำหนดแผนงานก่อนนะครับซึ่งจะเป็นการกำหนดวิธีการนะครับขั้นตอนนะครับรวมถึงวิธีการในการปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆเนี่ยในการทำนะครับว่าเอ๊ะขั้นตอนนี้เราจะเริ่มทำ1 2 3 4 5ต้องทำอะไรนะครับถัดมาก็จะเป็นการจัดงบประมาณนะครับว่าเราจะต้องใช้การตรวจสอบว่าเงินที่ใช้ในโครงการเนี่ยมันต้องใช้แบบนี้อยู่เท่าไหร
2: ่
0: มากไปไหมน้อยไปไหมนะครับ
2: เพราะว่าอะไรอย่างงี้เหมาะสมกับกลยุทธ์ที่เรา
1: วางเอาไว้
0: หรือเปล่าอย่างสมมุติเราเป็นมองกลยุทธ์เชิงรุกเนี่ยแต่ว่างบประมาณในการเรื่องของคนมีเท่าเดิมหรอเชิงรุกคุณต้องใช้คนเพิ่มอ่ะคุณจะทำยังไง
2: ใช้คนเพิ่มก็บัดเจ็ตก็ต้องเพิ่มตามด้วยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
0: แต่พอบัดเจ็ตไม่มี
2: มันก็ขัดแย้งกันน่ะดิ
1: มันก็ต้องสอดคล้องก
0: ัน ใช่ก็เลยหาคนไม่ได้ไงนะก็คือกลายเป็นว่าก็เป็นข้อจำกัดในการที่จะใช้คน
2: ครับผม
0: นะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะที่เราจะฟรีซตัวเองนะครับแล้วก็เราดันไปเพิ่มคน
2: ขัดแย้งอีกแล้ว
0: ทั้งที่ว่าตอนนี้สถานการณ์คือเราบอกว่าโอเคตอนนี้เราคงที่นะเราต้องรอเวลานะต่อหรือว่าตอนนี้เราแย่แล้วนะแต่เรายังไปเพิ่มคนอยู
2: ่
0: นะซึ่งกระบวนการตรงนี้มันก็เลยทำให้รูปแบบการบริหารจัดการเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหมดเลย
2: ครับผม
0: นะดังนั้นงบประมาณก็ต้องดูว่าเราต้องใช้ยังไงใช้เท่าไหร่คาดการณ์ในอนาคตที่แท้จริงด้วยจำนวนที่แท้จริงเนี่ยมันจะช่วยรักษาสภาพในการบริหารจัดการในการนำกลยุทธ์เนี่ยไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมนะครับ
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด
0: ใช่ถูกนะเพราะว่าต้องดูว่าอะไรที่มันเหมาะสมในการใช้อะไรเงี้ยนะทีนี้อันที่สามก็คือการพัฒนามาตรฐานวิธีการในการทำงานก็จะเป็นการแจกแจงรายละเอียดกิจกรรมนะการดำเนินงานว่าจะทำยังไงให้ไปถึงเป้าหมายให้ได
1: ้
0: นะครับก็ดูซิว่าระบบการทำงานที่เราคิดมาเนี่ยรวมทั้งงบประมาณเนี่ยมันมีรูปแบบที่เหมาะสมไงเพราะว่าอาจจะมีวิธีกิจกรรมที่มันจะเกิดขึ้นอาจจะมีหลากหลายนะแต่ว่าอาจจะแบบมีอะไรที่มันดูแล้วมันน่าจะเหมาะส
1: ม
0: นะครับว่าเราควรจะมีกิจกรรมลักษณะไหนที่เกิดขึ้นบ้างที่จะตอบสนองต่อตัวกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับ
1: ค่ะอย่างมาตรฐานวิธีการทำงานเนี่ยในแต่ละขั้นตอนการทำงานก็อาจจะมีการกำหนดระยะเวลาแล้วก็ควบคุมให้มันเป็นไปตามเวลามาตรฐานที่เราได้วางเอาไว
0: ้
1: นะคะเพื่อให้มันเสร็จตามกำหนดเวลาเพราะว่าบางโครงการเนี่ยถ้าเราทำเลยเวลาเราก็อาจจะถูกปรับ
0: ใช่ถูกต้องครับดังนั้นตัวมาตรฐานเนี่ยค่อนข้างจะมีความสำคัญไม่งั้นมันจะมีผลตั้งแต่การประเมินเลยใช่ไหมคุณทำงานยังไงอ้าวทำงานคุณไม่ได้ตรงตามที่เราคุยกันไว้นะคุณทำงานแล้วมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะค่างานที่เรากำหนดไว้อะไรเงี้ยบอกแล้วคุณกำหนดมาจากไหนอ๋อก็ปกติก็ทำไว้แบบนั้นมีเกณฑ์มาตรฐานไม่มีอ้าวใครเป็นว่าก็ทำงานสบายๆไป
1: ใช่
0: นะเพราะไม่มีตัวเกณฑ์มาตรฐานที่เกิดขึ้นว่าทำงานควรจะเป็นยังไงสิ้นสุดเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร
1: ่ต้องมีสเปคให้เขา
0: ต้องมีสเปคให้มันถึงจะชัดเจนนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูนะครับเมื่อกี้ที่ปล่อยไปตอนแรกคือในตัวโครงสร้างองค์กรเนี่ยที่จริงมันมีลักษณะโครงสร้างองค์กรที่หลากหลายมากที่เราสามารถเอามาปรับใช้ให้มันเหมาะสมกับกลยุทธ์นะครับของเรานะครับดังนั้นจะมีลักษณะของประเภทโครงสร้างเนี่ยมันจะมีลักษณะอยู่หลายอันนะครับอันแรกเลยเป็นลักษณะโครงสร้างองค์กรตามหน้าที่นะเขาก็จะแบ่งตามหน้าที่ที่เกิดขึ้นในการทำงานนะก็จะเห็นตามชาร์ตที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตั้งแต่ประธานบริษัทจะแบ่งเป็นฝ่ายพัฒนาฝ่ายวิจัยฝ่ายขายฝ่ายสนับสนุนการขายฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะครับฝ่ายกฎหมายหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ที่องค์กรของเราได้ใช้หน้าที่นั้นจริงๆนะครับก็จะเป็นโครงสร้างที่เราจัดแบ่งตามหน้าที่ข้อดีมันคืออะไร
1: ข้อชำนาญ
0: มันมีความชำนาญเพราะทำอันนั้นซ้ำลงไปเรื่อยๆจะมีความชำนาญที่สูงนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าข้อเสียมันคืออะไรคือมันกลายเป็นว่างานนั้นเนี่ยมันถูกทำแล้วทำเฉพาะงานนั้นงานเดียวแล้วทีนี้พองานอื่นที่เข้ามาโหลดของภาระงานอื่นเนี่ยก็จะอยู่ในงานนั้นเหมือนกันนะมันก็กลายเป็นความเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเรื่องของงานที่มันเข้ามาซ้ำหรือว่ามาเติมลงไปทำให้ภาระงานมันเพิ่มขึ้นเป็นเวิร์กโหลดที่มันสูงนะถัดมาจะเป็นลักษณะโครงสร้างองค์กรตามผลิตภัณฑ์นะครับพวกนี้จะเป็นลักษณะที่เมื่อวานที่คุยไปว่าอ๋อเรามีโครงสร้างองค์กรที่แบบเฮ้ยเรามีลักษณะของproduct หลายตัวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เขามี product หลายตัวเนี่ยอย่างเช่น P&G เนี่ยที่เขาเอามาขายตลาดเนี่ยแล้วเขาแบ่งแผนกออกไปเนี่ยเขาไปไหนตามลายของผลิตภัณฑ์นะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางจะเป็นแว่นตาใช่ไหม
1: แชมพู
0: ยีนอะไรเงี้ย
1: นะ
0: เขาก็จะแบ่งออกมาเป็นลักษณะของรายการของผลิตภัณฑ์ที่ ขาทำขึ้นมาโดยที่โครงสร้างภายในผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีลักษณะของงานตามตำแหน่งหน้าที่เนี่ยเข้าไปสนับสนุนด้วยนะครับดังนั้นในข้อดีของการที่เรามีผู้บริหารตามรายผลิตภัณฑ์คือมีความชำนาญในผลิตภัณฑ์นั้นๆเลยแน่นอน
1: นะ
0: ครับแล้วก็เป็นการใช้คนที่มันเขาเรียกว่าอะไรครบลูปในงานนั้นนะครับแต่ข้อเสียคือมันเพิ่ม
1: สิ้นเปลืองเน
0: า
1: ะ
0: มันเพิ่มเหมือนการตลาดมี3คนแทนที่จะมีคนเดียวอย่างภาพนะมีผลิตภัณฑ์3ชิ้นก็ต้องมีนักการตลาด3คนอะไรอย่างเงี้ย
1: แทนที่จะมีโรงงานผลิตเพียงโรงงานเดียวก็กลายเป็นว่าต้องมีตั้ง3ที
0: ่3ที่อะไรอย่างงี้ใช่นะครับถัดมาจะเป็นอีกอันนึงที่ก็ค่อนข้างเห็นบ่อยเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะโครงสร้างแบบแมทริกซ์นะครับเป็นการจัดโครงสร้างที่มีเหมือนผู้รับผิดชอบเนี่ยในโครงสร้างตามหน้าที
1: ่
0: แล้วก็จะมีโครงสร้างพิเศษเข้ามาแทรกนะครับที่ทำงานเหมือนทำงานเสริมอันนี้คือจะเจอเยอะนะโครงสร้างเราก็ยังทำงานอยู่แต่โครงสร้างใหม่ที่ทำมาก็ยังทำด้วยนะข้อดีคือมันทำให้คนเนี่ยใช้ประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่เลยนะการใช้คนอย่างเต็มที
1: ่
0: แต่ข้อเสียคือความเข้าใจหรือการให้ความน้ำหนักความสำคัญคนที่ทำงานมันเริ่มมีปัญหาไง
1: ฉันทำอะไรกันแน่
2: ก็จะอยู่หน้าสองคน
0: หนึ่งหน้าสองคนสองพนักงานสองงานตกลงฉันจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยนะคนนั้นก็บอกคนนี้ก็บอกอันนี้ก็สำคัญอันนี้ก็สำคัญทำยังไงนะดังนั้นที่จริงแล้วต้องเข้าใจในเรื่องของงานลายเป็นหลักใช่ไหมครับงานหลักของเราคืองานอะไรต้องทำงานนั้นก่อนแต่งานที่แบบเป็นงานที่ซ้อนลงมาเราก็ต้องคุยกันนะก็จะเป็นวิธีการแก้นะครับของการใช้โครงการแบบแมทริกนะครับทีนี้ในลักษณะของโครงสร้างองค์กรที่จริงมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะมันไม่ใช่มีแค่นี้นะมันจะมีตั้งแต่แบ่งตามภูมิประเทศภูมิศาสตร์นะครับหรือว่าจะแบ่งตามลักษณะนะของตัวเขาเรียกว่าอะไรนะจะเป็นลักษณะของรูปแบบของโครงสร้างต่างๆที่มันกระจายตัวออกไปนะครับทีนี้ในการกระจายตัวของลักษณะโครงสร้างองค์กรเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เหมาะสมกับองค์กรขนาดย่อมหรือขนาดเล็กนะซึ่งจะมีความแตกต่างกันอะไรเงี้ยเช่นมันจะมีของแบบเซลลูล่านะครับในระบบเซลลูล่าหรือบางที่อาจจะเป็นลักษณะของโมดูล่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นการกระจายการทำงานในแต่ละหน่วยงานย่อยๆนะครับแล้วก็ทางนี้ทำหน่วยงานนึงอันนั้นทำอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยนี่ทำอีกเรื่องนึงแล้วมาผสมกันหรือบางทีแล้วเนี่ยของเราเป็นแค่องค์กรเดียวเองแต่เราไปใช้ซับคอนแทค1 2 3มาทำงานร่วมกัน
2: เป็นโครงสร้างแบบเรียกว่าเน็ตเวิร์คอะไรอย่าง
0: เ
2: ง
0: ี้ยแล้วก็จะมีลักษณะของเน็ตเวิร์ค
2: เป็นอะไรก็ว่า
0: ใช่ก็จะมีอยู่หลากหลายของโครงสร้างที่สำหรับบริษัทหรือโครงสร้างองค์กรขนาดย่อมอะไรเงี้ย
2: ค
0: ือบางทีเราบอกว่าไม่มีโครงสร้างเลยก็ได
1: ้
0: นะณปัจจุบันคือไร้โครงสร้างก็
1: ม
0: ีนะเพราะว่าตอนนี้มันซับคอนแทคหรือการติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันง่ายดังนั้นการสื่อสารการทำงานเนี่ยอย่างสมมติว่าคุณไปทำงานซื้อของบริษัทนึงเนี่ยเขาส่งของมาคุณยังไม่รู้เลยใช้ของบริษัทอะไรเขาใช้อยู่ที่หนึ่งคนที่ดูแลเรื่องคนก็เขาดูแลคนเขาเองตลาดเขาอาจจะใช้อีกหน่วยงานนึงหรือบริษัทนึงในการทำหรือคนรับเรื่องเขาก็ใช้อีกบริษัทนึงในการทำเนี่ยนะการติดต่อสื่อสารมันก็ง่ายขึ้นบางคนมีเจ้าของหรือคนทำงานอยู่แค่3คนเอง
1: ก็ไม่ต้องมีโครงสร้าง
0: สตาร์ทอัพไงบริษัทสตาร์ทอัพส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เลยอะไรเงี้ย
1: เพราะว่าใช้อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วย
0: ใช่ครับถัดมาจะเป็นขั้นตอนในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัตินะครับก็อันที่หนึ่งเลยคือการจัดทำกลยุทธ์นะครับประจำปีนะก็ต้องดูว่าเฉพาะจองวัดได้นะกำหนดเวลาที่แน่นอนอันที่สองกำหนดนโยบายการปฏิบัตินะครับอันที่สามจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่นะครับแล้วก็สี่จัดโครงสร้างองค์กรนะครับอันที่5คือทบทวนปรับปรุงนะครับอันที่6ลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอันที่7การจัดผู้บริหารให้สอดคล้องกลยุทธ์นะครับ8คือพัฒนาวัฒนธรรมในการทำงาน9คือปรับปรุงกระบวนการในการผลิตแล้วก็10พัฒนาในการทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะเป็น10ขั้นตอนที่เราเอาไว้ใช้นะครับทีนี้ถ้าในการจัดทำแผนเราทำอะไรบ้างนะครับก็จะประกอบด้วย1เลยกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนก่อนเลยว่าวัตถุประสงค์เป็นยังไงกิจกรรมมีอะไรบ้างของแผนงานนั้นรายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติงานผลลัพธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในการทำงานนะครับงบประมาณต่างๆที่ต้องใช้นะครับระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดแล้วก็ผู้รับผิดชอบควรจะเป็นใครนะครับแล้วก็จะมีรูปแบบของแนวคิดการจัดการสมัยใหม่นะครับก็คือองค์ประกอบของลูกค้าที่เป็นแบบลักษณะของ TQM นะหรือ Authority Total Quality Management
2: ครับผม
0: นะครับก็จัดการคุณภาพโดยรวมอันนี้จันก็น่าจะคุ้นเคยกันก็จะเป็นที่เน้นเรื่องคุณภาพเลยโดยรวมเลยว่าจะมีอะไรบ้าง

0: ้าง
1: ท
0: ุ
1: กคนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้คุณภาพในองค์กรดีขึ้น
0: และทำให้เกิดกำไรมุ่งผลระยะยาวได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นในตัวขององค์ประกอบ TQM เนี่ยก็คือจะให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลักนะครับแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้ความร่วมมือการมีส่วนร่วมของสมาชิกที่อยู่ในองค์กรทุกคนนะครับดังนั้นในตัวคำถามก็น่าจะออกมาลักษณะที่ว่าข้อใดไม่ใช่ข้อใดใช่องค์ประกอบของ TQM หรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ TQM ที่ถูกต้องมันคืออะไรอะไรเงี้ยถ
2: ้
0: ามันมีขั้นตอนก็จะถามเป็นลักษณะของขั้นตอนเลยกันอย่างนี
1: ้
0: นะครับอีกเรื่องนี้ที่สำคัญนะก็คือเป็นลักษณะของภาวะผู้นำนะครับในตัวผู้นำเองเนี่ยจะมีกลยุทธ์ในเรื่องของการมีอิทธิพลอยู่7ด้านนะครับก็คือความมีเหตุผลนะครับเช่นในเรื่องของการใช้ข้อเท็จจริงนะแต่เรื่องความหนักแน่นนะมีความเด็ดขาดความเป็นมิตรนะครับความร่วมมือนะครับในการที่จะทำให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกนะร่วมกันนะครับการเจรจาต่อรองการให้อำนาจหน้าที่ที่สูงขึ้นการคว่ำบาตรในการให้รางวัลอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของวัฒนธรรมองค์การที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่านิยมนะความเชื่อที่อยู่ในองค์กรที่ปฏิบัติก็จะแบ่งตั้งแต่ในกลุ่มขนาดเล็กขนาดองค์กรขนาดใหญ่นะครับการใช้เวลาที่ต้องสั่งสมขึ้นมาเป็นสิ่งที่สามารถเรียนแบบได้นะครับแล้วก็สมาชิกเนี่ยไม่ตระหนักถึงหรือการซึมซับการฝังแน่นในตนเองนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องทั้งหมดเลยที
2: ่
0: มันควรจะรู้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนเป็นประเด็นเป็นลักษณะของรายละเอียดของข้อมูลต่างๆนะครับในของหน่วยที่5
2: โอเคครับเมื่อสักครู่นี้เราคงจะได้รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยที่5เนาะเป็นเรื่องของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติใช่ไหมครับคราวนี้รายละเอียดต่อมาเนี่ยเป็นหน่วยที่6เนาะเป็นเรื่องของการควบคุมกลยุทธ์นะฮะซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตกแต่งคณานันเนาะผมจะมีสาระสำคัญหลายเรื่องเลยเดี๋ยวเราติดตามกันครับ
1: โอเคค่ะก็มาเข้าสู่หน่วยที่6นะคะในเรื่องของการควบคุมกลยุทธ์หลังจากที่เราได้วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้เริ่มในเรื่องของการปฏิบัติงานเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาต้องมีการควบคุมกลยุทธ์กันเนาะซึ่งการควบคุมกลยุทธ์คืออะไรนะคะการควบคุมกลยุทธ์ก็จะหมายถึงการกำกับติดตามและประเมินการดำเนินงานตามกลยุทธ์ขององค์การว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่และควรที่จะปรับปรุงกลยุทธ์ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆอย่างไรเพื่อให้องค์การของเราเนี่ยประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้นะคะซึ่งประเภทของการควบคุมกลยุทธ์นั้นก็แบ่งได้ออกเป็น4ประเภทด้วยกันประเภทแรกจะเป็นในเรื่องของการควบคุมข้อมูลสมมติพื้นฐานของกลยุทธ์นะคะซึ่งก็จะเป็นการวางแผนซึ่งจะอยู่บนพื้นฐานของการคาดการสภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างที่ทราบอยู่แล้วว่าสภาพแวดล้อมนั้นก็จะมีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าข้อสมมติฐานพื้นฐานเนี่ยก็จะเน้นไปที่ทางสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็ภายในนะคะซึ่งภายนอกก็จะเป็นพวกสภาพเศรษฐกิจการเมือง
2: เทคโนโลยีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมก็เป็นพวกคู่
0: แข่งข
1: ัน ซัพพลายเออร
0: ์ค้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะพวกสินค้าทดแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็จะมีตัวอย่างข้อมูลข้อสมมติพื้นฐานไว้นะคะเช่นปัจจุบันเนี้ยเราก็ในเศรษฐกิจนะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีโควิดเกิดขึ้นพอมันมีโควิดเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะคะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาก็ปรับลดประมาณการของ GDP เลยว่าปี2563เนี่ยจะโตเหลือเพียงแค่ 0.5%
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะอาจารย
1: ์
0: ปัญหา2นะ
2: 1 2 3
0: 2 3
2: จริงๆไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่โดนปัญหา GDP ที่ปรับลดลงนะจ๊
1: ะ
0: เกือบทุกประเทศ
2: เราได้ข่าวว่าหลายๆประเทศมีการปรับลดลงอย่างเช่นจีนสมัยก่อนเราโตของจีนเนี่ยประมาณสัก10 11อะไรอย่างเงี้ยเห็นอยู่ตอนนี้ล่าสุดเหลือประมาณสัก6มั้งลงมาเกือบครึ่งนึงเลยนี่คือผลกระทบของมัน
1: ของเราธรรมดาก็แย่อยู่แล้วมาเจอตัวนี้เหลือ
0: 0.5เลยก็สภาพเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ภาวะต่างๆด้วยที่เกิดขึ้นนะมันก็พอประมาณการเนี่ยตอนที่เราทำไปก็กลายเป็นว่าเหมือนประมาณการมันก็จะต่ำลงแต่มันก็ต้องสะท้อนต่อความเป็นจริง
1: ใช่นะ
0: เหมือนแต่ก่อนถ้าเกิดสมมติว่าเราเศรษฐกิจเราต่ำเราเห็นสภาพแล้วเราไม่มีตังค์ซื้อเลยอ่ะ แต่บอกว่าโอ้ตอนนี้ GDP เราดีนะอะไรเงี้ยมันก็ดูขัดแย้งนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับ
1: คราวนี้พอเรามีสมมติพื้นฐานแล้วว่ามันเหลือโตแค่ 0.5%

0: ทางบริษัทเขาก็จะได้วางกลยุทธ์ได้ถูกต้องนะคะว่าควรที่จะไปในทิศทางไหนกับ GDP ที่มันลดต่ำลงนะคะลักษณะนี้ต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องของด้านการเมืองและกฎหมายซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยใครๆก็รักสิ่งแวดล้
1: อม
0: นะคะจะเห็นว่า PM 2.5 ก็มาแรงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะบอกว่ากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มงวด
1: ขึ้น
0: มากขึ้นนะคะ
1: ก็อย่างเช่นมันจะมีที่ไปสัมภาษณ์กันมาผมไปทำงานวิจัยแล้วก็ไปคุยมาว่าเนี่ยคือมันมีเรื่องของมาตรการของต่างประเทศนะแต่ยังไม่ถึงประเทศไทยอ่ะเขาบอกว่าถ้าโรงงานผลิตเนี่ยใช้สัดส่วนตอนนี้คือ 50% คือต้องใช้ reuse เข้ามาใช้ก็คือมันจะเป็นเม็ดพลาสติกก็ตามหรือจะอะไรก็ตามมันต้องมีวัตถุดิบที่เป็น reuse เนี่ยหรือ recycle มาใช
2: ้
1: อย่างน้อยคือ 50% อันนี้คือต่างประเทศเขาบังคับนะของไทยถ้าบังคับด้วยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะถ้าก็แบบเคาะมาว่าอุตสาหกรรมตรงนี้เสื้อผ้าคุณต้องใช้ใยที่เป็นใยสังเคราะห์ที่เป็นร
2: ี
1: ไซเคิลอะไรเงี้ยมาใช้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมาใช้มันเป็นกฎหมายบังคับอะไรเงี้ย
2: ทีนี้ก็ผมเห็นอีกอย่างนึงนะอาจารย์ที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับพวกรถยนต
0: ์
2: การผลิตก็มีหลายๆประเทศเริ่มประกาศตัวเองแล้วว่าเฮ้ยไอ้เครื่องยนต์สันดาปต่างๆเนี่ยจะไม่ให้มีการใช้ภายในประเทศของตนในปีประมาณสัก2025อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มในการผลิตสินค้าอะไรต่างๆก็เปลี่ยนไปเยอะเลย
1: ใช่
2: นะครับ
1: รวมถึงการใช้ไฟฟ้าเน
0: า
1: ะหลอดไฟอ่ะตอนนี้เขาก็เลยแบบเฮ้ยจะทำไงให้หลอดไฟเนี่ยมันใช้พลังงานได้น้อยที่สุดใช่ไหมตอนนี้เขาก็เลยเน้นเป็นอะไร LED ใช
0: ่
1: ไหม
0: ก็ส่วนใหญ่เขาก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าให้ลดละเลิกหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ธรรมดาให้ LED ทั้งหมดลักษณะนี้นะคะแล้วก็อย่างเมืองไทยเราอะค่ะเมื่อตอนประมาณต้นปีเปิดปีใหม่มาเลย2563ก็ในห้างก็รณรงค์ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติก
2: ใช่ใช่ใช่
1: ก็ให้ใช้ถุงผ้าแทนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีปัญหาของสิ่งแวดล้อมเยอะอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของด้านการเมืองแล้วก็กฎหมายที่มันจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของเราแล้วก็การควบคุมการวางกลยุทธ์ของพวกเรานะคะต่อไปนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของสินค้าทดแทนนะคะจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้ค่ะหน้ากากอนามัยแล้วก็เกิดความขาดแคลนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กลายเป็นว่าสินค้าทดแทนเนี่ยก็จะมีหน้ากากผ้ามาทดแทนมากยิ่งขึ้นในท้องตลาดอันนี้ก็เป็นการข้อสมมติพื้นฐานซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะคราวนี้อย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่ามันก็จะไปส่งผลต่ออุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมการ์เมนต์ที่พูดไปนะคะว่าจะมีการปรับในเรื่องของการที่จะมาผลิตหน้ากากผ้ามากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะเอามาทดแทนสินค้าหน้ากากอนามัยในท้องตลาดนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะจะเป็นประเภทของการควบคุมกลยุทธ์ประเภทที่สองนะคะก็คือการควบคุมแบบเฝ้าระวังหรือการเฝ้าระวังเชิงกลยุทธ์ในกรณีนี้เนี่ยจะเป็นการกำกับติดตามสภาพแวดล้อมในภาพกว้างนะคะทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การที่อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ขององค์การโดยที่เราจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งอื่นๆยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะบริษัท P&G เขาก็ไปติดตามข่าวสารแล้วก็พบว่าไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอ่ะเปลี่ยนไปนะคะหันคนในยุโรปเนี่ยหันกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นเขาก็วางกลยุทธ์ปรับกลยุทธ์เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายอันนี้นะคะก็เป็นบริษัท P&G ซึ่งในขณะเดียวกันพวก Nestle พวก Unilever ไม่ได้ติดตามข่าวสารก็ทำให้ยอดขายของเขาอะลดต่ำลงในขณะที่ P&G ยังทำได้ตามเป้าหมายอยู
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของการควบคุมแบบเฝ้าระวัง
1: ใช่อย่างนี้ก็เหมือนกับของที่ประเทศไทยอะที่แบบกระแสเรื่องของพฤติกรรมการใช้ของมันก็เปลี่ยนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่อยากจะมีสารเคมีก็ตามใช่ไหมคือการกินผักแบบคลีนอะไรเงี้ยนะก็ดูว่าการผลิตเป็นยังไงใช้ยังไงบ้างดังนั้นการขายผักเขาไม่ได้ดูว่าราคาถูกแล้วแต่ราคาถูกก็ยังใช้แต่ว่าคนกลางๆระดับกลางๆเนี่ยเขาจะเริ่มสนใจผักที่เป็นออร์แกนิกมากขึ้นแบบปลอดสารปลอดสารเคมีจริงมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ธุรกิจนี้ก็เติบโตค่อนข้างเร็วนะครับเวลาเราไปดูในตลาดไงซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยชอบเดินพอเดินไปเสร็จปุ๊บก็เฮ้ย
2: มีเลือก
1: คือมันมีให้เลือกเยอะขึ้นจากแค่แบบแถวเดียวเงี้ยตอนนี้แบบเฮ้ยมีหลายเจ้ามากขึ้นเยอะแยะมากขึ้นเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากแค่ทำเป็นผักที่แบบใส่ถุงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นสลัดผักทำเป็นสลัดแล้วก็ซีลไว้แล้วเป็นสลัดผักออร์แกนิกอะไรเงี้ย

0: ก็มากขึ้นอะไรเงี้ยนะตลาดใหม่ก็ค่อยๆค่อยๆเกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมผู้บริโภค
1: วันก่อนไปมันจะมีร้านไทยอะไรนะไทยเดนมาร์กที่เขาเดี๋ยวนี้เขาขายนมเขาขายนมแล้วก็ขายน้ำด้วยปรากฏว่าในตู้ของเขาอะค่ะมีนมแล้วก็เขียนว่ามอร์แกนิกแล้วก็ถามว่าใช่มอร์ไม่ใช่ออค่ะเป็นมอร์แกนิกเพิ่งเห็นเมื่อวานนี้เลยนะคะก็ถามว่ามันคืออะไรนมมอร์แกนิกเขาก็บอกอ๋ออาจารย์ก็เป็นนมออร์แกนิกนี่เอง
2: แต่มอร์นี่มาจากมอร์
1: น่าจะ
2: อ
1: ย่างไรน่าจะค่ะ
2: มันเป็นกลยุทธ์การตลาดอาจารย์
0: จะได้จำได้
2: สนใจ
1: น่าสนใจนะคะก็เห็นแล้วก็เราก็แบบชะงักเลยนะแล้วเขาก็ใช้ฝาสีทองซึ่งให้เห็นว่ามันเป็นแบบโกแบบพิเศษนะอะไรอย่างเงี้ยราคาก็มาอัพขึ้นได้เป็นพิเศษนะคะอันนี้คือการดูความนิยมของคนหรือไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นประเภทที่3อันนี้ก็จะเป็นการควบคุมแบบตื่นตัวนะคะการควบคุมแบบตื่นตัวเนี่ยเป็นการติดตามเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะคะต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นทันที
2: ครับ
1: เอาง่ายๆเลย
2: เข้าเหตุการณ์มากเลยสไลด์อาจารย
1: ์ใช่
2: โควิด19
1: ใช่ค่ะตอนนี้ไทยเราก็ขาดแคลนหน้ากากอนามัยนะคะออสเตรเลียก็ขาดแคลนกระดาษทิชชู่นะคะผู้คนก็ไม่เดินห้างนะคะแล้วก็งดการเดินทางสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะคะเราจะมีกลยุทธ์อะไรมาตอบสนองนะคะแบบตื่นตัว
0: ตอนนี้แบบโหมันมีธุรกิจหนึ่งที่แบบธุรกิจบริการหนึ่งที่แบบให้ความสนใจกับไอ้ตัวโรคระบาดคือไอ้ตัวเครื่องพ่นคือส่วนใหญ่มันไม่มีใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อย่างที่เมื่อวานบอกว่าไอ้ตัวเสือมาแล้วก็ทำเครื่อง
1: ปล่อยละออง
2: ฆ่าเชื้อโร
0: คแต่ว่าอันนี้คือเป็นเครื่องพ่นที่แบบพ่นสเปรย์ออกไป
1: พ่นตามโต๊ะนั่งโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่คือแทนที่ว่าจะแบบนี้ก็คือพ่นแล้วก็ฟืดอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีคนมาให้บริการแบบนี้ก็เหมือนขาดแคลนในเรื่องของคนที่มาให้บริการตรงนี้เยอะเลยนะครับ
1: ถ้าเราตื่นตัวแล้วก็ปรับทันเราก็จะคิดเทคโนโลยีออกมาตอบสนองได้ทันต่อความต้องการตรงนี้นะคะเนาะอย่างคนงดการเดินทางเนี่ยเราจะทำอย่างไรถ้าเราเป็นธุรกิจสายการบินเขาก็ต้องการปรับตัว
0: ใช่เพราะว่าที่จริงก็คืออย่างที่เมื่อวานบอกไปอะว่าในตัวของ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ที่ต้องรองรับคนจำนวนมากๆที่ต้องเข้ามาใช้บริการเขาต้องสร้างความมั่นใจดังนั้นสิ่งที่สำคัญเนี่ยพอมีกลยุทธ์ที่แบบมันเป็นภาวะที่แบบมันไม่ปกติขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีมาตรการควบคุมก่อนเพื่อให้เห็นว่าอ๋อเรามีการป้องกันนะเช่นตามห้างเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าจะมีรปภ.ถือเครื่องโทมสแกนเนี่ยยิงปุ๊บก็ติดสัญลักษณ์อย่างน้อยคนที่เข้ามาก็มีการคัดกรองมีการให้เจลวางเจลเป็นบางจุดแล้วก็บอกกระบวนการในการที่เราอาจจะเพิ่มความสะอาดลงไปเช่นให้แม่บ้านรปภ.ทำความสะอาดเช็ด
1: ทุก
0: กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะเช่นหนึ่งชั่วโมงต้องเช็ดนะเฉพาะคนที่สัมผัสเยอะเช่นลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยคนที่แบบสัมผัสบ่อยๆเนี่ยหนึ่งชั่วโมงคุณต้องเข้าไปเช็ดแล้วนะนะมาตรการพวกนี้มันก็จะเกิดขึ้นนะครับจากสิ่งที่มันเป็น
2: ครับผม
1: อย่างข่าวอะค่ะที่บอกว่าออสเตรเลียขาดแคลนกระดาษทิชชู่นะคะทางห้างสรรพสินค้าก็เขาก็ตอบสนองทันทีเลยนะคะเอาสต็อกทั้งหมดของกระดาษทิชชู่ค่ะมาวางบนเชลฟ์ให้รู้เลยว่าแกซื้อเท่าไหร่ฉันก็มีแกซื้อเท่าไหร่ฉันก็มี
0: อันนี้นโยบายภาครัฐที่เขาสนับสนุนมาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพื่อที่จะเห็นว่าจะไม่คือ
2: ไม่ต้องไปกักตุน
1: ไม่ต้องไปกักตุนเพราะยังไงเราก็มีลักษณะนี้นะคะก็จะได้คนก็จะได้เลิกกักตุนแล้วก็ไม่ขาดแคลนเนาะค่ะต่อไปค่ะเป็นประเภทที่4ประเภทสุดท้ายนะคะก็คือการควบคุมการปฏิบัติการค่ะก็เป็นการแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนงานหรือโครงการนะคะโดยจะต้องมีการควบคุมติดตามและตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่เข้ามารับผิดชอบงานนั้นๆหรือทรัพยากรที่จัดสรรแล้วก็ต้องควบคุมให้มันเป็นไปตามแผนที่วางไว้นะคะซึ่งทั้ง4ประเภทของการควบคุมนี้นะคะตามสไลด์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะมีช่วงเวลาของมันนะคะซึ่งจะเห็นว่าการควบคุมแบบเฝ้าระวังกับการควบคุมที่ตั้งข้อสมมุติพื้นฐานของกลยุทธ์เนี่ยเราจะสามารถทำได้ตั้งแต่เวลาเริ่มต้นเลยจนกระทั่งสิ้นสุดเราทำได้ตลอดเวลานะคะในขณะที่การควบตื่นตัวกับการควบคุม

0: การปฏิบัตินั้นเราจะเริ่มทำได้ก็ต่อเมื่อเรานำกลยุทธ์นั้นไปใช้นะคะมันก็มีช่วงระยะเวลาของการควบคุมดูแลของเขากันเนาะก็ต่อไปนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าการควบคุมกลยุทธ์เนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ประเภทต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนสำหรับการควบคุมและประเมินผลการใช้กลยุทธ์ค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกนะคะจะเป็นการกำหนดสิ่งที่จะวัดและควบคุมคำว่ากำหนดสิ่งที่จะวัดก็คือการกำหนดเป้าหมายนั่นเองนะคะแต่เป้าหมายในขั้นนี้น่าจะเป็นเป้าหมายอย่างกว้างๆเช่นเราต้องการเพิ่มยอดขายอันนี้คือขั้นที่1 นะคะต่อไปค่ะขั้นที่2ก็จะเป็นการกำหนดมาตรฐานในขั้นนี้เนี่ยเราจะเริ่มลงรายละเอียดของเป้าหมายที่เราวางไว้แล้วตอนแรกเราบอกว่าเราจะเพิ่มยอดขายนะในขั้นที่2เราก็จะบอกว่าเราต้องการเพิ่มยอดขาย 5% ในปีหน้าเริ่มระบุรายละเอียดลงไปเป็นตัวเลขนะคะพอเราได้รายละเอียดแล้วระบุเรียบร้อยขั้นที่3เราก็จะเริ่มวัดผลการดำเนินงานการวัดผลการดำเนินงานก็คือการที่เราไปเก็บข้อมูลแล้วเราก็บันทึกผลนะคะบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานนั้นต่อไปนะคะต่อไปค่ะเป็นขั้นที่4ค่ะพอเราบันทึกเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามาเปรียบเทียบได้ละค่ะว่าไอ้เป้าหมายที่เราวางไว้ในขั้นที่2นะคะกับไอ้ผลที่มันเกิดในขั้นที่3มันเป็นอย่างไรเอามาเปรียบเทียบหาค่าเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นพอเรารู้แล้วว่าค่าเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นนั้นมันแย่กว่ามาตรฐานหรือว่ามันดีกว่ามาตรฐานถ้ามันดีกว่าเราก็โอเคปล่อยมันไปนะคะเราก็ทำต่อไปแต่ถ้าเกิดว่ามันแย่เราต้องหาสาเหตุซึ่งก็จะเป็นขั้นที่5ว่าเหตุใดนะคะมันถึงต่ำกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้อาจจะต้องไปพิจารณาที่สภาพแวดล้อมภายในหรือสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามันมาส่งผลกระทบอะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องหาที่ภายในก่อนปรับปรุงที่ตัวเองก่อนแล้วค่อยไปดูที่ภายนอกนะคะต่อจากนั้นค่ะรู้สาเหตุแล้วเราก็จะปรับปรุงแก้ไขได้นะเอาสาเหตุนั้นนะมาปรับปรุงแก้ไขมาปรับเป็นปรับตัวกลยุทธ์ค่ะกลยุทธ์ที่วางไว้แต่เดิมเราอาจจะใช้กลยุทธ์ดึงนะคะแล้วก็อาจจะกลายมาเป็นกลยุทธ์การผลักแทนนะลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการควบคุมและประเมิน
1: ข้างในที่เป็นคืออะไรที่แบบเรามีปัญหาใช่ไหมคือถ้าเป็นภายในอย่างเงี้ยเราก็ปรับของเราได้ก่อนเช่นกระบวนการในการใช้หรือลักษณะการทำงานของคนที่เราทำไปแล้วอาจจะแบบทำไปยังไม่ถึงเป้าเพราะอะไรอาจจะมีความเข้าใจผิดเรื่องการทำงานอะไรจะได้มาปรับจูนกันนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นะแต่ว่าถ้าเป็นภายนอกที่เราปรับไม่ได้เนี่ยแล้วอยู่ดีมันเกิดในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมาพลิกตัวกลยุทธ์เรานิดนึงเพื่อให้มันสอดรับกับสถานการณ์นี้ใช่ไหม
0: ซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับไอ้ประเภทการควบคุมกลยุทธ์ว่าเราจะต้องไปเลือกการควบคุมแบบไหนถ้าเป็นภายนอกเราก็ต้องไปเลือกแบบตื่นตัวลักษณะนี้นะคะหรือเฝ้าระวังเนาะต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องของกระบวนการควบคุมกลยุทธ์นะคะข้อมูลที่จะเข้ามาสนับสนุนกระบวนการควบคุมกลยุทธ์เนี่ยจะต้องมีลักษณะที่สำคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ประการนะคะประการแรกจะเป็นในเรื่องของข้อมูลนั้นจะต้องมีความตรงประเด็นสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารพอผู้บริหารเห็นข้อมูลนี้ปุ๊บสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้เลยนะคะไม่ต้องเอาไปคิดวิเคราะห์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือตรงประเด็นเนาะต่อไปค่ะข้อมูลนั้นนะคะจะต้องถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้นะคะไม่มีความคลาดเคลื่อนเพราะถ้าเมื่อไหร่มีความคลาดเคลื่อนปุ๊บการตัดสินใจก็จะพลาดเช่นเดียวกันนะคะอันนั้นจะต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วนปริมาณเพียงพอต่อการนำไปใช้ในการตัดสินใจนะถ้าเกิดว่าข้อมูลมันไม่ครบเนี่ยการตัดสินใจมันก็จะยากนะคะอาจจะต้องไปหาข้อมูลมาเพิ่มนะคะสุดท้ายค่ะต้องรวดเร็วทันเวลาข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญถ้ามันมาไม่ทันเวลานะข้อมูลนั้นเชยละเอามาใช้ในการตัดสินใจไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นมันต้องมีข้อมูลที่นำเสนอได้ทันเวลาต่อการใช้งาน
1: ในตัวของข้อมูลเนี่ยสำคัญมากเลยนะในการที่เราจะวางแผนในการควบคุมเพราะว่าสถานการณ์มันเกิดตลอดเวลาทีนี้ไม่ว่าจะเป็นภายในเราเองที่แบบเรามีข้อมูลมาแล้วมันไม่ตรงมันก็เป็นประเด็นมากๆเลยคือในการทำงานมันกลับกลายเป็นว่ามันไม่ทำไมมันไม่ถึงเป้าในการที่เราทำงานสักทีหรือว่าทำไมงบประมาณเรามันเกิน โอเวอร์ตรงนั้นไปเพราะอะไรเงี้ยเพราะว่าข้อมูลภายในมันไม่สอดรับกันมันผิดตั้งแต่ตอนต้นเลยแต่ข้อมูลที่มันมี
0: แล้วมันทำให้เราเสียเวลานะ
1: ใช
0: ่ในการที่เราเอาข้อมูลผิดๆมาวิเคราะห์คุณคิดดูสิ
1: เพราะว่าเคยเจอตอนที่แบบวิเคราะห์มาเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าอย่างสมมุติว่าข้อมูลอัตรากำลังเงี้ยบอกว่าเอ๊ะของเราอ่ะอัตรากำลังเราขาดแคลนนะแต่พอไปดูปุ๊บอัตรากำลังของถ้าเป็นอัตรากำลังปกติอ่ะมันขาดแคลนจริงแต่มันมีการเสริมในตัดตากำลังอื่นๆที่มันมีอยู่ในระบบที่เขาไม่แจ้งเราเช่นการจ้างแบบพิเศษการจ้างแบบรายวันหรืออะไรเงี้ยมันมีอีกหลายอันที่มันเข้ามาแล้วมันมีจำนวนมากอ
2: ่
1: ะซึ่งมันเกินความไม่พอไปแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ข้อมูลพวกนี้กลายเป็นว่าเราให้เราวิเคราะห์ในการทำงานมันขาด
2: นี่ก็น่าจะมองเป็นลักษณะของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลให้ครบทุกด้านด้วยใช่ไหมฮะ
1: หรืออาจจะเป็นเรื่องของการรีพอร์ตข้อมูลที่ไม่อยากรีพอร์ตก็มีนะอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของคนอะไรเงี้ยหรือระบบที่แบบอาจจะแบบซ่อนไว้บอกอาจจะบอกว่าเขาให้รีพอร์ตเฉพาะพนักงานจริงแต่พนักงานอื่นๆไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้เรียกว่าพนักงาน
2: ก็เลยไม่ได้รีพอร์ตไป
1: ก็เลยไม่ได้รีพอร์ตไปอะไรแบบนี้มันก็มี
0: กลายเป็นว่าคนเกินอยู่แล้วก็มาให้หาคนเพิ่ม
1: เพิ่มทั้งที่คนก็เกินอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมมติเรื่องของข้อมูลกับข้อมูลถ้าเป็นสถานการณ์ภายนอกอ่ะเราก็เจอข้อมูลที่มันวิ่งเข้ามาหาเรามากเลยจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโซเชียล
0: ใช่
1: ไหมไม่ว่าจะเป็นผ่าน LINE ผ่าน Face ผ่านแอปอะไรก็ตามที่มันส่งมาจับกลายเป็นว่าข้อมูลที่เรารับมาเนี่ย
0: มันโอเวอร์เน
1: า
0: ะ
1: มันมีการสร้างเหมือนเขาเรียกว่ามันเฟก
2: เฟกนิว
0: เฟกน
2: ิ
0: วใช่ไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จละ
1: เอาประกาศขึ้นมาแต่คุณไปแบบคนอยู่ในมันก็เก่งอ่ะไปได้คัดตัดออกมาแล้วก็ปรับคำบอกว่านี่ออกประกาศมาแล้วนะจากรัฐบาลมาแต่ความจริงไม่ใช่อะไรเงี้ยแบบ
0: คนก็ตื่นตูมกันไป
1: แล้วก็อย่างคือพอที่อยู่ข้างในโดยเฉพาะผู้บริหารที่แบบอาจจะแบบทั้งผู้บริหารทั้งเด็กเลยแล้วก็ตามเนี่ยเวลารับข้อมูลมาก็เหมือนเขาไม่ได้กรองนะไม่ได้ตรวจสอบว่ามันจริงไหมอะไรเงี้ยหรือมันจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเมคเซนส์หรือเปล่าที่มันจะเกิดขึ้นจริงเช่นเฮ้ยคุณตรวจโควิดได้ว่าคุณจะเป็นหรือเปล่าโดยคุณกั้นหายใจเข้าไป
2: มันไม่ใช่นะมันจะง่ายขนาดนั้นเลย
0: นั่นน่ะสิใช่ใช่ใช่
1: แล้วบอกว่าคุณมีอะไรเจ็บ
0: หน้าอกได้รับเหมือนกันเราก็สงสัยเราก็ลองทำด้วยนะ
1: เจ็บไหม
0: เจ็บไหมไม่เห็นเป็นไรเลยนี่น
1: ะ
0: จริง
1: แล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเราเป็นอะไรนะความจริงมันไม่ใช่ใช่ไหม
0: เป็นข้อมูลที่แบบเฟก
2: ไม่ถูกต้อง
0: ไม่ถูกต้องเชื่อถือไม่ได้แต่ทุกคนก็เชื่อนะลองทำกันเกือบทุกคน
1: ใช่มาถึงวุ้บงั้นบอกงั้นเขียนกลับไปว่าอ๋อสองนาทีไม่เอ้ยกี่นาทีไม่พอนะเพิ่มไปสัก5นาทีแล้วกัน
2: ตาย
0: ไปเลยนะคะกั้นลมหายใจไป5นาทีนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวัดผลการดำเนินงานนะคะในระดับบริษัทเนี่ยเราก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7เครื่องมือด้วยกันนะคะเครื่องมือแรกเขาจะเรียกว่าการวัดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือที่เรียกว่า Return on Investment นะคะเรียกสั้นๆว่า ROI เจ้า ROI เนี่ยนะคะก็จะหาได้จากเอากำไรก่อนภาษีเนี่ยหารด้วยสินทรัพย์รวมหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการที่เราลงทุนในสินทรัพย์รวมแล้วนะคะเราได้กำไรกลับมาเป็นกี่เท่านะคะคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการวัดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ROI เนาะต่อไปอีกเครื่องมือหนึ่งก็คือการวัดจากบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าใครมีส่วนได้เสียกับองค์การบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือลูกค้านะคะเวลาเราจะวัดผลเนี่ยเราก็อาจจะดูว่ามียอดขายจากลูกค้าใหม่เข้ามามากน้อยแค่ไหนนะคะหรือถ้าเราจะดูจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้ถือหุ้นเราก็ต้องดูว่าผู้ถือหุ้นน่ะมีความเชื่อมั่นในการลงทุนของเรามากน้อยแค่ไหนนะคะยิ่งช่วงนี้เป็นยังไงคะหุ้นตก
1: จนตกกระจุยกระจายตัวแดงเถือ กคนเชื่อมั่นกันมากคือคนเชื่อมั่นที่อยากจะไปช้อนซื้อยังไม่กล้าช้อน
2: ยังไม่กล้า
0: ใช่เพราะมัน
1: กลัวพังเหมือนกันนะ
0: อย่างดาวโจนยังตกลงมาเยอะนะคะตกกว่า 1,300 จุดนี่ถือว่า
1: แบบค่อนข้างวิกฤตมากอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะคะอันนี้ก็เราก็วัดได้นะคะต่อไปค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นการวัดมูลค่าเพิ่มนะคะมูลค่าเพิ่มคืออะไรนะคะมูลค่าเพิ่มก็จะเป็นผลต่างระหว่างยอดขายนะคะยอดขายกับต้นทุนที่เกิดจากวัตถุดิบและชิ้นส่วนเราคราวนี้ เราพอเรารู้มูลค่าเพิ่มแล้วเราจะวัดมูลค่าเพิ่มก็คือจะวัดจากอัตราผลตอบแทนของมูลค่าเพิ่มคำว่าอัตราผลตอบแทนของมูลค่าเพิ่มก็คือเอากำไรก่อนภาษีมาหารด้วยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะคะก็จะเห็นว่ามันได้เพิ่มมาเป็นกี่เท่านะคะอันนี้ต่อไปค่ะอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะเขาก็จะเรียกว่าการวัดมูลค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับคราวนี้การวัดมูลค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเนี่ยเราจะวัดจากมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์นะคะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า economic value added นะอันนี้เราจะเรียกสั้นๆว่า EVA ค่า EVA เนี่ยหาได้จากการที่เราเอากำไรสุทธิมาบวกกับดอกเบี้ยจ่ายและลบด้วยต้นทุนเงินทุนค่ะต่อไปค่ะเป็นการประเมินผู้บริหารระดับสูงการประเมินผู้บริหารระดับสูงจะเป็นการวัดผลการดำเนินงานทั้งผลผลิตและพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูงพูดง่ายๆก็คือวัดทั้งเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพนะคะเชิงปริมาณก็ดูที่ผลผลิตเชิงคุณภาพก็ดูที่พฤติกรรมนะคะว่าผู้บริหารระดับสูงมีพฤติกรรมอย่างไรมีภาวะผู้นำเป็นอย่างไรสามารถที่จะจูงใจให้กับพนักงานสามารถที่จะปฏิบัติงานได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบการจัดการการตรวจสอบการจัดการนั้นดูง่ายๆเลยก็คือเราจะเน้นไปที่การประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะโดยดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถ้าเป็นฝ่ายผลิตนะคะผลิตได้ตรงตามเป้าหมายหรือเปล่ามีของเสียเยอะหรือเปล่าถ้าเป็นฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์สามารถหาคนมาได้ไหมอะไรลักษณะนี้นะคะต่อไปค่ะอันสุดท้ายก็เรียกว่าบาลานซ์สกอร์การ์ดตัวบาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยก็จะเป็นการวัดผลงานการดำเนินงาน4ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้านของลูกค้าด้านกระบวนการนะคะ
1: ที่จริงมันเป็น4ด้านเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกมันเป็นเรื่องของการเงินใช่ไหม
2: มุ่งการเงินตอนแรกผลกำไร
1: แต่ว่าแบบเอ้ยเขาบอกว่าในการเงินที่มันจะมาจากการเงินได้มันก็ต้องมาจากลูกค้าด้วย
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับสองตัวนี้มันก็เลยแบบมันมีความสำคัญอย่างสำคัญอยู่เพราะว่าทำให้องค์กรอยู่รอดได
0: ้
1: ลูกค้าก็ต้องสำคัญก็จะวัดความพึงพอใจ
0: ใช่
1: ถัดมาก็จะเป็นข้อกระบวนการเพราะว่าถ้ากระบวนการไม่ดีลูกค้าก็ไม่โอเค
0: ถูกต้องค่ะ
1: สุดท้ายก็คือถ้าไม่พัฒนาไม่เปลี่ยนแปลง
0: เราก็ตอบสนองความต้องการ
1: ลูกค้าไม่ได
0: ้มันก็เลยเกี่ยวพันกัน
2: เนื่องกันไปหมด
0: ใช่นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นในเรื่องอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะอีกเครื่องมือนั้นเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวัดผลการดำเนินงานในระดับธุรกิจก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวตัวแรกเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ความรับผิดชอบเจ้าศูนย์ความรับผิดชอบเนี่ยจะใช้วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ถูกกำหนดให้ทำหน้าที่เฉพาะของตนเราจะเรียกมันว่า responsibility centers นะคะต่อไปค่ะอีกตัวหนึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบกับองค์การอื่นๆที่เรารู้จักกันดีในที่เรียกว่า benchmarking นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันหรือกิจการที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนั้นๆต่อไปค่ะเราจะมาดูในเรื่องของศูนย์ความรับผิดชอบและวิธีการควบคุมซึ่งจะแบ่งออกเป็น5ชนิดด้วยกันชนิดแรกจะเป็นศูนย์ต้นทุนมาตรฐานศูนย์ต้นทุนมาตรฐานนี้จะใช้กับฝ่ายผลิตโดยกำหนดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยไว้เป็นมาตรฐานเพื่อนำไปใช้วัดผลการดำเนินงานอันที่2นะคะจะเป็นศูนย์รายได้ศูนย์รายได้จะใช้วัดผลการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจหรือหน่วยงานระดับหน้าที่ที่สร้างรายได้ให้กับองค์การหน่วยที่3จะเป็นศูนย์ค่าใช้จ่ายจะเน้นที่การควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินงานหน่วยที่4จะเป็นศูนย์กำไรศูนย์กำไรนี้จะวัดผลการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจที่ให้ความสำคัญทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานและศูนย์สุดท้ายจะเรียกว่าศูนย์ลงทุนเป็นการวัดผลโดยดูจากค่า ROI ที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะโดยการควบคุมระดับหน้าที่นั้นนะคะก็จะแบ่งได้ตามได้2ด้านนะคะได้4ด้านตามฝ่ายต่างๆก็จะมีทั้งฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดฝ่ายการบัญชีและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะวัดผลการดำเนินงานตามหน้าที่ของตัวเองไปนะคะสำหรับการควบคุมกลยุทธ์นี้นะคะก็มีรายละเอียดเพียงเท่านี้ไม่ทราบว่าอาจารย์คิดว่าอย่างไรคะ
2: โอ้เยี่ยมมากเลยครับอาจารย์ครบเครื่องเลยนะฮะนะแต่ว่ายังไงก็ต้องให้นักศึกษากลับไปทบทวนเพิ่มเติมสักนิดนึงนะครับก็วันนี้สำหรับหน่วยที่6นะฮะการควบคุมกลยุทธ์ก็มีสาระเพียงเท่านี้
3: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือ

ผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนและก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้และก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัย

0: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
1: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
3: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
4: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
5: ครับยินดีต้อนรับกับสู่รายการสอนเสริมทางไกลนะครับในช่วงที่2นะครับตอนนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยที่7นะฮะเป็นเรื่องของการจัดการกลยุทธ์เฉพาะเรื่องนะครับสำหรับเรื่องของการจัดการกลยุทธ์เฉพาะเรื่องเนี่ยเราก็จะโฟกัสไปที่รายละเอียดหลักๆ3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องแรกครับอาจารย์ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเพราะว่าณวันนี้เนี่ยเราสังเกตเห็นว่ามันมีผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่พยายามพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม
6: ่
5: นะเพราะงั้นสาระสำคัญเนี่ยเราก็พยายามจะอธิบายบอกว่าเอ๊ะวันนี้ถ้าคุณเป็นสตาร์ทอัพคุณเป็นเจ้าของนวัตกรรมอะไรใหม่ๆคุณควรจะมีเทคนิควิธีในการกำหนดกลยุทธ์อย่างไรนะครับส่วนสาระสำคัญเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของ SME ก็คือการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งตอนนี้น่าจะได้รับผลกระทบอยู่พอสมควรจากวิกฤตการณ์โควิด-19 เพราะงั้นเรามานั่งคุยกันในช่วงรายการว่าจะมีเทคนิควิธีหรือมีข้อเสนอแนะอย่างไรที่จะปรับตัวให้มันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการจัดการสำหรับองค์การที่ไม่แสวงหากำไรนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีหลายๆหน่วยงานที่พยายามที่จะช่วยเหลือสังค
6: ม
5: เขาก็จะมีกลยุทธ์ในการหารายได
6: ้
5: เพื่อทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยดำรงอยู่ต่อไปนะครับอันนี้เรามาดูเรื่องแรกกันก่อนนะฮะก็คือเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับธุรกิจที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยเขาก็จะทำการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับทั้งสภาวะแวดล้อมภายในว่าเขาเก่งเรื่องอะไรมีนวัตกรรมอะไรบ้างนะครับแล้วก็มองดูสภาวะแวดล้อมภายนอกว่าณวันนี้เนี่ยคู่แข่งในตลาดเนี่ยเขามีเทคโนโลยีอะไรอยู่เราจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีอะไรที่อาจจะเป็นผู้นำในตลาดหรือบางครั้งอาจารย์เราเห็นเทคโนโลยีดี
6: ๆ
5: แต่เราไม่มีโน้ตหาวไม่มีความรู
6: ้
5: แต่เรามองว่าเฮ้ยเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถเอามาเสริมศักยภาพทางธุรกิจเราได้เราก็ไปเลือกเอาเทคโนโลยีดีๆมาไปซื้ออะไรตรงไรเส้นอะไรมาใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเรียกมันว่ากลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาเหมารวมไปเลยนะครับคราวนี้ครับถ้าเราเป็นผู้บริหารนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องสำคัญอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือเราต้องดูก่อนว่าเราต้องการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีหรือเปล่าวันนี้เราเห็นบริษัทชั้นนำระดับโลกหลายเจ้าที่พยายามผลักตัวเองเป็นผู้นำทางด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นอะไรบ้างอาจารย์
6: หัวเว่ย
5: ใช่ไหมฮะบริษัท Apple สมัยอดีตก็พยายามผลักดันตรงนี้ใช่ไหมฮะลงทุนเยอะแล้วก็Google ซึ่งลงทุนงานวิจัยไม่รู้กี่ร้อยล้านพันล้านเพื่อต้องการที่จะเป็นผู้นำตลาดมันมีข้อดีอะไรอาจารย
7: ์
5: แนะนำนิดนึง
7: ในประเทศไทยมันก็จะมีบริษัทที่แบบเป็นขนาดใหญ่แล้วก็พยายามผลักดันก็จะเป็นพวก True อะไรเงี้ยที่เขาสร้างขึ้นมาก็จะระบบของการทำเป็นลักษณะของหุ่นยนต์เข้ามาการใช้ AI
5: ครับผม
7: ในการนำมาใช้อะไรเงี้ยทีนี้มันจะเสริมศักยภาพในด้านอื่นๆด้วยเพราะว่านี่มันเป็นบริษัทขนาดใหญ่และเกี่ยวกับโครงสร้างประเทศ
5: ครับ
7: ดังนั้นเขาเอามาใช้ในลักษณะของที่สนับสนุนให้ประเทศเนี่ยพัฒนาขึ้นไปเช่นระบบ 5G อะไรเงี้ย
6: อ
7: ันนั้นก็คือใช้ทั้งระบบแล้วใช้ทั้งอุปกรณ
5: ์
7: นะในการที่เราสนับสนุนในการทำงานเพราะว่าระบบดีแต่อุปกรณ์ไม่รองรับ

0: ก็ไปต่อไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ก็ทำอะไรไม่ได้
2: ใช่ไหมเออหรือว่าระบบดีอุปกรณ์ดีแต่ไม่มีระบบอะไรเงี้ยระบบไปไม่ถึงมันก็ใช้ไม่ได้ไม่ถึงอยู่ดี
1: อย่างเรามีมือถือ 5G
0: ครับ
1: แต่ไม่ปล่อยสัญญาณระบบ
0: ไม่ปล่อยสัญญาณ 5G
1: มาเราก็ใช้ 5G
0: ไม่ได้ไม่ได้เหมือนเดิม
2: นั่นแหละคือมันทำให้การที่เราสร้างนวัตกรรมหรือว่าเราสร้างพวกอุปกรณ์อะไรใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่มันขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจทั้งในองค์กรเองหรือในตัวของประเทศเองด้วยนะครับดังนั้นพอเขามีอย่าง True เขาผลิตในตัวหุ่นยนต์บางอย่างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยในคนที่ทำงานเนี่ยก็มองว่าตรงนี้มันใช้กับองค์กรเขาได้ไหมประหยัดได้ไห
0: ม
2: ในการที่เขาจะลงทุนซื้อไปมันคุ้มค่าไหมอะไรเงี้ยซึ่งในตัวคนระบบกับเทคโนโลยีใหม
1: ่
2: ถ้ามองในลักษณะของความเขาเรียกว่าระยะทางที่ไกลการใช้เทคโนโลยีมันจะค่อนข้างจะนิ่งกว่าใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเขามาใช้ดีกว่านะเหมือนกับที่เคยพานักศึกษาไปดูงานอย่างพวก CPF อะไรเงี้ยเขาก็ใช้แล้วเขาสร้างเป็นนโยบายเลยว่าเขาต้องการจะพัฒนาโดยที่เขาจะใช้การแพ็คกิ้งอาหารทั้งหมดเนี่ยโดยที่เขาเรียกว่าเป็น no human touch ก็คือไม่มีการสัมผัสโดยคนดังนั้นเขาใช้แล้วเขาใช้หุ่นยนต
1: ์
2: นะในการทำงานเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วก็ประหยัดเพราะว่าเราเดินไปในโรงงานอุตสาหกรรมตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าคนที่อยู่ในโรงงานเนี่ยน้อยมาก
1: แม้กระทั่งยาคูที่เราคุยกันไว้ว่าเขาไม่ได้ใช้กลยุทธ์อะไรเลยแล้วเขาขายได้นะคะข้างในโรงงานเขาก็แทบจะไม่มีคนนะคะก็คือเป็นสายการผลิตให้มันไหลไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องใช้คนทั้งสิ้นนะคะแล้วอย่างตัวอย่าง 5G ตะกี้นี้อย่างหัวเว่ยอะค่ะตอนนี้เขาก็พยายามที่จะพัฒนาเครือข่ายระบบอุปกรณ์ของเขาให้ซัพพอร์ตกับ 5G แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขา R&D เครื่องแล้วไม่พอเขายังต้อง R&D คนด้วยพัฒนาคนด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคนใช้ 5G ไม่ได้วางระบบ 5G ไม่ได้ก็เขาก็ให้บริการต่อไม่ได
0: ้
1: นะคะเพราะว่ายังหัวเว่ยเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เครือข่าย Huawei ก็จะไปขายอุปกรณ์ 5G เนี่ยให้กับ AIS ขาย 5G ให้กับ DTAC ขาย 5G ให้กับ True เพราะฉะนั้นเวลาขายไปแล้วต้องไปวางระบบให้เขาด้วยเพราะฉะนั้นคนก็ต้องทำได้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังเขาเรียกว่ากำลังเรียนรู
0: ้
1: แล้วก็กำลังพัฒนาทั้งเทคโนโลยีแล้วก็คนเพื่อที่จะให้ตอบรับกับระบบเทคโนโลยี 5G ตัวนี
0: ้ครับ
2: ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้มันจะเป็นโครงสร้างใหญ่ทีนี้ก็จะมีพวกแอปพลิเคชันเล็กๆที่เขาพัฒนาเหมือนกันน่าสนใจอะไรเงี้ยคือเอาไว้ตอบสนองต่อการใช้งานของการทำงานของคนทั่วไปหรือการใช้ชีวิตของคนอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นแอปที่แบบโหเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าคุณรู้ไหมในการที่เราใช้แอปอยู่ในนั้นเนี่ยเขาได้รายได้มหาศาลจากคนที่พัฒนาในตัวของระบบการสร้างเครื่องมือพวกนี
1: ้
2: นะค่อนข้างมากคือไม่ใช่ค่อนข้างมากจนแบบแทบทะลุไปเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่จะโยนไปอีกอันอีกเรื่องนึงของอาจารย
1: ์
2: นะเพราะว่าอย่างเช่นเราบอกว่าเนี่ยสแกน
0: ครับ
2: เดี๋ยวเราใช้เครื่องสแกนอยู่ไหมเอาเครื่องมาปุ๊บมานั่งฟีดกระดาษฟีดไม่มีแล้ว
1: เราใช้แอป
2: น้อยมาก
0: แอปพลิเคชันนะจากกล้องมือถือเราใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วก็ถ่ายรูปแต่เป็น JPEG แล้วก็เลือกเป็น PDF ได้
2: จะทำยังไงก็ได้จะเป็น PDF ก็ได้จะเป็น JPEG ยังไงจะ export เป็นยังไงก็ได้ได้หมด
1: คุณจะแชร์ได้ทันที
2: ใช่คุณอยากจะตัดออกมาบางส่วนจะเอาเป็นคำมาก็ได้เอามาเป็น Word ได้หมดเลย
1: แล้วพอได้เป็น Word ปุ๊บเอาไปเข้า Google Translate ด้วยภาพ
2: เป็นภาพ
1: แปลได้เลยนี่ค่ะคือเทคโนโลยีสมัยนี้
0: สมัยใหม่ล้ำสมัยมากจริงๆถ้าเรามองในมุมมองของธุรกิจเนาะการที่ธุรกิจสามารถเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีได้เนี่ยผมว่าเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่จะเข้าสู่บริษัทเนี่ยมีเยอะแน่นอนจนหลายหนังสือเนี่ยเขากล่าวไว้ว่านะถ้าคุณเป็นเจ้าของนวัตกรรมไปสักชิ้นหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่เริ่มต้นเนี่ยคุณสามารถจะหากำไรจากนวัตกรรมตัวนี้ได้ยาวมากระยะยาวมากเป็น10ปี20ปีนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญแต่ถ้าเราคิดกลับกันนะครับอาจารย์ถ้าสมมติเราเป็นผู้ตามเห็นคนอื่นเขาผลิตมาแล้วนี่เราอยากจะ follow เขาเราก็อาจจะได้ประโยชน์ได้เช่นกันเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็คือ copy
0: บัตรเพราะว่าประยุกต์ใช่ไหมอาจารย
2: ์ดูอย่าง copy อ่ะคือบอกเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นแอปในการที่เราถ่ายสแกน
0: ครับ
2: แต่ว่าคนที่ถ่ายสแกนคนแรกเนี่ยเขาสร้างมาปุ๊บเขาออกไปขายก็จะมีคนที่เป็นบริษัทที่พัฒนาตัวแอปพลิเคชันในการทำสแกนเนอร
1: ์
2: นะ ที่มันตอบสนองที่สูงกว่าดีกว่าเมื่อกี้ที่บอกไปอันแรกเนี่ยอาจจะสแกนได้อย่างเดียวแต่อีกบริษัทหนึ่งคือสแกนได้ด้วยแล้วเอ็กซ์พอร์ตเป็นตัวอื่นได้หลายอย่าง
1: อ
2: ีกคนนึงมาทำสแกนด้วยเอ็กซ์พอร์ตได้หลายอย่างด้วยแล้วก็ข้อสามารถตัดออกมาเป็นภาพได้ด้วย
1: อ
2: ีกคนนึงออกมาสแกนมาเป็นภาพได้ด้วยสแกนมาเป็นคำได้ด้วยแล้วก็แปลงภาษาได้ด้วย
1: ใช่
2: มันอันนี้
0: มีการพัฒนาไปเรื่อยๆ
1: ใช่แล้วผู้ตามก็พัฒนาให้มันดีขึ้นวันก่อนนะคะฟังข่าวนะคะก็จะเขาก็จะพูดถึงว่าวิธีการที่ว่าเรามี PDF แล้วเราจะเอา PDF อะค่ะไปแปลงให้เป็น Word แล้วก็แก้โดยที่มันไม่บิดเบือนโดยที่มันไม่ผิดเพี้ยนไม่เกิดภาษาต่างดาวทำได้อย่างไรเขาก็มีขั้นตอนมาซึ่งจะเข้าไปใช้แอปตัวหนึ่งซึ่งก็ถือว่าโอเคมากเลยอะค่ะสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วแอปพวกนี้คือไม่ได้เราไม่ต้องผู้ใช้ไม่ต้องจ่ายตังค์แต่ว่าเขาไปได้กำไรจากการที่มีโฆษณา
1: เวลาเราเข้าไป
2: วางไว้เวลาเข้าไปคลิกเข้าไปใช้อะไรเงี้ยซึ่งเราแค่กดปิดมันก็จบ
1: ใช่
2: แล้วเขาก็ได้ตังค์ในการอาจจะคลิกหรืออาจจะกดปิดหรืออะไรก็ให้เห็นอะไรเงี้ยระยะเวลาอันนี้ก็คือว่าได้กำไรของเขาไปแล้วอะไรเงี้ย
1: ใช่ก็คือสร้างรายได้จากการโฆษณา
2: ดังนั้นนวัตกรรมที่ออกมาเป็นยุคสมัยใหม่คือมันจะสอดคล้องกับการใช้งานของไลฟ์สไตล์ของคนที่มากขึ้นยิ่งง่ายขึ้นยิ่งคนก็ยิ่งใช้มากขึ้นอย่างเช่นคนชอบถ่ายภาพแล้วคนอยากจะตัดภาพเฉพาะตัวเขาอะครอปภาพก็จะมีแอป eraser แต่แอป eraser มันก็จะยากตรงที่ว่าคุณต้องไปแดกภาพปึ๊บแล้วก็ค่อยๆแต่โอ้มันเสียเวลามาก
1: เคยทำยาก
2: แอปใหม่มาปึ้งบอกว่าถ่ายภาพปุ๊บลบพื้นหลังไหม
1: ปุ๊บหายเลย
2: ก็ eraser ตายไป
1: ใช่ใช่อย่างอะไรนะโปรแกรมอะไรนะสมัยก่อนนะคะที่ใช้ในเรื่องของการตกแต่งภาพอะมีความรู้สึกใช้ยากมาก
0: โฟโต้ช็อป
1: ใช้ยากมากมีกี่เลเยอร์ก็ไม่รู้อะแล้วก็พื้นที่ก็เยอะมากเวลาเซฟเป็นไฟล์นะมันก็ทำให้เครื่องเราหนักในขณะที่ไอ้โปรแกรมใหม่นะตัดภาพหลังไปมันก็สะดวกขึ้นในการที่เราจะทำหน้าปกหนังสือจะทำหน้าปกรายงานหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เกิดความสะดวก
2: คือพวกนี้มันสามารถทำให้เกิดอาชีพได้ครับมันทำให้เกิดอาชีพเยอะเลยอย่างเช่นสมมติว่าเมื่อกี้ที่เป็นบอกโปรแกรมเกี่ยวกับแต่งภาพมันก็จะมีโปรแกรมในการทำวิดีโ
1: อ
2: ดังนั้นพอทำวิดีโอก็จะออกมาเป็นทั้งคลิปนะเป็นครูสอนนะหรือทำเป็นโคชชิ่งในแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยหรือเป็นแบบโรงเรียนสอนหรือบางคนที่เป็นมีความเชี่ยวชาญในแอปนั้นก็จะเป็นผู้ที่มาเป็นผู้สอน
1: แล้วก็จะเป็นคน
2: ก็เป็นผู้เรียนไปมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลย
0: นี่ได้ประเด็นเยอะเลยน
2: ัก
0: ศึกษาที่ฟังอยู่เนี่ยที่เป็นผู้ประกอบการตอนนี้ก็คงเริ่มมีคำถามแล้วแหละอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าผมอยากจะลองใช้กลยุทธ์ที่มันเหมาะสมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยผมควรจะต้องพิจารณาเรื่องอะไรบ้างวันนี้อาจารย์ก็คัดมาให้นะนะฮะจากสไลด์เลยนะครับเขาบอกว่าเกณฑ์ในการเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมเนี่ยสิ่งแรกเลยคุณควรต้องดูก่อนว่าการแข่งขันนั้นเนี่ยเขาแข่งที่เรื่องอะไรกันเทคโนโลยีนะเขาแข่งที่ราคากันหรือเปล่านะอย่างเช่นแอปพลิเคชันบางอย่างที่เหมือนกัน
1: อ
0: ่ะบางอย่างก็ฟรีบางอย่างก็ถูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแข่งกันที่ราคาหรือเปล่าหรือเขาแข่งกันที่ความแตกต่างเช่นฟังก์ชันที่ดีกว่าลูกค้าบางคนยอมที่จะยอมจ่ายเพราะงั้นสิ่งแรกคุณต้องดูก่อนว่าในธุรกิจของคุณเนี่ยเทคโนโลยีที่คุณผลิตหรือสร้างขึ้นอยู่ตอนนี้เขาแข่งที่เรื่องอะไรนะครับตัวที่สองนะครับก็คือคุณจะแข่งกันอยู่ในตลาดที่มันใหญ่หรือจะเป็นตลาดเฉพาะกลุ่
2: ม
0: ใช่ไหมฮะเพราะงั้นถ้าเกิดตลาดใหญ่เนี่ยโอ้โหส่วนแบ่งตลาดมันก็เรียกว่า
1: ก้อน
0: เค้กก้อนนี้มันใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะได้ผลกำไรจากวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นได้มากขึ้นนะครับนะคราวนี้ครับในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเนี่ยหลายคนก็มีคำถามอยู่ในใจว่าอาจารย์ครับไอ R&D เนี่ยเราควรจะเริ่มจากอะไรก่
1: อ
0: นไปพัฒนาสินค้าก่อนหรือจะไปพัฒนากระบวนการดำเนินงานก่
1: อ
0: นเพราะงั้นอาจารย์ก็เลยสรุปมาให้ง่ายๆนะฮะสิ่งแรกเลยนะครับถ้าสมมติคุณกำลังจะเริ่มต้นที่จะพัฒนางานวิจัยหรือพัฒนาสินค้าอะไรต่างเนี่ยสิ่งแรกคุณต้องทำก็คือเขาเรียกว่าการทำ product R&D ก็คือพูดง่ายๆเน้นไปที่พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการลูกค้าก่อน
1: ต้องมี product ก่อน
0: ต้องมี product ก่อนคิดก่อนอันดับแรกเมื่อ product สำเร็จแล้วเอาไปลองเทสเอาไปลองขายแล้วตลาดต้องการตลาดให้รับเขาเรียกว่าต้อนรับเต็มที่เลยอ่ะนะฮะต่อมาคุณควรต้องใช้เขาเรียกว่า process R&D process R&D เนี่ยก็คือเราเน้นไปที่การปรับปรุงกระบวนการผลิตของเรา อยู่บนพื้นฐานผลิตภัณฑ์เดิมแหละเช่นแต่ก่อนต้นทุนมันสูงชิ้นหนึ่งหรือแอปพลิเคชันหนึ่งอาจจะมีต้นทุนอยู่ประมาณสัก 3-4 หมื่นถึง 50,000 บาทพอตอนหลังเฮ้ยเรามีกระบวนการมีโนว์ฮาวมีอะไรที่เพิ่มขึ้นราคาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือผลิตภัณฑ์เดิมแต่มีฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มขึ้นก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่อมาที่ผู้ประกอบการไม่ควรลืมนะครับก็คือ

0: ้องมีการพัฒนากระบวนการผลิตหรือกระบวนการดำเนินงานให้รวดเร็วมากขึ้นตอบสนองตลาดได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับต่อมานะครับนะฮะเป็นเรื่องของการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับก็คือกลุ่ม SME ซึ่งในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีอยู่จำนวนไม่น้อยเลยในประเทศไทยนะครับนะเพราะว่ากลุ่ม SME กลุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะเริ่มธุรกิจได้ง่ายนะครับแต่คราวนี้ก็มีคำถามนะฮะอยู่ในใจหลายอย่างเลยก็คือว่าลักษณะของธุรกิจ SME ของเราเนี่ยมันเป็นลักษณะประเภทไหนนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยบางทีไม่ได้ดูกฎหมายเอาไว้นะครับบางคนนี่อาจจะทำธุรกิจที่มีจำนวนพนักงานมากจนเกินไปตามที่กฎหมายกำหนดก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของ SME เพราะงั้นคุณก็จะไม่ได้เบเนฟิตจากที่รัฐบาลเขาเขียนกฎหมายอะไรต่างๆเช่นการได้ภาษีที่พิเศษกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะงั้นอาจารย์ก็เลยสรุปมาเป็นตารางง่ายๆนะครับสิ่งแรกที่คุณต้องรู้นะก็คือคุณต้องถามดูก่อนถามตัวเองดูก่อนว่าลักษณะของธุรกิจคุณนั้นเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเภทไหนจริงๆแล้วก็จะแบ่งเป็น3ประเภทหลักๆนะครับอันแรกก็คือเป็นลักษณะของกิจการที่เน้นการผลิตสินค้านะครับเช่นอะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงหน้ากากอนามัยก็เป็นสินค้าใช่ไหมหน้ากากสำหรับป้องกันการฝุ่นการอะไรต่างๆนะครับสองครับคุณอาจจะเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์กิจการจำพวกจำหน่ายนะฮะพวกค้าปลีกอะไรต่างๆพวกเนี้ยอย่างนี้ก็ได้
1: รับมาซื้อมาขายไป
0: ซื้อมาขายไปร้านโชว์หวยอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: 20บาท
0: อย่างนี้ก็ได้นะครับและ3ก็คือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทการให้บริการเช่น
2: ตัดผม
0: ร้านตัดร้านนวดใช่ไหมฮะอุ้ยมีหลายอย่างเลย
2: ใช่
0: นะครับนะคราวนี้ครับเมื่อรู้แล้วว่าลักษณะของวิสาหกิจหรือธุรกิจของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเภทไหนเราลองมาเช็คดูดีว่าจำนวนพนักงานเราอยู่ในขอบเขตที่กำหนดหรือเปล่านะครับถ้าเรามีพนักงานไม่เกิน50คนและเราก็ผลิตสินค้าเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มสินค้าที่จับต้องได้เนี่ยนะฮะเราจะเรียกว่าเป็นธุรกิจขนาดย่อมเนาะ
1: ขนาดย่อม
0: นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเกินกว่านั้นนะ51ถึง200คนอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าธุรกิจขนาดกลางนะครับแต่ถ้าคุณเป็นทำธุรกิจค้าปลีกเนาะนะฮะเราก็จะกำหนดไว้นะว่าขนาดย่อมเนี่ยต้องไม่เกินประมาณ15คนแต่ถ้าเป็นธุรกิจขนาดกลางก็อยู่ที่16ถึง30คนเท่านั้นเองตัวเลขก็ห่างพอสมควรนะนะครับส่วนธุรกิจการให้บริการนะครับตัวเลขก็จะคล้ายๆกับธุรกิจที่เน้นการผลิตสินค้านะครับก็คือขนาดย่อมไม่เกิน50คนและขนาดกลางอยู่ในช่วง51ถึง200คนสิ่งต่อมาฮะนอกจากจำนวนพนักงานแล้วก็คือคุณจะต้องดูว่าสินทรัพย์ถาวรของคุณเนี่ยนะโดยรวมแล้วเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่นะอันบนสุดเลยนะครับถ้าเป็นกิจการที่เน้นการผลิตสินค้านะครับถ้ามูลค่าไม่เกิน50ล้านบาทก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มขนาดย่อม
1: นี่คือต่อปีใช่ไหม
0: ต่อปีนะครับโอ้ถ้า50ล้านบาทต่อเดือนนี่มัน
2: ไม่ร่ำรวยมหาเศรษฐี
0: ขนาดกลางอยู่ที่ประมาณ51ถึง200ล้านบาทนะครับถ้าเป็นธุรกิจค้าปลีกนะฮะก็ขนาดย่อมก็ไม่เกิน30ล้านนะครับแล้วขนาดกลางก็อยู่ที่ประมาณ31ถึง60ล้านบาทแล้วก็ธุรกิจให้บริการก็ขนาดย่อมไม่เกิน50ล้านบาทแล้วขนาดกลางอยู่ที่ประมาณ51ถึง200ล้านบาทนะครับคราวนี้ครับขั้นตอนในการกำหนดกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ SME นะครับประกอบไปด้วย4ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนที่1นะครับก็คือเป็นการกำหนดโครงการนะและการศึกษาก่อนตัดสินใจทำลงทุนนะก็เรียกว่าจริงๆแล้วก็เป็นคำที่เราน่าจะคุ้นหูกันอยู่ก็เรียกว่า pre-feasibility study นะครับเป็นการดูก่อนนะว่าเอ๊ะช่องทางในการทำธุรกิจเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยธุรกิจบางอย่างเขาบอกว่าดีกันเนี่ยบางทีตลาดอาจจะอิ่มตัวแล้วก็ได้ใช่ไหมเราเข้ามาทีหลังเนี่ยเราอาจจะได้ผลกำไรไม่ได้ดีเท่าที่ควรหรืออาจจะขาดทุนก็ได้นะครับขั้นที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการเตรียมและพัฒนาธุรกิจนะครับเป็นการวิเคราะห์โครงการนะรายละเอียดให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านการตลาดก็ดีนะฮะข้อมูลทางด้านการผลิตวิศวกรรมต่างๆที่จะเป็นต้องใช้นะครับปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจนะฮะการเงินด้านการจัดการต่างๆอันนี้ก็จะพยายามหาข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อที่ว่าเวลาดำเนินการก็จะได้ไม่มีปัญหาต่อไปนะครับขั้นที่3นะฮะขั้นที่3ก็เป็นเรื่องของการประเมินธุรกิจนะฮะที่ตัดสินใจลงทุนนะครับคราวนี้ขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะต้องมีการประเมินโครงการว่าโครงการที่เราจะดำเนินการลงไปนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่โดยข้อมูลต่างๆที่เราใช้ในการพิจารณานั้นก็อยู่บนพื้นฐานของสภาวะแวดล้อมแหละนะครับนะอย่างเช่นเนี่ยเอาง่ายๆนะจ๊ะอย่างเช่นเรามองว่าโอ้โหคอนโดป๊อปปูล่ามากเลยในช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมาแต่ถามว่าถ้ามาทำตัดสิน

0: จกรรมตอนนี
1: ้
0: มันเหมาะสมมากและกี่ปีจะคืนทุนเพราะว่าตอนนี้กระแสของธุรกิจคอนโดมิเนียมในประเทศไทยเนี่ยน่าจะถึงจุดที่เรียกว่าเริ่มอิ่มตัวมากละ
1: ที่จริงต้องไปดูกลุ่มลูกค้านะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าจริงของคนที่มาซื้อพวกคอนโดมันไม่ใช่คนไทย
0: ตอนนี้
1: ส่วนใหญ่อะตอนแรกเขาซื้อมาก็จะเป็นพวกเกาหลีพวกไต้หวันอะไรสิงคโปร์ที่มาอย่างเงี้ยจีนอะไรเงี้ยเขามาซื้อคอนโดเพื่อมาคือเขาอยู่ทำธุรกิจมาแป๊บๆอะไรเงี้ยไม่นานอะไรเงี้ย
2: เขาแทนที่จะเช่าก็ซื้อคอนโดเป็นของตัวเองไป
1: กับการแบบว่ามันก็เลยเป็นปัญหาแล้วเขาสามารถเป็นเจ้าของได้หนึ่งห้องไงเพราะว่าคือสัดส่วนในการที่ตามกฎหมายก็คือคนไทยต้อง51
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วคนต่างชาติคือ40เขาก็เลยดูสัดส่วนของห้องดังนั้น
2: 1ต่อ1
1: ดังนั้นเขาก็สามารถเป็นเจ้าของห้องได้แต่ที่เหลือก็จะเป็นคนไทยที่เป็น51ห้องสมมุตินะแต่ว่าถ้าไปซื้อพื้นที่เนี่ยคุณไม่สามารถซื้อได้
0: เจ้าของพื้นที่ได
1: ้เพราะว่าคุณต้องมีสัดส่วนในเป็นเจ้าของที่มันต้องเป็น 49%
0: ครับ
1: อะไรอย่างนั้นทีนี้ตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดี
2: คนก็ไม่มา
0: ใช่เพราะงั้นก็ต้องคือบางท่านเนี่ยเป็นนักเก็งกำไรพยายามที่จะไปซื้อใบจองอะไรฮะแล้วค่อยมาปล่อยที่หลังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมาะกับเรื่องนี้เลยก็คือต้องประเมินก่อนว่าไอ้ที่เราจะทำเนี่ยมันได้ค่าตอบแทนคุ้มค่าหรือเปล่าถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโอเคคุณมีเงินเย็นอยู่สามารถถือครองได้ประมาณสัก2ปี3ปีเหตุการณ์อาจจะดีขึ้นก็ได้นะฮะนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือนักลงทุนชาวจีนชาวต่างชาติไต้หวันเนี่ยอาจจะเข้ามาซื้อกิจการหรืออาจจะมาเช่าห้องของคุณเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเงินน้อยตอนนี้อาจจะไม่เหมาะสมในการที่จะเริ่มดำเนินการหรือเปล่านะครับเพราะงั้นจากสไลด์เลยนะครับการดำเนินธุรกิจนะฮะในการตัดสินใจจะทำลงทุนอะไรสักอย่างนึงอย่าลืมว่า1ต้องดูว่าหลักการที่เราจะใช้ในการดำเนินโครงการนั้นเหมาะสมดีไหมเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้หรือเปล่านะครับผลตอบแทนคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไปไห
2: ม
0: เสี่ยงถ้าเสี่ยงเกินไปก็เก็บเงินเอาไว้ดีกว่านะฮะแล้วก็
2: เปล่า
0: เงินเปล่าเงินเปล่าเพราะว่าเป็นหนี้ก้อนโตอีกต่างหากนะครับนะแล้วก็พิจารณานิดนึงว่าปัจจัยอะไรบ้างที่จะนำให้ธุรกิจของเราหรือว่ากิจการที่เราทำอยู่เนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้และมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจจะทำให้เราประสบปัญหาในช่วงระหว่างที่เราดำเนินธุรกิจอยู่นะครับคราวนี้ขั้นต่อมาครับเป็นเรื่องของการบริหารธุรกิจนะฮะที่ตัดสินใจลงทุนไปแล้วอันนี้คือตัดสินใจไปแล้วนะทำไปแล้วนะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าเรามีขั้นตอนในการบริหารจัดการเพื่อให้ธุรกิจเราสามารถที่จะดำเนินได้ผลกำไรต่อไปในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมีการประสานงานจัดสรรทรัพยากรต่างๆให้เหมาะสมนะครับมีการแนะนำแผนปฏิบัติงานต่างๆให้หน่วยงานหรือว่าทีมงานเราได้รับทราบนะฮะรวมถึงนะฮะอันนี้สืบเนื่องจากหน่วยเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือการควบคุมติดตามนะไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์อะไรต่างๆว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม
1: ่
0: ในบางครั้งเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์แผนที่เราวางไว้บอกว่าปีหน้าจะต้องมีการเพิ่มยอดขายเพิ่มห้องจองอะไรต่างๆบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนแผนหรือมีการชะลอตัวอะไรก็ว่าไปเพราะมันก็จะสืบเนื่องกับกลยุทธ์กับสภาพแวดล้อมด้วยนะครับคราวนี้ครับสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเริ่มธุรกิจนะของผู้ประกอบการขนาดย่อมเนาะ อาจารย์มี2แนวทางให้เลือกนะครับนะแนวทางที่1เนี่ยก็คือคุณซื้อธุรกิจนะก็คือไปซื้อธุรกิจที่เขามีอยู่แล้วนะครับนะฮะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะฮะมาดูอันแรกเนาะก็คือการที่คุณไปซื้อธุรกิจที่มีการดำเนินธุรกิจมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้เลยก็คือฐานลูกค้าเดิมนะฮะเรามีฐานลูกค้าเดิมรออยู่แล้วล่ะนะครับสองเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆนะฮะหรือแม้กระทั่งสูตรบางคนจะไปซื้ออะไรนะร้านเบเกอรี่อะไรเงี้ยนะเขาไม่ได้ให้แค่เครื่องจักรเดียวก็ให้สูตรมาด้วย
1: สูตรให้ระบบ
0: นะให้ระบบให้วิธีการทำงานต่างๆบางคนให้พนักงานมาด้วยช่วยเอาพนักงานเราต่อไปด้วยนะครับนะสามนะครับก็คือมีความพร้อมในการดำเนินงานได้ทันทีจ่ายเงินสดทำสัญญาเสร็จปั๊บพรุ่งนี้เปิดร้านทำได้เลยนะครับนะและสุดท้ายก็คือเรื่องของประโยชน์ในการได้รับจากความนิยมของเจ้าของรายเดิ
2: ม
0: คือเจ้าของบางท่านเนี่ยก็เรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะมีชื่อเสียงที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราซื้อกิจการที่มีประวัติที่ดีย่อมเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันครับถ้าไม่สะดวกที่จะไปซื้อกิจการคุณก็สามารถที่จะตั้งธุรกิจขึ้นมาใหม่ได้เลยนะครับแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียนะอาจารย
2: ์
0: ถ้าเกิดไปตั้งธุรกิจใหม่เนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือคุณต้องใช้ระยะเวลาในการจัดหาอุปกรณ
2: ์
0: วางระบบนะฮะ
1: ขาดขึ้นต้องทำใหม่อะไรเงี้ย
0: โอ้โหใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับ
2: ต้องไปหาลูกค้ากันยากอยู่ใช่ไหมคะ
0: แล้วบางธุรกิจนะฮะจะต้องลงทุนเครื่องจักรใหม
1: ่ใช่
0: ซึ่ง

0: มูลค่าในบางธุรกิจเนี่ยอาจจะหลายล้านบาทนะครับนะสามนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยลูกค้าเนี่ยยังไม่รู้จักเราเพราะงั้นคุณต้องไปสร้างฐานลูกค้าของคุณใหม
1: ่
0: นะแต่ก็อาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าไปซื้อกิจการบางอย่างที่สำเร็จรูปแล้วเนี่ยแล้วประวัติไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ก็อาจจะ
0: ลูกค้าอาจจะจำภาพลักษณ์เดิมเอาไว้แต่ถ้าคุณสร้างแบรนด์ใหม่สร้างธุรกิจใหม่เลยคุณก็ได้ลูกค้าใหม
2: ่
0: นะครับนะแล้วก็อันที่สี่ก็คือมีอิสระในการดำเนินงานไม่อยู่ในกรอบของธุรกิจเดิ
2: ม
0: นะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานโยบายหรือการปฏิบัติต่างๆได้ตามใจเรานะครับอันนี้อีกสำคัญนะฮะอีกเรื่องนึงก็คือการเลือกสถานที่ตั้งเขาเรียกว่าเหมือนกับถ้าทำเลดีจังหวะดีโอกาสได้กำไรมีสูงนะฮะคราวนี้ควรจะคำนึงถึงตัวแปรอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของพวกแหล่งแรงงานต่างๆขาดแคลนหรือเปล่านะฮะบางคนหาพนักงานไม่ได้เลย
2: อ
0: ันนี้ก็แย่เลยนะครับเนี่ยก็ต้องดูนิดนึงว่าในทำเลที่ตั้งเหล่านั้นเนี่ยกลุ่มแรงงานเนี่ยสามารถที่เข้ามาทำงานกับเราได้หรือเปล่ามีเพียงพอไหมนะฮะแล้วก็ขนาดชุมชนขนาดตลาดใหญ่พอหรือเปล่านะครับการขนส่งสะดวกสบายไห
2: ม
0: นะฮะถ้าอยู่ริมถนนหรืออยู่ต้นซอยนี่ก็โอเคหน่
1: อ
0: ยแต่สิ่งสำคัญตอนนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์
0: ต้องมีที่จะลด
1: จริง
0: ๆต้องมีที่จะลดนะอาจารย
2: ์
0: คือบางทีทำเลดีทุกอย่างดีหมด
1: ไม่มีที
0: ่จะลดฮะนั่งตบยุงเลยครับอาจารย
2: ์
0: ถูกไหมฮะนะฮะสิ่งต่อมาครับก็คือพวกราคาที่ดิน
1: โอ
0: ้โหเป็นไงฮะอาจารย
1: ์มันก็จริงๆมันเป็นทางเดียวกันนะคะทำเลดีราคาที่ดินมันก็จะสูงถ้าทำเลไม่ดีราคาที่ดินมันก็จะต่ำลง
0: ค
1: ุณก็ต้องมาเวทดูว่าจะเลือกอะไรใช่ไหม
2: แต่เดี๋ยวนี้มันสร้างกระแสได้จากระบบเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาช่วยสนับสนุนใช
0: ่
2: ไหมให้ทำร้านอาหารเนี่ยคุณทำแค่อาหารหนึ่งอย่างในแบบทำให้ดูติดชื่อเงี้ยแล้วคุณก็เอาฝากเราไปในพวกแอปพลิเคชันพวก Grab Food พวก Foodpanda อะไรเงี้ยมันก็จะวิ่งมา
0: ถ้าบ้านอาจารย์มีบ้างมั้ย
2: มีเยอะเลย
0: เยอะเลย
2: โอ้โหที่จอดรถหาไม่ได้เลยแต่ว่าคนที่มานั่งรอนี่ Grab Foodpanda เพียบเลยเออทั้งนั้นเลยอ
0: ่
2: ะ
0: แถวบ้านผมมีอยู่ก็คือเค้าทําคือเค้าใช้บ้านเค้าอ่ะนะฮะทําเกี่ยวกับพวกปิ้งย่างแต่ว่าเป็นซีฟู้ดนะอาจารย
2: ์
0: ก็ทําอยู่ในบ้านนะครับน้องๆผมเนี่ยเค้าก็สั่งผ่านไอ้พวกแกร็บพวกอะไรพวกเนี้ยก็เป็นช่องทางอย่างหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยอาจจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม
1: ่
0: มาช่วยลดข้อจำกัดของสถานที่ตั้งได
1: ้
0: ก็ได้ประโยชน์ขึ้นอีก
2: แต่ว่าบางอย่างบางธุรกิจอาหารเหมือนกันแต่เขาไม่ได้จะต้องไปนั่งซื้ออาหารอะไรเงี้ยแต่เขาต้องการสร้างประสบการณ
1: ์
2: ไอ้ตัวเนี้ยถึงบอกว่าเป็นเรื่องของสถานที่มีความสำคัญเช่นกันนะแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีความโดดเด่นที่ชัดเจน
1: อ
2: ่ะคนก็ดิ้นรนหานะอย่างที่อาจารย์ก้อยเคยพาพวกเราไปโอ้โหเข้ามาในท้องนาพอเข้าไปเสร็จปุ๊บโอ
0: ้
2: โหสุดยอดอลังการมากคนมากินเพียบมากไม่น่าเชื
0: ่
2: อ
1: ตอนแรกไม่กล้าแนะนำนะคะกลัวค่ะกลัวเพื่อนว่า
2: ตอนที่เข้าไปก็กลัว
0: กลัวครับกลัวว่าอาจารย์พามาหลงแต่พอไปถึงปุ๊บประทับใจครับเพราะว่าสถานที่ดีอาหารดีทุกอย่างดีลูกค้าก็มากันเยอะ
2: มาเยอะมาก
0: ครับ
2: น่ากลัวจริง
0: ได้ครับสำหรับเรื่องถัดไปนะครับเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการจัดการองค์การที่ไม่แสวงหากำไรนะครับสำหรับองค์การที่ไม่แสวงหากำไรเนี่ยพวกเราน่าจะคุ้นกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกโรงพยาบาลของรัฐนะครับสถานศึกษาของรัฐนะฮะหรือแม้กระทั่งหน่วยงานหรือว่าสมาคมต่างๆแหล่งที่มาของรายได้หลายคนสงสัยว่าพวกเขาอยู่กันได้ยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรายได้เนี่ยมาจากค่าสมาชิกนะฮะหรือแม้กระทั่งเงินบริจาคต่างๆเงินสมทบจากภาครัฐก็ดีหรือแม้กระทั่งรายได้จากการขายสินค้าของชำร่วยอะไรบางนี่ก็คือแหล่งรายได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่องค์การที่ไม่แสวงหากำไรเนี่ยนะครับพยายามที่จะดึงนะฮะนะรายได้เนี่ยเขาก็ส่วนมากเขาจะดึงจากผู้สนับสนุนเป็นหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการที่มีรายได้สูงนะฮะแต่ว่าวิธีการดึงเนี่ยก็มีหลายวิธีนะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ดึงโดยตรงเขาไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้สนับสนุนเพื่อจะไปดึงรายได้จากตัวลูกค้าที่ฐานลูกค้าของผู้สนับสนุนอีกทีหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยบางทีลูกค้าเนี่ยซื้อของเนี่ยไม่ได้ซื้อเพราะว่าอยากจะใช้จริงแต่ซื้อเพราะว่าอยากทำบุญกับหน่วยงานกับองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไรอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ก็ได้เบเนฟิตทั้งคู
1: ่
0: นะทั้งผู้สนับสนุนแล้วก็องค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับคราวนี้ครับกลยุทธ์ที่เขามักจะเอามาแอพพลายใช้กันสำหรับองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไรเนี่ยก็จะมีอันแรกนะฮะก็คือกลยุทธ์การสะสมกิจการใหม่เขาเรียกว่าเป็นการพัฒนากิจกรรมใหม่ๆสำหรับองค์การนะฮะซึ่งจะใช้วิธีการระดมเงินทุนนะฮะเพื่อสร้างรายได้ให้มากกว่ารายจ่ายนะฮะกิจกรรมใหม่ๆเหล่านี้เนี่ย ขาอาจ

0: จะทำร่วมกับพันธมิตรหลักนะก็คือผู้สนับสนุนนั่นแหละนะฮะนะอาจจะเป็นสมาคมศิษย์เก่าก็ได้อย่างเช่นเรามักจะเห็นเนาะในโรงเรียนเนี่ยก็จะเชิญบรรดาพวกศิษย์เก่าต่างๆมาร่วมทำกิจกรรมมาซื้อโต๊ะอะไรนะโต๊ะโต๊ะจีอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอย่างนึงหรือตอนนี้ก็อะไรนะเทรนก็เป็นเรื่องของการทำกิจกรรมวิ่งใช่ไหม
1: วิ่ง
0: ตอนนี้ก็เป็นแนวทาง
2: มากนะครับจะมีวิ่ง2แบบก็คือวิ่งที่แบบอยู่ในสมาชิกใช่ไหม
0: ก
2: ็คือถ้าสมมติว่าจัดอย่างว่าอยู่ที่โรงเรียนเก่าเนี่ยเขาจัดสมาคมวิ่งเหมือนกันแล้วก็ไปสมัครแล้วก็วิ่งอันนั้นก็จะได้กำไรกับอีกอันนึงคือทำกิจกรรมวิ่งทั่
1: วไป
2: แต่ทำให้มันเป็นเหมือนกับมันดูน่าสนใจเช่นเอาตีมอะไรมาใส่เนี่ยคนก็จะมาสมัครแล้วก็อาจจะเลือกเช่นเป็นคิตตี้รันฮีโร่รันแฟนซีรันอะไรเงี้ยก็จะสร้างมาแล้วก็จะสร้างเป็นพวกสินค้ามาพวกเหรียญแต่ไม่ใช่เหรียญแบบเดียวนะครับนี่เหรียญที่5แบบเลยนะ12แบบ12ราศีอะไรเงี้ยคนไหนที่ชอบวิ่งก็จะสะสมมาก็จะเป็นในรูปแบบของการสะสมไปมันจะได้แบบเรียกว่าได้รายได้ที่ต่อเนื่องนะคร
0: ับ
2: ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น
0: โอเคครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่นักศึกษาหลายคนรอคอยครับอาจารย
2: ์
0: เพราะมันเป็นช่วงของการวิเคราะห์คำถามแนวตอบอะไรต่างๆว่าตอบยังไงมันถึงจะถูกแล้วแนวทางในการอ่านหนังสือควรจะอ่านจับประเด็นเรื่องไหนในแต่ละหน่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะผสมผสานกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูคำถามที่ท่านอาจารย์ได้จัดเตรียมไว้ดีกว่านะครับอันแรกนะฮะลองดูสไลด์นิดนึงนะครับนะฮะเขามีเซนเทนต์อันนึงนะก็คือวงการน้ำดำเป๊ปซี่โคปรับยุทธศาสตร์ในเมืองไทยอีกละรอบเบรกการลงทุนใหม่ขายโรงงานผลิต2แห่งเป๊ปซี่โคใช้กลยุทธ์ทิศทางขององค์การแบบใดโอ้โหอันนี้ต้องทบทวนก่อนหน่วยไหน
2: หน่วยนะ
0: อันแรกอาจารย์ก็ถามหน่วยไหน
1: ค่ะ
2: นี่มันหน่วยของไอ้กลยุทธ์องค์กรเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างก็ไอ้นี่
1: ค่ะเป็นกลยุทธ์ระดับองค์การซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในหน่วยที่3
0: ครับผม
1: นะคะก็จะแบ่งออกเป็นกลยุทธ์เป็นระดับเติบโตคงที่แล้วก็ตัดถอนนะคะซึ่งในเติบโตก็จะมีเติบโตแบบไหนล่ะคงที่แบบไหนนะคะและตัดถอนแบบไหนซึ่งเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันจากประโยคที่บอกว่ากระหึ่มวงการน้ำดำนะคะเป๊ปซี่โคปรับยุทธศาสตร์ในเมืองไทยเบรกการลงทุน
0: มีคำมีคีย์เวิร์ดนะเนี่ย
1: ใช่
0: เบรกการลงทุน
1: แถมยังมีคำว่าขายโรงงานผลิต
2: มันก็ชัดเจนเลยนะว่าผมไม่น่าจะขยายตัวแล้ว
0: ถ้าการขยายตัวปุ๊บนี
2: ่ขยายตัวคือการขายเนี่ย
0: ผิดหนักเลย
1: ค่าชีวิตตัวเองไปแล้วค่ะนะคะ
2: ดังนั้นนักศึกษาควรจะต้องจำก่อนเลยคือว่าลักษณะของในกลยุทธ์ในแต่ละอย่างมันควรจะเป็นยังไงแล้วก็เรามาดูว่าในตัวคำถามเนี่ยมันมีวอร์ดดิ้งอะไรบ้างที่มันสอดคล้องกันใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช
0: ่เพราะงั้นคุณควรใช้กลยุทธ์อะไรนะจ๊ะก็คือตัดทอนใช่ไหม
1: ตัดทอนก็เราขายอ่ะขายก็คือตัดถูกไหมขายก็คือตัดมันออกไปก็คือตัดทอนนะคะนั่นเอง
0: มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะเทสต์หนึ่งนะฮะบริษัทรถยนต์ของจีนะฮะประกาศเป็นทางการแล้วว่าการซื้อกิจการของ Volvo จาก Ford Motor เสร็จสิ้นแล้วซึ่งทางอะไรเนี่ย
1: จีลี่
0: จะต้องจ่ายเงินจำนวน 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 59,400 ล้านบาทสำหรับการซื้อขายกิจการเกลลี่โฮลดิ้งกรุ๊ปจะใช้กลยุทธ์ทิศทางขององค์การแบบใดนั่งคิดหน่อยดิ1 2 3หมดเวลา
1: เราก็ต้องดูก่อนว่าจีลี่อ่ะเขาทำอะไร
0: อ๋อ
1: ใช่ไหมเขาขาย
2: เขาขาย
1: เขาขายแล้วเขาซื้อคะ
2: เขาขาย
1: เขาซื้อ
2: พอดีอ่านไม่ทัน
0: ได้
2: นักศึกษารีบอ่านไง
0: เ
2: ขาตรงนี้ทำอะไร
0: อาจารย์นับ1 2 3ปุ๊บยังไม่รู้เลย
2: 1 2 3ยังไม่รู้เลย
1: นะคะจีลี่เขาซื้อ
2: เขาซื้อ
0: ครับผม
1: พอเขาซื้อปุ๊บแสดงว่าตัวเขาต้องใหญ่ขึ้น
2: ใช
1: ่ตัวเขาจะใหญ่ขึ้นเขาจะคงที่เขาจะตัดทอนก็ไม่ได้เขาต้องโตถูกไหมเพราะเขาซื้อมาเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้กลยุทธ์แบบเติบโต
0: เพราะว่ามีการซื้อใช่ไหมจ
1: ๊
0: ะ
1: ใช่เติบโต
2: คงที่แบบขยายตัวได้ไหมไม่ได้
0: ไม่มีนะระวังอาจารย์ก็หลอกในข้อคำถาม
2: ใช่เพราะว่าคือเวลาเราสร้างคำถามหรือคำตอบเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเราจะสร้างคำตอบลวงไว
0: ้
2: ซึ่งคำตอบลวงมันจะไม่มีในตัวหัวข้อในประเด็นที่เราใส่ไว้ในหนังสือ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เช่นบอกมีกลยุทธ์ขยายตัว
1: กลยุ
2: ทธ์เติบโตคงที่แล้วก็หดตัวใช่ไหมอาจจะมีกลยุทธ์แบบคงที่แบบขยายตัว
0: มันหลอก
1: แล้วมันหลอก
2: อะไรเงี้ยสับขาหลอกพวกนี้มันจะมีนะ
0: ใช่
2: คือยิ่งช่วงหลังๆนี่
0: ยิ่งหลังๆก็จะเจอบ่อย
2: จะเจอบ่อยอะไรเงี้ย
0: คนก็
1: โดยเฉพาะอาจารย์ออกข้อสอบใช
2: ่ไหมใช่เพราะว่าคือถ้าเราออกตรงๆไปอย่างเงี้ยบางทีแล้วนักศึกษาถ้าไม่ได้ให้ความสนใจในตัวของคือมันมีเขาเรียกว่าเป็นคำที่เป็นคีย์เวิร์ด
1: เป็นคอของ
2: เรื่องของปัจจัยเงี้ยบางทีแล้วเราก็เอ๊ะทำไมถึงไม่เข้าใจบางทีไปใช้คำไม่ถูกอะไรเงี้ยดังนั้นคุณควรจะต้องจำแล้วก็ต้องอ่านให้เกิดความเข้าใจด้วยเพราะเคยเจอในชุดวิชาของผมอะทรัพยากรมนุษย์เนี้ยบอกว่าเออกลุ่มสรรหามีอะไรบ้างสรรหาภายนอกสรรหาภายในสรรหาภายนอกกึ่งภายใน
1: อ้าวไม่มีแล้ว
2: กึ่งภายในดันมีนักศึกษาตอบมาเหมือนกันเพราะมีแค่2อย่างเองอะไรอย่าง
0: น
2: ี้
0: ก็มีคนหลุดไปได้เหมือนกันนะ
2: มันมีกึ่งมันมีกึ่งผีย้ายยังไงคือไม่ได้สนใจดังนั้นต้องสนใจในตัวของปัจจัยข้างในด้วยนะครับ
0: อ้าวคราวนี้ยังไม่หมดอ่ะคำถามมันเดิมก็มีคำถามต่อครับว่าวอนโว้ควรจะใช้กลยุทธ์ทิศทางขององค์การแบบใดครับ
1: ก็ต้องมาดูว่าวอนโว้เขาทำอะไร
0: เขาขาย
1: อ
0: ะไรเขาเนี่ย
1: เขาขายตัวเขาก็เล็กลง
0: เพราะฉะนั้น
1: เขาก็ต้องตัดถอน
0: เนาะ
2: ก็คือคำถามเดียวเนี่ยมัน
0: ถามได้สองข
2: ้อได้สองอันเลย
1: ใช่ไหม
2: เพราะว่ามันจะได้มีความคือข้อสอบไล่กับข้อสอบซ่อมบางทีมันจะต้องมีความใกล้เคียงกัน
0: ใกล้เคียงกัน
2: นะมันจะเป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถใส่ได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: มาดูข้อถัดไปครับ body shape เล็งผุดโรงงานผลิตสินค้าเองรองรับธุรกิจขยายตัวหลังประกาศแผน5ปีปรับธุรกิจเป็น one stop shopping นายภูพงศ์สืบวงลีกรรมการผู้จัดการบริษัท Body Shape Corporation Group ผู้บริหารธุรกิจศูนย์ดูแลน้ำหนักและรูปร่าง Body Shape เปิดเผยว่าบริษัทมีแผนลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตสินค้าเองจากเดิมที่ใช้วิธีการจ้างผู้ประกอบการรายอื่นผลิตสินค้าให้นะครับคำถามครับ Body Shape ใช้กลยุทธ์ต่างขององค์การแบบใด
1: เขาลง
0: ให้เวลาคิด
1: ใช่ไหมเขาลงทุน
0: ครับผม
1: ลงทุนสร้างโรงงาน
0: ครับ
1: พอสร้างโรงงานตัวก็ใหญ่เหมือนเดิมก็ต้องเติบโตแต่คราวนี้เติบโตแบบไหน
0: เติบโตแบบไหนนั่นเอง
1: นั่นสิคะในเมื่อเขาเคยเราต้องรู้ก่อนว่า Body Shape อ่ะเขาคือเสริมสร้างความงาม
0: เป็นธุรกิจความงาม
1: เป็นธุรกิจความงามเรื่องเกี่ยวกับรูปร่างนะคะเขาจะเป็นพวกนวดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยผอม
0: ครับ
1: เพราะคราวนั้นคราวนี้เวลาการนวดเนี่ยต้องมีครีมแต่เดิมไปจ้างคนอื่นผลิตครีมเหล่านี้แต่ในเนื้อข่าวบอกว่าจะสร้างโรงงาน
0: ครับผม
1: ผลิตครีมขึ้นมาเองแสดงว่าเขากลับไปหาซัพพลายเออร์
0: อ๋อนึกออกแล้วก็คือเป็นการใช้กลยุทธ์แบบแนวตั้งที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่เป็นแนวตั้งแบบแบ็กเวิร์ด
0: ต้องเลือกให้ถูกอีกนะแนวตั้งแปลว่าต้องเลือกให้ถูกด้วยว่าเป็นแบ็กเวิร์ด
1: ใช่แบบย้อนหลังนะคะ
2: ที่มันมีนะอย่างสมมติว่ามีคำถามคล้ายๆกันอย่างบอดี้เชฟเนี้ยแล้วเข้ามาผลิตเป็นกาแฟผง
1: เอามาขาย
2: แล้วมาขายเพราะว่าบริเชฟก็คือเป็นบริษัทที่ดูอะไรเกี่ยวกับความงามคือเป็นร้านเป็นอะไรใช่ไหมแต่นี้มันกลับกลายเป็นว่าไปพลิกทำธุรกิจอีกอันหนึ่งนะเกี่ยวกับกาแฟซึ่งจะต้องรู้ว่ากิจการนั้นมันสอดคล้องกันไห
1: ม
2: ก็เป็นการขยายตัวแบบเป็นการผลิตภัณฑ์ที่แบบมันไม่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เดิมใช่ไหม
1: ก็ขยายอุตสาหกรรมไปยังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเดิม
2: แต่นี้มันไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นกาแฟกาแฟผงอะไรเงี้ย
1: ใช่มันก็ต้องดูด้วยวิเคราะห์ด้วยนะคะอาจจะต้องลงลึกลงไปอย่างอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ได้ทั้งย้อนหลังแล้วก็ไปเดินหน้าด้วยนะคะเพราะเนื่องจากว่าเวลาเขาขายอะค่ะเวลาเขาผลิตนอกจากเขาจะใช้เองแล้วเขายังขายให้กับผู้บริโภคสุดท้ายได้ด้วยนะคะก็ขึ้นอยู่กับโจทย์
2: ว่าถาม
1: ขึ้นอยู่โจทย์กับอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็สามารถเล่นโจทย์ได้1คำถาม1โจทย์นะคะสามารถถามได้เยอะมากเพียงแต่ว่าเราจะพลิกเป็นลักษณะไหน
2: แต่จริงเวลาเราถามส่วนใหญ่แล้วก็จะมีคำถามที่เป็นคำถามให้ลองพลิกแพลงเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้เยอะมากคงไม่ได้ทุกข้ออะไรเงี้ยนะเพียงแค่ว่าให้ดูว่าคุณเอามาประยุกต์ความคิดได้ไหมอะไรเงี้ยนะก็จะได้รู้ว่าคุณมีกระบวนการยังไงบ้างแต่ว่าในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยหรือกระบวนการของในแต่ละกลยุทธ์เป็นยังไงเนี่ยก็จะมีก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำถามตรงๆนะส่วนใหญ่ของเราที่เจอนะ
1: ค่ะอาจจะแค่เติบโตคงที่หดตัวแต่ตัดทอนไม่ได้ลงลึกไปถึงขั้น ย้อนหลังอะไรเงี้ย
2: อาจจะยงหรือก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบอาจจะเป็นคำถามตรงตรงตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยนักศึกษาจะได้ไม่ต้องกลัวเยอะอะไรเงี้ย
0: คือต้องบอกก่อนว่าคำถามเราจะมีทั้งคำถามที่เป็นคำถามที่ถามตรงๆเลยถามความจำโดยเฉพาะเลย

0: ซึ่งอันเนี้ยถ้าใครอ่านมาจำได้ตอบได
1: ้
0: ความหมายคืออะไรองค์ประกอบมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยจำได้
1: กระบวนการยังไง
0: ใช่แต่กลุ่มนึงก็คือเหมือนสักครู่เนี่ยประยุกต์ใช้
2: ประ ยุกต์ใช้
0: เมื่อเจอโจทย์แบบนี้ก็จะมีช้อยส์ในภาษาเลือกจะตอบแบบไหนถึงจะถูกเพราะงั้นก็ต้องลองฝึกกันดูนะครับโอเคครับมาดูโจทย์ข้อต่อไปกันดีกว่าจากปัญหาเศรษฐกิจซบเซาที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปี2552นะ
2: อ
0: ัน
2: นี้เป็นเคสเก่า
0: เคสเก่าเนาะส่งผลให้ตลาดนาฬิกาที่เคยเติบโตต่อเนื่องมาโดยตลอดต้องประสบกับภาวะติดตันเลยเหมือนเป็นเลือดเลยก็คือมันไปต่อไปได้มันไปต่อไม่ได้ก็เรียกว่าอย่างนั้นอันตราย
1: มากติดตัน
2: ด้วยใช่ตื่นตันค่ะติดตัน
0: การดำเนินธุรกิจของบริษัท Time Deco Corporation เพื่อประยุงยอดขายให้เติบโตหรืออย่างน้อยก็เท่ากับปีที่ผ่านมาคือการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอย่างหนักตลอดทั้งปีโดยเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ที่บริษัทไม่เคยทำมาก่อนเช่นการร่วมงานอะไรเนี่ย
2: ช
0: ็อปช่วยชาติเที่ยวทั่วไทยธงฟ้าราคาถูกนอกจากนี้บริษัทยังลดความเสี่ยงด้วยการตัดสินใจไม่ลงทุนในทุกๆด้านและตัดสินใจหยุดการขยายสาขาใหม่โดยสิ้นเชิงบริษัท Time Deco Corporation ใช้กลยุทธ์ทิศทางขององค์การแบบได้1 2 3หมดเวลา
1: เร
0: ็
1: วเหม
0: ือ
1: นเด
0: ิ
1: ม
0: เร็วเหม
1: ือ
0: นเด
1: ิ
0: ม
1: ระวังเวลาไม่พ
0: อไม่ได้หยุดนานไม่ได้
2: ไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: มีคีย์เวิร์ดหลายตัวเลยครับในโจทย์อันนี
2: ้
0: นะฮะไม่ว่าจะเป็นติดตันนี้ใช่ไหม
1: ติดตัน
0: แสดงว่าภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาแล้ว
2: ใช่แล้วค่ะ
0: มีอะไรครับคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจ
2: ไม่ลงทุน
0: ไม่ลงทุนเพิ่ม
2: นะคะไม่ลงทุนแถมยังไปทำกิจกรรมเสริ
1: ม
2: ทำกิจกรรมเสริมอีกนะคะแต่ไม่ลงทุนหยุดทุกอย่าง
0: ครับ
2: คำว่าไม่ลงทุนก็คือเรา
1: ก็คือทำยังไงก็คือ
2: คงที่
0: นะหยุดคงที่คือไอ้คงที่นี่บางคนไปเข้าใจผิดว่าไม่ทำธุรกิจเลยนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะอย่าเข้าใจผิดขนาดนั้นนะ
1: และในโจทย์นี้มันสามารถตั้งคำถามได้อีกหลายอันเลยนะอย่างเช่นเศรษฐกิจเนี่ยที่ซบเซาเนี่ยมันเป็น
2: ปัจจัย
1: ภายนอกหรือปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกยังไงบางทีมันก็ต้องตอบลึกลงไปอีกเช่นปัจจัยภายนอกแบบทั่วไปใช่ไหมอะไรเงี้ยหรือเป็นแบบแข่งขันอันนี้อุตสาหกรรมอะไรเงี้ย
2: ค่ะเพราะฉะนั้นโจทย์อันเนี้ยถ้าถามจริงๆอาจจะถามได้3ข้อ2ข้อ3ข้ออันแรกเลยก็คือถามว่าปัจจัยที่เกิดขึ้นข้อใดเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกิดจากโจทย์นี้ อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็เลือกได้
0: หรืออย่างสมมติในหน่วยที่อาจารย์เคยบรรยายไปนะครับก็คือเรื่องของสภาวะแวดล้อมภายนอกภายในอย่างในเนี้ยก็จะเห็นสภาวะแวดล้อมภายนอกตัวหนึ่งก็คือสภาวะแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจคำถามคือมันอยู่ในกลุ่มไหนระหว่าง general environment หรือ task environment สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานทั่วไปในสังคมหรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานจำได้ไหมนักศึกษา
1: อาจารย์ก็จะออกคำตอบเป็นภาษาอังกฤษนะ
0: อ้าวบางทีมีนะครับมีอยู่ตัวช้อยเนี่ยเพรา
2: ะ
0: เราสมัยนี้มันยุค 4.0 แล้วนะบางทีก็ต้องอ่านภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย
1: มันต้องเข้าใจอะไร
2: หลังจากที่อาจารย์หมดมุกภาษาไทย
1: ภาษาอังกฤษก็จะมาเจอว่าภาษาอังกฤษผุดมาเพียบเลย
0: เพราะงั้นไอ้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันก็คืออยู่ในกลุ่ม general environment เป็นสภาพแวดล้อมที่เราควบคุมไม่ได
1: ้
0: เปลี่ยนไปตามสถานการณ์โลกอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปทบทวนกันใหม่สักนิดหนึ่งนะครับนะครับ
2: โอเค
0: มาดูข้อต่อมานะครับอันนี้เป็นเรื่องของร้านกาแฟบ้าง
1: โอ้โหอันนี้ชอบมาก
0: จากตลาดร้านกาแฟหดตัว 30% ฮะส่งผลให้เชสเตอร์คอฟฟี่นำกลยุทธ์ด้านราคามากระตุ้นยอดขายโดยลด 50% ทุกวันพุธทำให้บริษัทต้องตัดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆลงและไม่มีแผนลงทุนขยายสาขาในรูปแบบ standalone เพิ่มเติ
2: ม
0: คำถามครับอาจารย
2: ์
0: Chester Coffee ใช้กลยุทธ์ทิศทางขององค์การแบบใดครับค่อยๆนับ1 2 3ให้คิดหน่อยให้คิดหน่อยนะว่าเอ๊ะคีย์เวิร์ดมีคีย์เวิร์ดอะไร
2: ไม่ขยาย
0: การขยายการลงทุน
2: อันที่2ใช้โปรโมชั
1: ่น
0: ใช้โปรโมชั่น
2: แต่ว่าพอใช้โปรโมชั่นเสร็จปุ๊บลด 50% แสดงว่ากำไรลดลงแต่ต้องการยังให้ได้กำไรเท่าเดิ
0: ม
2: ก็เลยต้องลดค่าใช้จ่าย
0: อันนี้นี่ถ้าเป็นคนออกข้อสอบนะ ออกได้ตั้งแต่กลยุทธ์ระดับบริษัทกลยุทธ์ระดับธุรกิจลงมาถึงกลยุทธ์ระดับหน้าที่เลยเดี๋ยวลองมาตั้งคำถามกันดูนะครับถ้าเอากลยุทธ์ระดับองค์การกับระดับบริษัทก่อนเขาน่าจะใช้แบบใดครับอาจารย
2: ์ถ้าไม่ขยายการลงทุน
1: ไม่ขยาย
2: ก็ต้อง
0: คงที่แต่แบบไหน
2: ก็คือต้องเน้นรักษากำไร
0: เน้นรักษากำไร
2: เพราะว่าเขาตัดค่าใช้จ่ายลงเพื่อที่จะยังรักษากำไรของเขาอยู่ทั้งที่เขาขายราคาถูกลงแต่เพื่อให้ยังได้กำไรคงที
0: ่
2: เขาก็เลยต้องตัดค่าใช้จ่ายอันนี้ก็คือกลยุทธ์ระดับองค
0: ์การถ้าเป็นกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
1: ก็เน้นในเรื่องอะไรนะเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรนะรักษากำไรก็คือให้รักษาค่าใช้จ่ายไปก็เน้นต้นทุน
0: เน้นต้นทุน
1: ต่ำ
0: เพราะว่าเขาคงจะขายเมนูเดิมแหละแต่ว่าเขาต้องไปคิดแล้วทำอย่างไรเขาถึงจะทำให้ยอดขายเท่าเดิมแต่ว่าได้กำไรเพิ่มขึ้นก็คือต้องไปดูกระบวนการในการลดค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆพวกนี้เนาะมันทำได้ไหมใครทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านกาแฟ
1: ก็เยอะแยะเลยนะตอนนี้คนที่ผุดออกมาเลยอยากจะทำร้านกาแฟกันเพียบเลยแต่ว่าเขาไม่ได้ดูเลยว่าร้านกาแฟที่เปิดมาเนี่ยเขาอยู่ได้ไหมลักษณะมันเป็นยังไงเนี่ยสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นมาสถานที่ที่คุณมานั่งตั้งหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยมันสร้างความแปลกใหม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ย
2: อ
1: ันนี้ก็แบบหลายอย่างว่าคุณจับลูกค้ากลุ่มไหน
0: ครับคือถ้าวันนี้ถ้าผมเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟผมรู้แล้วว่าเฮ้ยตอนนี้ทุกร้านก็ขายเมนูคล้ายกันหมดแหละผมคงไม่สามารถไปสร้างความต่างๆอะไรได้มากนะผมก็จะพยายามที่จะลดต้นทุนของผมเพราะฉะนั้นถ้าผมมีหลายสาขาผมจะมอบแนวทางนี้ให้กับพนักงานในร้านผมในแต่ละแผนกถ้าเป็นกลยุทธ์ระดับหน้าที่ครับอาจารย์เขาควรจะทำอะไรได้บ้างครับในแต่ละแผนกถ้าสมมติว่าเป็นแผนกอะไรดีครับอาจารย
1: ์ตลาด
0: ตลาดได้ไหมคร
1: ับไปขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบองค์กรขนาดเล็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคนที่ทำมาส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่แค่ไม่ตั้งราคาที่มันถ้าบอกว่าจะเน้นราคาต้นทุนต่ำเนี่ยก็ต้องตั้งราคาที่มันถูกลงไป
0: เหมาะสมกับ
1: ตลาดอาจจะมีโปรโมชั่นที่แบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบให้
0: เหมือนอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ทำโปรโมชั่นทุกวันพุธลด 50%
1: ใช่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการตลาดที่เอามาใช้อะไรเงี้ยว่าคุณจะใช้โปรโมชั่นลักษณะไหน
0: หรือแม้กระทั่งในพวกอะไรนะพวกจัดซื้อทีมจัดซื้อเนี่ยก็ต้องแต่ก่อนอาจจะใช้ทรัพย์เจ้าเดิมอาจจะต้องดูซิว่ามันมีเจ้าไหนที
2: ่ราคามัน
0: ได้ราคาที่ดีกว่า
1: เมล็ดกาแฟที่เขาผลิตมาเวลาซื้อไปมันก็จะมีหลายโซนราคาก็จะมีหลายอย่างใช่ไหมเขาจะเป็นราคาของแบบกาแฟโลเคอลที่แบบไปเอามาอะไรเงี้ยหรือว่าทำในกาแฟที่ผลิตในประเทศอะไรเงี้ยราคาก็จะต่ำลงไปนะครับเพราะว่าตอนแรกเวลาชิมเนี่ยเราจะรู้ว่าคนที่เป็นคอกาแฟเนี่ยรสชาติกาแฟเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนเดิม
1: รสชาติจะไม่เหมือนเดิมบางทีมันแหลม
2: บางอันเปรี้ยวบางอันมีกลิ่นเปรี้ยวถ้าเกิดว่าเป็นพวกโรบัสต้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูด้วยค่ะบางครั้งคั่วเข้มคั่วอ่อนคั่วกลางวิธีการคั่วก็ทำให้รสชาติของกาแฟมัน
0: แตกต่างกัน
1: หรือว่าถ้าบอกเราจะสร้างความแตกต่างโดยที่ร้านกาแฟเนี่ยสร้างสูตรใหม
2: ่
1: สร้างสูตรเอง
2: ฟิวชั่นขึ้นมา
1: ฟิวชั่นใหม่คือผสมระหว่างเมล็ดกาแฟ 2-3 อันเพื่อให้มันเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรกลิ่นกาแฟรสชาติกาแฟที่เป็นตัวตนของเขาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยตอนนี้ก็สามารถตั้งมาเป็นคำถามได้เช่นกันในตัวของร้านกาแฟหรือว่าร้านอะไรก็ตามพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาใช้ได
2: ้
1: หรือแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องของกระบวนการตามหน้าที่เช่นวิจัยพัฒนาใช่ไหมเขาใช้วิธีอะไรในการที่เขาเอาเมล็ดกาแฟหลายๆอย่างมา
2: บ
1: วกเพื่อหาให้เจออะไรอย
2: ่
1: างเงี้ย
2: เขาก็ต้องวิจัยพัฒนายังมีร้านกาแฟร้านหนึ่งอะค่ะเขามีโรงครัวเองและเสร็จแล้วเขาก็จะเจอปัญหาที่ว่าเมล็ดกาแฟที่เขาซื้อมาเนี่ยมันมีความชื้นพอมันมีความชื้นปุ๊บทิ้งอย่างเดียวค่ะเขาจะทำยังไงนะคะเขาก็ต้องไปหาวิธีการเก็บแบบ dry อะไรเงี้ย dry เพื่อที่จะทำให้มันแห้งเขาก็ใจและพัฒนามันขึ้นมาแล้วสุดท้ายเขาก็คิดค้นสูตรกาแฟแล้วเอาไปประกวดระดับต่างประเทศระดับนานาชาติพอเขาได้รางวัลขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าร้านของเขาเนี่ย differentiate ละแตกต่างจากคนอื่นละแล้วถ้าเกิดยิ่งเขาจดสิทธิบัตรเป็นของเขาเองไอ้สูตรเนี้ยเมล็ดกาแฟแบบเนี้ยเขาก็ยิ่งเกิดมูลค่าเพิ่ม
0: นี่ก็จะกลายเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งคือสร้างความต่างได้ด้วยจากการใช้โนว์ฮาววิเคราะห์สังเคราะห์อะไรต่าง
1: ๆ
0: นี่ได้หลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นควบคุมการผลิตลงทุนในเรื่องของ R&D หานวัตกรรมอะไรใหม่ๆมาช่วยลดต้นทุนอะไรต่าง
2: ๆ
0: อีกอันนึงแน่นอนถ้าสมมติผมมีหลายสาขาเรื่องคนครับอาจารย
2: ์ใช่ มูฟเวียนยังไง
0: มันจะต้องมูฟยังไง
1: มูฟยังไง
0: คนคงจะใช้จำนวนเท่าเดิมไม่ได้ละเพราะว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่เขาเรียกว่าฟิกคอสเหมือนกันนะ

0: ช่
1: เป็นฟิกคอร์ส
2: เพราะว่าคุณไม่สามารถจะคือเขาเรียกว่าอะไรนะกระบวนการในการชงกาแฟคนน
0: ่
2: ะจะเป็นแกนหลักในการที่จะทำ
1: ใช่ค่ะฝีมือแต่ละคนรสชาติแตกต่างกันให้กดปั๊มเท่ากันก็เถอะ
2: อย่างสมมติว่าลองชิมอย่างสมมติว่าร้านกาแฟที่กระจายตัวมากสุดอเมซอนเงี้ยคุณลองไปชิมในแต่ละที
1: ่ไม่เท่ากัน
2: จะรู้ว่ามันไม่เหมือนกันเลยแบบคืออาจจะแบบมีปิดผิดเพี้ยนไม่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่าบางที่บอกเอ้ยทุกร้านอเมซอนอันนี้อร่อยฮะแต่พอไปอีกร้านนึงใกล้ๆบอกเอ้ยไม่อร่อยฮะอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่มันตัวเดียวกัน
1: น้ำหนักมือการกดอัดนะคะแม้กระทั่งอุณหภูมินะคะหรือการปั๊มเนี่ยค่ะบางคนบอกว่า3ปั๊มแต่ปั๊มเบาๆกับอีกคนนึง3ปั๊มปั๊บปั๊บปั๊บมันก็แตกต่างกัน
2: แต่ค่อยชอบปั๊มเบาๆ
1: ไม่ใช่
0: ชอบชงกาแฟ
1: ไม่ชอบไปยืนดูเขาชงค่ะแต่เป็นคนไม่กินกาแฟ
0: เพราะงั้นโอ้โหถ้าเอาแค่เฉพาะเรื่องคนเนี่ยบางคนไปนึกว่าจะต้องลดพนักงานเนี่ยไม่ใช่
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ลดเพิ่มหรืออะไรนะ
0: คุณอาจจะไปปรับปรุงกระบวนการในการทำงานของพนักงานเขาก็ได้นะครับ
2: ของเส้นคงวาที่สุดจะทำยังไงเครื่องมือทำยังไง
0: ใช่แล้วเป็นผลดีด้วยเพราะงั้นก็ฝากผู้ประกอบการหลายท่านว่าไม่ใช่ว่าจะลดพนักงานอย่างเดียวก็เดือดร้อนเหมือนกัน
1: ต้องพัฒนา
0: เราก็ต้องให้ความรู้เขาว่าทำยังไงคุณควบคุมต้นทุนได้ไม่ใช่คุณปั๊บปริมาณที่ออกมาเนี่ยบางทีแบบมันเกิน
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เกินความต้องการไป
1: หวานปกติแต่ละร้านรับรองไม่เท่ากันค่ะ
2: หรือเป็นลักษณะของกาแฟที่แบบไม่ใช่ร้านนะแต่ว่าเป็นกาแฟผงเนี่ยสมมติว่าเขาบอกว่ามันเป็นลักษณะของกาแฟที่เราทำแต่ว่าทำเป็นกาแฟผงที่มันไปเพิ่มทำให้เกิดคอลลาเจนก็คือไปใส่เติมอะไรเงี้ยลดหรือจะมีสูตรในการลดความน้ำหนักอะไรเงี้ย
0: ก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกันนะถ้ามีโอกาสอยากจะไปลองชิมเหมือนกัน
1: นี่จะกิฟต์เนี่ยค่ะที่เขาบอกว่ายิ่งกินแล้วยิ่งผอมแต่ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะ
2: แล้วเขาเลยสร้างมาถ่ายปุ๊บโอ้กินไปปุ๊บโอ้ขนดูดีเพียวเลยเยอะประมาณนี้เลยนะก็จะประมาณนี้เขาตอนสูตรใหม่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะดูความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าตอนนี้ต้องการอะไรชอบผอมใช่ไหมโอเคทำกาแฟสูตรผอมถ้าชอบผิวดีก็ไปเพิ่มคอลลาเจนอะไรเงี้ยไปเพิ่มแต่ถ้าสำหรับผู้ชายก็ไปเติมซิงค์อะไรเงี้ยก็จะเป็นกระจายในการดูแลถ้าเกิดสมมุติว่าคำถามว่ามันมีหลายตัวแบบนี้แปลว่าอะไรก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราสร้างความแตกต่างของหลายผลิตภัณฑ์อะไรอย่าง
0: โปรดักต์เดเวลลอปเมนต์เยี่ยมมากมาดูอีกข้อนึงเป็นไงโจทย์เมื่อสักครู่นี่โอ้โห
2: หลากหลาย
0: กลยุทธ์มากมาดูโจทย์ข้อนี้บ้างครับน่าจะเป็นโจทย์น่าจะเกือบสุดท้ายแล้วเนาะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ครับอาจยื่นเรื่องขอล้มละลายภายใต้แผนปรับโครงสร้างที่รัฐบาลสนับสนุนเช่นการลดตำแหน่งงาน 13,000 ตำแหน่งและจะยกเลิกเส้นทางการบินเกือบ50เส้นทางทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ครับหน่วยงานกำกับดูแลการฟื้นฟูกิจการของ J อะไรนะ
1: JAL
0: จะขอให้ธนาคารยกหนี้3.5 แสนล้านเยนหรือราวประมาณ 1.26 แสนล้านบาทเพื่อช่วยบรรเทาภาระหนี้สินของ JAL นะครับคำถามครับสายการบิน Japan Airlines ใช้กลยุทธ์ทิศทางขององค์การแบบใดครับ
2: คงมีคนตอบเนาะ นะคือคีย์เวิร์ดมันชัดเจนมาก
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าอาจจะมีคำถามหลอกนะใช้กลยุทธ์ทิศทางแบบใดแบบล้มละลาย
1: ซึ่งจริงๆไม่
0: ม
1: ี
0: ไม่
1: ม
0: ีนะ
1: มันก็จะมีแค่ตัดทอนถ้าตอบล้มละลายปุ๊บล้มละลายจริงๆค่ะคนตอบ
0: นี่คือสารล้มละลายเลยนะตอนนี
2: ้แต่เป็นตัดทอนนะถ้าเกิดอาจารย์เขาเอาคีย์เวิร์ดล้มละลายมาใส่ด้วยเนี่ยโอ้มีล้มละลายด้วยกันกาเลยแป๊บๆ
1: ใช
0: ่คือบางทีคุณต้องดูรูปคำถามก่อนว่าเขาถามที
2: ่
0: เขาถามที่กลยุทธ์ขององค์การน
1: ะ
0: คุณต้องดูให้ดีนะครับ
1: โอเคค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ยาก
0: ไม่ได้ยากกันไปเนาะ
1: นะคะโอเคค่ะ
0: ครับโกแก่ครับอะไรเนี่ย
2: เปิดโกช็อป
0: โกช็อปจำหน่ายสินค้าของขวัญของฝากนายกฤษดารวยเจริญทรัพย์ฮะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทโรงงานแม่รวยผู้ผลิตจำหน่ายถั่วลิสงเคลือบกะทิโกแก่เปิดเผยว่าบริษัทจะเปิดร้านโกช็อปเพื่อให้เป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โกแก่ทุกชนิดรวมถึงของที่ระลึกของขวัญของฝากเพื่อเป็นจุดแสดงสินค้าของโกแก่ทั้งหมดทั้งนี้ฮะจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อบ่งบอกความเป็นโกแก่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Every Time Snack ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายและสะดวกสบายบริษัทโรงงานแม่รวยใช้กลยุทธ์ทิศทางของ

0: องค์การแบบใดครับกลยุทธ์องค์การแบบใดครับอ้าวตอบ
1: ก็มีช็อปขึ้นมา
0: ปึ๊บ
1: ก็ต้องเติบโต
0: เติบโตไปแล้วแบบไหนฮะ
1: ก็ต้องแบบแนวตั้ง
0: แนวตั้งยังตั้งไม่พอฮะยังมีหลายแบบแนวตั้ง
2: แนวตั้งแบบไหนอีก
1: ไปหาลูกค้าก็ต้องเดินหน้าน
0: ะครับไปเปิดช็อปนะใกล้มือลูกค้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นแบบเดินหน้า
2: อันนี้ได้3คำถามของผู้ชุดองค์กร
0: เนี่ยครบเลย
1: ค่ะนะค่ะแล้วก็ยังสามารถถามลงไปถึงกลยุทธ์ระดับหน้าที่ในส่วนของการตลาดได้นะคะว่าเขาใช้กลยุทธ์อะไรอะไรเงี้ยค่ะ
0: ใช่นะครับก็บางทีเราก็อาจจะเจอรูปแบบคำถามในข้อสอบนะว่าคำตอบข้อใดสมบูรณ์ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีมันก็มีบางข้อที่ถูกแหละแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะครับก็ต้องดูนิดนึงนะครับ
2: แต่จะมีเจ็บจี๊ดมากเลยนะถ้าเกิดไม่ตัดให้ดีข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์องค์กร
0: ได
2: ้เคยเจอไหม
1: เคย
2: ผมก็ชอบออกแบบนั้นนะ
1: ใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าถ้ามันเป็นคีย์เวิร์ดหลักๆแล้วจำไม่เยอะมันก็ควรจะจำไม่ได้เนาะ
1: ใช่
2: แต่ก็มี 3-4 มีไว้3แบบอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่คนออกก็ต้องจินตนาการเก่งนะคะ
2: จ
1: ินตนาการช้อย
0: ใช่
1: นี่คือความยากลำบากของอาจารย์มสทรู้สึก
0: เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อสุดท้ายครับนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ฟาร์มโชคชัยจำกัดครับเขาดำเนินกิจการนะฮะฟาร์มโคนมขนาดใหญ่นะมีฝูงโคนมกว่า 3,000 ตัวนะเป็นธุรกิจฟาร์มโคนมแบบครบวงจรนะ
2: กินยาตายหมด
0: มีการบริหารจัดการฝูงโคนมอย่างมืออาชีพนะ นอกจากนี้บริษัทฟาร์มโชคชัยยังมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ซึ่งแต่เดิมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของฟาร์มโชคชัยเนี่ยเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อสนับสนุนธุรกิจการเลี้ยงโคนมของฟาร์มเท่านั้นแต่เมื่อกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอาหารที่มากเกินกว่าปริมาณการใช้งานภายในฟาร์มจึงถูกแบ่งเพื่อจำหน่ายให้เพื่อนเกษตรกรในละแวกใกล้เคียงครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนกระทั่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตอาหารสัตว์เพื่อจำหน่ายบริษัทฟาร์มโชคชัยใช้กลยุทธ์ทิศทางองค์การแบบได้1 2
1: ก็ต้องเติบโต
0: เติบโตอยู่แล้วละ
1: แนวตั้ง
0: แนวตั้งและ
1: คราวนี้มันก็ได้ทั้ง
0: เ
1: ดินหน้าแล้วก็ย้อนหลัง
0: โอ้
1: ต้องได้ทั้งสองอ
0: ย่างไรครับอาจารย์ขยายความนิดนึงว่ามันย้อนหลังมันแบ็คเวิร์ดยังไงมันเป็นแบ็คเรื่องอะไร
1: แบ็คเวิร์ดก็คือผลิตอาหารสัตว์แล้วไปเลี้ยงสัตว์ของตัวเอง
0: ครับผม
1: กับเดินหน้าผลิตอาหารสัตว์แล้วไปขายให้กับคนอื่นมันก็จะได้ทั้งย้อนหลังแล้วก็เดินหน้า
2: ซึ่งในคำตอบเราจะไม่มี2อันมาคู่กันให้นักศึกษา
0: ไม่จับสน
2: เอ้ยไม่แน่อาจจะมีนะ2อัน
1: ก็ข้อ1ข้อ2ถูก
2: ข้อ2ถูกข้อ2ข้อ3ถ
1: ูกอะไรอย่างเงี้ยสับขาหลอกอีกเป็นผีน้อยหลอกกันไปมาน
0: ะครับก็ต้องดูให้ดีนิดนึงเพราะว่าเรื่องของกลยุทธ์มันเป็นเรียกว่าอะไรมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่
1: อ
0: นนะครับและโจทย์ที่อาจารย์สรรหามาเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจจะหลอกแต่อยากจะทดสอบดูนักศึกษาเพราะว่าเรื่องของกลยุทธ์มันมีทั้งระดับองค์การระดับธุรกิจแล้วก็ระดับหน้าที
1: ่
0: ซึ่งจุดมุ่งหมายของมันเนี่ยมีความต่างระดับองค์การเนี่ยเราต้องการที่จะรู้ว่าเฮ้ยธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางไหนจะขยายตัวไหมเติบโตไห
1: ม
0: หรือเฮ้ยจะอยู่เฉยๆนะครับหรือจะตัดคอนตัวเองลงลดบทบาทตัวเองลงนะครับนะหรือกลยุทธ์ด้านการแข่งขันด้านธุรกิจ
2: ด้านธุรกิจ
0: กลยุทธ์ระดับธุรกิจก็เน้นด้านการแข่งขันเป็นหลักถ้าเป็นกลยุทธ์ระดับหน้าที่ก็จะเป็น
2: ฟังก์ชันในการทำงาน
0: เป็นฟังก์ชันในการทำงานเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเราได้ทบทวนนะฮะรายละเอียดตั้งแต่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่7นะครับสำหรับวันนี้นะครับคณาจารย์ทุกคนก็ยินดีที่จะให้ความรู้กับนักศึกษาทุกท่านนะครับแล้วเราน่าจะพบกันใหม่ในการสอนเสริมทางไกลในครั้งถัดไปครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชา

0: 2504-8181-6 โทรสาร02503-3612
1: จัดแถวหนึ่ง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สำหรับหัวข้อการบรรยายนะครับในหน่วยนี้ก็จะเป็นหน่วยที่4นะครับเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเนื้อหาในการบรรยายในครั้งนี้นะครับก็จะมีบางส่วนนะครับที่อยู่ในตำราเรียนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็เป็นลักษณะเนื้อหาที่เป็นงานจริงนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับสำหรับหัวข้อในการบรรยายนะครับในครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วย8หัวข้อหลักๆนะครับเริ่มจากระบบผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับเรื่องระบบจำหน่ายไฟฟ้านะครับหน้าที่ของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับการจำแนกชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้าการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายนะครับกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในหม้อแปลงประสิทธิภาพและข้อสุดท้ายก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะครับเป็นแนวทางการประหยัดพลังงานในหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในเรื่องแรกก็คือเรื่องของระบบและผลิตและส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับประเทศไทยของเรานะครับแบ่งโครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลังออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเราเรียกว่าระบบผลิตนะครับระบบผลิตไฟฟ้านั้นนะครับมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับที่ชื่อว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบดำเนินการนะครับดำเนินการตั้งแต่การผลิตไฟฟ้านะครับการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนนะครับเพื่อมาดำเนินการต่อนะครับระบบที่2เราเรียกว่าระบบส่งจ่ายนะครับก็เป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเหมือนเดิมนะครับที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการนะครับโดยการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้านะครับผ่านสายส่งไฟฟ้านะครับจากโรงไฟฟ้านะครับมาดำเนินการต่อโดยระบบที่3ก็คือระบบจำหน่ายนะครับในระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้นนะครับมีองค์กรรัฐวิสาหกิจอยู่2องค์กรนะครับเป็นผู้ดำเนินการนะครับก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับที่เราเรียกชื่อย่อว่ากฟผ.นะครับกฟผ.จะทำหน้าที่ดูแลนะครับการให้บริการทางไฟฟ้านะครับในภูมิภาคต่างจังหวัดนะครับและอีกหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีกหนึ่งก็คือการไฟฟ้านครหลวงนะครับหรือตัวย่อเป็นก็คือกฟน.นะครับก็เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการดูแลเรื่องไฟฟ้านะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและก็จังหวัดปริมณฑลนะครับจากภาพที่เราเห็นนะครับในเฟรมนี้นะครับข้างบนเนี่ยนะครับในภาพเป็นส่วนของระบบผลิตและส่งจ่ายกำลังไฟฟ้านะครับก็จะเห็นว่าหมายเลข1 นะครับหมาย

อีกหนึ่งก็คือโรงจักรไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าที่เราเรียกกันสั้นๆนะครับก็จะทําหน้าที่ผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็ส่งผ่านมายังหม้อแปลงไฟฟ้านะครับหม้อแปลงไฟฟ้าก็จะทําหน้าที่นะครับยกระดับแรงดันให้สูงขึ้นแล้วก็ส่งมาตามสายส่งนะครับเมื่อสายส่งนั้นเข้าใกล้นะครับเมืองนะครับก็จะถูกลดระดับแรงดันลงโดยผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยนะครับซึ่งในส่วนเนี้ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะเป็นผู้ดูแลนะครับหลังจากนั้นก็จะถูกส่งมายังระบบจำหน่ายนะครับระบบข้างล่างก็ดูแลโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับกับการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็จะส่งมาผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยอีกเช่นกันเพื่อลดระดับแรงดันลงนะครับเนื่องจากว่าเข้าใกล้ตัวเมืองนะครับมีความอันตรายก็ต้องลดระดับแรงดันลงแล้วก็ส่งมาตามสายส่งนะครับเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟนะครับก็คืออุตสาหกรรมและบ้านพักอาศัยนะครับเราสังเกตระบบจำหน่ายไฟฟ้านะครับเราสังเกตจากลักษณะของเสาไฟฟ้าได้นะครับระบบสายส่งแรงสูงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแรงดันอยู่ที่ประมาณ69 kV หรือ115 kV นะครับถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าเป็นเสาลักษณะสูงประมาณเป็นเสาคอนกรีตสูงประมาณ22เมตรนะครับลักษณะก็จะเหมือนในภาพที่เห็นนะครับเสาสูงมากๆเลยนะครับ22เมตรอันนี้คือระบบสายส่งแรงสูงนะครับถัดลงมาก็เป็นระบบสายป้อนแรงสูงนะครับถ้าเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นจะมีระดับแรงดันอยู่ที่22กิโลโวลต์หรือ33กิโลโวลต์3เฟสนะครับถ้าเป็นของการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็จะมีระดับแรงดันอยู่ที่12กิโลโวลต์หรือ24กิโลโวลต์3เฟสนะครับนักศึกษาสามารถสังเกตภาพได้ว่าถ้าเป็นระบบสายป้อนแรงสูงเนี่ยก็จะเป็นเสาที่มีไม้คอนในลักษณะแนวนอนนะครับแล้วก็มีสาย3เส้นนะครับเรียงขนานกันไปนะครับลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นแรงดันในระบบสายป้อนแรงสูงนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือระบบสายแรงต่ำนะครับถ้าเป็นของการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็จะมีอยู่2ระบบก็คือระบบ416ทับ240โวลต์3เฟสนะครับกับ480ทับ240โวลต์1เฟสนะครับส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็มี2ระบบเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นระบบ400โวลต์ทับ230โวลต์3เฟสกับระบบ460ทับ230โวลต์1เฟสนะครับแต่ที่เราคุ้นเคยและใช้งานกันอยู่เป็นประจำก็คือระบบ400โวลต์3เฟสกับระบบ230โวลต์3เฟสนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับว่าเราอยู่ในการดูแลของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหน้าที่ของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับหม้อแปลงไฟฟ้าก็ถ้าดูจากภาพที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่ามันมีหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบไฟฟ้านะครับตั้งแต่ระบบเริ่มต้นการผลิตไล่มาถึงระบบส่งจ่ายและระบบจำหน่ายนะครับจริงๆแล้วหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยมีหลายชนิดแล้วก็มีหลายขนาดนะครับหม้อแปลงไฟฟ้าจะทำหน้าที่นะครับใช้สำหรับทำหน้าที่เปลี่ยนค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้านะครับโดยเราแบ่งหม้อแปลงออกไฟฟ้าออกเป็น2แบบนะครับแบบที่1ก็คือหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแปลงขึ้นนะครับหรือเราเรียกว่า step up transformer นะครับใช้สำหรับแปลงแรงดันไฟฟ้าต่ำนะครับให้เป็นแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นนะครับแบบที่2ก็คือหม้อแปลงไฟฟ้าที่เราเรียกว่าหม้อแปลงแบบแปลงลงนะครับหรือ step down transformer นะครับก็เป็นหม้อแปลงที่ใช้สำหรับแปลงแรงดันสูงนะครับให้เป็นแรงดันต่ำนะครับสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ในระบบจำหน่ายนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น step down transformer คือเป็นหม้อแปลงที่ใช้เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าสูงนะครับให้เป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำนะครับสำหรับภาพนะครับทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นภาพของหม้อแปลงนะครับภาพบนจะเป็นภาพของหม้อแปลงที่ใช้ในระบบ1เฟสนะครับและภาพล่างก็เป็นหม้อแปลงที่ใช้ในระบบ3เฟสครับสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายนั้นนะครับมันจะทำหน้าที่จ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟนะครับโดยทำการแปลงระดับแรงดันในระบบจำหน่ายนะครับให้เป็นระดับแรงดันใช้งานนะครับจากระบบแรงดันที่การไฟฟ้าส่งให้เรานะครับเป็นระบบสายป้อนแรงสูงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็จะส่งแรงดันให้เราในระดับเป็นกิโลโวลต์นะครับก็คือถ้าเป็นการไฟฟ้าภูมิภาคก็เป็น22กิโลโวลต์หรือ33กิโลโวลต์แล้วแต่พื้นที่นะครับถ้าเป็นการไฟฟ้านครหลวงก็เป็น12กิโลโวลต์หรือ24กิโลโวลต์นะครับซึ่งแรงดันตรงนี้มันยังไม่ใช่แรงดันที่เราจะสามารถเอาไ

0: ใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราได้นะครับหรือเอาไปใช้งานในอุตสาหกรรมได้นะครับเราก็จําเป็นต้องเอาแรงดันเนี่ยมาผ่านหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเราเรียกหม้อแปลงแบบนี้ว่าหม้อแปลงระบบจําหน่ายนะครับหรือ distribution transformer นะครับเมื่อแรงดันในระบบสายป้อนแรงสูงผ่านหม้อแปลงระบบจําหน่ายแล้วนะครับก็จะถูกแปลงให้มีระดับแรงดันลดลงนะครับให้สู่ลงมาสู่ระดับแรงดันใช้งานนะครับเราสามารถต่อมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงานหรือว่าภายในบ้านของเราได้นะครับถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าระดับเสาไฟฟ้าในระบบสายส่งแรงต่ำเนี่ยนะครับมันก็จะมีขนาดสูงประมาณ 6-9 เมตรนะครับสูงไม่มากนะครับแล้วก็จะมีสายไฟฟ้าเนี่ยนะครับเรียงกัน4สายนะครับก็คือราย1ราย2ราย3และสายนิวตรอนนะครับผมขอยกตัวอย่างว่าแล้วหลังจากออกหม้อแปลงแล้วไปใช้งานอะไรนะครับยกตัวอย่างเป็นบ้านพักอาศัยแล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าจากภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นว่าเราต่อสายนะครับจากสายส่งของการไฟฟ้าและสายส่งแรงต่ำนะครับสายหนึ่งและนิวตรอนอีกสายหนึ่งเพื่อเข้าสู่บ้านพักอาศัยนะครับกรณีนี้คือการใช้งานไฟฟ้าในระบบ1เฟสนะครับแต่เมื่อต่อลงมาจากเสาแล้วก็ต้องมาผ่านอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่ามิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้านะครับหรือกิโลวัตต์อาวมิเตอร์นะครับเจ้ามิเตอร์ตัวนี้ผมว่านักศึกษาคงจะคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะว่ามีอยู่ที่หน้าบ้านของทุกคนนะครับก็จะเป็นมิเตอร์ที่ใช้วัดหน่วยกิโลวัตต์ไฟฟ้านะครับหน่วยเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือกิโลวัตต์อาวนั่นเองนะครับก็การไฟฟ้าก็จะเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากหน่วยกิโลวัตต์อาวนี่นะครับว่าที่บ้านพักหรือที่โรงงานหรือสถานที่ทำงานของเราเนี่ยใช้ไฟฟ้าไปกี่กิโลวัตต์อาวต่อเดือนนะครับการจำแนกชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเราสามารถจำแนกชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับได้2วิธีนะครับวิธีแรกเราจำแนกตามลักษณะการใช้งานนะครับสำหรับหม้อแปลงระบบจำหน่ายนั้นก็คือหม้อแปลงที่ทำหน้าที่นะครับแปลงไฟตั้งแต่20กิโลโวลต์ถึง30กิโลโวลต์เนี่ยนะครับให้มันลดลงเหลือ380หรือ220โวลต์นะครับเพื่อเอามาใช้งานนะครับส่วนอีกแบบนึงนะครับเราเรียกว่าหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังหรือ power transformer หม้อแปลงพวกนี้นะครับจะอยู่ในสถานีไฟฟ้านะครับจะทำหน้าที่แปลงไฟ20กิโลโวลต์เนี่ยให้สูงขึ้นนะครับเป็น230กิโลโวลต์หรือ500กิโลโวลต์เพื่อจะส่งผ่านนะครับสายส่งแรงสูงนะครับเนื่องด้วยว่าสายโรงไฟฟ้านั้นอยู่ไกลจากชุมชนนะครับก็จำเป็นจะต้องยกระดับแรงดันให้สูงขึ้นนะครับเพื่อจะส่งมาได้ไกลๆนะครับโดยกำลังไฟฟ้านั้นไม่ได้สูงมากนักนะครับกับวิธีการที่2นะครับเราจำแนกหม้อแปลงตามลักษณะของการระบายความร้อนนะครับโดยหม้อแปลงถูกจำแนกออกเป็น2ชนิดก็คือหม้อแปลงแบบใช้ของเหลวนะครับแล้วก็หม้อแปลงระบบแห้งนะครับเรามาดูหม้อแปลงแบบใช้ของเหลวนะครับหม้อแปลงแบบใช้ของเหลวเนี่ยก็คือหม้อแปลงที่ใช้ของเหลวเป็นฉนวนนะครับแล้วก็เป็นตัวระบายความร้อนด้วยนะครับเราเรียกหม้อแปลงแบบนี้ว่าหม้อแปลงน้ำมันนะครับเพราะว่าไอ้ของเหลวที่ว่าเนี่ยมันคือน้ำมันหม้อแปลงนะครับทำหน้าที่เป็นฉนวนก็คือมันคำว่าฉนวนก็คือไม่ยอมให้ไฟฟ้าเดินผ่านนะครับไหลผ่านนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ระบายความร้อนด้วยนะครับหม้อแปลงแบบนี้เนี่ยมันมีราคาถูกนะครับแล้วก็บำรุงรักษาไม่ยุ่งยากนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องใช้กับงานภายนอกอาคารนะครับน้ำมันหม้อแปลงนะครับที่เราเติมลงไปในหม้อแปลงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราก็เติมลงไปในตัวถังนะครับลงไปในตัวถังที่จะเห็นเป็นสีเขียวๆในภาพเนี่ยนะครับซึ่งในตัวถังนั้นก็จะมีขดลวดของหม้อแปลงอยู่นะครับน้ำมันหม้อแปลงนั้นมีคุณสมบัติอยู่ระหว่างน้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันหล่อลื่นนะครับเป็นน้ำมันที่เราได้มาจากน้ำมันดิบนะครับจากการกลั่นน้ำมันดิบตามธรรมชาตินี่แหละนะครับคุณสมบัติของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าก็คือต้องมีความเป็นฉนวนไฟฟ้าสูงก็คือมันต้องไม่นำไฟฟ้านะครับมันต้องทนความร้อนสูงไม่แตกตัวนะครับไม่ทำให้เกิดเป็นก๊าซขึ้นมานะครับแล้วก็มีจุดวาบไฟและอัตราการระเหยที่ต่ำนะครับจุดวาบไฟหมายความว่ามันไม่ติดไฟง่ายนะครับมีจุดวาบไฟสูงมีการระเหยต่ำก็คือทำให้มันไม่สิ้นเปลืองนะครับข้อที่4ก็คือมันไหลง่ายก็คือมันต้องใสนะครับ มันต้องใส่เพราะว่ามันต้องไหลออกมาภายนอกนะครับเมื่อน้ำมันหม้อแปลงเกิดความร้อนขึ้นเนี่ยมันจะไหลออกมานะครับถ้าพิจารณาตามรูปก็คือจะไหลออกมาที่ครีบภายนอกแล้วก็ระบายความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อมแล้วไหลกลับไปในถังน้ำมันนะครับส่วนข้อสุดท้ายคือมันจะไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคลือบขดลวดทองแดงนะครับข้อดีและข้อเสียของน้ำมันหม้อแปลงก็คือข้อดีหม้อแปลงน้ำมันนะครับมีข้อดีก็คือมันราคาถูกนะครับอายุการใช้งานยืนยาวนะครับแล้วก็เคลมมันว่าประมาณ20ปีนะครับในการใช้งานนะครับความสูญเสียทางไฟฟ้าต่ำนะครับมีระดับเสียงต่ำนะครับแล้วก็สามารถจ่ายโหลดได้โอเวอร์โหลดค่อนข้างสูงนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันติดไฟยากก็จริงแต่มันติดไฟนะครับแล้วก็ต้องใช้ภายนอกอาคารเท่านั้นนะครับส่วนอีกแบบนึงเราเรียกว่าหม้อแปลงแบบแห้งนะครับก็คือตรงข้ามกับหม้อแปลงน้ำมันก็คือว่าเขาจะใช้ฉนวนนะครับที่เป็นฉนวนแบบเรซินนะครับไม่ได้เติมน้ำมันลงไปนะครับหม้อแปลงแบบนี้นะครับก็คือใช้ภายในอาคารนะครับนิยมใช้ภายในอาคารข้อดีของหม้อแปลงแบบแห้งก็คือมันไม่ก่อให้เกิดอันตรายเพราะว่ามันไม่ติดไฟนะครับนะข้อที่สองก็คือลดปัญหาการบำรุงรักษาเพราะว่ามันไม่มีของเหลวนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายของเหลวแต่ข้อเสียก็คือมันมีราคาแพงนะครับแล้วก็อายุงานใช้อายุการใช้งานนั้นสั้นกว่าหม้อแปลงแบบน้ำมันนะครับการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายนะครับหัวข้อแรกก็คือการเขียนขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับถ้าเราเห็นตัวเลขแบบนี้นะครับ22 kV 400 ทับ 230 โวลต์นะครับ500 kVA มันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงขนาดแรงดันที่เราป้อนให้กับหม้อแปลงในขาเข้าก็คือ22กิโลโวลต์นะครับหม้อแปลงตัวนี้จะทำหน้าที่ลดแรงดันไฟฟ้าลงมาเหลือ400โวลต์นะครับในกรณีที่เราใช้งานแบบ3เฟสนะครับแล้วก็เหลือ230โวลต์ในกรณีที่เราใช้งานแบบซิงเกิลเฟสนะครับหม้อแปลงเครื่องนี้สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้500กิโลโวลต์แอมป์ที่พิกัดสูงสุดนะครับปัจจัยที่ต่ออายุการใช้งานหม้อแปลงนะครับข้อแรกเลยก็คืออุณหภูมิสูงสุดที่ขดลวดนะครับถ้าหม้อแปลงจ่ายโหลดมากมีอุณหภูมิสูงนานๆนะครับก็มีผลทำให้อายุการใช้งานน้อยลงนะครับเรื่องที่สองก็คืออุณหภูมิน้ำมันนะครับถ้าหม้อแปลงจ่ายโหลดมากๆอุณหภูมิสูงๆน้ำมันก็ทนไม่ไหวนะครับก็มีผลทำให้การใช้งานอายุการใช้งานน้อยลงนะครับข้อที่สามก็เช่นเดียวกันนะครับความสามารถในการรับโหลดนะครับถ้าเราจ่ายโหลดเกินพิกัดมากๆนะครับก็จะมีผลต่ออายุการใช้งานของหม้อแปลงเช่นกันนะครับการเลือกขนาดของหม้อแปลงให้เหมาะสมกับโหลดนะครับการเลือกขนาดของหม้อแปลง2เครื่องให้เหมาะสมกับโหลดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาออกแบบระบบไฟฟ้านะครับเราจะเลือกใช้งานหม้อแปลงประมาณ2ตัวนะครับใน1ระบบนะครับโดยหม้อแปลงแต่ละตัวเนี่ยเราจะเลือกให้มีขนาดประมาณ 0.75 เท่าของโหลดที่เราใช้งานทั้งหมดนะครับการเลือกใช้หม้อแปลงขนาดเล็กนะครับมากกว่า1ตัวเนี่ยมันมีข้อดีกว่าการใช้งานหม้อแปลงขนาดใหญ่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าถ้าหม้อแปลงตัวเดียวเนี่ยหม้อแปลงเกิดนะครับมีอุบัติเหตุมีการระเบิดหรือมีการเสียหายอะไรขึ้นเนี่ยไฟก็จะดับทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเรามีหม้อแปลง2เครื่องนะครับก็ถ้ามันมีความเสียหายไป1เครื่องอีกเครื่องก็ยังคงใช้งานได้อยู่นะครับขนาดของหม้อแปลงนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับในระบบจำหน่ายก็คือประมาณ 2,500 kVA นะครับจากตารางข้างล่างก็จะเห็นว่านะครับถ้าเรามีภาระหรือมีโหลดเนี่ยประมาณ 1,000 kVA นะครับเราก็ต้องเลือกหม้อแปลงขนาดที่เป็น 0.75 เท่าก็คือ0.750 kVA นะครับจำนวน2เครื่องนะครับหรือถ้าเรามีภาระประมาณ 3,000 kVA เราก็ควรจะเลือกขนาดของหม้อแปลงให้เป็น 2,500 kVA จำนวน2เครื่องนะครับแต่ถ้าเรามีโหลดมากกว่านั้นนะครับมีโหลดมากกว่านั้นนะครับเราก็สามารถแบ่งหม้อแปลงออกเป็น3เครื่องหรือ4เครื่องให้เหมาะสมกับโหลดได้นะครับก็พิจารณาได้ตามตารางนะครับเช่นว่าถ้าเรามีโหลดประมาณ 5,000 kVA นะครับเราก็ควรจะเลือกหม้อแปลงจำนวน4เครื่องนะครับซึ่งเป็นขนาดเครื่องละ 1,250 kVA นะครับการติดตั้งหม้อแปลงในระบบจำหน่ายนะครับถ้าเป็นหม้อแปลงเครื่องเล็กเนี่ยเราสามารถติดตั้งบนเสาได้เลยนะครับโดยแขวนไว้บนเสาคอนกรีตได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นหม้อแปลงที่มีเครื่องใหญ่ขึ้นมาสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีน้ำหนักมากขึ้นนะครับเราก็ต้องติดตั้งบนไม้คอนนะครับบนคอนคอนนี่เราเรียกไม้คอนแต่จริงๆแล้วเป็นคอนกรีตนะครับต้องติดตั้งระหว่างเสาสองเสาแล้วก็วางหม้อแปลงตรงกลางนะครับก็จะรับน้ำหนักได้มากขึ้นแต่ถ้าหม้อแปลงมีเครื่องขนาดของเครื่องใหญ่มาก เราก็ต้องติดตั้งลงพื้นนะครับก็ต้องทำพื้นนะครับตอกเข็มนะครับเพื่อรับแหละน้ำหนักของหม้อแปลงให้ได้นะครับต่อไปเป็นเรื่องการจ่ายไฟให้กับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายนะครับระบบการจ่ายไฟให้กับหม้อแปลงเนี่ยมีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบสายเมนเดียวนะครับแบบที่2คือแบบสายเมนคู่แบบที่3คือสายเมน2คู่และแบบที่4คือแบบโครงข่ายนะครับถ้าพิจารณาภาพทางด้านขวามือนะครับก็จะเห็นภาพเนี่ยเราเรียกว่าซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมนะครับก็คือเป็นวงจรเดียวนะครับวงจรแบบเนี้ยบอกอะไรเราบ้างนะครับลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยมทิ่มลงอันนี้นะครับ primary service feeder เนี่ยหมายถึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้านะครับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าก็จะมาผ่านสวิตช์นะครับอยู่ชุดหนึ่งนะครับก่อนเข้าหม้อแปลงไฟฟ้านะครับหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อทำหน้าที่แปลงแรงดันแล้วก็จะจ่ายไฟลงมาที่ตู้นะครับข้างล่างเนี่ยมีที่มีสัญลักษณ์ของ circuit breaker หลายๆตัวเนี่ยส่วนเนี้ยก็จะอยู่ในตู้ MDB นะครับทีนี้เรามาดูว่าการจ่ายไฟให้กับหม้อแปลงในระบบจำหน่ายเนี่ยถ้าเป็นสายเมนเดียวจะเป็นยังไงนะครับลักษณะสามเหลี่ยมก็คือไฟจากการไฟฟ้านะครับสิ่งที่เราเห็นรูปสวิตช์เนี่ยเราเรียกว่าดรอปเอาท์ฟิวนะครับดรอปเอาท์ฟิวก็เป็นฟิวที่มันอยู่ก่อนหน้าหม้อแปลงนะครับสามารถทำหน้าที่ตัดวงจรหม้อแปลงได้นะครับสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับและสัญลักษณ์นี้ก็คือสัญลักษณ์ของเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับซึ่งเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์นั้นอยู่ในตู้ MDB นะครับหรือตู้ไฟฟ้าใหญ่ๆที่เราเห็นนะครับในโรงงานนะครับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับก็จะตามที่ลูกศรชี้นะครับก็เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์ย่อยนะครับเบรกเกอร์ย่อยก็อยู่ใต้เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์อีกทีนึงนะครับถ้าเป็นการจ่ายไฟด้วยสายเมนคู่นะครับก็จะเห็นว่านะครับไฟที่มาจากการไฟฟ้านั้นเป็น2วงจรนะครับเพื่อเข้าหม้อแปลงอันนี้ก็มีข้อดีว่านะครับถ้ามีไฟดับจากฝั่งไหนก็ยังเหลือไฟจากอีกวงจรหนึ่งเพื่อใช้งานได้นะครับแบบต่อไปเป็นแบบสายเมน2ชุดนะครับก็จะเห็นว่ามีการป้อนไฟเข้ามา2ทางนะครับเข้ามา2ทางนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันระหว่าง2วงจรนะครับแบบต่อไปเป็นแบบโครงข่ายนะครับก็จะเห็นว่าแบบโครงข่ายเนี่ยมีหม้อแปลงมากตัวได้นะครับสำหรับในรูปนี้จะเห็นว่ามีหม้อแปลงถึง3ชุดนะครับที่ต่อเข้ามาในตู้ MDB ชุดเดียวนะครับกำลังไฟฟ้าสูญเสียของหม้อแปลงนะครับสำหรับหัวข้อนี้ก็คือกำลังไฟฟ้าสูญเสียหม้อแปลงหมายความว่าเมื่อเราจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับหม้อแปลงแล้วเนี่ยหม้อแปลงไม่ได้จ่ายส่งต่อพลังงานไฟฟ้าไปให้โหลดทั้งหมด 100% นะครับมันจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของเครื่องกลไฟฟ้านะครับการสูญเสียชนิดที่1ก็คือการสูญเสียที่เกิดขึ้นในแกนเหล็กนะครับเราเรียกว่า ion loss นะครับหรือ core loss นะครับซึ่งเป็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่เราต่อไฟให้กับหม้อแปลงนะครับส่วนการสูญเสียอันที่2นะครับก็คือการสูญเสียขณะจ่ายโหลดนะครับเราเรียกว่า load loss นะครับ load loss นั้นเกิดขึ้นที่ความต้านทานของกดลวดนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็เรียกว่า copper loss นะครับการเกิด copper loss นั้นมันจะเกิดการสูญเสียเฉพาะเวลาที่เราจ่ายโหลดนะครับการสูญเสียทั้ง2ชนิดนี้เราจะทราบได้จากการทดสอบหม้อแปลงนะครับก็คือผู้ผลิตหม้อแปลงนั้นก็จะต้องทดสอบหม้อแปลงมาให้เราทราบก่อนว่ามีการสูญเสียทั้ง2ชนิดนี้เท่าไหร่นะครับเป็นไปตามข้อกําหนดของการไฟฟ้าหรือเปล่านะครับซึ่งตารางที่เราเห็นนี้นะครับก็เป็นตารางของค่า core loss นะครับกับค่า copper loss ที่การไฟฟ้ากำหนดไว้นะครับซึ่งเป็นของหม้อแปลงในแต่ละขนาดนะครับประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าก็คืออัตราส่วนของกำลังไฟฟ้าขาออกนะครับกับกำลังไฟฟ้าขาเข้านะครับเราแทนประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยตัวอักษรกรีกนะครับตัว n หางยาวหรืออ่านว่า eta นะครับประสิทธิภาพนั้นเท่ากับ P out ส่วน P in นะครับแต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า power input ก็คือ power output บวกกับ loss นั่นเองก็คือ power output บวกด้วย core loss และ copper loss นะครับแต่ถ้าเราต้องการทราบประสิทธิภาพทั้งวันของหม้อแปลงนะครับเราก็ต้องเอาจำนวนการใช้งานเป็นชั่วโมงของหม้อแปลงนะครับมาคิดคำนวณด้วยนะครับดังสมการข้างล่างนะครับ โดยปกติแล้วหม้อแปลงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับอยู่ที่โหลดประมาณ 60-80% ของการใช้งานนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับแนวทางการประหยัดพลังงานในหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเราสามารถประหยัดพลังงานในหม้อแปลงไฟฟ้าได้นะครับด้วยการปลดแรงดันไฟฟ้าออกจากหม้อแปลงด้านปฐมภูมินะครับขณะไม่ได้ใช้งานมันนะครับเพราะมันจะทำให้เราไม่ต้องเสียค่าคอลอสนะครับหัวข้อที่2ก็คือย้ายโหลดหม้อแปลงที่มีน้อยมารวมกันนะครับกรณีที่มีหม้อแปลง1เครื่องแต่ว่าใช้งานมันน้อยมากไม่ถึง 50% เนี่ยนะครับเราก็สามารถย้ายโหลดไปรวมกับหม้อแปลงเครื่องอื่นได้นะครับหัวข้อที่3ก็คือการจัดโหลดของหม้อแปลงให้สมดุลตามสภาพการใช้งานนะครับหม้อแปลงก็ควรจะรับโหลดอยู่ที่ประมาณ 60-80% นะครับจึงจะมีการใช้งานที่สมดุลและก็เหมาะสมนะครับส่วนข้อที่4ก็คือถ้าเราต้องการจะประหยัดพลังงานเราก็ต้องปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้านะครับของระบบไฟฟ้าที่เราใช้งานให้มันสูงขึ้นนะครับและข้อที่5นะครับก็ควรจะเลือกใช้งานหม้อแปลงที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทางการไฟฟ้าก็ได้กำหนดนะครับให้ใช้หม้อแปลงที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วนะครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ

ครับสวัสดีครับผมสิทธิชัยเด่นตรีนะครับผู้เขียนชุดวิชา97426นะครับวิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์นะครับหน่วยที่5นะครับคืออุปกรณ์สารกึ่งตัวนำพื้นฐานครับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำพื้นฐานนะครับจะแบ่งเป็น4หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คือทฤษฎีและโครงสร้างของอะตอมนะครับโดยมีหัวข้อย่อยก็คือโครงสร้างของอะตอมอิเล็กตรอนอิสระระดับพลังงานนะครับต่อด้วยไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับวัสดุสารกึ่งตัวนำไดโอดสารกึ่งตัวนำแล้วก็ซีเนอร์ไดโอดนะครับเมื่อเราศึกษาเรื่องไดโอดสารกึ่งตัวนำแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไปศึกษาต่อเรื่องทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพล่านะครับหรือเราจะเรียกกันว่า BJT นะครับตัวนี้เราจะศึกษาการไบแอสไฟตรงให้กับทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพล่าแบบจำลองทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพล่าการวิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็กของทรานซิสเตอร์ไบโพล่านะครับทรานซิสเตอร์ไบโพล่าเนี่ยจะใช้กระแสนะครับในการควบคุมจะใช้แรงดันในการโทษนะครับจะใช้แรงดันในการควบคุมนะครับเป็นเตอร์สนามไฟฟ้านะครับจะมีคุณลักษณะของทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าแล้วก็การไบแอสนะครับทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้านะครับเริ่มต้นนะครับเราจะศึกษานะครับเรื่องโครงสร้างของอะตอมนะครับอะตอมเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่สุดของธาตุนะครับมีโครงสร้างประกอบไปด้วยนิวตอนนะโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับโดยที่นิวตอนและโปรตอนเนี่ยจะรวมอยู่ตรงกลางนะครับไอ้ตรงกลางเนี่ยเราจะเรียกมันว่านิวเคลียสนะเนี่ยนะครับนิวเคลียสก็จะเป็นโครงข่ายของอะตอมซึ่งจะมีอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งอยู่รอบนะครับวิ่งอยู่รอบนิวเคลียสไอ้วิ่งรอบเนี่ยเราเรียกมันว่าวงโคจรนะครับหรือว่าออร์บิทนะครับวงโคจรนี้จะเป็นวงโคจรที่คงที่นะครับ

รูปที่ 5.1 เนี่ยก็จะเป็นรูปโครงสร้างของอะตอมนะครับโดยใช้แบบจำลองนะครับของบอร์นะครับโครงสร้างของอะตอมนะครับจะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่นะครับแต่ละชั้นนะครับก็จะมีแต่ละชั้นที่เห็นหมายเลข1นะครับเห็นหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5ตรงนี้เป็นชั้นนะครับชั้นของวงโคจรชั้นของวงโคจรพวกเนี้ยนะครับก็จะมีระดับพลังงานของมันอยู่ระดับพลังงานเนี่ยก็จะแตกต่างกันไอ้ชั้นเราเนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่าเชลนะครับโดยแต่ละเชลก็จะมีอิเล็กตรอนไม่เท่ากันนะครับในแต่ละเชลสิ่งที่สำคัญคือเชลนอกสุดตัวนี้เชลนอกสุดเงื่อนไขที่จะเกิดความเสถียรของอะตอมเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่ที่เชลนอกสุดเชลนอกสุดเนี่ยเราจะเรียกมันว่าวาเลนซ์เชลนะครับและอิเล็กตรอนบนเชลนอกสุดนะครับเชลนอกสุดตัวนี้นะครับวงรอบตัวนี้นอกสุดนะครับเราจะเรียกมันว่าวาเลนซ์อิเล็กตรอนนะครับวัสดุใดๆที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากันนะครับก็จะมีคุณสมบัตินะครับที่ใกล้เคียงกันนะครับโดยที่อะตอมจะมีเสถียรภาพนั้นเนี่ยไอตัววาเลนซ์เชลตัวเนี้ยนอกสุดตัวนี้นะครับต้องมีจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมด8ตัวนะครับทฤษฎีอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับเขาจะอธิบายนะครับแล้วก็แสดงพฤติกรรมนะครับของกระแสนะครับจะบอกได้ว่ากระแสเนี่ยมันไปคือการไหลของอิเล็กตรอนนะครับที่สามารถกำหนดเป็นประจุเคลื่อนที่นะครับอิเล็กตรอนนะครับจะมีขนาดเล็กนะครับเล็กที่สุดนะครับแต่อิเล็กตรอนเนี่ยมันก็ยังมีมวลอยู่นะครับแล้วก็มีการครอบครองพื้นที่นะครับซึ่งพฤติกรรมของอิเล็กตรอนนั้นอ่ะจะต้องเข้าใจโครงสร้างธรรมชาติของสสารก่อนนะครับโดยที่สสารทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยสักไฟฟ้าเนี่ย2ชนิดนะครับชนิดแรกก็คือบวกนะครับชนิดที่2ก็คือลบนะครับโดยอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นฐานของไฟฟ้าลบนะครับส่วนโปรตอนเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นฐานของไฟฟ้าบวกนะครับนิวตรอนเนี่ยจะมีอนุภาคเป็นกลางในที่นี้นะครับจะขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมของสสารนะครับสสารตัวนึงก็คืออะตอมของฮีเลียมนะครับซึ่งโมเลกุลประกอบด้วยอนุภาคที่มีขนาดเล็กนะครับซึ่งอะตอมเนี่ยก็จะมีหลายอนุภาคที่มีประจุเชิงลบคืออิเล็กตรอนนะครับที่วิ่งอยู่นะครับที่วิ่งอยู่รอบอะตอมนะครับโดยอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะหมุนด้วยความเร็วสูงในวงโคจรปกตินะครับเป็นวงกลมก็ได้นะครับตรงเนี้ยเป็นวงกลมก็ได้วงโคจรตัวนี้นะครับหรือวงโคจรตัวเนี้ยเป็นวงรีก็ได้รอบนิวเคลียสนะครับโดยที่นิวเคลียสเนี่ยเป็นอนุภาคที่มีประจุเชิงบวกนะครับอย่างน้อย1ตัวนะครับอย่างน้อย1ตัว1ชนิดนะครับเราก็จะเรียกว่าโปรตอนนะครับอนุภาคนะครับที่ไม่มีประจุนะครับเราจะเรียกว่านิวตรอนนะครับสำหรับอะตอมที่แสดงนะครับโครงสร้างตัวนี้นะครับเป็นอะตอมของโครงสร้างของลิเทียมนะครับรูปที่5.3นี่แสดงโมเลกุลของน้ำนะครับให้เห็นถึงโมเลกุลของน้ำว่าอะตอมทั้ง3ตัวเนี่ยประกอบขึ้นเป็นโมเลกุลของน้ำนะครับซึ่งประกอบไปด้วยไฮโดรเจน2อะตอมนะครับแล้วก็ออกซิเจนอีก1อะตอมนะครับโดยที่ไฮโดรเจนนั้นนิวเคลียสเนี่ยก็จะประกอบจะมี1โปรตอนนะครับแล้วก็1โปรตอนตัวนี้นะครับเป็นประจุบวกนะครับก็จะมีความสมดุลกับอิเล็กตรอนอีก1ตัวนะครับซึ่งเป็นประจุลบนะครับในอิเล็กตรอนในอะตอมเนี่ยออกซิเจนจะมีนิวเคลียสทั้งหมดเนี่ย8โปรตอนจะมีนิวเคลียสเนี่ยประกอบไปด้วย8โปรตอนนะครับมีประจุเชิงบวกซึ่งมีเป็นประจุเชิงบวกที่สมดุลกับประจุเชิงลบที่เป็นอิเล็กตรอนนะครับทั้งหมดอีก8ตัวนะครับในวงโคจรนอกสุดนะครับในวงโคจรนอกสุดของโครงสร้างของอะตอมเนี่ยนะครับก็จะมีแรงที่มากระทำนะครับจากภายนอกนะครับมากระทำพอมากระทำแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนนะครับอิเล็กตรอนนะครับก็จะเริ่มจากวงนอกสุดนะครับไอแรงที่มากระทำเนี่ยก็อย่างเช่นการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กนะครับการมีแรงเสียดสีการมีแรงเสียดทานนะครับมากระทำนะครับหรือมีการกระทำทางเคมีนะครับซึ่งอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานี้นะครับเราจะเรียกมันว่าอิเล็กตรอนอิสระนะครับตัวอิเล็กตรอนอิสระเนี่ยจะออกสู่ความว่างเปล่านะครับออกสู่ความว่างเปล่าคือเวิ้งว้างนะครับยังไม่ไปจับกลุ่มกันนะครับซึ่งอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะถูกบังคับให้ออกจากวงโคจรนะครับจากอะตอมนะครับเมื่ออะตอมอิสระตัวเนี้ยนะครับเคลื่อนที่ออกจากอะตอม1ไปยังอะตอม1ก็จะเกิดการไหล

ของอิเล็กตรอนเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานทั่วไปนะครับของการผลิตไฟฟ้านะครับวัสดุนะครับที่มีนะครับก็จะมี2ตัวนะครับถ้าเราบอกว่าไฟฟ้านะมีอิเล็กตรอนไหลนะครับก็แสดงว่าวัสดุตัวแรกนะครับมันก็ต้องเป็นตัวนำนะครับตัวนำก็คือวัสดุที่อิเล็กตรอนสามารถแยกออกจากอะตอมได้ง่ายนะครับซึ่งโลหะนะครับก็จะมีอิเล็กตรอนอิสระนะค่อนข้างเยอะอิเล็กตรอนอิสระตัวนี้ก็จะไม่ยึดติดกับอะตอมตัวนั้นๆ นะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างอิสระในวงโคจรหรือระหว่างอะตอมนะครับที่อยู่ข้างกันที่อยู่ติดกันนะครับวัสดุอีกตัวนึงนะครับก็ต้องเป็นวัสดุฉนวนนะครับฉนวนตัวนำนะครับมีการแลกเปลี่ยนนะครับฉนวนก็ต้องมีการต้านนะครับต่อการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระฉนวนก็จะเช่นไม้ยางแก้วขนผ้าผ้าไหมอากาศนะครับก็เป็นฉนวนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอิเล็กตรอนอิสระมันจะมีค่อนข้างน้อยนะครับหรือมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับวัสดุพวกนี้ก็จะต้านการเคลื่อนไหวนะครับของอิเล็กตรอนนะครับระหว่างอะตอมข้างเคียงนะครับซึ่งจะกล่าวถึงประจุนะครับสามารถเคลื่อนที่นะครับได้จากการถูนะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาผ้าไหมนะครับมาเอาขนสัตว์นะครับมาถูกับแก้วนะครับก็จะเกิดการเคลื่อนที่นะครับเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ฉนวนที่นำมานะครับซึ่งนะครับสิ่งที่เราจะศึกษากันในบทเรียนนะครับก็คือศึกษาวัสดุสารกึ่งตัวนำนะครับไอ้วัสดุสารกึ่งตัวนำนะครับก็คือเซมิคอนดักเตอร์นะครับคำว่าเซมิเนี่ยนะครับเซมิก็แปลว่ากึ่งแปลว่าช่วงระหว่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับส่วนคอนดักเตอร์นะครับก็คือตัวนำนะครับในสิ่งที่เราจะศึกษากันนะครับเราจะเป็นการศึกษาตัวนำหลักๆนะครับที่มีใช้อยู่ทั่วไปนะครับ2ชนิดก็คือชนิดแรกก็คือเยอรมเนียมนะครับชนิดที่2ก็คือซิลิคอนชนิดแรกเนี่ยจะย่อเป็น GE นะครับชนิดที่2จะย่อเป็น SI นะครับซึ่งวัสดุสารกึ่งตัวนำดังกล่าวมีคุณสมบัติคืออะตอมของวัสดุสารกึ่งตัวนำทั้ง2มีรูปแบบที่แน่นอนนะครับโดยธรรมชาติจะทำซ้ำตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับมีรูปแบบหรือมีแพทเทิร์นที่สมบูรณ์นะครับเราจะเรียกมันว่าคริสตัลนะครับหรือว่าผลึกนะครับการจัดเรียงของระยะของอะตอมเนี่ยก็จะเป็นจัดเรียงแบบตะข่ายนะครับหรือแบบแลตติสนะครับโดยเจอร์มิเนียมและซิลิคอนเนี่ยก็จะมีโครงสร้างแบบเพชรนะครับแสดงได้ตามรูปที่5นะครับรูปโครงสร้างนะครับผลึกเจอร์มิเนียมและก็ซิลิคอนนะครับโครงสร้างของอะตอมของวัสดุสารกึ่งตัวนำก็จะมีโครงสร้างแบบคริสตัลนะครับเยอรมเนียมเนี่ยจะมี32ออร์บิตอิเล็กตรอนนะครับส่วนซิลิคอนเนี่ยจะมี14นะครับออร์บิตอิเล็กตรอนแล้วก็มี4วาเลนต์อิเล็กตรอนนะครับในชั้นนอกสุดนะครับวาเลนต์อิเล็กตรอนตัวนี้นะครับก็คือชั้นนอกสุดนะนอกสุดเนี่ยเราจะเรียกว่าวาเลนต์นะครับวาเลนต์อิเล็กตรอนในชั้นนอกสุดก็เหมือนก็จะเหมือนกันเป็นคู่นะครับเราจะเรียกว่าเตตะวาเลนต์นะครับอะตอมแต่ละตัวนะครับจะช่วยกันยึดเกาะกับอะตอมอื่นนะครับด้านข้างนะครับข้างอะตอมข้างเคียงนะครับยึดเกาะกันเนี่ยการยึดเกาะกันเราเรียกว่าเกิดพันธะนะครับหรือบอนด์นะครับอันนี้รูปที่ 5.5 นะครับซ้ายมือก็จะเป็นโครงสร้างนะครับโครงสร้างของอะตอมนะครับของสารกึ่งตัวนำเจอร์มาเนียมนะครับขวามือก็จะเป็นสารกึ่งตัวนำนะครับซิลิคอนนะครับตรงกลางเป็นนิวเคลียสนะครับแต่ละชั้นสีเขียวนะครับแต่ละชั้นคือวงโคจรนะครับหรือเรียกเชลนะครับรอบนอกนะครับออร์บิทอิเล็กตรอนนะครับออร์บิทอิเล็กตรอนตัวนี้นะครับเจอร์มาเนียม32นะครับออร์บิทอิเล็กตรอนส่วนซิลิคอน14ออร์บิทอิเล็กตรอนนะครับเดี๋ยวออร์บิทอิเล็กตรอนมีความสำคัญยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีอธิบายต่อไปนะครับพันธะโควาเลนซ์นะครับของอะตอมซิลิคอนนะครับอะตอมซิลิคอนผลึกซิลิคอนบริสุทธิ์เนี่ยนะครับวาเลนซ์อิเล็กตรอนเนี่ยจะมีพันธะร่วมกับอะตอมที่อยู่ข้างเคียงนะครับเราเรียกว่าพันธะโควาเลนซ์

นะครับลักษณะนะครับยึดเกาะกันนะครับก็คือนะครับยึดเกาะกันนะครับมีพันธะโควาเลนต์นะครับกับอะตอมข้างเคียงจะยึดเกาะกันนะครับยึดเกาะกันกับพันธะข้างเคียงนะครับอิเล็กตรอนรอบนอกนะครับที่ยึดเกาะกันเนี่ยนะครับก็คือวาเลนส์นะครับอิเล็กตรอนนะครับทฤษฎีของอิเล็กตรอนนะครับกล่าวมาตั้งแต่ปี1900นะครับก็คือทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระดั้งเดิมนะครับซึ่งทฤษฎีอิเล็กตรอนของโลหะเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายโครงสร้างและคุณสมบัติของแข็งผ่านโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กตรอนสามารถใช้ได้กับของแข็งทั้งหมดนะครับโลหะนะครับอะโลหะนะครับซึ่งอธิบายคุณลักษณะทางไฟฟ้านะครับความร้อนและแม่เหล็กของของแข็งนะครับทฤษฎีก็จะกล่าวกันมีอยู่3ทฤษฎีนะครับทฤษฎีแรกนะครับทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระดั้งเดิมนะครับตั้งแต่ปี1900นะครับพอต่อมาปี1928นะครับก็เกิดทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระควอนตัมนะครับและทฤษฎีโซนนะครับทฤษฎีนี้อิเล็กตรอนอิสระจะเคลื่อนที่นะครับตามทฤษฎีควอนตัมนะครับก็จะทฤษฎียุคใหม่นะครับยุคใหม่สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารนะครับทฤษฎีตัวนี้นะครับซึ่งพารามิเตอร์ที่จะเราจะต้องได้ยินนะครับหรือว่าเราจะต้องเข้าใจนะครับหรือว่าเคยได้ผ่านมาบ้างเนี่ยก็จะเป็นพารามิเตอร์ต่างๆนะครับของทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระดั้งเดิมนะครับตัวที่1นะครับความเร็วดิฟนะครับตัวที่2เวลาผ่อนคลายนะครับตัวที่3เวลาชนนะครับตัวที่4ความหนาแน่นของกระแสนะครับตัวที่5เส้นทางอิสระเฉลี่ยนะครับตัวที่6คือเวลาชนเฉลี่ยนะครับตัวนี้นะครับจะมีอธิบายละเอียดนะครับอยู่ภายในเอกสารนะครับข้อเสียนำมาดูทฤษฎีต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับทั้ง3ทฤษฎีนะครับเริ่มต้นแรกนะครับทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระดั้งเดิมนะครับอิเล็กตรอนอิสระดั้งเดิมเนี่ยนะครับจะมีข้อเสียเกิดขึ้นก็คือทฤษฎีตัวเนี้ยนะครับจะไม่สามารถอธิบายผลกระทบของโฟโตอิเล็กติกได้นะครับไม่อธิบายผลของควอนตัมเอฟเฟกต์นะควอนตัมเอฟเฟกต์ได้นะครับแล้วก็การแผ่รังสีนะครับแบ็คบอดี้พวกเนี้ยนะครับก็จะไม่สามารถอธิบายได้นะครับการนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำและฉนวนไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวกฎวายแมนนะครับเพราะว่าไอตัวเคทาวหารด้วยทีตัวนี้ก็คือคาบเวลาเนี่ยมันจะไม่คงที่นะครับไม่สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิต่ำนะครับทฤษฎีนี้ไม่สามารถอธิบายความผิดปกติของเฟอร์โรแมกเนติกได้นะครับซึ่งอิเล็กตรอนอิสระดั้งเดิมเนี่ยนะครับก็จะมีความเขาบอกความร้อนจำเพาะเนี่ยจะหาของโลหะเนี่ยหาได้เท่ากับ 5.4นะครับแต่ในการทดลองเนี่ยมันได้เพียง3นะครับส่วนทฤษฎีคลาสสิกตัวนี้นะครับความร้อนเฉพาะทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อกี้ทางโลหะนะครับ 5.4 เนี่ยส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับมันจะได้แค่ 1.5 มันจะได้ 1.5 จากทฤษฎีนะครับแต่ว่าในค่าจริงของที่ทดสอบแล้วเนี่ยนะครับจะได้เพียง 0.01 เท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดนะครับของทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระดั้งเดิมนะครับหรืออิเล็กตรอนหรือทฤษฎีคลาสสิกนะครับต่อมานะครับมาดูทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระควอนตัมนะครับทฤษฎีข้อมันจะมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีข้อเสียของอิเล็กตรอนอิสระควอนตัมนั้นนะครับคือสามารถอธิบายการนำไฟฟ้านะครับและความร้อนของโลหะได้นะครับสามารถอธิบายปรากฏการเทอร์มิออนิกนะครับได้นะครับสามารถอธิบายการพึ่งพาอุณหภูมิการนำความร้อนของโลหะได้สามารถอธิบายความร้อนจำเพาะของโลหะนะครับได้สามารถอธิบายความไวต่อแม่เหล็กนะครับของโลหะได้แต่ก็ยังมีข้อด้อยนะครับของทฤษฎีอิเล็กตรอนควอนตัมคือไม่สามารถอธิบายคุณสมบัติโลหะในการจัดเรียงแบบผลึกบางอย่างได้นะครับไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมอะตอมอาร์เรย์นะครับของผลึกโลหะควรเลือกโครงสร้างบางอย่างเท่านั้นนะครับนะครับซึ่งนะครับอิเล็กตรอนอิสระในวัสดุธรรมชาตินะครับวัสดุเยอรมเนียมนะครับจะมีอิเล็กตรอนอิสระ25นะครับคูณ10ยกกำลัง3อิเล็กตรอนต่อลูกบาศก์
นะครับเซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับจะไปสอดคล้องกับก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่าเจอร์มาเนียมนะครับมี32นะครับออร์บิตอิเล็กตรอนนะครับเมื่อมี32ออร์บิตอิเล็กตรอนนะครับก็จะมีอิเล็กตรอนอิสระนะครับเพิ่มขึ้นมีอิสระมากกว่าเจอร์มาเนียมนะครับที่มี14นะครับออร์บิตอิเล็กตรอนก็คือมีอิเล็กตรอนอิสระแค่ 1.5 นะครับคูณ10กำลัง6อิเล็กตรอนต่อลูกบาศก์นะครับเซนติเมตรนะครับการเคลื่อนที่สัมพัทธ์นะครับเยอรมเนียมนะครับก็จะมีการเคลื่อนที่นะครับที่เร็วกว่านะครับซิลิคอนนะครับโดยที่ระดับพลังงานของอะตอมเนี่ยจากผลรวมของพลังงานจลและพลังงานศักย์เนี่ยอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่นิวเคลียสเนี่ยก็จะสามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นชุดของค่าพลังงานที่ไม่ต่อเนื่องนะครับโดยตัวอย่างของอะตอมที่ง่ายที่สุดคือไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนเนี่ยนะครับจากภาพนะครับระดับพลังงานนะครับของไฮโดรเจนเนี่ยจะเกิดจากอิเล็กตรอนที่มีคุณสมบัติคล้ายกันนะครับซึ่งอิเล็กตรอนอิสระทั้งหมดเนี่ยก็สามารถเคลื่อนย้ายนะครับได้ที่พลังงานตัวสูงนะตัวสูงเนี่ยระดับพลังงานก็จะแคบลงนะครับหรือว่าจะอธิบายได้ว่ามันสามารถข้ามระดับพลังงานนะครับได้ง่ายนะครับกว่าช่วงที่มีระดับพลังงานนะครับที่กว้างนะครับอิเล็กตรอนก็จะข้ามไปได้ยากนะครับค่อนข้างยากนะครับโดยที่อะตอมซิลิคอนแบบแยกโดดเดี่ยวนะครับหรือไอโซเลตเนี่ยอะตอมซิลิคอนแบบแยกโดดเดี่ยวนะครับจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับอะตอมอื่นนะครับเราจะพบว่าอะตอมซิลิคอนเนี่ยนะครับจะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน4ตัวนะครับ4ตัวก็คือรอบอะตอมตัวเนี้ยนะครับมีอิเล็กตรอน4ตัวอิเล็กตรอนซิลิคอนเนี่ยจะเกาะกันเป็นโครงข่ายนะครับก็คือ4ด้านเนี่ยนะครับจะเกาะกันเป็นโครงข่ายเป็นโครงข่ายแบบเพชรนะซึ่งเป็นพันธะที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูดระหว่างอะตอมนะครับแล้วก็อะตอมข้างเคียง4ตำแหน่งนะครับซึ่งหมายความว่าการหลุดของอะตอมแยกโดดเดี่ยวเนี่ยไปยังสถานะผลึกเนี่ยเพื่อแบ่งปันวาเลนซ์นะครับอิเล็กตรอน1เนี่ยนะครับกับอะตอมข้างเคียงทั้ง4นะครับตัวที่4เนี่ยก็คือพันธะโคแวลเลนซ์ซึ่งแบ่งปันอิเล็กตรอนนะครับของอะตอมข้างเคียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นพันธะนะครับแบบจำลองของสารกึ่งตัวนำนะครับในอุดมคตินะครับการแยกของอิเล็กตรอนนะครับเราก็จะแบ่งบอกว่าจะมีตัวนำนะครับจะมีสารกึ่งตัวนำนะครับแล้วก็จะมีฉนวนนะครับตัวนำตัวเนี้ยนะครับไอ้ตรงวาเลนซ์นะครับวาเลนซ์ตอนถ้าเรามาคิดในแถบพลังงานนะครับแถบพลังงานคือแกนตั้งไอ้วาเลนซ์อิเล็กตรอนก็คือวาเลนซ์แบนด์นะครับวาเลนซ์แบนด์เนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กันมากนะครับกับแถบความนำนะครับอิเล็กตรอนจะอยู่กับที่นะครับแต่ว่าถ้าพอได้รับพลังงานเข้ามานะครับอิเล็กตรอนในแถบวาเลนซ์แบนด์เนี่ยก็จะข้ามนะครับไปอยู่แถบความนำนะครับก็คือมีการเคลื่อนที่นะครับเป็นตัวนำเนี่ยได้ง่ายนะครับในวัสดุนะครับที่เป็นตัวนำนะครับส่วนวัสดุที่เป็นกึ่งตัวนำนะครับก็ต้องการได้รับพลังงานนะครับบางพลังงานบางช่วงนะครับหรือว่าได้รับพลังงานในค่าระดับค่าหนึ่งนะครับเพื่อที่จะนะครับให้อิเล็กตรอนนะครับในแถบวาเลนซ์แบนด์เนี่ยนะครับข้ามนะครับไปเป็นอิเล็กตรอนนะครับในแถบความนำนะครับเพื่อสร้างนะครับการนำไฟฟ้าได้นะครับส่วนฉนวนนะครับแถบวาเลนซ์แบนด์กับแถบความนำเนี่ยมันจะกว้างมากช่องว่างตัวนี้จะกว้างมากนะครับกว้างจนต้องให้พลังงานที่สูงมากนะครับเพื่อที่จะให้อิเล็กตรอนเนี่ยนะครับข้ามจากแถบวาเลนซ์แบนด์เนี่ยไปเป็นแถบความนำนะครับซึ่งการให้พลังงานมากนะครับมากจนให้ฉนวนเนี่ยอิเล็กตรอนข้ามไปแถบความนำเนี่ยก็จะทำให้ฉนวนเนี่ยนะครับเกิดความเสียหายนะครับอย่างเช่นยางนะครับให้พลังงานมากนะครับจนละลายนะครับมันถึงจะเกิดอิเล็กตรอนนะครับข้ามไปแถบความนำนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะมีค่าประมาณ 1.1 นะครับอิเล็กตรอนโวลต์นะครับส่วนเยอรมันเนียมเนี่ยจะมี 0.67 นะครับอิเล็กตรอนโวลต์นะครับ2ตัวนี้นะครับเราจะเอามาใช้เป็นวัสดุนะครับนิยมใช้เป็นวัสดุสารกึ่งตัวนำนะครับวัสดุสารกึ่งตัวนำนะครับเซมิคอนดักเตอร์นะครับแมทเทเรียลนะครับเซมิแปลว่ากึ่งแปลว่าช่วงคอนดักเตอร์แปลว่าตัวนำนะครับ
รวมกันวัตถุขาวกึ่งตัวนำก็จะมีช่วงนะครับที่เป็นฉนวนนะครับแล้วก็ที่เป็นตัวนำนะครับวัตถุสังเคราะห์ตัวนำเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับทำมาจากวัสดุกึ่งตัวนำนะครับชนิด P นะครับแล้วก็วัสดุกึ่งตัวนำชนิด N นะครับโดยไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับจะเป็นอุปกรณ์ตัวแรกนะครับที่ถูกสร้างขึ้นนะครับใน อิเล็กทรอนิกส์นะครับไดโอดสารกึ่งตัวนำจะมีอยู่2ขั้วนะครับขั้วแรกนะครับเราจะเรียกมันว่าขั้วแอโนดนะครับขั้วที่2นะครับเราจะเรียกว่าขั้วแคโทดนะครับขั้วแอโนดเนี่ยนะครับจะต่ออยู่กับสาร P นะครับวัสดุกึ่งตัวนำชนิด P ส่วนแอโนดนะครับจะต่อกับวัสดุสารกึ่งตัวนำชนิด M สัญลักษณ์นะครับของวงจรนะครับจะเป็นหัวลูกศรชี้นะครับแล้วมีตัวกั้นนะครับตรงหัวลูกศรเนี่ยเป็นขาแอโนดนะครับอีกฝั่งนึงเป็นขาแคโทดนะครับนะรูปนะครับสัญลักษณ์นะครับของอุปกรณ์นะครับในวงจรเราก็มักจะเขียนนะครับดังรูปนะครับ 5.13 กอไก่นะครับส่วนอุปกรณ์ที่เป็นสารกึ่งตัวนำในท้องตลาดนะครับ LED นะครับก็เป็นสารกึ่งตัวนำนะครับไปเป็นไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับชนิดหนึ่งนะครับสารกึ่งตัวนำก็จะมีที่ขายตามท้องตลาดก็จะมีลักษณะนะครับตามรูปขวามือนะครับวัสดุกึ่งตัวนำนะครับคำว่ากึ่งนะครับจึงเป็นวัสดุที่มีระดับการเอาไฟฟ้าที่มีค่าใดค่าหนึ่งนะครับระหว่างฉนวนกับตัวนำความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์แบบผกผันกับค่าความนำไฟฟ้าเนี่ยนะครับคือสภาพต้านทานนะครับหรือ resistivity ค่าการไหลของประจุหรือกระแสซึ่งจะพบว่าถ้าค่าระดับการนำไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับระดับค่าความต้านทานเนี่ยมันก็จะต่ำลงนะครับเพราะว่านำเพิ่มขึ้นนะครับอิเล็กตรอนไหลได้ดีขึ้นความต้านทานนะครับก็จะลดลงแล้วเวลาเทียบค่าความต้านทานนะครับของวัสดุแต่ละวัสดุเนี่ยเราก็จะเทียบที่ลูกบาศก์นะครับเทียบที่ขนาดที่เท่ากันลูกบาศก์ที่เท่ากันเทียบลูกบาศก์เซนลูกบาศก์มิลนะครับหรือลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็เทียบที่เท่ากันนะครับ resistivity นะครับหรือค่าโลนะครับโลจะหาได้จาก R นะครับคือค่าความต้านทานนะครับคูณพื้นที่หน้าตัดนะครับของวัสดุนะครับหารด้วยความยาวนะครับหรือความสูงตัวนี้นะครับก็จะได้หน่วยเป็นโอห์มเซนติเมตรนะครับย้ายข้างนะครับย้ายข้างเอาค่า R นะครับหาค่าความต้านทานนะครับเซนติเมตรตัดเซนติเมตรนะครับเราก็จะได้โลตัวนี้มีโอห์มเซนติเมตรเซนติเมตรตัวนี้ตัดเซนติเมตรก็จะเหลือหน่วยโอห์มนะครับค่าสภาพต้านทานตัวนี้นะครับตัวนำนะครับก็จะมีค่าสภาพต้านทานที่น้อยมากนะครับตัวฉนวนค่าสภาพต้านทานที่สูงมากส่วนกึ่งตัวนำนะครับก็จะมีค่าสภาพต้านทานนะครับที่อยู่ระหว่างตัวนำแล้วก็ตัวฉนวนนะครับซึ่งสารกึ่งตัวนำในปัจจุบันนะครับก็จะมีคุณสมบัตินะครับคุณสมบัตินะครับอันแรกนะครับคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปนะครับโดยค่าความต้านทานจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับคุณสมบัติที่2คือคุณสมบัติที่ยอมให้กระแสผ่านในทิศทางเดียวโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับกระแสที่ไม่เป็นเส้นตรงนะครับหรือเราเรียกว่านอนโอมิกนะครับคุณสมบัติทางไฟฟ้าแสงนะครับค่าความต้านทานจะเปลี่ยนนะครับเมื่อจอของสารกึ่งตัวนำเนี่ยนะครับได้รับแสงนะครับเกิดการเคลื่อนที่ที่ปลายด้านหนึ่งนะครับของจุดต่อสารกึ่งตัวนำนะครับว่าลักษณะสมบัติของไฟฟ้าความร้อนมีเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นไฟฟ้าวัสดุสมบัติทางไฟฟ้าแล้วก็แม่เหล็กนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัตินะครับประเภทของสารกึ่งตัวนำนะครับเราจะแยกออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือ intrinsic นะครับประเภทที่2ก็คือ extrinsic นะครับ intrinsic นี่ก็คือวัสดุสารกึ่งตัวนำที่ถูกผลิตขึ้นด้วยกระบวนการที่พิถีพิถันเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ที่สุดนะครับเกิดการเจือปนน้อยที่สุดหรือว่าไม่เกิดการเจือปนเลยนะครับโดยพาหะ intrinsic เนี่ยก็จะเป็นอิเล็กตรอนพาหะที่จะสามารถทำให้วัสดุนั้นนำกระแสได้นะครับส่วน extrinsic เนี่ยนะครับก็จะนำวัสดุ intrinsic วัสดุตัวที่1เนี่ยนะครับมาทำการโดบนะครับให้มีการเจือปนที่เหมาะสมผสมอยู่นะครับทำให้กลายเป็นสารที่ไม่บริสุทธิ์นะครับโดยการโดบนั้นจะใช้สารเจือปนที่ปริมาณที่แน่นอนนะครับอาจจะเป็น1ใน10ล้านส่วนนะครับทำให้เปลี่ยนคุณสมบัติสารกึ่งตัวนำมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกคือวัสดุชนิด N และประเภทที่2ก็คือวัสดุชนิด P นะครับวัสดุชนิด N ถูกสร้างขึ้นโดยการเพิ่มจำนวนอิเล็กตรอนที่ไม่บริสุทธิ์เข้าไปนะครับวัสดุ AN เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นโดยนำองค์ประกอบ
ที่ไม่บริสุทธิ์นะครับทำให้เกิดวาเลนซ์อิเล็กตรอนที่ตอนแรกมีทั้งหมด4วาเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น5วาเลนซ์อิเล็กตรอนนะครับวัสดุที่เราเติมเข้าไปเนี่ยก็คือวัสดุพวกพลวงนะครับสารหนูนะครับฟอสฟอรัสนะครับผลกระทบก็คือมี5นะครับมี5วาเลนซ์อิเล็กตรอนนะครับพอมี5วาเลนซ์อิเล็กตรอนตัวมันเองเนี่ยมันต้องการ4วาเลนซ์อิเล็กตรอนนะครับพอมี5มันก็เลยพร้อมที่จะเป็นให้นะครับเป็นอิเล็กตรอนผู้ให้นะครับหรือแอคเซปเตอร์นะครับให้กับอะตอมข้างเคียงนะครับต่อมาวัสดุชนิด P นะครับวัสดุชนิด P เนี่ยจะเจือปนอะตอมที่ไม่บริสุทธิ์ในเยอรมเนียมหรือซิลิคอนอะตอมที่ไม่บริสุทธิ์ตัวนี้จะมี3อิเล็กตรอน3ตัวนะครับซึ่งก็จะใช้โบรอนใช้แกลเลียมนะครับใช้อินเดียมนะครับตัวอิเล็กตรอนตัวนี้ขาดไป1ตัวนะครับขาดไป1ตัวปกติต้องมี4นะครับเพื่อให้เกิดความเสถียรนะครับที่จะจับกับอะตอมด้านข้างนะครับก็เลยต้องการเป็นผู้รับนะครับเป็นผู้รับนะครับหรือโดเนอร์นะครับผู้รับเป็นอะตอมผู้รับนะครับซึ่งการไหลของอิเล็กตรอนนะครับการไหลของอิเล็กตรอนจะไหลระหว่างอิเล็กตรอนกับโฮนะครับอิเล็กตรอนก็คือขั้วลบนะครับส่วนโฮก็จะเป็นบวกนะครับจะพบว่าผลกระทบของโฮมีผลต่อการนำไฟฟ้าหากวาเลนซ์อิเล็กตรอนเนี่ยได้รับพลังงานจนที่เพียงพอซึ่งจะทำให้พันธะโคเวลเลนและเติมช่องว่างของโฮที่สร้างขึ้นโดยโฮจะถูกสร้างขึ้นใหม่นะครับในพันธะโคเวลเลนที่ปล่อยอิเล็กตรอนออกมานะครับดังนั้นจึงจะมีการถ่ายโอนระหว่างโฮนะครับโฮก็จะวิ่งทางซ้ายอิเล็กตรอนนะครับก็จะวิ่งไปทางขวามือนะครับประเภทของวัสดุสารกึ่งตัวนำชนิด P นะครับวัสดุสารกึ่งตัวนำชนิด P เนี่ยจะมีอิเล็กตรอนถูกเรียกว่าพาหะส่วนใหญ่และโฮเป็นพาหะส่วนน้อยสำหรับวัสดุชนิด P โฮมีมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอนนะครับแสดงว่าโฮเนี่ยนะครับจะเป็นพาหะส่วนใหญ่และอิเล็กตรอนนะครับเป็นพาหะส่วนน้อยในวัสดุนะครับชนิด P นะครับส่วนวัสดุชนิด N นะครับวัสดุชนิด N เนี่ยก็จะมีอิเล็กตรอนนะครับเป็นพาหะส่วนใหญ่แล้วโฮเป็นพาหะนะครับส่วนน้อยซึ่งวัสดุชนิด N เนี่ยนะครับก็ต้องการมีอิเล็กตรอนเยอะนะครับเราก็เรียกว่าไอออนผู้ให้นะครับส่วน P เนี่ยเราก็จะเรียกว่าไอออนผู้รับนะครับโดยที่สารกึ่งตัวไอไดโอดสารกึ่งตัวนำตัวนี้นะครับเริ่มต้นนะครับถ้าไม่มีการไบแอสนะครับพอไม่มีการไบแอสวัสดุสารกึ่งตัวนำเนี่ยเราจะเอาวัสดุชนิด P นะครับมาต่อกับวัสดุชนิด N นะครับเราจะเรียกมันว่า PN junction นะครับจังชันก็คือการเชื่อมต่อนะครับซึ่งนะครับแสดงได้ดังรูปนะครับซึ่งวัสดุ2ตัวนี้มาเชื่อมต่อกันทำให้อิเล็กตรอนกับโฮเนี่ยนะครับรวมตัวกันที่บริเวณรอยต่อบริเวณรอยต่อตัวนี้เราเรียกมันว่าบริเวณปอดพาหะนะครับหรือว่าบริเวณที่เราเรียกว่า depletion region นะครับเริ่มต้นนะครับถ้าไม่มีการ bias นะครับอิเล็กตรอนนะครับก็จะวิ่งมาหาโฮนะครับโฮก็จะวิ่งมาหาอิเล็กตรอนเกิดนะครับการมาออกันนะครับเกิดเป็นพื้นที่นะครับหรือเกิดเป็นกำแพงนะครับทำให้กระแสทำให้อิเล็กตรอนไม่เคลื่อนที่นะครับไม่เกิดกระแสไหลนะครับต่อมาเงื่อนไขการไบแอสนะครับให้ไดโอดสารกึ่งตัวนำเงื่อนไขแรกนะครับก็คือไบแอสกลับนะครับไบแอสกลับเนี่ยนะครับจะใช้สักไฟฟ้าต่อที่ขั้ว P ขั้ว N นะครับโดยสักไฟฟ้าลบนะครับต่อที่ขั้ว P นะครับสักไฟฟ้าบวกต่อที่ขั้ว N นะครับซึ่งจากภาพนะเราจะเห็นไอออนบวกเนี่ยนะครับในพื้นที่ของ N ตัวเนี้ยนะครับซึ่งนะครับก่อนหน้าเนี้ยไอออนบวกตรงเนี้ยก็เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วเราเพิ่มสักไฟฟ้าบวกนะครับให้วัสดุชนิด P เนี่ยไอออนบวกเนี่ยก็จะไหลนะครับมาออยู่บริเวณปอดพาหะนะครับแล้วก็ไอออนลบนะครับของวัสดุชนิด P ก็ไหลมาบริเวณปอดพาหะนะครับหรือ depletion region นะครับซึ่งจะทำให้เกิดความกว้างนะครับหรือความหนาของ depletion region นะครับจนทำให้นะครับกระแสนะครับที่จะไหลนะครับเราเรียกว่า I majority เนี่ยแทบจะเป็น0นะครับไม่เกิดการไหลของกระแสนะครับหรือว่าไม่เกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนระหว่างวัสดุชนิด P นะครับและวัสดุชนิด N นะครับต่อมานะครับตัวนี้นะครับก็จะไม่เกิดกระแสไหลนะครับหรือว่า
ถ้าในทางวงจรเนี่ยเราจะเปรียบเทียบได้กับวงจรที่เป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับต่อมาไบแอสตรงนะครับไบแอสตรงเนี่ยนะครับเราจะต่อนะครับสักไฟฟ้าเชิงบวกนะครับให้กับวัสดุชนิด P นะครับ

และต่อสักไฟฟ้าเชิงลบนะครับให้กับวัสดุชนิด N นะครับโดยวัสดุชนิด P เนี่ยเป็นสักไฟฟ้าเชิงบวกนะครับเป็นสักไฟฟ้าเชิงบวกแล้ววัสดุ N เป็นสักไฟฟ้าเชิงลบนะครับก่อนหน้านะครับ N เนี่ยบวกเนี่ยที่มาออกันอยู่นะครับเมื่อเราต่อ P นะครับให้เป็นบวกมากขึ้นนะครับก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนนะครับของอิเล็กตรอนระหว่างทั้งสองวัสดุชนิด P

0: เต็มที่นะครับ
1: ครับลักษณะการทำงานของไดโอดสารครึ่งตัวนำนะครับก็จะเป็นเหมือนสวิตช์นะครับถ้าเกิดว่าได้ไบแอสตรงนะครับก็จะเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับก็คือจะมีการนำกระแสนะครับส่วนถ้าเป็นไบแอสกลับนะครับก็จะเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับหรือว่าไม่มีการนำกระแสนะครับโดยถ้าเราคิดค่าความต้านทานนะครับถ้ารัดวงจรนะครับค่าความต้านทานตัวนี้นะครับจะเป็น0นะครับส่วน เปิดวงจรนะครับหรือว่าไบแอสกลับเนี่ยค่าความต้านทานตัวนี้นะครับจะเป็นอินฟินิตี้นะครับตัวนี้จะเป็นอินฟินิตี้นะครับนะครับลักษณะการทำงานของไดโอดสารครึ่งตัวนำนะครับก็เมื่อมีแรงดันที่คงที่ที่แรงดันที่ไดโอดต้องการนะครับก็จะมีการนำกระแสนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับถ้าอุณหภูมิยิ่งเยอะนะครับแรงดันที่ต้องการนะครับก็จะลดลงนะครับลักษณะนะครับระดับความต้านทานนะครับเราจะหาระดับการได้จากความต้านทาน DC นะครับความต้านทาน AC นะครับแล้วก็ความต้านทาน AC เฉลี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญคือความต้านทาน AC หรือค่าความต้านทานพลวัตนะครับจากสมการไดโอดสารครึ่งตัวนำนะครับเราจะพบว่าค่าความต้านทานพลวัตตัวนี้นะครับเมื่อหาจากสมการแล้วนะครับโดยที่คิดอุณหภูมิห้องนะครับปกตินะครับพบว่าค่าความต้านทานพลวัตนะครับหรือค่าความต้านทาน AC นะครับจะได้เท่ากับ26มิลลิโวลต์หารด้วย ID นะครับหรือ I ที่ไหลผ่านตัวไดโอดนะครับต่อมานะครับซีเนอร์ไดโอดนะครับซีเนอร์ไดโอดก็คือคุณลักษณะไดโอดสารครึ่งตัวนำนะครับที่จะทำให้แรงดันนะครับจะใช้แรงดันตรงนี้ที่เราเรียกว่าบริเวณแรงดันซีเนอร์นะครับแรงดันบริเวณแรงดันซีเนอร์ตัวนี้นะครับจะต่อจะใช้กับไดโอดซีเนอร์ไดโอดที่ต่อการไบแอสกลับนะครับซึ่งถ้าเราต่อซีเนอร์ไดโอดเนี่ยแบบไบแอสกลับนะครับเราจะใช้ประโยชน์ของแรงดันซีเนอร์แต่ถ้าเราต่อซีเนอร์ไดโอดนะครับที่ไบแอสตรงนะครับเราก็จะได้ซีเนอร์ไดโอดที่มีสภาวะปกตินะครับซึ่งถ้าเมื่อไหร่เราต่อซีเนอร์ไดโอดไบแอสกลับนะครับมีแรงดันตกค่อมมากกว่าแรงดันที่ซีเนอร์ต้องการนะครับก็จะเป็นเหมือนปล่อยแรงจ่ายพลังงานนะครับปล่อยแรงจ่ายแรงดันนะครับเทียบเท่ากับแรงดันซีเนอร์นะครับเมื่อมีสภาวะออนนะครับซีเนอร์ไดโอดตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นแรงจ่ายแรงดันซีเนอร์นะครับถ้าเป็นสภาวะออฟนะครับซีเนอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นโอเพนนะครับหรือว่าเปิดวงจรนะครับการวิเคราะห์นะครับจะใช้ซีเนอร์ไดโอดแทนค่าด้วยค่าความต้านทานที่สูงมากนะครับแล้วก็แทนค่าด้วยเปิดวงจรนะครับคำนวณหาแรงดันตกค่อมถ้าแรงดันตกค่อมเนี่ยมากกว่าแรงดันซีเนอร์นะครับหรือ VZ ตัวเนี้ยจะหมายถึงไดโอดทำงานถ้าน้อยกว่าหมายถึงไดโอดไม่ทำงานนะครับซึ่งสถานะของซีเนอร์ในวงจรนี้นะครับจะใช้แทนซีเนอร์นะครับต่อไปนะครับโดยที่การวิเคราะห์นะครับคำนวณนะครับเปิดวงจรนะครับหรือแทนค่าที่ค่าความต้านทานที่สูงมากๆนะครับถ้าเราทราบแล้วว่ามีแรงดันตกค่อมมากกว่าแรงดันซีเนอร์เปลี่ยนเป็นแหล่งจ่ายนะครับซีเนอร์ได้เลยนะครับตัวอย่างนะครับการวิเคราะห์ซีเนอร์นะครับไดโอดที่กำหนดค่าในวงจรนะครับเราจะพบว่าแรงดันซีเนอร์ตัวนี้นะครับ15โวลต์นะครับถ้ามีแรงดันตกค่อมมากกว่า15โวลต์ให้เปลี่ยนเป็นแรงจ่ายซีเนอร์แต่ถ้ามีแรงดันตกค่อมน้อยกว่า15โวลต์นะครับให้เปลี่ยนเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับโดยที่ต้องคำนวณนะครับเปลี่ยนเป็นค่าความต้านทานที่สูงมากนะครับข้อที่1หรือว่าเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับคำนวณแรงดันตกค่อมนะครับจุดนี้นะครับว่าตกค่อมเท่าไหร่ใช้แบ่งแรงดันนะครับก็คือ V ตกค่อมนะครับเท่ากับ RL นะครับคูณ VI หารด้วย RL นะครับบวก R นะครับอันนี้ก็คือสูตรการหานะครับแบ่งแรงดันนะครับซึ่งเรารู้ว่าแรงดันที่ตกค่อมตรงนี้เท่ากับ 12.5 โวลต์นะครับพบว่าแรงดันตกค่อมที่ต้องการนะครับก็คือ15โวลต์น้อยกว่านะครับทำให้นะครับวงจรซีเนอร์ไดโอดไม่ทำงานนะครับเปลี่ยนซีเนอร์ไดโอดนะครับเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับและจากนั้นก็หาพารามิเตอร์ต่างๆในวงจรได้นะครับหา VLR นะครับถ้าแรงดันตกค่อมนะครับจุดนี้เท่ากับ 12.5 โวลต์นะครับเป็นจุดเดียวกันนะครับ VAR ก็12.5 โวลต์ VRL นะครับก็ 12.5 โวลต์ VR นะครับ

VI จ่าย25ลบออกไป 12.5 นะครับก็ VR ก็ได้ 12.5 นะครับ I ที่ไหลผ่านซีเนอร์นะครับไม่มีนะครับเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับเป็น0 Power ก็เป็น0ด้วยนะครับถ้าเปลี่ยน RL นะครับเป็น 3K นะครับหาแรงดันตกคอมนะครับจุดนี้ก่อนนะครับหาแรงดันตกคอมนะครับก็คือ RLนะครับคูณ VI หารด้วย RL นะครับบวก RI ได้ 18.75 นะครับพบว่ามากกว่าแรงดันซีเนอร์นะครับให้เปลี่ยนนะครับซีเนอร์ไดโอดนะครับเป็นแหล่งจ่ายซีเนอร์นะครับจากนั้นนะครับก็คำนวณนะครับพื้นฐานพารามิเตอร์ทั้งหมดนะครับออกมาโดยที่พบว่า VRL จุดนี้นะครับตกคอมเป็นขนานกับ VZ นะครับ VRL ก็เท่ากับ15นะครับ IL ตัวนี้ก็คือ VL นะครับ15โวลต์นะครับหาร 3K นะครับได้5มิลลิแอมป์นะครับ VR นะครับ VR ก็คือ VI นะครับลบ VRL นะครับก็ได้10โวลต์นะครับ IL ก็ V หารด้วย R ได้ 3.3 มิลลิแอมป์นะครับ IZ นะครับ V เท่ากับ15นะครับIZ ตัวนี้ก็คือ IR ตัวนี้ลบกับ IRL นะ IZ เท่ากับ 1.7 นะครับได้ I 1.7 คูณ V 15นะครับได้ power นะครับ 25.5 นะครับมิลลิวัตต์ครับก็เนื้อหานะครับก็จะมีเพิ่มเติมนะครับอยู่ในรายละเอียดในเอกสารประกอบการสอนนะครับขอให้นักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับในเอกสารประกอบการสอนครับขอบคุณครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาดูในหน่วยที่6นะครับในเรื่องของวงจรออฟแอมป์นะครับโดยท่านอาจารย์ผู้เขียนก็คือท่านอาจารย์ดร.ประชาโอดคังนะครับสำหรับวงจรออฟแอมป์นะครับก็จะเป็นลักษณะของวงจรที่มีเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานออฟแอมป์เบื้องต้นนะครับก็แล้วก็จะมีเรื่องของวงจรออฟแอมป์พื้นฐานแล้วก็การประยุกต์ใช้งานออฟแอมป์นะครับสำหรับในเรื่องของออฟแอมป์เบื้องต้นนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของความเป็นมาและชนิดของออฟแอมป์นะครับรวมไปถึงสัญลักษณ์โครงสร้างและคุณสมบัติของออฟแอมป์นะครับแล้วก็พารามิเตอร์เบื้องต้นของออฟแอมป์คราวนี้เรามาดูกันในเรื่องของความเป็นมาและชนิดของออฟแอมป์นะครับในเรื่องของประวัติความเป็นมาเนี่ยค่อนข้างจะมีรายละเอียดที่นักศึกษาจะต้องไปศึกษาในเอกสารนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรจริงๆในเอกสารต่างๆเนี่ยก็ในเรื่องของออฟแอมป์เนี่ยก็จะมีท้าความในเรื่องของหลักการการเกิดการกำเนิดขึ้นของออฟแอมป์นะครับอย่างเช่นในปี1928เนี่ยนะฮะก็คือมีการยื่นจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์นะครับในเรื่องของเครื่องขยายแบบป้อนกลับนะครับจนไปถึงพัฒนาการในเรื่องของการออกแบบออฟแอมป์ที่มีเป็นลักษณะเป็นเบอร์ขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของการทำให้รู้จักของโมโนลิทิกIC of M นะครับรวมไปถึงนะครับ พัฒนาการที่เกิด เรื่องของเบอร์ AD741 นะครับเบอร์741เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์ที่ใช้ เรื่องของ Basic of M ค่อนข้างจะเยอะนะครับค่อนข้างจะใช้กันเยอะในปี1973นะครับแล้วก็คราวนี้เรามาดูกันในเรื่องของชนิดของ of M นะครับOf Amp เนี่ยสามารถจำแนกชนิดของ Of Amp ได้ตามหน้าที่และฟังก์ชันการทำงานของสมรรถนะของ Of Amp นะครับอย่างเช่น Of Amp สามารถใช้งานได้ทั่วไปอย่างแรกนะครับก็คือการใช้งานแบบทั่วไปก็คือสามารถใช้ในเรื่องของพื้นฐานฟังก์ชันทั่วไปต่าง

ออฟแอมประเภทนี้จะมีราคาถูกนะครับอย่างเช่นเบอร์ LM 101 LM 102นะครับในส่วนที่2ก็คือประเภทของชนิดของออฟแอมแบบกำลังงานต่ำนะครับก็ออฟแอมชนิดนี้จะเป็นออฟแอมที่ใช้กำลังงานไฟฟ้าที่ต่ำมากนะครับอย่างเช่นเบอร์ LM 2904นะครับหรือ LT 1097นะครับอย่างที่ข้อที่3เนี่ยก็คือเรื่องของออฟแอมความแม่นยำสูงนะครับก็คือออฟแอมที่มีการ เลื่อนหรือดิฟนะครับของค่าแรงดันออฟเซตนะครับของอินพุตและสัญญาณรบกวนที่ต่ำมากนะครับอย่างเช่นเบอร์ของ OP 177นะครับสำหรับแบบที่4นะครับก็คือออฟแอมที่มีอิมพีแดนซ์นะครับอินพุตค่อนข้างสูงนะครับออฟแอมนี้จะมีเรื่องของค่าในภาคของอินพุตเนี่ยจะมีเฟดนะครับจะมีเฟดหรือมอสเฟดอยู่เนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะมีค่าของค่าอิมพีแดนซ์ค่อนข้างจะสูงซึ่งผลส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความเร็วค่อนข้างจะสูงด้วยนะครับอย่างเช่นเบอร์ HA 2515นะครับเป็นต้นนะครับสำหรับข้อที่5เนี่ยในแบบที่5ก็คือออฟแอมที่มีความเร็วสูงนะครับออฟแอมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเร็วที่ค่อนข้างสูงการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่สูงกว่านะครับอย่างเช่นเบอร์ของ LN LTC นะครับ6227นะครับคราวนี้เบอร์แบบที่6เนี่ยก็จะเป็นแบบออฟแอมบอร์ดแบนนะครับซึ่งออฟแอมบอร์ดแบนเนี่ยชนิดนี้นะครับจะยึดหลักอยู่ที่นะครับความกว้างของออฟแอมที่มีกว้างมากกว่านะครับและมีความเร็วสูงกว่าหลายตัวนะครับมีคุณสมบัติแบนด์วิดท์ที่กว้างกว่านะครับซึ่งบางครั้งเรียกออฟแอมชนิดนี้ว่านะครับออฟแอมบอร์ดแบนด์ความเร็วสูงนะครับซึ่งอย่างเช่นเบอร์TLV 6741นะครับเป็นต้นแบบที่7นะครับก็คือแรงดันแบบออฟแอมแรงดันสูงซึ่งเป็นแบบ High Volt Op Amp เลยนะครับ Op Amp ตัวนี้จะออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับแรงดันไฟฟ้าสูงนะครับและกำลังงานไฟฟ้าที่สูงมากนะครับส่วนใหญ่จะเอามาแก้ปัญหาในเรื่องของแรงดันไฟฟ้าที่เป็นลักษณะช่วงของไดนามิกนะครับ เกิดจากแหล่งจ่ายไฟของ Op Amp นะครับก็อาจจะมีมากกว่าบวกลบ20 VDC นะครับและแรงดันเอาท์พุตก็มากกว่าบวกลบ20 VDC ซึ่ง Op Amp ประเภทนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นเบอร์ของOPA 454นะครับเป็นต้นนะครับคราวนี้เรื่องของออฟแอมเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะออฟแอมจะมีแบ่งตามฟังก์ชันหน้าที่ก็คือถ้าอย่างที่คุยกันตะกี้นี่นะฮะก็คือตัวเนี้ยจะแบ่งเป็นตารางก็คือจะเป็นออฟแอมใช้งานทั่วไปแรงดันกำลังงานต่ำนะครับความแม่นยำสูงนะครับแบบประเภทอิมพีแดนซ์สูงแล้วก็ความเร็วสูงแบบบอร์ดแบนแล้วก็ออฟแอมแบบแรงดันสูงนะครับอันนี้คือการแบ่งนะครับชนิดสำหรับลักษณะและโครงสร้างพื้นฐานของออฟแอมนะครับออฟแอมจะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์นะครับรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วมีขาที่เกิดขึ้นฝั่งซ้ายนี่คือทางด้านอินพุตนะครับทางด้านขา2นี่คือขาลบนะครับทางด้านขา3นี่จะเป็นขาบวกนะครับส่วนทางด้านบนเนี่ยจะเป็นแรงดันไฟที่จ่ายให้กับออฟแอมใช้งานนะครับซึ่งจะเป็นบวกVCC และลบ VCC นะครับตัวนี้จะถูกใช้งานถ้าจะให้ออฟแอมทำงานจะต้องจ่ายไฟในลักษณะค่าที่เท่ากันทั้งบวกและลบนะครับรวมไปถึงค่าและทางด้านขวาเนี่ยครับก็คือทางด้านแรงดันเอาท์พุตนะครับซึ่งจะเป็นผลที่ได้ที่ต้องการเอาสัญญาณที่ได้จากออฟแอมเนี่ยไปใช้งานนะครับสำหรับวงจรภายในที่เกิดขึ้นที่ใช้งานในวงจรถ้าเราไปดู data sheet เนี่ยก็จะเป็นทางด้านขวานะครับจะเป็นวงจรภายในของเบอร์ LM 741นะครับก็จะเป็นวงจรภายในที่สร้างขึ้นคราวนี้นะครับหน้าตาถ้าแปลงจากรูปที่มีแหล่งจ่ายเนี่ยนะครับบางครั้งการเขียนสัญลักษณ์เนี่ยเขาก็จะไปเขียนเป็นลักษณะทางด้านขวานะครับก็จะแปลงค่าทางด้านเหลือแค่ทางด้านสัญญาณ input และก็สัญญาณ output นะครับซึ่งสัญญาณก็จะบอกตามระบุตามขานะครับเราสังเกตเบอร์2เบอร์3ถ้าไปเขียนในวงจรหรือไปเขียนแบบนะครับสำหรับใช้งานเนี่ยก็จะต้องระบุขาไว้ด้วยนะครับคราวนี้ในเรื่องของรูปแบบหรือลักษณะของโครงสร้างที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับก็จะมีแบบ DIP นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะพลาสติกห่อหุ้มแบบเป็นแพ็กเกจนะครับหรือแบบประเภทแบบ SO นะครับหรือ SOIC นะครับ จะเป็นลักษณะแบบอุปกรณ์แบบวางบนพื้นผิวนะครับรวมไปถึงนะครับค่า TO นะครับค่า TO เนี่ยจะมีลักษณะเป็น

ตัวถังโลหะนะครับรูปคล้ายกระป๋องอันนี้คือรูปตัวอย่างนะครับอันนี้คือแบบ DIP นะครับสำหรับแบบ DIP เนี่ยก็จะเป็นแบบมีตัวแล้วก็มีขาลงมานะครับสำหรับทางด้านล่างเนี่ยนะฮะจะเป็นแบบลักษณะแบบ SOIC นะครับ SOIC เนี่ยขาเนี่ยจะไม่ได้ยาวกว่าแต่จะแนบตัวของเขาเนี่ยติดกับบอร์ดนะครับรวมไปถึงแบบที่3เนี่ยก็คือแบบ TO นะครับแบบ TO เนี่ยจะเป็นแบบโลหะนะครับเป็นลักษณะเป็นขายาวๆกลมๆนี่นะครับสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของ Op Amp ถ้าเกิดเราไปใช้งานเนี่ยนะครับ เราเห็นตัวชิปตัวนี้นะครับก็จะมีบอกเบอร์ถ้าเราไปดู Data Sheet เนี่ยจะมีบอกตั้งแต่เบอร์1จนถึง4 5 6 7 8เนี่ยนะครับเรามาเทียบกับวงจรตรงนี้นะครับตัวชุดตัวนี้ของเบอร์UA741 เนี่ยนะครับชุดนี้สัญญาณ input จะอยู่ที่ขา2นะครับขา2และขา3ซึ่งจะเป็นการป้อนสัญญาณเข้ามาตามภาพนี้นะฮะส่วนทางด้านออกเนี่ยก็จะเป็น output voltage ก็จะอยู่ที่ขา6ก็คือฝั่งนี้ส่วนการจ่ายไฟการจ่ายไฟเนี่ยเราต้องจ่ายไฟให้ไฟเลี้ยงเข้าไปด้วยนะครับจะอยู่ที่ขาที่4แต่ในรูปนี้จะไม่ได้เขียนเราจะรู้นะครับก็คือเราต้องจ่ายไฟให้เป็นลบ VCC อย่างวงจรบางครั้งก็จะใช้ลบ15หรือบวก15แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นขาที่7เนี่ยก็จะเป็นขาบวกนะครับส่วนขาที่8ก็จะไม่ได้มีการเชื่อมต่ออะไรนะครับส่วนขาอื่นก็จะมีคุณสมบัติแบบออฟเซต0นะครับอย่างเช่นขา1กับขา5นะครับ สำหรับออฟแอมแบบเดี่ยวนะครับแบบ TO นะครับก็จะเป็นลักษณะวงจรเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับ input และ outputมีตัวขาเหมือนกันตัวนี้เป็นลักษณะเป็นแบบดูออลนะครับดูออลชิปตัวเดียวกันเนี่ยแต่มีวงจรที่เป็นออฟแอมป์2ตัวใช้งานได้นะครับเราสามารถใช้งานได้พร้อมกันอย่างขา1เนี่ยก็จะเป็นเอาท์พุตนะครับขา2ขา3เนี่ยจะเป็นอินพุตนะครับเราไล่ให้ชุดเดียวกันเลยแล้วทำงานได้ทั้งคู่นะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นขา6ก็จะเป็นทางด้านอินพุตขา6กับขา5นะครับส่วนขา7นี่จะเป็นเอาท์พุตนะครับสำหรับในเรื่องของถ้าเป็น IC ที่มีตัวใหญ่มากขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบออฟแอมป์แบบควอสนะครับแบบควอสเนี่ยก็จะเป็นแบบ4ตัวนะครับเป็นแบบลักษณะอย่างนี้คราวนี้คุณสมบัติคุณสมบัติของออฟแอมป์เนี่ยจะมีลักษณะคุณสมบัติแบบพื้นฐานในเชิงอุดมคติจะเป็นทางด้านซ้ายนะครับภาพด้านซ้ายและทางด้านปฏิบัติเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวาซึ่งค่าทางอุดมคติเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับจะมีลักษณะก็คือนะครับคุณลักษณะก็คือในทางอุดมคตินะครับอัตราขยายของแรงดันเนี่ยนะครับจะเป็นค่าอินฟินิตี้แต่ถ้าในทางปฏิบัติเนี่ยค่าอัตราขยายเนี่ยจะมีค่าที่สูงมากนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของ input impedance ถ้าดูจากในรูปนี้นะครับ input impedance ก็จะอยู่ตรงโซนนี้นะครับ input impedance ก็คือค่าทางด้าน input ทางด้านสัญญาณ input นะครับ impedance ทางด้าน inputจะมีค่าค่อนข้างที่จะสูงถ้าในทางปฏิบัตินะครับแต่ทางอุดมคติจะเป็นอินฟินิตี้เลยนะครับส่วน output impedance จะมีค่าเป็น0นะครับแล้วมีค่าที่ต่ำแล้ว bandwidth ที่เกิดขึ้นนะครับ bandwidth ของทางอุดมคติเนี่ยจะมีค่าอินฟินิตี้นะครับ ส่วนในทางปฏิบัติเนี่ย bandwidth จะเป็นเลนส์ที่กว้างนะครับอย่างในภาพเนี่ยก็จะเป็นลักษณะ0จนถึง10เฮิรตซ์เลยนะครับสำหรับอัตราการจำกัดสัญญาณโหมดร่วมนะครับก็จะเป็นค่าอินฟินิตี้แล้วก็ทางปฏิบัติก็จะมีค่าสูงนะครับซึ่งถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นกราฟในเชิงการทำงานนะครับในช่วงของการอิ่มตัวทางด้านลบเนี่ยแรงดันทางด้านเอาท์พุตเนี่ยจะเท่ากับลบ VCC แต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยช่วงการทำงานแบบเชิงเส้นเนี่ยค่าที่ได้ของแรงดันเนี่ยก็จะมากกว่าลบ VCC นะครับมากกว่าหรือเท่ากับแล้วก็ต้องเท่ากับทางด้านเกณฑ์คูณกับ VD นะครับแล้วก็มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับบวก VCC นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นค่าที่เป็นเชิงสโลปจะเท่ากับ A นะครับส่วนในช่วงอิ่มตัวทางด้านบวกเนี่ย VO จะเท่ากับบวก VCC ก็คือเท่ากับแรงจ่ายนะครับสำหรับพารามิเตอร์เบื้องต้นของ Op Amp นะครับซึ่งอยากให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับจะมีรายละเอียดค่อนข้างจะนิดนึงนะครับก็ถ้าอ่านจากในตำราเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่บอกไว้นิดนึงนะครับสำหรับ

ทางด้าน input เนี่ยแรงดัน offset ก็จะมีประกอบแต่ทางด้าน input ก็จะมีแรงดัน offset input นะครับแล้วก็จะมีกระแส bias input นะครับรวมไปถึงเรื่องของ input impedance ต่างๆนะครับสำหรับทางด้าน output เนี่ยจะประกอบไปด้วย output impedance นะครับเป็น outer loop นะครับ outer loop นะครับรวมไปถึงผลตอบสนองเชิงความถี่นะครับแล้วก็ค่าอื่นๆนะครับอันนี้คือเป็นภาพรวมนะครับเพราะว่า input เนี่ยก็จะมี input เดี่ยว input differential นะครับเรื่องของความหนาแน่นความเข้ม directivity นะครับเรื่องของความกว้าง beam นะครับพวกค่าต่างๆเนี่ยอยากให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมรวมไปถึงประสิทธิภาพของสายอากาศอะไรต่างๆนะครับคราวนี้ในเรื่องของ parameter ที่กล่าวถึงเนี่ยฮะก็จะมีเรื่องของinput ต่างๆพวกนี้ต้องไปดูนะฮะแต่อีกสิ่งสำคัญอยากให้ศึกษาเพิ่มเติมก็คือเรื่องของเรื่องของผลตอบสนองเชิงความถี่นะครับในเรื่องนี้จะถูกนำไปใช้ในด้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะ op-amp แต่สามารถไปใช้ทางด้านเรื่องของเรื่องของโทรคมอะไรต่างๆนะครับเพราะตรงนี้ efficiency response เนี่ยสามารถใช้ดูเรื่องของผลตอบสนองเชิงความถี่ค่อนข้างที่จะใช้เยอะนะครับคราวนี้วงจร op-amp นะครับจะประกอบไปด้วยวงจรแบบกับเฟสนะครับวงจรขยายแบบไม่กับเฟสนะครับวงจรขยายแบบรวมสัญญาณวงจรขยายแบบผลต่างนะครับวงจรออฟแอมแบบคาสเคดนะครับคราวนี้เรามาดูแบบแรกกันนะครับก็คือวงจรขยายแบบกับเฟสกับวงจรขยายแบบไม่กับเฟสมาเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นสัญญาณอินพุตถ้าเรามองจากภาพนี้นะครับจากภาพ2วงจรเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสังเกตดูเราจะใช้ค่าเอาพุตเป็นหลักนะครับVO เนี่ยจะเท่ากับลบ A ก็คือ A เนี่ยจะเป็นอัตราขยายเป็นจำนวนเท่าที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่อัตราขยายเนี่ยจะมีผลมาจาก RF กับ R1 นะครับถ้าจำนวน RF มีค่ามากเรื่อยๆเนี่ยอัตราขยายก็จะมีค่ามากขึ้นตามไปด้วยนะครับก็จากสูตรเนี่ยก็จะดูกระแส2ส่วนเนี่ยถ้าในเชิงอุดมคติกระแสชุดเนี่ยมันก็จะมีผลในเรื่องของการเปรียบเทียบเราต้องหาเนี่ยหาตรงจุด VI นะครับตรงส่วน2ส่วนเนี่ยเราต้องหามาเปรียบเทียบกันนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยสัญญาณตรงนี้จะเป็น0ละสัญญาณที่ได้เนี่ยก็จะเอาสัญญาณตัวเนี้ยมาหักมาหักล้างกันนะครับถ้าในเชิง อุดมคติเนี่ยตัวนี้สัญญาณจะวิ่งไปลักษณะแบบถ้าค่าอิมพีแดนซ์เป็นลักษณะอินฟินิตี้เนี่ยก็คือความต้านทานเนี่ยจะมากกระแสจะวิ่งไหลผ่านเข้าไปตรงนี้ไม่ได้กระแสก็จะเท่ากับI1 เท่ากับ IF เลยนะครับเพราะฉะนั้นการย้ายสูตรกันไปมาเนี่ยสมการเนี่ยสุดท้ายจะ VO จะเท่ากับลบ A V1 นะครับส่วนวงจรกับไม่กับเฟสเนี่ยสังเกตดูตัวนี้จะเป็นลบไม่กับเฟสนะครับจะดูตรงนี้จะเป็นบวกจะเอา input เข้ามาเป็นบวกแต่ทางด้านขาลบจะลงกราวนะครับเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบเนี่ยก็จะต้องเปรียบเทียบเหมือนกันเขาจะเปรียบเทียบ2ขาแล้วคำนวณหารีไรซ์สมการเนี่ยก็จะได้มาเป็น VO เท่ากับอัตราขยายนะครับเท่ากับ VI ลบ VI บวก VI บวกลบ VI ลบนะครับตัวนี้คราวนี้ในเรื่องของวงจรแบบกับเฟสนะครับสังเกตดูนะครับอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือถ้าเกิดตรงนี้กระแสไหลผ่านไม่ได้เนี่ยนะฮะอินพีแดนซ์ค่อนข้างจะสูงเนี่ยกระแสตัวนี้ชุดนี้กับชุดนี้จะเป็นชุดเดียวกันนะครับเนื่องจากอัตราขยายเป็นอินฟินิตี้นะครับเรื่องของ input impedance ก็เป็นอนันต์ก็คือมีค่าแบบกระแสไหลเข้าไม่ได้นะครับ output impedance เนี่ยก็จะเป็น0นะครับรวมไปถึง output impedance ที่เป็น0เนี่ยก็จะมีผลนะครับในการวิเคราะห์ในเชิงอุดมคติคราวนี้ในเรื่องของกราฟนะครับในเรื่องของกราฟเนี่ยถ้าเป็นแบบกับเฟสเนี่ยสังเกตดูสัญญาณอินพุตเข้ามาเป็นกับทางด้านลบแต่พอเอาท์พุตเนี่ยสัญญาณจะเป็นบวกนะครับแล้วก็มีผลตามอัตราขยายที่เกิดขึ้นถ้าเราแยกแกนก็จะเป็นลักษณะทางด้านซ้ายกับด้านขวานะครับก็จะเกิดขึ้นเห็นชัดขึ้นนะครับอันนี้เป็นลักษณะอินพุตทางด้านเอาท์พุตเพราะถ้าเรามาดูแบบอินเฟสเนี่ยอัตราขยายที่เกิดขึ้นก็คือในส่วนตรงนี้นะครับส่วนสีแดงคราวนี้แบบกับเฟสอันนี้คือตัวอย่างนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับวงจรใช้งานอยากให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมลองคำนวณดูนะครับแทนค่าแล้วก็เปรียบเทียบกับสมการดูวงจรในการคำนวณจะไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นะครับสำหรับ
แบบไม่กับเฟสนะครับแบบไม่กับเฟสก็จะเป็นดังรูปนะครับเพราะฉะนั้น VO เนี่ยถ้าเกิดหาค่าสูตรเนี่ยก็สามารถแทนด้วยสูตรทางด้านซ้ายนะครับ VO บวก RF ส่วน R1 แล้วก็คูณ VI นะครับวงเล็บนะครับวงเล็บวงเล็บปิดด้วยนะครับสำหรับค่ากราฟนะครับกราฟจะไม่กับเฟสอินพุตเข้ามายังไง นะครับเอาออกเป็นเฟสเดียวกันนะครับแล้วก็มีอัตราขยายที่เกิดขึ้นตามลักษณะของคลื่นที่ตามแปรผันกับอัตราขยายที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับวงจรรวมตัวถัดไปก็คือวงจรขยายรวมสัญญาณแบบกับเฟสนะครับกับเฟสก็คือพอเข้ามาถ้าเกิดเข้ามาเป็นลบก็ต้องออกมาเป็นบวกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันโดยเอาสัญญาณมีอินพุต2ด้าน V1 กับ V2 เนี่ยเอามารวมแล้วก็คำนวณก็จะได้สูตรตามตัวด้านบนนะครับ VO เท่ากับในรูปเนี่ยนะฮะส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นวงจรแบบรวมสัญญาณแบบไม่กับเฟสก็คือถ้าเข้ามาก็จะเป็นบวกเลยเอาท์พุตออกไปก็จะเป็นบวกนะครับสูตรที่ได้หาค่า VO ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคราวนี้วงจรรวมแบบกับเฟสให้ดูรูปคลื่นนิดนึงนะฮะถ้าวงจรรวมแบบกับเฟสเนี่ย VB นะครับเข้ามาเป็นบวกทางด้านเอาท์พุตก็จะเป็นลบนะครับก็จะคล้ายๆกับรูปกราฟที่เป็นรูปทรายตะกี้นี้นะฮะสำหรับวงจรตัวถัดไปก็คือวงจรขยายผลต่างเนี่ยวงจรขยายผลต่างเป็นวงจรซึ่งขยายผลต่างระหว่างสัญญาณ2สัญญาณนะครับหรือเรียกว่าวงจร differential นะครับหรือวงจรลบนะครับหน้าตาจะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งจะมีค่าขยายผลต่างก็จะมาหักล้างหรือลบกันนะครับจากสูตรที่ได้ในพาร์ทแรกเนี่ยก็คือ VO VO1 เนี่ยก็จะได้จากสูตรนี้เราหาในช่วงแรกก่อนหลังจากนั้นเอาค่าชุดเนี่ยมาเข้ามาป้อนเป็น input แล้วก็มาคำนวณกับค่า V2 นะครับแล้วก็ RF เพราะฉะนั้นค่าที่ได้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอยากให้ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของวงจรนะครับสำหรับวงจรขยายผลต่างแบบใช้ op amp 1ตัวนะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็มีขยายผลต่างอินก็จะเข้ามา2อันรูปกราฟก็จะคล้ายๆกับรูปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีอินสัญญาณอินพุตเข้ามาแล้วผลต่างทางด้านเอาท์พุตที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะรูปขึ้นกับเฟสนะครับแล้วก็หักล้างกันระหว่างรูปขึ้นรูปบนกับรูปล่างจะได้ขนาดเท่ากับรูปทางด้านนี้นะครับอันนี้ก็เช่นกันอันนี้เป็นลักษณะเป็นบวกนะครับอินพุตเข้ามาบวกเอาท์พุตก็ต้องออกไปเป็นบวกนะครับครับสำหรับวงจรตัวถัดไปก็คือวงจรแบบ cascadeวงจรแบบคาสเคดเนี่ยนะครับก็คือวงจรที่เพิ่มอัตราขยายอย่างเช่นอันนี้ก็คือวงจรออฟแอมป์1ชุด2ชุด3ชุดนะครับอัตราอาจจะเป็น1เท่า10เท่า100เท่าแล้วแต่นะครับเมื่อผ่านชุดนี้มาก็มารวมกับชุดนี้นะครับก็เป็นจำนวนเท่าคูณกันก็จะได้อัตราของคาสเคดรวมนะครับอย่างเช่นวงจรอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้คือชุดแรกแล้วก็มารวมกับชุดที่2อัตราขยายส่วนนะครับก็จะมารวมกันหรือแบบวงจรลักษณะอย่างนี้ก็จะมีบล็อกชุดนี้นะครับแล้วก็บล็อกอีกชุดหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับการประยุกต์ใช้งานในเรื่องของการใช้งานออฟแอมป์ก็จะมีประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆนะครับเบื้องต้นหรืองานเฉพาะด้านหรืองานในด้านอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้อาจจะขอไปเร็วแล้วให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมในตำรานะครับแต่ค่อนข้างที่จะครบอยู่นะครับคราวนี้เรามาดูวงจรชนิดแรกก็คือวงจรเปรียบเทียบนะครับวงจรเปรียบเทียบเนี่ยก็จะเป็นรูปกราฟตัวนี้นะครับก็จะเปรียบเทียบในเรื่องของ V reference นะครับลักษณะของเรื่องของคุณลักษณะของการถ่ายโอนของวงจรเปรียบเทียบสัญญาณทางอุดมคติเมื่อเทียบกับวงจรอ้างอิงนะครับแบบที่2ก็คือการปรับปรุงสำหรับการรักษาระดับแรงดันนะครับอันนี้ก็คือการกับการปรับปรุงรักษานะครับเรื่องของรักษาระดับแรงดันของซีเนอร์ไดโอดนะครับด้วยออฟแอมตัวนี้เป็นลักษณะของก่อนการปรับปรุงนะครับก็คือทางด้านซ้ายนะครับพอเราเอาออฟแอมป์เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะหลังการปรับปรุงนะครับก็ทำให้ซีเนอร์ไดโอดเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ในวงจรเลียงกระแสนะครับวงจรเลียงกระแสแบบกับเฟสแบบง่ายนะครับเรามาประยุกต์ใช้กับเฟสแบบง่ายนะครับก็จะอินพุตเข้ามาแล้วก็มาทำเป็นเลียงกระแสตัดทางด้านลบออกนะครับอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นลักษณะแบบวงจรเลียงกระแสแบบกับเฟสที่เป็นสภาวะนะครับทำงานการทำงานช่วงออนก็จะฟรียังทำงานแหล่งจ่ายชุดนี้ก็ยังทำงานนะครับแต่พอเป็นออฟเนี่ยแหล่งจ่ายก็จะถูกเปิดกระแสก็จะไหลเข้าทางนี้เลยโดยตรงนะครับ
สูตรก็จะเป็นอย่างภาพนะครับ

0: คราวนี้วงจรเรียงกระแสอีกแบบนึงก็คือแบบแม่นยำนะครับแบบแม่นยำตัวนี้ก็คือจะเพิ่มค่าของไดโอดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อเป็นการบล็อกนะครับ D1 กับ D2 นะครับแล้วก็ลักษณะของการทำงานนะครับก็คือเมื่อ input เข้ามาครึ่งๆนะครับสัญญาณ output ที่ได้เนี่ยก็จะเป็น0นะครับถ้าเกิดไดโอดตัวนี้เปิดไดโอดตัวนี้ไม่ทำงานเป็นลักษณะเป็นเปิดวงจรนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ไดโอดตัวบนทำงานเนี่ยค่าที่ได้ input ที่เป็นลบเนี่ยจะกลับข้างไปเป็นบวกนะครับสถานะ D1 ตัวนี้ก็จะ on off สลับกันไปนะครับจากสูตรก็จะได้ตามค่าในตารางนั้นนะครับสำหรับตัวขยายสำหรับเครื่องมือวัดคราวนี้เรามาใช้ทางการแพทย์บ้างอย่างการประยุกต์ใช้ในการแพทย์ก็จะเห็นวงจรลักษณะเป็นลักษณะเป็น off amp มาต่ออย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการใช้งานประยุกต์ในเครื่องมือวัดเพื่อหาความเที่ยงตรงอย่างเช่นลักษณะผลต่างของสัญญาณขนาดเล็กนะครับความถี่สูงเนี่ยครับที่อยู่ในสัญญาณโหมดร่วมความถี่ต่ำขนาดใหญ่เนี่ยก็ใช้ลักษณะการขยายสัญญาณสำหรับเครื่องมือวัดเพื่อขยายสัญญาณออกมานะครับโดยเอาสัญญาณผลต่างที่ขยายออกมาเนี่ยสัญญาณที่ไม่ใช้โหมดร่วมนะฮะก็เอาออกมาเพื่อเช็คดูและตรวจสอบในเครื่องมือวัดเพื่อหาความเที่ยงตรงและหาค่าที่ต้องการนะครับหรือการกำจัดแรงดันโหมดนะครับคราวนี้แบบอีกแบบนึงก็คือตัวขยายสำหรับเครื่องมือวัดที่เราเห็นเนี่ยก็คือถ้าเราใช้เนี่ยก็จะใช้ชุดของ AD622 นะครับตัวนี้ก็จะใช้มาใช้และนี่คือรูปของการเชื่อมต่อตัวต้านทานเพื่อกำหนดอัตราของอัตราขยายนะครับที่เกิดขึ้นอันนี้เขายกตัวอย่างให้ดูนะครับ RG เท่ากับตามสูตรนี้นะครับก็คือตามตารางนี้นะครับสำหรับกราฟอีกตัวนึงที่ควรจะดูนะครับกราฟความถี่กับอัตราขยายนะครับก็ถ้าดูกราฟจากเส้นเนี่ยเขาจะดูเส้นไหนก่อนนะครับอยู่ที่แกนอยู่ลักษณะเป็นเกณฑ์ของแกน y เนี่ยก็จะมี1 10 100 1,000 เนี่ยก็ถ้านับเนี่ยก็นับทีละ1นะครับทีละส่วนขึ้นไปนะครับก็ 0.2 0.3 0.4 จนถึง0.9 จนถึง1แต่ถ้านี่1นับจนถึง1 2 3 4 5จนถึง10นะครับแล้วนี่10นับไปทีละ20นะครับจนไปถึง100นะครับนับไปทีละ10อันนี้100นับไปทีละ100นะครับส่วนแกนทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นทางด้านความถี่นะครับความถี่เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความถี่ที่ได้เนี่ยสมมติเราต้องการวัดค่าเส้นนี้นะครับก็จะได้เท่ากับ1อัตราขยายเท่ากับ1ตัวนี้เท่ากับ100กิโลเฮิรตซ์นะครับตรงจุดนี้นะครับสำหรับการประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ก็คืออย่างพวกวงจร isolate นะครับ isolate ก็จะเป็นวงจรที่ใช้กับ thermocouple นะครับรวมไปถึง เรื่องของการติดตามอัตราการเต้นของหัวใจนะครับก็จะมีตัวอย่างอันนี้คือรูปของวงจรนะครับเขาเอาเกณฑ์ชุดแรกวงจร off amp ใช้จุดแรกนะครับแล้วก็จุดที่2เป็นตัวอย่างนะครับจะได้อัตรารวมไปถึง input ในจุดอัตราขยายตรงนี้นะครับอันนี้คือสูตรที่คำนวณนะครับอัตราขยายที่2นะครับเอาอัตรามารวมกันก็จะได้ค่าที่ต้องการนะครับคราวนี้ใช้งานเฉพาะทางด้านอื่นวัดคลื่นหัวใจนะครับรวมไปถึงเรื่องของขยายในเรื่องของวัด ECG นะครับอันนี้คือตัวอย่างรวมไปถึงเรื่องของระบบเสียงนะครับใช้ในเรื่องของสัญญาณมิกเซอร์นะครับหรือในเรื่องของสัญญาณ A to D D to A นะครับอันนี้คือลักษณะของ D to A นะครับสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อกแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการใช้แบบ crossover แบบ active นะครับอันนี้คืออยู่ในเครื่องขยายเสียงก็ค่อนข้างจะใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของไมโครโฟนด้วยนะครับนี่คือรูปแบบของวงจรที่ใช้งานและการประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆก็อย่างเช่นพวกสัญญาณการขโมยนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของ เรื่องการเตือนระบบการจอดรถนะครับอันนี้คือลักษณะของการใช้งานนี่คือรูปแบบของวงจรที่ใช้งานนะครับของจริงนะครับรวมไปถึงใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างพวก Arduino นะครับใช้ในบอร์ดนะครับต่อใช้รวมไปถึงความแม่นยำสูงในการคอนโทรลในภาคอุตสาหกรรมในเครื่องมือกลนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของวงจรออฟแอมป์เนี่ยอยากให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของรายละเอียดเรื่องของการคำนวณนะครับ ถ้านักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมได้เนี่ยจะทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของ OMM มากยิ่งขึ้นครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ครับต่อไปเราก็มาดูแบบฝึกหัดนะครับในเรื่องว่าแปลงไฟฟ้ากันสักข้อหนึ่งนะครับแปลงไฟฟ้าข้อนี้จะเป็นตัวอย่างแนวทางการประหยัดพลังงานในหม้อแปลงไฟฟ้านะครับถ้ามีอาคารหลังหนึ่งนะครับซื้อไฟจากการไฟฟ้าขนาดแรงดัน22 kV เข้ามาใช้นะครับก็คือเขามีหม้อแปลงของตัวเองนะครับแล้วก็ไฟ22 kV เนี่ยถูกลดทอนลงเหลือเป็น380โวลต์นะครับแต่เขาใช้หม้อแปลง2เครื่องนะครับซึ่งการทำงานของอาคารหลังเนี้ยทำงานวันละ8ชั่วโมงนะครับ365วันต่อปีนะครับหม้อแปลงแต่ละเครื่องก็มีข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับหม้อแปลงเครื่องที่1นะครับขนาด 1,000 kVA นะครับรับโหลดที่461 kVA มี power factor 0.65 นะครับหม้อแปลงเครื่องที่2ขนาด 1,000 kVA รับโหลดที่242 kVA มี power factor 0.141 นะครับเราจะมาหาว่าพลังงานไฟฟ้าที่เราประหยัดได้นะครับเมื่อเราดำเนินการตามการประหยัดพลังงานดังต่อไปนี้นะครับข้อ1ก็คือถ้าเราปลดวงจรด้านแรงสูงของหม้อแปลงขนาด 1,000 kVA ทั้ง2เครื่องตอนที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยมันจะประหยัดไปได้เท่าไหร่นะครับข้อที่2ถ้าเราย้ายโหลดจาก 1,000 kVA 2เครื่องเนี่ยเอามารวมกันนะครับให้เหลือเครื่องเดียวเพราะว่าเครื่องแรกก็ไม่ถึง 50% นะครับเครื่องที่2ก็ไม่ถึง 50% พอเราย้ายมารวมกันเนี่ยเราสามารถย้ายมารวมกันได้นะครับจะประหยัดไปเท่าไหร่นะครับเรามาดูข้อแรกก่อนครับการปลดวงจรด้านแรงสูงของหม้อแปลง 1,000 kVA ทั้ง2เครื่องนะครับเวลาหยุดงานนะครับหม้อแปลงใช้งานวันละ8ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาหยุดงานก็คือ24ชั่วโมงลบ8ชั่วโมงก็คือใน1วันเนี่ยนะครับหยุดงานไป16ชั่วโมงต่อวันนะครับส่วนหม้อแปลงนั้นเป็นหม้อแปลงขนาด 1,000 kVA นะครับดูจากตารางด้านซ้ายมือก็จะเห็นว่า 1,000 kVA นั้นมีค่า call loss นะครับที่ 1,000 kVA 22 กิโลโวลต์นั้นมีค่า call loss อยู่ที่ 1,950 วัตต์นะครับเพราะนั้นพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับค่า call loss นะครับคูณด้วยจำนวนของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับคูณด้วยชั่วโมงที่เราหยุดงานนะครับค่า call loss ก็คือ 1.95 กิโลวัตต์นะครับ 1,950 วัตต์ก็คือ 1.95 กิโลวัตต์นะครับจำนวน2เครื่องนะครับใช้หยุดงานไป16ชั่วโมงต่อวันนะครับ365วันนะครับได้คูณกันออกมาได้ 22,776 กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับก็แปลว่าถ้าเราหยุดปลดแรงดันออกขณะหยุดงานนะครับของหม้อแปลง2เครื่องเนี่ยก็จะประหยัดไปได้ 22,776 กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับส่วนข้อที่2นะครับถ้าเราย้ายโหลดหม้อแปลง 1,000 kVA 2เครื่องเนี่ยมารวมกันให้เหลือ1เครื่องนะครับจากข้อมูลหม้อแปลงก็จะเห็นว่าหม้อแปลงเครื่องที่1เนี่ยรับโหลดอยู่ที่461กิโลวัตต์ kVA นะครับกิโลโวลต์แอมป์นะครับหม้อแปลงเครื่องที่2รับโหลดที่242 kVA นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดใช้งานไป1เครื่องนะครับคอลอสที่เราประหยัดได้ก็คือ1,950 วัตต์หรือ 1.95 กิโลวัตต์นะครับคูณด้วย24ชั่วโมงคูณด้วย365วันนะครับก็ประหยัดไป 17,082 กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับแต่นะครับเมื่อเราย้ายนะครับมารวมกันนะครับค่า copper loss นะครับมันก็หายไปเครื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดหม้อแปลงไปเครื่องหนึ่งนะครับเรามาใช้สูตรนะครับ copper loss ที่เราประหยัดได้เท่ากับ copper loss จริงนะครับคูณด้วย

0: KVA จริงหารด้วย KVA ที่พิกัดยกกำลังสองและคูณชั่วโมงการใช้งานนะครับคอปเปอร์ลอสถ้าดูจากตารางก็คือ 13,500 หรือ 13.5 กิโลวัตต์นะครับ KVA ที่เราหยุดใช้ไปก็คือ242KVA นะครับ KVA จริงของหม้อแปลงคือ 1,000 นะครับคูณด้วย8ชั่วโมงการใช้งานคูณด้วย300วันทำงานนะครับได้ 1,897 กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับทีนี้เราหยุดไปเครื่องนึงแล้วเราย้ายโหลดมารวมกับหม้อแปลงอีกเครื่องนึงเป็น2เครื่องรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นโหลดที่เอามารวมกันจะรวมกันเป็น703 KVA นะครับเราก็คำนวณนะครับ copper loss ของหม้อแปลงเครื่องเดิมนะครับขณะที่รับโหลด461 KVA นะครับได้เท่ากับ 6,885 กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับและมาคำนวณ copper loss อันใหม่นะครับในขณะที่เราย้ายโหลดมารวมกันเป็น703กิโลวัตต์อาวแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่า copper loss มันเพิ่มขึ้นมาเป็น 16,012 กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับเรามาสรุปนะครับก็จะเห็นว่า copper loss ที่สูญเสียมากขึ้นเนี่ยนะครับมันสูญเสียมากขึ้น 9,127 กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโดยรวมพลังงานสูญเสียที่รวมทั้งหมดเนี่ยจากการประหยัดcopper loss 1ก็คือการเลิกใช้งานหม้อแปลงไป1ไป2เครื่องนะครับช่วงเวลาปกตินะครับแล้วก็หยุดใช้งานหม้อแปลงไป1เครื่องนะครับแล้วก็ลบด้วย copper loss ที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรวมพลังงานทั้งหมดเนี่ยเราจะประหยัดไปได้ 9,852 กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับนักศึกษาก็ลองพิจารณาดูนะครับบางครั้งอาจจะไม่ต้องทำทุกมาตรการก็ได้นะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับถ้าเราทำเฉพาะมาตรการที่1มาตรการเดียวนะครับก็จะทำให้ประหยัดมากกว่าการทำทุกมาตรการนะครับสำหรับการเรียนในหัวข้อหม้อแปลงนี้นะครับเนื้อหานะครับบางส่วนนะครับก็ที่เป็นทฤษฎีนะครับก็จะอยู่ในตำราบทที่4อยู่แล้วนะครับสำหรับที่เราเรียนเสริมในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลนะครับสำหรับการเอาไปปฏิบัติงานจริงนะครับสำหรับเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่จะใช้พิจารณาในการปฏิบัติงานที่นักศึกษาจะไปเจอนะครับสภาพงานจริงเจอการใช้งานหม้อแปลงจริงๆนะครับในการประกอบอาชีพนะครับของนักศึกษาในอนาคต
1: จากโจทย์แบบฝึกหัดนะครับท้ายเอกสารประกอบการสอนนะครับเรื่องซีเนอร์ไดโอดนะครับเราจะมาวิเคราะห์นะครับจากรูปนะครับต่อวงจรซีเนอร์ไดโอดนะครับถ้าเรากำหนดค่านะครับค่า RS นะครับค่า VZ นะครับเราจะหาค่า RS แล้วก็หาค่า VZ นะครับโดยที่เรากำหนดนะครับว่าโหลดเนี่ยนะครับมีค่า VL นะครับเท่ากับ12โวลต์นะครับแล้วก็กระแส IL นะครับเปลี่ยนตั้งแต่0นะครับถึง200มิลลิแอมป์นะครับแล้วค่าความต้านทานนะครับขาเข้าหรือ RS ตัวนี้นะครับแล้วก็ค่า VZ นะครับจะเป็นเท่าไหร่นะครับโดยถ้าเราบอกว่านะครับถ้าเราเลือก IL นะครับที่200มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็พบว่า IL 200นะครับโหลดนะครับตัวนี้โหลด VRL นะครับมีแรงดันตกค่อม12โวลต์นะครับก็จะทำให้นะครับ VZ เนี่ยมีแรงดันตกค่อม12โวลต์ด้วยถ้า VZ มีแรงดันตกค่อม12โวลต์นะครับเราหา VZ เท่ากับ VL นะครับต่อมาเราหาค่า RL นะครับ RL ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับ RL ก็จาก VL หารด้วย IL เรารู้ VL แล้วนะครับเรารู้ VZ VL เท่ากับ12i เท่ากับ200ตามที่เราเลือกมานะครับเราก็จะได้ค่าความต้านทานโหลดนะครับ60โอห์มนะครับจากนั้นนะครับเรารู้ว่านะครับ VZ เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราสามารถใช้สูตรนะครับแบ่งแรงดันนะครับก็คือ VZ นะครับเท่ากับ RL คูณ VI นะครับหารด้วย RL นะครับบวก RS นะครับซึ่งเรารู้VZนะครับเรารู้ VI นะครับเราหา RL มาแล้วนะครับที่เหลือก็คือ RS นะครับย้ายข้างนะครับย้ายข้างเพื่อหาค่า RS นะครับคำนวณออกมาแล้วนะครับ RS ก็จะได้20โอห์มนะครับซึ่งนะครับตัว RS ตัวนี้นะครับจะทำ RS ตัวนี้20โอห์มทำให้ได้ IL ที่200มิลลิแอมนะครับเราก็

0: RS 20โอห์มนะครับมาใช้งานได้นะครับรายวิชานี้มีเนื้อหานะครับแล้วก็มีโจทย์นะครับอีกค่อนข้างเยอะนะครับในเอกสารนะครับก็ให้ไปทบทวน
1: สำหรับแบบฝึกหัดในหน่วยที่6นะครับในเรื่องของวงจร op amp นะครับคราวนี้เรามาดูกันในตัวโจทย์กันนะครับว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับในข้อที่1นะครับชนิดของ op amp เนี่ยที่มีการเลื่อนหรือการดิฟนะครับซึ่งเป็นค่าของแรงดันอินพุตและสัญญาณรบกวนเนี่ยที่ต่ำมากเนี่ยจะเป็น op amp ชนิดใดนะครับก็จะมีตัวแรกนะครับก็คือ op amp ใช้งานทั่วไปนะครับข้อ2ก็คือ op amp ความแม่นยำสูงนะครับข้อ3คือ op amp กำลังงานต่ำนะครับข้อ4คือ op amp นะครับ input impedance สูงนะครับข้อ5คือ op amp ความเร็วสูงนะครับซึ่งจากรายละเอียดนะครับก็คือชนิดของ op amp เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกันนะครับตามสมรรถนะของ op ampอย่างในของการใช้งานทั่วไปนี่ยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นการใช้งานที่ราคาถูกแล้วก็ใช้งานในเรื่องของการทำงานพื้นฐานนะครับในเรื่องของฟังก์ชันของ op amp ทั่วไปแต่ถ้าการทำงานของ op amp ที่มีกำลังงานต่ำเนี่ยก็จะใช้กับคุณสมบัติของไฟฟ้าต่ำมากนะครับแต่เรื่องของ op amp ที่มีการเลื่อนหรือ drift นะครับของค่าแรงดัน offset นะครับ input และสัญญาณรบกวนที่ต่ำมากเนี่ยจะเป็นค่าของ op amp ที่มีความแม่นยำสูงนะครับอย่างเช่นเบอร์ op 177นะครับหรือ opa 378เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ในข้อนี้ก็คื ข้อ2นะครับก็คือ op amp ความแม่นยำสูงนะครับสำหรับข้อที่2ในเรื่องของคุณสมบัติของ op amp เนี่ยค่าใดในอุดมคติมีค่าเท่ากับ0นะครับจากเรื่องของ op amp ที่เป็นอุดมคติเนี่ยครับก็จะมีอัตราส่วนภายในที่เกิดขึ้นอย่างเช่นอัตราขยายแรงดันนะครับหรือ input impedance นะครับหรือ output impedance นะครับในข้อ4หรือ bandwidth แล้วก็อัตราการกำจัดสัญญาณโหมดร่วมนะครับใน5 choice เนี่ยนะครับจะมีตัวหนึ่งที่มีค่าทางอุดมคติที่มีค่าเท่ากับ0นะครับคราวนี้เรามาดูกันจากลักษณะของคุณสมบัติของ op amp เนี่ยนะครับจากรูปของวงจรเนี่ยค่าถ้าเราดูจากคุณสมบัติตรงนี้ตรงนี้จะเป็นค่าคุณลักษณะที่บอกตัวนี้จะมีค่าเดียวนะครับที่เป็น0ก็คือสังเกตดูนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับจากตารางเนี่ยนะครับก็คือตัวแรกก็จะเป็นอินฟินิตี้อัตราขยายนะครับ input impedance ก็จะเป็นอินฟินิตี้ output impedance ก็คือ0จากในรูปนี่นะครับก็คือ CO นะครับเท่ากับ0ก็คือ output impedance เนี่ยจะเท่ากับ0เพราะฉะนั้น bandwidth ก็เป็น infinity นะครับรวมไปถึงอัตราการกำจัดโหมดร่วมเนี่ยสัญญาณโหมดร่วมก็จะเป็น infinity เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือเรื่องของ output impedance นะครับสำหรับข้อที่3เนี่ยเรื่องของวงจร op amp เนี่ยแบบใดที่เป็นการเพิ่มอัตราขยายนะครับเราสามารถเพิ่มอัตราขยายโดยตรงนะครับซึ่งจะมีตัวเลือกก็คือวงจรขยายแบบไม่กับเฟสนี่เพิ่มได้หรือเปล่านะครับจริงๆถ้ามองในเรื่องของอัตราขยายอย่างเดียวนะครับวงจรขยายแบบกับเฟสแล้วก็ไม่กับเฟสแบบรวมสัญญาณแบบคาสเคดและวงจรขยายผลต่างข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับสำหรับในเรื่องของวงจรที่ขยายอัตรากำลังหรืออัตราที่ให้มันมีเพิ่มขึ้นนะครับก็คือวงจรแบบคาสเคดนะครับวงจรแบบคาสเคดเนี่ยนะครับก็จะมีค่าอยู่ที่อัตราขยายชุดแรกไปคูณกับชุดที่2และคูณกับชุดที่3นะครับก็จะได้เท่ากับ a เท่ากับ a1 คูณ a2 คูณ a3 อันนี้คือการเพิ่มอัตราขยายที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือรูปของวงจรที่ใช้งานเพราะฉะนั้นวงจรที่เพิ่มอัตราขยายเนี่ยก็จะเป็นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นะครับวงจร op amp แบบ cascade นะครับจากภาพตรงจุดที่กำหนดนะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับเห็นจากกราฟนะครับแล้วก็มีตรงจุดเนี้ยตรงจุดนี้จะมีค่าเท่าไหร่นะครับดูจากนะครับก็ถ้าดูจากแกนเนี่ยก็จะเป็น1,000 10 10 20 15นะครับแต่ความถี่เนี่ยอยู่ที่10 kHz นะครับอันนี้เกิดจากวงจรที่เอาไปใช้งานในการขยายสำหรับเครื่องมือวัดทางการแพทย์นะครับก็จะใช้งาน

ในการมาอ่านค่าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นผลที่ได้เนี่ยถ้าเราดูจากจุดนี้ก็คือ 10K วุ่งไปหาจุดตรงจุดนี้นะครับเรามาดูแกนแนวนอนตรงนี้เท่ากับ10อัตราขยายนะครับเกณฑ์ของที่เกิดขึ้นแล้วก็ตรงนี้ขั้น100อันนี้จะเท่าจะขยายไปเรื่อยๆตามจำนวนของทางด้านแนวนอนตรงนี้นะครับตัวแรก10 20 30 40จนถึง90จนถึง100นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเพิ่มทีละ1 2 3จนถึง10นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเท่ากับ10 20ตรงนี้ก็คือเท่ากับเส้นที่20เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จะเป็นข้อที่4นะครับอัตราขยายหรือเกณฑ์เนี่ยจะอยู่ที่20ทับอยู่ที่10 kHz นะครับสำหรับแบบฝึกหัดในเรื่องของวงจรแอมป์เนี่ยอยากให้นักศึกษาเพิ่มเติมไปศึกษาในเรื่องของแบบฝึกก่อนและหลังการเรียนนะครับเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษามากยิ่งขึ้นนะครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลักสูตรที่มุ่งหมายให้มหาบัณฑิตสามารถบูรณาการความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลกับประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาตนเององค์กรชุมชนและประเทศได้ซึ่งตรงตามอัตลักษณ์ของสาขาวิชาคือ Work Integrated Lifelong Learning หรือ WILL สร้างมหาบัณฑิตของหลักสูตรให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะทางดิจิทัลเตรียมความพร้อมนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นกำลังคนด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพสร้างบุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลให้มีคุณภาพและเพียงพอในสาขาที่ขาดแคลนปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับปรับปรุงปี2560เปิดสอนครั้งแรกปี2554ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลวทม.เทคโนโลยีดิจิทัลโครงสร้างหลักสูตรตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า36หน่วยกิตวิทยาการข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระบบไซเบอร์กายภาพและการประยุกต์

0: สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆรับรองมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ปีมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้โดยมีหลักฐานแสดงประกอบมีความรู้หรือทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลหรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษาครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลนักวิชาการคอมพิวเตอร์นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลผู้ปฏิบัติงานหรือวิชาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลนักวิเคราะห์ข้อมูลและระบบงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลนักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศและการบริการดิจิทัลนักพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลผู้ดูแลระบบข้อมูลระบบเครือข่ายสถาปัตยกรรมองค์กรผู้ดูแลระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยหลักสูตรพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติสำหรับยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการสร้างระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัลการสร้างสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพสูงการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพใหม่หรือความปกติใหม่การเชื่อมโยงสังคมแบบไร้ขีดจำกัดการพัฒนาสังคมแห่งความรู้เป็นการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลนักศึกษาศึกษาด้วยตนเองผ่านเอกสารการสอนประมวลสาระและแนวการศึกษาและบทเรียน e-learning แต่ละสัปดาห์โดยไม่มีชั้นเรียนปกติแต่จัดให้มีการสัมมนาเสริมสัมมนาเข้มอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตหรือประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตตามนัดหมายล่วงหน้าและจัดสอบณสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือช่องทางออนไลน์มีระบบติดตามผู้เรียนผ่าน e-learning เพื่อแจ้งเตือนความก้าวหน้าประกอบไปด้วยด้านการเรียนแต่ละชุดวิชาด้านการทำวิจัยทั้งวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการให้คำปรึกษาอื่นๆผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทาง QR Code LINE Official grad.ict@stou หรือ QR Code เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านล่างนี้เลยครับ
1: จัดแถว1
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติ

0: ติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
1: สวัสดีครับอาจารย์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในชุดวิชา30209การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจค่ะซึ่งการสอนเสริมในช่วงแรกนี้นะคะจะเป็นการบรรยายเนื้อหาสาระสำคัญในหน่วยที่4ที่ชื่อว่าการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยรองศาสตราจารย์อัชราชีวตระกูลกิจอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเชิญพบกับท่านอาจารย์ได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาอันนี้เป็นหน่วยที่4นะคะของชุดวิชา30209การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจนะคะในหน่วยที่4เนี่ยเราจะมาพูดกันเรื่องการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะในเรื่องของการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่ามันต้องใช้เงินลงทุนเยอะอีกทั้งเวลาตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันกินเวลานานนะคะจะเปลี่ยนอะไรก็ยากและข้อสุดท้ายก็คือมันเกี่ยวกับกำลังการผลิตของกิจการดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องคิดให้รอบคอบก่อนนะคะประเภทของการลงทุนในโครงการระยะยาวมีได้หลายแบบมากเลยนะคะเช่นแบบที่1ก็คือโครงการจัดหาเครื่องจักรใหม่มาใช้หรือแบบที่2ก็คือโครงการจัดหาเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเก่าที่อาจจะหมดอายุการใช้งานแล้วหรือโครงการเพิ่มกำลังการผลิตของกิจการเช่นขยายโรงงานใหม่เป็นต้นนะคะหรืออาจจะเป็นอันที่4ก็คือโครงการผลิตสินค้าชนิดใหม่ๆเพิ่มขึ้นจากสินค้าเดิมก็ได้หรืออาจจะเป็นอันที่5ก็คือโครงการวิจัยและพัฒนาซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการลงทุนเนี่ยยาวนานมากกว่า1ปีนะคะหรืออาจจะเป็นโครงการประเภทอื่นๆก็ได้ที่มีลักษณะเดียวกันก็คือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวมากกว่า1ปีแล้วก็ใช้เงินลงทุนสูงนะคะต้องคิดให้รอบคอบนะคะทีนี้มาดูว่าสมมติฐานในการวิเคราะห์โครงการลงทุนที่สำคัญเนี่ยมี2ข้อ1เวลาที่เราวิเคราะห์เนี่ยเราจะใช้กระแสเงินสดเนี่ยเป็นฐานในการวิเคราะห์นะคะพูดง่ายๆว่าเป็น cash basisอันที่2เนี่ยขอกำหนดให้ระดับความเสี่ยงแล้วก็ขนาดแล้วก็อายุของโครงการลงทุนเนี่ยใกล้เคียงกันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการวิเคราะห์ที่เพิ่มเติมขึ้นไปนะคะอันนี้ขอเป็นเบสิกก่อนคราวนี้เรามาดูว่ากระบวนการในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเนี่ยจริงๆมีด้วยกัน6ขั้นเริ่มที่ขั้นที่1ขวามือนะคะเราจะต้องรวบรวมข้อเสนอแล้วก็ทางเลือกในการลงทุนก่อนยกตัวอย่างเช่นเอาอย่างง่ายถ้าเราจะซื้อเครื่องจักร1เครื่องเนี่ยมันก็มีหลายแบรนด์หรือหลายยี่ห้อนะคะเพราะฉะนั้นมันมี3ยี่ห้อที่อยู่ในเป็นตัวเลือกก็ถือว่าเรามีข้อเสนอ3ทางเลือกนะคะจากนั้นมาขั้นที่2ก็คือการประมาณการกระแสเงินสดของโครงการลงทุนซึ่งกระแสเงินสดตัวเนี้ยมันจะมีทั้งกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายจะพูดต่อไปนะคะขั้นที่3ก็คือการวิเคราะห์และประเมินค่าการลงทุนอันนี้เดี๋ยวจะเรียนวิธีการในการวิเคราะห์และประเมินค่านะคะซึ่งมีด้วยกันหลายวิธีมากเลยจากนั้นมาขั้นที่4เราก็จะตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนได้แล้วถ้าเราเข้าสู่การวิเคราะห์ในขั้นที่3นะคะจากนั้นพอเราได้คำตอบว่าเราจะเลือกทางเลือกไหนเราก็เอาทางเลือกนั้นไปดำเนินงานตามโครงการเสร็จแล้วก็ทำไปสักระยะหนึ่งก็มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการว่าเป็นไปตามที่คิดไว้หรือไม่นะคะเราจะมาเน้นกันในเรื่องของการวิเคราะห์นะค

ค่ะซึ่งในการวิเคราะห์การลงทุนในโครงการหรือในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะเป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยนะคะเราสามารถจําแนกกระแสเงินสดก่อนซึ่งกระแสเงินสดจะมี2ด้วยกันใหญ่ๆก็คือกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิเราจะต้องประมาณการออกมานะคะแล้วก็ประมาณการกระแสเงินสดจากการดําเนินงานรายปีด้วยคือหลังจากที่จ่ายไปก้อนนึงแล้วเนี่ยมันจะมีผลดีกลับมาเป็นเงินสดก้อนย่อยๆเนี่ยกี่งวดนะคะกี่ปีและปีละเท่าไหร่นะคะจากนั้นตัวที่4ที่เราต้องประมาณการก่อนที่จะเข้าสู่วิเคราะห์ความคุ้มค่าความเป็นไปได้ของโครงการเนี่ยนะคะเราจะต้องอัตราผลประมาณการอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่กิจการต้องการซึ่งเราอาจจะเรียกได้อย่างหนึ่งว่าต้นทุนเงินทุนนะคะซึ่งอันนี้เราก็เคยอธิบายกันไปแล้วมาดูว่าในขั้นตอนของการประมาณการเงินสดนะคะกระแสเงินสดของโครงการลงทุนหรือการจ่ายไปเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยเราจะเน้น2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1ก็คือการลงทุนในเครื่องจักรใหม่นะคะอันที่2ก็คือการลงทุนในเครื่องจักรใหม่แล้วก็แทนเครื่องจักรเก่าเรามาดูข้อที่1ก่อนนะคะขออธิบายเป็นตัวอย่างจะได้เข้าใจนะคะบริษัทบุญตระกูลจำกัดเนี่ยกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องจักรใหม่เนี่ยมูลค่า950,000 บาทแต่บริษัทต้องเสียค่าขนส่งไปเอาเครื่องจักรมาแล้วก็ติดตั้งทดลองเครื่องอีก50,000 บาทนะคะนักศึกษาดูเลยกว่าจะได้เครื่องจักรมาใช้เนี่ยต้องจ่ายเงินไป950,000ยังใช้ไม่ได้ต้องจ่ายอีก50,000นะคะเครื่องจักรถึงจะพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะเอา2ตัวนี้มาบวกกันถือว่าเป็นมูลค่าตามบัญชีของเครื่องจักรนะคะแล้วเครื่องจักรนี้มีอายุการใช้งาน5ปีแล้วสมมุติว่าไม่มีมูลค่าสร้างถามว่าเอาเครื่องจักรมาทำอะไรเอามาผลิตสินค้าซึ่งคาดว่าจะทำให้บริษัทเนี่ยได้กำไรสุทธิรายปี5ปีเป็นแบบนี้นะคะคือปีที่1 2 3เนี่ยได้กลับมาปีละแสนแล้วปีที่4ได้200,000แล้วปีที่5ได้300,000นะคะเรามาหากันดีกว่าว่าโครงการนี้ใช้กระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิเท่าไหร่บอกไปแล้วนะคะว่าราคาเครื่องจักรเนี่ยคือ950,000พร้อมใช้งานต้องติดตั้งไปอีก50,000เพราะฉะนั้นกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิตอบ1,000,000นะคะคราวนี้มาดูเราจ่ายไป1,000,000เราหวังจะได้กลับมาปีละเท่าไหร่ที่เป็นเงินสดสุทธิเรียกว่ากระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานรายปีนะคะให้ทำแบบนี้ก็คือเอากำไรสุทธิปีที่1 2 3 4 5ตั้งจากนั้นบวกกับด้วยค่าเสื่อมราคาถามว่า200,000มาจากไหนนะคะเดี๋ยวจะหาให้ดูนะคะแต่ว่าอยากให้บอกอยากให้รู้ว่ากระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานรายปีเนี่ยหาจากกำไรสุทธิแต่ละปีบวกด้วยค่าเสื่อมราคานะคะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าปีที่1เนี่ยมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน300,000เช่นเดียวกับปีที่2ปีที่3ส่วนปีที่4ก็จะเป็น400,000และ500,000นะคะคราวนี้มาดูว่าค่าเสื่อมราคา200,000มาได้อย่างไรค่าเสื่อมราคาเราซื้อเครื่องจักรเนี่ยมูลค่า1,000,000นะคะอายุการใช้งาน5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตกปีละ200,000 บาท200,000 บาทตัวเนี้ยนะคะก็เลยเอามาบวกนั่นเองค่ะคราวนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นตัวอย่างประเภทซื้อเครื่องจักรใหม่แต่มาแทนเครื่องจักรเก่ากรณีนี้จะไม่เหมือนกับกรณีที่แล้วนะคะเพราะว่ากรณีที่แล้วนี่เครื่องจักรเก่าเราไม่มีเราซื้อของใหม่อย่างเดียวเลยจะเห็นได้ว่าตัวอย่างนี้เราชื่อว่าบริษัทฐานวุฒิจำกัดนะคะถ้าสมมุติว่าเครื่องจักรใหม่ที่เราจะซื้อเนี่ยมูลค่า120,000อายุการใช้งาน5ปีแล้วเราคิดว่าเมื่อใช้ไป5ปีแล้วเนี่ยจะมีมูลค่าซากเหลืออยู่20,000 บาทเครื่องจักรเก่าล่ะคะเครื่องจักรเก่านั้นเราเคยซื้อมาในราคา50,000 บาทอายุการใช้งาน10ปีแต่เราใช้มาแล้ว5ปีนะคะแล้วก็คาดว่าจะไม่มีมูลค่าซากซึ่งถ้าเราขายของเก่าไปเนี่ยจะได้ราคา 35,000 บาทนะคะถามว่าเครื่องจักรใหม่เนี่ยนะคะเอามาทำอะไรเอามาแทนเครื่องจักรเก่าแล้วก็เอาไปผลิตสินค้าจะทำให้มีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคาแล้วก็ก่อนภาษีด้วยเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 25,000 บาทเราจะมาคำนวณหากระแสเงินสดจ่ายแล้วก็กระแสเงินสดรับในแต่ละปีกันนะคะโดยสมมุติว่าบริษัทเสียภาษีในอัตรา 30% แล้วก็คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงนะคะมาดูกันเลยดีกว่านะคะเราจะเริ่มที่กระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธินะคะจะเห็นได้ว่าเราต้องจ่ายเงินไปเนี่ยเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่มูลค่า 120,000 บาทแต่ในทํานองเดียวกันเนี่ยเราได้มีการขายเครื่องจักรเก่าในมูลค่าเงินสดนะคะ35,000ซึ่ง35,000ตัวเนี้ย
ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขายได้เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีถือว่าเราเกิดกำไรนะคะในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วมูลค่าตามบัญชีคือ25,000ทำให้มีกำไร10,000ต้องเอาไปเสียภาษีนะคะกำไรตัวนี้ถ้าเสียภาษี 30% ก็คือเท่ากับ 3,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เราได้ 35,000 เนี่ยจริงๆแล้วต้องเสียภาษี 3,000 เท่ากับเราได้เน็ต 32,000ในเมื่อเราได้เงินเข้ามา 32,000 ในขณะที่เราจ่ายเงินซื้อของใหม่ไป 12,000 นั่นแปลว่าเราจ่ายเน็ตสุทธิจริงๆเนี่ยคือ 88,000 นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้การที่บอกขายไปกำไร10,000นึงเนี่ยมันหาจากไหนนะคะคือเราต้องดูก่อนว่าเครื่องจักรเก่าเนี่ยนะคะมูลค่าที่ซื้อมาคือ 50,000 บาทแต่อายุ10ปี10ปีก็ตัดค่าเสื่อมนะคะปีละ 5,000 ซึ่งตัดค่าเสื่อมปีละ 5,000 ตัดไป5ปีแล้วเพราะฉะนั้นค่าเสื่อมราคาสะสมก็คือ 25,000 เท่ากับ book value หรือมูลค่าตามบัญชีเนี่ยคือ 25,000 แต่จำได้นะคะว่าเราขายไปในราคา 35,000 นั่นแปลว่าเรากำไร 10,000 นั่นเองแล้ว 10,000 ตรงนี้เอาไปเป็นฐานในการคิดภาษีนะคะคราวนี้มาดูอีกอันนึงก็คือเราได้กระแสเงินสดสุทธิลงทุนไปแล้วนะคะเรามาหากระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานรายปีซึ่งจะเป็นกระแสเงินสดกลับมาจากการที่เราเอาเครื่องจักรไปผลิตสินค้าจะเห็นได้ว่าโจทย์บอกว่ามีกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาและภาษีเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 25,000 นะคะเราไปดูกันว่าค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรใหม่เนี่ยมันต้องเสียเพิ่มขึ้นมากกว่าเครื่องจักรเก่าปีละเท่าไหร่อันนี้ขอติดไปก่อนนะคะ15,000เดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่ามาจากไหนถ้าเราได้15,000ตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็เอามาลบเพราะว่าตรงนี้บอกกำไรก่อนหักค่าเสื่อมก็หักค่าเสื่อมที่เพิ่มขึ้นซะนะคะก็จะได้ออกมาเป็นกำไรก่อนภาษีที่เพิ่มขึ้นปีละ10,000จากนั้นก็ไปหักภาษี 30% ก็คือ 3,000 เท่ากับว่าการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่เนี่ยจะทำให้มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นปีละ 7,000 นักศึกษาจำได้นะคะว่ากำไรสุทธิเป็นส่วนหนึ่งของกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องเอาไปบวกค่าเสื่อมราคาที่เคยหักไว้บวกกลับคืนมานะคะก็คือตัวนี้นั่นเองไอ้2ดาวตรงเนี้ย15,000ตัวเนี้ยกลับมาตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็บวกกันเพราะนั้นเนี่ยจะตอบว่ากระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานรายปีเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 22,000 เป็นเวลา5ปีตามอายุการใช้งานของเครื่องจักรใหม่นะคะคราวนี้เรามาเฉลยกันว่าไอ้ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น15,000เนี่ยมาจากไหนนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเครื่องจักรใหม่เนี่ยมูลค่า12,000นะคะก็คือเอาราคาเครื่องจักรใหม่หักด้วยมูลค่าซากนะคะแล้วก็หารด้วยอายุการใช้งานเครื่องจักรใหม่ก็เท่ากับคิดค่าเสื่อมราคาปีละ 20,000 ขณะที่เครื่องจักรเก่านั้นมันก็คือราคาที่ซื้อมา 50,000 มูลค่าซากเป็น0หารอายุการใช้งาน10ปีก็ตกปีละ 5,000 นะคะสรุปแล้วเนี่ยเอามาลบกันนั่นคือค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น 15,000 บาทนั่นเองนะคะคราวนี้ตอนนี้เราได้หมดแล้วนะคะว่าโครงการนี้เราจะเปลี่ยนเครื่องจักรเนี่ยเราจะต้องจ่ายลงทุนเพิ่มไป 88,000 บาทแล้วปีที่1ถึงปีที่3เนี่ยจะกลับมา 2,000 บาทนะคะปีที่4ด้วยนะคะแต่มันจะมีปัญหาที่ปีที่5นิดนึงจริงๆปีที่5เราก็คำนวณไว้ 22,000 บาทนะคะแต่เราอย่าลืมนะคะว่าเครื่องจักรใหม่เนี่ยมันมีมูลค่าซาก 20,000 เพราะนั้นเราก็คาดว่าเราจะขายเครื่องจักรใหม่ออกไปในปีสุดท้ายของโครงการได้กลับมาอีก 20,000 เพราะฉะนั้นเอา 20,000 ไปบวกกับ 22,000 ในปีที่5ก็เลยกลายเป็นกระแสเงินสดรับสุทธิ 42,000 บาทนะคะอันนี้จะเป็นเน้นนิดนึงว่าปีสุดท้ายจะมีการปรับนะคะถ้านักศึกษาสามารถหากระแสเงินสดจ่ายลงทุนแล้วก็กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานรายปีได้แล้วเนี่ยเราจะมาเข้าสู่วิธีการวิเคราะห์การลงทุนละซึ่งเราจะแบ่งเป็น2หมวด2ค่ายก็ได้นะคะอันที่1ก็คือวิธีวิเคราะห์การลงทุนแบบไม่คิดค่าปัจจุบันของเงินนะคะก็คือเป็นวิธีอย่างง่ายนะคะจากนั้นอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นวิธีที่คิดค่าปัจจุบันของเงินหรือ present value นั่นเองเดี๋ยวเราจะค่อยๆสอนกันไปนะคะเอาวิธีที่1ก่อนแล้วกันวิธีที่1เนี่ยนะคะในกลุ่มแรกเนี่ยจะมีอยู่2วิธีย่อยวิธีแรกเรียกว่าวิธีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยนะคะย่อมาจากคำว่า average rate of return ก็คือ ARR นะคะกับอีกอันนึงก็คือ payback period หรือวิธีระยะเวลาคืนทุนเราจะย่อว่า PB แล้วกันนะคะ2วิธีนี้เนี่ยนักศึกษาไม่ต้องไปเปิดตารางหาค่าปัจจุบันเลยนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ไม่คิดค่าปัจจุบันของเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็เข้าสูตรแทนค่าตอบได้เลยนะคะเรามาดูวิธีที่1กันนะคะวิธีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยหรือ ARR
วิธีนี้เนี่ยสูตรก็ของ ARR ก็คือเอากำไรสุทธิเฉลี่ยหารด้วยเงินลงทุนเฉลี่ยซึ่งกำไรสุทธิเฉลี่ยตัวเนี้ยจะเห็นได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานรายปีนะคะเพราะนั้นสังเกตสูตรนี้เอาไว้ดีๆจากตัวอย่างเดิมนะคะบริษัทบุญตระกูลที่จะซื้อเครื่องจักรใหม่มูลค่า 950,000 เสียค่าขนส่งติดตั้ง 50,000 อายุเครื่องจักร5ปีแล้วก็เอาเครื่องจักรมาผลิตสินค้าเนี่ยจะทำให้ได้กำไรสุทธิย้ำว่ากำไรสุทธินะคะปีที่1 2 3เนี่ยปีละ 100,000 บาทปีที่4 200,000และปีที่5 300,000ตามลำดับถ้าใช้วิธีนี้นะคะเราไม่ต้องไปทำอะไรตรงเรื่องของกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิเลยนะคะก็คือ1ล้านเท่าเดิมเสร็จแล้วมาดูเรื่องกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานรายปีเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นกำไรสุทธิเนี่ยมันก็คือปีละ100,000 3ปีแล้วก็200,000แล้วก็300,000นะคะถ้าเราต้องการหากระแสเงินสดจากการดำเนินงานรายปีเนี่ยเราถึงจะบวกค่าเสื่อมราคาเข้าไปเดี๋ยวสังเกตตัวเลขนี้นะคะเช่นปีที่1เนี่ยมีกำไรสุทธิ 100,000 แต่มีกระแสเงินสดรับสุทธิรายปีปีที่1เนี่ย 300,000 คนละตัวกันนะคะถ้าเป็นวิธี ARR จะใช้บรรทัดที่1นะคะดูเลยจะเห็นได้ว่ากำไรสุทธิเฉลี่ยตรงเนี้ยมันก็คือเอา 100,000 3ปีบวกกันนะคะแล้วก็บวกกันทั้งหมดก็จะได้เป็นจำนวนเงินนะคะซึ่งก็คือตัวนี้นะคะ 100,000 บวก 100,000 บวก 100,000 3ครั้งแล้วก็บวก 200,000 แล้วก็บวก 300,000 แล้วก็หาร5นะคะก็จะได้ออกมาเป็นกำไรสุทธิเฉลี่ยเนี่ย 160,000 บาทนะคะส่วนเงินลงทุนเฉลี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็คือเงิน1ล้านนั่นเองแล้วก็ลบซาก0นะคะหาร2ก็คือ 500,000 เพราะนั้นสรุป ARR ตอบ 32% นะคะคราวนี้มาดูวิธีที่2กันนะคะก็คือเป็นวิธีระยะเวลาคืนทุนซึ่งจะมีด้วยกัน2กรณีกรณีที่1คือเมื่อกระแสเงินสดสุทธิรายปีเท่ากันนะคะวิธีนี้สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยก็คือ Payback Period นะคะหรือระยะเวลาคืนทุนเนี่ยเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิหารด้วยกระแสเงินสดสุทธิรายปีนะคะเพื่อให้เข้าใจก็ขออนุญาตยกอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะถ้าเป็นบริษัทบูนเนี่ยนะคะจะซื้อเครื่องจักรกันซึ่งมีราคา 630,000 บาทอายุการใช้งาน5ปีคาดว่าเอามาทำอะไรนะคะเอามาสร้างผลิตสินค้าทำให้เกิดกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานเนี่ยปีละเท่าๆกันเลยก็คือ 180,000 บาทในกรณีนี้สามารถคำนวณหาระยะเวลาคืนทุนโดยใช้สูตรนี้ได้เลยก็คือเอา630,000 บาทนะคะซึ่งเป็นเงินลงทุนเนี่ยหารด้วยกระแสเงินสดรับรายปีซึ่งเท่ากันอยู่แล้วก็คือ 180,000 บาทคำตอบจะอยู่ที่ 3.5 ปีนะคะซึ่งจุด5เนี่ยเราอยากจะทำเป็นเดือนเราก็คูณไป1ปีมี12เดือนเพราะฉะนั้นก็ได้6สรุปแล้วคำตอบคือ3ปี6เดือนคืนทุนนะคะคราวนี้มาดูต่ออีกนิดนึงถ้าเป็นกรณีที่กระแสเงินสดรับสุทธิแต่ละปีเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอันนี้สูตรต้องเปลี่ยนนะคะก็คือวิธีระยะเวลาคืนทุนเนี่ยจะเท่ากับจำนวนปีก่อนคืนทุนบวกด้วยกระแสเงินสดที่ยังขาดแล้วหารด้วยกระแสเงินสดสุทธิในปีถัดไปเพื่อความเข้าใจขออนุญาตยกอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างใหม่บริษัทสุโขทัยจำกัดเนี่ยกำลังตัดสินใจซื้อเครื่องจักรใหม่เหมือนกันแต่ว่าราคา 400,000 บาทอายุการใช้งาน5ปีคาดว่าจะทำให้ได้รับกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานเนี่ยปีละข้อมูลเดี๋ยวตารางต่อไปนะคะให้หาระยะเวลาคืนทุนหรือ payback period ของโครงการนี้มาดูกันว่าจ่ายไป 400,000 เนี่ยกลับมาปีที่1 80,000 ปีที่2 90,000 ปีที่3 100,000 ปีที่4 110,000 บาทและปีที่5นะคะก็คือ100,000จะเห็นได้ว่าไม่เท่ากันเลยอย่างเงี้ยเราต้องบวกสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะเท่าหรือใกล้ 400,000 บาทที่เราจ่ายไปนะคะจะเห็นได้ว่าเรากระแสเงินสดปีที่1บวกปีที่2บวกปีที่3บวกปีที่4มันจะได้ 380,000 นะคะซึ่งเราจ่ายไปทั้งหมด 400,000 นั่นแปลว่าอะไรคะระยะเวลาคืนทุนเนี่ยจะตกประมาณ4ปีกว่าๆนะคะเพราะฉะนั้นเราบวกก่อนพอ4ปีได้ 380,000 เท่ากับว่าเรายังขาดอยู่อีก 20,000 นะคะ 20,000 เนี่ยถ้าเราปล่อยจากปีที่5ปีที่4ไปปีที่5ซึ่งใช้เวลา1ปีเนี่ยเราจะได้เงินมาอีก 100,000 บาทนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสูตรกันว่าเราขาดแค่ 20,000 เองแต่ว่าถ้าเราไปอีก1ปีเราได้ 100,000 เพราะฉะนั้นจะใช้เวลาเพิ่มจาก4ปีเท่าไหร่นะคะ
จะเห็นได้ว่าจํานวนปีก่อนคืนทุนเมื่อสักครู่ก็คือ4ปีแล้วบวกด้วยกระแสเงินสดที่ขาดก็คือ20,000หารด้วยกระแสเงินสดสุทธิปีที่5ก็คือ100,000คําตอบคือ4.2ปีนั่นเอง

เองนะคะส่วนจุด2เนี่ยมาทำเป็นเดือนถ้าคูณ12เข้าไปเพราะนั้นตอบได้อย่างหนึ่งว่า4ปีนะคะแล้วก็ 2.4 เดือนนั่นเองจบไปแล้ว2วิธีนะคะต่อไปเป็นวิธีระยะวิธีวิเคราะห์โครงการลงทุนในกลุ่มคิดค่าปัจจุบันของเงินซึ่งอันนี้เป็นที่นิยมมากจะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีวิธีที่1เราเรียกว่าวิธีค่าปัจจุบันสุทธิหรือ NPV วิธีที่2ก็คือวิธีดัชนีกำไรหรือ PI และวิธีที่3คือวิธีอัตราผลทดแทนของโครงการหรือ IRR นะคะเอา NPV ก่อนแล้วกัน NPV เนี่ยจริงๆแล้วสูตรที่อยากให้จำคือสูตรแรกนะคะ NPV เท่ากับผลรวมของค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิรายปีทุกๆปีเลยนะคะแล้วก็ลบด้วยกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิแต่ถ้าสูตรออริจินอลเนี่ยมันจะเป็นเท่ากับ summation ของ net cash flow ที่ได้รับในแต่ละปีนะคะ t เท่ากับ1ถึง n แล้ว discount ด้วย1บวก k ยกกำลัง t แล้วก็ลบด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกก็คือ i0 นะคะจะเห็นได้ว่าในสูตรเนี่ยมันจะมีคำว่า NCF NCF ตัวนี้คือกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานรายปีณปีที่ t ใดๆนะคะโดยที่ t เนี่ยก็คือนับตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีสุดท้ายของโครงการก็คือปีที่ n นะคะ k คืออะไร k คืออัตราผลตอบแทนขั้นต้องการหรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะคะซึ่งตัวนี้เราจะคิดกำไรเอาไว้แล้วนะคะถ้าเป็นค่าเสียโอกาสในส่วนของเงินส่วนของเจ้าของด้วยนะคะ i0 ก็คือเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิณเวลาปัจจุบันเรามาดูขอกลับไปที่บริษัทบุญตระกูลจำกัดนะคะนักศึกษาคงจำได้นะคะเราจ่ายไป1ล้านในปีปัจจุบันก็คือปีที่0กระแสเงินสดจ่าย1ล้านเราจะติดเครื่องหมายลบไว้เพื่อให้รู้ว่าอันนี้คือจ่ายนะคะแล้วปีที่1เนี่ยมันจะกลับมาเป็นกระแสเงินสดนะคะไม่ใช่กำไรสุทธิละก็คือปีละ 300,000 3ปีปีที่4 400,000 และปีที่5 500,000 สมมุติว่าบริษัทนี้เนี่ยนะคะมีต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเป็น 10% ต่อปีนะคะหมายความว่าเขาคิดมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินกู้โทษนะคะก็คือเงินในส่วนของเจ้าของหรือเงินกู้เนี่ยในเงินที่มีการยืมมาเนี่ยนะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ยต้นทุนเงินทุนก็คือ 10% ต่อปีนั่นเองเราจะมาหาค่าปัจจุบันสุทธิกัน เพื่อให้เข้าใจนะคะก็เลยขออนุญาตอธิบายเป็นตารางดีกว่านะคะจะเห็นได้ว่าอันนี้คือกระแสเงินสดรับปีที่1ถึงปีที่5ตามอายุโครงการนะคะปีละ 300,000 3ปีแรกแล้วก็ 400,000 แล้วก็ 500,000 นะคะเราจะต้องเอาค่านี้ไปปรับก่อนโดยการเปิดตารางตารางอยู่ท้ายเป็นภาคผนวกของบทนี้นะคะชื่อว่าตาราง PVIF นักศึกษาดูดีๆนะคะเพราะว่าชื่อตารางจะคล้ายกันนะคะตาราง PVIF คือตารางที่ปรับค่าในอนาคตกลับมาเป็นปัจจุบันของเงิน1บาทเดี๋ยวเราจะเปิดที่ K เปอร์เซ็นต์แล้วก็ N ใดๆ N ที่ได้รับเงินเข้ามานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะปรับกระแสเงินสดสุทธิรายปีปีที่1 N ก็คือ1นะคะนักศึกษาต้องดูที่1ก่อนแล้วก็ไปดูว่าค่า K ที่กำหนดเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้กำหนดต้นทุนเงินทุนอยู่ที่ 10% เพราะนั้นต้องเปิดที่คอลัมน์ 10% เท่ากับว่า 10% N 1เนี่ยค่าในตารางคือ 0.9091 จากนั้นนักศึกษาก็หาที่คอลัมน์ 10% หมดเลยแต่ N 2 N 3 N 4และ N 5เอามาตั้งใส่ตารางแบบนี้จากนั้นทำอย่างไรก็คือเอาคอลัมน์ที่2เนี่ยคูณด้วยคอลัมน์ที่3แล้วออกมาเป็นผลลัพธ์นะคะทีละบรรทัดเลยก็จะได้บรรทัดที่1 2 3 4 5ก็คือ5ปีนั่นเองหมายความว่ากระแสเงินสดสุทธิรายปีในอนาคตถูกปรับดิสเคาท์ด้วยปีละ 10% กลับมาเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ค่าตามนี้จากนั้นต้องทำยังไงต่อนักศึกษาก็บวกเลยค่ะบวกผลลัพธ์ทั้ง5ปีซึ่งในที่นี้จะได้ 1,329,690 นะคะอันนี้คือผลรวมของค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิรายปี5ปีนะคะจากนั้นนักศึกษาก็เข้าสูตรได้เลยก็คือเอาผลรวม 1,329,690 ลบด้วยกระแสเงินสดจ่ายลงทุนก็คือ1ล้านนะคะก็จะเหลือเพิ่มมาเป็นบวกนะคะ 302,000 โดยประมาณนะคะเกือบ 303,000 ให้สรุปว่าโครงการนี้น่าลงทุนให้ดูจากสัญลักษณ์นะคะว่าถ้า NPV เนี่ยมันมากกว่า0คือเป็นบวกเนี่ยถือว่ารับได้แล้วเพราะมันหมายความว่าโครงการนี้ให้ผลตอบแทนมากกว่า 10% ต่อปีอย่าลืมว่าเราเอา 10% ต่อปีเนี่ยเป็นตัวเปิดตารางในสูตรนะคะซึ่งตัวเนี้ยมันคือ

ต้นทุนเงินทุนของโครงการหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามันคืออัตราผลตอบแทนที่ต้องการของบริษัทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่า NPV จะออกมาเป็นศูนย์พอดีนะคะโดยปกติเขาก็ตัดสินใจลงทุนกันแล้วเพราะก็ถือว่าได้ปีละ 10% ตามที่ต้องการแล้วนะคะเพราะนั้นอันนี้เกินไปอีก 329,000 ถือว่าโอเคมากเลยนะคะเรามาดูกันต่อถ้าเปลี่ยนวิธีบ้างเป็นวิธี PI คือวิธีดัชนีกำไรนะคะ PI สังเกตสูตรนิดนึงมันคือผลรวมของค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิรายปีแต่ไม่ลบละหารเปลี่ยนตัวนี้นะคะเปลี่ยนเป็นหารกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิสูตรออริจินอลก็ตรงนี้ก็เป็นสแลชก็คือหารนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสัญลักษณ์นี่เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะขอเป็นบริษัทบุญตระกูลเหมือนเดิมตัวเลขเดิมเลยนะคะก็คือจ่ายลงทุนไป1ล้านกลับมา 300,000 3ปีแล้ว 400,000 และ 500,000 โดยที่มีต้นทุนเงินทุนหรือผลตอบแทนที่ต้องการคือ 10% ต่อปีแต่ขอให้เปลี่ยนวิธีวิเคราะห์เป็นดัชนีกำไรหรือ PI นะคะเพราะนั้นนักศึกษาทำเหมือนเดิมเลยค่ะหรือไม่ต้องทำก็ได้เพราะทำ NPV ไปแล้วนะคะก็คือได้คอลัมน์ที่2มาเปิดตาราง PVIF ที่ 10% แล้วก็คูณออกมาเป็นคอลัมน์ที่4แล้วจับบวกกันนะคะก็ล้าน3นะคะจากนั้นแทนที่จะมาลบได้ล้านก็หารได้ล้านคำตอบของ PI จะออกมาเป็นเท่านะคะก็คือ 1.33 เท่านั่นเอง PI นั้นมีเกณฑ์ว่าถ้า PI มากกว่า1หมายความว่าโครงการให้ผลตอบแทนมากกว่า 10% ต่อปีแม้แต่ PI เท่ากับ1พอดีนะคะก็ถือว่าโครงการนี้น่าสนใจลงทุนแล้วนะคะเพราะว่าถ้า PI เท่ากับ1พอดีเนี่ยมันก็แปลว่าให้ปีละ 10%เท่ากับวิธี NPV เท่ากับ0นะคะ NPV เท่ากับ0ก็คือ PI เท่ากับ1นั่นเองนะคะคราวนี้มาดูต่อนิดนึงเหลือวิธีที่3ละวิธีนี้ชื่อว่า IRR นะคะ IRR นั้นมันก็คือโครงการที่ทำให้ NPV เท่ากับ0นะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนตัว discount นิดนึงก็คือลองดูสูตรนี้นะคะ Net Cash Flow หรือกระแสเงินสดสุทธิรายปีเนี่ยถูก discountแต่เดิมเลย discount ด้วย1บวก k ถ้านักศึกษาจำได้ตัวนี้คือตัว k คือต้นทุนเงินทุนนะคะเหลือแต่ผลตอบแทนขั้นต่ำที่บริษัทต้องการแต่ถ้าเป็นวิธี IRR เมื่อไหร่เราจะเอาตัว k ออกมาไว้ในใจเราก่อนว่าโครงการนี้เรารับได้ถ้ามันให้ผลตอบแทนเกิน 10% นะคะแต่เราอยากหาตัว discount rate ตัวนี้เพราะนั้นเราขอเอา k ออกแล้วเอา r ใส่แทนนะคะ r ตัวนี้คืออะไร r ตัวนี้คือ IRRIR ก็คือชื่อของมันเนี่ยค่ะวิธีอัตราผลตอบแทนของโครงการเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องหาว่าโครงการนี้ให้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์คำตอบจะออกมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งวิธีการหาเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาอย่างนี้ค่ะว่าเราพยายามจะหาค่า discount rate ที่ทำให้ผลรวมของค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิรายปีนะคะลบด้วยเงินจ่ายลงทุนพูดง่ายๆว่ารับลบจ่ายเนี่ยนะคะเท่ากับ0แล้วกันแต่ว่าดิสเคาต์ตัวนี้มันจะตอบเท่าไหร่ขอกลับไปที่ตัวอย่างพื้นฐานของเราเนี่ยนะคะก็คือบริษัทบุญตระกูลที่มีเงินลงทุน1ล้านกลับมา 30,000 และ 300,000 ค่ะโทษปีที่1 2 3และ 400,000 ปีที่4และปีที่5 500,000 นะคะเดิมเลยเนี่ยเราคิดต้นทุนเงินทุนหรือตัว K ไว้ที่ 10% ตอนนี้เราจะไม่เอา K มาใส่ในสูตรแล้วนะคะอันนี้เป็นจะเป็นวิธีที่ต่างจาก NPV และ PIเรามาทดลองกันเลยดีกว่าเพราะเรารู้ว่าที่แน่ๆเนี่ยนะคะตัว discount rate ต้องเกิน 10% รู้ได้ยังไงก็ NPV มากกว่า0เยอะมาก PI ก็มากกว่า1เยอะมากนะคะขอทดลองแบบลองไปเฉยๆอย่างเงี้ยนะคะทดลองที่ R เท่ากับ 20% เพราะนั้นตัวคอลัมน์ตัวนี้นักศึกษาต้องเปิดใหม่นะคะเปิดณคอลัมน์ 20% ก็จะได้ค่าปีที่1 2 3 4 5แบบนี้ทำเหมือนเดิมเลยค่ะบวกใช้คอลัมน์ที่2คูณคอลัมน์ที่3เป็นผลลัพธ์คอลัมน์ที่4จับบวกกันจะเห็นได้ว่าเราต้องการให้ตรงนี้เป็น1ล้านนะคะปรากฏว่ามันมากกว่าแสดงว่า 20% ไม่ใช่คำตอบนะคะนักศึกษาเพราะฉะนั้นเราต้องทำต่อไปพอลองที่ 20% ไม่ใช่คำตอบเราก็มาเปลี่ยนนะคะเราทดลองไปที่ 21% บ้างสิ่งที่เปลี่ยนไปจากหน้านี้คืออะไรก็คือตารางเนี่ยหาคอลัมน์ที่3เนี่ยนะคะเราต้องไปเปิดที่คอลัมน์ 21% เพราะนั้นค่าในตารางจะเปลี่ยนไปจากนั้นวิธีการเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเอา 300,000 ในแต่ละปีเนี่ยนะคะในปีที่1เนี่ยคูณด้วยตัวเลขค่าในตารางแล้วก็ออกมาเป็นผลลัพ

นะคะทำอย่างนี้กับปีที่หนึ่งและปีที่สองแนวนอนนะคะและปีที่สามปีที่สี่แล้วก็ปีที่ห้าจากนั้นจับบวกกันใหม่นะคะบวกตารางผลลัพธ์เนี่ยห้าปีเนี่ยจริงๆเราอยากได้หนึ่งล้านแต่มันก็ยังเกินอยู่ดีนะคะมันได้หนึ่งล้าน1,520เกินนิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็สรุปว่า 21% ก็ยังไม่ใช่คำตอบนะคะก็ทดลองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละค่ะมาทดลองใหม่เอาเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือจาก21ก็เป็น22จะเห็นได้ค่าว่าค่าในตารางตัวนี้จะเปลี่ยนไปนะคะจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมก็คือเอาคอลัมน์ที่2คูณคอลัมน์ที่3ได้เป็นคอลัมน์ที่4นะคะทำทั้ง5ปีแล้วก็บวกกันปรากฏว่าคราวนี้ต่ำกว่า1ล้านบาทนะคะต่ำกว่านิดหน่อยเพราะนั้นสรุปพอได้แล้วว่าไอ้คำตอบเราเนี่ยมันต้องอยู่ระหว่าง21กับ 22% เพราะเราต้องการ1ล้านพอดีนะคะวิธีง่ายๆถ้าเราอยากได้คำตอบแบบคร่าวๆนะคะเราเทียบเป็นตัวอย่างเลยว่าณ21% นะคะค่า PV รวมเนี่ยมันเกิน1ล้านไปจำได้นะคะมันคือ 1,1520 นะคะแต่ณ22%ค่า PV รวมมันต่ำกว่าล้านมาหน่อยนึงมันคือ 978,250 นะคะที่เราต้องการคือตรงเนี้ยนะคะที่ PV รวมเท่ากับ1ล้านบาทแล้วมันจะตอบ R ทางซ้ายเท่ากับเท่าไหร่ล่ะนะคะวิธีการเราก็ดูสิคะว่า PV รวมต่างกันโดยที่เอาปิกาใหญ่นะคะ 1,1520 เนี่ยลบด้วยตัวล่างสุด 978,250 มีค่าเท่ากับ 23,270 หมายความว่าถ้าค่าต่างกัน 23,270 ค่า R ทางซ้ายเนี่ยทางซ้ายเนี่ยจาก21ไป22เนี่ยก็ต่างกัน 1% นะคะแต่สิ่งที่เราต้องการคือตรงนี้ค่ะปิกาเล็กหมายความว่าณ 1,1520 กับ1ล้านเนี่ยมันต่างกันปิกาเล็กเท่ากับ 1,520 เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าแล้วถ้ามันต่างกัน 1,520 ล่ะค่าอาจจะต่างกันเท่าไหร่มันก็เป็นตัวอย่างแล้วนะคะก็จะได้ปิกาทางซ้ายมาเนี่ยนะคะ 0.07 ถามว่า 0.07 ได้มาได้ยังไงก็นี่เนี่ยค่ะเอา1คูณด้วยตัวนี้นะคะ 1,520 แล้วก็หารด้วยตัวนี้ 23,270 ก็เท่ากับ 0.07% เพราะนั้นจากตรงนี้ห่างกันเท่ากับ 0.07% 21เป็นฐานนะคะก็เอา21บวก 0.07 ณจุดเนี้ยจุดที่ชี้เนี่ยก็เลยตอบว่า IRR เท่ากับ 21.07% นะคะมาดูงั้นสรุปละ IRR โครงการนี้เท่ากับ 21.07% ซึ่งนักศึกษาจำได้นะคะว่าจริงๆเราต้องการแค่ปีละ 10% เองนะคะก็คือเป็นตัวที่เราใส่เข้าไปเป็นต้นทุนของเงินเนี่ยปีละ 10% แต่มันให้ตั้ง 21.07 ดังนั้นเนี่ยมันเกินกว่าที่เราต้องการตั้งเยอะเนี่ยอันนี้คือต่อปีด้วยซ้ำนะคะงั้นสรุปเลยโครงการนี้จึงน่าลงทุนเราจะตัดสินใจว่าลงทุนหรือไม่ลงทุนเนี่ยเมื่อ R หรือ IRR เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ K นะคะคือจริงๆเท่ากับ 10% ก็ทำแล้วค่ะคราวนี้เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นแนวในการศึกษานะคะเรามาลองโจทย์กันสักหน่อยนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างบริษัทสุโขจำกัดซึ่งมีโครงการลงทุนเนี่ยเป็นอิสระ3โครงการด้วยกันนักศึกษาสังเกตนะคะว่าแต่ละโครงการเนี่ยใช้เงินลงทุนใกล้เคียงกันนั่นคือโครงการกอเนี่ยจ่ายวันนี้ 10,000 นะคะแล้วคาดว่าจะรับปีละ 5,000 เป็นเวลา3ปีโครงการขอเนี่ยจ่าย 10,000 เหมือนกันแต่ว่าจะรับไม่เท่ากันนะคะปีที่1เนี่ย 4,000 ปีที่2 5,000 และปีที่3 6,000 คราวนี้มาดูโครงการคอบ้างโครงการคอเนี่ยค่าจะต้องจ่ายเงินลงทุนเนี่ย 12,000 แต่จะรับปีละ 6,000 เป็นเวลาเท่าๆกันนะคะ3ปีปีละ 6,000 นั่นเองขอกำหนดอัตราผลตอบแทนที่บริษัทต้องการหรือเงินต้นทุนเงินทุนเนี่ยคือปีละ 12% นะคะเดี๋ยวจะใช้โจทย์อันเนี้ยนะคะให้นักศึกษาลองวิเคราะห์โดยวิธีต่างๆกันดูมาเริ่มที่เอาวิธีแรกเลยแล้วกันนะคะให้หาระยะเวลาคืนทุนของโครงการขอนะคะเอากี่ปีลองดูนะคะโครงการขอเนี่ยเราตัดมาเฉพาะโครงการขอนะคะโครงการขอเนี่ยใช้เงินลงทุนไป 10,000 บาทวันนี้แล้วคาดว่าจากนี้ไป1ปีจะกลับมา 4,000 แล้วก็ปีที่2จะกลับมา 5,000 ปีที่3จะกลับมา 6,000 ถ้านักศึกษาเห็นเนี่ยอย่างแรกที่ต้องสังเกตเลยคือกระแสเงินสดรับรายปีไม่เท่ากันเลยเห็นไหมคะ
ในเมื่อไม่เท่ากันนักศึกษาก็ต้องคิดว่าอ้าวฉันจ่ายไป10,000แล้วมันกี่ปีจะคืนทุนนะคะเพราะนั้นวิธีการก็คือว่านักศึกษาต้องใช้วิธีบวกสะสม 4,000 บวก 5,000 ได้เท่าไหร่ละได้ 9,000 ซึ่ง 9,000 ตัวนี้มันใกล้กับ10,000ที่จ่ายไปมากดังนั้นนักศึกษาต้องรู้ว่าระยะเวลาคืนทุนเนี่ยจะอยู่ประมาณ2ปีกว่าๆไม่ถึง3ปีเพราะถ้าเกินถ้าบวกอีก 6,000 นี่เกิน 10,000 ละนะคะไอ้2ปีกว่าถามว่ากว่าเท่าไหร่ก็คือในเมื่อเราผ่านไป2ปีได้มา 9,000 นั่นคือเงินขาดแค่พันเดียวนะคะนักศึกษา 1,000 ตัวนี้ขาดแต่ว่ารออีกปีนึงก็จะได้มา 6,000 เพราะนั้นเอาเศษ 1,000 เมื่อสักครู่เนี่ยหารด้วย 6,000 คำตอบจะเป็นแบบนี้ค่ะคือ 4,000 บวก 5,000 เนี่ยนับปีนะคะตัวนี้ได้ 9,000 แล้วเวลาผ่านไป2ปีแต่เวลาที่เหลือก็คือต้องการอีก 1,000 หารด้วยกระแสเงินสดรับปีถัดไป 6,000 เพราะฉะนั้นตัวนี้ตัดกันก็คือ1/6 1/6ก็คือ 0.17 ปีคำตอบก็คือระยะเวลาคืนทุนของโครงการนี้คือ 2.17 ปีก็คือจ่อจานนะคะคราวนี้มาดูข้อที่2มาเปลี่ยนเป็นโครงการคอควายบ้างนะคะของการคอควายโจทย์ว่ายังไงก็คือจ่ายวันนี้ไป 12,000 บาทกลับมาปีละ 6,000 เป็นเวลา3ปีเท่าๆกันนักศึกษาอย่างนี้เห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยนะคะว่ากระแสเงินสดรับเท่ากันหมดเลยดังนั้นระยะเวลาคืนทุนของโครงการเรามีสูตรนะคะก็คือเอาเงินลงทุนหารด้วย 6,000 นั่นแหละเพราะว่ามันก็ปีไหนมันก็เท่ากันนะคะแต่เวลาที่เราแทนค่าสูตรเราไม่ต้องเอาเครื่องหมายลบมานะคะนั่นคือเงินลงทุน 12,000 หารด้วย 6,000 เลยก็เท่ากับว่าคำตอบคือ2ปีเพราะนั้นข้อไหนถูกก็คือข้อกอไก่นะคะมาดูต่อข้อที่3ข้อที่3นี่เราจะไปเล่นวิธีค่าปัจจุบันสุทธิหรือ NPV แล้วนะคะเพราะว่าเราหัดทำวิธี Payback Period ไปจบแล้วแต่คราวนี้มันเป็นของโครงการกอไก่โครงการกอไก่สูตรเดี๋ยวนะคะก็คือเราดูก่อนโครงการกอไก่เนี่ยคือจ่าย 10,000 นะคะแต่กลับมาปีละ 5,000 เท่าๆกันซึ่งตรงนี้ถ้านักศึกษาจะหา NPV เนี่ยต้องบอกว่ามีด้วยกัน2วิธีวิธีที่1ก็คือว่าเราใช้วิธีการใส่ตารางแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าโจทย์ข้อนี้บอกว่าต้องการผลตอบแทนปีละ 12% เพราะนั้นนักศึกษาต้องเปิดตารางให้ถูกต้องไปเปิดตาราง PVIF นะคะคอลัมน์ที่ 12% คราวนี้ในตารางเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามันจะเริ่มที่ N1 นะคะอันนี้อยากจะย้ำนิดนึงจะเห็นได้ว่าถ้า N1 เนี่ยมันแปลว่าดิสเคานต์กับ 12% เนี่ยค่า1บาทจะเหลือ .8929 บาทก็คือ89สตางค์นะคะเพราะนั้นในตารางจะไม่มีปีที่0เวลาที่เราทำตารางแบบนี้แล้วมีการจ่ายในปีที่0นักศึกษาใส่ตรงนี้ไปได้เลยว่าค่า PVIF ณปีปัจจุบันก็คือปีที่0เนี่ยค่า PVIF คือ1นั่นเองนะคะเพราะนั้นในเมื่อนักศึกษาต้องจ่าย 10,000 คูณกับ1ก็แปลว่าค่าปัจจุบันณวันนี้ก็คือ 10,000 เท่าเดิมนะคะแต่ว่าไอ้ 5,000 ตัวเนี้ยนักศึกษาจะได้รับมาหลังจากนี้1ปีในเมื่อเงิน1บาทยังเหลือ 0.89 บาทนะคะเพราะนั้นเงิน 5,000 จะเหลือเท่าไหร่นักศึกษาก็เอา 0.89 คูณ 5,000 เข้าไปก็เหลือ 4,464.50 นะคะในปีที่2ก็ทำแบบเดียวกันเงิน 5,000 ก็คูณค่าในตารางที่ 12% N2 นะคะก็คือ 0.7972 คูณ 5,000 ก็เหลือเป็น 3,986 ส่วน N3 นะคะค่าปัจจุบันคือ 0.7118 คูณ 5,000 ก็เหลือ 3,559จากนั้นนักศึกษาถ้านักศึกษาทำตารางแบบนี้นักศึกษาบวกลบไปเลยนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเอา 4,004 บวก 3,009 บวก 3,005 3ปีบวกกันเสร็จลบด้วย 10,000 มันเหลือออกมาเป็นบวก 2,009.5 ตัวนี้มันคือ NPV เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันลบเงินลงทุนไปแล้วนะคะเท่ากับตัวนี้เป็นคำตอบแล้วค่ะก็คือคอควายนั่นเองนะคะคราวนี้มาดูว่าอีกวิธีหนึ่งในเมื่อโครงการกอไก่เนี่ยมันจะมีความพิเศษนิดนึงก็คือว่าเราจ่ายไป 10,000 นะคะแต่ว่าเราได้กลับมาปีละ 5,000 เท่ากันในหนังสือของนักศึกษาเนี่ยมันจะมีตารางชื่อว่า PVIF A สังเกตนะคะมีคำว่า A A ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า Annuity แปลว่าเงินงวดซึ่งนักศึกษาจะใช้ตารางนี้ได้ต่อเมื่อเงินที่ได้รับมาแต่ละปีเท่ากันซึ่งมันเข้าล็อกของโครงการกอไก่
ครงการกไก่บอกว่าได้ 5,000 เท่าๆกัน3ปีเพราะฉะนั้นนักศึกษาไม่ต้องไปเปิด PVIF ทีละปีเช่นตารางเมื่อสักครู่นะคะขอย้อนนิดหนึ่งในตารางเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเราเปิด PVIF เนี่ยทีละปีเลยนะคะปีที่1ก็เปิดครั้งหนึ่งปีที่2ก็ครั้งหนึ่งปีที่3ก็ครั้งหนึ่งแล้วเราต้องมาคูณกับ 5,000 ทีละปีซึ่งอันนี้เราก็กดเครื่องคิดเลขเยอะเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ในเมื่อเงิน 5,000 มันเท่ากันทุกปีจะมีตารางพิเศษให้ใช้ก็คือตาราง PVIFA นักศึกษาเปิดเลยว่าไอ้ 5,000 เนี่ยมันเท่ากันกี่ปีซึ่งมันเท่ากัน3ปีเพราะนั้นเปิด N เท่ากับ3เลยนะคะที่คอลัมน์ K 12% นะคะจากนั้นชื่อตารางอย่าลืมนะคะต้องเป็น PVIFA ด้วยมันก็จะได้ค่าในตารางมาเป็น 2.4018 คูณกับ 5,000 นะคะจริงๆก็ได้ 12,900 บาทนะคะแล้วก็ลบด้วยเงินลงทุน 10,000 ค่าเน็ตก็ออกมาเป็น 2,900 บาทก็คือคำตอบก็คือคอควายไม่ว่านักศึกษาจะใช้ตารางเปิดทีละปีหรือใช้ตาราง PVIFA เปิดรวด3ปีคำตอบก็เท่ากันนะคะคราวนี้เรามาลองทดลองกับโครงการขอไข่บ้างโครงการขอไข่เนี่ยโจทย์ว่ายังไงนะคะจ่ายวันนี้ 10,000 กลับมาไม่เท่ากันเลย 4,000 5,000 6,000 ดูตรงนี้นะคะเงินไม่เท่ากันดังนั้นนักศึกษาจะเปิดตาราง PVIFA ไม่ได้นะคะอันนี้ต้องรู้เพราะฉะนั้นก็ทำยังไงล่ะคะถ้าทำเป็นตารางก็สร้างคอลัมน์ PVIF ที่ 12% ขึ้นมาจากเงินค่าปัจจุบันปีที่0เนี่ยนะคะก็คือมีค่าเท่ากับ1ใส่ไปแต่พอ n เท่ากับ1มันจะเหลือเท่ากับ 0.8929 นะคะเมื่อ n เท่ากับ2จะเหลือเท่ากับ 0.7972 ถ้า n เท่ากับ3จะเหลือเท่ากับ 7118 นะคะนักศึกษาก็คูณทีละตัวเหมือนเดิมก็คือลบหมื่นคูณ1ก็เท่ากับลบหมื่นก็แปลว่าจ่ายหมื่นหนึ่งวันนี้นะคะ 4,000 คูณ 0.8 ก็คือกลับมาเป็นค่าปัจจุบัน 3,500 นั่นเองนะคะเงิน 4,000 รอ1ปีกลับมาเป็นค่าปัจจุบัน 3,571 นั่นเองนะคะเงิน 5,000 รอ2ปีกลับมาเป็นค่าปัจจุบันเหลือ 3,986 เงิน 6,000 รอ3ปีเหลือเป็นค่าปัจจุบัน 4,270 นะคะนักศึกษาก็ทำเหมือนเดิมก็คือว่าเอาไอ้ที่มันบวก3ปีเนี่ยบวกกันให้เรียบร้อยแล้วก็ลบ 10,000 ปรากฏว่าค่าปัจจุบันสุทธิหรือ net NPV ก็คือ net present value เนี่ยนะคะเหลือ 1828.40 เราก็ไปดูว่าเข้าไหนใกล้นะคะอันนี้ทำโดยตารางให้ดูนะคะคราวนี้ถ้านักศึกษาจะทำโดยสูตรก็ได้นะคะสูตรก็อย่างที่บอกนะคะไม่มีทางเลือกก็คือเราจะต้องเปิดทีละปีเราจะใช้ตาราง PVIFA ไม่ได้นะคะต้องใช้ PVIF เฉยๆโดยที่ 4,000 รับปีที่1ก็เปิด N 1นะคะมาปรับค่าของ 4,000 5,000 รับมาในปีที่2ก็เปิดที่ 12% N 2นะคะ PVIF เฉยๆนะคะและ 6,000 รับปีที่3ก็เปิดที่ PVIF แล้วที่ 12% N 3จากนั้นก็บวกกัน3ก้อนนี้ได้ 11828.40 ลบด้วยเงินลงทุนซึ่งเป็นปัจจุบันอยู่แล้วเพราะนั้นก็เหลือ 1828.40 นะคะคำตอบก็ขอไข่นั่นเองจะเห็นได้ว่าถ้าโดยวิธี NPV แล้วก็โครงการมีกระแสเงินสดรับไม่เท่ากันเลยเนี่ยนะคะแน่นอนต้องใช้ตาราง PVIF เท่านั้นมาลองอีกสักโครงการหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าวิธี NPV เป็นวิธีที่นิยมมากๆโครงการคอควายโครงการคอควายนั้นจะเห็นได้ว่าจ่ายไป 12,000 นะคะเงินลงทุนแต่กลับมาปีละ 6,000 เท่ากัน3ปีอย่างนี้นักศึกษาก็รู้แล้วว่าไม่ต้องไปเปิดตารางคูณทีละปีให้เสียเวลานะคะก็รวดเลยค่ะใช้ตาราง PVIFA นะคะที่คอลัมน์ K 12% นะคะแล้วก็ N เท่ากับ3เพราะว่า 6,000 เนี่ยมันเท่ากับ3งวดนะคะปีที่1ถึงปีที่3ค่าในตารางคือ 2.4018 เอามาคูณ 6,000 นะคะก็เสร็จแล้วก็จะได้เท่ากับ14,410.18 ลบด้วยเงินลงทุน 12,000 ก็เหลือเน็ตออกมา 2,410.80 ตรงนี้นะคะก็อาจจะปัดเศษไป 2,411 ก็คือข้อจอจานนั่นเองนะคะเราได้ทดลองวิธี Net Present Value ไปเยอะพอสมควรแล้วนะคะเรามาต่อกันนิดนึงกับวิธีที่ชื่อว่า PI หรือดัชนีกำไร
เอากับโครงการขอแล้วกันนะคะโครงการขอเนี่ยนักศึกษา

ได้ก็คือกลับมาปีที่หนึ่ง4,000ปีที่สอง5,000ปีที่สาม6,000แล้วเงินลงทุนคือ10,000นะคะซึ่งอันนี้ไม่มีทางเลือกเราต้องเปิด PVIF เฉยๆที่ N1 และคอลัมน์ 12% นะคะอันนี้ PVIF ที่ N2 คอลัมน์ 12% และตัวนี้นะคะ PVIF ที่ N3 คอลัมน์ 12% เอามาปรับค่าของเงิน 4,000 5,000 6,000 เนี่ยบวกกันเรียบร้อยได้ 118.28.4 นะคะแต่แทนที่เราจะลบด้วย10,000เหมือน NPV ไม่นะคะเราต้องหารนะคะตรงนี้ต้องเป็นหารถูกแล้วหาร 10,000 นะคะเพราะนั้นคำตอบจะออกมาเป็นเท่าก็คือ 1.18 เท่าซึ่ง 1.18 เท่าเราบอกแล้วว่าถ้าเกิน1เราก็รับได้นะคะนักศึกษาสังเกตนิดนึงถ้า NPV มากกว่า0โครงการเดียวกันเนี่ยถ้าไปใส่สูตร PI จะมากกว่า1นะคะเพราะนั้นอันนี้เราก็ตอบไปแล้วว่า NPV มากกว่า0ไป 1,800 นะคะถ้าจำได้แล้วก็ PI ก็เลยมากกว่า1นั่นเองนั้นคำตอบก็คือ 1.18 เท่านะคะมาหาโครงการคอกันบ้างเนาะโครงการคอเนี่ยวิธีดัชนีกำไรวิธีเดียวกันกับเมื่อกี้เนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าโครงการคอควายเนี่ยเราจ่ายไป12,000แต่ว่ามันกลับมาปีละ6,000นะคะเท่ากันเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ต้องไปทำการหา present value ทีละปีในเมื่อ6,000เท่ากันเราก็เปิด PVIFA N3 ไปเลยนะคอลัมน์ 12% ก็ได้ 2.4018 นะคะคูณ 6,000 ก็ได้ออกมาเป็น 14,000 แต่แทนที่เราจะไปลบด้วย 12,000 เราก็หาร 12,000ค่า PI ของโครงการคอควายก็ตอบ 1.2 เท่านะคะเพราะนั้นคำตอบอยู่ที่ข้อจอจานั่นเองนะคะจากทั้งหมดที่พูดมาจะเห็นได้ว่านักศึกษาใช้ไปหลายวิธีมากนะคะแล้วก็เรามีโครงการให้เลือก3โครงการซึ่งเป็นโครงการที่ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่าโจทย์บอกว่าเป็นโครงการที่มีอิสระต่อกันหมายความว่านักศึกษาต้องเลือกโครงการเดียวนะคะเหมือนเราไปซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยมันมี3ยี่ห้อแต่เราต้องการเครื่องเดียวดังนั้นเราก็ต้องเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งเท่ากับว่าเราต้องทำการเปรียบเทียบนะคะเราต้องการเปรียบเทียบซึ่งอันนี้เราอาจจะใช้วิธีเปรียบเทียบวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้นะคะเช่นเราเปรียบเทียบวิธี NPV ถ้าจำได้นะคะ NPV เราทำครบทั้ง3โครงการเลยโครงการกอไก่เราได้ 2,010 บาท NPV นี้ต่อ บาทนะคะโครงการขอเราได้ 1,829 บาทโดยประมาณโครงการคอควายเราได้ 2,414 บาทนะคะจะเห็นได้ว่าทั้ง3โครงการเป็นบวกหมดเลยซึ่งเราเคยบอกกันว่าถ้านักศึกษาดูโครงการเดียว NPV มากกว่า0ก็รับได้แล้วนะคะหมายความว่าทำได้แล้วมันคือมากกว่าผลตอบแทนที่เราต้องการที่เราใส่ไปเป็น discount rate ปีละ 12% ถ้าเป็นโจทย์ข้อนี้นะคะแต่อันนี้มันมากหมดเลยค่ะมันเกินมันเป็นบวกหมดเลยทั้ง3โครงการเพราะนั้นนักศึกษาจะเลือก3โครงการเลยไหมนะคะคือถ้าโจทย์บอกว่าทั้ง3โครงการเป็นโครงการที่แบบอิสระต่อกันนะคะหมายความว่าโครงการกอก็ซื้อเครื่องจักรโครงการขอก็ผลิตสินค้าใหม่โครงการคอก็วิจัยและพัฒนาสมมุตินะคะคือเป็นโครงการที่ไม่ขึ้นอะไรต่อกันเลยไม่ใช่วัตถุประสงค์เดียวกันด้วยอย่างนี้นักศึกษาเลือกได้เลย3โครงการเพราะว่าเหตุผลคือ NPV มากกว่า0ทั้ง3โครงการคือทำไปแล้วบริษัทรวยหมดทั้ง3โครงการนะคะแต่โจทย์ข้อนี้ไม่ใช่โจทย์ข้อนี้บอกขอเปลี่ยนนิดนึงว่ามันเป็นโครงการที่ต้องเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งนะคะเพราะนั้นถ้าเหมือนกับเราต้องการเครื่องจักรเครื่องเดียวหรือเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นเหมือนเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยแต่มี3แบรนด์เนี่ยนะคะดังนั้นถ้าเราจำเป็นต้องเลือกที่ดีที่สุดให้ดูอย่างไรถ้าเป็นวิธี NPV ก็เลือกที่ NPV เป็นบวกและสูงสุดนะคะมี2เงื่อนไขนะบวกด้วยและสูงสุดด้วยซึ่งอันนี้เข้าเงื่อนไขที่1คือบวกทั้งหมดอ่ะ3ตัวและอะไรสูงสุดก็คือโครงการคอควายนะคะดังนั้นเราก็ควรตัดสินใจเลือกโครงการคอควายมาลงทุนนะคะเพราะนั้นเนี่ยนักศึกษาต้องดูดีๆด้วยว่าโจทย์เป็นอะไรนะคะแต่ถ้าโจทย์บอกว่าเป็นโครงการที่เป็นอิสระต่อกันคือเมื่อกี้ที่พูดค่ะไม่ขึ้นกับกันเลยคือทำได้หมดอ่ะมีเงินไม่จำกัดด้วยนักศึกษาต้องตอบว่าทำได้ทั้งกอไก่ขอไข่และคอควายนะคะอันนี้ให้เลือกตัวเดียว

โดยสรุปก็คือในบทนี้เราเรียนวิธีการวิเคราะห์โครงการลงทุนนะคะบริษัทมีโครงการที่น่าสนใจซึ่งต้องใช้เงินลงทุนเยอะแล้วพอตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันเกิดความเสี่ยงเพราะว่าถ้าตัดสินใจผิดเนี่ยบริษัทอาจจะแบบเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องคิดให้รอบคอบอันนี้คือประเด็นนี่การคิดให้รอบคอบคือต้องคิดขนาดที่ว่าเงินปัจจุบันกับเงินอนาคตเนี่ยมูลค่าของเงินก็ไม่เท่ากันนะคะในเมื่อมูลค่าของเงินปัจจุบันกับอนาคตก็ไม่เท่ากันเราก็ทำไงอะคะเราก็เลยต้องมีวิธีมาช่วยในการจัดการในการวิเคราะห์นะคะซึ่งวิธีที่จะมาช่วยเนี่ยมันก็มีหลายๆวิธีด้วยกันนะคะซึ่งในที่นี้ก็เลยนำเสนอวิธีที่นิยมอย่างน้อยก็4วิธีนี้ก็คือ payback period ที่ย่อว่า PB นะคะ payback period เนี่ยอยากจะย้ำกับนักศึกษาว่า payback period แปลว่าระยะเวลาคืนทุนเพราะนั้นคำตอบจะออกมาว่ากี่ปีนะคะวิธีนี้เกณฑ์ในการตัดสินใจก็คือว่าโดยทั่วไปกิจการจะบอกว่าควรจะต้องมีการลงทุนกลับมาไม่น้อยกว่าสมมุตินะคะ5ปีถ้าคำตอบของ payback ออกมามากกว่า5ปีเราก็ต้องปฏิเสธไม่ทำนะคะแต่ถ้าโครงการออกมาต่ำกว่า5ปีก็แปลว่ารับได้เพราะนั้นก็เลยเขียนไว้ว่าถ้า payback ต้องน้อยกว่าที่กิจการกำหนดไว้นะคะคราวนี้ถ้ามาเป็นวิธีที่2ในสไลด์นี้ก็คือ NPV หรือ Net Present Value เกณฑ์ทำไมบอกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะโดยวิธีนี้เนี่ยมันเป็นวิธีที่คิดละเอียดมากแล้วมีการนำค่าปัจจุบันสุทธิเข้าไปปรับกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานโครงการในอนาคตให้กลับมาเป็นปัจจุบันด้วยแล้วมีการใส่ไปเลยในสูตรว่าต้องการผลตอบแทนปีละกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเราก็เลยมีการกำหนดค่าเคขึ้นก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปในสูตรซึ่งสมมุติว่าเรากำหนดค่าเคปีละ 12% เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วยังพิสูจน์ว่า NPV ยังมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นแปลว่าโครงการให้ผลตอบแทนเกินปีละ 10% ก็แปลว่าโครงการนั้นรับได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิธี NPV นะคะถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับ0ก็ให้ตอบว่าควรลงทุนในเชิงการเงินนะคะแต่ถ้า NPV เท่ากับ0พอดีเป๊ะโดยปกติก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่าในเมื่อเราต้องการขั้นต่ำอย่างน้อยปีละ 10% มันก็ให้ 10% ก็ทำได้แล้วนะคะคราวนี้มาดูวิธี PI บ้างถ้า PI อันนี้ต้องจำนิดนึงนะคะอย่าสับสนกับ NPV ในเมื่อ PI เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0 PI มันจะมากกว่าหรือเท่ากับ1เพราะว่าโดยสูตรเนี่ยนะคะ NPV เนี่ยมันคือ benefit ลบ costเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้ามันเกิน0ก็รับได้แต่ถ้า PI เนี่ยมันคือ benefit หาร cost อีกตัวหนึ่งเป็นลบลบก็คือ10ล้านลบ10ล้านเท่ากับ0แต่ถ้าเอา10ล้านมาหาร10ล้านเนี่ยมันต้องมากกว่า1นะคะเพราะนั้น PI จะตอบเป็นเท่า PI ก็เลยมีเกณฑ์ว่าต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1เท่านั่นเองนะคะนักศึกษาอย่าสับสน NPV จะตอบเป็นบาทแต่ PI จะตอบเป็นเท่านะคะซึ่งยึดได้ที่มากกว่าหรือเท่ากับ1เท่าวิธีสุดท้ายจริงๆเป็นวิธีที่นิยมมากนะคะก็คือวิธี IRR ตัวย่อก็คือ R เล็กก็ได้วิธีนี้จะตอบเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์คือนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะรู้ว่าปีละกี่เปอร์เซ็นต์นะคะในเมื่อเขาต้องการขั้นต่ำปีละ 12% สมมุติว่าเขากำหนดเรียบร้อยแล้วว่าเขาต้องการผลตอบแทนขั้นต่ำปีละ 12% ก็คือตัว K นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อพิสูจน์ออกมาแล้วว่าได้20กว่าเปอร์เซ็นต์มันเกินกว่า12%ที่เขาต้องการดังนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าโครงการนี้ให้มากกว่าที่ต้องการเป็นแต่ละปีเลยเพราะนั้นสรุปก็คือถ้าพิสูจน์ได้ว่า R เปอร์เซ็นต์มากกว่า K เปอร์เซ็นต์หรือเท่ากับก็ยังได้นะคะถ้าเราต้องการ12โครงการนี้ให้ปีละ12เหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะก็สรุปว่าวิธี IRR ก็รับได้เหมือนกันนะคะโดยทั่วไปถ้าเป็นโครงการเดี่ยวและเราวิเคราะห์เนี่ยนะคะถ้าไม่ว่าจะใช้วิธี NPV PI IRR มันจะออกมาทางเดียวกันหมดคือหมายความว่าถ้า NPV มากกว่า0 PI โครงการนั้นก็มากกว่า1แล้วก็โครงการนั้นให้ผลตอบแทน R เปอร์เซ็นต์ก็มากกว่า K เปอร์เซ็นต์ที่กำหนดอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นทิศทางของเครื่องมือพวกนี้ที่เราใส่เข้าไป

0: นี่นะคะมันจะออกมาเหมือนกันหมดว่าโครงการนั้นรับได้คราวนี้อยากย้ำนิดนึงว่าถ้า NPV ติดลบนะคะ PI 0กว่าๆคือไม่ถึง1นะคะโดยทั่วไปแล้วตัว IRR ก็จะต่ำกว่าที่เรากำหนดไว้ก็ให้ปฏิเสธโครงการด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไปบอกว่ามีโครงการ3โครงการกไก่ขไข่ขควายนะคะปรากฏว่าทั้ง3โครงการใช้วิธี NPV กไก่ติดลบ1ขไข่ติดลบ2ขควายติดลบ3ถามว่าจะลงทุนโครงการไหนเราจะไม่เลือกโครงการที่ติดลบน้อยที่สุดไม่ใช่นะคะเราจะไม่เลือกเลยสักโครงการเดียวเพราะว่ามันไม่เข้าเกณฑ์แรกก็คือ NPV ต้องมากกว่า0ต้องเป็นบวกนั่นเองนะคะจะคิดว่าสาระที่ได้น่าจะทำให้นักศึกษาเข้าใจแล้วก็ไปอ่านต่อสามารถทำข้อสอบได้นะคะก็ขอบคุณที่รับฟังมาตลอดขอบคุณค่ะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
3: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
4: จัดเท่าหนึ่ง
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
2: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
4: ว้าว
5: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
6: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047777

0: แล้วก็หน่วยการสอนที่7คือการจัดหาเงินทุนระยะยาวค่ะโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดาพิสารบุตรค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาบรรยายสาระสรุปให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์คะเนื้อหาสาระสำคัญในหน่วยที่6ที่เราจะพูดคุยกันนี้ค่ะมีประเด็นที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในประเด็นใดบ้างคะ
1: ค่ะประเด็นที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้นะคะก็จะมีเรื่องใหญ่ๆ3เรื่องอยู่ด้วยกันนะคะก
0: ็
1: คือเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนระยะสั้นการจัดหาเงินทุนระยะสั้นจากกิจการเงินกู้ระยะสั้นค่ะ
0: ค่ะทั้ง3ประเด็นนี้นะคะถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเลยเดี๋ยวเรามาที่ประเด็นแรกกันก่อนค่ะแนวคิดเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนระยะสั้นในตรงนี้เนี่ยนักศึกษาต้องเรียนรู้ในเรื่องใดบ้างคะอาจารย
1: ์ก็เกี่ยวกับความหมายความสำคัญของการจัดการเงินทุนระยะสั้นนะคะแหล่งเงินทุนระยะสั้นและเกณฑ์ในการจัดหาเงินทุนระยะสั้นค่ะ
0: ซึ่งอาจารย์ปิยดาจะอธิบายความหมายของคำว่าเงินทุนระยะสั้นให้กับนักศึกษาได้ฟังกันก่อนนะคะ
1: ค่ะเงินทุนระยะสั้นนะคะหมายถึงเงินทุนที่กิจการจัดหาได้จากการก่อนหนี้สินระยะสั้นซึ่งมีกำหนดระยะเวลาใช้คืนภายใน1ปีค่ะ
0: ค่ะส่วนในรายละเอียดนะคะคำว่าเงินทุนระยะสั้นเนี่ยค่ะอาจารย์เราสามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการได้หรือไม่คะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะเงินทุนระยะสั้นเนี่ยเราจะต้องนำมาใช้หมุนเวียนภายในกิจการนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอย่างพวกลูกหนี้หรือสินค้าคงเหลือพวกนี้ค่ะก
0: ็
1: จะเป็นพวกเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นชนิดหนึ่งเอามาใช้หมุนเวียนในกิจการได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วเงินทุนระยะสั้นนี้ค่ะมันมีความสำคัญอย่างไรคะอาจารย
1: ์มันมีความสำคัญทำให้กิจการมีสภาพคล่องที่เหมาะสมนะคะทำให้กิจการมีความเสี่ยงต่ำทำให้กิจการมีกำไรในอัตราที่น่าพอใจ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจค่ะค่ะ
0: แล้วถ้าพูดถึงประเภทของเงินทุนระยะสั้นกันบ้างนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราแบ่งได้เป็นกี่ประเภทแล้วแต่ละประเภทนั้นเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรคะ
1: ประเภทนะคะก็จะแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีสินเชื่อทางการค้านะคะ
0: ค่ะ
1: ตราสารพาณิชย์แล้วก็เงินกู้ระยะสั้นถ้าเป็นสินเชื่อทางการค้าเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าคือเราซื้อสินค้าเงินเชื่อค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือเราเอาสินค้ามาก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินให้เขาทีหลังค่ะแล้วก็ตราสารพาณิชย์เนี่ยก็เป็นการจัดหาเงินทุนระยะสั้นโดยการออกตั๋วเงินกู้ระยะสั้นที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันให้แก่ผู้ซื้อตั๋วนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นการสัญญาว่าจะมีการจ่ายเงินตามกำหนดเวลาและเงื่อนไขในตั๋วนะคะ
0: ค่ะ
1: อันสุดท้ายคือเงินกู้ระยะสั้นหร
0: ือ
1: short term loans นะคะก็เป็นเงินกู้ระยะสั้นที่มีกำหนดใช้คืนภายในระยะเวลา1ปีนะคะ
0: ค่ะ
1: เงินกู้ระยะสั้นเนี่ยยังจำแนกออกเป็นมีหลักประกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วที่อาจารย์บอกว่าเงินกู้ระยะสั้นที่มีหลักประกันกับไม่มีหลักประกันเนี่ยค่ะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะอาจารย
1: ์เงินกู้ระยะสั้นที่มีหลักประกันกับไม่มีหลักประกันเนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: เงินกู้ระยะที่มีหลักประกันเนี่ยก็ต้องนำหลักประกันมาประกันเงินกู้นะคะก
0: ็
1: อย่างพวกลูกหนี้สินค้าคงเหลือแล้วก็สินทรัพย์อื่นๆที่นำมาประกันได้เช่นพันธบัตรรัฐบาลอสังหาริมทรัพย์นะคะอย
0: ่
1: างพวกที่ดินบ้านอะไรอย่างพวกนี้ก็นำมาประกันได้ส่วนอันที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยคะก็การกู้ยืมแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานในการกู้ยืมค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็ได้ทราบถึงความหมายนะคะความสำคัญรวมถึงในส่วนของประเภทนะคะของเงินทุนระยะสั้นไปแล้วนะคะอาจารย์คะที่นี้หลายกิจการเนอะก็ต้องหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นอาจารย์มีข้อแนะนำในการจะหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นนี้จากที่ใดได้บ้างคะ
1: ค่ะแหล่งแรกเลยนะคะที่เราจะไปหาเนี่ยก็คือจากกิจการค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะจากกิจการเนี่ยก็อันแรกเลยก็คือจากพวกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือเป็นหนี้สินประเภทค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่กิจการควรจะต้องจ่ายเงินเพราะได้รับประโยชน์หรือบริการต่างๆแล้วแต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงินซึ่งก็เป็นพวกอะไรอ่ะ
0: ค่าสาธารณูปโภค
1: ค่าสา

0: ทุนอุปโภคค่าแรงงานอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะแล้วส่วนที่สองล่ะคะถ้าสมมติว่าเกิดว่าเราไม่มีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจะไปหาจากไหนอะคะในส่วนของกิจการ
0: ก็จะมีเจ้าหนี้การค้านะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะในส่วนของเจ้าหนี้การค้าก็จะเป็นเจ้าหนี้การค้าหรือสินเชื่อทางการค้าซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้ขายยอมขายสินค้าให้ลูกค้าเป็นเงินเชื่อ
1: ค่ะ
0: ซึ่งถือว่าเจ้าหนี้การค้าหรือสินเชื่อการค้าก็ได้เกิดแล้ว
1: ค่ะอันนี้ก็คือเราหาจากแหล่งเงินทุนของกิจการเราเองก่อน
0: ใช่
1: แหล่งที่สองล่ะคะ
0: แหล่งที่สองก็จะเป็นหามาจากสถาบันการเงิน
1: ค่ะ
0: ค่ะสถาบันการเงินเนี้ยเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้นซึ่งมีทั้งสถาบันเงินประเภทธนาคารพาณิชย
1: ์ค่ะ
0: สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์เช่นบริษัทเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์การเกษตรโรงรับจำนำก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
1: ค่ะอันนี้เราก็สามารถไปขอแหล่งเงินทุนตรงนี้ได
0: ้
1: แหล่งที่3ล่ะคะอาจารย
0: ์แหล่งที่3นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นสินเชื่อจากการออกตราสารพาณิชย์และตลาดการเงินนอกระบบ
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้ตลาดการเงินนอกระบบนี้ต้องระวังเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะจากการแหล่งเงินทุนจากการออกตราสารพาณิชย์หรือตั๋วสัญญาใช้เงินนะคะเพื่อจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันการออกตั๋วดังกล่าวแต่อย่างใดนะคะดังนั้นกิจการที่จะจัดหาเงินทุนวิธีนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินดีนะคะเพราะว่าไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการออกตั๋วนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องสำคัญเหมือนกัน
0: ใช่เพราะว่าการออกตั๋วไปแล้วไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนี
1: ่
0: มันก็น่ากลัวก็ต้องเป็นกิจการใหญ่ที่มีฐานะการเงินดี
1: ค่ะและที่อาจารย์บอกว่าต้องระวังก็คือในเรื่องของการกู้ยืมจากตลาดการเงินนอกระบบเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์ใช่เห็นเราเห็นบ่อยๆนะตามข่าวการเล่นแชร์การกู้ยืมส่วนตัวเนี่ยนะคะค่ะเราเดี๋ยวเราโอ้โหดอกเบี้ย
1: เยอะมากนะบางทีร้อยละ15ร้อยละ20
0: เราจ่ายดอกเบี้ยไม่ครบอุ๊ยตายมีอะไรนะคะ
1: มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทางกิจการหรือธุรกิจที่ดำเนินอยู่เนี่ยต้องการจะหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นก็ต้องดูเหมือนกันว่าเราจะไปหาจากแหล่งไหน
0: ช่องทางไหนแหล่งไหนที่จะปลอดภัยแล้วก็ต้นทุนต่ำ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเข้าสู่ในสไลด์ถัดมาเลยนะคะจะเป็นเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนระยะสั้นที่อาจารย์บอกว่ามันมีเกณฑ์ในการจัดหา
0: ใช่
1: ค่ะเกณฑ์แรกคืออะไรคะอาจารย
0: ์เกณฑ์แรกก็คือก่อนอื่นเลยเราเวลาเราจะซื้อของหรือว่าเราจะหาอะไรก่อนเราต้องดูอะไรคะต้นทุนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ต้องดูก่อนว่าต้นทุนมันต่ำไหมต้นทุนของการจัดหาเงินทุนต่ำกว่าเงินทุนประเภทอื่น
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีความยืดหยุ่นหรือคล่องตัวมากกว่าเงินทุนประเภทอื่นว่าเออตายแล้วเราต้องการใช้เงินทีนี้เวลาเราได้เงินมาทีนี้เราจะชำระคืนให้เขาตายละถึงวันกำหนดชำระคืนไม่มีเงินใช้คืนทีนี้เราไปกู้เงินนอกระบบมาอ้าว
1: อันตรายละ
0: อันตรายนักเลงมาตามถึงบ้านนะคะอันนี้เราก็ต้องดูว่าความยืดหยุ่นมีแค่ไหนเราจะกู้ยืมไปหามาจากไหนนะคะความรวดเร็วในการจัดหาจะหาจากที่ไหนได้รวดเร็ว
1: อันนี้ก็สำคัญนะที่เราต้องนำเงินมาเป็นเขาเรียกว่าซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรอะไรต่างๆนะคะถ้าเกิดต้องรอเป็นเดือนบางทีผลผลิตเราก็ไม่ได้ตามที่เราวางเอาไว้ด้วย
0: ใช่
1: ค่ะค่ะต่อมาในส่วนที่จะมาคุยกันต่อจะเป็นตอนที่ 6.2 นะคะนักศึกษาจะเป็นเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนระยะสั้นจากกิจการนะคะในประเด็นนี้มีประเด็นที่นักศึกษาต้องเรียนรู้อะไรบ้างคะ
0: ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทุนระยะสั้นจากกิจการนะคะ
1: ค่ะ
0: เงื่อนไขของสินเชื่อและต้นทุนจากสินเชื่อทางการค้านะคะ
1: ค่ะ
0: เงินทุนระยะสั้นจากตราสารพาณิชย์ค่ะ
1: ค่ะในส่วนของเงินทุนระยะสั้นจากกิจการนะคะในรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย
0: ์ค่ะในรายละเอียดนะคะเงินทุนระยะสั้นจากกิจการเนี่ยได้มาจาก2แหล่งก็คือเงินทุนจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเงินทุนจากสินเชื่อทางการค้าซึ่งสินเชื่อทางการค้านี้มีอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือสินเชื่อการค้าโดย

0: โดยการเปิดบัญชีเงินเชื
1: ่
0: อสินเชื่อทางการค้าโดยการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินส
1: ิน
0: เชื่อทางการค้าโดยการรับรองตั๋วเงินค่ะ
1: อืมค่ะแล้วในส่วนของเงื่อนไขของสินเชื่อแล้วก็ต้นทุนจากสินเชื่อทางการค้าล่ะคะอาจารย
0: ์ค่ะการให้สินเชื่อทางการค้านะคะจะมีการกำหนดเงื่อนไขนะคะซึ่งมี4องค์ประกอบได้แก่ระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี
1: ้
0: การให้ส่วนลดเงินสดระยะเวลาที่ให้ส่วนลดนะคะกำหนดวันเริ่มต้นของสินเชื่อซึ่งเงื่อนไขต่างๆนี้จะเป็นปัจจัยในการกำหนดต้นทุนจากสินเชื่อทางการค้าค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วเงินทุนระยะสั้นจากตราสารพาณิชย์ราคาจาน
0: ค่ะและเงินทุนระยะสั้นจากตราสารพาณิชย์นะคะซึ่งเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่ไม่มีหลักประกันมีอายุไม่เกิน1ปีออกโดยกิจการที่จะขายตราสารพาณิชย์จำหน่ายโดยกิจการเองหรือจำหน่ายผ่านตัวแทนตราสารพาณิชย์เนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะซึ่งผู้ระดมทุนโดยตราสารพาณิชย์จะต้องพึงระวังเอาไว
1: ้
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้มาดูข้อดีกันบ้างดีกว่านะคะข้อดีของสินเชื่อทางการค้านะคะมีข้อดีในประการใดบ้างคะ
0: ข้อดีนะคะเป็นแหล่งเงินทุนที่หาได้ง่ายแล้วก็สะดวกมีความคล่องตัวนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นเงินทุนที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการจัดหาได้รวดเร็วนะคะและที่เป็นแหล่งเงินทุนสำคัญของกิจการขนาดเล็ก
1: ค่ะค่ะแล้วข้อเสียหรือว่าข้อจำกัดของสินเชื่อทางการค้าล่ะคะ
0: ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ต้นทุนของสินเชื่อทางการค้าจะมีอัตราค่อนข้างสูงนะคะ
1: ค่ะ
0: ความเสี่ยงต่อการถูกลดเครดิตและสูญเสียความสัมพันธ์อันดีกับผู้ขายสินค้านะคะแล้วก็กิจการรายใหม่อาจจะไม่สามารถได้รับสินเชื่อทางการค้าค่ะ
1: อืมค่ะแล้วก็อีกหนึ่งแหล่งที่สำคัญนะคะที่เราจะต้องคุยกันต่อก็คือจากตราสารพาณิชย์ค่ะอาจารย์หลายคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเคยได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรกก็ได้ก็เลยอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าความหมายของตราสารพาณิชย์นี่คืออะไรคะ
0: การออกตราสารพาณิชย์จำหน่ายเปรียบเสมือนการที่กิจการกู้ยืมเงินจากนักลงทุนนะคะโดยมีระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน1ปีและมีตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแสดงการกู้ยืมแต่ไม่มีหลักประกันใดๆให้ในการกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันให้แก่กันนั้น
1: ค่ะแล้วนักลงทุนที่จะซื้อตราสารพาณิชย์เนี่ยค่ะจะต้องมีความเชื่อมั่นใช่ไหมคะว่าเงินทุนของตนเองเนี่ยมันจะไม่สูญไปไหน
0: ค่ะใช่ผู้ที่จะออกตราสารพาณิชย์ได้เนี่ยจะต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีฐานะการเงินดีนะคะมีชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือยอมรับทั่วไปในวงการธุรกิจเท่านั้นค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปนะคะได้ว่าตราสารพาณิชย์เนี่ยหมายถึงอะไรบ้างนะคะมีอยู่3ประเด็นด้วยกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะดังนั้นความหมายของตราสารพาณิชย์นะคะก็จะสรุปได้ว่าเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่ไม่มีหลักประกัน
1: ค่ะ
0: อายุสั้นไม่เกิน1ปีออกจำหน่ายโดยมีกิจการขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินดีมีชื่อเสียงทางการค้าเป็นที่นับถือค่ะ3ข้อนี้นะคะ
1: อันนี้ก็ครบถ้วนเลยนะคะหลังจากได้ทราบความหมายของตราสารพาณิชย์ไปแล้วนะคะอาจารย์ปิยดาอยากทราบเหมือนกันค่ะว่าตราสารพาณิชย์เนี่ยมีข้อดีหรือว่าข้อจำกัดอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะข้อดีนะคะก็เป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำกว่าเงินกู้จากธนาคารค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นแหล่งเงินทุนที่ระดมทุนโดยง่ายแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนเป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนข้อเสียนะคะต้องจ่ายคืนเงินกู้ให้แก่ผู้ซื้อตราสารพาณิชย์ตามกำหนด
1: ค่ะ
0: ธุรกิจไม่สามารถไถ่ถอนตราสารพาณิชย์ก่อนครบกำหนดได้นะคะ
1: ค่ะ
0: ธุรกิจอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ธนาคารรับรองว่าจะให้กู้เงินเพื่อการชำระเงินคืนเงินกู้ค่ะ
1: ก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะซึ่งกิจการหรือว่าคนที่ดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องดูแล้วกันนะคะว่าเราจะเลือกใช้แหล่งทุนแบบไหนนะคะถึงจะเหมาะสมกับกิจการของเราในขณะนั้นๆด้วยนะคะมาดูกันต่อค่ะในตอนที่ 6.3 นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินกู้ระยะสั้นกันบ้างนะคะเงินกู้ระยะสั้นค่ะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะอาจารย
0: ์ค่ะมีทั้งหมด4ประเภทนะคะ
1: ค่ะ
0: อันแรกเลยเนี่ยเป็นเงินกู้ระยะสั้นแบบไม่มีหลักประกันนะคะอันที่2เป็นการกู้ระยะสั้นโดยใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน
1: ค่ะ
0: อันที่3เป็นการกู้ระยะสั้นโดยใช้สินค้าคงเหลือเป็นหลักประกัน
1: ค่ะ
0: อันที่4เป็นการกู้โดยการเบิกเกินบัญชีค่ะ
1: ทีนี้ในแต่ละประเภทต้องให้อาจารย์ช่วยขยายความละนะคะว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
0: กิจการ ที่มีเครดิตดีเป็นที่น่าเชื่อถือและติดต่อกับธนาคารมานานนะคะ
1: ค่ะ
0: เงื่อนไขของการกู้เงินเนี่ยมีหลายรูปแบบส
1: ่
0: งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ตกลงในสัญญาเงินกู
1: ้ค่ะ
0: ล
1: ัก
0: ษณะเงื่อนไขก็ได้แก่การชำระดอกเบี้ยเป็นรายงวดก่อนการชำระคืนเงินต้นการคงเงินฝากขั้นต่ำในบัญชีการหักดอกเบี้ยทันทีในวันที่รับเงินกู้และการผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายงวดค่ะ
1: อันนี้คือเป็นประเภทแรก
0: ค่ะนะคะ
1: ประเภทที่สองละคะเป็นแบบมีหลักประกันละ
0: ค่ะแบบมีหลักประกันเนี้ยนะคะเป็นเงินกู้ยืมที่ใช้หลักทรัพย์ต่างๆค้ำประกันแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ก็คือเงินกู้โดยการเบิกเงินเกินบัญชีเงินกู้โดยใช้ลูกหนี้เป็นหลักค้ำประกันและการกู้ยืมโดยใช้สินค้าคงเหลือค้ำประกันค่ะ
1: ค่ะประเภทที่3นะคะเป็นการจัดหาเงินทุนระยะสั้นโดยใช้บัญชีลูกหนี้การค้าค้ำประกัน
0: ค่ะ
1: ตรงนี้ทำได้กี่วิธีคะ
0: มี2วิธีนะคะ
1: ค่ะ
0: การใช้บัญชีลูกหนี้ค้ำประกันเงินกู้อาจจะมีการแจ้งให้ลูกหนี้ทราบหรือไม่แจ้งให้ทราบก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้ขอกู้และผู้ให้กู้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกอันนึงก็เป็นการขายบัญชีลูกหนี้อาจแบ่งได้เป็นการขายขาดให้กับบริษัทที่รับซื้อและการขายแบบรับคืนถ้าบริษัทที่รับซื้อเรียกเก็บเงินไม่ได
1: ้ค่ะจะเป็นแบบนี
0: ้
1: นะคะประเภทต่อมาค่ะจะเป็นการจัดหาเงินทุนโดยใช้สินค้าคงเหลือค้ำประกันตรงนี้ทำได้กี่วิธีด้วยกันคะ
0: มีทั้งหมด4วิธีค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะวิธีแรกนะคะวิธีสิทธิเรียกร้องแบบไม่เจาะจงวิธีที่2ก็คือวิธีจำนองสินค้าวิธีที่3คือวิธีฝากสินค้าที่คลังสาธารณะวิธีที่4ก็คือวิธีฝากสินค้าที่คลังสนามค่ะ
1: และเห็นว่ายังมีอีก1วิธีที่สำคัญใช่ไหมคะอาจารย์จะเป็นเกี่ยวกับโดยการจัดหาเงินทุนโดยการเบิกเงินเกินบัญชีตรงนี้เป็นยังไงอะคะวิธีการ
0: ค่ะการจัดหาเงินโดยการเบิกเงินเกินบัญชีนะคะเป็นการใช้บริการกู้ยืมแบบ1ของธนาคารพาณิชย์นะค
1: ะ
0: ทำได้โดยลูกค้าที่มีความต้องการใช้เงินต้องทำเรื่องขออนุมัติวงเงินสูงสุดที่จะกู้ยืมได้ซะก่อนนะคะการกู้แบบเบิกเกินบัญชีนี้นะคะธนาคารจะต้องคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันจากจำนวนเงินที่เบิกเกินบัญชีทุกวันสิ้นเดือนนะคะณวันสิ้นปีลูกหนี้จะต้องชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวนค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะถ้าเราจะใช้วิธีการนี้เนี่ยเพราะว่าดอกเบี้ยก็คงจะเยอะแต่เราก็ต้องการให้ดีเพื่อไม่ให้แบบมันทบเยอะเกินไปนะคะอาจารย์ต่อมาค่ะในเรื่องที่ 6.3.2 นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการกู้ระยะสั้นโดยใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกันนะคะในประเด็นนี้มีข้อดีอย่างไรคะในการกู้ลักษณะแบบนี
0: ้ค่ะก็มีข้อดีนะคะก็คือเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนนะคะแล้วก็บริษัทรับซื้อลูกหนี้เป็นผู้รับภาระดำเนินการเกี่ยวกับลูกหนี้และรับภาระความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระหนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นก็บริษัทรับซื้อก็ต้องระวังปรับตัวเหมือนกันค
1: ่ะ
0: อันที่3ก็คือสามารถประมาณการกระแสเงินสดรับจากลูกหนี้ได้ค่อนข้างแน่นอน
1: ท่านผู้ชมคงจะเห็นนะคะว่าการกู้ระยะสั้นโดยใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกันเนี่ยก็จะมีข้อดีหลายประการนะคะอาจารย
0: ์
1: แต่มีข้อเสียอะไรบ้างคะ
0: ค่ะก็มีข้อเสียเรื่องค่าใช้จ่ายสูงค่ะ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าการขายบัญชีลูกหนี้ให้กับบริษัทแฟคเตอริงเนี่ยจะพิจารณาเฉพาะบริษัทลูกหนี้รายใหญ่เป็นหลักดังนั้นถ้าเกิดจะขายลูกหนี้รายย่อยมากกว่าให้มากกว่าลูกหนี้รายใหญ่แล้วก็เนี่ยการขายลูกหนี้เนี่ยอาจจะเป็นวิธีการจัดหาเงินที่ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายเพราะจะต้องเสียเวลาในการวิเคราะห์ลูกหนี้นะคะ
1: ค่า
0: ใช้จ่ายที่เกิดจากการบริการการสำรองการหักดอกเบี้ยล่วงหน้าทำให้ผู้ขายลูกหนี้เนี่ยเหลือเงินที่จะไปใช้ในการหมุนเวียนน้อยลงค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็จะเป็นข้อจำกัดนะเรื่องว่าค่าใช้จ่ายสูงอย่างที่อาจารย์ได้บอกไป
0: ใช่
1: นะคะคราวนี้มาดูกันต่อค่ะท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องการกู้ระยะสั้นโดยใช้สินค้าคงเหลือเป็นหลักประกันกันบ้าง
0: ค่ะ
1: นะคะตรงนี้มีข้อดีอย่างไรคะอาจารย
0: ์ข้อดีก็คือมีความยืดหยุ่นในการหาเงินกล่าวคือเมื่อยอดขายสูงขึ้นกิจการมีสินค้าคงเหลือมากขึ้นก็สามารถกู้เงินได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายและเก็บรักษา
1: ค่ะ
0: นะคะไม่ต้องมีเงินฝากขั้นต่ำในบัญชีค่ะ
1: ส่วนข้อจำกัดหรือว่าข้อเสียในส่วนของการกู้โดยใช้สินค้าคงเหลือเป็นหลักประกันล่ะคะ
0: ก็จะเป็นเสียค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาแล้ววางหลักประกันนะคะ
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธี Fieldwarehouse receipt นะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งมีทั้งส่วนที่คงที่และผันแปรซึ่งอาจทำให้เงินกู้ดังกล่าวมีต้นทุนสูงขึ้นค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายในหน่วยที่6นะคะก็คือการกู้โดยการเบิกเงินเกินบัญชีหรือว่าเบิกเกินบัญชีนะคะตรงนี้มีข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดอย่างไรคะ
0: ค่ะข้อดีนะคะทำให้เกิดความคล่องตัวในการใช้เงินใช้จ่ายเงินที่สอดคล้องกับสภาพการหมุนเวียนทางการเงินในธุรกิจของตนนะคะแล้วก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจผู้ขอกู้เนื่องจากถ้าไม่ใช้เงินกู้ก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมใดๆนะคะเป็นการผลักภาระการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนให้กับธนาคารพาณิชย์ช่วยดำเนินการแทนธุรกิจค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะในหน่วยที่6เกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาเงินทุนระยะสั้นนะคะหน่วยที่7ค่ะเราจะมาต่อกันเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาเงินทุนระยะยาวค่ะในส่วนการจัดหาเงินทุนระยะยาวมีความหมายว่าอย่างไรคะอาจารย
0: ์ค่ะการจัดหาเงินทุนระยะยาวนะคะเป็นเงินทุนที่ได้จากการก่อนหนี้หรือออกตราสารหนี้ซึ่งมีระยะเวลาชำระคืนเกินกว่า1ปีนะคะรวมถึงเงินทุนที่ได้มาจากส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะ
1: อาจารย์คะแล้วเงินทุนระยะยาวนี้ค่ะมีความสำคัญต่อกิจการหรือว่าธุรกิจอย่างไรคะ
0: ทำให้กิจการมีเงินทุนไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กิจการสูงสุดค่ะ
1: ค่ะแล้วแบ่งได้เป็นกี่ประเภทคะอาจารย์ในส่วนของเงินทุนยาวตรงนี
0: ้ค่ะแบ่งตามแหล่งที่มานะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือภายนอกกิจการกับภายในกิจการนะคะในส่วนของภายนอกกิจการเนี่ยได้แก่จากธนาคารสถาบันการเงินตลาดทุนได้จากตราสารทุนตราสารหนี้นะคะส่วนภายในกิจการก็ได้แก่ค่าเสื่อมราคากำไรสะสมค่ะ
1: จะเป็นลักษณะเช่นนี้เลยนะคะ
0: ประเภทของเงินทุนระยะยาวนอกจากแบ่งตามแหล่งที่มาแล้วนะคะก็ยังมีแบ่งเป็นเงินทุนตามสิทธิในการควบคุมกิจการนะคะก
1: ็
0: คือมีอยู่3อย่างก็คือจากเจ้าหนี้จากเป็นเงินกู้จากธนาคารนะคะจากส่วนของเจ้าของคือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: ค
1: ่ะและนี่หลายคนอยากจะสอบถามอาจารย์แล้วนะคะว่าถ้าเราต้องการจะกู้ยืมเงินระยะยาวเนี่ยนะคะมีแหล่งใดบ้างที่จะสนับสนุนเงินจำนวนนี้ให้กับเรา
0: ค่ะก็ค่อนข้างเยอะนะคะมีหลายแหล่งค่ะก็มีธนาคารพาณิชย์นะคะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank นะคะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.นะคะ
1: ค่ะ
0: บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยค่ะสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนียนค่ะได้นี้ได้หมดเลยค่ะ
1: หลายแหล่งเหมือนกันเนาะแต่ก็ต้องดูแล้วล่ะค่ะว่าเราจะไปที่แหล่งไหนนะคะเลือกให้เหมาะสมละกันแล้วเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะพิจารณาหรือว่ามีผลต่อการจัดหาเงินทุนระยะยาวคะจ๊ะ
0: ค่ะสิ่งที่สำคัญอันแรกเลยนะคะโครงสร้างของเงินทุนของกิจการค่ะ
1: ค่ะ
0: อันที่สองก็คือประเภทและอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่จะลงทุน
1: ค่ะ
0: อันที่สามอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันและอนาคตค่ะ
1: อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะมาดูกันต่อค่ะจะเป็นตอนที่ 7.2 นะคะอาจารย์จะมาขยายความเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนระยะยาวจากหนี้สินนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งในประเด็นนี้ค่ะการจัดหาเงินทุนระยะยาวจากหนี้สินเนี่ยค่ะเราสามารถจัดหาได้จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในรูปแบบต่างๆมีกี่รูปแบบอะไรบ้างคะ
0: มีอยู่3รูปแบบนะคะ
1: ค่ะ
0: อันแรกเลยการจัดหาเงินทุนแบบมีกำหนดระยะเวลานะคะ
1: ข
0: ้อที่2ก็คือการกู้ยืมแบบสินเชื่อร่วมหรือกู้ร่วมอันที่3คือการรีไฟแนนซ์นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลายๆคนอาจสงสัยว่ารีไฟแนนซ์คืออะไรนะ
1: คะ
0: อาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะคะก็คือการกู้ยืมโดยมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนมีลักษณะสำคัญในสัญญาคือจำนวนเงินกู้กำหนดระยะเวลาชำระคืนอ
1: ั
0: ตราดอกเบี้ยหลักประกันข้อจำกัดของการกู้ยืมโดยมีข้อดีที่มีความยืดหยุ่นสูงอ
1: ั
0: ตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั่วไปดอกเบี้ยสามารถนำไปหักเป็น ค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลายๆบริษัทเนอะถึงณจุดหนึ่งค่ะก็จะมีการรีไฟแนนซ์ในส่วนของต้องการลดดอกเบี้ยด้วย
0: ใช่
1: ค่ะอาจารย
0: ์
1: ต่อมาค่ะถ้าเป็นการจัดหาเงินทุนระยะยาวนะคะจากการกู้ร่วมในส่วนตรงนี้นี่เป็นยังไงคะ
0: ค่ะการกู้ยืมแบบกู้ร่วมเป็นการให้กู้ยืมเงินโดยมีผู้ให้กู้ร่วมกันหลายรายแต่ละรายรับภาระเฉพาะในส่วนที่ให้กู้เท่านั้นนะคะ
1: ค่ะ
0: โดยทำการขอกู้ผ่านตัวแทนหรือผู้จัดการนะคะแหล่งเงินทุนที่สำคัญก็คือธนาคารโลกนะคะและรัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือการส่งออกธนาคารพาณิชย์รัฐบาลของประเทศเจ้าบ้านและสถาบันการเงินอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ขอกู้เงินและมีลักษณะพิเศษหลายประการ
1: ค่ะค่ะแล้วมีอีกหนึ่งแหล่งที่สำคัญนะคะก็คือการจะหาเงินทุนระยะยาวจากหุ้นกู้จานในส่วนหุ้นกู้ตรงนี้นี่คืออะไรคะ
0: หุ้นกู้เนี่ยเป็นตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายเพื่อกู้ยืมเงินจากนักลงทุนระยะนานกว่า1ปีตราสารหนี้แบ่งตามลักษณะผู้ออกหุ้นกู้แบ่งตามสิทธิเรียกร้องแบ่งตามสินทรัพย์ค้ำประกันแบ่งตามสิทธิแฝงแบ่งตามวิธีจ่ายดอกเบี้ยและหุ้นกู้ลักษณะพิเศษอื่นๆโดยมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้โดยบริษัทจัดอันดับเครดิตชั้นนำคือ Moody's S&P Fitch และ Tris หุ้นกู้เนี่ยก็เป็นแหล่งจัดหาเงินกู้ระยะยาวที่ดี
1: ค่ะ
0: อีกแหล่งหนึ่ง
1: ค่ะค่ะต่อมาค่ะจะเป็นเนื้อหาในตอนที่ 7.3 นะคะการจัดหาเงินทุนระยะยาวจากส่วนของเจ้าของค่ะอาจารย์ในส่วนตรงนี้เนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะก็มีอย่างแรกเลยนะคะก็จากหุ้นสามัญก่อนเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ที่เรานึกออกได้หุ้นสามัญเนี่ยเป็นหุ้นที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการนะคะผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ในการควบคุมกิจการสิทธิการออกเสียงสิทธิในการซื้อหุ้นใหม่และการซื้อหุ้นคืนการออกหุ้นสามัญมีข้อดีในด้านไม่มีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนและการขายหุ้นสามัญได้มากขึ้นจะทำให้สัดส่วนเงินทุนจากส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นนะ
1: คะ
0: แต่มีข้อเสียในด้านการเพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงในการบริหารอาจทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมเสียสิทธิในการบริหารและเงินปันผลของหุ้นสามารถไม่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิประจำปีได้ค่ะ
1: อันนี้ก็คือจะมาจากหุ้นสามัญนะคะยังมีอีกหนึ่งรูปแบบก็คือหุ้นบุริมสิทธิ์ค่ะอาจารย
0: ์
1: ตัวนี้เป็นยังไงคะ
0: อันนี้ก็แตกต่างจากหุ้นสามัญนะคะก็หุ้นบุริมสิทธิ์เนี่ยเป็นหุ้นที่มีลักษณะกึ่งหนี้สินและเจ้าของนะคะก็คือมีลักษณะผสมกัน2อย่าง
1: ค่ะ
0: โดยมีลักษณะคล้ายหนี้สินก็คือจ่ายเงินปันผลในอัตราคงที่คล้ายดอกเบี้ยของหุ้นกู
1: ้ค่ะ
0: นะคะก็คือและคล้ายผู้ถือหุ้นสามัญเนื่องจากกรณีที่บริษัทไม่มีกำไรก็อาจงดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ได
1: ้ค่ะแล้วโดยทั่วไปนะคะหุ้นบุริมสิทธิ์เนี้ยแบ่งได้เป็นกี่ประเภทคะอาจารย
0: ์ค่ะแบ่งออกไปได้เป็น4ประเภทนะคะก็คือชนิดสะสมเงินปันผล
1: ค่ะ
0: ชนิดไม่สะสมเงินปันผล
1: ค่ะ
0: ชนิดร่วมรับชนิดไม่ร่วมรับค่ะ
1: ค่ะซึ่งแต่ละชนิดเราก็ต้องไปอธิบายนะคะเพิ่มเติมในเอกสารการสอนเนี่ยอยากให้นักศึกษาไปดูเพิ่มเติมด้วยนะคะมาดูกันที่ตอนที่ 7.3 นะคะก็เป็นในเรื่องเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนระยะยาวจากส่วนของเจ้าของค่ะอาจารย
0: ์
1: ตรงนี้เป็นยังไงคะ
0: ค่ะการออกหุ้นบริมสิทธิ์นะคะมีข้อดีก็คือไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินปันผลไม่กำหนดวันครบกำหนดไถ่ถอนคืนทำให้บริษัทผู้ออกจำหน่ายหุ้นปลอดจากภาระผูกพันในการไถ่ถอนนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่มีข้อเสียในด้านเงินปันผลของหุ้นบริษัทมักจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้และเงินปันผลของหุ้นบริษัทไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะ
1: ก็จะมีข้อจำกัดเหมือนกันเนา
0: ะ
1: ต้องดูดีๆนะคะในส่วนของการหาเงินทุนระยะยาวที่เป็นลักษณะของจากหุ้น นะคะบุริมสิทธิ์มาต่อกันที่ในเรื่องของการจัดหาทุนระยะยาวนะคะโดยการเช่าสินทรัพย์กันบ้างค่ะท่านผู้ชมในรายละเอียดเป็นอย่างไรคะในเรื่องของการ
0: ค่ะการเช่าเป็นกระบวนการได้สินทรัพย์มาใช้งานโดยมีพันธสัญญาต้องจ่ายค่าเช่าเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าของสินทรัพย์ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าน
1: ะคะแล้วเราสามารถแบ่งได้เป็นกี่ลักษณะคะในส่วนของการเช่า
0: ที่สำคัญมี2ลักษณะนะคะก็คือการเช่าดำเนินงานและการเช่าการเงินการเช่าดำเนินงานเป็นการเช่าที่รวมการสนับสนุนทางการเงินและการซ่อมบำรุงสินทรัพย์เข้าด้วยกันค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยทั่วไปจะมีอายุสัญญาน้อยกว่าอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินการก่อนกำหนดได้ค่ะ
1: อืมค่ะแล้วก็ในส่วนของการเช่าการเงินล่ะคะมีความแตกต่างจากการเช่าดำเนินงานอย่างไร
0: ค่ะการเช่าการเงินนะคะจะมีความแตกต่างจากการเช่าดำเนินงานโดยจะไม่ได้รวมบริการซ่อมบำรุงไว้ด้วยจะบอกเลิกสัญญาไม่ได้แล้วก็มักจะมีระยะเวลายาวกว่าการเช่าดำเนินงานผู้เช่าจะได้รับค่าเช่าในจำนวนที่เท่ากับผลรวมของมูลค่าสินทรัพย์กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ต้องการค่ะ
1: แล้วในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องมันจะมีปัจจัยอะไรนะคะที่มีผลต่อต้นทุนการซื้อหรือเช่าสินทรัพย์ไหมคะ
0: ปัจจัยนะคะก็คืออย่างเช่นภาษีราคาซ่าของสินทรัพย์ต้นทุนในการเช่าความล้าสมัยของสินทรัพย์ผลกระทบด้านบัญชีจำนวนเงินที่ได้รับและสิทธิเรียกร้องเป็นต้นค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเจ้าของกิจการหรือนักธุรกิจเองนะคะถ้าหากจะต้องมีการเลือกซื้อหรือว่าเช่าสินทรัพย์เนี่ยจะต้องคำนึงในประการใดคะ
0: การเช่าทรัพย์นั้นจะต้องมีต้นทุนต่ำกว่าการซื้อสินทรัพย์นะคะในขณะที่ผู้ให้เช่าจะต้องได้รับผลตอบแทนจากค่าเช่าในเกณฑ์ที่เหมาะสมด้วยโดยจะเปรียบเทียบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิค่ะ
1: อันนี้เราต้องไปคำนวณเหมือนกันนะคะเพื่อให้เกิดการที่เราจะหาเงินทุนระยะยาวเนี่ยเราก็ต้องให้ได้กำไรนะคะหรือว่ารายได้ขึ้นมาในอนาคตด้วยนะคะตามวัตถุประสงค์ว่าความสำคัญที่เราได้เกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญนะคะเป็นการสรุปภาพรวมของหน่วยที่6นะคะการจัดหาเงินทุนระยะสั้นแล้วก็หน่วยที่7การจัดหาเงินทุนระยะยาวและในช่วงนี้ค่ะเราจะมาวิเคราะห์แนวข้อสอบนะคะในหน่วยที่6แล้วก็หน่วยที่7กันนะคะ
2: ข้อ1ความหมายของเงินทุนระยะสั้นคือข้อใดต่อไปนี้ข้อกเงินทุนที่กิจการจัดหาได้จากการก่อหนี้ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาใช้คืนภายใน 1-2 ปีขเงินทุนที่กิจการจัดหาได้จากการก่อหนี้ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาใช้คืนภายใน 2-3 ปีคเงินทุนที่กิจการจัดหาได้จากการก่อหนี้ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาใช้คืนไม่มากกว่า 1-3 ปีงเงินทุนที่กิจการจัดหาได้จากการก่อหนี้ซึ่งมีกำหนดระยะชำระคืนภายใน1ปีจเงินทุนที่กิจการหามาได้จากการก่อหนี้ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาที่ชำระคืนภายใน2ไตรมาส

ฉลยข้องอเงินทุนที่กิจการจัดหาได้จากการก่อนหนี้ซึ่งมีกำหนดระยะชำระคืนภายใน1ปีข้อ2ข้อใดไม่ใช่การกู้ยืมเงินทุนระยะสั้นจากกิจการกการกู้ยืมระยะสั้นขการกู้ยืมแบบกำหนดวงเงินกู้คการกู้ยืมวงเงินหมุนเวียนงถูกทั้งข้อกข้อขอและข้อคอจสิทธิ์ทางการค้าเฉลยข้องอถูกทั้งข้อกอข้อขอและข้อคอข้อ3ข้อใดต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาในการหาเงินทุนระยะสั้นกนโยบายของกิจการขอัตราดอกเบี้ยคต้นทุนเงินทุนงสัญญาที่เป็นธรรมจระยะเวลาคืนทุนเฉลยข้อคอควายต้นทุนเงินทุนข้อ4ข้อใดต่อไปนี้เป็นสินเชื่อทางการค้าประเภทหนึ่งกการเปิดบัญชีเงินเชื่อขการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินคการรับรองตั๋วเงินงการเปิดบัญชีเงินเชื่อและการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินจถูกทุกข้อเฉลยจอจานถูกทุกข้อข้อ5ข้อใดต่อไปนี้ที่เป็นเงื่อนไขของสินเชื่อทางการค้ากระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี้ขระยะเวลาที่ให้ส่วนลดคอัตราดอกเบี้ยงถูกทั้งข้อกอและข้อขอจอถูกทั้งข้อขอและข้อคอเฉลยงองูถูกทั้งข้อกอและข้อขอข้อ6สินเชื่อทางการค้าไม่เหมาะกับกิจการขนาดใดกกิจการขนาดเล็กขกิจการขนาดกลางคกิจการขนาดใหญ่งกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางจกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่

เฉลยจอจานกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่ข้อ7กิจการสามารถจำหน่ายตราสารพาณิชย์ได้โดยวิธีใดบ้างกขายโดยผ่านตัวแทนขขายผ่านธนาคารพาณิชย์คขายผ่านตลาดหุ้นงขายผ่านคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จถูกทุกข้อ

ฉลยกอไก่กิจการสามารถจำหน่ายตราสารพาณิชย์โดยขายผ่านตัวแทนข้อ8ลักษณะของสินค้าที่ผู้ให้กู้ถือว่ามีคุณภาพที่จะใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้คือข้อใดต่อไปนี้กเป็นสินค้าที่สามารถขายในราคาตลาดได้ง่ายขเป็นสินค้าที่มีความคงทนถาวรคเป็นสินค้าที่ขายในตลาดได้ง่ายและมีความคงทนถาวรงเป็นสินค้าที่มีราคาเปลี่ยนแปลงได้มากจเป็นสินค้าที่สามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลายเฉลยคอควายเป็นสินค้าที่ขายในตลาดได้ง่ายและมีความคงทนถาวรเป็นลักษณะของสินค้าที่ผู้ให้กู้ถือว่ามีคุณภาพที่จะใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้ข้อ9การจัดหาเงินทุนโดยใช้บัญชีลูกหนี้การค้าสามารถทำได้โดยวิธีใดต่อไปนี้กนำบัญชีลูกหนี้การค้าไปขายให้กับบริษัทรับซื้อลูกหนี้ขนำบัญชีลูกหนี้การค้าไปจำนำหรือจำนองกับธนาคารคนำบัญชีลูกหนี้การค้าไปฝากไว้กับธนาคารงนำบัญชีลูกหนี้การค้าไปขายหรือจำนำกับธนาคารจนำบัญชีลูกหนี้การค้าไปจำนองหรือฝากกับธนาคาร

ฉลยกนำบัญชีลูกหนี้การค้าไปขายให้กับบริษัทรับซื้อลูกหนี้ข้อ10วิธีกู้เงินโดยใช้สินค้าคงเหลือเป็นหลักประกันสามารถทำได้โดยวิธีใดบ้างต่อไปนี้กวิธีฝากสินค้าที่คลังสาธารณะขวิธีฝากสินค้าที่คลังสนามขวิธีสินเชื่อเพื่อการนำเข้างวิธีสิทธิเรียกร้องแบบไม่เจาะจงจถูกทุกข้อ

0: ฉลยจอจานถูกทุกข้อ
1: แบบประเมินผลหลังเรียนหน่วยที่7ข้อ1ข้อใดไม่ใช่แหล่งเงินทุนระยะยาวที่แบ่งตามสิทธิในการควบคุมกิจการกเงินกู้จากสถาบันการเงินขเงินทุนจากการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้โดยภาคเอกชนคเงินทุนจากการระดมทุนโดยการออกพันธบัตรของภาครัฐงเงินทุนจากการออกหุ้นสามัญจกำไรสะสม
0: เฉลยจอจานกำไรสะสมไม่ใช่เป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวที่แบ่งตามสิทธิในการควบคุมกิจการข้อ2ข้อใดไม่ใช่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการจัดหาเงินทุนระยะยาวกโครงสร้างเงินทุนของกิจการขโครงสร้างขององค์การคประเภทและอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่จะลงทุนงอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันจแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

เฉลยขอไข่โครงสร้างขององค์การไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดหาเงินทุนระยะยาวข้อ 3 ข้อด้อยของเงินกู้ระยะยาวแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนได้แก่ข้อใดก.มีความยืดหยุ่นต่ำข.อัตราดอกเบี้ยสูงข.ดอกเบี้ยจ่ายไม่สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลง.มีการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยอาจทำให้กิจการขาดสภาพคล่องจ.การจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นที่กำหนดในสัญญาไม่เป็นธรรม

ฉลยงองูมีภาระชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยอาจทำให้กิจการขาดสภาพคล่องถือว่าเป็นข้อด้อยของเงินกู้ระยะยาวแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนข้อ 4 ลักษณะพิเศษของการกู้ร่วมได้แก่ข้อใดก.เป็นการกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการของภาครัฐหรือเอกชนซึ่งผู้กู้ต้องเสนอโครงการต่อผู้ให้กู้ข.การกู้แบบกู้ร่วมต้องมีการให้สัตยาบันว่าสัญญากู้แบบกู้ร่วมมีความถูกต้องและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขพิเศษก่อนสัญญาจึงจะมีผลบังคับค.มีการกำหนดระยะชำระคืนแน่นอนง.มีการกำหนดระยะเวลาปลอดหนี้จ.ถูกทุกข้อ

เฉลยจอจานถูกทุกข้อถือเป็นลักษณะพิเศษของการกู้ร่วมข้อ5ข้อดีของการให้กู้แบบกู้ร่วมได้แก่ข้อใดก.สามารถกู้เงินได้จำนวนมากข.กระจายความเสี่ยงไปยังผู้ให้กู้หลายรายค.ใช้เวลาในการขอกู้น้อยง.สร้างผลตอบแทนให้แก่สถาบันการเงินในระยะยาวจ.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้กู้ในด้านการตลาดเฉลยงองูสร้างผลตอบแทนให้แก่สถาบันการเงินระยะยาวถือเป็นข้อดีของการให้กู้แบบกู้ร่วมข้อ6หุ้นกู้ใดที่แบ่งตามสิทธิในการเรียกร้องก.ตั๋วเงินคงคลังข.พันธบัตรค.หุ้นกู้ด้อยสิทธิง.หุ้นกู้แปลงสภาพจ.หุ้นกู้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกคืนได้

กู้ด้อยสิทธิถือเป็นหุ้นกู้ที่แบ่งตามสิทธิในการเรียกร้องข้อ7สัญลักษณ์อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ข้อใดที่มีความหมายว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมากก AAA ข Double A ค A ง Double B จ B

ฉลยจอจานสัญลักษณ์ B ถือว่าเป็นอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่หมายความว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมากข้อ8ข้อดีของหุ้นกู้ได้แก่ข้อใดกต้นทุนทางการเงินของการออกหุ้นกู้ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของการกู้จากสถาบันการเงินขกิจการประหยัดภาษีได้เนื่องจากดอกเบี้ยสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายในจำนวนภาษีเงินได้คกิจการไม่มีความเสี่ยงในการก่อหนี้เพิ่มขึ้นงการออกหุ้นกู้มีเงื่อนไขน้อยกว่าการกู้ยืมประเภทอื่นจวงเงินจัดทำทุนจากเจ้าหนี้ไม่มีจำกัด

ฉลยขอไข่ข้อดีของหุ้นกู้คือกิจการสามารถประหยัดภาษีได้เนื่องจากดอกเบี้ยสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ข้อ9สิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญได้แก่ข้อใดกสิทธิเรียกร้องในเงินกำไรขสิทธิในการกำหนดผู้บริหารกิจการขสิทธิในการซื้อหุ้นใหม่งสิทธิในการขายหุ้นคืนจสิทธิในการเรียกหุ้นคืน

เฉลยคอควายสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้สามัญได้แก่สิทธิในการซื้อหุ้นใหม่ข้อ10ข้อดีของการเช่าสินทรัพย์ได้แก่ข้อใดกมีโอกาสได้รับจากมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวไม่ต้องปรับปรุงคสัญญาเช่ามีเงื่อนไขที่เป็นธรรมมากกว่าสัญญาเงินกู้งทำให้โครงสร้างทางการเงินดีขึ้นจได้รับโอกาสในการเรียนรู้ธุรกิจจากเจ้าของกิจการเฉลยงองูข้อดีของการเช่าสินทรัพย์คือทำให้โครงสร้างทางการเงินดีขึ้นค่ะหลังจากที่เราได้เห็นแนวข้อสอบไปแล้วนะคะเชื่อว่านักศึกษาก็จะได้ทราบแนวทางนะคะในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับฟังไปนะคะมาใช้ในการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะวันนี้ตัวดิฉันเองแล้วก็วิทยากรนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดาพิสารบุตรค่ะเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
5: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องหาสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
6: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสำเร็จทิบัตรได้เช่นกัน
4: โครงการสำเร็จทิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
6: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสำเร็จทิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
5: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่มีศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสำเร็จทิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสำเร็จทิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
7: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
8: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
9: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
10: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
11: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
12: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
4: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
3: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
13: แล้วเจอกันนะครับ
14: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
15: เรียนมสท.ดีอย่างไร
16: ผมคิดว่าเรื่องความรู้เนี่ยมันมีมาใหม่เสมอนะครับแล้วก็ในการทำงานทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอว่าจะเป็นความรู้องค์รวมครับก็คือเป็นเรื่องของตัวสหวิทยาการความรู้ด้านเดียวนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้ามีความรู้ในเชิงลึกแต่ผมมองว่าในการที่ไปช่วยบุคคลอื่นให้ความรู้บุคคลอื่นถ้าเรามีความรู้ในหลายด้านก็สามารถที่ประยุกต์ใช้ได้ดีมากขึ้นก็ตั้งใจเรียนเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆแล้วก็ที่ผมเลือกมสท.นั้นก็เพราะว่ามสท.เนี่ยเปิดโอกาสให้เราสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปได้โดยง่ายครับแล้วก็มีช่องทางมีสื่อต่างๆให้เราศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาก็ศึกษามสท.มาตั้งแต่ปี2543ครับก็เกือบ20ปีแล้วก็ได้นำความรู้จากนี่ไปใช้ประกอบการทำงานตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่2รายการในวันนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น4ตอนโดยในตอนที่1 2และ3จะเป็นการสรุปเนื้อหาและประเด็นสำคัญในหน่วยที่4 5และ6และรายการในตอนที่4จะเป็นแบบฝึกปฏิบัติด้วยโจทย์แบบทดสอบหน่วยที่4ถึง6โดยมีรายละเอียดของรายการทั้ง4ตอนดังต่อไปนี้ค่ะตอนที่1บรรยายสรุปเนื้อหาสาระสำคัญหน่วยที่4เรื่องการจัดการความเสี่ยงตอนที่2บรรยายสรุปเนื้อหาสาระสำคัญหน่วยที่5เรื่องการบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ฉุกเฉินตอนที่3บรรยายสรุปเนื้อหาสาระสำคัญหน่วยที่6เรื่องพฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานและตอนที่4จะเป็นการฝึกปฏิบัติจากโจทย์แบบทดสอบหน่วยที่4 5และ6นะคะนักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ http://media.stou.ac.th จากนั้นเลือก e-tutorials พิมพ์ชุดวิชาในช่องค้นหา54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อจากนี้ขอเชิญรับชมรายการในตอนที่1ได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านหน่วยที่4นะครับการจัดการความเสี่ยงเนื้อหาก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด4ตอนด้วยกันตอนที่1ก็จะเป็นความรู้ทั่วไปในการจัดการความเสี่ยงตอนที่2 4.2 ก็จะเป็นการชี้บ่งอันตรายตอนที่3จะเป็นการประเมินความเสี่ยงและตอนสุดท้ายนะครับตอนที่4จะเป็นการควบคุมความเสี่ยงครับการจัดการความเสี่ยงในสถานที่ทำงานประกอบด้วยการชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงหลักๆมีอยู่3หัวข้อนี้เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือหรือเทคนิคเพื่อการปรับปรุงสภาพความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการนะครับซึ่งจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมทุกลักษณะอันตรายในเรื่องของตอนที่1นะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจะมีเรื่องย่อยๆทั้งหมด2ข้อด้วยกันก็คือความหมายและความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงข้อที่2ก็คือแนวทางและขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงครับในเรื่องที่1ความหมายและความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงในเรื่องของการชี้บ่งอันตรายหรือว่า hazard identification หมายถึงกระบวนการในการดำเนินการชี้บ่งอันตรายในสถานที่ทำงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจากการทำงานนะครับขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการประเมินความเสี่ยงหรือว่า risk assessment หมายถึงกระบวนการจัดระดับของอันตรายโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานส่วนเนื้อหารายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมในสไลด์ถัดๆไปนะครับการควบคุมความเสี่ยง risk control นะครับเป็นวิธีที่ความเสี่ยงสามารถประเมินได้อย่างเป็นระบบเพื่อกำหนดมาตรการการควบคุมที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดตามการควบคุมความเสี่ยง risk control เป็นวิธีที่ความเสี่ยงสามารถประเมินได้อย่างเป็นระบบเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพตามลำดับการควบคุมนะครับซึ่งสอดคล้องกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ได้รวบรวมมาในขั้นตอนของการชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อควบคุมความเสี่ยงนั้นนะครับสำหรับ definition หรือว่าความหมายของคำว่า hazard หรือว่าอันตรายนะครับหมายถึงสิ่งใดๆก็ตามที่มีศักยภาพก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอุปกรณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานศักยภาพนี้อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายจะมีอยู่อย่างเห็นได้ชัดหรือแฝงอยู่ในสสารในวัตถุในอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรหรือจากการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมนะครับส่วนคำว่าความเสี่ยงหมายถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้

ที่อันตรายจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรืออุปกรณ์หรือสิ่งแวดล้อมและความรุนแรงของอันตรายจากความเสี่ยงนะครับจะเท่ากับโอกาสของการเกิดอันตรายคูณด้วยความรุนแรงของอันตรายนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสารกำจัดศัตรูพืชมีความเป็นพิษอยู่ในตัวเป็นสารที่มีความเป็นอันตรายอยู่ในตัวเมื่อนำไปใช้งานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของชาวไร่ชาวนาหรือคนในฟาร์มหากมีมาตรการควบคุมอย่างเหมาะสมความเสี่ยงของการเกิดขึ้นของการเกิดอันตรายนั้นจะลดลงจะเห็นได้ว่าความเสี่ยงเราสามารถลดได้แต่ว่าตัวอันตรายของสารกำจัดศัตรูยังคงอยู่นะครับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับจะหมายถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการควบคุมอีกหรืออาจเป็นผลจากการที่มีมาตรการที่เหมาะสมในการลดหรือว่าควบคุมความเสี่ยงอยู่แล้วความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงนะครับการจัดการความเสี่ยงมีความสำคัญต่อสถานประกอบกิจการหลายๆประการดังนี้ก็คือ 1. ทำให้สถานประกอบกิจการมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น 2. ช่วยให้เกิดการแก้ไขการปัญหาต่างๆในสถานประกอบกิจการได้ 3. ทำให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหา4. ช่วยให้สถานที่ทำงานปลอดภัยมากขึ้น 5. ทำให้นายจ้างและผู้บริหารให้ความสำคัญต่องานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมากขึ้น 6. ทำให้นายจ้างและผู้บริหารระดับสูงต้องดำเนินการเชิงรุกเพื่อค้นหาอันตรายและความเสี่ยงที่แฝงอยู่นะครับแนวทางและขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงนะครับการดำเนินการจัดการความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการประเภทของสถานประกอบกิจการความซับซ้อนของกระบวนการผลิตและอันตรายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายนะครับอย่าลืมว่าการจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับวิชาชีพไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่ามีข้อมูลอีกหลายส่วนที่จะต้องการความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายอย่างเช่นฝ่ายของโปรดักชันการผลิตการบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นต้นซึ่งในวันนี้ก็ขอยกตัวอย่างแนวทางแล้วก็ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงในจากมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งจัดทำโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนกระทรวงแรงงานหรือว่าสสปท.นะครับซึ่งการดำเนินการจัดการความเสี่ยงจะมีสเต็ปหรือว่ามีขั้นตอนดังนี้นะครับก็คือ 1. นายจ้างจะต้องจัดตั้งคณะทำงานจัดการความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารหัวหน้างานช่างเทคนิควิศวกรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานแล้วก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่ทางด้านทรัพยากรบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องฝ่ายจัดซื้อเกี่ยวกับอุปกรณ์ความคุ้มครองความปลอดภัยส่งบุคคลก็เข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยขั้นตอนที่2นายจ้างต้องจัดการทำระเบียบปฏิบัติในการชี้บ่งอันตรายประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงนะครับขั้นตอนที่3ก็คือดำเนินการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกกระบวนการของสถานประกอบกิจการแปลว่าวิธีหรือว่าเทคนิคของการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงมีทั้งหมดหลายๆวิธีด้วยกันผมจะค่อยๆเล่าแต่ละวิธีเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้ก็แปลว่าทุกกระบวนการผลิตหรือว่าทุกขั้นตอนของสถานประกอบกิจการเนี่ยอาจจะใช้มากกว่า1หรือว่าใช้วิธีการในการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงที่แตกต่างกันจนครอบคลุมทุกกระบวนการของสถานประกอบกิจการนะครับขั้นตอนที่4นายจ้างต้องกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ต้องทำการชี้บ่งอันตรายประเมินความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงรวมทั้งสื่อสารให้ทุกคนในสถานประกอบกิจการได้รับทราบนะครับขั้นตอนที่5การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงต้องดำเนินการก็คือจัดทำขั้นตอนแล้วก็วิธีปฏิบัติในการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงแล้วก็ขั้นตอนถัดมาจากนั้นก็คือมีดำเนินการจริงๆและชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ทำเป็นประจำไม่ประจำพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานขีดความสามารถของร่างกายท่าทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการออกแบบพื้นที่ในการทำงานสถานีงานการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และกระบวนการในการทำงานรวมถึงการออกแบบทางด้านกายศาสตร์ซึ่งข้อมูลที่นักศึกษาจะต้องหรือว่านักที่นักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับในการชี้บ่งก็จะมีอยู่ในสไลด์นี้อยู่แล้วแล้วก็ในหนังสือประกอบการเรียนนะครับก็จะรวมไปถึงการเกิดอุบัติเหตุเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุที่เคยมีอยู่แล้ว

นามประกอบกิจการก็มาประกอบด้วยนะครับในการชี้บ่งอันตรายและก็ประเมินความเสี่ยงเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็คือมีการทบทวนการชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงแล้วก็จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงตามช่วงเวลาที่กำหนดนะครับนอกจากนี้นอกจากคนที่ประกอบอาชีพอยู่ในสถานประกอบกิจการแล้วยังรวมถึงผู้ที่รับเหมาที่เข้ามามีส่วนร่วมในการชี้บ่งอันตรายแล้วก็ประเมินความเสี่ยงในการจัดทำและแผนการจัดทำความเสี่ยงด้วยนะครับทีนี้ตอนที่2นะครับก็จะเป็นตอนที่สำคัญของหน่วยนี้ก็คือการชี้บ่งอันตรายก็จะมีแนวทางในการชี้บ่งอันตรายแล้วก็วิธีการชี้บ่งอันตรายสำหรับการชี้บ่งอันตรายจะเป็นขั้นตอนแรกนะครับของการจัดการความเสี่ยงทั้งหมดเลยโดยการสำรวจพื้นที่ทั้งหมดในสถานที่ทำงานซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการจัดการความเสี่ยงนี้หากอันตรายนั้นไม่ถูกชี้บ่งเราก็จะไม่มีทางทราบถึงอันตรายที่มีหรือที่อาจจะเกิดขึ้นได้เลยจนทำให้เราไม่สามารถกำจัดหรือว่าจัดการการควบคุมอันตรายนั้นได้ส่วนเครื่องมือที่จะช่วยในการชี้บ่งอันตรายนะครับก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่สถานการณ์และก็บริบทของสถานประกอบกิจการนั้นๆก็จะประกอบไปด้วยพวกข้อมูลการตรวจหรือการสำรวจพื้นที่การทำงานที่ผ่านมารายงานการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่ผ่านมาข้อสังเกตของตัวผู้ปฏิบัติงานเองหรือผู้ประเมินการประเมินความเสี่ยงหรือว่าเข้าลงพื้นที่ในแต่ละคนครับก็จะแตกต่างกันไปนอกจากนี้ก็จะมีข้อคิดเห็นจากคปอ.หรือว่าคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในด้านอื่นๆนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้ลิสต์หรือว่ารายการของอันตรายที่เราสนใจเราจะมีการจัดประเภทของอันตรายเกิดขึ้นซึ่งประเภทนี้ก็แตกต่างตามทฤษฎีนะครับแต่ว่าในนี้ก็เสนอมีอยู่ประมาณ9ถึง10หัวข้อด้วยกันเราไปดูกันเลยนะครับก็คือหัวข้อที่1จะเป็นอันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเช่นเรื่องแสงเสียงความสั่นสะเทือนความร้อนการแผ่รังสีต่างๆเป็นต้นข้อที่2ก็จะเป็นอันตรายจากสารเคมีที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของผู้สัมผัสนะครับอาจจะในรูปแบบของอนุภาคแล้วก็ก๊าซไอระเหยข้อที่3ก็จะเป็นสิ่งอันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพพวกเชื้อโรคต่างๆไวรัสแบคทีเรียเชื้อราเป็นต้นนะครับอันตรายด้านที่4ก็คืออันตรายด้านกายศาสตร์อาจจะเป็นพวกของเครื่องมือที่ไม่เหมาะสมกับขนาดของร่างกายผู้ปฏิบัติงานอาจจะก่อให้เกิดposture หรือว่าท่าทางในการทำงานหรือว่าลักษณะการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมหรือว่า workload ที่หนักมากเกินไปส่วนข้อที่5คืออันตรายทางด้านจิตวิทยาสังคมนะครับจะอาจจะเกิดจากการที่มีความเครียดความเหนื่อยล้าจากการทำงาน6อันตรายจากเครื่องจักรเครื่องมือก็คืออาจจะไม่มีเซฟการ์ดถูกถอดออกเซฟการ์ดไม่ดีหรือว่าไม่ได้ป้องกันอันตรายในจุดนั้นจริงๆพวกจุดหมุนจุดตัดจุดเฉือนของเครื่องจักรนะครับแล้วก็ข้อที่7ก็คืออันตรายจากโครงสร้างอาคารที่ไม่แข็งแรงข้อ8ข้อ9ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของเบ็ดเตล็ดที่ผู้ที่เข้าศึกษาหรือว่าสำรวจพื้นที่อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นพวกอันตรายจากพื้นบริเวณที่ไม่มีสิ่งกั้นอันตรายจากไฟฟ้าในกรณีที่ในสถานประกอบการมีการทำงานเกี่ยวกับเครื่องที่ใช้ไฟฟ้ากำลังสูงนะครับแล้วก็รวมถึงทั้งด้านอัคคีภัยแล้วก็วัตถุไวไฟวัตถุอันตรายสารเคมีต่างๆที่มีฤทธิ์กัดกร่อนด้วยสารกัมมันตภาพรังสีเป็นต้นอันตรายจากการขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันตรายจากการขนย้ายวัสดุแล้วก็การจัดเก็บวัสดุที่ไม่ถูกต้องรวมถึงการทำงานในที่อับอากาศแล้วก็อันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะครับทีนี้วิธีการชี้บ่งอันตรายก็คือหลักๆเขาจะมีทั้งหมด6วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็คือเราเรียกว่าการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธีเช็คลิสต์ก็คือขั้นตอนในการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธีเช็คลิสต์ก็คือขั้นตอนที่1ก็คือเป็นการกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานด้วยวิธีเช็คลิสต์นะครับก็จะเป็นการนำไปสู่ขั้นตอนที่2จัดทำรายละเอียดของเรื่องที่จะต้องตรวจสอบเช็คลิสต์ก็คือพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงานข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัยต่างๆแล้วก็พวกมาตรฐานความปลอดภัยนะครับเอามาใส่ในเช็คลิสต์ว่ามีการดำเนินการได้ตรงตามกฎหมายกำหนดหรือว่ามาตรฐานกำหนดหรือเปล่าเสร็จแล้วขั้นตอนที่3ก็คือนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบนะครับก็คือทำรายการที่มีแนวโน้มอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือว่าที่ไม่มีการปฏิบัติมาดำเนินการชี้บ่งอันตรายต่อไป อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตารางนะครับในการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธีเช็คลิสต์ทางด้านซ้ายก็จะเป็นข้อคำถามที่เรานำพวกกฎหรือว่ามาตรฐานความปลอดภัยต่างๆมาลิสต์ไว้ตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8อย่างที่นักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจรับชมเห็นนะครับก็จะมีบางข้อที่ผลการตรวจสอบเป็น yes แล้วก็ no
เมื่อดำเนินการเป็น yes แปลว่าเรามีการดำเนินการหรือว่ามีการปฏิบัติงานนำเอาข้อบังคับนี้มาใช้แต่ว่าข้อไหนที่เป็น no นะครับเราก็ต้องการทำต่ออย่างเช่นมีข้อ5ก็คืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลมีเหมาะสมเพียงพอหรือไม่คำตอบคือไม่ก็คือขาดชาวเวอร์ล้างตาฉุกเฉินแล้วก็ข้อ8ก็คือการจัดอบรมแผนภาวะฉุกเฉินกรณีเฮกเซนรั่วไหลไฟไหม้รั่วระเบิดหรือไม่คำตอบก็คือไม่เราไม่มีแต่ว่าเราต้องทำสองข้อนี้เอานำสองข้อนี้มาทำต่อก็คือผลจากการทำเช็คลิสต์นะครับอย่างข้อ1ข้อ2ก็คือเราไม่มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้วข้อ2ก็คือขาดการฝึกอบรมกรณีฉุกเฉินที่สารเคมีรั่วไหลนะครับ เมื่อเราได้อันตรายมาแล้วเราก็มาเขียนฮาซาร์ดหรือว่าอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่เราไม่มีมาตรฐานหรือว่าไม่มีการฟอลโล่ตามข้อกำหนดนี้แล้วก็เขียนขึ้นมาอย่างเช่นการไม่มีที่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอันตรายที่อาจเกิดขึ้นก็คือในกรณีที่สารเคมีกระเด็นเข้าตาโดนผิวหนังหรือว่าอาจเกิดระคายเคืองต่อผิวหนังได้แล้วเราไม่มีชาวเวอร์ในการล้างตาก็คือทำให้เกิดความรุนแรงจากการรับสัมผัสในส่วนนี้มากขึ้นสำหรับการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธีที่2นะครับก็คือ what if เราเรียกว่าเต็มๆก็คือ what if analysis เป็นเทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่เหมาะสมสำหรับใช้เพิ่มเติมหลังจากที่ใช้เทคนิคอื่นๆแล้วโดยการจัดทำทะเบียนรายการคำถามจากการใช้คำถามที่ต้องการ2คำตอบก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผลจากการทำ what if นะครับคือการรายการคำถามที่สามารถนำมาชี้บ่งอันตรายที่เกี่ยวข้องว่าจะมีผลกระทบต่อเนื่องอย่างไรถ้าเกิดเหตุการณ์ตามรายการคำถามนั้นแล้วพิจารณามาตรการควบคุมป้องกันนะครับก็ขั้นตอนก็จะเป็น1กำหนดขอบเขตในการชี้บ่งอันตรายโดยควบคุมถึงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ระเบิดสารเคมีหรือว่าถ่วงอันตรายรั่วไหลแล้วก็ระบุขอบเขตของแหล่งกำเนิดอันตรายและพื้นที่ที่ได้รับอันตรายรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งขอบเขตของแหล่งกำเนิดอันตรายในส่วนกระบวนการผลิตอาจจะเป็นสารเคมีหรือวัตถุอันตรายเครื่องจักรอุปกรณ์หน่วยของการผลิตพื้นที่การปฏิบัติงานระบบสาธารณูปโภคหรือชุมชนใกล้เคียงเสร็จแล้วก็จะมีการเตรียมข้อมูลรายละเอียดในหัวข้อต่างๆซึ่งจะต้องทบทวนเอกสารพื้นฐานที่สำคัญที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วพวกสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือว่ารายการสารเคมีหรือว่ากระบวนการที่ข้อมูลจากการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดผ่านมาแล้วนะครับก็คือให้รวมถึงทั้งการดำเนินการก็คือให้รวมถึงการดำเนินการในงานปกติผิดปกติหรือว่าเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นมาด้วยจากนั้นหัวหน้ากลุ่มก็เข้าสำรวจพื้นที่ในการทำงานที่อันตรายเพื่อที่จะเข้าใจสภาพทั่วไปและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในพื้นงานจริงเพื่อประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยงนะครับเสร็จแล้วจัดทำคำถามที่เป็นระบบซึ่งเราจะมองไปที่พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับความล้มเหลวเดี๋ยวผมยกตัวอย่างก็คือคำถาม what if นะครับอย่างเช่นข้อที่1จะเกิดอะไรขึ้นถ้าถัง LPG ล้มอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากคำถามนี้ก็คือก๊าซ LPG รั่วไหลเกิดประกายไฟถ้าเจอกับประกายไฟก็จะเกิดอัคคีภัยเกิดขึ้นอย่างข้อที่2จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจุดข้อต่อหรือว่าจุดต่อหรือท่อรั่วอันตรายที่อาจเกิดขึ้นก็คือก๊าซ LPG รั่วไหลเช่นกันถ้าเจอกับประกายไฟก็อาจเกิดอัคคีภัยได้ทีนี้วิธีที่3นะครับการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี Hazard and Operability วิธีที่3นะครับการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธีHazard and Operability Study หรือว่า HAZOP เทคนิค HAZOP นี้นะครับเป็นเทคนิคชี้บ่งอันตรายที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตที่มีค่าควบคุมปัจจัยการผลิตหรือว่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้ออกแบบไว้ในลักษณะก็คือนักศึกษาจะต้องหรือว่าผู้ที่สนใจในการทำกระบวนการนี้จะต้องควบกำหนดขอบเขตหรือว่าระบบของอุปกรณ์ทีละหน่วยสั้นๆเราเรียกว่าโนดไปตลอดจนกระบวนการผลิตใหญ่ๆก็คือในกระบวนการผลิตนึงจะมีมากกว่า1โนดเป็นโหนดไปเรื่อยเพื่อความละเอียดแล้วก็ความแม่นยำในการประเมินความเสี่ยงหรือว่าชี้บ่งอันตรายในขั้นตอนนี้นะครับก็จะมีไกด์เวิร์ดซึ่งรวมคำไกด์แล้วก็พารามิเตอร์เข้าด้วยกันคำไกด์ก็จะเป็นพวก no low high ก็จะเป็นไม่มีต่ำหรือว่าสูงแล้วก็เมื่อนำไปคู่กับพวกพารามิเตอร์ต่างๆเกี่ยวกับ flow เกี่ยวกับอัตราการไหลเกี่ยวกับ temperature หรือว่าอุณหภูมิ pressure ความดันเลเวลหรือว่าระดับก็จะกลายเป็นไกด์เวิร์ดพวก no flow low flow high flow high temp no temp อย่างเงี้ยก็จะเกิดขึ้นส่วนเราจะพิจารณามองถึงตัว deviation นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงไปจากความปกติผิดเดี๋ยวนะ deviation ก็คือการเปลี่ยนแปลงไปจากความปกติอย่างเช่นเราเซตไว้ flow rate ไว้ที่เท่านี้ความปกติเท่านี้ถ้ามากกว่าที่เราเซตไว้ก็เป็น high flow ถ้าน้อยกว่าที่เราเซตไว้ก็จะเป็น low flow แล้วก็วิเคราะห์หาสาเหตุแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
มาจากการเบี่ยงเบนนี้มาจากค่าจากไป

จากค่าควบคุมแล้วก็พิจารณามาตรการการควบคุมป้องกันนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็ขอยกตัวอย่างของทีมนะครับ HACCP จะต้องใช้ทีมเยอะพอสมควรก็จะมีทั้งหัวหน้าทีมวิศวกรกระบวนการผลิตวิศวกรออกแบบคนบำรุงรักษาแล้วก็หัวหน้างานรวมถึงจปนักอัคคีภัยนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมรวมถึงผู้จดบันทึกด้วยก็จะมีหน้าที่ต่างกันทีนี้นี่เป็นตัวอย่างของไกด์เวิร์ดนะครับก็เป็นถ้าเราดูพารามิเตอร์ของโฟลว์นะครับก็จะมีไกด์เวิร์ดเป็น more less no reverse อย่างนี้เป็นต้น high flow rate low flow rate no flow อย่างเงี้ยครับก็จะนำพวก deviation ตรงนี้ไปใช้เทคนิคที่4นะครับการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี fault tree analysis หรือว่า FTA เป็นการเทคนิคการชี้บ่งอันตรายสำหรับอุบัติการหรือว่าอุบัติเหตุร้ายแรงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้เป็นเหตุการณ์ตั้งต้นเรียกว่า top event แล้วก็คิดย้อนกลับมาโดยพิจารณาหลักการทางตรรกวิทยาในการพิจารณาส่วนใหญ่เหตุการณ์ร้ายแรงที่เราจะพิจารณาก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้สารเคมีรั่วไหลหรือว่าเกิดการระเบิดเกิดขึ้นนะครับโดยจะมีเกต2อันก็คือประตู2อันก็คือเป็น and gate ก็คือและเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็คือการจะเกิด output ตรงนี้ได้เนี่ยก็ต้องมี input ทั้งซ้ายและขวาเกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วก็ all gate นะครับลักษณะจะเป็นโค้งๆหน่อยการจะเกิดเหตุการณ์ที่เราคาดหวังหรือว่าที่เราตั้งไว้เนี่ย output เนี่ยก็จะเหตุการณ์ input อย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ output ได้แล้วก็เรียกว่า all gate นะครับนักศึกษาต้องดูแลดูเรื่องความแตกต่างในการใช้ and แล้วก็ all gate ดีๆแล้วนอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์อื่นๆมากมายก็พวก AND GATE OR GATE แล้วก็ BASIC EVENT พวกนี้นักศึกษาสามารถศึกษาได้จากในตัวชุดวิชานะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่น TOP EVENT ของเราก็คืออัคคีภัยจากแก๊ส LPG รั่วไหลอย่างที่เห็นก็คือเราใช้ OR ก็คือ2 อย่างนี้ทางซ้ายทางขวาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดก็จะทำให้เกิดการอัคคีภัยจากแก๊ส LPG รั่วไหลผมจะยกตัวอย่างเช่นทางซ้ายนะครับก็เป็นไฟที่เตาย่างติดเชื้อเพลิงอย่างอื่นก็เหตุการณ์นี้ก็จะนำไปสู่another or gate นะครับหรือว่า or gate อีกอันนึงก็จะเป็นเหตุการณ์อื่นๆอีกก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดหรือว่าบุหรี่หรือว่างานบำรุงรักษาที่ขาดการบำรุงรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะทำให้เกิดไฟที่เตาย่างเมื่อเกิดไฟที่เตาย่างก็จะทำให้เกิดอัคคีภัยที่เกิดจากการก๊าซ LPG รั่วไหลนะครับส่วนขั้นตอนที่5การชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี failure modes and effect analysis หรือว่า FMEAเป็นการเทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์หาความล้มเหลวของชิ้นส่วนของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรทีละชิ้นแล้วก็หาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวนั้นจะบอกว่า FMEA จะลงย่อยไปถึงตัวน็อตตัวสกรูของตัวเครื่องจักรเลยนะครับสามารถละเอียดได้ถึงขั้นนั้นเลยมองไปถึงไลฟ์ไทม์หรือว่าชั่วโมงการใช้งานของอุปกรณ์ในแต่ละส่วนเลยแล้วก็คำนวณถึงโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์ชิ้นส่วนนั้นแล้วก็มองจากมุมที่เล็กที่แคบขยายมาถึงตัวเครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับต้องย้ำว่าการทำ FMEA เนี่ยจะเน้นที่อุปกรณ์ไม่ได้เน้นที่คนดังนั้นจึงไม่มีการวิเคราะห์ในเรื่องของความผิดพลาดของคนหรือว่า human failure ในการทำ FMEA นะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6จะเป็น event tree analysis เป็นเทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อวิเคราะห์และประเมินหาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเมื่อเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นซึ่งเป็นการคิดคาดการล่วงหน้าเพื่อวิเคราะห์หาผลสืบเนื่องที่จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่จะใช้ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของประสิทธิภาพของระบบการป้องกันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูตัวอย่างนะครับก็คือเมื่ออุปกรณ์เครื่องจักรอุปกรณ์เสียหายหรือผู้ปฏิบัติงานผิดพลาดจะทำให้ทราบสาเหตุว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดแล้วก็ดูได้ว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยมีปัญหาหรือไม่อย่างไรตัวอย่างนะครับก็คือเราจะประเมินหรือว่าชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี event tree analysis เนี่ยดังภาพก็คือเราต้องการ เหตุการณ์ที่เราเริ่มต้นก็คือระดับน้ำต่ำซึ่งอันนี้เรากำหนดว่าถ้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าระดับน้ำต่ำแล้วซึ่งทางโรงงานมีมาตรการความป้องกันไว้ทั้งหมด4มาตรการด้วยกันดังนี้ก็คือทางซ้ายเนี่ยเริ่มจากระบบน้ำต่ำส่วนระบบการป้องกันมีทั้งหมด4ระดับตรงนี้นะครับก็เป็น make up valve ก็คือตัว valve ที่ทำให้ระดับน้ำขึ้นมาทำเกิดขึ้นในระดับที่ปกติหรือว่าสูงขึ้นแล้วระบบความปลอดภัยที่2ก็คือสัญญาณ low level alarm ก็คือสัญญาณที่แจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำต่ำแล้วก็อันที่3ก็คือ operator ดูแลมีการปฏิบัติหน้าที่เมื่อตัวอะลามดังขึ้นแล้วก็สัญญาณสุดท้ายเป็น low trip ก็คือเป็น final แล้วล่ะที่จะต้องทำให้ระบบตัดลงทีนี้เรามาดูกันที่ระดับน้ำต่ำนะครับถ้าตัว make up valve ทำงานเปิด

แสดงว่าระดับน้ำก็จะไปที่ระดับปกติถ้า make up valve ไม่ทำงานก็จะส่งสัญญาณต่อไปที่ low alarm low level alarm ตรงนี้ถ้าตัว low level alarm ทำงานก็จะส่งสัญญาณเตือนไปที่ผู้ดูแลซึ่งผู้ดูแลก็จะไปจัดการให้ระดับน้ำต่ำที่ระดับน้ำต่ำเนี่ยเข้าสู่ระดับน้ำที่ปกติได้แต่ถ้าตัวสัญญาณไม่ทำงานผู้ดูแลไม่ได้รับการเตือนก็จะไปที่ที่4อันสุดท้ายก็คือสัญญาณ low low trip ถ้าตัวสัญญาณ low low trip ทำงานก็จะเป็น unit shutdown ก็คือจะไม่เกิดเมเจอร์ฮาซาร์ดหรือว่าเมเจอร์แอคซิเดนต์เกิดขึ้นก็แค่ชัตดาวน์อาจจะมีหยุดการผลิตสักครู่หนึ่งแต่ถ้าตัวโลโลทริปสัญญาโลโลทริปไม่ทำงานก็จะทำให้เกิดความดันในท่อแล้วก็ท่อน้ำในบอยเลอร์แตกอย่างเงี้ยก็คือจะสามารถเช็คระบบความปลอดภัยที่มีทั้งหมดได้นะครับส่วนตอนที่ 4.3 นะครับการประเมินความเสี่ยงก็จะเป็นเรื่องของแนวทางในการประเมินความเสี่ยงแล้วก็ประเมินความเสี่ยงด้านสารต่อสุขภาพแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมก็คือเป็นขั้นตอนที่ทำต่อเนื่องจากการชี้บ่งอันตรายนะครับในการประเมินความเสี่ยงเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือกระบวนการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หรือสภาวะการที่มีอันตรายว่ามีมากหรือน้อยอยู่ในระดับใดยอมรับได้หรือไม่โดยพิจารณาถึงโอกาสแล้วก็ความรุนแรงของอันตรายนั้นนะครับตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงพ.ศ. 2543นะครับได้แนะนำให้ทำไปเป็นตาราง 4x4 ก็คือเป็นโอกาส4ระดับแล้วก็ความรุนแรง4ระดับส่วนโอกาส4ระดับเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นอย่างระดับที่1โอกาสเกิดยากก็จะมีตัวอย่างเช่นไม่เกิดเลยในช่วงเวลา10ปีอย่างเงี้ยก็จะไล่ไปเรื่อย2 3 4ซึ่งระดับ4ก็คือโอกาสเกิดสูงที่สุดมีความถี่ในการเกิดมากอย่างเงี้ยเป็นต้นส่วนความรุนแรงนะครับก็จะพิจารณาถึงผลกระทบแยกเป็นส่วนๆอย่างเช่นผลกระทบความรุนแรงต่อบุคคลต่อชุมชนต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมตัวเกณฑ์ที่จะมาประเมินความรุนแรงก็จะแตกต่างกันอันนี้ผมยกตัวอย่างความรุนแรงของบุคคลมาให้ก็จะเป็นแบบระดับที่1ก็จะเป็นรุนแรงเล็กน้อยอาจจะรวมถึงการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือว่าการไม่บาดเจ็บเลยหรือว่าเป็นการระดับปฐมพยาบาลนะครับแล้วก็2 3 4ความรุนแรงก็จะสูงขึ้น4ก็จะรุนแรงถึงทุพพลภาพหรือว่าเสียชีวิตได้เลยเมื่อนำคะแนน2ส่วนมาคูณกันก็จะเป็นตารางดังนี้ก็คือ1 คูณ 1 เท่ากับ 1อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคะแนนสูงจะก็จะเป็น4 คูณ 4 เท่ากับ 16แล้วก็จะแบ่งสีแบ่งเขตว่าควรทำอะไรอย่างเช่นส่วนสีเขียวความเสี่ยงเล็กน้อยความเสี่ยงโซนสีเหลืองก็จะเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้สีส้มหรือว่าสีชมพูอ่อนก็จะเป็นในเรื่องของความเสี่ยงสูงแล้วก็สีแดงจะเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าเราต้องทำหรือว่าต้องมีมาตรการในการจัดการความเสี่ยงชนิดใดก่อนนะครับตัวคะแนนก็จะเป็นบอก1 2 3 4อย่างเงี้ยตัวคะแนนอย่างที่ผมอธิบายในตารางเมื่อกี้เมื่อในนั้นก่อนหน้านี้ก็คือเป็นความเสี่ยงในเรื่องของอันตรายตอนนี้ความเสี่ยงของสุขภาพนะครับก็จะเป็นการประเมินอีกแบบนึงเพราะว่าความเสี่ยงของสุขภาพมันจะกินเวลานานกว่าความเสี่ยงแบบทางด้านความปลอดภัยมันจะไม่แสดงผลให้เห็นช้าทีนี้เวลาเราจะประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจะประกอบด้วย4ขั้นตอนก็คือเป็นการระบุว่าสารเคมีอันตรายเนี่ยคืออะไรแล้วก็ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพอาจจะดูพวกการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารเคมีแล้วก็การตอบสนองของร่างกายแล้วรวมไปถึงการประเมินความเสี่ยงรวมไปถึงการประเมินการสัมผัสว่าสัมผัสทางไหนผิวหนังการกินหรือว่าการหายใจเข้าหรือว่าการฉีดแล้วก็อันที่4ก็คือระบุลักษณะความเสี่ยงตอนที่4นะครับตอนสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงก็จะประกอบไปด้วยแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงแล้วก็มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงแล้วเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในการทำแผนควบคุมความเสี่ยงตามกฎหมายของโรงงานกรมอุตสาหกรรมให้ฟังนะครับการควบคุมความเสี่ยงนะครับก็คือเป็นการควบคุมให้ความเสี่ยงเนี่ย อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะครับหลักๆก็คืออย่างนั้นก็คือจะพิจารณาจากลำดับการควบคุมก็เป็นเขาเรียกว่า hierarchy of control ก็จะแบ่งเป็น5ระดับโดยเริ่มจากลำดับที่1คือเป็นสิ่งที่ควรทำก่อนก็คือการขจัดอันตรายลำดับที่2คือการทดแทนด้วยวัสดุอื่นที่มีความเป็นอันตรายน้อยลงลำดับที่3คือการควบคุมทางวิศวกรรมลำดับที่4คือการควบคุมเชิงบริหารจัดการและลำดับที่5ถึงจะเป็นการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับมาตรการการควบคุมความเสี่ยงขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO เนี่ยก็จะแตกต่างกับ hierarchy of control นิดนึงก็คือก็จะมีทั้งหมด6ลำดับลำดับที่1ก็เป็นการขจัดอันตรายหรือการทดแทนด้วยสิ่งที่มีอันตรายน้อยกว่าแต่ว่าจากที่เห็นก็จะคือใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวลำดับเยอะขึ้นลำดับที่2ก็คือการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีหรือระบบการควบคุมทางวิศวกรรมนะครับลำดับที่3ก็คือการกำหนดวิธีการปฏิบัติ

0: งานที่ปลอดภัยการจัดรูปแบบการทำงานการให้ข้อมูลความและการฝึกอบรมลำดับที่4จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคลและสวัสดิการลำดับที่5เป็นการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและสุดท้ายเป็นการเฝ้าระวังทางด้านอาชีวอนามัยทีนี้เป็นตัวอย่างการจัดทำแผนควบคุมความเสี่ยงตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็คือเป็นการนำข้อมูลจากการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงจากตัวอย่างที่เราได้ทำกันมาทางการควบคุมความเสี่ยงก็คือจะประกอบไปด้วยการควบคุมก็คือการนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็คือการอัดเพื่อสร้างความดันให้เอทิลีนของหน่วยงานก็คือการผลิตเอทิลีนเบนซีนวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความเสี่ยงต่อคอมเพรสเซอร์ความดันที่ไม่คงที่เป้าหมายก็คือทำให้คอมเพรสเซอร์ความดันคงที่ก็จะประกอบไปด้วยลำดับที่มีมาตรการเกิดขึ้นว่าเรามีการบำรุงรักษาป้องกันเชิงวาล์เชิงป้องกันที่วาล์วควบคุมการไหลเงี้ยแล้วก็สัญญาณควบคุมการไหลก็จะมีกำหนดผู้รับผิดชอบก็คือเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงหัวข้อเรื่องที่ควบคุมก็คือการทำงานของการสัญญาณควบคุมการไหลก็คือ flow control alarm นะครับหลักเกณฑ์ในการควบคุมก็คือมีอุปกรณ์ควบคุมการไหลที่ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05% อย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือการควบคุมความเสี่ยงแต่ว่าสำหรับความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับสูงหรือว่ายอมรับไม่ได้เนี่ยเราต้องมีการแผนงานที่ลดความเสี่ยงนะครับก็คือโดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบและเวลาในการดำเนินงานรวมถึงการติดตามตรวจวัดติดตามโครงงานเนี่ยครับโครงการการดำเนินงานที่เกิดขึ้นอย่างเช่นแผนลด1ก็คือการจัดเก็บเอทิลเบนซีนในแทงและการส่งเอทิลเบนซีนเข้ารถขนส่งสารเคมีหน่วยงานก็คือถังเก็บผลิตภัณฑ์เอทิลเบนซีนวัตถุประสงค์ก็คือควบต้องการลดความเสี่ยงจากการเกิดฟ้าผ่าลงดินและเกิดการระเบิดเป้าหมายคือซ่อมแซมระบบสายดินของถังเก็บเอทิลเบนซีนให้ได้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอนี่จะเป็นตัวอย่างของแผนงานลดความเสี่ยงนะครับก็จะมีลำดับต่างๆ1 2 3 4แล้วก็มีมาตรการต่างๆอย่างเช่นตรวจสอบตำแหน่งของสายดินของถังเก็บเอทิลเบนซีนชำรุดและระบบสายดินของคลังเก็บผลิตภัณฑ์รวมถึงผู้รับผิดชอบแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะกำหนดระยะเวลาการดำเนินการแล้วก็ผู้ตรวจติดตามนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาของหน่วยที่4การจัดการความเสี่ยงนะครับจะสังเกตได้ว่าเนื้อหาอาจจะเยอะหน่อยแล้วก็อาจจะขอให้นักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจทุกท่านก็คือไปศึกษาเพิ่มเติมต่อในหน่วยที่4ของชุดวิชา54130นะครับเทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับขอบคุณครับ
1: สำหรับในตอนที่2จะเป็นการสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่5เรื่องการบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ฉุกเฉินโดยวิทยากรรองศาสตราจารย์ดร.สริศักดิ์สุนทรชัยจะมาสรุปสาระประเด็นสำคัญให้นะคะ
2: สวัสดีครับนักศึกษาและผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราจะมาพูดเรื่องการบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้เราก็คงต้องมารู้จักคำว่าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีชื่อเรียกได้หลายอย่างแล้วแต่กฎหมายที่กำหนดไว้นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยในทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเราจะใช้คำว่าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า personal protective equipmentเรียกสั้นๆก็คือ PPE นะครับอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับสวมใส่นะครับเพื่อป้องกันส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ให้ได้รับอันตรายหรือบรรเทาอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานซึ่งมีความสำคัญหลักๆต่อผู้ปฏิบัติงานนะครับอันที่หนึ่งที่สำคัญมากก็คือการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานเพราะผู้ที่สวมใส่ PPE เนี่ยนะครับเป็นคนที่อาจจะมีอันตรายจากการทำงานได้ก็ต้องมีการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการลดความรุนแรงของการประสบอันตรายจากการปฏิบัติงานบางครั้ง PPE เนี่ยนะครับนอกจากจะป้องกันแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการเกิดประสบอันตรายขึ้นมาจากการปฏิบัติงานนั้นก็จะลดความรุนแรงของการปฏิบัติงานลงนะครับทีนี้ชนิดและวัตถุประสงค์ของการใช้งานของPPE เนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายด้วยกันนะครับเราจะเริ่มเรียนรู้กันตั้งแต่เรื่องของอุปกรณ์ปกป้องศีรษะปกป้องศีรษะเนี่ยก็จะสามารถปกป้องการกระทบกระแทกนะครับการเจาะทะลุของแข็งนะครับต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟฟ้า หรือเรื่องของการเกี่ยวข้องกับพวกสารเคมีเหลวได้นะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ปกป้องใบหน้าและดวงตาเนี่ยก็จะปกป้องใบหน้าและดวงตาจากการกระทบกระแทกของแข็งนะครับหรือการกระเด็นนะครับของเหลวที่เป็นพวกสารเคมีหรือของเหลวที่เป็นอันตรายอื่นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่ใช้กันมากก็คืองานเชื่อมโลหะอุปกรณ์ปกป้องมือและแขนเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับการที่จะไปสัมผัสนะครับโดยใช้มือและแขนอันนี้ก็เป็น PPE ที่สำคัญนะครับแล้วก็อุปกรณ์ปกป้องขาและเท้าเนี่ยใช้ปกป้องขาและเท้าจากการถูกกระทบกระแทกนะครับการหนีบของแข็งการมีของหกตกหล่นใส่นะครับพวกสารเคมีไฟฟ้าและอื่นๆอันนี้ก็จะสามารถปกป้องได้นะครับส่วนอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงเนี่ยอันนี้ใช้สำหรับป้องกันไม่ให้คนทำงานในที่สูงตกลงสู่เบื้องล่างนะครับและอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจอันนี้ก็ใช้ปกป้องไม่ให้สารอันตรายเนี่ยนะครับที่อยู่ในบรรยากาศในการทำงานเนี่ย เข้าสู่ร่างกายทางระบบหายใจนะครับอีกอันนึงก็คืออุปกรณ์ที่สำคัญก็คืออุปกรณ์ปกป้องเสียงดังนะครับอันนี้จะใช้ลดระดับเสียงดังในบริเวณที่ทำงานให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วก็เข้าสู่ระบบการได้ยินได้นะครับใครบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการPPE อันนี้นะครับก็จะมีผู้ประสานงานโครงการนะครับใครในโรงงานถ้ามีผู้ประสานงานโครงการในเรื่องของ PPE นะครับก็จะเป็นคนที่เกี่ยวข้องนะครับกับการบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็มักจะเป็นคนที่อยู่ในส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องโครงการต่างๆนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับหัวหน้างานอันนี้สำคัญนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการควบคุมการบริหารจัดการ PPE นะครับผู้ปฏิบัติงานเองนะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับที่จะต้องเป็นผู้ที่สวมใส่ PPE ในการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานนะครับเจ้าหน้าที่จัดซื้อซึ่งจะต้องจัดซื้อให้ตรงกับความต้องการในเรื่องของการทำงานนะครับอีกคนนึงก็คือผู้ที่ดูแลระบบหรือกระบวนการทำงานทั้งหลายนะครับในสถานประกอบกิจการและหน่วยงานกลางที่ดูแลทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต้องบอกนิดนึงว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของสถานประกอบกิจการนะครับทีนี้เรามาดูอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือต่อไปนี้เราจะเรียกสั้นๆว่า PPE ไปเลยนะครับถ้า PPE สำหรับปกป้องศีรษะเนี่ยก็จะเป็นพวกหมวกนิรภัยนะครับซึ่งจะมีทั้งหมดโดยทั่วไปก็จะมีอยู่4ชนิดตามลักษณะอันตรายและการป้องกันที่เราเรียกว่าเป็นชั้นคุณภาพนะครับถ้าเป็นชั้นคุณภาพ A เนี่ยก็จะสามารถป้องกันการกระทบกระแทกและการเจาะทะลุของของแข็งถ้าเป็นสามารถที่จะทนแรงดันไฟฟ้าได้ก็จะต้องทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 2,200 โวลต์นะครับถ้ารวมน้ำหนักรองในหมวกเนี่ยก็ต้องไม่เกิน420กรัมนะครับอันนี้จะเหมาะสำหรับงานทั่วไปนะครับถ้าเราไปในไซต์งานก่อสร้างนะครับงานโยธางานเครื่องกลต่างๆในเหมืองแร่ต่างๆนะครับรวมทั้งงานที่ไม่เสี่ยงต่อไฟฟ้าแรงดันสูงเพราะทนได้ไม่เกิน2,200โวลต์นะครับถ้าเป็นชั้นคุณภาพ B อันนี้จะมีประสิทธิภาพป้องกันอันตรายจากการกระทบกระแทกและการเจาะทะลุเนี่ยได้เหมือนกับคุณภาพ A นะครับแต่จะป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ามากกว่านะครับถึง 20,000 โวลต์เลยครับจึงเหมาะสำหรับงานไฟฟ้างานส่งสถานีไฟฟ้าย่อยนะครับหรืองานที่ต้องเสี่ยงต่อการทำงานกับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงต่างๆนะครับอันนี้จะเหมาะกับเรื่องของงานทางด้านของไฟฟ้านะครับถ้าเป็นชั้นคุณภาพ4เนี่ยจะสามารถป้องกันการกระทบกระแทกและการเจาะทะลุของแข็งได้แต่จะไม่ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นงานตรงนี้จึงไม่เหมาะกับงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟฟ้านะครับก็จะเป็นพวกงานก่อสร้างทั่วไปงานเจาะขุดเจาะน้ำมันต่างๆเป็นต้นนะครับส่วนชนิดคุณภาพดีเนี่ยจะป้องกันทนในเรื่องของอัคคีภัยนะครับแล้วก็แรงดันไฟฟ้าอันนี้จะต้องมีน้ำหนักรวมในหมวกไม่เกิน840กรัมนะครับจึงใช้เหมาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะเกิดอัคคีภัยต่างๆพวกงานดับเพลิงงานประจนเพลิง

ทีนี้เราก็ต้องมีการเลือกใช้อุปกรณ์ปกป้องศีรษะนะครับทีนี้ความเหมาะสม เวลาเราจะเลือกอุปกรณ์ PPE เนี่ยนะครับก็จะต้องเลือกที่มีเหมาะสมกับลักษณะงานนะครับมีประสิทธิภาพแล้วก็ต้องมีมาตรฐานรับรองถ้าเราจะเลือกใช้เราก็ต้องเลือกที่มันมีมาตรฐานเช่นสมอนะครับก็จะมีมอก368นะครับหรือถ้าเป็นของต่างประเทศก็จะเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกานะครับหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า ANSI หรือ American National Standard Institute นะครับแล้วก็มีมาตรฐานของอังกฤษที่เป็น British Standard นะครับที่เรียกว่าเป็น BS Standard อันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เขาจะกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ปกป้องศีรษะจะต้องใช้ number เท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็น ANSI หรือ BS นะครับถ้าเป็นเรื่องของ BS ก็จะเป็น BS 520เวลาเราเลือกเราก็ต้องเลือกที่เหมาะสมกับศีรษะนะครับแล้วก็ต้องใครที่มีศีรษะใหญ่ก็อาจจะต้องเลือกที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับตัวเล็กศีรษะเล็กก็อาจจะต้องเลือกขนาดที่เหมาะสมสวมใส่ได้พอดีนะครับแล้วก็มีการสวมใส่ได้อย่างสบายน้ำหนักเบาไม่หนักเกินไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานนะครับและที่สำคัญก็ต้องมีความทนทานเพราะว่าจะต้องใช้สำหรับบุคคลคนนั้นไปตลอดนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ปกป้องใบหน้าและดวงตาเนี่ยนะครับที่สำคัญก็จะมีพวกแว่นตานิรภัยที่เราเรียกว่าเป็น safety spectacles นะครับแล้วพวกที่เป็นครอบตานิรภัยที่เป็น goggles นะครับอันนี้เนี่ยก็จะต้องมีทั้งแบบครอบตากันกระแทกนะครับหรือครอบตากันสารเคมีแล้วก็ครอบตาสำหรับงานที่ใช้สำหรับเชื่อมโลหะอันนี้เราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานที่เราทำนะครับส่วนที่เป็นองค์ประกอบอุปกรณ์นี้ก็จะมีกระบังหน้านะครับกระบังหน้ามีถุงครอบศีรษะเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีกระบังหน้าสำหรับงานที่ใช้ในงานโลหะอันนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันทางด้านหายใจถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสารเคมีต่างๆนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังนะครับถ้าเกิดงานนั้นมีลักษณะที่จะต้องมีเสียงดังนะครับจากการทำงานเพื่อปกป้องเรื่องของหูหรือการได้ยินนี่ก็จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังส่วนอุปกรณ์ป้องกันทางหายใจนี่นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ป้องกันหายใจประเภทที่ทำให้อากาศปราศจากมลพิษนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ทางเดินหายใจอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยพวกหน้ากากกรองอากาศนะครับหน้ากากกรองแก๊สไอระเหยนะครับซึ่งอันนี้นะครับนักศึกษาจะสามารถศึกษาได้จากเอกสารประกอบการสอนนะครับซึ่งจะมีภาพประกอบอยู่นะครับแล้วก็จะมีหน้ากากกรองพวกแก๊สและไอระเหยชนิดที่เป็นตลับกรองสารเคมีเป็น Cartridge Respirator นะครับแล้วก็มีหน้ากากกรองแก๊สพวกที่เป็นแก๊สแมสแล้วก็หน้ากากที่ทำให้อากาศสะอาดชนิดที่มีพลังงานช่วยเป่าอากาศเข้าไปข้างในอากาศซึ่งมีความหลากหลายแตกต่างกันไปนะครับถ้าเรามาพูดถึงอุปกรณ์สำหรับการป้องกันทางเดินหายใจเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งประเภทที่ส่งอากาศจากภายนอกเข้าไปในอากาศเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเป็นอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดที่แหล่งส่งอากาศที่ติดตัวผู้สวมใส่ไปที่เรียกว่า SCBA อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ต้องติดตามไปกับตัวของผู้สวมใส่นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจชนิดที่เป็นส่งอากาศไปตามท่อนะครับอันนี้มีลักษณะเป็นท่ออันนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะครับบางส่วนเท่านั้นเองที่มาประกอบนักศึกษาสามารถศึกษาได้จากเอกสารการสอนหรืออาจจะสืบค้นนะครับจากทางด้านของฐานข้อมูลพวก Google ก็ได้นะครับประกอบกันไปเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจนี้ก็จะมีตั้งแต่หน้ากากกันฝุ่น N95 ซึ่งตอนนี้เราคงรู้จักกันดีในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของ เรื่องของโควิดนะครับเรื่องของหน้ากากกรองก๊าซไอระเหยก็จะมีรูปร่างลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจชนิดที่ SCBA ที่ส่งอากาศติดตามผู้สวมใส่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะมองดูถึงเรื่องบางครั้งเนี่ยไอ้เรื่องของอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจนี่นะครับก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของตลับก๊าซนะครับเพราะว่า

บางครั้งเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซและไอระเหยบางอย่างอันนี้ก็จะมีตลับกรองก๊าซและไอระเหยตามมาตรฐานของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกานะครับซึ่งเขาก็จะมีสีที่เป็นตัวกำหนดว่ามีตลับก๊าซจะมีสีต่างๆกันว่าจะเป็นสีขาวสีดำนะครับสีเขียวน้ำเงินเหลืองอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะกรองก๊าซชนิดไหนนะครับถ้าเป็นแอมโมเนียก็จะเป็นสีเขียวอันนี้เป็นตัวอย่างทำให้เห็นนะครับถ้าเป็นฝุ่นก็จะเป็นสีส้มอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เรื่องของแว่นตานิรภัยนะครับที่ใช้ในการทำงานที่ปกป้องใบหน้านะครับแล้วก็ดวงตาแล้วก็ครอบตาการกระแทกครอบตาการสันเคมีนะครับครอบตาสำหรับงานเชื่อมโลหะนะครับกระบังหน้าแล้วก็เป็นถุงครอบศีรษะซึ่งอันนี้ก็จะมีภาพประกอบอยู่ในเอกสารการสอนอยู่นะครับแต่อาจจะเป็นภาพขาวดำนักศึกษาก็อาจจะใช้ลักษณะนี้ดูประกอบไปนะครับกระบังหน้าแบบใช้มือถือก็จะมีรูปร่างลักษณะอย่างนี้กระบังหน้าแบบสวมศีรษะหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เรื่องของปกป้องทางหูนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับรุ่นใหม่ๆก็จะปรับปรุงลักษณะของอุปกรณ์ให้มีลักษณะที่ใช้งานได้สะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นการเลือกใช้อุปกรณ์ปกป้องใบหน้าและดวงตาเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเราต้องคำนึงถึงเรื่องประสิทธิภาพและมาตรฐานรับรองนะครับว่ามีหรือเปล่าอย่างที่กล่าวในตอนต้นมาแล้วนะครับแล้วมันมีความพอดีกับใบหน้าไหมไม่บดบังสายตาและมองเห็นภาพได้เหมือนเสมือนจริงหรือเปล่านะครับไม่มัวนะครับแล้วก็ต้องสามารถเห็นได้ชัดเจนสวมสบายนะครับขนาดสวมใส่น้ำหนักเบาและขนาดเดียวกันก็ต้องทนต่อความร้อนได้นะครับสำหรับงานบางงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่มีความร้อน อีกอันนึงก็คือต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยชนิดอื่นบนใบหน้าเดี๋ยวปัจจุบันก็จะมีการออกแบบ PPE ที่สามารถใช้ในหลายลักษณะด้วยกันทั้งปกป้องใบหน้าทั้งมีครอบหูหรือส่วนเรื่องของป้องกันได้ยินด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือต้องทนทานเพราะต้องใช้ในระยะนานส่วนอุปกรณ์ปกป้องมือและแขนนี่นะครับก็จะมีถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับที่นิยมใช้กันก็เป็นถุงมือบิวทิลซึ่งเป็นยางสังเคราะห์ใช้ป้องกันสารเคมีได้หลากหลายเลยอันนี้นะครับถ้าเป็นถุงมือยางธรรมชาติอันนี้ก็ป้องกันจากสารเคมีที่ละลายน้ำนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานที่เราทำถ้าเป็นถุงมือพวกนีโอพิลก็เหมาะสำหรับป้องกันสารพวกน้ำมันไฮโดรลิกแอลกอฮอล์กรดและด่างต่างๆที่พบได้ในสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเป็นไนตรายอันนี้ก็จะเหมาะกับพวกน้ำมันไขมันกรดแอลกอฮอล์และสารละลายพวกโซเวนต์จำพวกคลอรีนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของถุงมือถ้าเป็นถุงมือป้องกันการขีดข่วนนะครับก็จะทำไปด้วยหนังสัตว์เส้นใยสังเคราะห์หรืออาจจะเป็นลักษณะของตาข่ายลวดอันนี้ก็ต้องให้เหมาะสมกับลักษณะงานของเราเองนะครับถ้าเป็นถุงมือป้องกันเรื่องอุณหภูมิเราจะใช้ถุงมือสัตว์และถุงมือเส้นใยสังเคราะห์ใช้ถุงมือผ้าที่ทนต่อเรื่องของความร้อนนะครับของอลูมิเนียมนะครับถ้าเป็นถุงมือที่ป้องกันไฟฟ้าก็จะมีลักษณะของถุงมือเฉพาะในเรื่องของการป้องกันไฟฟ้าได้นะครับเป็นฉนวนแล้วก็ถุงมือป้องกันเชื้อโรคก็จะเป็นถุงมือยางสำหรับที่เราใช้ในการผ่าตัดนะครับในผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดแล้วก็ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคการเลือกใช้อุปกรณ์ปกป้องมือและแขนเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกันก็คือต้องมีประสิทธิภาพในการป้องกันมีมาตรฐานรับรองแล้วก็มีให้เลือกให้เหมาะกับอันตรายลักษณะงานชนิดของสารเคมีการใช้งานนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสก็ต้องเกี่ยวข้องกับผิวของวัตถุที่เราเลือกใช้ขนาดและความหนาก็ต้องเหมาะสมสบายแล้วก็ทำความสะอาดได้ดูแลรักษาได้ง่ายส่วนอุปกรณ์ปกป้องขาและเท้านี่นะครับก็จะมีรองเท้านิรภัยรองเท้านิรภัยปกป้องส่วนบนของเท้าทั้งหมดรองเท้านิรภัยปกป้องการเจาะทะลุนะครับทนทานการนำไฟฟ้าแล้วก็การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็ป้องกันไฟฟ้านิรภัยทั่วไปทนการตกใส่นะครับรองเท้าตัวนำไฟฟ้าใช้กับไฟฟ้าการใช้เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันขาและเท้าก็จะเช่นเดียวกันต้องมีประสิทธิภาพมาตรฐานรับรองเหมาะสมกับงานขนาดพอดีไม่ใช่หลวมโครกเคลกนะครับสวมใส่กับเท้าน้ำหนักเบาสวยงามส่วนอุปกรณ์ปกป้องลำตัวก็จะเป็นชุดป้องกันก๊าซพิษนะครับ
ถ้าเป็นสารเคมีมีชุดป้องกันการกระเด็นของของเหลวอันตรายการป้องกันการปนเปื้อนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นชุดทั้งชุดเลยป้องกันสารเคมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับการป้องกันของชุดสารเคมีก็มีระดับ A ระดับ B ระดับ C ระดับ D นักศึกษาต้องไปดูรายละเอียดนะครับดูเรื่องขององค์ประกอบการป้องกันลักษณะงานที่ต้องใช้ถ้าเป็น A ก็เหมาะกับงานที่อับอากาศระดับ A ถ้าเป็นระดับ C ก็เหมาะกับสารเคมีที่มีผลกระทบต่อผิวหนังนะครับถ้าเป็นชุดป้องกันความร้อนก็จะมีพวกชุดหนังสัตว์ขนสัตว์หรือเส้นใยฝ้ายเคลือบสารเคมีเส้นใยแก้วเคลือบอลูมิเนียมเส้นใยสังเคราะห์นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของชุดการเลือกใช้อุปกรณ์ปกป้องลำตัวก็จะต้องดูมาตรฐานรับรองรูปแบบขนาดและความพอดีความสบายเมื่อสวมใส่ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นชุดปกป้องการตกจากที่สูงก็จะมีชุดรัดลำตัวนะครับมีเข็มขัดนิรภัยสำหรับการทำงานบนเสาไฟฟ้าเข็มขัดนิรภัยสำหรับการทำงานทั่วไปแล้วก็ชุดที่เป็นชุดอุปกรณ์รัดลำตัวเวลาขึ้นไปที่สูงนะครับทั้งชนิดคาดอกแล้วก็ชนิดเต็มตัวแล้วก็มีอุปกรณ์เชื่อมต่อพวกเชือกนิรภัยสายช่วยชีวิตแล้วก็จุดยึดต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างรูปลักษณะของอุปกรณ์ที่ปกป้องกันจากตกจากที่สูงการเลือกใช้ก็เช่นเดียวกันก็ต้องดูงานก่อนว่าเราเสี่ยงตกจากที่สูงจากอะไรศึกษาโครงสร้างอาคารประสิทธิภาพมีมาตรฐานรับรองไหมมีความแข็งแรงของอุปกรณ์ไหมนะครับผู้ปฏิบัติงานต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ตกจากที่สูงที่ใช้มีความสมบูรณ์พร้อมการประเมินอันตรายเพื่อเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองเราต้องดูอะไรก่อนเราก็ต้องดูรายละเอียดของกระบวนการทำงานนะครับดูขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบว่าต้องใช้อุปกรณ์ยังไงอันตรายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานก็ต้องดูอันตรายที่เกิดจากสภาพที่ไม่ปลอดภัยการกระทำที่ไม่ปลอดภัยนะครับมีสิ่งคุกคามมีสารเคมีไหมมีลักษณะงานเป็นยังไงเวลาสัมผัสเป็นยังไงเกิดอันตรายที่เกิดจากสิ่งคุกคามหรือจากกายภาพเช่นบางอย่างที่อยู่ในอุณหภูมิสูงหรือต่ำนะครับเสียงดังไหมแสงจ้าไหมรังสีไหมจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพอันตรายต่างๆไหมจะสัมผัสกับสัตว์ปีกในฟาร์มน้ำมูกน้ำลายต่างๆอันนี้ก็ต้องเลือกใช้ถุงมือหรืออุปกรณ์หน้ากากนะครับอันนี้ที่เหมาะสมนะครับอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานการจดบันทึกอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับจากผู้ปฏิบัติงานดูว่ามีอันตรายอะไรที่เคยเกิดขึ้นจะได้เลือกใช้อุปกรณ์หรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับบุคคลนะครับจากอันตรายจะต้องทำให้เห็นได้ง่ายและก็ส่วนต่างๆของอันตรายตัวนั้นต้องสามารถปกป้องอันตรายได้ทีนี้การประเมินสภาวะสุขภาพของผู้ใช้อุปกรณ์ PPE ก็จะมีเรื่องของว่ามีความสมบูรณ์ของร่างกายหรือเปล่าที่จะใช้อุปกรณ์อันนั้นมีการเฝ้าระวังทางการแพทย์ไหมนะครับมีการตรวจทางชีวภาพหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่มีการตรวจสุขภาพดูสภาวะของผู้ที่จะต้องใช้ PPE นะครับเกณฑ์ที่จะพิจารณาเลือกใช้ PPE ก็จะต้องดูประสิทธิภาพในการป้องกันมีมาตรฐานรับรองไหมนะครับมีความเหมาะสมกับลักษณะงานหรือเปล่ามีความพอดีกับบุคคลไหมมีความรู้สึกสบายไหมเมื่อสวมใส่แล้วมีการใช้บริการของผู้จำหน่ายหรือเปล่าการให้บริการไหมนะครับโอเคทีนี้มีเกณฑ์เฉพาะสำหรับ PPE ก็คือนอกจากเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้ PPE แล้วก็ต้องมีดูว่าเหมาะสมกับการเลือกใช้อุปกรณ์กับบุคคลบางประเภทไหมนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับมีเกณฑ์เฉพาะด้วยสำหรับ PPE นะครับกำหนดแนวทางการใช้และการดูแลรักษา PPE นะครับมีกำหนดประเภทส่วนบุคคลเนี่ยมันเป็น PPE นี่เป็นส่วนบุคคลก็ต้องใช้ในแต่ลักษณะงานในกรณีฉุกเฉินแล้วก็ดูว่าถ้าผู้เยี่ยมชมก็จะอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ PPE ด้วยถ้าเกิดต้องเข้าไปเยี่ยมชมนะครับผู้ปฏิบัติงานต้องทราบวิธีใช้ดูแลรักษานะครับแต่ละประเภทอย่างถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดชนิดอุปกรณ์คุ้มครอง PPE ที่ใช้กับลักษณะงานต่างๆนักศึกษาต้องไปศึกษาให้ชัดเจนนะครับว่าแต่ละงานนั้นใช้อุปกรณ์อะไรเรื่องที่สำคัญนะครับต้องมีการอบรมเรื่อง PPE ทั้งเนื้อหาการอบรมต้องดูเรื่องสาเหตุที่ต้องใช้ PPE ชนิดหลักเกณฑ์ของการคัดเลือก PPE วิธีใช้ผลเสียของการใช้และไม่ใช้ PPE นะครับข้อจำกัดของ PPE การประเมินการบริหารจัดการก็ต้องมีการบันทึกข้อมูลนะครับดูว่าการประเมินนั้นมีแบบเฉพาะเจาะจงอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับต้องมีความชัดเจนมีความสามารถวัดได้มีกรอบของเวลา
คือการประเมินผลของการบริหารจัดการเนี้ยต้องดูใน5ประเด็นนี้การบันทึกข้อมูลนี้ก็จะต้องดูนะครับว่าต้องเป็นการบันทึกข้อมูลที่จำเป็นนะครับทั้งเอกสารประเมินสภาพอันตรายการตรวจสุขภาพคู่มือการใช้งานความปลอด PPE บันทึกการเข้าฝึกอบรมและเอกสารการประเมินผลปัญหาที่มักพบบ่อยจากการใช้ PPE ก็คือปัญหาเรื่องของการประเมินเนี่ยบางทีไม่มีข้อมูลหรือบางทีไม่ทราบว่าจะประเมินยังไงข้อมูลใดที่จำเป็นเรื่องปัญหาที่พบบ่อยจากการเลือกใช้ PPE ไม่มีแหล่งข้อมูลของการใช้ PPE การเลือกซื้อที่เหมาะสมนะครับและอีกอันนึงก็คือการดูแลรักษาไม่เป็นหรือไม่ถูกต้องนะครับทำงานโดยความประมาทแล้วก็เรื่องของการฝึกอบรมเรื่อง PPE นะครับก็ยังไม่ครอบคลุมถูกต้องกับการทำงานอีกอันนึงก็คือปัญหาที่พบจากการผู้บริหารอาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจมากนะครับเพราะมีความสำคัญน้อยและก็ไม่เร่งด่วนนะครับจปเองนะครับหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานก็มีความรู้เรื่อง PPE เนี่ยไม่มากพอไม่มีการดำเนินโครงการอย่างจริงจังนะครับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินที่สำคัญที่เราต้องเรียนรู้ก็คืออ่างล้างตาและใบหน้าฉุกเฉินฝักบัวชำระร่างกายฉุกเฉินอ่างล้างตาฉุกเฉินสายฉีดน้ำล้างตาฉุกเฉินซึ่งอันนี้นักศึกษาต้องศึกษาถึงด้วยว่าถ้าเป็นมาตรฐานจะต้องอยู่ในเป็นอย่างไรอันนี้สำคัญมากนะครับการเลือกใช้ก็เช่นเดียวกันต้องมีมาตรฐานรับรองการออกแบบประสิทธิภาพการติดตั้งการดูแลรักษาต้องถูกต้องแล้วก็มีการบริการของผู้จำหน่ายก็เป็นเรื่องที่สำคัญบางอุปกรณ์ PPE มีแต่ว่าการให้บริการเมื่อมีปัญหานี้ไม่มีอันนี้ก็จะไม่เหมาะสมนะครับระบบไฟฟ้าฉุกเฉินก็ต้องดูแลรักษาส่วนส่องสว่างนะครับดูว่าส่วนไหนต้องใช้พลังงานจากแสงหรือส่วนไหนที่เราสามารถใช้เรื่องของพื้นที่เป็นตัวที่ให้แสงสว่างได้ถ้าเราต้องใช้อุปกรณ์ที่ดูแลแสงสว่างอันนี้ก็ต้องมีดูว่ามีพลังงานที่สำรองไว้ไหมถูกเอาไปใช้กับแหล่งพลังงานหลักจะเสริม เรื่องของระบบไฟฟ้าฉุกเฉินไหมสัญลักษณ์ที่สำคัญของระบบไฟฟ้าฉุกเฉินก็จะมีสัญลักษณ์รูปตัว M slash ซึ่งย่อมาจากคำว่า maintenance นะครับซึ่งมีตัวเลขบอกถ้าเป็น M 1ก็หมายถึงระบบที่ต้องดูแลรักษาให้แสงสว่างได้อย่างต่อเนื่อง1ชั่วโมงถ้าเป็นอีกอันนึงก็คือระบบที่ไม่ต้องดูแลรักษาส่วนส่องสว่างที่ได้รับพลังงานจากแหล่งพลังงานสำรองอันนี้ก็จะใช้สัญลักษณ์ว่า NM/ นะครับตามด้วยตัวเลขก็คือระยะเวลาที่ให้แสงสว่างเช่นเดียวกันการเลือกใช้ก็เช่นเดียวกันต้องมีมาตรฐานกฎหมายกำหนดแล้วก็การบริการของผู้จำหน่ายอันนี้ก็เป็นระบบนะครับไฟฟ้าฉุกเฉินสัญญาณไฟฟ้าทางออกฉุกเฉินซึ่งเรามักจะเห็นกันบ่อยๆอยู่แล้วจากที่กล่าวมานี่นะครับก็จะเห็นได้ว่า PPE นั้นมีความสำคัญนะครับต่อผู้ที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นการที่จะต้องเลือกใช้ PPE เนี่ยนะครับก็จะต้องมีประเด็นที่สำคัญก็คือจะต้องมีเรื่องของการดูกฎหมายว่ากำหนดกฎหมายว่ากำหนดให้ใช้ PPE อะไรในการทำงานอย่างนั้นนะครับแล้วก็ต้องดูมาตรฐานของ PPE ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญผู้ที่จะดูแลในเรื่องของ PPE ในสถานประกอบกิจการก็มักจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจปนะครับซึ่งที่จะเป็นผู้ที่ศึกษาแล้วก็พยายามที่จะต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่ให้มาเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานนะครับอันนี้ก็ต้องประสานงานกับผู้ที่เป็นผู้จัดซื้อนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็มีมาตรฐานรับรองจริงๆนะครับปัญหาที่กล่าวมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีปัญหาจากหลายอย่างก็คือว่าผู้ประกอบการเองบางครั้งผู้ก็จะไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องของเรื่อง PPE มากเท่าที่ควรนะครับจนกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานแล้วถึงจะเห็นความสำคัญตรงนั้นซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของ PPE นั้นเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจอย่างมากและต้องเลือกใช้ให้ได้มาตรฐานด้วยอีกอันนึงก็คือเรื่องของผู้ให้บริการหลังการขายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยต้องการการให้บริการหลังการขายที่ดีนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำเมื่อมีอุปกรณ์ใหม่ๆขึ้นมานะครับอีกอันนึงก็คือผู้ใช้งานเองก็จะต้องใช้อุปกรณ์ PPE ต้องบอกนิดนึงว่ามันเป็นส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นคนที่ต้องดูแลของตัวเองนะครับให้
ครบถ้วนนะครับให้ดูแลให้ถูกต้องศึกษาคู่มือหรือสอบถามแนะนำจากจปนะครับเพื่อจะได้มีการดูแลรักษาที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเป็น

สิ่งที่ท่านต้องดูแลของตัวท่านเองนะเป็นถึงผู้ประกอบผู้ปฏิบัติงานต้องดูแลเองนะครับจากที่กล่าวมานี้นะครับผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานต้องให้ความสนใจในการที่ใช้อุปกรณ์นั้นในระยะแรกอาจจะมีความรู้สึก

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เธอเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: ตอนที่3นี้จะเป็นการสรุปสาระประเด็นสำคัญในหน่วยที่6เรื่องพฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานโดยวิทยากรอาจารย์ดร.สมเกียรติแก้วเกาะสะบ้าโดยท่านจะมาสรุปสาระประเด็นสำคัญให้ฟังนะคะ
5: ครับสวัสดีนักศึกษาและผู้ที่สนใจนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นเนื้อหาโดยย่อนะครับของหน่วยที่6นะครับเรื่องพฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ตอนนะครับตอนแรกเนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์นะครับเมื่อพูดถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์สิ่งที่นักศึกษาและผู้ที่สนใจเนี่ยควรจะทราบก่อนนะครับก็คือเรื่องของความหมายนะครับความหมายของพฤติกรรมในที่นี้เป็นของมนุษย์นะครับหมายถึงกิริยาอาการและก็การกระทำต่างๆที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระทบนะครับผ่านทางประสาทสัมผัสต่างๆได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสนะครับแยกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือกิริยาอาการที่แสดงออกภายในนะครับซึ่งไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงเช่นความคิดอารมณ์ความรู้สึกและกิริยาอาการที่แสดงออกภายนอกซึ่งสามารถสังเกตได้โดยตรงนะครับทีนี้ปัจจัยที่ทำให้มนุษย์แสดงหรือว่าไม่แสดงพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมีอยู่2ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็คือเป็นปัจจัยภายในบุคคลนะครับก็คือด้านของอุปนิสัยของบุคคลต่างๆนะครับเกี่ยวกับความเชื่อค่านิยมอารมณ์จิตใจและก็สติปัญญานะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันปัจจัยข้อที่2ก็คือเรื่องของกระบวนการทางสังคมถือว่าเป็นสิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้นทางสังคมและสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นปัจจัยภายนอกนะครับต่อมาการแบ่งพฤติกรรมของมนุษย์ตามรูปแบบกิริยาอาการการแสดงออกนะครับอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็แบ่งได้เป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1คือพฤติกรรมภายนอกเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับเช่นการเคลื่อนไหวของร่างกายการยืนการนั่งการหัวเราะการร้องไห้เป็นต้นและพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่สามารถใช้เครื่องมือในการตรวจได้เช่นการเต้นของชีพจรการเต้นของหัวใจความดันโลหิตเป็นต้นข้อต่อมาก็คือพฤติกรรมภายในนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นเรื่องของความรู้สึกการตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้วยอวัยวะสัมผัสต่างๆเช่นความร้อนความเย็นเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นจะเป็นเรื่องของความจำความคิดการรับรู้ล้วนเป็นพฤติกรรมภายในที่สามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือทางสังคมศาสตร์เช่นแบบวัดความรู้แบบวัดความจำแบบวัดพฤติกรรมแบบวัดเจตคติหรือแบบวัดการรับรู้ประเภทต่างๆนะครับต่อมาพื้นฐานการเกิดของพฤติกรรมมนุษย์นะครับบุคคลเนี่ยแสดงพฤติกรรมแตกต่างกันเกิดจากปัจจัยหลัก2อย่างเลยนะครับนักศึกษาต้องจำให้แม่นนะครับปัจจัยแรกก็คือเรื่องของพันธุกรรมนะครับปัจจัยที่2คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับพันธุกรรมเนี่ย

คือการถ่ายทอดโดยสารพันธุกรรมที่เรียกว่าโครโมโซมยีนหรือ DNA นะครับบิดามารดามีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างไรนะครับย่อมถ่ายทอดมาทางสารพันธุกรรมไปให้ลูกนะครับก็จะมีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันแต่ทั้งนี้ปัจจัยที่เข้ามาเสริมพฤติกรรมหรือมาเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเนี่ยก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมตัวเด็กหลังจากที่คลอดมาแล้วซึ่งสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยแบ่งเป็นข้อที่1 นะครับสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพที่เป็นรูปธรรมมองเห็นและสัมผัสได้เช่นอะไรบ้างเช่นต้นไม้อาคารตึกแถวบ้านช่องเป็นต้นนะครับ2ก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมซึ่งไม่สามารถจับต้องได้นะครับเช่นกฎระเบียบทางสังคมข้อบังคับประเพณีวัฒนธรรมขนบธรรมค่านิยมการสั่งสอนอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดาหรือว่าญาติพี่น้องนะครับซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวขัดเกลาทางสังคมอย่างเช่นการที่บุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในโรงงานย่อมได้รับการสั่งสอนฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยจากนายจ้างหัวหน้างานรวมทั้งเพื่อนร่วมงานและกฎระเบียบความปลอดภัยต่างๆจึงเกิดการเรียนรู้และก็มีความชำนิชำนาญในการทำงานด้วยความปลอดภัยนะครับเราจะเห็นได้ว่าพันธุกรรมเนี่ยจะมีอิทธิพลในขณะที่เราอยู่ในครรภ์ของมารดานะครับส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมหลังจากที่คลอดออกจากมารดามาแล้วจนกระทั่งเสียชีวิตเลยนะครับต่อไปนะครับมาพูดถึงแนวคิดที่อธิบายพื้นฐานของการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวคิดของฮอตกินสันนะครับปี1996ซึ่งอธิบายครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยภายนอกบุคคลก็คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็คืออธิบายได้โดยแผนภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าจะแบ่งออกเป็นชั้นๆนะครับชั้นในสุดเรียกว่าชั้น S นะครับเป็นตัวตนหรืออัตตานะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอุปนิสัยลักษณะนิสัยส่วนบุคคลนะครับซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับชั้นต่อมาคือชั้นที่2เรียกว่าชั้น M motivation หรือว่าแรงจูงใจนะครับเป็นชั้นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้นทั้งที่อยู่ภายในและอยู่ภายนอกนะครับก็คือเป็นแรงจูงใจภายในก็ได้หรือแรงจูงใจภายนอกก็ได้แรงจูงใจทั้ง2ประเภทนี้จะส่งผลทำให้บุคคลเนี่ยมีสัญชาตญาณในการกระทำที่แตกต่างกันนะครับชั้นที่3คือชั้น V หรือ value นะครับหรือค่านิยมเป็นสิ่งที่บุคคลเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัตินะครับที่เกิดจากแรงกระตุ้นหรือสิ่งเร้าต่างๆที่เกิดจากชั้น motivation ที่ผ่านมานะครับเช่นการที่เราเห็นคุณค่าของการขยันทำงานเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับรางวัลหรือว่าคำชมเชยยกย่องดังนั้นเนี่ยจึงเกิดเป็นค่านิยมในการทำงานตามมานะครับความขยันหมั่นเพียรและมีความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยจึงเป็นค่านิยมที่อยู่ในชั้น V นะครับต่อมานะครับชั้นที่4คือชั้น A หรือว่า attitude หรือภาษาไทยคือเจตคตินะครับเมื่อบุคคลเกิดค่านิยมต่อแนวทางการประพฤติปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะครับย่อมมีความรู้สึกภายในว่าชอบหรือไม่ชอบและมีแนวโน้มท่าทีในการตอบสนองเชิงคล้อยตามหรือตรงกันข้ามต่อพฤติกรรมนั้นๆนะครับเช่นเมื่อเรามีค่านิยมการทำงานว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ถูกต้องต้องควรปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้รับคำยกย่องคำชมเชยรางวัลโบนัสต่อมาเมื่อเกิดเช่นนี้ขึ้นนะครับเจตคติก็เกิดขึ้นก็คือว่าเจตคติของเราเนี่ยรู้สึกว่าการทำงานด้วยความขยันมีแนวโน้มที่จะได้รับรางวัลและก็ได้รับการยกย่องจากเพื่อนร่วมงานนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับมาดูเรื่องของระดับพฤติกรรมและการวัดพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทนะครับถ้าแบ่งตามระดับของพฤติกรรมแล้วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับก็คือพฤติกรรมระดับบุคคลพฤติกรรมระดับกลุ่มและพฤติกรรมระดับสังคมนะครับมาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับว่าแต่ละด้านเนี่ยเป็นยังไงนะครับด้านที่1 นะครับพฤติกรรมระดับบุคคลก็คือเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ของตัวคนของตัวเองนะครับเช่น

การเรียนรู้การรับรู้การทำงานตามทักษะความสามารถและความชำนาญของตัวเองหรือการแสดงออกตามคุณลักษณะทางบุคลิกภาพลักษณะนิสัยต่างๆนะครับแสดงออกผ่านการนั่งการนอนการพูดคุยการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นนะครับต่อมานะครับพฤติกรรมระดับกลุ่มพฤติกรรมระดับกลุ่มเนี่ยก็คือเมื่อบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปมารวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับกระทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตามเหตุผลและความต้องการของกลุ่มบุคคลนั้นๆนะครับซึ่งตามธรรมชาติบุคคลเนี่ยเมื่อรวมตัวกันแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะครับเช่นรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความต้องการสิทธิ์บางอย่างบางประการนะครับเช่นกลุ่มคนงานทอผ้ากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีความต้องการที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยก็จะก่อเกิดพฤติกรรมระดับกลุ่มขึ้นมานะครับสุดท้ายก็คือพฤติกรรมระดับสังคมนะครับเป็นพฤติกรรมของบุคคลในการรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าพฤติกรรมระดับกลุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยจึงต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับวัฒนธรรมคำนิยมธรรมเนียมประเพณีให้สมาชิกในสังคมได้ปฏิบัติร่วมกันนะครับเช่นเกิดเป็นพฤติกรรมระดับสังคมเมืองระดับสังคมเกษตรกรระดับสังคมภูมิภาคต่างๆเช่นพฤติกรรมของระดับภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกและระดับประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยข้อสังเกตก็คือว่าปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมในแต่ระดับมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะครับขอให้นักศึกษาเนี่ยกลับไปทบทวนให้แม่นนะครับเพื่อพร้อมที่จะใช้สอบต่อไปนะครับต่อมานะครับเรื่องของการวัดพฤติกรรมเมื่อกี้พูดถึงระดับของพฤติกรรมแล้วว่ามี3ระดับทีนี้มาดูการวัดพฤติกรรมบ้างนะครับในการวัดพฤติกรรมเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้2แบบนะครับ1ก็คือการวัดพฤติกรรมโดยตรงนะครับการวัดพฤติกรรมโดยตรงเนี่ยสามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธีนะครับแต่จะขอยกตัวอย่างมา3วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือการสังเกตโดยให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัววิธีที่2การสังเกตแบบธรรมชาติและวิธีที่3คือสังเกตจากการทดลองนะครับต่อไปนะครับเป็นการวัดพฤติกรรมโดยวัดโดยอ้อมซึ่งสามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่นเดียวกันแต่ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างมา3วิธีวิธีแรกก็คือการใช้แบบสอบถามวิธีที่2คือการสัมภาษณ์และวิธีที่3การบันทึกพฤติกรรมด้วยตนเองซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้มากนะครับในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์ทีนี้มาดูตอนที่2นะครับว่าด้วยเรื่องทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์หัวข้อที่1นะครับเรื่องการเรียนรู้และแรงจูงใจทฤษฎีการเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะครับซึ่งในที่นี้จะขอสรุปแบบคร่าวๆเพื่อให้เราได้เห็นภาพนะครับทฤษฎีแรกก็คือชื่อว่าทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งผู้ที่กำหนดทฤษฎีนี้ชื่อว่าอีวาน P. พัฟลอฟนะครับเป็นนักจิตวิทยาชาวรัสเซียนะครับซึ่งคำสำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจและก็กลับไปทบทวนนะครับคำแรกก็คือคำว่าสิ่งเร้าที่ไม่ต้องวางเงื่อนไขนะครับหรือตัวย่อว่า UCS เป็นสิ่งเร้าที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการสนองตอบนะครับถ้าการลองของพัฟลอฟเนี่ยจะทดลองกับสุนัขดังนั้นเนี่ยสิ่งเร้าที่ไม่ต้องวางเงื่อนไขในการทดลองของพัฟลอฟเนี่ยก็คือการที่สุนัขน้ำลายไหลนะครับตามธรรมชาตินะครับก็สิ่งเร้าก็คือผงเนื้อนะครับข้อ2ก็คือการตอบสนองที่ไม่ต้องวางเงื่อนไขนะครับหรือ UCR นะครับเป็นการตอบสนองของร่างกายตามธรรมชาตินะครับโดยอัตโนมัติซึ่งเกิดจากการกระตุ้นของสิ่งเร้าที่ไม่ต้องวางเงื่อนไขนะครับในการทดลองก็คืออาการน้ำลายไหลของสุนัขครับต่อมาสิ่งเร้าที่ต้องวางเงื่อนไขนะครับก็คือเสียงกระดิ่งข้อเสียคือการตอบสนองที่ต้องวางเงื่อนไขนะครับเป็นการตอบสนองของร่างกายนะครับที่เกิดขึ้นจากการวางเงื่อนไขร่วมระหว่าง UCS กับ CS นะครับก็คือการที่เราใส่ผงเนื้อกับเสียงกระดิ่งขึ้นไปนะครับทีนี้ลองมาดูจากแผนภาพนะครับดูความสัมพันธ์

อันระหว่างการวางเงื่อนไขกับการสนองตอบนะครับเมื่อเราวางเงื่อนไขด้วยผงเนื้อหรือว่า UCS เนี่ยสุนัขมีอาการคือน้ำลายไหลนะครับต่อมาเมื่อเราเอาผงเนื้อบวกกับเสียงกระดิ่งนะครับการตอบสนองของสุนัข ก็คือมีน้ำลายไหลนะครับต่อมาเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราตัดผงเนื้อออกให้เหลือแต่เสียงกระดิ่งนะครับสุนัข ก็ยังมีการสนองตอบด้วยการน้ำลายไหลออกมาเช่นเดิมนะครับดังนั้นตรงเนี้ยเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในโรงงานของเราได้นะครับอย่างเช่นเมื่อหัวหน้างานต้องการกระตุ้นให้พนักงานมีความขยันและความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นการตอบสนองที่ต้องวางเงื่อนไขหรือ CR ตามแผนภาพก็คือถ้าเทียบกับสุนัข ก็คือการที่สุนัขมีอาการน้ำลายไหลนะครับซึ่งจึงกำหนดให้เบี้ยขยันเมื่อพนักงานไม่ขาดไม่สายไม่ลาไม่ป่วยนะครับเป็นสิ่งเร้าที่ต้องวางเงื่อนไขซึ่งถ้าเทียบกับการทดลองของฟาฟล็อปมันก็คือเสียงกระดิ่งนะครับเมื่อโรงงานกำหนดให้เบี้ยขยันเนี่ยเป็นเสียงกระดิ่งนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องการก็คือให้พนักงานมีความขยันและรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองนะครับก็คืออาการน้ำลายไหลเหมือนการทดลองของฟาฟล็อปผลที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการขึ้นเงินเดือนนะครับเมื่อการขึ้นเงินเดือนแล้วเนี่ยก็จะทำให้พนักงานเนี่ยมีความตั้งใจในการทำงานมากขึ้นนะครับอย่างนี้คือเป็นตัวอย่างของการเอาทฤษฎีการเรียนรู้ที่ต่อการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบดั้งเดิมไปใช้นะครับต่อมานะครับทฤษฎีต่อไปที่เราควรจะทบทวนแล้วก็ทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้เงื่อนไขการกระทำนะครับเป็นทฤษฎีที่สกินเนอร์เนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดนะครับโดยเชื่อว่าพฤติกรรมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการเรียนรู้ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองผ่านการเรียนรู้ของบุคคลนะครับสภาพแวดล้อมตามทฤษฎีการเรียนรู้เงื่อนไขการกระทำเนี่ยจึงประกอบด้วยเงื่อนไขนำซึ่งแทนด้วยตัว A นะครับแล้วก็ผลกรรมหรือ consequence แทนด้วยตัว C นะครับแล้วก็สามารถอธิบายได้ตามแผนภาพตามที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเมื่อเงื่อนไขนำเนี่ยส่งผลไปที่พฤติกรรมนะครับพฤติกรรมก็ส่งผลไปที่ผลกรรมเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นในโรงงานถ้าเรากำหนดเงื่อนไขนำให้เป็นระเบียบการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลกรณีที่ทำงานภาคสนามนะครับดังนั้นพฤติกรรมที่เราต้องการเนี่ยก็คือช่างเทคนิคเนี่ยสวมใส่รองเท้านิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันศีรษะในเวลาทำงานเมื่อเกิดเงื่อนไขนำและเกิดพฤติกรรมขึ้นมาแล้วผลกรรมที่ตามมานะครับซึ่งสามารถมีได้หลายประเด็นนะครับกรณีนี้ผลกรรมหรือว่า C เนี่ยก็คือพนักงานช่างเทคนิคที่ใส่อุปกรณ์นิรภัยเนี่ยก็จะได้รับความปลอดภัยในการทำงานได้รับคำชมเชยจากหัวหน้าและสุดท้ายก็คือไม่ถูกลงโทษจากหัวหน้านะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างของการประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้เรื่องเงื่อนไขการกระทำมาใช้นะครับทีนี้เมื่อพูดถึงผลกรรมตามทฤษฎีการเรียนรู้เรื่องเงื่อนไขการกระทำเนี่ยมันก็สามารถแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือการเสริมแรงทางบวกประเภทที่2คือการเสริมแรงทางลบประเภทที่3คือการลงโทษทางบวกประเภทที่4การลงโทษทางลบนะครับทีนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจแบบรวดเร็วนะครับก็ขอเสนอตารางเปรียบเทียบระหว่างการเสริมแรงและการลงโทษเนี่ยดังต่อไปนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่นักศึกษาจะต้องจดจำให้แม่นนะครับว่าการเสริมแรงกับการลงโทษเนี่ยความแตกต่างของ2ประเภทนี้กรณีที่เป็นการเสริมแรงไม่ว่าจะ

เป็นเสริมแรงทางบวกหรือเสริมแรงทางลบก็ตามเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยคือเพื่อต้องการที่จะเพิ่มความถี่พฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือที่ต้องการเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นในขณะที่การลงโทษเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลงโทษทางบวกหรือลบนะครับวัตถุประสงค์คือเพื่อลดความถี่หรือระงับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะครับอันนี้คือความแตกต่างที่เราจะต้องแม่นในส่วนนี้นะครับต่อมานะครับวิธีการถ้าวิธีการเนี่ยการเสริมแรงทางบวกเนี่ยเราก็จะให้สิ่งเร้าที่พึงพอใจเข้าไปในขณะที่การเสริมแรงทางลบเนี่ยเราจะให้สิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจเข้าไปส่วนการลงโทษทางบวกล่ะครับก็คือเราจะให้สิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจส่วนการลงโทษทางลบก็คือการถอดสิ่งเร้าที่พึงพอใจออกขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับการเสริมแรงทางบวกเนี่ยเช่นการให้รางวัลซึ่งรางวัลเนี่ยถือเป็นสิ่งเร้าที่พึงพอใจนะครับให้กับพนักงานที่ทำงานได้ปลอดภัย 100% ส่วนการเสริมแรงทางลบคือการตำหนิและตักเตือนซึ่งถือว่าเป็นการให้สิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจเนี่ยแก่คนที่ฝ่าฝืนนะครับต่อไปการลงโทษทางบวกนะครับเช่นการทําทัณฑ์บนพนักงานที่ประมาทในการทํางานจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บนะครับการทําทัณฑ์บนเนี่ยก็เหมือนกับการให้สิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจเข้าไปนะครับต่อมานะครับการลงโทษทางลบการตัดเงินเดือนเนี่ยครับถือว่าเป็นการถอดสิ่งเร้าที่พึงพอใจออกนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อลดความถี่หรือระงับพฤติกรรมการแกล้งเพื่อนนะครับในการทำงานนะครับต่อไปนะครับเรื่องของแรงจูงใจนะครับแรงจูงใจก็จะประกอบด้วยการกระตุ้นหรือการปลุกเร้า 2. การกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายของพฤติกรรม 3. การกำหนดระดับของความมุ่งมั่นนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกส่วนรายละเอียดของแรงจูงใจแต่ละประเภทขอให้นักศึกษานะครับกลับไปทบทวนในเนื้อหาที่หน่วยที่6นะครับต่อมานะครับทฤษฎีลำดับขั้นตอนความต้องการของมนุษย์หรือทฤษฎีแรงจูงใจของอับราฮัมมาสโลนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นขั้นต่างๆนะครับ5ขั้นนะครับตรงนี้ขอให้นักศึกษาเนี่ยศึกษาให้ชัดเจนนะครับว่าแต่ละขั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับทีนี้มาถึงเรื่องค่านิยมนะครับค่านิยมมีลักษณะต่างๆคือ 1. เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้เป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับเป็นสามารถเป็นแรงจูงใจได้และข้อสุดท้ายสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาพแวดล้อมนะครับการปลูกฝังค่านิยมเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2ประเด็นหลักนะครับ 1. คือการสร้างศรัทธาในค่านิยมความปลอดภัย2การปฏิบัติตามค่านิยมที่ปลูกฝังนะครับทีนี้ต่อมานะครับมนุษยสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์มีความสำคัญหลายประการขอนำมาเสนอ4ประการนะครับ 1. คือทำให้เกิดความเข้าใจกันเป็นอย่างดีทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนและสะดวกทำให้เกิดความคุ้นเคยและการยอมรับของบุคลากรทำให้เกิดเครือข่ายในการทำงานร่วมกันของพนักงานในสถานประกอบกิจการนะครับทีนี้มาดูเรื่องของพลังกลุ่มพลังกลุ่มเนี่ยเป็นพลังที่เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกของกลุ่มเพื่อปกป้องหรือสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกเพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์ของสมาชิกและเพื่อสร้างเครือข่ายให้แก่สมาชิกเพื่อเป็นการสร้างลักษณะเฉพาะของแต่ละวิชาชีพพลังในสถานประกอบการหรือโรงงานเนี่ยก็มีพลังกลุ่มในหลากหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นพลังกลุ่มที่เกิดจากหน่วยงานสำหรับนายจ้างนะครับได้แก่สมาคมนายจ้างสหพันธ์นายจ้างสภาองค์การนายจ้างและหน่วยงานสำหรับลูกจ้างก็ได้แก่สหภาพแรงงานสหพันธ์แรงงานและสภาองค์กรลูกจ้างทีนี้ลักษณะองค์กรหรือกลุ่มเนี่ยก็จะต้องประกอบด้วยโครงสร้างสมาชิกองค์กรการกำหนดเป้าประสงค์ในการดำเนินงานกฎระเบียบข้อบังคับปฏิสัมพันธ์และเครือข่ายและการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มนะครับซึ่งการพัฒนาพลังกลุ่มในกลุ่มโรงงานเนี่ยสามารถดำเนินการได้หลากหลายรูปแบบนะครับก็คือ1การสร้างการทำงานเป็นทีม2กระบวนการมุ่งเน้นความสำเร็จของงานการมุ่งเน้นที่พฤติกรรมการทำงานการทำงานเป็นระบบการมุ่งเน้นการหาข้อเท็จจริงการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้มาดูการขัดเกลาทางสังคมนะครับการขัดเกลาทางสังคมเนี่ยสิ่งที่สำ

0: คัญที่สุดก็คือหน่วยตัวแทนทางสังคมนะครับซึ่งแบ่งเป็นครอบครัวโรงเรียนกลุ่มเพื่อนกลุ่มอาชีพและสื่อต่างๆนะครับทีนี้มาถึงตอนที่3นะครับเรื่องของวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรกับพฤติกรรมการความปลอดภัยในการทํางานนะครับแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับระดับรูปธรรมระดับค่านิยมสนับสนุนระดับสามัญสํานึกนะครับรายละเอียดนักศึกษาสามารถศึกษาได้จากหน่วยที่6นะครับถึงโมเดลวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรตามแนวคิดทฤษฎีพุทธิปัญญานะครับก็จะเห็นว่าเกิดจากปัจจัย3ส่วนนะครับก็คือสภาพแวดล้อมคุณลักษณะส่วนบุคคลทําให้เกิดพฤติกรรมและพฤติกรรมที่เกิดการยอมรับเนี่ยจะนําไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยได้นะครับซึ่งมีความคล้ายคลึงกับรูปนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้านักศึกษาไปอ่านในหนังสือเนี่ยจะพบว่ามันมีวงกลมใหญ่ทั้ง3วงเนี่ยมันก็คือเป็นที่มาเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่ามีวงกลมวงกลม bC, D แล้วก็ E นะครับซึ่ง A นี่ก็คือเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลนะครับที่จะส่งผลถึงพฤติกรรมนะครับส่วนที่ C เนี่ยเป็นส่วนที่แมทกันระหว่าง A กับ B เมื่อคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมแล้วเนี่ยก็จะทำนำไปสู่เขาเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรก็คือ D นะครับโดยต้องมีปัจจัยที่เกื้อหนุนอยู่ก็คือตัว E เรียกว่าสภาพแวดล้อมนะครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาสามารถทบทวนได้ในหนังสือนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานมีอยู่2แนวคิดนะครับที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจก็คือของเกลเลอร์ปี2005และของครอสปี1997นะครับซึ่งมีการแบ่งขั้นตอนออกเป็นขั้นตอนที่คล้ายคลึงกันนะครับแต่มีความแตกต่างกันอยู่นะครับก็ในหนังสือเนี่ยอาจารย์จะมีตารางสรุปให้นะครับให้พวกเราได้ไปศึกษาได้นะครับทีนี้มาดูกรณีศึกษาการดําเนินการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานนะครับซึ่งจะมีกรณีศึกษาให้นักศึกษาได้อ่านเนี่ยอยู่2กรณีนะครับกรณีแรกนี่จะเป็นพฤติกรรมความปลอดภัยในเหมืองถ่านหินในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งใช้เวลาในการทดลองเนี่ย14ปีนะครับเราจะเห็นจากกราฟนะครับแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งแรกเนี่ยเป็นช่วงระยะที่1เป็นระยะที่เกิดขึ้นเป็นอัตราความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจริงที่ยังไม่มีเรื่องของพฤติกรรมความปลอดภัยเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่าเส้นกราฟเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงนะครับตั้งแต่ปี2000ถึงปี2007หลังจากปี2007เป็นต้นมานะครับก็คือปี2008ถึง2014เนี่ยเมื่อโรงงานได้ใช้ระบบความปลอดภัยเข้าไปจัดการบริหารจัดการเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นกราฟเนี่ยลดต่ำลงเพราะว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยลดลงนั่นเองนะครับต่อมานะครับกรณีศึกษาที่2นี้เป็นเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเป็นผลของแนวทางการลดและป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานในโรงงานผลิตบ้านสำเร็จรูปนะครับก็เป็นการทดลองเปรียบเทียบระหว่าง2กลุ่มนะครับกลุ่มที่ควบคุมความปลอดภัยกับกลุ่มที่ไม่ควบคุมความปลอดภัยนะครับเราจะเห็นเส้นกราฟ
1: ครับ
0: อัตราการเกิดอุบัติเหตุเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียวนะครับซึ่งมันจะมีอยู่2กลุ่มเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองนะครับกลุ่มทดลองเราจะพบว่ามีอัตราความปลอดภัยเนี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างชัดเจนนะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยนะครับก็ส่วนเนื้อหาอย่างละเอียดเนี่ยอยากจะฝากนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าไปศึกษาทบทวนในหน่วยที่6ได้ครับผมก็หน่วยที่6วันนี้จบประมาณนี้ครับผม
2: ในตอนที่4นี้จะเป็นการฝึกทำแบบฝึกหัดของหน่วยที่4ถึง6จากที่เราได้ฟังเนื้อหาการบรรยายมาทั้ง3ตอนนะคะโดยในตอนที่4นี้เราจะมาเน้นเรื่องของการฝึกทำแบบทดสอบกันค่ะ
3: หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องการจัดการความเสี่ยงไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแนวข้อสอบดีกว่าสำหรับหน่วยนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับข้อที่1นะครับคำถามก็คือ ตามมาตรฐาน

การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะเป็นกอไก่นะครับก็เป็นการชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงขอไข่จะเป็นการชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนปรับปรุงความเสี่ยงข้อควายจะเป็นการชี้บ่งความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงงองูเป็นการชี้บ่งอันตรายการประเมินอันตรายและการจัดทำแผนปรับปรุงความเสี่ยงจอจานนะครับการชี้บ่งอันตรายการประเมินอันตรายและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างที่เห็นว่าตัวขั้นตอนวิธีเนี่ยมันจะมี definition หรือคำนิยามที่เฉพาะตรงตัวแนวข้อสอบก็คือจะต้องการให้นักศึกษาเข้าใจคำแต่ละคำให้ถูกต้องจริงๆตามมาตรฐานนักศึกษาไม่สามารถจำผิดจำสลับกันได้ก็คำถามข้อนี้ถ้าจะให้เฉลยก็จะเป็นกอไก่นะครับเป็นการชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงนะครับสำหรับข้อที่2การชี้บ่งอันตรายด้วยวิธีเช็คลิสต์เป็นวิธีที่ใช้ในการชี้บ่งอันตรายเพื่อตรวจสอบเรื่องใดก็จะเป็นกอไก่เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการออกแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือกฎหมายขอไข่เพื่อตรวจสอบการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานคอควายเพื่อตรวจสอบการเกิดอุบัติภัยร้ายแรงงองูเพื่อตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยและการเจ็บป่วยจากการทำงานจอจานเพื่อตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานอย่างที่บอกนะครับตัวเช็คลิสต์จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีมาตรฐานมีข้อกำหนดในการปฏิบัติงานหรือว่ามาตรการในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องก็คือเรามาใส่ในลิสต์นะฮะแล้วก็เช็คข้อที่3นะครับการจัดการความเสี่ยงโดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ของอะไรกอไก่ก็คือพิจารณาผลลัพธ์ของโอกาสบวกกับความรุนแรงขอไข่เป็นโอกาสลบกับความรุนแรงข้อควายเป็นโอกาสคูณกับความรุนแรงงองูโอกาสหารกับความรุนแรงและจอจานโอกาสเพียงอย่างเดียวคำตอบที่ถูกต้องก็ครับก็คือพิจารณาถึงผลลัพธ์ของระดับโอกาสคูณกับระดับของความรุนแรงนะครับข้อที่4ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงพ.ศ. 2543ได้แบ่งหรือว่ากำหนดระดับโอกาสและความรุนแรงเป็นอย่างไรบ้างก็คือกอไก่จะเป็นระดับแบบ3คูณ3ระดับแบบ4คูณ4แบบ5คูณ5แบบ6คูณ6หรือว่าแบบ3คูณ6ตามกฎหมายนะครับก็คือกำหนดให้แบ่งเป็นระดับ4คูณ4ระดับนะครับก็คือโอกาส4ระดับแล้วก็ความรุนแรง4ระดับข้อที่5นะครับมาตรการการควบคุมความเสี่ยงหรือว่า hierarchy of control นะครับลำดับที่1ที่เราต้องเริ่มทำก่อนที่เราต้องสนใจก่อนคืออะไรกอไก่จะเป็นการจัดการเป็นการขจัดอันตรายขอไข่เป็นการทดแทนด้วยวัสดุอื่นคอควายเป็นการควบคุมทางวิศวกรรมงองูเป็นการควบคุมเชิงบริหารจัดการและจอจานเป็นการควบคุมความเสี่ยงคำตอบนะครับก็จะเป็นกอไก่นะครับเป็นการขจัดอันตรายคือทำให้ตัวอันตรายนั้นเลยหายไปเลยหรือว่าพ้นไปเลยจะได้ไม่ต้องมีการมาตรการควบคุมหรืออะไรอีกข้อที่6นะครับการประเมินความเสี่ยงทางด้านสารเคมีต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ.2511ประกอบด้วยกี่ขั้นตอนอะไรบ้างกอไก่ก็จะเป็น3ขั้นตอนก็คือระบุว่าเป็นสารเคมีอันตรายอะไรประเมินการสัมผัสแล้วก็ระบุลักษณะการเฉพาะความเสี่ยงขอไข่3ขั้นตอนเหมือนกันก็คือเป็นการระบุว่าเป็นสารเคมีอะไรเป็นการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพการระบุลักษณะเฉพาะความเสี่ยงขอควายก็ยังเป็น3ขั้นตอนได้แก่การชี้บ่งอันตรายการประเมินการสัมผัสและการระบุลักษณะเฉพาะความเสี่ยงส่วนงองงูเป็น4ขั้นตอนก็คือการชี้บ่งอันตรายผลต่อสุขภาพการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงส่วนจอจานนะครับก็4ขั้นตอนได้แก่การระบุว่าเป็นสารเคมีอันตรายการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพและการประเมินความเสี่ยงรวมถึงการระบุลักษณะเฉพาะความเสี่ยงคำตอบนะครับก็คือจอจานนะครับมีทั้งหมด4ขั้นตอนเต็มที่นักศึกษาจะต้องจดจำให้ดีว่าการประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพนะครับในการสัมผัสสารเคมีมีทั้งหมด4ขั้นตอนข้อที่7นะครับข้อสุดท้ายตามระเบียบกรม

0: กรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงพ.ศ. 2543การจัดทำแผนบริหารการจัดการความเสี่ยงกำหนดให้จัดทำเรื่องใดกไก่ก็จะเป็นแผนงานลดและควบคุมการประสบอันตรายจากการทำงานขอไข่เป็นแผนงานลดและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานคอควายเป็นแผนงานลดอันตรายและแผนงานควบคุมอันตรายงองูเป็นแผนงานลดและแผนงานควบคุมความเสี่ยงจอจานเป็นแผนงานควบคุมการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานอย่างที่บอกว่าในเมื่อมันออกตามความกฎหมายนะครับตัวคำพูดหรือว่าตัวหนังสือนะต้องเป๊ะๆก็จะขอให้นักศึกษาจดจำตามในหนังสือให้ดีนะครับสำหรับข้อนี้ก็จะเฉลยเป็นข้ององูนะครับก็คือแผนงานลดและแผนงานควบคุมความเสี่ยงครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางหรือว่าแนวข้อสอบสำหรับให้นักศึกษาเตรียมตัวศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับในการทำข้อสอบไล่นะครับก็จะขอให้นักศึกษาอ่านหนังสือเพิ่มเติมในของหน่วยที่4การจัดการความเสี่ยงแล้วก็โชคดีในการสอบนะครับขอบคุณครับ
1: หลังจากที่เราได้ทราบประเด็นที่สำคัญนะครับของหน่วยนี้แล้วก็คือเรื่อง PPE แล้วเนี่ยนะครับบริหารจัดการ PPE เนี่ยเราลองมาดูตัวอย่างของข้อสอบนะครับหรือเราเรียกว่าแบบทดสอบนะครับถ้าเป็นข้อที่1 นะครับผู้ใดที่เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานอยู่เสมออันนี้นักศึกษาต้องรู้นะครับว่าใครบ้างที่มีบทบาทสำคัญนะครับในเรื่องของการจัดหา PPE ให้เหมาะสมกับการใช้งานเสมอนะโอเคนะครับคนที่เหมาะสำหรับจัดหานะครับคนจัดหานี้ก็ต้องเป็นหัวหน้างานนะฮะแต่ว่าคนที่จะเป็นผู้ใช้ก็คือผู้ที่ปฏิบัติงานนะครับส่วนคนที่จะเป็นคนจปนี่นะครับก็จะต้องมาดูนะครับมาตรวจสอบสภาพการทำงานก่อนนะครับแล้วก็แนะนำหัวหน้างานนะครับแล้วก็จัดจริงๆแล้วเนี่ยการจัดหาอุปกรณ์นี่จะเป็นทั้งหัวหน้างานเป็นหลักแล้วก็จะมีทั้งจปนะครับที่จะเป็นร่วมกับฝ่ายจัดซื้อข้อ2นะครับนายสมบัติทำงานเป็นช่างไฟฟ้าอยู่ในสถานีไฟฟ้าย่อยแห่งหนึ่งเขาจำเป็นต้องใช้หมวกนิรภัยชั้นคุณภาพใดในการทำงานอันนี้เนี่ยก็ต้องไปดูก่อนว่าการที่จะเลือกใช้หมวกนิรภัยเนี่ยลักษณะงานที่เหมาะสมก็คือเรื่องของไฟใช่ไหมครับอันนี้เพื่อที่จะป้องกันเรื่องไฟนะครับปัญหาที่เกิดจากอันตรายจากไฟฟ้าเนี่ยก็จะต้องไปเลือกหมวกนิรภัยที่สามารถที่จะสามารถที่จะป้องกันเรื่องไฟฟ้าได้ซึ่งก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับถ้าเป็นชนิด A นี่ก็จะเป็นชนิดที่ทนต่อกระแสไฟฟ้าได้แต่ชนิดที่น้อยกว่าแต่เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นไฟฟ้าแรงสูงก็ต้องเลือกใช้ชนิดอะไรครับ B ซึ่งจะสามารถทนต่อเรื่องไฟฟ้านะครับได้มากกว่าชนิด A ข้อ3ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันรุนแรงนะครับอันนี้เราเห็นว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันรุนแรงเนี่ยไม่ควรใช้ถุงมือใดแสดงว่าตอนนี้ต้องเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสารเคมีที่สำคัญก็คือนักศึกษาจะต้องไปศึกษาให้รู้ชัดเจนนะครับว่าถุงมือแต่ละชนิดนั้นเหมาะสมกับงานประเภทไหนบ้างนะครับตรงนี้เราเฉลยด้วยถุงมือไนตรายนะครับเพราะว่าเป็นปฏิกิริยาที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วถุงมือที่สามารถที่จะทนต่อปฏิกิริยานี้ได้ก็จะเป็นประเภทถุงมือไนตรายนะจริงๆแล้วในนี้ก็จะมีทั้งบิวทิลในนีโอพรีนแต่ที่ดีที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของถุงมือไนตรายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสารเคมีถ้าชุดปฏิบัติงานสารเคมีระดับ A นะครับปกติชุดปฏิบัติงานสารเคมีก็จะมีแบ่งเป็นระดับด้วยกันนะครับทีนี้โจทย์ข้อนี้นักศึกษาจะต้องศึกษาโจทย์ลักษณะของโจทย์ให้ดีว่าชุดนี้ถามอะไรนะครับถ้าถามบอกว่าไม่เหมาะสมนั่นก็แสดงว่าต้องไปดูว่าในช้อยที่ให้เลือกนั้นนะอะไรที่ไม่สามารถใช้กับลักษณะงานนั้นได้นะครับต้องไปดูคำว่าไม่หรือคำว่ายกเว้นอะไรพวกนี้นักศึกษาต้อง ต้องสังเกตลักษณะของข้อสอบให้ดีนะครับจากตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ไปศึกษามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสารเคมีชุดปฏิบัติงานสารเคมีระดับ A นี้ไม่เหมาะสมกับงานที่ใช้สารเคมีที่ไม่มีผลกระทบต่อผิวหนังนะครับก็คือถ้าเป็นสารเคมีที่มีอันตรายสูงหรือสารสถานที่อับอากาศเนี่ยนะครับใช้ชุดปฏิบัติการระดับ A ได้นะครับแต่ถ้าสารเคมีที่ไม่มีผลกระทบต่อผิวหนังเนี่ยก็จะไม่ใช้สารเคมีระดับ A เวลาดูโจทย์นี่นะครับเราจะเห็นว่ามันมีทั้งตัวเลือกกอและขอด้วยนะครับเราต้องตอนนี้ต้องชัดเจนเพราะบางครั้งข้อสอบอาจจะมีถูกมากกว่า1ข้อนะครับเขาก็จะมาใส่ไว้ว่าเป็นกอและขอถ้าข้อกอและขอไม่ถูกเนี่ยก็จะต้องเลือกข้องอเพราะฉะนั้นอันจากข้อนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีข้อที่ถูกต้องก็คือข้อขอข้อเดียวนะครับข้อ5เกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยบุคคลใดที่มั่นใจว่ามีการผลิตตามข้อกำหนดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยตัวนี้ก็คือเราเน้นเรื่องของมาตรฐานรับรองนะครับความจริงแล้วการเกณฑ์การพิจารณาเลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยนอกจากจะดูเรื่องมาตรฐานรับรองแล้วเรายังดูเรื่องของกฎหมายเข้ามาด้วยว่ากฎหมายบังคับอย่างไรนะครับแล้วก็มีมาตรฐานรับรองอะไรซึ่งมีมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศมอกนะครับเป็นมาตรฐานในประเทศที่เราใช้กันเป็นหลักนะครับนอกนั้นก็จะมีมาตรฐานต่างประเทศที่ยกตัวอย่างไปแล้วก็คือพวก ANSI นะครับหรือพวก BS Standard ของอังกฤษพวกนี้นะครับอันนี้ก็ต้องเลือกใช้ให้เราก็ต้องดูเรื่องมาตรฐานก่อนนะครับเพื่อให้มั่นใจว่ามีการผลิตตามข้อกำหนดในงานเชื่อมต้องใช้ PPE ต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดจะเห็นคำว่ายกเว้นไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่ายกเว้นก็แสดงว่าข้อที่ช้อยเนี่ยก็จะเป็นในงานเชื่อมต้องใช้หมดแต่จะมีอยู่อันหนึ่งที่ไม่ได้ใช้นะครับที่ไม่ใช้ในงานเชื่อมก็คืออุปกรณ์ลดเสียงใช่ไหมฮะอันนี้เราจะใช้กระบังหน้าป้องกันนะครับตอนที่เป็นงานเชื่อมมีแว่นตานิรภัยป้องกันดวงตาไว้แล้วก็มีถุงมือป้องกันสะเก็ดที่มันจะกระเด็นมาเวลาเชื่อมแล้วก็มีแผ่นปิดหน้าอกนะครับป้องกันลำตัวไว้แต่อุปกรณ์ลดเสียงอาจจะไม่ได้ใช้แต่ก็ยกเว้นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่างานเชื่อมอันนั้นอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ลดเสียงควบคู่ไปด้วยแล้วก็ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของอ่างล้างตาและฝักบัวชำระร่างกายฉุกเฉินข้อกและข้อขอข้อคอเนี่ยเป็นประสิทธิภาพของการทำงานทั้งหมดอันนี้นักศึกษาต้องรู้นะครับในการทำงานเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลือกข้อจอถูกทั้งกอขอและขอข้อสุดท้ายข้อใดหมายถึงระบบฉุกเฉินที่ต้องดูแลความสว่างให้ต่อเนื่อง1ชั่วโมงก็ต้องเป็น M1 maintain ครับนะครับ1ก็คือ1ชั่วโมงครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อสอบหรือแนวตอบทั้งหมดที่นักศึกษาจะต้องไปเตรียมตัวข้อสอบจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ
2: หลังจากที่นักศึกษาและผู้ที่สนใจนะครับได้เรียนรู้เนื้อหาในหน่วยที่6แล้วต่อไปนี้นะครับเราลองมาทบทวนความรู้ของเรานะครับด้วยการทำข้อสอบนะครับแบบทดสอบนะครับข้อที่1คำถามก็คือปัจจัยที่ทำให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างกันมีหลายประการยกเว้นข้อใดนะครับก็จะมีตัวเลือกก็คือกอไก่อารมณ์จิตใจขอไข่กระบวนการทางสังคมคอควายความเชื่ององูค่านิยมและจอจานภูมิหลังนะครับข้อที่1เนี่ยคำเฉลยก็คือข้อจอจานนะครับภูมิหลังนะครับต่อไปข้อสอบข้อที่2นะครับจากวงกลม SMVAB ชั้นที่อยู่ใกล้กับการแสดงออกเชิงพฤติกรรมมากที่สุดคือวงกลมชั้นใดนะครับอันนี้คือเป็นข้อสอบความจำอย่างเดียวนะครับนักศึกษาต้องจำอย่างเดียว ก็คือชั้น A ชั้น A ในที่นี้ย่อมาจากว่า attitude หรือเจตคติเจตคติก็คือเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมนั้นๆว่าเห็นด้วยคล้อยตามหรือไม่เห็นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีความใกล้ชิดกับการแสดงพฤติกรรมมากที่สุดนะครับข้อที่3นะครับข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมระดับกลุ่มข้อกอไก่โครงสร้างกลุ่มและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกขอไข่บรรทัดฐานทางสังคมของกลุ่มคอควายขนาดของกลุ่มงองูการรับรู้และเจตคติจอจานความสามัคคีภายในกลุ่มนะครับคำเฉลยก็คืององูนะครับการรับรู้และเจตคติเพราะว่า2ประการนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมระดับบุคคลไม่ใช่ระดับกลุ่มข้อ4โรงงานต้องการเพิ่มความถี่ของการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยจึงออกกฎว่าแผนกที่มีอุบัติเหตุรวมน้อยที่สุดพนักงานของแผนกจะได้รับเงินเดือนจะได้รับเงินรางวัลในวันขึ้นปีใหม่ถือว่าเป็นการเสริมแรงหรือการลงโทษแบบใดกอไก่การเสริมแรงทางบวกขอไข่การเสริมแรงทางลบคอควายการลงโทษทางบวกงองูการลงโทษทางลบจอจานไม่มีข้อใดถูกแนวทางในการตอบข้อนี้นะครับนักศึกษาจะต้องจับให้ได้ว่าวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเพิ่มพฤติกรรมหรือลดพฤติกรรมนะครับเราจะเห็นว่าโรงงานต้องการเพิ่มความถี่ของการปฏิบัติงานดังนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคำตอบที่เป็นการเสริมแรงนะครับไม่ใช่การลงโทษคำตอบที่ถูกก็คือข้อกอไก่นะครับการเสริมแรงทางบวกข้อ5กระบวนการสร้างศรัทธาและการปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกปลูกฝังเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเรียกรวมว่าอะไรนะครับกอไก่การสร้างเจตคติที่ดีต่อความปลอดภัยขอไข่การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยคอควายการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยงองูการสร้างค่านิยมความปลอดภัยและจอจานการสร้างแรงจูงใจเรื่องความปลอดภัยนะครับข้อนี้เฉลยก็คืององูนะครับการสร้างค่านิยมความปลอดภัยอันนี้เป็นความจำอย่างเดียวนะครับนักศึกษาข้อ6หน่วยตัวแทนทางสังคมของการขัดเกลาทางสังคมที่มีความสำคัญกับคนวัยทำงานมากที่สุดคือข้อใดนะครับกอไก่สื่อสารมวลชนขอไข่กลุ่มอาชีพคอควายกลุ่มเพื่อนงองูครอบครัวจอจานโรงเรียนนะครับคำตอบที่ถูกก็คือขอไข่นะครับกลุ่มอาชีพนะครับข้อต่อมาวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยต่างยกเว้นข้อใดกอไก่พฤติกรรมความปลอดภัยขอไข่คุณลักษณะภายในบุคคลคอควายสิ่งแวดล้อมในการทำงานงองูตำแหน่งงานที่รับผิดชอบและจอจานไม่มีข้อใดถูกข้อนี้คำตอบที่ถูกก็คืององูนะครับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบข้อ8การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อเก็บบันทึกสถิติความถี่ของพฤติกรรมเสี่ยงในระหว่างการทำงานของพนักงานเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนใดของกระบวนการดูอิดกอไก่ define ขอไข่ operation คอควาย observe งองู intervene จอจาน test คำตอบที่ถูกนะครับก็คือคอควาย observe นะครับคือการสังเกตนั่นเองครับผมหลังจากที่พวกเราได้ลองทำแบบทดสอบจำนวน8ข้อนะครับซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของหน่วยที่6ดังนั้นอยากให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทุกท่านเนี่ยกลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือแล้วก็โชคดีในการสอบทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับ
3: สุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนเนื้อหาและฝึกทำแบบทดสอบสำหรับชุดวิชา54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนเนี่ยกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่กัดแค่ในห้องเรียน
2: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าความ4ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการ

0: ของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้รายการ Smart Green นะคะมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรที่น่าสนใจนะคะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะกับแหล่งเรียนรู้ศูนย์ชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1แสนค่ะศูนย์นี้นะคะเกิดขึ้นจากหน่วยงานนะคะของภาคเอกชนนะคะให้ความร่วมมือในด้านการที่จะสร้างพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรนะคะซึ่งศูนย์ชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1แสนเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงมันเกิดมายังไงเดี๋ยวเรา

0: จะมาติดตามชมนะคะในรายการ Smart Green วันนี้ค่ะ
1: ศูนย์ชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1แสนตำบลบางตะไนอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีที่นี่ไม่ใช่แค่พื้นที่ทำนาข้าวแต่ยังมีแปลงพืชผักสระน้ำและอาคารอเนกประสงค์สำหรับรองรับเกษตรกรและ

0: นผู้เข้ารับฝึกอบรมหลายต่อหลายรุ่นมาตั้งแต่ปี2555
1: วันนี้พบกันนะคะชื่อพี่ต้อชื่อจริงชื่ออรพินเยาวรัตน์ค่ะจะเป็นพี่ต้อเป็นป้าต้อเป็นยายต้อเป็นย่าต้อของพี่น้องลูกๆและหลานทุกๆคนนะคะที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้อบรมชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1แสนนะคะที่นี่เกิดขึ้นเมื่อปี2555ขอย้อนไปนะคะปี2515ตอนนั้นพี่ต้อยังเป็นพนักงานธกส.นะคะธกส.ก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะเป็นฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบทมาเป็นตัวแทนของธกส.ในการทำโครงการร่วมกัน4หน่วยงานความร่วมมือจะมีธกส.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหอการค้าไทยแล้วก็สปก.ค่ะมาทำพื้นที่ที่นี่100ไร่ให้เป็นศูนย์อบรมเรียนรู้เกษตรกรเป็นชาวนาอัจฉริยะท่านดร.เสาวนีย์ไทยรุ่งโรจน์เป็นเพื่อนกับคุณอดิศรพวงชมพูซึ่งเป็นประธานโครงการ1ไร่1แสนนะคะจับมือกันแล้วก็ร่วมมือกับธกส.ในนามเกษตรกรที่เป็นหนี้เสียเอามาทำแผนฟื้นฟูที่นี่นะคะแล้วก็มีสปก.มาช่วยอีกแรงหนึ่งในเรื่องของการปรับพื้นที่ให้เป็นโมเดลของ1ไร่1แสนพื้นที่1ไร่ทำประโยชน์ให้เกิดสูงสุดต่อบุคคล1คนนะคะเราก็เลยนำเกษตรกรทั่วประเทศมาอบรมเรียนรู้ที่นี่โดยใช้3วิชาหลักๆใหญ่ๆก็คือกสิกรรมประมงปศุสัตว์นะคะใช้พื้นที่1ไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้วในเรื่องของความเป็นอยู่การกินอยู่หลับนอนการเรียนรู้ดินน้ำตัวเองและผู้อื่น
0: ระยะเวลาฝึกอบรมคือ5เดือนเต็มและมีเงื่อนไขสำคัญ2ข้อคือ 1.อยู่แบบเสื้อผืนหมอนใบ 2. ละอบายมุขได้แก่ห้ามดื่มเหล้าห้ามเที่ยวกลางคืนห้ามดูการละเล่นห้ามเล่นการพนันห้ามคบคนชั่วเป็นมิตรและห้ามเกียจคร้านการงาน
1: ในปี2555จะมี86 แปลงนี่มันเหมือนกับเป็นพื้นที่หมู่บ้านย่อยๆเลยนะคะที่เราให้คนที่มาอยู่เนี่ยค่ะที่มาเรียนกับเราเนี่ยปลูกเองนะคะค่ะโดยใช้หลักการว่าค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านตรงนั้นน่ะไม่เกิน 4,000 บาท 4,000 บาทนะคะคุณสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไหมค่ะใช้ชีวิตอยู่ได้มีข้าวมีปลามีไข่เป็ดค่ะมีพืชผักบนคันนาคุณสามารถเลี้ยงดูชีวิตได้ไหมวันแรกที่เขาเข้ามาภายใน12วันเขาต้องมีอาหารกินนะคะอาหารกินจากไหนจากพืชผักที่เขาปลูกเขาต้องมีพิจารณาดูว่า12วันเนี่ยคุณสามารถปลูกอะไรแล้วคุณได้กินบ้างโดยที่ไม่ต้องออกไปซื้อกับข้าวข้างนอกไม่ต้องไปขนขวายไม่ต้องควักเงินออกจากกระเป๋าผักบุ้งค่ะผักบุ้งจีนเป็นระดับแรกที่อาจารย์สอนว่าปลูกผักบุ้งจีนไหมค่ะปลูกผักบุ้งจีนแล้วมันไม่ใช่ว่าสักแต่ปลูกนะคะคุณต้องเพาะเมล็ดคุณต้องรู้ว่า1ตารางเมตรเนี่ยคุณจะได้พื้นที่ผักบุ้งจีนกี่โลมันจะเพียงพอไหมกับการที่เราจะดำรงชีพหรือเพียงพอกับการที่จะนำไปแลกเปลี่ยนหรือขายเอาเงินออกมากลับมาได้ค่ะอันนี้การสอนของอาจารย์เราเนี่ยไม่ได้สอนแค่ว่าปลูกเป็นแต่คุณต้องคิดเป็นจดบันทึกได้ด้วยรู้จักคำนวณรู้จักข้อมูลว่า1ตารางเมตรเราจะปลูกอะไรเราปลูกได้เท่าไหร่แล้วต้นทุนสิ่งที่เราทำไปใน1ตารางเมตรนั้นเราใช้ต้นทุนเท่าไหร่ค่ะอันนี้คือการเรียนรู้ที่เราฝังมาจากตั้งแต่เริ่มแรกอะค่ะ
0: สังคมของศูนย์ชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1แสนขยายฐานกว้างขึ้นเห็นได้จากที่คนหลากอาชีพหลายช่วงวัยสนใจมาขอความรู้และเยี่ยมชมกิจกรรมที่เกิดขึ้น
1: มีกิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นชาวนาอัจฉริยะเพราะว่าเราเริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่ดินน้ำนะคะจนกระทั่งนำสู่ออกท้องตลาด

โดยตัวเราเองเราแปรรูปเองเราขายเองค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดเราทำขึ้นมาเนี่ยด้วยตัวเราเองการจ้างการซื้อเราจะมีน้อยมากค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทำเราถือว่าตัวเราต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพราะฉะนั้นเราก็เรียกตัวเองว่าชาวนาอัจฉริยะทำได้ทุกอย่างก่อนที่จะมาเป็นพัฒนาชนบทพัฒนาลูกค้าพี่ต้อเป็นออดิตค่ะเป็นพนักงานตรวจสอบภายในของธกส.มาก่อนเป็นสมุบัญชีเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเป็นแคชเชียร์เป็นหลายๆทุกอย่างมาประมาณ 32 ปีทำงานแต่เด็กการทำงานกับตัวเลขการทำงานกับการตรวจสอบสุขภาพค่ะสุขภาพเราทรุดโทรมลงช่วงหลังพี่ต้อแอดมิททุกเดือนอาจจะเป็นเรื่องของความเครียดอาจจะเป็นเรื่องของอาหารการกินที่เราเป็นอยู่พอย้ายงานได้ก็มาเจอโครงการนี้ทางผู้ใหญ่ก็ให้มาเรามาประสานงานมาอยู่ในพื้นที่พอเรามาอยู่เราได้เห็นการสอนได้เห็นวิถีชีวิตได้เห็นการเรียนรู้ได้เห็นแก่นของเกษตรจริงๆอ๋อมันต้องเป็นอย่างนี้นี่เองประกอบกับพอมาอยู่นี่แล้วพี่ต้อสุขภาพดีขึ้นเหมือนเราได้อยู่ในโลกของธรรมชาติค่ะธรรมชาติมันบับทั้งร่างกายมันไม่อ่อนล้าค่ะมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2556ค่ะกินอยู่หลับนอนที่นาเลยนะคะจากบ้านมีแอร์ค่ะมีบริเวณ 60-70 ตารางเมตรมันก็ดีอยู่นะในบ้านเรานั่นแหละแต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วเป็นกระท่อมเล็กๆค่ะเสื้อผืนหมอนใบค่ะพี่ต้ออยู่แล้วชีวิตสุขภาพดีขึ้นจิตใจรู้สึกผ่อนคลายลงค่ะไม่เครียดไม่ต้องไปขับรถติดบนรถมุ้งรถเมย์บนถนนไม่ต้องมีมันบะดังเนาะก็เลยมาอยู่ที่นี่รู้สึกเบาโล่งสบายแล้วมันน่าสังเกตนะคะมากินข้าวที่ชาวนาเขาปลูกมากินผักเนี่ยค่ะตอนแรกไม่กล้าเหมือนกันไปเดินแปลงนากับอาจารย์บอกว่าต้อชิมสิหยิบถั่วฝักยาวมาชิมเลยอาจารย์มันสกปรกมันไม่ได้ล้างแล้วมันสกปรกตรงไหนแล้วทุกอย่างมันก็มาจากดินเหมือนกันมันไม่มีสารเคมีคือไม่สกปรกแล้วนะอาค่ะตัดสินใจชิมโอ้มันหวานนะมันหวานมันอร่อยมันเริ่มซึมซับไปเรื่อยๆค่ะ

0: าจารย์อดิสรพวงชมพูอาจารย์เสถียรทองสวัสดิ์และอาจารย์กิตติเนตรรังควรเศษนักคิดทั้ง3ท่านได้ร่วมกันวางกลยุทธ์ให้ศูนย์ชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1แสนเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีเครือข่ายกระจายไปทั่วประเทศ
1: คำนิยามของคำว่า1ไร่1แสนเปลี่ยนแปลงด้วยหัวใจเป็นคำนิยามที่ท่านอาจารย์อดิสรพวงชมพูค่ะหรืออาจารย์ต๊อดของพวกเรานะคะเป็นคนให้คำนิยามขึ้นมาพี่ต๊อดตอบไปอาจจะไม่ลึกซึ้งเท่ากับท่านอาจารย์นะคะในความคิดของพี่ต้อในความคิดของลูกศิษย์หลายๆคนที่มาที่นี่อาจารย์ต้องเห็นต้องการเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มจากทัศนคติในการดำรงชีวิตก่อนที่จะมาทำเกษตรด้วยซ้ำค่ะแม้แต่คนที่ดื่มเหล้ามาติดเหล้ามาอาจารย์ถามคำเดียวมาอยู่ที่นี่6เดือนถ้าไม่กินเหล้าจะตายไหมถ้าตายก็ตายซะถ้าไม่ตายก็อยู่ต่อไปก็ไม่ตายนะคะคนที่เคยมาเรียนรู้เป็นเกษตรกรที่มาอยู่กับเราพาสามีมาด้วยค่ะเพราะสามีติดเหล้ามาอยู่นี่อาจารย์บอกว่าที่นี่เหล้าใบยมุก6นะท่านพูดสั้นๆแต่ทุกคนทำตามค่ะคนนั้นตอนเรียนจบภรรยาบอกว่าอาจารย์พี่ต้อหนูน่ะยิ่งกว่าถูกหวยอีกนะเอ้าทำไมอ่ะขายที่เดียวเหรอไม่ใช่สามีเลิกเหล้าได้เขาบอกว่ามันขึ้นสวรรค์ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1ค่ะอันนี้ค่ะในคำนิยามของพี่ต้อก็คือการเปลี่ยนแปลงด้วยหัวใจค่ะ
2: ค่ะที่ศูนย์ชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1

0: แสนนะคะพื้นที่ที่นี่นะคะปลูกพืชหลากหลายชนิดเลยแต่ที่เด่นๆที่สุดนะคะก็คือการปลูกอ้อยพันธุ์สุพรรณ50นะคะซึ่งมีลักษณะแตกต่างยังไงนะคะที่นี่นะคะเขาปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์นะคะเพราะว่าดินที่นี่จะดีมากและที่นั่นนะคะอ้อยนี้เป็นอ้อยที่ใช้คั้นน้ําน้ําเขานะคะมีความหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปติดตามชมพร้อมๆกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัทธมุกกันค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการสมาร์ทกินของเรานะครับได้พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่โครงการชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1แสนครับแล้วเมื่อกี้ครับตอนที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยนะครับผมเห็นป้ายเขียนว่าตั้งตัวด้วยอ้อยคั้นน้ําครับ1ไร่1แสนผมคิดเอ๊ะเค้าทํากันยังไงครับซึ่งวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับมาหาคําตอบกันว่าเค้าตั้งตัวหรือทําอ้อยคั้นน้ํากันยังไงครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กับพี่เทิดครับพี่เทิดสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้พี่เทิดเป็นคนดูแลศูนย์ที่นี่ใช่มั้ยครับ
2: ใช่ครับ
1: เห็นป้ายครับเขียนว่าตั้งตัวด้วยอ้อยคั้นน้ำเนี่ยมันคือยังไงครับ
2: อ้อยคั้นน้ำเนี่ยสามารถตั้งตัวได้ปลดหนี้ได้ครับ
1: ครับครับอ้อยของเราเนี่ยแตกต่างกับที่อื่นยังไงครับ
2: อ๋อความหวานกับความหอมครับจากอ้อย
1: เรามีสูตรในการทําตรงนี้มั้ยครับอ๋อ
2: เราจะ
1: ใช้พันธุ์อะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: เป็นพันธุ์เราจะใช้พันธุ์สุพรรณ50ครับ
1: ครับ
2: และที่หอมที่อ้อยเราสามารถหอมและหวานเราจากเราปอกเปลือกไม่หมดเราปอกเลาะเฉพาะแต่ตรงข้ออย่างเดียว
1: ก็คือในขั้นตอนของการคั้นน้ําเนี่ยเราจะปอกเปลือกไม่หมดเหลือเปลือกอยู่นิดนึงอย่างเงี้ยครับ
2: ใช่ครับให้มีเปลือกติดอยู่บ้าง
1: อันนี้ผมถามหนึ่งว่าเรื่องของการดูแลในการปลูกอ้อยนะครับเราเริ่มจากใช้พันธุ์สุวรรณ50ใช่มั้ยครับแล้วก็เรามีการเตรียมดินปลูกหรือว่ามีการอะไรยังไงมั้ยครับ
2: ที่จะใช้สรรพสิ่งแห้งสรรพสิ่งแห้งเราก็ทํามาจากพวกหญ้าพวกผักตบชวาหรือพวกกล้วยพวกอะไรอย่างงี้ได
1: ้ครับ
2: แล้วเราก็มาหมักและหมักกับปนกับมูลงัวแล้วก็จะมีลำเพิกเนี่ยปนอยู่แล้วก็มีผิวหน้าดินด้วย
1: ครับตัวสรรพสิ่งแห้งนี่คือตัวเป็นคล้ายๆปุ๋ยใช่ไหมหรืออาหารเสริมของพืชใช่ไหมโดยที่ผมเห็นมีทั้งหมด24ชนิดใช่ไหมครับมันจะมีอะไรบ้างครับ
2: ยี่สิบสี่ชนิดนี่เราแล้วแต่เราจะใส่อะไรมากอะไรน้อยคือใส่อย่างเราเท่ากันก็ได้จะมีเป็นพวกกล้วยผักตบชวาพวกเนเปียหรือหญ้าขนใบก้อมปูพวกกระถินพวกอะไรเนี่ยเราก็สามารถ
1: เราคือเรามาสับรวมกันแล้วตากแดดไว้ใช่
2: ไ
1: หม
2: ไม่ตากครับเรามาคลุกเขากับจะมีน้ำเรียกว่าน้ำสรรพสิ่งจะมีสารตั้งต้น
1: ครับ
2: อยู่น้ำผงก้อน
1: ครับมันเป็นยังไงครับน้ำ
2: ที่เราจะเอามาหมักรวมกัน
1: ครับแล้วก็พอหมักได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาใส่ในอ้อย
2: ใช่ครับ
1: ตอนปลูกใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: เราใส่เป็นตอนไหนบ้างของการปลูกอ้อยครับ
2: ใส่อ้อยตอนไหนผมก็เริ่มใส่ตั้งแต่เราเริ่มปลูกแล้วเราก็รดน้ำแล้วที่สำคัญคือรดน้ำเราจะไม่ให้พืชกินน้ำโดยอย่างเดียวก็แบบเราทานข้าวโดยไม่มีกับเรากินข้าวเปล่า
1: ครับ
2: เราก็เอาน้ำปุ๋ยตัวนั้นเอามาใส่ก็คือปุ๋ยที่เราใช้ก็คือจะเป็นส่วนมากจะเป็นน้ำหมักปลาพวกนี
1: ้น้ำหมักปลานี่เราทำที่ไหนครับน้ำหมักปลานี
2: ่เราจะทำเองแต่เราใช้ปลาทะเล
1: ครับ
2: ส่วนมากเราใช้ปลาทะเลเพราะปลาน้ำจืดเราต้องใส่เกลือด้วยถ้าปลาทะเลเราไม่ต้องใส่เกลือเพราะในปลาทะเลจะมีโอเมก้า3อยู่แล้ว
1: ในการใส่เกลือเนี่ยเราใส่เกลือเพื่ออะไร
2: เพื่อให้มีโอเมก้า3เพื่อจะได้กินดึง
1: มันเกี่ยวกับรสชาติของอ้อยด้วยมั้ยครับ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อมันทําให้อ้อยแบบมีรสชาติผมกินนะผมกินน้ําอ้อยเมื่อกี้นะรู้สึกว่าน้ําอ้อยมันค่อนข้างกลมๆรสชาติดีอยู่นี่ผลกับการใช้สรรพสิ่งนี้ด้วยใช่มั้ย
2: ครับใช่ครับ
1: อ๋ออันนี้คือทําให้เราขายได้รสชาติอร่อยกว่าที่อื่นถูกม
2: ั้ยที่อื่นใช่ครับจะหอมหวาน
1: ครับแล้วนี่ผมถามอีกนึงเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมียาปรับศัตรูพืชเนี่ยเรามีการใช้ไหม
2: ที่นี่ไม่ใช้เลยครับที่นี่จะปลอดสาร
1: ก็คือเป็นการปลูกพืชอินทรีย
2: ์ใช่ครับ
1: 100% ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับพืชผักที่นี่จะเป็นอินทรีย์ทั้งหมดอย่างที่นี
1: ่ครับแล้วนี่ผมถามหนึ่งว่าถ้าเกิดไอสรรพสิ่งเนี่ยที่พี่เธอบอกเมื่อกี้คือเราสามารถใช้กับพืชอื่นได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: แต่ว่าจะเป็นอ้อย
2: พืชปลูกผักพืชพริกพืชอะไรได้หมดมะเขือพืชมะกอพืชกล้วยอะไรเราก็ได้ใช
1: ้ครับ
2: เขาปลูกไปด้วยผสมไปด้วย
1: ผสมก็คือ
2: แล้วก็ปลูกแล้วเราก็สามารถเอามาคุกเขากับมูลงัวอีกแล้วก็มาใส
1: ่ครับ
2: แล้วก็รดน้ำฮะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่านี้ถ้าเกิดว่ามีรายการสมาร์ทกินของผมอยู่เนี่ยอยากจะสนใจอยากจะเข้ามาลองศึกษาหรือเข้ามาลองทำอย่างเงี้ยทำยังไงได้ไงบ้าง
2: ขอก็เข้ามาเรียนรู้ได้เลยครับที่นี่มีเปิดได้ทุกวันเข้ามาดูได้ทุกวันครับอ
1: ยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ที่ปากเกร็ดครับนนทบุรีครับตำบลบางตะไนครับ
1: คือแล้วเรามีเพจ Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับให้ติดตามอะไรเงี้ย
2: อ๋อมี Facebook ของ1ไร่1แสนนะครับ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับการตั้งตัวได้ด้วยอ้อยคั้นน้ำนะครับวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าที่นี่นะครับของพิธีสวนของพิธีเนี่ยนะครับมีการปลูกอ้อยนะครับแล้วมีการใช้เกษตรปลอดภัยนั่นเองนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับเป็นองค์ประกอบในการที่จะผลิตผลเกษตรนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์

0: คราวนี้ลองดูตัวเลขมูลค่าอ้อยคั้นน้ำที่พี่เทิดเล่าให้อาจารย์ธำรงเจตฟังว่าอ้อยลำหนึ่งมีน้ำหนักอยู่ที่ 3-7 กิโลกรัมหากอ้อยหนักลำละ4กิโลกรัมเมื่อคั้นจะได้น้ำอ้อยราว 2,400 ซีซี 200 ซีซีราคาขายอยู่ที่20บาทพี่เทิดยังบอกอีกว่าอ้อย1กอมีอ้อยประมาณ30ลำและ1ไร่ปลูกได้400กอลองคูณดูนะคะเพราะนี่แหละคือที่มาของคำว่า1ไร่1แสน
1: คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงด้านการผลิตสินค้านะคะและบริการนะคะซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักการเพิ่มมูลค่าสินค้านะคะโดยเฉพาะน้ำอ้อยค่ะซึ่งคุณต้อกรพินเยาวรัตน์นะคะพี่ต้อได้เปลี่ยนโฉมนะคะน้ำอ้อยเป็นไงคะคือการเพิ่มนะคะโภชนาการให้กับน้ำอ้อยให้มีรสชาตินะคะที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็สวยงามโดยพี่ต้อนี่นะคะได้เพิ่มเมนูใหม่ค่ะคือน้ำอ้อยแฟนซีค่ะน้ำอ้อยแฟนซีนี้จะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันค่ะ

0: ันนี้เรามาดูว่าการขายน้ำอ้อยนะคะปกติเราขายน้ำอ้อยเป็นแก้วเป็นขวดแต่พอเรามีผลผลิตอย่างอื่นที่มีคุณประโยชน์มีสรรพคุณมากมายที่จะให้กับผู้บริโภคเราคิดดูว่าเราจะมาเพิ่มมูลค่าให้น้ำอ้อยกันดีไหมคะพี่โอ๊ตเอาอะไรก่อนดีคะวันนี้
1: กินจูฉ่ายก่อนไหมฮะ
0: กินจูฉ่ายปั่นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะบำรุงปอดฟอกเลือดยับยั้งเซลล์มะเร็งค่ะเริ่มเลยนะคะขั้นตอนแรกพี่โอจะใส่อะไรก่อนนะกินจูฉ่าย
1: ค่ะล้างน้ำสะอาดแล้วครับ1กํามือ
0: ใช้2 1ขีดเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณ1ขีด
0: ค่ะ1ขีดใส่เข้าไปค่ะ
1: แล้วก็มีส้มกับแอปเปิ้ล
0: ส้มเขียว
1: ส้มเขียวหวาน
0: ส้มค่ะ
1: ใส่เป็นอย่างนี้เลยก็ได้ครับ
0: ใส่เป็นอย่างนี้ไปเลยนะคะค่ะ
1: เหมือนผลไม้รวมอะฮะ
0: เหมือนทําผลไม้รวมใส่เข้าไปค่ะ
1: แอปเปิ
0: ้
1: ล
0: แล้วก็ใส่แอปเปิ้ลเขียวเพิ่มความสดชื่นเพิ่มความให้ร่างกายแอปเปิ้ลเขียวค่ะมันจะออกรสเปรี้ยวส้มเขียวหวานกิงจูชายค่ะใส่นมเปรี้ยว
1: เหมาะสําหรับผู้หญิงนะครับนมเปรี้ยว
0: อ้าวทีนี้ใส่
1: น
0: ้ำอ้อยแล้วนะคะโอ้อันนี้เป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยค่ะ
1: 100ซีซีครับ
0: น้ำอ้อย100ซีซีค่ะ
1: พร้อมกับแข็งให้กลมกล่อมหน่อยฮะ
0: น้ำแข็งก็สะอาดนะคะน้ำแข็งหลอดเล็กค่ะยูนิคหลอดเล็กค่ะ
1: แล้วเราก็จะเริ่มปั่นเลยครับ
0: ใช้เครื่องปั่นธรรมดานี่แหละค่ะตอนนี้จริงจูฉ่ายน้ำอ้อยปั่นเสร็จแล้วนะคะ

0: ่อไปนะคะเป็นน้ำอ้อยผสมกับสตรอเบอรี่ค่ะค่ะเชิญค่ะพี่โอ๊ตดูนะคะสตรอเบอรี่ใหม่สดๆน้ำอ้อยก็ใหม่ๆสดๆค่ะเอทำยังไงบ้างนะใส่กล้วยหอมด้วยค่ะใส่กล้วยหอมประมาณ1ขีดค่ะ
1: สีฮะง่ายๆจำง่ายๆครับ
0: ค่ะ
1: สตรอเบอรี่ประมาณ7ลูกครับ
0: สตรอเบอรี่7ลูกนะคะค่ะพิเศษก็คือกลิ่นค่ะกลิ่นสตรอเบอรี่ของเราจะหอมหวาน
1: เราก็สามารถเพิ่มได้ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วที่ขาดไม่ได้คือน้ำอ้อยเราเนี่ย
0: ค่ะน้ำอ้อยออร์แกนิกของเรานะคะ
1: ใส่ลงไปเลยครับ
0: ไม่ต้องใส่น้ำตาลใช่ไหมคะ
1: ใส่น้ำตาล
0: ค่ะใส่น้ำอ้อยแทนนะคะ
1: ปลูกแบบธรรมชาติเลยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็โยเกิร์ตหน่อย
0: ใส่โยเกิร์ตนิดนึงนะคะ
1: เพื่อความเข้มข้นครับ

0: ว้าว
1: มันเกิดจะใส่เป็นรสอะไรก็ได้นะครับ
0: อืม
1: แต่เพื่อเป็นกลางผมใส่แบบออริจินอลครับแล้วก็น้ำแข็ง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถึงเวลาปั่นแล้วครับ
0: แล้วดูค่ะนะคะจะเป็นสีอะไรนะ

0: ัญชันนะคะช่วยเพิ่มฮอร์โมนช่วยเพิ่มบำรุงผมดกดำเงางามนะคะตอนเล็กๆชอบเอาไปทาคิ้วลูกค่ะวันนี้เรามาดื่มกันนะคะน้ำอ้อยอัญชันค่ะพี่โอ๊ตค
1: ่
0: ะ
1: ก่อนเลยครับ
0: น้ำอ้อยเลยค่ะเพิ่มความสดชื่นช่วยบำรุงดีเทไป1ใน3นะคะ
1: ค
0: เติมมะนาวไป1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะเพิ่มวิตามินซีเข้าไปนะคะนี่นะคะเพิ่มดอกอัญชัน
1: ที่เราปลูกเองครับ
0: ค่ะช่วยบำรุงผมดอกเงางามผิวพรรณแจ่มใสเต่งตึงค่ะไม่เหี่ยวค่ะนี่นะคะ
1: แต่งหน้า
0: ด้วยดอกอะไรดีนะพี่โอ๊ต
1: ตามใจชอบอัญชัน
0: ตามใจชอบเลยค่ะก็ต้องเป็นอัญชันนะคะอัญชันดอกไม้ที่เหมือนกับแหมมันถูกอะนะแต่ว่าสรรพคุณมันสุดยอดเลยค่ะผสมอาหารทำเป็นสีได้มากมายค่ะนี่เลยค่ะแต่งด้วยมะนาวนี่ละค่ะการเพิ่มมูลค่าให้น้ำอ้อยจากน้ำอ้อยขันน้ำที่เรียกว่าแสนจะธรรมดาทำให้เพิ่มมูลค่าขึ้นมานะคะ30 35 50 55 65อัพขึ้นเลยค่ะ
2: จาก3เมนูในวันนี้นะคะเกิดจากน้ำอ้อยนะคะผักผลไม้นะคะแล้วก็พืชสมุนไพรนะคะรวมตัวกันนะคะผสมผสานนะคะเป็นรสชาติที่น่าทานมากเลยนะคะแล้วอยากจะฝากคุณผู้ชมนะคะไปชมนะคะแล้วก็ไปชิมนะคะน้ำอ้อยนะคะแฟนซีกันเยอะๆนะคะถ้าหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำต่างๆนะคะสามารถที่จะพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel หรือคุณผู้ชมสามารถเข้ารับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Facebook Fanpage STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่

0: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: การไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
4: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
3: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
5: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรายการเพื่อการศึกษาในวันนี้ครับผมจะมาบรรยายในหน่วยที่8ครับนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับซึ่งจะเป็นการพูดคุยกันในเรื่องของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับให้กับนักศึกษาและท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับโดยที่ในหน่วยนี้นะครับผมก็จะมีเนื้อหาแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น4ตอนนะครับในส่วนของตอนที่1นะครับผมจะพานักศึกษาทุกท่านนะครับมาชมเกี่ยวกับพัฒนาการนะครับของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับหลังจากนั้นตอนที่2ครับก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของหลักคิดที่สำคัญนะครับในนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับแล้วก็ตอนที่3นะครับก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของปัจจัยนะครับที่มีผลนะครับต่อการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยแล้วก็ตอนสุดท้ายตอนที่4นะครับจะเป็นการพูดถึงโอกาสและความท้าทายนะครับในนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับในส่วนตอนที่1นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของพัฒนาการนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมก็จะนำเสนอนะครับว่านโยบายการต่างประเทศของไทยนั้นสามารถแบ่งได้ออกเป็น

4ช่วงเวลาที่สำคัญนะครับในส่วนช่วงเวลาที่1นะครับก็จะเป็นนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับก่อนการเป็นรัฐชาตินะครับนั่นก็คือก่อนการเป็นรัฐสมัยใหม่นะครับในส่วนช่วงระยะเวลาที่2นะครับผมก็จะพูดถึงนโยบายการต่างประเทศนะครับในช่วงของหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475นะครับจนกระทั่งถึงในยุคของสงครามเย็นนะครับแล้วก็ตอนที่3นะครับช่วงที่3เนี่ยผมก็จะพูดถึงนโยบายการต่างประเทศของนะครับหลังสิ้นสุดสงครามเย็นจนถึงการรัฐประหารในปี2549นะครับซึ่งถือว่าเป็นหมุดหมายที่สำคัญนะครับของการต่างประเทศของไทยแล้วก็ช่วงเวลาของพัฒนาการของนโยบายการต่างประเทศของไทยช่วงสุดท้ายนะครับก็คือหลังการรัฐประหารในปี2549นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเอาละครับเรามาพูดคุยนะครับกันในเรื่องของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับในยุคก่อนรัฐสมัยใหม่นะครับซึ่งเวลาที่เราพูดถึงนโยบายการต่างประเทศในยุคนั้นนะครับผมขออนุญาตใช้คำว่านโยบายการต่างประเทศของสยามนะครับซึ่งก่อนที่จะมีการเป็นรัฐชาติในปัจจุบันนะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วงนี้นะครับผมจะย้อนให้ทุกท่านนะครับเห็นภาพของสยามณขณะนั้นหรือว่าในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนโยบายการต่างประเทศของสยามณขณะนั้นนะครับเป็นการปรับตัวนะครับให้เข้ากับบริบทของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาของลัทธิจักรวรรดินิยมนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมในระบบระหว่างประเทศนะครับซึ่งในช่วงของต้นรัตนโกสินทร์นะครับสิ่งที่สยามต้องเจอนะครับแล้วก็มีผลต่อนโยบายการต่างประเทศนะครับนั่นก็คือสยามต้องเผชิญกับนโยบายของลัทธิจักรวรรดินิยมนะครับมีการแผ่ขยายอำนาจนะครับของหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะมหาอำนาจจากทางยุโรปนะครับเข้ามาในพื้นที่เอเชียแล้วก็เข้ามาในบริเวณรอบๆสยามของเรานะครับโดยที่ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นั้นนะครับเราจะพบว่าราชสำนักสยามนะครับได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับผ่านการค้ากับพ่อค้าต่างชาตินะครับผ่านการส่งบุตรหลานข้าราชการนะครับหรือว่าพระราชวงศ์นะครับได้เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในช่วงสมัยรัชกาลที่2นะครับก็ได้มีชาวต่างชาติหลายชาตินะครับได้เดินทางเข้ามาเจรจาทางการค้านะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่3นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่3พระองค์ก็ได้ดูแลนะครับกรมพระคลังสินค้านะครับซึ่งกรมนี้นะครับพระคลังสินค้านี้เองนะครับก็เป็นหน่วยงานของสยามนะครับที่ดูแลในเรื่องของการค้าขายกับต่างประเทศนะครับทำให้พระองค์มีความสนพระทัยในเรื่องของการต่างประเทศของสยามเป็นอย่างมากนะครับในสมัยรัชกาลที่4นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระมหากษัตริย์ของเรารัชกาลที่4นะครับพระองค์ก็ได้ปรับปรุงบ้านเมืองนะครับให้มีความทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีการเปิดประเทศมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการรับมือนะครับกับการเข้ามาเจรจาของต่างชาติหลายประเทศนะครับที่สำคัญในยุคสมัยรัชกาลที่4ก็คือในเรื่องของการทำสนธิสัญญาบาวริงนะครับที่ได้ทำกับอังกฤษแล้วก็มีสนธิสัญญาในลักษณะเดียวกันกับหลายประเทศนะครับตามมานะครับอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับในนโยบายการต่างประเทศของสยามในช่วงเวลานั้นนะครับก็คือในสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่5นะครับในหลวงรัชกาลที่5ของเรานะครับท่านได้มีการปรับปรุงนะครับบ้านเมืองให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับมีการเจรจานะครับมีการต่อรองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมหาอำนาจนะครับทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสที่ต่างต้องการที่จะแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามานะครับทำให้ต้องมีการดำเนินวิเทโสบายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสละดินแดนบางส่วนนะครับนอกจากนั้นนะครับพระองค์ก็ยังได้ปฏิรูประบบราชการนะครับมีการจัดตั้งกระทรวงนะครับเกิดขึ้นซึ่งในช่วงสมัยของรัชกาลที่5นะครับก็ได้มีการตั้งกระทรวงการต่างประเทศนะครับเป็นหน่วยงานที่เรื่องการต่างประเทศเนี่ยขึ้นมาโดยตรงนะครับในสมัยรัชกาลที่6ครับในช่วงนี้นะครับโลกของเรานะครับสถานการณ์การเมืองของโลกก็ได้มีสิ่งที่เรียกว่าเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามโลกนะครับครั้งที่1นะครับซึ่งสิ่งที่เป็นนโยบายการต่างประเทศของสยามนะครับที่สำคัญก็คือการตัดสินพระทัยของ

รัชกาลที่6นะครับในการเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับในส่วนของยุคสมัยรัชกาลที่7นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการเปลี่ยนผ่านนะครับจากระบอบการปกครองนะครับจากพระมหากษัตริย์นะครับในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับไปสู่รัฐบาลนะครับที่มาจากแนวทางประชาธิปไตยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่างประเทศโดยตรงนะครับแต่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่การตัดสินใจสำคัญของประเทศนั้นได้ย้ายจากนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ไปสู่รัฐบาลที่มาจากพลเรือนนะครับอันนี้เป็นห้วงเวลาที่1 นะครับนั่นก็คือนโยบายการต่างประเทศของสยามก่อนยุครัฐสมัยใหม่นะครับในห้วงเวลาถัดมานะครับก็คือหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะครับจนถึงช่วงของสงครามเย็นนะครับช่วงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นและทำให้แนวนโยบายการต่างประเทศของไทยแล้วนะครับเปลี่ยนไปในช่วงนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนการตัดสินใจนะครับจากชนชั้นนำกลุ่มเดิมนะครับมาสู่ชนชั้นนำกลุ่มใหม่นะครับซึ่งเรียกหรือเรียกว่าคณะราษฎรนั่นเองนะครับในห้วงนี้ครับเราจะพบว่าการตัดสินใจในนโยบายการต่างประเทศของไทยนั้นนะครับต้องเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าภาวะในระบบระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตจากเรื่องของความซับซ้อนในระบบระหว่างประเทศทั้งในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ประเทศไทยนะครับต้องตัดสินใจนะครับเข้าร่วมแล้วก็ในเรื่องของสงครามเย็นนะครับที่โลกในยุคนั้นแบ่งออกเป็น2ขั้วนะครับก็คือขั้วประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ขั้วคอมมิวนิสต์นะครับในช่วงนั้นเองครับทำให้รัฐบาลไทยนะครับต้องดำเนินนโยบายการต่างประเทศที่ค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนแล้วก็ต้องอาศัยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบระหว่างประเทศเนี่ยเป็นตัวชี้วัดว่าประเทศไทยจะตัดสินใจยังไงนะครับซึ่งช่วงนี้ตัวแบบที่เห็นได้ชัดนะครับก็นโยบายการต่างประเทศของไทยจะมีกองทัพมีข้าราชการมีเทคโนแครตหรือว่านักวิชาการรวมถึงรัฐบาลพลเรือนนะครับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับหลังจากนั้นครับในช่วงสิ้นสุดของสงครามเย็นนะครับในยุคนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผลต่อนโยบายการต่างประเทศของไทยนั่นก็คือหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงนะครับแทนที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการทหารความรุนแรงสงครามนะครับปรากฏว่าในยุคนี้นะครับนโยบายการต่างประเทศของไทยนั้นพูดคุยกันมากขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของปากท้องของประชาชนในเรื่องของการพัฒนานะครับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าแล้วก็ชั้นนำในเรื่องของเศรษฐกิจรวมไปถึงความมั่นคงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงมนุษย์ความมั่นคงด้านอาหารนะครับซึ่งถือว่าในช่วงนี้นะครับนโยบายการต่างประเทศของไทยก็จะมีพลวัตนะครับที่ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็มีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของอนุภูมิภาคนิยมนะครับในการที่หามิตรประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านมีนโยบายการเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี2540นะครับที่ไทยประสบวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือในช่วงเวลานั้นประเทศไทยก็ได้พยายามที่จะดำเนินนโยบายการต่างประเทศนะครับเพื่อมุ่งหวังนะครับให้ประเทศไทยนะครับสามารถที่จะกลับมายืนเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและการผลิตของภูมิภาคอีกครั้งหนึ่งนะครับในยุคนี้ครับมีนโยบายที่สำคัญนะครับที่เกิดขึ้นนั่นก็คือนโยบายการทูตยุคใหม่หัวใจคือประชาชนคือการมุ่งเน้นให้การทูตเป็นงานที่เสิร์ฟความต้องการของประชาชนนะครับแล้วก็ดูแลนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างแดนรวมถึงนะครับมีการกำหนดบทบาทของไทยที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับในเวทีระหว่างประเทศนะครับสิ่งเหล่านี้ครับมีการเปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเหตุการณ์รัฐประหารในปี2549นะครับหลังจากเหตุการณ์รัฐประหารในปี2549นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเราจะพบว่าแนวโน้มของนโยบายการต่างประเทศของไทยนั้นก็มีการเปลี่ยนไปเช่นกันนะครับโดยที่ช่วงแรกนะครับเป็นการเน้นนะครับในเรื่องของการสร้างความมั่นคงแล้วก็เสถียรภาพของการเมืองภายในนะครับภายหลังรัฐประหารรัฐบาลที่ขึ้นมาก็พยายามที่จะสร้างการรับรู้นะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่นทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศนะครับ

ในห้วงระยะเวลาต่อมานะครับรัฐบาลไทยก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับที่ประเทศไทยได้เข้าไปเป็นสมาชิกรวมถึงการมุ่งนะครับในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนภายในประเทศเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการคมนาคมขนส่งหรือว่าระบบโลจิสติกของภูมิภาคนอกจากนั้นครับไทยเองก็พยายามที่จะสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าความร่วมมือกับอาเซียนนะครับทั้งนี้ในปัจจุบันครับรัฐบาลปัจจุบันก็ได้มีการกำหนดแนวนโยบายการต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้มีการแถลงต่อรัฐสภานะครับซึ่งปัจจุบันนะครับแนวนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับที่สำคัญเนี่ยก็ประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีสหประชาชาติเวทีอาเซียนหรือว่าเวทีเอเชียแปซิฟิกนะครับนอกจากนั้นก็ยังสร้างความปึกแผ่นของการเป็นอาเซียนนะครับในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญนะครับในอาเซียนในหลายๆเรื่องแล้วก็ร่วมเป็นภาคีนะครับในการขับเคลื่อนอาเซียนด้วยนอกจากนั้นครับก็มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมกับนานาประเทศนะครับมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องของความมั่นคงและก็ความมั่นคงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมอากาศนะครับพลังงานนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็ที่สำคัญท้ายที่สุดก็ยังคงเน้นเหมือนในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือในเรื่องของการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชนนะครับเพื่อให้งานต่างประเทศนะครับสามารถที่จะรองรับความต้องการของประชาชนไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศได้นะครับในส่วนตอนที่2นะครับหลังจากที่เราเข้าใจกันในเรื่องของพัฒนาการนะครับของนโยบายการต่างประเทศของไทยไปแล้วนะครับในตอนที่2นี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้กับนักศึกษานะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับหลักคิดที่สำคัญนะครับในนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับซึ่งหลักคิดที่สำคัญของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับก็จะประกอบไปด้วยการให้ความสำคัญกับผลประโยชน์แห่งชาตินะครับการเป็นอิสระนะครับการอยู่ร่วมกันโดยสันติการอยู่ร่วมกับมหาอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการมีบทบาทในกรอบความร่วมมือแบบพหุภาคีแล้วก็การมุ่งเน้นความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในแต่ละหลักคิดที่สำคัญนะครับซึ่งหลักคิดเหล่านี้ทิศทางนะครับของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับในส่วนที่1ครับเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญกับผลประโยชน์แห่งชาตินะครับอย่างที่ทราบครับการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับหลีกหนีไม่พ้นครับว่าในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อนะครับผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศไทยเป็นหลักนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราสามารถแบ่งผลประโยชน์แห่งชาติออกเป็น3ด้านนะครับก็คือด้านเศรษฐกิจนะครับโดยนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับก็จะมุ่งหวังนะครับให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้นแล้วก็ส่งเสริมนะครับการค้าการลงทุนในประเทศรวมถึงการเปิดโอกาสให้คนไทยนะครับสามารถไปค้าขายอย่างต่างแดนได้มากขึ้นนะครับในส่วนผลประโยชน์ที่2นะครับด้านความมั่นคงนะครับก็เป็นการพูดถึงนะครับการทำให้ประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่ปลอดภัยนะครับไร้ภัยคุกคามนะครับทั้งจากการสู้รบนะครับหรือแม้กระทั่งจากความมั่นคงใหม่นะครับและส่วนสุดท้ายนะครับเป็นผลประโยชน์แห่งชาติด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำเอาขนบธรรมเนียมประเพณีความคิดความเชื่ออาหารนะครับไปเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นหลักคิดที่สำคัญหลักคิดแรกนะครับในการให้ความสำคัญกับมหาอำนาจให้ความสำคัญกับผลประโยชน์แห่งชาตินะครับหลักคิดที่2ครับเป็นหลักคิดในเรื่องของการเป็นอิสระในการตัดสินใจในนโยบายการต่างประเทศโดยปราศจากการครอบงำภายนอกนะครับส่วนนี้สำคัญครับนโยบายการต่างประเทศของไทยจะต้องเป็นนโยบายการต่างประเทศที่ไทยเองนะครับสามารถที่จะตัดสินใจในนโยบายการต่างประเทศนี้ได้อย่างเป็นอิสระโดยที่ปราศจากการครอบงำจากมหาอำนาจต่างๆนะครับในที่นี้นะครับเราไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิเสธความสัมพันธ์หรือว่าเราจะปฏิเสธความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาต่างๆนะครับของมหาอำนาจชาติอื่นๆแต่นะครับประเด็นสำคัญก็คือเราจะไม่ให้ความช่วยเหลือเหล่านี้นะครับมีผลต่อการตัดสินใจในนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับในส่วนต่อมานะครับ
หลักคิดที่สำคัญของไทยนะครับนั่นก็คือหลักคิดในเรื่องของการประนีประนอมนะครับเพื่อการอยู่ร่วมกันโดยสันตินะครับเนื่องจากไทยเรานะครับเป็นรัฐขนาดกลางครับเราไม่ใช่มหาอำนาจขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรทางการทหารหรือว่าเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะดำเนินนโยบายการต่างประเทศเนี่ยเราก็เน้นนะครับในเรื่องของความสันตินะครับแล้วก็การประนีประนอมเพื่ออยู่ร่วมกันกับผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในเรื่องของการวางสมดุลนะครับกับมหาอำนาจนะครับเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาตินะครับโดยที่ไม่เอ็นเอียงไปมหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนโยบายการต่างประเทศแบบลู่ลมนะครับซึ่งถือว่าเป็นลักษณะสำคัญของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับการลู่ลมแล้วก็การเปลี่ยนไปนะครับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ท้ายที่สุดนะครับการตัดสินใจในนโยบายการต่างประเทศของไทยก็จะขึ้นกับผลประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นหลักคิดที่สำคัญในนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับนอกจากการเจรจาหรือว่าความสัมพันธ์แบบทวิภาคีหรือว่าประเทศไทยกับอีกประเทศหนึ่งแล้วนะครับไทยยังให้ความสำคัญกับนโยบายการต่างประเทศแบบพหุภาคีนะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีกรอบความร่วมมือที่สำคัญที่ไทยเป็นสมาชิกนะครับหลักๆก็คือสหประชาชาติหรือว่า United Nations นะครับซึ่งสหประชาชาติก็เป็นเวทีที่ไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็มีหลายหน่วยงานนะครับของ UN นะครับตั้งอยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีบุคคลสำคัญของไทยหลายๆท่านนะครับก็ได้มีโอกาสเป็นประธานที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติด้วยนะครับนอกจากสหประชาชาติแล้วครับในภูมิภาคที่ใกล้เรามากขึ้นนะครับประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับ ACMEX นะครับหรือว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะครับที่พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์แล้วก็แสวงหาความร่วมมือกันกับกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำอิระวดีเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำโขงนะครับนอกจากนั้นก็มีความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะครับหรือว่าแม่โขงซึ่งปัจจุบันไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของกรอบความร่วมมือนี้แล้วก็ผนวกกับมหาอำนาจหลายๆประเทศอย่างเช่นแม่โขงคงคาคอร์ปอเรชั่นกับอินเดียแม่โขงเจแปนกับญี่ปุ่นหรือว่าแม่โขงร้านช้างคอร์ปอเรชั่นกับจีนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกรอบความร่วมมือแบบพหุภาคีนะครับที่ไทยได้เป็นผู้นำนะครับในการจัดตั้งริเริ่มนั่นก็คือกรอบความร่วมมือในอ่าวเบงกอลหรือว่าบิมสเทคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรอบความร่วมมือที่รัฐบาลไทยนะครับใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับในอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะครับนั่นก็คือความสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็อาเซียนนะครับซึ่งไทยเรานะครับให้ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียนะครับเนื่องจากมีพรมแดนเชื่อมโยงกันนะครับมีภูมิศาสตร์ที่ติดกันนะครับมีความผูกพันเชิงประวัติศาสตร์สังคมนะครับแล้วก็เราก็เน้นความสัมพันธ์แบบทวิภาคีนอกจากนั้นในภาพใหญ่นะครับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนนะครับแล้วก็ใช้เวทีอาเซียนนี่เองนะครับในการเข้าถึงหุ้นส่วนที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นอาเซียนบวก3อาเซียนบวก6เป็นต้นนะครับครับสำหรับตอนที่3นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของปัจจัยต่อการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับซึ่งปัจจัยในการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับก็สามารถแบ่งได้3ระดับนะครับนั่นก็คือระดับปัจเจกบุคคลนะครับระดับชาติระดับระบบระหว่างประเทศนะครับซึ่งทั้ง3ปัจจัยนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีน้ำหนักที่เท่ากันนะครับแต่ว่าทั้ง3ปัจจัยก็ส่งผลกระทบต่อกระบวนการการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูปัจจัยที่1นะครับนั่นก็คือปัจจัยระดับบุคคลนะครับซึ่งบุคคลในที่นี้นะครับเราก็หมายรวมไปถึงผู้นำทางการเมืองหรือว่านักการเมืองนะครับเราจะพบได้ว่านะครับความรู้สึกนึกคิดทัศนคติประสบการณ์การศึกษาของผู้นำประเทศนะครับก็มีผลนะครับต่อการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับ
ดังตัวอย่างนะครับในช่วงสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับพระมหากษัตริย์ของไทยหลายพระองค์ที่มีความสนพระราชหฤทัยนะครับในด้านการต่างประเทศนะครับพระองค์ก็จะมีส่วนร่วมนะครับในการกำหนดวิเทโสบายหรือว่านโยบายการต่างประเทศ

นะครับผู้นำประเทศบางท่านนะครับสนใจในเรื่องของการทหารนโยบายการต่างประเทศก็จะมุ่งเน้นไปที่การทหารหรือว่าผู้นำประเทศบางท่านนะครับสนใจไปในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ต้องการที่จะมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศก็จะมีนโยบายการต่างประเทศที่ออกมามากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการตัดสินใจนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับก็ขึ้นอยู่กับประเด็นที่ผู้นำประเทศนะครับให้ความสนใจนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับประเทศไทยเรามีระบบการปกครองแบบรัฐสภานะครับจึงทำให้รัฐสภาหรือว่ารัฐบาลนะครับมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายการต่างประเทศแล้วก็ผลประโยชน์ของชาตินะครับเรามาดูปัจจัยที่2นะครับในส่วนของปัจจัยระดับชาตินะครับประเทศไทยของเรานะครับก็มีกระบวนการนะครับในระดับที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับส่วนแรกที่กล่าวจะขาดไปเลยไม่ได้นะครับนั่นก็คือรัฐธรรมนูญและก็สถาบันการเมืองนะครับซึ่งระบุไว้ว่านะครับการดำเนินนโยบายการต่างประเทศเนี่ยนะครับรัฐสภาจะต้องให้ความเห็นชอบในแนวนโยบายการต่างประเทศก่อนดังนั้นนะครับรัฐสภานะครับก็มีผลสำคัญนะครับต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทนะครับในการนำนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับไปปฏิบัตินะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็มีหน่วยนะครับที่อยู่ต่างประเทศนั่นก็คือสถานเอกอัครราชทูตนะครับหรือว่าสถานกงสุลนะครับที่คอยสนับสนุนภารกิจด้านการต่างประเทศนะครับไม่เพียงแต่หน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศนะครับเราจะพบว่าปัจจุบันครับมีหลายหน่วยงานนะครับที่มีหน่วยวิเทศสัมพันธ์หรือว่าหน่วยการต่างประเทศเป็นของตนเองนะครับเพื่อมาดูแลในเรื่องของการต่างประเทศนะครับอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์นะครับก็มีกรมที่ดูแลเรื่องการค้าระหว่างประเทศนะครับหรือกระทรวงการอุดมศึกษาเองนะครับก็มีกองที่ดูแลเรื่องของการต่างประเทศนะครับดังนั้นปัจจุบันนะครับก็มีหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงานนะครับที่มีบทบาทในด้านการต่างประเทศเช่นกันนะครับในส่วนของบทบาทของนักวิชาการนะครับในมหาวิทยาลัยหรือว่าในทิงแท้งต่างๆนะครับก็มีส่วนสำคัญในการรวบรวมข้อคิดเห็นนะครับเพื่อเสนอเป็นนโยบายนะครับอันนี้ส่วนของปัจจัยระดับชาติอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือปัจจัยด้านการเมืองภายในนะครับความผันผวนในเรื่องของการเมืองภายในประเทศหรือว่าขั้วการเมืองภายในประเทศเองนะครับก็มีผลต่อการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยภายในประเทศนั่นก็คือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรวมไปถึง NGO ต่างๆนะครับก็มีผลนะครับในการที่รัฐบาลนะครับหรือว่าผู้กำหนดนโยบายการต่างประเทศจะพิจารณาอย่างเช่นในเรื่องของประเด็นสิทธิมนุษยชนประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็ถือว่าเป็นบทบาทการเคลื่อนไหวของภาคสังคมนะครับที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะครับและท้ายที่สุดนะครับก็คือปัจจัยระบบระหว่างประเทศนะครับเราจะพบว่าไทยด้วยความที่ไทยเป็นรัฐขนาดกลางนะครับการตัดสินใจเนี่ยยังคงต้องคำนึงถึงประเทศรอบข้างนะครับมหาอำนาจหรือประชาคมระหว่างประเทศนะครับดังนั้นอิทธิพลของการเมืองระหว่างประเทศสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการเมืองระหว่างประเทศนะครับจึงมีความสำคัญแล้วก็เป็นปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับดังนั้นประเทศไทยของเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับมือกับยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียแปซิฟิกแล้วก็อินโดแปซิฟิกที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในส่วนที่4นะครับตอนที่4ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดคุยกันนะครับผมก็อยากที่จะชวนนักศึกษาและผู้ชมทุกท่านนะครับมามองกันในเรื่องของโอกาสและความท้าทายในนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับซึ่งมีทั้งโอกาสและปัจจัยภายในนะครับแล้วก็จากภายนอกนะครับเรามาดูส่วนที่1 นะครับนั่นก็คือในส่วนของโอกาสและความท้าทายจากปัจจัยภายในนะครับในเรื่องที่1ก็คือยุทธศาสตร์ในเชิงภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศนะครับเราจะพบว่าประเทศไทยเรานะครับตั้งอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีมากนะครับโดยที่อยู่ในจุดที่เชื่อมโยงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ไม่เพียงเท่านั้นครับยังอยู่ในจุดที่เรียกว่าเชื่อม2มหาสมุทรก็คือมหาสมุทรอินเดียแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่ประเทศไทยจะสามารถใช้ภูมิรัฐศาสตร์ดังกล่าวนะครับโอกาสที่2นะครับในเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะครับไทยเรามีทรัพยากรนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย์นะครับที่สามารถเป็นทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้ได้นะครับในเรื่องของการเมืองภายในยังเป็นความท้าทายครับความผันผวนการเมืองภายในประเทศนะครับก็มีผลนะครับซึ่งในอนาคตการกำหนดนโยบายการต่างประเทศก็อาจจะต้องพิจารณา

ในเรื่องของการเมืองภายในนะครับในส่วนของความท้าทายสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของงบประมาณและทรัพยากรด้านการต่างประเทศของไทยครับเราจะพบว่าข้อจำกัดของกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับก็ค่อนข้างมีบุคลากรค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าหากเราจะขยับในเรื่องการต่างประเทศเนี่ยอาจจะต้องอาศัยการบูรณาการจากหน่วยงานอื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของโอกาสและความท้าทายจากปัจจัยภายนอกนะครับเราจะพบว่ามี4ส่วนที่สำคัญนะครับอันที่1เลยก็คือเราอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการเมืองและความมั่นคงที่เกิดขึ้นในระบบระหว่างประเทศนะครับส่วนที่2เนี่ยการเกิดขึ้นของภูมิรัฐศาสตร์ใหม่และความสำคัญของเอเชียจากเดิมที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะเป็นความสัมพันธ์ที่โลกตะวันตกเป็นศูนย์กลางแต่ปัจจุบันเอเชียของเราครับมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีภูมิรัฐศาสตร์ใหม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินโดแปซิฟิกนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสและความท้าทายของไทยนอกจากนั้นก็ยังมีความท้าทายในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและก็ความมั่นคงใหม่นะครับซึ่งทำให้นโยบายการต่างประเทศของไทยต้องพิจารณามากขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นพัฒนาการของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับหลักคิดที่สำคัญในนโยบายการต่างประเทศของไทยปัจจัยสำคัญนะครับที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศและที่สำคัญครับโอกาสและความท้าทายที่ไทยจะต้องเผชิญทั้งภายในและภายนอกนะครับสำหรับวันนี้หน่วยด้านนโยบายการต่างประเทศของไทยก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

วัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการบริหารราชการไทยในชุดวิชา33201วันนี้จะเป็นหน่วยที่5นะคะเป็นเรื่องของการบริหารองค์กรภาครัฐนะคะตอนแรกนะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทองค์กรภาครัฐในกำกับของฝ่ายบริหารนะคะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์นะคะคือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือสำนักงานกพร.นะคะก็จะเป็นผู้พิจารณาการจัดแบ่งเกณฑ์นะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆแล้วก็ได้มีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการจัดตั้งหน่วยงานประเภทนี้นะคะก็เพื่อให้เกิดความการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความคล่องตัวในการบริหารงานนะคะมากกว่ารูปแบบองค์การที่เป็นส่วนราชการดังนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์การจำแนกองค์การภาครัฐในกำกับของฝ่ายบริหารก็คือคณะรัฐบาลเนี่ยนะคะในรูปแบบต่างๆดังต่อไปนี้นะคะเกณฑ์แรกนะคะเป็นเรื่องของการให้ความสัมพันธ์กับภาครัฐนะคะซึ่งได้แก่การจัดตั้งนะคะการแบ่งรูปแบบการแต่งตั้งคณะบุค